แท้ละครับประการที่4ประการสุดท้ายในคราวที่แล้วที่ได้กล่าวไว้ก็คือเราจะต้องไม่เบียดเบียนเขาเพื่อที่จะแย่งยื้อเอาของเขามาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้เขามีความทุกข์เมื่อเขามีความทุกข์เราเองก็คงจะหมดสุขนะครับไม่ใช่แค่หมดสนุกเราก็คงจะไม่มีความสุขตามไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาก็ต้องมาแย่งเราเพื่อจะเอาของเขากลับคืนนั่นเองและแน่นอนครับการที่จะไม่สามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเรากับเขามันย่อมบังเกิดนะครับเพราะอะไรครับก็มัวแต่ยื้อแย่งแก่งแย่งกันเพื่อจะเอาของเขากลับไปเราก็จะไปแย่งเอาของเขากลับมาเพราะเราอยากได้อยู่อะไรทำนองนี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือต้องไม่เบียดบังเขาเพื่อเอามาคำว่าเบียดบังเนี่ยแปลว่าฉวยโอกาสในตอนที่เขาไม่รู้ฉวยโอกาสตอนที่เขาเผลอหรือหลอกลวงเขาด้วยความฉลาดที่เหนือกว่าแต่เป็นความฉลาดแกมโกงอะไรแบบนั้นท่านผู้ฟังครับทุกข์อยู่ตรงไหนครับทุกข์อยู่ตรงที่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยเราเองต้องคอยระแวงสิครับระแวงว่าเขาจะจับผิดเราได้ไหมระแวงว่าเขาจะมาเอาคืนจากเราเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราด้วยความเต็มอกเต็มใจเราไปเบียดเบียนเขามาเราไปเบียดบังเขามาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือสิ่งที่จะชี้ให้ท่านได้เห็นกันในตอนต้นของรายการวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วที่เรากล่าวไว้ว่าถ้าจะฉลาดรับแล้วเราจะมีความสุขได้แน่นอนเราจะต้องสั่นสะเทือนตนเองด้วยการที่จะทำใน4ประการนี้นะให้แจ้งนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าอกเข้าใจกันนะครับว่าเราจะสั่นสะเทือนตัวเราเองด้วยพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องใน4ประการนี้ได้อย่างไรแน่นอนครับว่าท่านจะต้องฝึกฝนกันล่ะครับทีนี้นั่นทั้งหมดที่เรากล่าวถึงเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจอันเป็นผลได้มาจากการให้และการรับในสรรพสิ่งทั้งหลายในมิติโลกทางกายภาพที่เราจะสามารถใช้อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้กันง่ายๆสบายๆมันมาวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่ลึกเร้นเข้าไปถึงข้างในอีกครับเพราะมนุษย์เป็นคน2มิติเราจะพูดถึงแต่เรื่องของการให้ในมิติโลกทางกายภาพเป็นการให้ด้วยการแสดงบทบาทของกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แต่ด้านเดียวเห็นทีจะไม่ได้เพราะรายการนี้ชื่อรายการว่าเทพทิพย์มงคลธรรมคำว่าธรรมคือธรรมะเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์มันไม่ได้ให้กันในทางโลกอย่างเดียวแต่เราจะต้องให้กันในทางจิตใจหรือทางจิตวิญญาณด้วยนะครับหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกงงๆหรือฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่า มันยากที่จะเข้าใจมากไปหรือเปล่าและเรื่องของการให้ในมิติของจิตใจในการรับในมิติของจิตใจหรือมิติของจิตวิญญาณนั้นเล่ามันจะเป็นจริงแท้แน่หรือเชื่อได้ไหมหรือว่าเป็นเรื่องใหม่ความรู้ใหม่ที่อาจารย์ปริญญาพยายามจะนำมากล่าวมาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าการประพฤติปฏิบัติในด้านพิธีกรรมต่างๆในทางศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามถ้าท่านจะสังเกตเห็นนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะมีกุศโลบายให้เห็นในการประกอบพิธีกรรมในทางโลกทางกายภาพมีพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าจิตใจหรือจิตสำนึกของคนที่แสดงออกหรือกระทำพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นมิได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นมิได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อถือหรือว่ามิได้สั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาในสิ่งหรือในพฤติกรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติหรือกระทำถ้าหากว่าไม่มีการสั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นไม่มีการสั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาแล้วผลสัมฤทธิ์ในมิติของมนุษย์ซึ่งเป็นคน2มิติมันก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตใจหรือที่เรียกว่าจิตวิญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ
ถ้าหากว่าท่านไปทำบุญที่วัดเมื่อทำบุญเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องกระทำหรือพึงกระทำและก็ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรท่านผู้ประพฤติธรรมทำสิ่งใดครับนั่นคือการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในอนิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านผู้ประพฤติธรรมเองได้ประพฤติปฏิบัติไปถูกต้องไหมครับเพื่อแบ่งปันส่วนบุญส่วนกุศลที่หมายถึงความปิติสุขอันเป็นความดีงามที่เรียกว่าเป็นการประพฤติดีทางจิตใจหรือจิตวิญญาณจนกระทั่งเราใช้คำศัพท์อีกคำหนึ่งว่าเกิดบุญนะบุญก็หมายถึงสิ่งที่ดีหรือความดีงามที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตของผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราทำบุญเขาจึงบอกว่าต้องทำด้วยจิตใจหรือทำด้วยจิตสำนึกด้วยไม่ใช่ทำแต่กายแต่จิตใจไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นเป็นความศรัทธาเป็นความปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้เพราะการทำบุญก็คือการแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้นั่นเองเนี่ยตรงนี้ครับถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีๆจะเห็นได้ว่าการกรวดน้ำเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่จะสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้กระทำแล้วนำไปสู่พฤติกรรมทางจิตใจได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมาพูดกันว่าเราจะรับอย่างไรจิตใจของเราเองจึงจะเป็นสุขโดยเฉพาะเป็นการรับกันหรือการให้กันในมิติของจิตใจที่เรียกว่ามิติของจิตวิญญาณท่านผู้ฟังครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วมันไม่ได้เข้าใจยากเลยนะครับการรับทางจิตใจเมื่อมีผู้ให้ทางจิตใจมันจะทำให้ท่านเกิดความมีปิติสุขและอิ่มเอิบเบิกบานได้ท่านจะต้องประพฤติตนอย่างไรท่านจึงจะสามารถเป็นผู้รับสิ่งดีๆที่เขาหยิบยื่นมาให้ทางจิตใจด้วยพลังอำนาจทางจิตใจของเขานั่นนะครับนะเราจะรับได้ง่ายๆสบายๆแล้วจะทำให้สภาวะจิตของเรามันเกิดสุขภาวะขึ้นมาได้มันมีเคล็ดลับอยู่เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนึกถึงภาพตุ่มน้ำหรือโอ่งน้ำใบหนึ่งในโอ่งนั้นไม่มีน้ำนะครับแต่ท่านปิดฝามันเอาไว้ถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีน้ำเหลือใช้และมีความรักมีความปรารถนาดีจะหยิบยื่นน้ำที่เขามีเหลือใช้หรือเหลือเฟือเนี่ยให้กับท่านเนี่ยเขาจะสามารถเทน้ำที่เขาประสงค์จะให้เราลงไปในโอ่งของเราได้ไหมถ้าหากว่าโอ่งหรือตุ่มของเรายังไม่ได้เปิดฝาเช่นเดียวกันครับการให้ในมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณก็คือการให้อารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกซึ่งถ้าหากว่าเราพูดให้เป็นภาษาวิชาการจิตของมนุษย์เรานั้นเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดพลังจิตซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะทางอารมณ์ของท่านผู้ฟังซึ่งเป็นท่านผู้ประพฤติธรรมในขณะนั้นว่าท่านสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านเป็นด้านบวกหรือด้านลบถ้าเป็นด้านบวกก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีลุ่มหลงงมงายหรือสับสนสงสัยอะไรแบบนี้นะครับจิตใจของท่านก็ถือว่าสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกเมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนแล้วก็ผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกถ้าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มาก็จะเข้าใจได้ดีว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตหรือพลังงานจิตของมนุษย์ที่สั่นสะเทือนอยู่ทุกวินาทีเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมทุกสรรพสิ่งในทุกขณะจิตนั้นมันเป็นชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือความรู้ใหม่ในเชิงอภิปรัชญาที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยากจะฝากกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้เป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้พิเศษที่จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจความเป็นมนุษย์ของท่าน
จะสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจบทบาทของการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมทั้งทางกายและจิตใจในบทบาทของคน2มิติต่อเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวหรือเพื่อนร่วมชีวิตของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมชิราครับถ้าหากว่าท่านจะเปิดฝาตุ่มของท่านเหมือนกับเป็นการเปิดจิตของท่านเพื่อพร้อมที่จะรินรับคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกอันเกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นมาให้เราซึ่งหมายถึงความดีงามหรือสิ่งที่ดีๆอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราแต่ละคนล้วนต้องการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นผู้รับทางจิตใจเพื่อจะทำให้จิตใจของท่านพลอยมีความสุขและจิตใจของท่านมีความสุขจิตใจของคนที่มอบความรักความปรารถนาดีให้กับท่านผ่านมาเป็นคลื่นพลังจิตเขาก็มีความสุขสันติสุขก็จะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับเขาที่ร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันในบริษัทเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันในบ้านเดียวกันในชุมชนหมู่บ้านเดียวกันหรือในประเทศเดียวกันได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการเปิดรับหรือการเปิดจิตรับสิ่งดีๆจากกันและกันท่านผู้ฟังไม่อาจรู้ได้นะครับว่าในตลอดเวลาในยามตื่นของท่านนั้นจะมีมนุษย์คนใดก็ตามที่อยู่ใกล้หรือจะมีมนุษย์คนใดก็ตามที่อยู่ไกลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมแผ่นดินเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมโรงงานเพื่อนร่วมครอบครัวที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเวลาใดเมื่อไหร่ที่ไหนใครเขาจะสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตเนี่ยทางด้านบวกและหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้กับท่านอย่างเช่นเพื่อนของท่านบางคนอาจจะอยู่ที่เชียงใหม่หรืออยู่ที่กรุงเทพขณะที่ตัวท่านอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขาเกิดแวบหนึ่งสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดเป็นการคิดถึงท่านคิดถึงด้วยการห่วงใยคิดถึงด้วยการโหยหาคิดถึงด้วยการปรารถนาที่จะได้พบหน้าหรือคิดถึงสิ่งดีงามที่ท่านเคยหยิบยื่นหรือเคยกระทำให้กับเขามาเมื่อหลายปีก่อนอะไรแบบนี้ครับมันความรู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกที่เขาสั่นสะเทือนไปถึงท่านเนี่ยไม่ว่าท่านจะ อยู่ที่ไหนจะรับรู้ด้วยจิตหยาบหรือจิตใจที่เราเรียกว่าจิตปัจจุบันกันได้หรือไม่แค่ไหนเพียงใดก็ตามนั่นก็ท่านผู้ฟังต้องรับทราบไว้อย่างหนึ่งว่าการสั่นสะเทือนจิตใจของเขาแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเองได้สั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างคลื่นพลังงานจิตที่เรียกว่าพลังจิตนะครับที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยเวียงมาให้กับท่านที่อยู่ห่างไกลคนละซีกของประเทศได้อย่างสบายๆภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าคลื่นพลังงานของจิตนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากเป็นความเร็วเหนือแสงด้วยซ้ำไปครับท่านผู้ฟังในวันต่อๆไปถ้ามีโอกาสผมจะนำเอาความรู้ใหม่เหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านได้สดับรับฟังเพื่อเป็นภูมิรู้ประกอบภูมิธรรมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่กันในวันต่อไปท่านผู้ประพฤติธรรมชิราครับการเปิดจิตของท่านให้พร้อมที่จะรินรับสิ่งดีๆที่คนอื่นส่งมาในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านต้องการและกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของท่านก็ต้องการหรือปรารถนามันเหมือนกันนะครับเราจะต้องปฏิบัติยังไงผมขออนุญาตแนะนำ3ประการสั้นๆที่ท่านผู้ฟังจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ครับประการที่1ครับท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีกายภาพคือใบหน้าของท่านเนี่ยฝึกให้มันเป็นคนที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอคำว่ายิ้มแย้มเป็นยังไงครับคำว่ายิ้มแย้มแปลว่าดูหน้าตาสดชื่นผ่องใสนะสดชื่นผ่องใสน่าเสน่หาน่าคบคุยด้วยอะไรทำนองเนี้ยนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับเราเป็นคน2มิติเราจะมาปั้นสีหน้าว่าเราเป็นคนยิ้มแย้มแต่ข้างนอกคงจะไม่ได้ท่านผู้ฟังจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้มันยิ้มแย้มอยู่ข้างในด้วยเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็เป็นอย่างเนี้ยครับนั่นก็หมายความว่าท่านจะต้องทำจิตใจของท่านให้แจ่มใสเสมอ
คำว่าจิตใจแจ่มใสแปลว่าจิตใจของท่านจะต้องไม่ขุ่นมัวนั่นเองนะจะต้องไม่ขุ่นมัวจะต้องไม่เศร้าหมองจะต้องไม่วิตกกังวลสิ่งใดๆจะต้องไม่มีความทุกข์อะไรเคลือบแฝงอยู่ในจิตใจนะแล้วก็มีความสดชื่นรื่นรมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันจะทำให้ใบหน้าของท่านมีความยิ้มแย้มอยู่โดยตลอดเขาเรียกว่าคนที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็คือคนที่รับแขกนะครับมีหน้ารับแขกเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรของท่านเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมสังคมนะเข้ามาเป็นเพื่อนแก้เหงาเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรต่อมีอะไรกันอย่างจริงใจได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นเมื่อหน้าตายิ้มแย้มจิตใจท่านแจ่มใสท่านผู้ฟังทราบไหมครับนี่ก็คือกลไกที่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับในการเปิดประตูเอาไว้รับสิ่งดีๆที่เป็นสิ่งบวกๆที่ผู้อื่นจะหยิบยื่นให้กับท่านโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เผชิญหน้าอยู่กับท่านถ้าท่านยิ้มให้กับเขาแน่นอนครับนั่นคือการเหวี่ยงพลังงานด้านบวกจากจิตของท่านไปสู่เขาเขาก็จะยิ้มรับนะครับแล้วก็แจ่มใสในจิตใจเบิกบานในจิตใจนะก็นั่นหมายความว่าเขาก็เหวี่ยงเอาคลื่นความรักที่เป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนะกลับมาให้กับท่านนี่ก็คือการที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองในทุกเวลาหรือทุกขณะจิตด้วยการทำหน้าให้ยิ้มแย้มทำจิตใจของท่านให้แจ่มใสเอาไว้ตลอดทั้งวันนะครับนะต้องฝึกนะครับบางคนเป็นคุณเสือหรืออีเสือยิ้มยากหรือไอเสือยิ้มยากอย่างนี้ลำบากหน่อยครับนะต้องฝึกฝนครับต้องฝึกฝนประการที่สองครับการรับทางจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านจะต้องเป็นคนฝึกมองนะมองผู้อื่นนะทางด้านบวกหรือคิดบวกต่อผู้อื่นเอาไว้ตลอดเวลาครับถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะได้เคลื่อนพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากผู้อื่นท่านจะต้องทำตัวให้เป็นพวกเดียวกันกับเขาครับคือจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านหรือจิตใจของท่านให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเอาไว้ก่อนนะมาหรือเอาไว้เสมอครับนะน้ำมันต้องไปด้วยกันกับน้ำนะครับน้ำมันก็เป็นพวกเดียวกับน้ำมันถูกต้องไหมครับนะนกเวลามันบินเป็นฝูงๆเนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นไหมครับมันจะไม่มีนกเผ่าพันธุ์อื่นมาแทรกอยู่ในฝูงของมันแล้วบินไปด้วยกันหรอครับมันก็จะต้องเป็นนกพันธุ์เดียวกันหรือนกชนิดเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้ความรักจากผู้อื่นเพื่อจะทำให้เรามีความสุขสดชื่นเราก็จะต้องทำจิตใจของเรานะฮะให้สั่นสะเทือนเป็นบวกรอรับเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันประการที่3ประการสุดท้ายในการจะทำให้เกิดความสุขทางจิตใจและจะได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นคือต้องรู้จักรักคนอื่นก่อนครับรักเขาก่อนครับยิ้มให้เขาก่อนสิครับแล้วเขาก็จะยิ้มรับมอบให้เรากลับคืนมาเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถจะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นผู้ที่จะรับทั้งทางกายและเป็นผู้จะรับสิ่งดีๆทางจิตใจที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นมาให้กับเราได้อย่างสบายๆครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วและทุกๆครั้งที่ผ่านมารายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็ได้นำเสนอแนวทางหรือแนวคิดที่จะชวนเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้เดินทางเข้าสู่ถนนแห่งความสันติสุขที่จะนำพาท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยไปสู่ความสุขสงบในจิตใจร่วมกันอย่างยั่งยืนเราได้แนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้รู้ว่าถ้าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยของเรานี้ก็ตามถ้าเราจะสร้างความสงบสุขที่เป็นสันติสุขทั้งหลายในภาพรวมเนี่ยนะครับให้มันเกิดขึ้นมาได้สิ่งสำคัญในประการที่หนึ่งที่ท่านผู้ประพฤติธรรมจะต้องประพฤติปฏิบัติและมุ่งเน้นกันให้จงหนักนั่นก็คือการค้นหาพลังอำนาจทางจิตใจของตนเองให้พบโดยพลังอำนาจทางจิตใจของตัวเรานั้นมันจะต้องได้มาจากการเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่เขาเรียกว่ามี EQ สูงๆนั่นเองคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถสร้างสภาวะแห่งสุขสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจและจะนำพาไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นแบบมวลรวมนั้นได้ในประการที่หนึ่งก็คือการพยายามที่จะทำให้จิตของตนเองนั้นว่างไปจากความทุกข์หรือปลอดทุกข์นั่นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกๆนาทีที่อยู่ที่บ้านทุกๆนาทีที่อยู่ในที่ทำงานหรือว่าทุกๆนาทีที่อยู่ในยามตื่นที่เราลุกนอนนั่งยืนอยู่ในสังคมของเราท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในประการแรกที่เรากล่าวไว้หลายครั้งที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนั้นเราพูดถึงเรื่องการรู้จักรักการรู้จักให้โดยเราได้เล่าให้ท่านฟังไปแล้วว่าความรักคืออะไรการให้คืออย่างไรนะครับสำหรับในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งกรณีเรายินดีที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังให้เข้าถึงซึ่งความลึกซึ้งของการสร้างสุขให้ตนเองและผู้อื่นโดยที่ตนเองนั้นมีสภาวะจิตที่ว่างไปจากความทุกข์โดยไม่ต้องกดความขมขื่นหรือโดยไม่ต้องปกปิดความระทุกระทวยระทมอะไรทั้งหลายเอาไว้ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าประเภทหน้าชื่นอกตรมอะไรทำนองนั้นเราจะขยายความเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักในบทบาทของการให้ในทางสังคมโลกที่เราเรียกว่าการให้สิ่งต่างๆเช่นทรัพย์สิ่งของให้ความรู้ให้ปัญญาให้เวลาให้โอกาสจนแม้กระทั่งการให้ชีวิตแก่ผู้อื่นเหล่านั้นก็ตาม

อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วการให้ของท่านมันก็จะไม่บรรลุประสิทธิผลอย่างแท้จริงเพราะการให้ขาดประสิทธิภาพทีนี้ถ้าเราถามว่าแล้วหลักการให้ที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่ดีงามที่มันจะนำเราท่านทั้งหลายไปสู่ความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันความมีสันติสุขในการทำงานร่วมกันเรามีหลักคิดมีหลักปฏิบัติหรือมีศิลปะอะไรตรงไหนบ้างที่จะสามารถนำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้ได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลักในการให้ที่ถูกต้องและควรประพฤตินั้นจะต้องคำนึงถึงการให้ในสองประการด้วยกันซึ่งการให้ในสองประการนี้ก็คือเงื่อนไขของการเป็นผู้ให้ที่จะทำให้ทั้งผู้รับและผู้ให้มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับให้ในประการแรกก็คือท่านจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองครับและประการที่สองท่านจะต้องให้ใครๆก็ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นแปลว่าความสุขและความสำเร็จในอันที่จะเกิดขึ้นจากการให้มันจะต้องมาจากเงื่อนไขที่สำคัญสองประการประการที่หนึ่งก็คือท่านจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงและประการที่สองท่านจะต้องรู้จักให้อย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าจะอธิบายสองเงื่อนไขที่สำคัญที่จะทำให้การให้ของเรานั้นประสบผลสำเร็จในการสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมโดยที่มีตัวเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนั้นๆด้วยไม่ว่าสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราจะสามารถขยายความออกได้เป็น4อย่างด้วยกันถ้าเราจะให้ผู้อื่นด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้และเราจะให้คนอื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นท่านจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบ4ประการด้วยกันไอ้กรอบ4ประการนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะตีกรอบท่านและให้ท่านเนี่ยไม่สามารถจะยืดหยุ่นหรือไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างอิสระเสรีก็คงจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าในกรอบ4ประการตรงนี้ต่างหากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถยึดหลักการที่สำคัญตรงนี้ได้ในทุกครั้งที่ให้มันก็จะนำไปสู่ประโยชน์สุขของตนเองและผู้อื่นที่จะนำพาสันติสุขให้บังเกิดขึ้นร่วมกันได้อย่างแน่นอนครับเรามาดูประการที่หนึ่งครับหลักการให้ในประการที่หนึ่งก็คือเราจะต้องให้ได้กับทุกๆคนครับนี่คือการให้ที่เกิดจากจิตสำนึกและเป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขหลายคนถามว่าการให้กับผู้อื่นในลักษณะของการให้กับทุกๆคนได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าหากว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้แล้วท่านจะต้องแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมของการเป็นผู้ให้ได้อย่างสง่างามอย่างแท้จริงด้วยคำว่าแสดงออกอย่างสง่างามและอย่างแท้จริงแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาท่านจะให้อะไรแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามท่านจะต้องไม่แสดงท่าทีอิดออดอิดเอื้อนหรือลังเลว่าจะให้มันดีหรือจะไม่ให้มันดีหรือจะให้มันแค่นี้หรือจะให้แค่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นมันเป็นการแสดงบทบาทที่บ่งบอกให้รู้ว่าการที่ท่านกำลังจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ใครคนนั้นอยู่นั้นมันชักจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างสอดแทรกเข้ามาในจิตใจของท่านแล้วและมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าสภาวะของจิตใจของท่านนั้นมันไม่ค่อยพร้อม ที่จะให้สักเท่าใดนักนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนที่น่ารักน่าใคร่การที่เราจะหยิบยื่นสิ่งใดๆให้กับใครคนนั้นที่น่ารักน่าใคร่ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านและใครๆในโลกนี้เลยถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบทบาทหรือพฤติกรรมของการที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งถ้าบังเอิญคนนั้นเป็นคนที่เรามองด้วยสายตาแล้วรู้สึกว่าเขาไม่น่ารักเรามองแล้วพิจารณาแล้วเขาเป็นคนไม่น่าใครใครที่จะคบหาใครที่จะสมาคมด้วยเราก็ไม่เคยอยากจะให้อะไรแบบนี้หรือในอีกบางเงื่อนไขสำหรับบางคนถ้าเห็นว่าไอ้ใครคนที่เราจะให้คนนี้ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันเป็นคนที่ประพฤติตนไม่น่าให้เลย

พราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นคนไม่เคยประพฤติดีไม่เคยทำดีต่อตัวเราเลยนั่นหมายความว่ามันมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเลยนั่นเองและบางคนคิดไกลไปถึงอนาคตว่าเยคนนี้หรืออีคนนั้นไอคนนี้ที่เรากำลังจะหยิบยื่นสิ่งดีๆสักสิ่งหนึ่งให้กับเขาเนี่ยมันไม่น่าจะให้เลยนะเพราะอะไรเพราะมองแล้วว่าคิดไกลไปแล้วว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอิตานี่หรือไอหมอนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยเขาคงจะให้ประโยชน์อะไรกับตัวเราชีวิตเราไม่ได้แน่ก็เลยลังเลใจชักไม่อยากจะให้ขึ้นมาทันทีอย่างนี้เป็นต้นถามท่านผู้ฟังว่าถ้าในสภาวะจิตใจของเรานั้นเกิดการสั่นสะเทือนเลื่อนไหลไปอย่างนี้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วการที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครคนหนึ่งคนนั้นที่อยู่ตรงหน้าเราไปด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังนี่แหละครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเวลาใดยามใดก็ตามไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นญาติพี่น้องของท่านเป็นลูกหลานของท่านเป็นเพื่อนร่วมชายคาเดียวกันร่วมหมู่บ้านเดียวกันหรือร่วมสังคมเดียวกันกับท่านก็ตามเมื่อเวลาใดที่ท่านมีความรู้สึกลังเลว่าจะให้มันดีหรือจะให้มันไม่ให้มันดีอะไรแบบนี้แสดงว่าท่านสอบตกในเรื่องของหลักแห่งการเป็นผู้ให้ที่จะมีปลายทางสุดท้ายคือการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับมันในทางกลับกันถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะมีความสุขในการเป็นผู้ให้และทำให้คนที่เขาจะได้รับหรืออยากได้รับในสิ่งที่ท่านจะหยิบยื่นให้เขานั้นเขามีความสุขแล้วล่ะก็เวลาท่านจะให้สิ่งใดไม่ว่าจะมีค่ามากมีค่าน้อยจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าหรืออะไรก็ตามนะท่านสามารถให้เขาได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนแปลกหน้าไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีปัญหากับเรามาก่อนในอดีตหรือไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เรายังไม่แน่ใจว่าในอนาคตข้างหน้าเขาจะมีประโยชน์หรือจะมีปัญหาอันใดกับเราหรือไม่ก็ตามท่านสามารถจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่ให้กับเขาไปได้อย่างง่ายดายอย่างมีความสุขแล้วนั่นก็คือท่านก็จะสามารถบรรลุหลักแห่งการให้ในประการที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการให้ได้กับทุกๆคนในประเด็นที่เราว่าไว้นี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลักการให้ในประการที่สองครับประการที่สองตรงนี้ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นให้ชัดเจนว่าเมื่อเราให้กับทุกๆคนได้แล้วไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเนี่ยคนจะยากคนจะดีคนจะมีคนจะจนคนจะทุพพลภาพคือคนพิการแม้กระทั่งอยู่ในสภาวะของคนขอทานก็ตามถ้าท่านมีในสิ่งที่เขาไม่มีและท่านพร้อมที่จะแบ่งปันให้ท่านพร้อมจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่นั้นให้กับเขาหรือท่านพร้อมจะเสียสละมันทั้งหมดเพื่อหยิบยกยื่นให้กับเขาก็ตามแล้วถ้าท่านให้แล้วท่านมีความสุขท่านให้เขาไปเลยครับนะแต่ว่ามันยังมีบางประเด็นในประการที่สองที่เราจะกล่าวถึงเนี่ยแหละครับที่มนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมไม่สามารถจะข้ามผ่านเงื่อนไขสำคัญตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นมาได้นั่นก็คือการให้โดยที่ท่านทั้งหลายหวังผลตอบแทนหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราได้ให้ในสิ่งที่เรารักเราชอบและเราหวงแหนให้กับเขาไปก็จริงอยู่ครับแต่เราให้แล้วนั้นนั่นหมายความว่าเรายังตั้งเป้าหมายที่จะหวังเอาบางสิ่งตอบแทนจากเขาด้วยซึ่งตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันจะเป็นการให้ที่ไม่บริสุทธิ์การให้ที่ไม่บริสุทธิ์หมายถึงบริสุทธิ์ใจนะครับถึงแม้สิ่งที่ท่านจะให้เขานั้นเป็นสิ่งที่ท่านได้มาโดยสัมมาชีพคือแลกเปลี่ยนมาอย่างเป็นธรรมนะทำมาหากินด้วยการเอาความสามารถเอาความรู้เอาหยาดเหงื่อแรงกายของท่านไปแลกมาไปหามาและท่านนำสิ่งนั้นหยิบยื่นให้กับใครเข้าไปก็ตามนะแต่ถ้าหากว่าการให้ของท่านนั้นท่านไปวาดหวังไว้ว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนจากเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิ่งของในวันนี้ที่เขาจะตอบแทนท่านหรือทรัพย์สิ่งของใดๆที่เขาจะหยิบยื่นให้กับท่านคืนกลับมาบ้างในวันข้างหน้าหรือแม้กระทั่งรอยยิ้มหรือแม้กระทั่งคำขอบคุณขอบใจแม้แต่เพียงคำเดียวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะเน้นให้กับท่านผู้พุทธธรรมทั้งหลายได้เข้าใจได้ทราบว่าถ้าหากว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นผู้ให้แล้วทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสุขได้เราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านก็จะต้องให้โด

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือหวังผลตอบแทนใดๆนั่นก็คือการให้ด้วยจิตสำนึกและการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขนะใดๆทั้งสิ้นนั่นเองต่อมาประการที่3หลักการให้ที่จะนำความสุขมาสู่จิตใจของท่านที่เป็นผู้ให้และความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่จะได้รับนั่นก็คืออะไรครับคือท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องให้เขาร้องขอหรือไม่ต้องรอให้เขาง้อเรานั่นเองนะสิ่งเหล่านี้เรื่องเหล่านี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเคยกล่าวย้ำไว้บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะภาพรวมที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานั้นหลายคนไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้ก็เลยไม่รู้ว่าจะแสวงหาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองไม่รู้จะแบ่งปันความสุขสงบในจิตใจให้กับผู้อื่นกันได้อย่างไรบ้างทั้งที่เป็นการแสดงออกหรือกระทำในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันหรือในการทำงานอยู่ร่วมกันได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงพูดในประเด็นที่3ให้ฟังอีกว่าท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องรอให้เขาง้อโดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอถ้าเห็นว่าเขากำลังบกพร่องหรือกำลังขาดในสิ่งที่ท่านมีอยู่และท่านก็มีมากพอหรือมีเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้ท่านก็จงหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับเขาไปนะครับเช่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะไม่ว่าให้แล้วก็จะมีอะไรตอบแทนหรือจะเห็นความดีงามของท่านที่ได้เป็นผู้ให้เขาหรือไม่และก็ในประการที่3เนี่ยครับเขาไม่ต้องง้อเขาไม่ต้องขอเราก็ยินดีที่จะให้เขานะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ฟังและมันก็จะทำให้ท่านเองก็มีความสุขมันก็จะทำให้คนที่ท่านเป็นผู้ให้เขาก็ปล่อยมีความสุขตามไปด้วยการให้ในประการที่4นะในประการสุดท้ายซึ่งเป็นวิธีการให้ที่เหมาะสมและน่ารักมากนั่นก็คือเราจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆครับตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายคนที่เป็นมนุษย์ในสังคมไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็ตามนะครับก็สอบตกกันอยู่เหมือนกันมันความทุกข์ในจิตใจก็เลยไม่ว่างนั่นหมายความว่ามันไม่ว่างพอที่จะให้มีความสุขเข้าไปเติมเต็มแทนที่ความทุกข์นั่นเองถามว่ามันเป็นยังไงก็เพราะว่าการให้ในประการที่4คือให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆนั้นมันเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ในลักษณะที่ว่าถึงแม้เขาคนนั้นจะไม่ทำตัวมอซอซอมซ่อหรือเขาจะไม่ได้เป็นคนพิกลพิการเขาจะเป็นคนมือดีตีนดีตาดีปากดีก็ตามเราก็จะสามารถหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับเขาไปได้นะเสมอนะซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนที่สุดครับมนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมในการดำเนินชีวิตประจำวันมักจะตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจโดยที่ผู้อื่นจะเป็นผู้หยิบยื่นมาให้เสมอครับอย่างเช่นท่านผู้ฟังครับในที่ทำงานของท่านเนี่ยถ้าหากว่าท่านต้องรอให้เพื่อนร่วมงานของท่านที่ทำงานอยู่ใกล้กันในสายงานเดียวกันหรือในห้องทำงานเดียวกันเนี่ยรอให้เขาหยิบยื่นยิ้มหวานๆอันมีเสน่ห์ของเขามาให้กับเราก่อนแล้วตัวเราก็ยิ้มรับตอบแทนกลับไปอย่างนี้ครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้โดยต้องรอให้เกิดการจูงใจเกิดขึ้นก่อนถามว่าการจูงใจเกิดขึ้นตรงไหนการจูงใจก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าท่านต้องรอให้เพื่อนร่วมงานของท่านยิ้มให้กับท่านก่อนท่านต้องรอให้คนข้างรั้วบ้านของท่านซึ่งบ้านอยู่ชิดติดกันเนี่ยเขาพูดเพราะๆกับท่านก่อนท่านจึงสามารถจะพูดไพเราะเพราะๆกับเขาได้อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้สิ่งที่ดีๆในลักษณะของความคิดของคำพูดหรือความรู้ที่ดีๆแก่กันและกันโดยต้องรอให้เขาสร้างแรงจูงใจให้กับท่านโดยหยิบยื่นสิ่งจูงใจก็คือคำพูดเพราะๆความคิดที่ดีๆอะไรต่างๆเหล่านี้มาให้กับท่านก่อนพอเขายื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นมาให้ท่านแล้วท่านได้รับแล้วท่านจึงตอบแทนเข้าไปด้วยสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้โดยบกพร่องทางจิตสำนึกอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าท่านจะสามารถเป็นผู้ประพฤติธรรมคือเป็นผู้ประพฤติดีเหมือนที่คนอื่นๆในสังคมเขาประพฤติท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมครับการทำความดีเพราะเห็นคนอื่นเขาทำดีก็เลยทำดีบ้างหรือทำดีตอบอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีเลิศเกิดขึ้นทันทีครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะทำความดีงามประพฤติดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีกับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ได้นะโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาเริ่มต้นก่อนว่าเขาจะต้องคิดดีพูดดีทำดีกับท่านก่อนท่านพร้อมที่จะคิดดี
พูดดีและทำดีกับเขาก่อนเสมอไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นใครไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะอยู่ที่ไหนนะมนุษย์คนไม่ว่าคนมนุษย์คนนั้นจะมีพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อท่านอย่างไรก็ตามอย่างนี้เป็นต้นถ้าผู้ฟังลองหลับตาแล้วเราคิดตามดูสิครับว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้นำเสนอแนะวิธีในเรื่องของการให้ที่น่ารักการให้ที่สง่างามเป็นการให้ที่จะนำพาซึ่งความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านซึ่งเป็นผู้ให้และในจิตใจของท่านทั้งหลายซึ่งเขาจะเป็นผู้รับสิ่งที่ดีงามจากเราหรือจากท่านทั้งหลายในวันนี้หรือในวันหน้ามันจะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือเป็นสังคมได้อย่างสบายๆความสงบสุขตรงนี้ครับคือเป้าหมายที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเน้นนำมาตลอดนั่นก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในผองชาวไทยด้วยกันในสังคมเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้เรียนรู้หลักการให้คือการเป็นผู้รู้จักให้แล้วเราเองในสังคมเดียวกันก็ต้องมีผู้ที่จะต้องรู้จักรับเอาด้วยหลายคนบอกว่าถ้าอาจารย์ปริญญากล่าวถึงแต่เรื่องของการรู้จักรักอย่างเดียวคือรู้จักให้อย่างเดียวแต่ไม่สอนให้ใครในสังคมรู้จักเป็นผู้รับเอาเสียบ้างเลยการให้ที่สมบูรณ์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าการให้ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคนในสังคมเชื่ออาจารย์ปริญญาหมดเลยครับคือพร้อมที่จะเป็นผู้รับขอโทษครับพร้อมจะเป็นผู้ให้หมดทั้งสังคมทั้งประเทศคนในครอบครัวพร้อมจะเป็นผู้ให้หมดเลยไม่มีใครพร้อมจะเป็นผู้รับเอาเลยอย่างนี้การให้มันก็จะประสบความสำเร็จไม่ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปเราก็คงจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องราวของการเป็นผู้ที่จะฉลาดในการเป็นผู้รับด้วยนั่นหมายความว่าถ้าท่านฉลาดที่จะเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นในสังคมเพื่อจะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องทำตนให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับหรือเป็นผู้รับเอาให้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันคือต้องผลัดกันรับผลัดกันให้นั่นคือสังคมของผู้ที่เป็นวินยูชนที่มีปณิธานว่าจะนิพพานนั่นก็คือผู้ที่จะมีความหมายมั่นปั้นมือจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของตนเองนั่นเองเพราะฉะนั้นท้ายของรายการในครั้งนี้เราจะย้ำท่านผู้ฟังเพียงแค่ว่าเมื่อเรารู้จักให้แล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเอาให้เป็นด้วยเหมือนกันถ้าดีแต่ให้แต่ไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเอาด้วยการให้ของผู้คนในสังคมก็ไม่เกิดขึ้นครับเราจะขยายความกันในเรื่องนี้เราจะขยายความกันอีกทีว่าจะเป็นผู้รับที่ดีเราจะต้องประพฤติตนอย่างไรเราจะเป็นผู้รับเอาอย่างไรจึงจะสามารถทำให้ตัวเราเองก็บังเกิดความสุขบังเกิดประโยชน์ขึ้นในจิตใจของเราได้เช่นเดียวกันไม่ต่างกับตอนที่เราเป็นผู้ให้เลยแม้แต่น้อยเราจะมากล่าวถึงกันในครั้งต่อไปครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลายวันที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสุขให้กับตนเองในอันที่จะนำไปสู่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวเป็นสังคมหรือว่าเป็นประเทศชาติหรือจะพูดให้กว้างไกลไปกว่านั้นก็คงจะหมายถึงการที่เราจะมีสังคมของมนุษยชาติที่สามารถจะครองโลกร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยไม่ต้องมีใครบางกลุ่มบางเหล่าหรือว่าบางเผ่าต้องเป็นทุกข์ซึ่งเรามีช่องทางที่ได้ชี้แนะท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแห่งนี้กันอย่างสืบเนื่องหลายต่อหลายวิธีด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะจดจำได้ในทุกครั้งที่ผ่านมาในแต่ละวันนั้นท่านจะเห็นได้ว่าเราแนะเน้นให้ท่านประพฤติทั้งทางกายคือการแสดงออกหรือกระทำต่อกันและกันในสังคมและเราก็เน้นให้ท่านกระทำที่จิตใจหรือจิตสำนึกของตนเองในอันที่จะสร้างสุขหรือสุขภาวะทางจิตให้กับตนเองโดยที่ไม่ต้องรอหรือไม่ต้องง้อให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสุขหรือความสงบสุขที่ท่านประสงค์มาให้เพราะทำเองสร้างเองดูเหมือนว่าจะศักดิ์สิทธิ์และก็มีความขลังหรือมีความเป็นรูปธรรมได้มากกว่าสำหรับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องหลักของการให้ในอันที่จะนำมาซึ่งความสุขสงบในจิตใจของคนที่เป็นผู้ให้และก็ยังสามารถแบ่งปันความสุขสงบจากจิตใจของผู้ให้ไปสู่ผู้รับได้ด้วยเช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันอย่างที่เราเรียกว่าก่อให้เกิดความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองโดยถ้าจะให้ทบทวนกันในครั้งนี้สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหลักของการให้ก็คงจะกล่าวด้วยว่าที่เรากล่าวไปแล้วนั้นการให้มีสองลักษณะด้วยกันคือให้ด้วยจิตสำนึกและต้องให้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยถ้าจะขยายความตรงนี้เป็นข้อสรุปในสองประการที่ว่าตะกี้นี้ก็คือหลักการให้ที่จะต้องประกอบด้วย4อย่างด้วยกันคือ1เราจะต้องให้ได้กับทุกๆคน2ต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าคนที่เราให้คนนั้นจะเป็นใครก็ตามประการที่3เราจะต้องให้โดยไม่ต้องรอให้ใครเขาร้องขอหรือว่าไม่ต้องรอให้เขาง้อประการที่4ก็คือเราจะต้องให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆไม่ต้องรอให้เขาทำท่าสมสารหรือสอมซ่อแล้วเราก็ค่อยให้ทานหรือบริจาคทานให้กับเขาไปหรือหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ให้กับเขาไปในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยหรือไม่ต้องรอให้เขาให้เราก่อนแล้วเราค่อยย้อนตอบสนองด้วยการให้กลับคืนไปบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้คือ4ประการที่เกี่ยวข้องกับหลักแห่งการเป็นผู้ให้หรือหลักการให้ในอันที่จะนำพาความสุขความสงบมาสู่จิตใจตนเองและผู้อื่นได้นอกจากนั้นเราก็ยังได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทิ้งท้ายเพื่อจะได้คิดกันต่อไปด้วยว่าถ้าหากว่าคนในสังคมเนี้ยเป็นคนที่ดีแต่ให้คือต่างฝ่ายเมื่อเจอหน้ากันต่างก็พยายามที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองในการที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้กันถ่ายเดียวทุกคนสั่นสะเทือนที่จะให้คือพร้อมจะเป็นผู้ให้ขณะที่ไม่มีใครพร้อมที่จะเป็นผู้รับเอามั่งเลยคนที่เป็นผู้ให้หรือว่าพฤติกรรมแห่งการให้มันก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังครับหลักความจริงมันมีอยู่ว่าความสุขแห่งการเป็นผู้ให้นั้น
มันจะเป็นสุขที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้ใดเข้าไปไม่ว่าให้ทางกายหรือทางจิตใจก็ตามคนอื่นที่เราหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆแม้กระทั่งน้ำใสใจจริงที่เป็นมิตรไมตรีให้กับเขาไปถ้าเขาสามารถรับไมตรีหรือไมตรีที่ห้ากันเนี่ยนะฮะเขาสามารถรับไมตรีของเราได้เขาสามารถรับสิ่งดีๆของเราได้แล้วก็มีความสุขใจที่ได้รับสิ่งดีๆที่เราหยิบยื่นให้แบบเนี่ยครับการให้จึงจะสัมฤทธิผลคือจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การให้นั้นประสบผลสำเร็จได้พูดง่ายๆก็คือในสังคมมันจะต้องมีทั้งผู้คนที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ด้วยกันทุกคนและในบางบทบาทผู้คนทั้งหลายที่เน้นการประพฤติตนของคนที่จะเป็นผู้ให้ก็จะต้องแสดงบทบาทได้อย่างสมบทบาทด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะเป็นผู้รับพูดภาษาชาวบ้านก็คือต้องผลัดกันให้ผลัดกันรับหรือที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนี่คือพฤติกรรมที่ดีที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะนะครับคำว่าสัมมาอาชีวะแปลว่าเป็นการประพฤติเป็นกิจวัตรประพฤติเป็นอาชีพเลยว่างั้นนะพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกเนี่ยหมายถึงแสดงกันเป็นประจำแสดงจนเสมือนหนึ่งเป็นธรรมชาติแห่งตนในความเป็นมนุษย์ของกันและกันที่สามารถจะแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู้ให้ก็ได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้รับเอาก็ได้นั่นแหละครับสังคมของมนุษย์โลกของเราหรือสังคมไทยของเราก็จะประสบแต่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนซึ่งมันต่างกันกับที่ถ้าในสังคมของคนเราเนี่ยนะครับหรือในประเทศไทยเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าผู้คนในประเทศเราในสังคมเราต่างคนต่างดีแต่เอาคิดแต่จะเอาประโยชน์โพธิผลจากคนอื่นๆแต่ไม่เคยที่จะคิดสั่นสะเทือนจิตสำนึกแห่งตนในการจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ตนมีอยู่เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับเราด้วยแล้วสังคมนั้นเห็นทีว่าเจริญยากความสุขความสงบทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนในสังคมเราประเทศเราก็คงจะแย่นี่คือความจริง

พราะฉะนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อได้ชวนท่านสนทนาภาทีแล้วชี้ช่องให้ท่านเป็นผู้ให้เพื่อจะทำให้จิตใจของท่านเบิกบานอิ่มเอิบหรือเป็นสุขในบทบาทของการเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะต้องสั่นสะเทือนตัวเราและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกๆคนให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับเอาด้วยในเวลาเดียวกันผลัดกันให้ผลัดกันเอาทุกอย่างจึงจะสมบูรณ์เป็นที่สุดคราวนี้เมื่อเรามาพูดถึงการเป็นผู้รับเอาในจิตใจของหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าอ้าวแล้วถ้าเรารับเอาแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความปิติสุขหรือความสงบสุขในจิตใจของเราในขณะที่เราเป็นผู้รับเอาได้อย่างไรตรงนี้เห็นทีจะต้องแบ่งคำกล่าวออกเป็นสองส่วนคำกล่าวในส่วนแรกก็คือการรับในโลกทางกายภาพคือการรับทรัพย์สินสิ่งของเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถจับต้องได้มองได้เห็นได้เนี่ยเห็นก็คือเห็นรูปธรรมของมันได้ถึงแม้จะเห็นด้วยจิตก็ตามนะเช่นให้เกียรติอย่างนี้ครับนะก็เนื่องก็คือให้ทางโลกนะมีการค้อมศีรษะให้นะมีการผายมือให้มีการเชื้อเชิญว่ายินดีต้อนรับอะไรแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในโลกของมนุษย์เราในสังคมท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคงจะต้องเริ่มต้นกันที่คำถามว่าถ้าเราเป็นฝ่ายที่จะเป็นผู้รับคือเล่นบทของผู้รับเนี่ยเราจะรับอย่างไรจึงจะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขบอกแล้วว่าให้ถ้าให้ให้เป็นก็จะเป็นสุขรับก็เหมือนกันถ้ารับเป็นมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะทีนี้รับอย่างไรใจเป็นสุขถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพเราก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประการด้วยกันประการที่1ถ้าท่านจะเป็นผู้รับแล้วจะนำความสุขมาสู่ตนเองได้นั้นท่านจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาให้ครับนี่ก็คือความจริงข้อใหญ่ที่เราจะต้องกล่าวถึงกันไว้ในเบื้องต้นตรงนี้โดยยึดเอามาเป็นประการที่หนึ่งที่เราจะพูดถึงกันเลยทีเดียวการเอาเท่าที่เขาให้หรือรับเอาเท่าที่เขาให้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราจะต้องไม่โลภครับความโลภเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในหมวดของกิเลสตัณหานั่นเองแล้วก็เคยทรงกล่าวไว้และพวกเราก็เรียนรู้กันมาว่ากิเลสตัณหานั้นมีฐานของความอยากหรือความไม่อยากเป็นตัวการหรือเป็นเหตุทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โลภคำว่าไม่โลภแปลว่าไม่อยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารับเอาเท่าที่เขาให้โดยที่เราไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้ความทุกข์ในจิตใจของเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าความทุกข์นั้นน่ะมันจะบังเกิดขึ้นมาทันทีที่เราคิดอยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้เราทุกตรงนี้มาจากไหนครับมาจากสาเหตุที่เราเกิดความปริวิตกว่าเขาให้เรา20บาทแต่เราอยากได้จากเขา40บาทอย่างเงี้ยครับความทุกข์มันมีอยู่ว่าเขาจะให้เราตรงตามใจของเราที่เราอยากได้ในส่วนเกินนั้นไหมไม่ว่าจะทำเฉยนะถ้าเราอยู่เฉยๆไม่พูดไม่บอกเขาเขายื่นแบงค์20ให้เราแต่ขณะที่ในจิตใจเรานั้นอยากได้จากเขาสัก40บาทคือแบงค์20เพิ่มอีกใบนึงถ้าเราไม่บอกเขาเขาคงไม่หยิบยื่นให้เราแน่ๆเลยนั่นคือความทุกข์ถูกต้องไหมครับหรือเราก็คิดต่อไปว่าถ้าเราเอ่ยปากบอกเขาคือกล้าขอนะเพราะความโลภนะคือแบงค์20ใบเดียวไม่รู้จักพอจะขออีกใบนึงเป็น40เนี่ยเราก็ทุกข์อีกว่าถ้าเราเอ่ยปากร้องขอกับเขาตรงๆเนี่ยเขาจะให้เราไหมถ้าคิดได้ว่าอุ้ยเราไม่กล้าพูดอ่ะอายนะหรือเอ้ยกล้านี่แหละแต่ถ้าพูดแล้วเขาไม่ให้ล่ะนอกจากจะเสียหน้าแล้วมันยังพาให้เราเกิดความทุกข์หนักข้อเข้าไปอีกนี่คือตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่าเรา

เกิดไปอยากได้มากกว่าที่เขาจะให้เราหรือที่เขากำลังให้เราเนี่ยนะมันนำพาตัวเราไปสู่ความทุกข์ความทุกข์ก็คือความวิตกความกังวลความรู้สึกอายล่วงหน้าถ้าจะอ้าปากร้องขอเขาด้วยเหตุเพียงแค่เราไม่รู้จักพอนั่นเองนั่นก็คือในประการที่หนึ่งในเบื้องต้นที่เรากล่าวถึงคือเราจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาให้นะพอใจเท่าที่เขาให้เรามาหรือพอใจเท่าที่เราได้รับคือการที่ท่านผู้ฟังจะมีความรู้สึกพึงพอใจเฉพาะแต่ปริมาณหรือจำนวนที่เราได้รับที่เขาหยิบยื่นให้เรามานั้นนะครับสามารถที่จะทำให้ท่านเกิดความพึงพอใจได้หลายแนวคิดด้วยกันแต่มีอยู่แนวคิดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญและก็จะสามารถช่วยทำให้ท่านนั้นพึงพอใจในส่วนหรือในสิ่งที่เขาหยิบยื่นมาให้ท่านแล้วท่านได้รับได้ไม่มากก็น้อยนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องไม่หลงยึดติดในสิ่งของที่เขาหยิบยื่นมากองให้กับตัวท่านอยู่ตรงหน้าอย่าไปหลงยึดติดในสิ่งของนั้นว่ามันมีค่ามีราคาค่างวดมากน้อยเพียงใดเนาะอย่าไปยึดติดกับตรงนั้นมันสวยงามมันเหมาะสมโอ้โหมันน่าสนใจอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าไปหลงยึดติดในสรรพสิ่งของเหล่านั้นโดยเด็ดขาดถามว่าแล้วถ้าไม่ให้หลงยึดติดในสิ่งของเหล่านั้นผมจะแนะนำให้ท่านทำไงก็แนะนำให้ท่านเนี่ยมองข้ามพ้นตัวตนหรืออัตตาของสรรพสิ่งนั้นเสียให้ได้คำว่ามองข้ามพ้นแปลว่าอะไรแปลว่าให้ท่านมีความสุขกับการที่ท่านได้รับและยอมรับเพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่ถูกใจท่านเป็นสิ่งดีๆที่เป็นความพึงพอใจของท่านที่เขาหยิบยื่นให้กับท่านนั่นคือความสุขแค่นี้พอแล้วก็ข้ามพ้นได้แน่คือข้ามพ้นไปมองที่น้ำใจของผู้ให้เราเสียจะดีกว่าคือไม่ว่าสิ่งของที่เขาให้เรามานะเราจะถูกใจมากจะถูกใจน้อยจะอยากได้มากไปกว่าที่เขาให้นะในประการแรกที่เรากล่าวถึงนี้แค่ไหนก็ตามเราจะต้องมองข้ามตัวตนของสรรพสิ่งหรือคุณค่าของสรรพสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ซะแต่ว่าสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญเหนือกว่าคุณค่าสนุนราคาหรืออะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้แล้วมันจูงใจเราเสียเหลือเกินเนี่ยนะครับเราเองนะจะต้องระลึกให้ได้ว่าคุณค่าที่เหนือกว่านั้นก็คือน้ำใจครับน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เราชอบใจตรงนั้นต่างหากครับถ้าเราไปยึดติดที่น้ำใจของคนที่ให้โดยใช้น้ำใจของคนที่ให้เรานะมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกให้เกิดการให้เกิดการนึกคิดที่เป็นด้านบวกเสียเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าและมันก็ยังจะนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านด้วยท่านผู้ฟังครับการมองที่สิ่งของที่เขาหยิบยื่นให้เรากับการมองให้ลึกซึ้งถึงน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆชิ้นนั้นให้กับเราเนี่ยมันต่างกันมากทีเดียวครับมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวเรานั้นมีจิตใจที่สูงส่งเป็นจิตใจที่งดงามเพราะเรามองข้ามราคาหรือคุณค่าในสิ่งของนั้นแต่เราสามารถจะมองลึกซึ้งเข้าไปถึงในจิตใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับเราได้อย่างแยบยลกว่านะมันเป็นความน่าภาคภูมิใจของตัวท่านเองซะด้วยซ้ำไปท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในชีวิตประจำวันนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะมองที่สิ่งของกำนันที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเรามากกว่ามองถึงน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้เราเสียมากกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นส่วนมากมักจะใช้อายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสภายนอกของกายสังขารของเราเนี่ยนะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่ง

ใดที่เป็นรูปธรรมก็จะย้ำนะย้ำมองย้ำสัมผัสแต่สิ่งนั้นแล้วก็ใช้สิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นเหล่านั้นมาเป็นเงื่อนไขในการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกันต่อไปนั่นคือความเคยชินของมวลมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันต่อไปนี้ถ้าท่านจะเลือกช่องทางของการเป็นผู้รับอย่างมีความสุขโดยเอาเท่าที่เขาให้นะฮะพูดภาษาชาวบ้านอย่างเราๆท่านๆที่จะเข้าใจง่ายว่าอย่างเนี้ยท่านก็จะต้องไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาให้จะต้องพอใจเท่าที่ท่านได้รับมาแล้วก็ไม่หลงยึดติดในสิ่งของกำนันที่เขาหยิบยื่นให้กับท่านโดยให้มองที่น้ำใจของผู้ให้แทนมันถ้าเรามองที่จิตใจของคนที่เขาให้เรามันจะทำให้เราไม่เสียสมดุลทางจิตสำนึกเราไม่เสียสมดุลทางพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อเขาเนี่ยเราจะสามารถแสดงออกได้อย่างสง่างามเราก็จะสามารถจะนำความเป็นมิตรจะนำความเป็นคนที่มีเสน่ห์นะออกมานำเสนอต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเหล่านั้นแล้วจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีกำลังจิตกำลังใจที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับท่านหรือให้กับเราให้กับเรานะได้อีกในคราวหน้าหรือในครั้งต่อๆไปตรงนี้คือความสวยงามใช่ไหมครับต่อมาประการที่สองถ้าท่านจะรับให้เป็นคือรับแล้วทำให้จิตใจของท่านเป็นสุขนะครับท่านก็จะต้องยึดหลักในประการที่สองก็คือถ้าเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาว่างั้นเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาไม่เต็มใจให้เราเนี่ยคนที่เขาให้เราเขาย่อมเป็นทุกข์ถูกต้องไหมครับความทุกข์ของเขาที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นก็อาจจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเสียดมเสียดายความทุกข์ที่เกิดจากการหวงแหนสิ่งของชิ้นนั้นอย่างนี้เป็นต้นและท่านผู้ฟังครับเมื่อท่านรู้ว่าคนที่เขาให้ท่านเนี่ยเขามีความทุกข์แล้วเขาหยิบยื่นมาให้แสดงว่าเขาจำใจที่จะให้เราเมื่อจำใจจะให้เราจะมีความสุขไหมครับที่เราจะไปรับสิ่งของตรงนั้นไม่มีความสุขแน่นอนเพราะเรารู้แล้วว่าเขาไม่เต็มใจคือจำใจที่จะให้เรามันตรงนี้ในประเด็นเนี้ยก็ไม่ควรจะไปรับและนอกจากนั้นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือ เขาอาจจะทวงคืนในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าไม่ทวงของชิ้นนั้นคืนก็ต้องมีการทวงบุญคุณกันในภายหลังอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนี่คือประการที่สองนะไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาประการที่สามครับเราจะต้องรู้จักคำว่าพอครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อได้รับจากเขาให้มาเรื่อยๆแล้วก็รับมาเรื่อยๆนะครับนะหรือให้คืบหนึ่งแล้วเราก็จะเอาเสศอกหนึ่งอย่างนี้ทุกแง่ๆครับเพราะคำว่าพอไม่บังเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะบอกว่าตัวเองเป็นสุขนะได้เท่านี้แล้วยังอยากได้มากกว่านี้อีกมันก็ต้องเป็นทุกข์กับการดิ้นรนที่จะให้ได้มาดิ้นรนที่จะแสวงหากันต่อไปถูกต้องไหมครับประการที่สี่ครับรับอย่างไรใจจึงจะเป็นสุขประการที่สี่ก็คือต้องไม่เบียดเบียนเขาเพื่อเอามาครับการเบียดเบียนคนอื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์เนี่ยเช่นแก่งแย่งเขาโกงเข้ามาหรือเอารัดเอาเปรียบเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าเบียดเบียนนะครับผิดศีลด้วยนะหรือต้องไม่เบียดบังเขาเพื่อเอามาคำว่าเบียดบังแปลว่าฉวยโอกาสใช้ความฉลาดที่เหนือกว่าฉวยโอกาสหรือหลอกลวงเขาด้วยเล่ห์เพทุบายทั้งหลายท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าเราได้สิ่งใดจากคนอื่นเข้ามาด้วยวิธีการอย่างนี้ตัวเราเป็นมีความสุขจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่สะใจมั้ยครับที่สามารถฉวยโอกาสเขาได้หลอกลวงเข้ามาได้อย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดที่กล่าวมาใน4ประการนี้จะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้รับด้วยจิตใจที่เป็นสุขได้อย่างสบายๆแต่ว่าเป็นเรื่องของการรับทางกายนะครับในคราวต่อไปเราจะมาชี้แนะหรือชี้ช่องให้ท่านผู้ฟังได้มองได้คิดว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิติเนี่ยเราไม่ได้แสดงออกหรือกระทำต่อกันทางกายสังขารในมิติโลกทางกายภาพอย่างเดียวแต่เรามีมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในรูปธรรมทางพลังงานที่2ตาเปล่าของเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นในวันต่อไปตอนต่อไปเราจะมาคุยกันว่าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้รับทางจิตวิญญาณหรือเป็นผู้รับในมิติของจิตใจนะในสิ่งดีๆที่คนอื่นก็จะหยิบยื่นให้กันอย่างไรจึงจะช่วยทำให้จิตใจของท่านมีความสุขครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขคงจะสั่นสะเทือนตนเองด้วยการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามในอันที่จะนำพาความสุขมาสู่ตนเองแล้วก็แบ่งปันความสุขที่ตนเองมีให้กับผู้อื่นนั้นคงจะไม่ใช่เพียงแค่ความสุขอันเกิดจากการเป็นผู้ให้และความสุขอันเกิดจากการเป็นผู้รับอย่างเดียวนะครับเราเคยแอบกล่าวไว้บ้างแล้วว่าถ้าเราจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราหรือภายในรั้วบ้านของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักรักและก็รู้จักให้แก่กันและกันนั่นคือเรื่องสำคัญที่สุดครับคำว่ารู้จักรักและก็รู้จักให้มันจะต้องเกิดขึ้นทั้งทางกายและก็ทางจิตใจควบคู่กันไปด้วยเสมอครับ

ชีวิตของพวกเราแต่ละคนจึงจะอิ่มอิ่มสุขนะครับอิ่มความสุขอิ่มความสงบซึ่งหมายถึงความสมดุลทั้งร่างกายและก็จิตใจในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเองท่านผู้ฟังครับมันเป็นความสุขในบทแรกที่เรากล่าวกันหลายวันหลายตอนผ่านพ้นมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าถึงและเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองและแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราแม้กระทั่งในประเทศชาติของเราก็ตามทุกวันนี้ครับที่เราเห็นว่าในทุกหย่อมย่าของสังคมของเราหรือในทุกหลืบทุกซอกของประเทศไทยเราแม้กระทั่งบนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่ว่าที่ประเทศใดก็ตามความทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกาะกลุ่มอยู่ในหัวจิตหัวใจของผู้คนแต่ละพวกแต่ละเหล่าแต่ละเผ่าแต่ละกลุ่มนั้นล้วนเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการรักไม่ได้และก็ให้กันไม่เป็นนั่นเองเมื่อมนุษย์เราไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้และรับก็รับไม่เป็นด้วยความทุกข์ก็เลยบังเกิดมันเป็นความทุกข์ที่ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะแลเห็นได้ว่าบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์โลกเราส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะแสดงออกให้เราเห็นเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาไม่รู้จักกับความรักนะครับว่ารักคืออะไรการให้คืออย่างไรการทำศึกสงครามกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติเดียวกันหรือต่างเชื้อชาติกันก็ตามหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันตั้งแต่ระดับครัวเรือนพ่อกับแม่สามีกับภรรยาพี่กับน้องพ่อแม่ลูกไม่ค่อยปรองดองกันอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนมีปัญหามาจากการที่แต่ละคนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงและเข้าใจคำว่ารักและคำว่าให้กันนั่นเองครับถ้าหากว่าทุกตอนของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่ท่านฟังทางรายการนี้เวลาเดียวกันนี้สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังจะเห็นว่าผมเองนั้นเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างความสุขสงบในจิตใจโดยเริ่มต้นที่ท่านผู้ฟังเองก่อนแล้วก็ค่อยย้อนแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและสรรพสัตว์ทั้งหลายเป้าหมายสุดท้ายก็คือความมีสันติสุขในของเราในพวกเรามันก็จะบังเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการขัดแย้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นมันเกิดมาจากการที่ทุกคนทุกฝ่ายรักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นโดยเฉพาะคำว่ารักซึ่งแปลว่าอดทนอดกลั้นและให้อภัยกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันและกันยอมกันไม่เป็นก็ใจเย็นกันไม่ได้ก็ด้วยประการฉะนี้ครับแต่ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เรากล่าวถึงกันมาในเรื่องของความรักและก็การให้ความรักให้ทางจิตใจส่วนการให้ทางกายภาพก็คือให้ทางกายสังขารให้ในมิติกายภาพของระบบโลกนั่นเองนะในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการให้พลังจิตซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กทางด้านบวกมันเป็นเรื่องที่ผมกล่าวแล้วก็รู้สึกค่อนข้างจะระมัดระวังตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะทำให้ท่านผู้ฟังเองที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะอาจจะมองภาพไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าใดนักแต่ว่าก็พยายามที่จะกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนว่าเราจะมอบความรักและเราจะรับความรักที่เราหยิบยื่นแลกเปลี่ยนให้แก่กันและกันตลอดทั้งวันในยามตื่นนั้นเราสามารถทำได้ถึงแม้เราไม่รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเป็นมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่าของมนุษย์อย่างเราท่านๆเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแต่เราสามารถจะรู้สึกได้นะ

ับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเรามีใครสักคนหนึ่งเขาสั่นสะเทือนจิตสำนึกถึงเราเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกนึกคิดถึงเราทางด้านบวกเนี่ยจิตใจของท่านก็จะรู้สึกเป็นสุขเยียบเย็นนะอิ่มเอิบเบิกบานอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าหากว่ามีใครบางคนหรือหลายๆคนเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจนะเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดต่อท่านเองทางด้านลบเนี่ยอาการทางจิตของเราในสภาวะจิตในขณะนั้นๆเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปในทางตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่คือความอิ่มเอิบเบิกบานนะครับมันจะกลายเป็นความอึดอัดกลายเป็นความเครียดกลายเป็นความหนักหรือกลายเป็นความมึนที่สะท้อนสะเทือนไปถึงระบบประสาททางสมองโน่นเลยทีเดียวเนี่ยนั่นก็คือตัวที่จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าจิตของท่านสามารถที่จะรินรับเอาพลังงานจิตด้านบวกหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพลังจิตด้านบวกที่เกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างสบายๆมันเราก็เลยแนะนำท่านผู้ฟังว่าความสุขจะเกิดได้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะครับทำให้ได้3ประการตลอดชีวิตในยามตื่นของท่านนะครับนั่นก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอยิ้มแย้มบนใบหน้าแล้วก็พาให้จิตใจแจ่มใสนะครับประการที่2คือมองด้านบวกคิดด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นและทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราเองนั่นหมายความว่าพยายามดูแลจิตใจของเราให้มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกเอาไว้เสมอครับเพื่อที่จะแสดงความเป็นพวกเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาหยิบยื่นพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตอันเกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกที่เขามีต่อตัวเราเนี่ยนะได้มันจะสามารถมาเข้าคู่กันหรือมาจับคู่กันได้นี่คือฟังกันแบบภาษาชาวบ้านและเข้าใจกันง่ายๆถึงแม้ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาก็ตามนะและประการที่3ประการสุดท้ายที่จะช่วยทำให้การรับพลังงานจิตด้านบวกทำให้จิตใจของท่านเนี่ยพลอยอิ่มเอิบสดชื่นและก็เบิกบานไปด้วยนั่นก็คือพยายามสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยนะให้เป็นด้านบวกคือรักคนอื่นเขาก่อนให้สิ่งที่ดีๆทางจิตใจแก่ผู้อื่นเขาไปก่อนนะครับนะเมื่อเราให้เขาไปก่อนแล้วแน่นอนครับนั่นเท่ากับว่าเราก็เปิดใจพร้อมที่จะรับเอาสิ่งดีๆที่เป็นด้านบวกของเขากลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งท่านผู้ฟังสามารถจะมองเห็นได้ว่าเวลาเรายิ้มให้กับผู้ใดผู้นั้นก็มักจะยิ้มรับตอบเรากลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะนั่นแสดงว่ามิติทางจิตของท่านและของมนุษย์คนนั้นพร้อมที่จะจู

เอียดอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นความสุขทางโลกนะครับแต่ว่าความสุขทางจิตใจคงจะมีขึ้นไม่ได้หรือสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่แสวงหาความเป็นคนดีให้กับตัวเองด้วยมันมนุษย์เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีนั่นก็คือการต้องศึกษาธรรมะธรรมะก็มี2ระดับคือโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมโลกิยธรรมก็คือธรรมะทางโลกครับในทางสังคมนะอย่างเช่นต้องรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมเราต้องทำยังไงส่วนโลกุตตรธรรมนั้นก็คือเราจะทำจิตใจของเราอย่างไรเราจึงจะสามารถช่วยให้จิตวิญญาณของเรามีความสงบสุขและสามารถจะเข้าสู่สภาวะนิพพานซึ่งเป็นมรรคผลสูงสุดของการที่จิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะต้องเข้าถึงมันให้ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านผู้ฟังครับความสุขจากการเป็นคนเก่งความสุขจากการเป็นคนดีเพียงแค่2ประการนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้ความเป็นมนุษย์ของเรามีความสมบูรณ์พร้อมได้และก็ยังไม่สามารถจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริงหรือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับยังขาดอีกสิ่งหนึ่งครับที่มนุษย์เราจะต้องแสวงหานั่นก็คือแสวงหาความสุขโดยตรงครับความสุขที่เกิดจากความสุขโดยตรงไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการเป็นคนเก่งความสุขที่เกิดจากการเป็นคนดีซึ่งในความหมายของผมคือรู้จักรักรู้จักให้อย่างที่เรากล่าวกันไว้ในรายการนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายตอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสุขที่จะบังเกิดขึ้นจากการมีความสุขเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องฝึกฝนตนเองเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกของตนเองเพื่อแสวงหามันให้ได้ซึ่งมันไม่ต้องไปทำที่ใครภายนอกหรอกครับก็ทำที่จิตใจหรือจิตสำนึกของตัวท่านเองเหมือนกันครับแล้วก็จะช่วยทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถมีความสุขจนล้นอิ่มเลยครับเพราะสุขจากการเป็นคนเก่งสุขจากการเป็นคนดีและสุขจากการเป็นคนที่มีความสุขเพราะสามารถสร้างสุขให้กับตัวเองได้ทีนี้เราจะมากล่าวถึงในวิธีการหนึ่งครับวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เป็นความสุขที่เกิดจากการแสวงหามันมาแล้วนำพาให้จิตใจของท่านสั่นสะเทือนเป็นความสุขอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวิธีการที่จะทำให้ท่านสนุกสนานกับชีวิตนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิธีการสร้างสุขให้กับตนเองครับความสนุกสนานกับชีวิตหรือสนุกกับชีวิตในชีวิตประจำวันของท่านนั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ท่านเองเนี่ยสั่นสะเทือนตัวเองใน4ประการครับสามารถจะนำพาความสุขมาให้กับท่านได้อย่างแน่นอนไอ้4ประการที่ว่านี้ประการแรกก็คือท่านผู้ฟังจะต้องทำตนเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอครับคำว่าตื่นตัวเนี่ยภาษาฝรั่งตรงกับคำว่า active active แปลว่าตื่นตัวแปลว่ากระตือรือร้นนะไม่ใช่ซึมกระทือหรือเอื่อยเฉยนะภาษาฝรั่งใช้คำว่า inert นะแปลว่าเอื่อยเฉยคือเรื่อยเปื่อยถ้าทำตัวให้มีชีวิตที่เรื่อยเปื่อยเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ขาดความหนุกหนานหรือขาดความสนุกสนานมากทีเดียวนะครับคนที่มีการตื่นตัวมีการกระตือรือร้นอยู่เสมอนะกับคนที่ซึมกระทือทั้งวันเนี่ยนะเราก็มองออกนะครับว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานกับชีวิตประจำวันมันสิ่งแรกเริ่มต้นที่ตัวท่านเองครับตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาพยายามทำให้ตัวเองมีความกระตือรือร้นที่จะทำนู่นกระตือรือร้นที่จะทำนี่เนาะกระตือรือร้นที่จะมองโลกรอบๆด้านกระตือรือร้นที่จะสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์คนไหนก็ได้กระตือรือร้นที่จะดูสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดๆก็ได้นะตั้งแต่ยามตื่นตั้งแต่เช้าจนตลอดทั้งวันเลยนะอย่างเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้ท่านกลายเป็นคนที่มีความสนุกกับชีวิตได้เมื่อเราสนุกกับการดำเนินชีวิตประจำวันมันก็จะสามารถทำให้เราเพลิดเพลินมันครับ1วันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะว่าเรามีความสนุกสนานและมีความเพลิดเพลินกับการดำเนินชีวิตหรือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องทำงานเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำงานถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีความตื่นตัวกับการทำงานมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำงานนั้นๆมันก็จะเกิด

ขึ้นเราเองจะไม่รู้สึกเซ็งไม่รู้สึกเบื่อครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาปั๊บเนี่ยเราจะไม่ทอดถอนหายใจแล้วบอกว่าฉันต้องไปทำงานอีกแล้วนะความรู้สึกอย่างนี้การรำพึงรำพันในลักษณะแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับการที่ท่านจะเป็นผู้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นด้วยการเป็นคนสนุกกับชีวิตประจำวันของท่านในแต่ละวันสามารถเริ่มต้นได้ด้วยประการที่หนึ่งเนี่ยครับนะคือตื่นตัวครับกระตือรือร้นในการที่จะดำเนินชีวิตกระตือรือร้นหรือตื่นตัวในการที่จะทำงานให้สม่ำเสมอตลอดทั้งวันนะและคำว่าเบื่อหน่ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นความสุขก็จะยังอยู่แล้วครับนะนี่คือวิธีการสร้างสุขในประการที่หนึ่งด้วยวิธีการสนุกกับชีวิตของตัวท่านเองเป็นวิธีการสร้างสุขเพื่อทำให้เกิดสุขในจิตใจของท่านซึ่งมันต่างกันนะครับความสุขซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการที่ท่านรู้จักรักรู้จักให้และก็รู้จักรับเอานั่นเป็นความสุขที่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการรักและให้นะแก่กันและกันแต่ตรงนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทำต่อจิตสำนึกหรือจิตใจของตนเองนะทีนี้มาถึงประการที่สองเมื่อท่านฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวเป็นคนที่กระตือร้นตื่นรู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วประการที่สองท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรักการเรียนรู้ครับมนุษย์เราอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับมีหน้าที่หลักที่สำคัญอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องหนึ่งหน้าที่หนึ่งก็คือการเรียนรู้ครับตั้งแต่เด็กนะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่เบบี้แบเบาะเนี่ยนะครับจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้ทุกๆขณะจิตของท่านท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าท่านจะต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้ตนเองเรียนรู้อะไรต่อมิอะไรอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ที่จะคิดเรียนรู้ที่จะพูดเรียนรู้ที่จะแสดงออกหรือกระทำอะไรต่างๆเหล่านี้เรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นอะไรอย่างนี้เราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งกับคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราเป็นคู่ผัวตัวเมียของเราเป็นลูกหลานของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นบริวารของเราซึ่งคุ้นเคยกันมานานพอสมควรคบกันมาหลายปีทำงานร่วมกันมานานหลายปีแต่คนที่สนิทสนมกันขนาดนี้ครับในทุกนาทีที่ได้ทำงานร่วมกันหรือใกล้ชิดกันเรายังจะต้องเรียนรู้จิตใจของกันและกันอยู่ตลอดเวลาเลยถ้ามองกว้างไกลออกไปก็คือเราจะต้องขยันเรียนรู้ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่างหากด้วยเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังฝึกตนเองให้เป็นคนรักการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะได้รับรู้ความรู้ใหม่ๆในชีวิตเข้ามามากมายเมื่อเรามีอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะชีวิตของเราถ้ามีอะไรใหม่ๆมันก็หมายถึงความสดชื่นและรื่นใจถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยเพราะเรามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่รักการเรียนรู้เราเป็นคนไม่ใส่ใจใฝ่รู้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าชีวิตของเราก็คงจะมีแต่เรื่องเก่าๆแบบจำเจซ้ำซากนะฮะแล้วเราก็คงจะหมดสนุกและก็ไม่มีความสุขเขาเรียกว่าชีวิตก็ไม่สนุกเมื่อชีวิตไม่สนุกความรู้สึกอารมณ์รู้สึกในจิตใจของเรามันก็หมดสนุกมันก็กร่อยนะครับมันรักการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการที่จะสั่งสมประสบการณ์ต่างๆให้กับชีวิตของตัวเองในอันที่จะมีประโยชน์ในที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานในอนาคตข้างหน้าทั้งใกล้หรือไกลก็ตามนะท่านผู้ฟังครับเราจะหยุดการเรียนรู้ไม่ได้นะครับความรู้ในโลกนี้มีมากมายครับหลายคนเรียนรู้ไม่เป็นวันหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะเรียนรู้ให้เป็นก็เรียกว่าฉลาดเรียนรู้เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยฉลาดเรียนรู้คือเราจะเรียนรู้เฉพาะไอ้สิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเองไอ้สิ่งไหนที่เราไม่อยากรู้อยากเห็นบางครั้งเราก็ละเราก็เว้นมันไว้แล้วทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้รู้อะไรดีๆไปอย่างน่าเสียดายพอวันหน้าวันต่อไปเราจะต้องทำอะไรบางสิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ที่เราเคยข้ามผ่านไปเราก็ไม่รู้เราก็เลยจบกันพอดีเลยนะทีนี้วิธีการสนุกกับชีวิตเพื่อสร้างสุขให้กับตัวเองในประการที่3ก็คือท่านจะต้องฝึกตนเองให้แลเห็นอุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่น่าท้าทายเสมอโอ้โหตรงนี้สำคัญนะครับท่านจะต้องเป็นคนไม่เกลียดกลัวปัญหาครับทุกคนเกิดมานะฮะชีวิตย่อมมีอุปสรรคมีข้อปัญหาทั้งนั้นนะครับมีก็ค่อยๆแก้ไขไปนะเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาเป็นยาชูกำลังว่างั้นนะ
เราจะต้องหันหน้าเข้าสู้อย่าถอยหลังหนีประการที่4ประการสุดท้ายจะช่วยทำให้ท่านมีความสุขกับการสนุกกับชีวิตได้คือไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงครับคนที่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงจิตใจย่อมไม่สงบสุขครับเพราะมันปริวิตกอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านผู้ฟังสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน4ประการนี้ได้นั่นคือการที่ท่านเป็นคนสนุกกับชีวิตและเมื่อท่านเป็นคนที่สนุกกับชีวิตในชีวิตประจำวันที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมันจะทำให้ท่านครองใจของท่านอยู่ในกองแห่งความสุขได้โดยไม่ต้องรอหรือไม่ต้องขอและไม่ต้องง้อให้ใครช่วยเลยทีเดียวล่ะครับเนี่ย

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทักแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้นำเอาสาระที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่จะสามารถช่วยเหลือให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนหรือในประเทศชาติของเราจนแม้กระทั่งบนดาวเคราะห์โลกเซรีดวงนี้ของเราด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งที่เรากล่าวเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือการที่เราแนะนำท่านในเรื่องของหลักการสร้างสุขด้วยการสนุกกับชีวิตฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องที่สามารถจะปฏิบัติกันได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องยากไม่แพ้กับการที่เราจะสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราด้วยวิธีทำให้ตนเองนั้นปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์อย่างหลายๆตอนที่เราได้แนะเน้นท่านผ่านมาแล้วเมื่อมนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักทำตนเองให้ปลอดทุกข์กันได้แล้วเนี่ยจากหลายๆตอนที่ผมชี้แนะชี้นำผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมทางสถานีวิทยุแห่งนี้ผ่านไปแล้วคราวนี้เห็นทีจะต้องมาพูดถึงเรื่องของวิธีที่จะช่วยให้ตัวท่านเองสนุกกับชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่าในการทำงานในแต่ละวันว่าเราเนี่ยมีหลักหรือมีเทคนิคหรือมีกลเม็ดเด็ดพรายในการที่จะปฏิบัติตนประพฤติตนที่จะให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจในอันที่จะแบ่งปันให้คนรอบข้างของเราพลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราได้มีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไร
ถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่

คนเชื่อมั่นในผู้อื่นก็คือท่านต้องฝึกตัวเองให้รู้จักไว้ใจผู้อื่นวางใจผู้อื่นนะไว้ใจเขาในความซื่อสัตย์ของเขาวางใจในความรู้ความสามารถของเขาอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านผู้ฟังเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกๆนะครับท่านก็ต้องรู้จักฝึกไว้ใจลูกและวางใจในลูกของท่านถ้าท่านเป็นเจ้านายท่านก็ต้องฝึกไว้ใจลูกน้องวางใจลูกน้องของท่านไว้ใจในความซื่อสัตย์ของเขาและวางใจในความรู้ความสามารถของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือท่านเป็นลูกน้องท่านก็ต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะไว้ใจนายของท่านวางใจนายของท่านหรือไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างที่เรากล่าวกันสั้นๆรวบกระชับกันเป็นแบบนั้นนะก็คือการรู้จักที่จะไม่หวาดระแวงไม่วิตกกังวลอะไรแบบนี้นะครับในตัวตนของคนอื่นๆแล้วก็จงอย่าใช้ประสบการณ์ด้านลบอันเกิดจากเพื่อนมนุษย์บางคนที่เขาหลอกล่อเราหลอกลวงเราทำผิดคิดชั่วต่อเราหรือเห็นคนอื่นเขาหลอกลวงกันทำผิดคิดชั่วต่อกันเราก็อย่าไปเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นข้อสรุปว่ามนุษย์ทั้งโลกถ้าเราเจอใครก็ตามเราจะต้องระแวงมันไปหมดเลยเพราะเรากลัวว่ามันจะชั่วหรือจะไม่ดีนะมันจะหลอกลวงเราจะเอาเปรียบเราเหมือนประสบการณ์โดยอ้อมที่เราได้เห็นมาหรือประสบการณ์โดยตรงจากอดีตที่ผ่านมาใครหลอกลวงเราแล้วต่อไปเราเจอใครแปลกหน้าเราก็กลัวว่าจะถูกหลอกลวงเหมือนไอ้หมอนั่นอีกอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเราเอาตรงนั้นมานะแล้วมายึดติดนะครับมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหาความสงบสุขไม่ได้เลยแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราแปลว่าอะไรครับแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราแปลว่าคนดีๆยังหาได้อีกมากมายครับเพื่อนชั่วๆในอดีตที่ทำร้ายเราเราก็อย่าไปเข็ดหลาบหรือขลาดกลัวจนไม่กล้าที่จะเป็นมนุษย์เข็ดหลาบหรือขลาดกลัวจนไม่กล้าจะเข้าสังคมคบหาสมาคมกับใครๆไปทำลายความมั่นใจในการที่จะคบใครต่อใครเข้าไปเสียสิ้นนั่นหมายถึงเป็นการกลัวหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเราเองใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตเราก็ไม่เห็นจะต้องกลัวในสิ่งเหล่านี้เลยถูกไหมครับเพราะว่าคนเรานั้นถ้าเราใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่ในการดำเนินชีวิตคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนช่างจดจำอะไรอย่างนี้นะครับทุกอย่างที่ผิดพลาดก็เอาไว้เป็นบทเรียนนะไม่ว่าคนอื่นพลาดหรือตัวเองพลาดก็ตามมันก็จะทำให้เราฉลาดและแยบยลในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นมากขึ้นเราก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเราเองขณะเดียวกันเราก็จะรู้จักเชื่อมั่นในคนอื่นเขาเสมอถ้าท่านไม่เชื่อมั่นในตัวเองและคนอื่นความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจแน่เพราะฉะนั้นเหตุผลตรงที่ว่าการมองโลกในแง่ดีคือการคิดบวกเนี่ยมันจะนำพาซึ่งความสงบสุขที่เราเรียกว่าสันติสุขให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในจิตใจของเราได้อย่างสบายๆส่วนสันติสุขมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในจิตใจคนอื่นได้เลยนะถ้าเราหาสันติสุขในจิตใจของเราไม่พบเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะแสดงพฤติกรรมในการไม่ไว้วางใจเขาหรือแสดงอาการขี้ขลาดหรือหวาดระแวงในตัวเขาออกมาแน่นอนครับถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีนะฮะเขาย่อมรู้สึกหวั่นไหวทันทีเลยว่าแหมเราไม่น่าจะไปมองเขาในแง่ลบหรือมองเขาในแง่ร้ายในลักษณะของการไม่ไว้วางใจเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะฝึกฝนตนเองในการที่จะสร้างสันติสุขให้ทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วในเรื่องของการเชื่อมั่นในตนเองและการเชื่อมั่นในผู้อื่นนี้เป็นเรื่องใหญ่นะมากทีเดียวครับและก็ถ้าท่านสามารถสอบผ่านการเชื่อมั่นในตัวเองได้ในทุกสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองเห็นตัวเองเป็นหรือตัวเองทำในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังก็พร้อมจะเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นๆอย่างมีเหตุผลอย่างมีสติอย่างนี้นะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตไปกับคนอื่นอย่างรอบคอบผมเชื่อมั่นว่าก็ไม่มีอะไรจะน่ากลัวถูกไหมครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีนี่นะครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ใช่แค่การคิดบวกต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างเดียวมันยังมีอีกบางสิ่งที่มันจะสามารถช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันกันได้มากโขหรือมากยิ่งขึ้นได้อีกนะครับนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในการมองครับคำว่าความเฉลียวฉลาดในการมองในความหมายของผมตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการมองด้วยสองตาเนื้อของท่านครับแต่คำว่ามองในความหมายของผมตรงนี้หมายถึงการมองด้วยสติปัญญาของท่าน ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าตาที่สามไหมครับมนุษย์เราเนี่ยปกติแล้วมีลูกตาสองข้างถูกไหมครับเราจะสามารถมองเห็นสิ่งใดเรื่องใดก็ตามเราก็จะมองได้สองตาเนื้อของเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะมองเห็นแต่เฉพาะสรรพสิ่งที่เป็นรูปธรรม
ในมิติทางกายภาพของระบบโลกนั่นก็คือเรามองเห็นตัวตนและรูปลักษณ์ของทุกสรรพสิ่งถูกต้องไหมฮะลักษณะการมองอย่างนั้นก็เรียกเป็นการมองอย่างหยาบๆเป็นการมองในเป็นการมองเห็นในสิ่งที่เราเรียกมันว่าปรากฏการณ์หรือการมองเห็นในสรรพสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปลักษณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ในบางสิ่งเนี่ยครับท่านผู้ฟังซึ่งมันเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลนี้และเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงนะพิสูจน์ได้จริงเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่สามารถมองจริงๆกันได้ด้วยตาเนื้อเพราะมันเป็นสิ่งที่เล็กละเอียดและลึกลงไปสู่ความเป็นมิติของสรรพสิ่งอีกมิติหนึ่งที่สูงกว่ามิติของกายภาพเช่นในเรื่องของนามธรรมในเรื่องของความดีความชั่วในเรื่องของความถูกต้องความเหมาะสมความดีงามอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเราจะไม่สามารถมองด้วยสองตาและเห็นว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีได้หรอกนะครับสองตานั้นเพียงแค่บอกให้เราเห็นว่าเราเห็นอะไรเราเห็นพฤติกรรมอะไรเราเห็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครเมื่อไรและก็อย่างไรถูกต้องไหมฮะแต่ว่าถ้าที่ผมพูดตะกี้เนี้ยหมายถึงการมองหาคุณค่านะในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบเนี่ยสมมติถ้าผมกล่าวอย่างเงี้ยว่าการมองโลกในแง่ดีของมนุษย์เรานั้นจะต้องปฏิบัติตนให้ได้อยู่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือท่านจะต้องรู้จักค้นหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบซึ่งรอบตัวเราเนี่ยมีสิ่งที่มีคุณค่าและมีสิ่งที่ท่านผู้ฟังรู้สึกว่ามันไร้ค่าอยู่รอบตัวเราเองคละคล้ากันไปตลอดผมยกตัวอย่างท่านผู้ฟังนะครับเช่นขยะที่อยู่ในครัวเรือนของเราเนี่ยครับทุกวันนะฮะเราจะต้องมีขยะหรือปฏิกูลที่เราเลิกใช้ซึ่งเรามองเห็นว่ามันไร้ค่าแล้วเนี่ยนะครับโยนลงถังขยะในบ้านทีนี้พอมันเต็มทั้งขยะแล้วท่านผู้ฟังจะทำไงครับท่านผู้ฟังก็จะเอามันไปทิ้งนอกบ้านใช่ไหมครับซึ่งจะมีถังขยะที่เทศบาลก็จะมาเก็บมาเอาไปนะเอาไปทิ้งหรือเอาไปอะไรให้เราเนี่ยทำนองเนี่ยนะครับเราก็จะมีขยะเอาไปทิ้งหน้าบ้านอยู่ทุกวี่ทุกวันความหมายของผมในการที่จะแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านจะฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วเนี่ยนะครับการค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบจึงหมายถึงให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องมองให้เห็นว่าไอ้ขยะที่เราจะทิ้งที่เราจะนำเอาออกไปทิ้งนอกบ้านเนี่ยนะครับมันไร้ค่าสำหรับเราแล้วล่ะนะครับแต่ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าที่เราเรียกว่าขยะหรือปฏิกูลตรงนี้ได้นั่นต่างหากครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านมองด้วยตามันก็ไม่ต่างกับการที่แปะขายขวดหรือคนที่เขามีอาชีพในการค้าขายขยะนั่นเองครับคนพวกนี้เขาจะใช้สองตาเนื้อนะครับมาคัดแยกขยะที่บ้านแต่ละหลังนำมันมาทิ้งใส่ถังหน้าบ้านนะหรือรถขยะของเทศบาลนำเอามารวบรวมกันและไปเททิ้งที่กองขยะที่ใดที่หนึ่งท่านผู้ฟังจะทราบมาหรือจะเห็นด้วยประสบการณ์จริงของตัวเองบ้างกับผมก็ไม่ทราบนะครับแต่คงรู้ว่าจะมีอาชีพของผู้คนอาชีพหนึ่งที่เป็นคนยากคนจนนั่นก็คือเก็บขยะไปขายนะการเก็บขยะไปขายของคนจนๆนั้นผมอยากจะมองใน2มิติด้วยกันมิติที่1ก็คือเขาพยายามคัดแยกเอาเศษถุงพลาสติกเอากล่องโฟมเอากระดาษห่อของนะที่คนทั้งหลายทิ้งไปครับแม้กระทั่งขวดหรือกระป๋องเครื่องดื่มที่เป็นโลหะหรือเป็นอะโลหะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะไปเก็บจากกองขยะที่ชาวบ้านเขาทิ้งกันไว้เนี่ยเอาไปคัดแยกเป็นกองกองกองกองเพราะเขารู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าไปคัดแยกดีๆแล้วก็ไปทำความสะอาดมันให้ดีๆก็ยังสามารถเก็บรวบรวมแล้วไปชั่งกิโลขายเป็นเงินเป็นทองกันได้ใช่ไหมขณะที่เราที่อยู่ตามบ้านเนี่ยเรามองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นประโยชน์ของมันเราก็โยนทิ้งไปนั่นก็คือการมองสองมิติของคนที่มีอาชีพเก็บขยะก็คือมองเห็นว่าไอ้กระป๋องเหล่านี้นะไอ้ถุงพลาสติกเหล่านี้นะมันมีราคานะสามารถเอาไปขายแล้วเป็นเงินเป็นทองได้ว่างั้นนะใช่ไหมการมองเห็นว่ามีราคานะนั่นแสดงว่าเป็นการมองได้สองตาเนื้อนะครับแต่การมองต่อไปว่าเฮ้ยพอเป็นราคาเป็นเงินเป็นทองแล้วอุ้ยสามารถเอาเงินเอาทองมาเก็บสะสมมาเลี้ยงชีวิตมายังชีพได้นะเขาก็เรียกว่าเป็นการมองเห็นด้วยปัญญาถูกต้องไหมครับใช้สติปัญญามองว่าโอ้ถ้าค่อยๆขยันเก็บนะขยันหาขยันสะสมแล้วขยันคัดแยกแล้วเนี่ยนอกจากจะมองเห็นว่ามันมีราคากิโลละเท่านั้นเท่านี้แล้วสามารถจะสะสมแล้วทำให้ตัวเองร่ำรวยได้ก็เหมือนกับคนที่มีอาชีพรับซื้อขยะที่เป็นหยีปั้วใหญ่ๆถูกไหมฮะเขาก็มองเห็นว่าถ้ามีคนทำอาชีพเก็บขยะมาขายตัวเองรับซื้อเมื่อรับซื้อเสร็จแล้วก็เอาไปปรุงแต่งเอาไปแปรรูปนะฮะถ้าเป็นถุงพลาสติกก็ส่งโรงงานพลาสติกเอาไปเขาเรียกว่า reuse ได้
นะก็สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปสร้างประโยชน์ได้ท่านผู้ฟังครับจากความเป็นจริงที่เราชี้ให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นตรงเนี้ยเป็นการชี้เห็นว่าการจะมองหาคุณค่าของสิ่งที่ไร้ค่านั้นนอกจากท่านจะมองด้วยสองตาเนื้อแล้วท่านยังต้องอาศัยตาที่สามก็คือสติปัญญาของท่านด้วยนะฮะช่วยกันมองนะคนโบราณจึงเรียกว่าดวงตาแห่งปัญญา ก็คือตาที่สามของมนุษย์ซึ่งมันซ่อนเร้นอยู่ข้างในมันไม่ได้มาโผล่อยู่ตรงหน้าผากเหมือนอย่างที่หลายๆคนพยายามแต้มสีให้กับมันแล้วบอกว่านี่คือตาที่สามนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่จะชี้เห็นว่าตาที่สามของมนุษย์เรานั้นก็คือสติปัญญาของสมองนั่นเองเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามถ้าเป็นมนุษย์ที่ฝึกฝนตนเองในการยกระดับสติปัญญาเอาไว้ตลอดคือขยันคิดฝึกคิดและก็พยายามพัฒนาความคิดของตัวเองให้เป็นคนที่ฉลาดคิดเนี่ยหรือฉลาดมองเนี่ยนะครับก็จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรือในสังคมนี้ได้อย่างแยบยลกว่ามนุษย์คนอื่นๆท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับนี่แหละครับนะถ้าหากว่าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีท่านก็จะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนแบบนี้ด้วยคือมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบผมยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่ไร้ค่าสำหรับมนุษย์เราในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าถามว่ามันคืออะไรถ้านอกจากขยะที่เป็นปฏิกูลที่เราเอาไปทิ้งและทำให้คนที่ประกอบอาชีพในการคุ้ยขยะและขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขยะนะวัตถุดิบเกี่ยวกับขยะแล้วเขาก็รวยเป็นมหาเศรษฐีไปได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นขยะสำหรับมนุษย์อีกอย่างนึงก็คือเพื่อนมนุษย์เราด้วยกันนี่เองนะครับมนุษย์มักจะมองเห็นเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวของตัวเองหรือเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมโรงงานเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมองค์กรทั้งหลายเนี่ยแหละครับมนุษย์เราด้วยกันเนี่ยมักจะมองเห็นซึ่งกันและกันเป็นขยะหรือปฏิกูลที่จะต้องผลักไสให้ห่างไกลไปจากความเป็นมนุษย์ของตัวเองกันอยู่เสมอห่างไกลไปจากความเป็นสมาชิกทีมเดียวกันห่างไกลไปจากความเป็นพวกเดียวกันเสมอถ้าหากว่าไอ้เพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามทีเนี่ยนะครับมันมาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ตัวเองไม่พอใจมาล่วงเกินทั้งร่างกายมาล่วงเกินทั้งจิตใจของตัวเราเองเมื่อไหร่ตัวเราเองซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยก็จะผลักไสไอ้หมอนั่นออกไปจากความเป็นพวกผลักไสไอ้หมอนั่นออกไปจากความเป็นเพื่อนได้เสมอท่านผู้ฟังครับการที่ตัวเราเองเนี่ยผลักไสเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่ทำอะไรแล้วผิดใจเราไม่ถูกใจเรานะครับออกไปจากความเป็นเพื่อนเราออกไปจากความเป็นพวกเราถึงแม้ไอ้หมอนั่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราจริงๆนะครับเราไม่ปฏิเสธนะครับนั่นก็คือการที่เรามองเห็นว่าไอ้คนกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นคือคนที่ไร้ค่าสำหรับเราท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีจิตของท่านจะมีความสุขสงบมากกว่านี้นะครับคำว่าจิตจะมีความสุขสงบมากกว่านี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านไปมองว่าไอ้เพื่อนคนนี้นะครับมันทำชั่วกับตัวท่านท่านก็จะต้องรังเกียจเหยียดหยามเขาทันทีถูกต้องไหมล่ะครับนั่นก็แปลว่าท่านจะต้องปฏิเสธไอ้หมอนั่นว่าไม่เอามันมาเป็นพวกไม่เอามันมาเป็นเพื่อนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับมันการปฏิเสธเนี่ยมันเหมือนกับท่านปฏิเสธขยะที่ท่านเอาไปทิ้งหน้าบ้านนั่นแหละครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าท่านจะต้องมองเห็นว่าไอ้คนที่มันทำชั่วกับท่านเนี่ยไอ้คนที่มันประพฤติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับท่านเนี่ยนะมันมีค่าสำหรับตัวท่านอย่างไรบ้างถ้าท่านผู้ฟังสามารถมองหาคุณค่าของคนที่ทำชั่วกับท่านได้พบเนี่ยนะถามว่าจิตของท่านจะมีความสุขสงบไหมมีแน่นอนถูกต้องไหมครับเพราะท่านจะไม่โกรธเกลียดเครียดแค้นเขาเลยท่านจะไม่อารมณ์เสียท่านจะไม่หงุดหงิดท่านจะไม่เสียสมดุลทางอารมณ์หรือเสียสมดุลทางจิตใจใดๆที่จะพึงมีต่อไอ้หมอนั่นเลยถูกไหมครับถามว่าและไอ้การที่ท่านจะสามารถหาคุณค่าไอ้เพื่อนที่ท่านกำลังรู้สึกว่ามันร้ายค่าเสียเหลือเกินเพราะมันทำไม่ดีกับฉันมันทำชั่วกับฉันเนี่ยถ้าจะมองอย่างไรผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านมีมุมมองใหม่ถ้าท่านมีแนวคิดใหม่ท่านก็จะสามารถค้นหาพบได้นะครับว่าเพื่อนมนุษย์ของท่านคนที่ท่านมีความรู้สึกว่าเขาเลวที่สุดหรือเขาชั่วที่สุดสำหรับท่านเขาก็จะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับท่านได้ขึ้นมาทันทีเพียงแต่ว่าท่านจะต้องใช้สติปัญญาอันแยบยลของท่านเนี่ยนะครับหาคำตอบตรงนี้มาให้ได้แต่การที่ท่านจะหาคำตอบตรงนี้มาให้ได้เนี่ยท่านจะต้องข้ามพ้นการเสียสมดุลทางอารมณ์ของท่านให้ได้ซะก่อนถ้าหากว่าท่านเสียสมดุลทางอารมณ์คือโกรธเกลียดเคียดแค้นเข้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถฝึกฝนจิตใจของตัวท่านเองให้มั่นคงแข็งแกร่งแน่วแน่ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็จะสามารถที่จะคิดหาสิ่งใหม่ๆหามุมมองใหม่ๆ
มาเป็นคำตอบได้อย่างสบายๆครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องการฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีคือคิดบวกเนี่ยนะครับซึ่งในประการที่3นั้นเราแนะเน้นท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายเอาไว้ว่าถ้าท่านอยากจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านแล้วก็แบ่งปันความเป็นผู้มีสันติสุขในจิตใจของท่านนั้นให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ท่านคบหาสมาคมกับเขาด้วยให้ได้ท่านจะต้องทำอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผมแนะเน้นท่านไปก็คือว่าท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆหรือเป็นคนที่จะมีแนวคิดใหม่ๆโดยยกตัวอย่างเรื่องของการมองด้วยตาที่3ผสมผสานกับการมองด้วยตาเนื้อ2ตาของท่านโดยมองขยะว่าในสิ่งที่ไร้ค่าในความเป็นขยะที่เป็นปฏิกูลที่บ้านของท่านทั้งหลายนะพยายามเอาไปทิ้งกันนอกบ้านเมื่อเห็นว่ามันไร้ค่าแล้วนั่นนะครับก็เราก็หันกลับมามองหาคุณค่าในขยะทั้งหลายนั้นให้พบเหมือนคนที่มีอาชีพค้าขายขยะคือเก็บสะสมขยะและเอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้ให้อย่างงามจนนำความเป็นเศรษฐีมาสู่ผู้คนจำพวกนี้ได้ตั้งมากมายบนโลกใบนี้นะครับซึ่งคนเหล่านี้เขาประสบความสำเร็จในการมีฐานะดีมั่งคั่งหรือเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าที่เรียกว่าปฏิกูลหรือขยะนั้นได้พบและพอมองเห็นมันแล้วหรือพบเห็นมันแล้วเขาก็นำมันไปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ประสบผลสำเร็จนั่นเองดังนั้นในครั้งที่แล้วหรือในครั้งที่ผ่านมาผมจึงเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าท่านจะต้องรู้จักฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆและมีแนวคิดใหม่ๆเอาไว้บ้างมิฉะนั้นแล้วท่านก็จะไม่สามารถที่จะค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าที่เราแนะเน้นท่านมาเมื่อครั้งที่แล้วได้อย่างสบายๆเท่าไหร่นักแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าสิ่งใดๆก็ตามเราต้องใช้สติปัญญาหรือตาที่3ของเราให้มากนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันของเราเองนะครับท่านผู้ฟังเราเคยคิดอยู่อย่างไรเราก็คิดกันอยู่แบบนั้นนะเราเคยมองหรือมีมุมมองเรื่องใดสิ่งใดเป็นแบบใดเราก็จะมองมุมนั้นหรือมองสิ่งนั้นในแบบเดิมๆอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะค้นพบสิ่งที่มีค่าจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าไร้ค่าที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยได้ยากจริงๆครับเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าจะมองเห็นสิ่งใหม่ๆเราจะต้องรู้จักมองมุมใหม่ๆไม่ใช่มองหาแต่สิ่งใหม่ในความหมายของมนุษย์เราทั่วๆไปในชีวิตประจำวันก็คือมองหาสิ่งใหม่ๆหมายถึงมองหาคนใหม่มองหาของชิ้นใหม่มองหาเรื่องใหม่ๆมองหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมองหาสรรพสิ่งใหม่ๆนี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์ทั่วไปซึ่งในความหมายของผมที่เรียนผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมไว้ตรงนี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่นั้นนะครับการมองหาสิ่งใหม่หาแนวคิดใหม่ๆนี่เราไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนไปจากการมองสิ่งเดิมหรือเรื่องเดิมๆครับเพียงแต่การมองสิ่งเดิมๆหรือมองถึงเรื่องราวเดิมๆเนี่ยแต่ให้มองในแง่มุมใหม่ๆซะบ้างอย่างนี้เป็นต้นเช่นเคยมองเห็นว่าขยะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าก็เลยไม่คิดจะค้นหาความมีคุณค่าในขยะที่ท่านเคยทิ้งกันอยู่ทุกๆวันใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าท่านมีความฉุกคิดขึ้นมานิดหนึ่งว่าไอ้ขยะที่เราทิ้งไปในแต่ละวันนั้นเอหรือว่ามันอาจจะมีคุณค่าบางสิ่งในสิ่งที่เรากำลังจะทิ้งหลงเหลืออยู่บ้างไหมถ้าท่านมีความสนอกสนใจและตั้งใจที่จะเพ่งเล็งหรือมองมันท่านอาจจะสามารถมองเห็นคุณค่าหรือเห็นประโยชน์ของขยะตรงนั้นได้นะนั่นก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มในสิ่งที่ไร้ค่ามันให้เกิดขึ้นท
ถามว่าถ้าเราไม่มีความเฉลียวฉลาดในการจะมีมุมมองใหม่ๆหรือไม่มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะสร้างแนวคิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในการค้นพบคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างสินค้าใหม่ๆหรือสร้างเรื่องราวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรก็ได้บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมองของเขาเลยผมเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่มีแนวคิดใหม่ไม่มีมุมมองใหม่ๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาตลอดมาผมกล้ารับประกันได้ว่าโลกของเราหรือโลกใบนี้นะครับมันย่อมต้องไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับการที่โลกของเรานะครับสังคมของมนุษย์เนี่ยมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจนถึงปัจจุบันนั่นเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับพยายามค้นหาแนวคิดใหม่ๆพยายามค้นหามุมมองใหม่ๆเพื่ออะไรเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาบนสังคมนี้มาบนโลกใบนี้นั่นเองครับแล้วนั่นแหละครับเราจึงได้เห็นว่าตลอดวันในแต่ละวันที่ผ่านมาจากแต่ละปีนะเราจะเห็นว่ามนุษย์ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาบนโลกใบนี้ตั้งมากมายครับทั้งที่บางเรื่องน่าทึ่งมากๆเลยว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาคิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นั้นส่วนใหญ่แล้วได้มาจากแนวคิดใหม่ๆและมุมมองใหม่ๆทั้งนั้นแหละครับพอมีแนวคิดใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นมาได้หรือมีมุมมองอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้พอไอสิ่งที่มองใหม่คิดใหม่นั้นมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้คิดเนี่ยแรงบันดาลใจข้างในมันก็เกิดขึ้นพอแรงบันดาลใจข้างในมันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรครับก็คือการลงมือศึกษาลงมือค้นคว้าลงมือปฏิบัติเพื่อทำในสิ่งที่เป็นความฝันนั้นให้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาให้ได้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นคนหนึ่งในโลกนี้ในสังคมนี้หรือในประเทศนี้ต้องการจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีๆขึ้นมาในสังคมของมนุษย์เราท่านต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นนักสร้างสรรค์คนหนึ่งหรือเป็นคนที่มีคุณค่าต่อโลกใบนี้กับเขาคนหนึ่งด้วยแล้วก็คงจะต้องฝึกคิดเอาไว้บ้างนะครับคิดใหม่มองใหม่แล้วก็ลองทำในสิ่งใหม่ๆที่ท่านคิดดูเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้บ้างไม่ใช่แค่คิดแล้วฝันแล้วก็เพ้อเจ้อไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำนะมันคิดแล้วก็คงต้องลงมือทำด้วยนั้นในสิ่งที่เรากล่าวถึงในวันนี้เราจึงใคร่ที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าแนวคิดและมุมมองใหม่ๆเหล่านั้นมันเกิดจากการฉลาดใช้สติปัญญาของสมองของท่านควบคู่กับการใช้สองตาเนื้อของท่านศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของท่านนั่นเองแต่สิ่งใดที่ไม่มีต้นแบบให้ท่านได้มองเห็นใหม่ๆได้ดูใหม่ๆท่านก็ต้องใช้สติปัญญาของท่านเข้าช่วยด้วยนะมันเมื่อครั้งที่แล้วผมจึงยกตัวอย่างเพื่อชี้ให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ทราบและเชื่อมั่นว่าในขยะที่มนุษย์ทิ้งไปซึ่งเป็นปฏิกูลมันยังมีคุณค่าอยู่ที่สามารถทำให้ผู้คนบางคนที่ประกอบอาชีพขายขยะค้นขยะนี้ร่ำรวยได้ฉันใดนะในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็ตามนะครับคนที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของท่านในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็บอกตัวเราเองได้เลยว่ามีทั้งคนที่ทำแล้วถูกอกถูกใจเราเรียกว่าเพื่อนที่ดีหรือคนดีของเราใช่ไหมครับและแน่นอนครับเราก็ยังมีคนบางคนที่ทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจเราที่เราเรียกพวกเขาว่าเขาเป็นเพื่อนที่ไม่ดีของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมสังคมนี้ก็ตามใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์คือแค่สองตาเนื้อแล้วใช้อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นนะกายเนี่ยสัมผัสเนี่ยนะหรือบางครั้งเอาจิตซึ่งเป็นอายตนะตัวที่6ที่อยู่ข้างในนะฮะมันนึกมาคิดในทางลบในทางร้ายจากการที่เจอใครสักคนหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่อตนเองเข้าโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยสำหรับเราไปทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะเราเกิดความรู้สึกอคติต่อคนที่มันทำไม่ดีกับเราเราไปมองว่าเขาไม่ใช่พวกเราเราไปมองเขาว่าเขาไม่ใช่เพื่อนเราอีกต่อไปใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือว่า
เราไปมองว่าเขาคือคนที่ไม่น่ารักและเป็นคนที่เราไม่น่าคบหาสมาคมกันอีกต่อไปตรงนี้เองครับท่านผู้ฟังไม่เอะใจเลยครับว่าเวลาท่านคบกับใครเนี่ยโอกาสที่ท่านจะแสดงออกหรือกระทำตนในลักษณะของการเป็นมนุษย์ที่สุดดีหรือเป็นสุดที่รักของเพื่อนมนุษย์คนไหนๆท่านก็มีโอกาสเป็นมาแล้วและในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยโอกาสที่ท่านจะแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่ถูกต้องถูกใจคนอื่นเขาในชีวิตของท่านจนถึงป่านนี้มันก็มีใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ยังเป็นทั้งที่รักของใครบางคนหรือทุกๆคนขณะที่บางเวลาในคนที่ท่านเป็นสุดที่รักของเขานั้นเขากลับมองว่าท่านเป็นคนที่เสื่อมคลายสลายความน่ารักไปเสียมากทีเดียวเมื่อท่านไปกระทำแล้วผิดอกผิดใจต่อเขาซึ่งมนุษย์เราเนี่ยหลายคนก็เลยสอนให้ปลงว่าคนเราลิ้นกับฟันก็ยังกระทบกระทั่งกันได้หยวนหยวนเฮ้อนั่นคือการสอนให้มองโลกในแง่ดีในมุมตื้นๆแต่ก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะครับแต่ในการฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังมองลึกไปกว่านั้นอีกมองลึกไปกว่าการยอมรับความจริงว่าคนเราเวลาอยู่ร่วมกันคบหาสมาคมกันการที่จะทำให้ต่างฝ่ายต่างคนรู้สึกชอบอกชอบใจหรือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไม่ขัดแย้งกันบ้างไม่กระทบกระทั่งกันบ้างทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดหรือทางจิตใจมันย่อมเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแทนที่เราจะกล่าวกันเช่นนี้สู้เราไม่ต้องมาทำใจสู้เราไม่ต้องมาฝึกฝนตนเองในการที่จะหักห้ามจิตใจที่จะให้จิตใจของเรานั้นเป็นมิตรที่ดีกับทุกๆคนเราเป็นมิตรที่ดีกับคนที่เขากระทำแม้เขาจะกระทำไม่ดีต่อเราเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นมิตรกับเขาและยังมองเห็นว่าเขาเป็นมิตรกับเราต่อไปให้จงได้ซึ่งการสอนอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการดัดจริตตนเองให้นะหนักแน่นไว้นะคิดถึงอดีตเขาไว้ว่าที่ผ่านมาเขาเคยเป็นเพื่อนเราที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนดีของเราเนี่ยมันครั้งนี้ทำไม่ดีต่อเราเราให้อภัยเขาเถอะนะก็อย่างว่านะครับนั่นคือการสอนทั่วไปที่มนุษย์ส่วนใหญ่เวลาเกิดน้ำโหขึ้นมาหรือมีโทสะจริตแล้วบางทีมันคิดไม่ทันนะครับพอคิดไม่ทันแล้วเป็นไงครับมันก็สติแตกพอสติแตกก็มีการตอบโต้มีการต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันขึ้นในที่สุดโลกก็แตกคำว่าโลกแปลว่าสังคมระหว่างเรากับไอ้หมอนั่นก็จะต้องแตกหักกันก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปไม่ได้เป็นกัลยาณิเป็นกัลยาณมิตรต่อกันไม่ได้อีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราจะเข้าให้ถึงซึ่งการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ไร้ค่าในความหมายของหัวข้อสำคัญที่จะทำให้ท่านมีความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตที่เรากำลังพูดถึงได้อยู่เนี่ยนะครับเราจะต้องมองเห็นคุณค่าในคนที่เรารู้สึกว่าเขาไร้ค่าต่อตัวเราให้จงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยครับทีนี้ถามว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรล่ะเราจึงจะสามารถมองเห็นคุณค่าของคนที่ทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพราะว่าในชีวิตของเรานั้นนอกจากเราจะทำทั้งถูกใจและไม่ถูกใจในชีวิตของเราตัวเราเองจะทำทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นแล้วมนุษย์คนอื่นๆก็ไม่ต่างจากเราครับเพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์นะเป็นปุถุชนธรรมดาสามัญเหมือนเราเนี่ยเขาเองก็ย่อมมีโอกาสที่วันนี้ทำแล้วถูกใจเราแต่พรุ่งนี้อาจจะมีบางสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราและไม่ถูกอกไม่ถูกใจเราก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมล่ะครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยยึดถือความพอใจความไม่พอใจหรือยึดถือความสุขหรือความไม่สุขที่เรียกว่าความทุกข์นะฮะในจิตใจที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการหยิบยื่นเงื่อนไขใดๆของคนใกล้ตัวของเราเป็นหลักแล้ววันทั้งวันเนี่ยเราก็คงจะยุบหนอพองหนอกันได้ตลอดทั้งวันแหละครับท่านผู้ฟังไม่งั้นเราก็จะมีความสุขสุขดิบๆครับคือมีทั้งทุกข์ทั้งสุขสลับคละเคล้ากันไปโดยตลอดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเอาทุกข์กับสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราโดยมีคนอื่นเป็นผู้สร้างเงื่อนไขให้เราเป็นตัวตั้งหรือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วถามว่าความมีสันติสุขที่ยั่งยืนหรือความเป็นคนมีสันติสุขที่แท้จริงนะของตัวเราเองนั้นมันจะเกิดขึ้นได้หรือมันจะเป็นความจริงกันได้อย่างไรเล่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามีทีเด็ดจะมาแนะนำท่านผู้ฟังนะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีในประเด็นที่มองเห็นว่าเพื่อนชั่วๆหรือคนชั่วซึ่งหมายถึงคนที่ทำอะไรแล้วไม่ถูกใจเราทำให้เราโกรธทำให้เราขึ้นทำให้เรามึนตึงกับเขาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

ยั่งยืนอยู่ต่อไปได้เราจะปฏิบัติตนอย่างไรมี3วิธีการหรือมี3ประการครับซึ่งทั้ง3ประการนี้ก็คือหนทางที่จะนำตัวเราไปสู่ความสำเร็จในการที่จะมองเห็นว่าคนที่เขาทำไม่ดีต่อตัวเราซึ่งคนทั่วๆไปในสังคมเรียกเขาว่าคนชั่วเนี่ยนะครับไปพิพากษาว่าเขาคือคนชั่วคนชั่วก็คือคนที่ทำอะไรแล้วไม่ถูกต้องหรือทำอะไรแล้วไม่ถูกใจเราไม่ว่าเขาจะเจตนาหรือเขาประมาทพลั้งเผลอแล้วกระทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเสียสมดุลทางจิตใจคืออารมณ์บูดอารมณ์เสียอะไรแบบนี้นะครับประการแรกครับนะเราจะต้องคิดให้ได้ว่าคนที่เขาทำชั่วกับตัวเรานั้นเขามีคุณค่ากับเราเป็นอย่างยิ่งเป็นคนที่มีคุณค่าควรแก่การที่เราจะให้อภัยในการกระทำที่ไม่ถูกอกถูกใจเราที่เขากระทำให้ได้อย่างสิ้นเชิงด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีบุญคุณกับเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเอาละสิครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ปริญญามาไม้ไหนเนี่ยมาบอกว่าไอ้คนที่ทำชั่วกับเราที่เราเรียกว่าแหมมันเลวบริสุทธิ์จริงๆเลยไอ้หมอเนี่ยหรืออีเนี่ยนะครับขอโทษนะครับที่พูดอย่างนี้หลายคนมีความรู้สึกอย่างนั้นตอนที่มีน้ำโหนะแล้วอาจารย์ปริญญากลับมาบอกว่าโอ้คนที่เขาทำชั่วกับเราคนที่เป็นคนเลวของเราเนี่ยนะครับแล้วทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นเขามากๆเนี่ยแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้มีพระคุณหรือเป็นคนที่มีบุญคุณต่อตัวเราเป็นยิ่งนักเลยเผลอๆจะมีบุญคุณยิ่งกว่าคนที่เป็นเพื่อนที่ดีของเราสิอีกแน่ผมพูดอย่างนี้หลายคนก็ถามต่ออีกว่าอาจารย์มองอย่างไรล่ะคิดอย่างไรล่ะจึงบอกว่าไอ้คนที่ทำชั่วกับตัวเราเนี่ยมีบุญคุณกับเรามากกว่าคนดีๆสิอีกแล้วก็เป็นคนที่ธรรมชาติของตัวเราเนี่ยสอนตัวเราว่าเราจะต้องจดจำเขาไว้จนวันตายซะด้วยซ้ำท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองสิครับท่านเนี่ยพยายามจะลืมเพื่อนที่แสนเลวหรือเพื่อนที่ไม่ดีหรือคนคนไหนก็ตามที่เป็นมนุษย์และทำในสิ่งที่ไม่ดีงามต่อตัวท่านเนี่ยท่านพยายามที่จะลืมไอ้หมอนั่นชั่วชีวิตเลยนะแต่ผมถามจริงครับว่าถ้าใครก็แล้วแต่ทำให้ท่านเนี่ยไม่พอใจมากๆหรือโกรธเกลียดเคียดแค้นเขามากเนี่ยนะทั้งชีวิตเนี่ยท่านยากที่จะลืมมันใช่ไหมครับท่านไม่มีวันลืมเขาได้ลงคอท่านจำตัวเขาได้และจำเรื่องราวร้ายๆที่เขาทำต่อตัวท่านได้อย่างแม่นยำนะครับซึ่งมันต่างกันกับคนชั่วขอโทษมันต่างกับเพื่อนที่ดีๆนะเพื่อนซี้เพื่อนรักเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือหนังหาจนเติบโตมาจนถึงป่านนี้นะครับท่านเชื่อไหมครับคนดีๆเหล่านี้ในชีวิตที่ผ่านมาในชีวิตของท่านเนี่ยมีตั้งมากมายนะแต่ท่านผู้ฟังสามารถจำพวกเขาได้หมดทุกคนไหมฮะว่าเพื่อนที่แสนรักเพื่อนที่แสนดีของท่านเนี่ยมีใครบ้างลองลำดับนับให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับว่าตั้งแต่เด็กๆที่ท่านจำความได้จนถึงเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยครับท่านจดจำเพื่อนที่แสนดีนะได้สักกี่คนครับส่วนใหญ่ท่านจะลืมพวกเขาไปหมดเลยครับเนี่ยผมถามนะครับว่าคนที่ท่านจำไว้ไม่ลืมหรือสิ่งใดก็ตามที่ท่านจำไว้ไม่ลืมกับอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่จำมันและท่านลืมคือขว้างทิ้งมันไปโยนทิ้งมันไปง่ายๆเนี่ยถามว่าในชีวิตจริงของท่านถ้าคิดกันจริงๆแล้วสิ่งไหนครับคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวท่านมากกว่ากันด้วยนะไม่ใช่มากกว่าเฉยๆคำตอบก็คือว่าสิ่งใดที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านเนี่ยท่านมักจะจำมันไว้ไม่ลืมใช่ไหมครับเช่นแหวนที่มีค่าเนี่ยแหวนเพชรเนี่ยนะครับราคาสูงๆเนี่ยครับท่านเอามันไปไว้ที่ไหนไปเก็บรักษาไว้ไหนรูปร่างหน้าตาของแหวนของท่านนะมันประดับด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยอะไรมันมีกี่เม็ดท่านจะจำมันได้อย่างแม่นยำเลยใช่ไหมล่ะครับถูกต้องไหมครับเพราะมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับท่านใช่ไหมครับนะพ่อแม่สามีภรรยาบุตรหลานของท่านก็เช่นกันทุกคนล้วนเป็นคนที่มีค่าสำหรับท่านตั้งแต่เกิดมาจำความได้จนกระทั่งถึงวันตายผมถามจริงๆครับท่านเคยลืมพวกเขาได้ลงไหมลืมไม่ลงหรอกครับถึงแม้บุพการีของบางท่านญาติผู้ใหญ่บางคนอาจจะละกายสังขารไปจากสังคมมนุษย์ละไปจากโลกนี้แล้วแต่เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นคนที่อยู่ข้างหลังก็ยังไม่เคยลืมนะครับไม่เคยลืมท่านเหล่านั้นผู้ที่ละจากไปจากโลกมนุษย์เลยเห็นไหมครับแต่สำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อยู่ในสังคมเดียวกับท่านสิ่งใดที่ไม่ดีงามนะหรือคนไหนที่ไม่ดีกับท่านท่านจะจำจนวันตายเหมือนกันถูกไหมครับจำท่านจะจำเขาจนกระทั่งตัวท่านนั่นแหละครับนะสิ้นชีวิตไปเลยด้วยซ้ำที่จำเพราะอะไรครับถ้าไม่ใช่เขามีคนถ้าไม่ใช่เขาเป็นคนดีถ้าไม่ใช่เขามีคุณค่าสำหรับท่านท่านควรจะจำหรือจะระลึกถึงเขาไหมอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดถูกไหมครับต่างกันกับการที่ท่านมีเสื้อผ้าที่เคยใช้แล้วและท่านเบื่อแล้วหรือชำรุดแล้ว

ท่านก็ทิ้งไปหรือเอาไปบริจาคแก่คนยากไร้ที่เขายังพอเอาไปดัดแปลงแล้วมาสวมใส่ได้ถามว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นเนี่ยท่านจำได้หมดทุกตัวไหมครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายตัวหลายแบบทีเดียวครับที่ท่านให้คนเข้าไปแล้วหรือท่านทิ้งลงถังไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช้ปฏิเสธมันไปแล้วท่านก็ลืมมันไปถามว่าที่ลืมหรือไม่จำเพราะอะไรครับเพราะว่าจำไปก็ไร้บ่อยหรือไร้ค่าในความหมายของมนุษย์ที่ชอบพูดกันเป็นภาษาแสลงใช่ไหมฮะจำไปก็ไม่มีประโยชน์ท่านก็เลยไม่จำไงใช่ไหมมันธรรมชาติสอนท่านว่าสิ่งใดที่ท่านจำแสดงว่าสิ่งนั้นแหละธรรมชาติสอนท่านว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับหลายคนจึงลืมสังเกตไปว่าเพื่อนที่ดีๆท่านมักจะลืมแต่เพื่อนที่เหลวไหลท่านมักจะจำมันได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะพฤติกรรมร้ายๆที่มันทำเอากับท่านนะครับตรงนี้ครับถ้าท่านฉุกคิดสักนิดเอะใจสักหน่อยท่านจะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อแสดงว่าไอ้เพื่อนเร็วๆหรือเพื่อนที่ไม่ดีกับท่านนะเป็นเพื่อนที่มีค่ามากจริงๆครับเป็นเพื่อนที่มีค่ามากล้นเลยถามว่าทำไมจะมีค่ามากล้นล่ะครับอ้าวถ้าไม่มีค่าท่านจะต้องลืมเขาสิแต่นี่จำได้อยู่แสดงว่ามีค่ามากเพราะฉะนั้นผมยืนยันท่านผู้ฟังได้ว่าเพื่อนที่เลวหรือคนที่เหลวไหลกับท่านที่สุดในชีวิตที่ทำให้ท่านโกรธเกลียดเครียดแค้นผ่านมาในอดีตจนกระทั่งบางคนอาฆาตจนถึงปัจจุบันเขาเรียกว่าจำอารมณ์ที่ท่านโกรธเกลียดเครียดแค้นเขาไว้จนถึงปัจจุบันยังไม่ลืมเลือนเลยเนี่ยนะครับเขามีค่ามากก็วัดได้จากการที่ท่านโกรธเกลียดเครียดแค้นและจำเขาได้นานนะครับจำเขานานมากเท่าไหร่เช่นโกรธมา10ปียังไม่เคยลืมเลยจำ100ปีอย่ามาดี100ชาติอะไรที่ท่านอาฆาตกันไว้นะนั่นแสดงว่าปากท่านพูดนะครับแต่จิตท่านไม่ได้นึกตามสมองก็ไม่ได้ตรองนะไม่ได้ตึกตรองตามว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการลั่นวาจาเพื่อให้หูของท่านเองได้ยินว่าเขามีค่านะถ้าไม่มีค่าจะจำ100ปีจะไม่ดีกับเขา100ชาติได้ยังไงถูกไหมครับนะทีนี้ถ้าเราจะคุยกันว่าถ้าเราเอะใจได้ว่าคนที่ไม่ดีหรือคนที่ไร้ค่าสำหรับเรานั้นเนี่ยเป็นคนที่มีค่ามากที่สุดและเราจะมองหาคุณค่าไอ้คนที่ไม่ดีที่ทำให้เราต้องจำมันนานกว่าจำเพื่อนที่ดีที่เรามีความสุขที่เราคบหาสมาคมกับมันเนี่ยเราจะต้องมองอย่างไรผมคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังให้เวลากับตัวท่านเอกสักนิดนึงครับผมจะฝากเป็นการบ้านวันนี้ยังจะไม่เฉลยว่าเราจะมีแนวคิดและมุมมองคนชั่วที่สุดในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวหรือคนที่ท่านคิดว่าชั่วที่สุดและท่านก็ผลักไสตัวเขาออกไปจากชีวิตของท่านแล้วคือปฏิเสธเขาในการจะเป็นคนใกล้ตัวท่านนะครับไม่ว่าจะบทบาทอะไรฐานะอะไรก็ตามท่านปฏิเสธเขาไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมานั่งคิดกันใหม่มานั่งตรึกตรองกันใหม่ว่าอาจารย์ปริญญายืนยันว่าในบรรดาคนที่ท่านคิดว่าเขาเลวที่สุดและท่านก็เลิกคบกับเขาไปแล้วนั้นแท้จริงแล้วถ้าท่านคิดใหม่ทำใหม่ตามผมนะครับผมอยากจะบอกให้ว่าท่านเองนั่นแหละจะต้องเป็นคนที่เสียใจที่สุดในชีวิตที่ท่านปฏิเสธคนที่ทำชั่วกับท่านไปแต่นะครับผมให้คิดเป็นการบ้านครับวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปท่านผู้ฟังมาหาคำตอบกับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ได้อาจารย์ปริญญาจะบอกท่านให้ว่ามองอย่างไรคนที่เลวที่สุดในชีวิตของเราจึงกลายเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราไปได้ซะอย่างนั้นนะ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วนั้นเราได้กล่าวถึงวิธีการวิธีที่3ที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะได้ชื่อว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีได้กับเขาคนหนึ่งนะครับวิธีที่3ที่เรากำลังกล่าวถึงและแนะเน้นท่านผู้ฟังให้นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันในชั่วโมงการทำงานหรือว่าในชั่วโมงของการดำเนินชีวิตอยู่ที่จะต้องมีประการปฏิสัมพันธ์หรือมีการกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นก็คือให้ท่านฝึกที่จะค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบนั่นเองครับการค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบเราก็แนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าให้ท่านฝึกตัวเองให้มีมุมมองใหม่ๆฝึกตนเองให้เป็นผู้มีแนวคิดใหม่อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เกิดการเรียนรู้ที่จะนึกจะคิดได้ว่าเราเองนั้นมักจะไม่รู้จักมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าก็ได้พบในชีวิตประจำวันพอเราเห็นสิ่งใดไร้ค่าสำหรับเราแล้วเรากลับไม่พยายามที่จะมองหาคุณค่าในตัวตนของเขาคนนั้นให้ลึกซึ้งมากไปกว่าการที่จะมีสองตาเนื้อที่จะพิจารณาความมีคุณค่าในตัวตนของมนุษย์คนนั้นซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ท่านเคยรักหรือคนที่ท่านกำลังรักเขาอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะครับเวลาดีก็ดีกันนะแต่เวลาที่เขากระทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกระทบกระทั่งจิตใจท่านท่านก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ไร้ค่าซะยิ่งนักทั้งที่เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาท่านยังเพิ่งบอกตัวเองเลยว่าท่านรักเขานะสุดหัวใจอะไรทำนองนั้นท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะเป็นคนมองหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบโดยเฉพาะมองหาคุณค่าของคนชั่วหรือคนที่เรารู้สึกว่าเขาทำไม่ดีต่อเราในขณะใดขณะหนึ่งนั้นว่าเขามีคุณค่ากับเรามากกว่าที่จะร้ายค่าผมได้แนะนำท่านผู้ฟังเอาไว้นะในประการแรกที่จะสอนตนเองให้รู้คิดเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติจริตนะก็คือทั้งจิตและทั้งกายที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำต่อใครๆโดยเฉพาะคนที่ท่านไม่พอใจในขณะนั้นๆ นะครับเราได้ชี้ให้ท่านเห็นว่าคนที่ทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามต่อตัวเราในชีวิตประจำวันนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันนะครับท่านผู้ฟังสามารถจะพบเจอได้ตลอดทั้งวันเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเราต้องมีเพื่อนนะครับเพื่อนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในแสดงในการแสดงบทบาทอะไรก็ตามในที่นี้จะขอกล่าวสั้นๆว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกของท่านก็แล้วกันนะครับเขาก็มีโอกาสจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมต่างๆที่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราคำว่าเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราหมายความว่าอะไรครับเช่นเขาแสดงออกหรือกระทำด้วยกายหรือวาจาใดๆก็ตามพอแสดงออกแล้วมันทำให้เราขุ่นมัวในหัวใจขุ่นข้องหมองใจข้องคับใจไปกระทั่งถึงความโกรธเกลียดเคียดแค้นก็แล้วแต่ว่าเรื่องที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นเป็นเรื่องร้ายๆต่อตัวเรามากแค่ไหนคือเราไม่พึงพอใจเขามากเท่าใดถ้าเราไม่พึงพอใจมากนั่นแสดงว่าเงื่อนไขด้านลบที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอะไรทำนองนี้ครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะธรรมชาติต้องการให้เราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเรียนรู้ในการจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราด้วยกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นมันก็ต้องเรียนรู้ทั้งการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องต่อกันเสมอครับเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะมีแต่บทเรียนทางด้านบวกที่เราหยิบยื่นให้แก่กันและกันทั้งวันคืนคือทำดีพูดดีคิดดีต่อกันอยู่ตลอดบางครั้งเราไม่ได้คิดชั่วต่อเขาครับเพียงแต่ว่าเราคิดผิดเห็นผิดมองผิดเราก็มีโอกาสจะแสดงจริตที่ไม่ถูกต้องต่อคนอื่น
กลายเป็นเหมือนกับหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบอันเป็นสิ่งที่เขาไม่พึงประสงค์ให้เขาได้โดยง่ายดายเสมอนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครกับใครครับเวลาใกล้ชิดกันหรือเวลาสังคมเข้าสังคมด้วยกันเนี่ยนะโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามโอกาสที่จะนำความพึงพอใจให้แก่กันและกันในการใช้ชีวิตร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการทำงานร่วมกันหรือจะเป็นบทบาทของสายสัมพันธ์ในครอบครัวเดียวกันอะไรก็ตามโอกาสที่ต่างฝ่ายต่างจะกระทำผิดพลาดต่อกันก่อให้เกิดการผิดพ้องหมองใจต่อกันอะไรแบบนี้มันต้องมีเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านผู้ฟังครับแล้วครั้งที่แล้วเราก็ย้ำกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะแนะเน้นท่านผู้ฟังเพียงแค่ว่าจงยอมรับความจริงเฮ้อนะลิ้นกับฟันยังกระทบกันได้เมื่อใดมนุษย์เราเมื่ออยู่ด้วยกันโอกาสจะกระทบกระทั่งกันได้ก็คงจะมีด้วยกันแบบนั้นแหละนะให้ปลงซะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมจะกล่าวนำเพื่อยกระดับสภาวะทางจิตโดยสั่นสะเทือนการคิดรู้ของท่านผู้ฟังเพื่อที่จะนำไปสู่การยอมรับและการปรับตัวเข้าหากันด้วยวิธีแบบนั้นก็เห็นจะไม่ใช่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมอย่างแน่นอนนะครับรายการของเราเมื่อครั้งที่แล้วเราจึงแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าเนี่ยเราลองสังเกตดูการที่เราจะมองเห็นว่าคนชั่วหรือคนเลวหรือคนที่เป็นผู้ประพฤติไม่ดีต่อตัวเรานะเหล่านี้นะครับเราจะมองว่าเขามีคุณค่าสำหรับเราจริงหรือไม่เพราะผมแนะท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วมันจะนำพาความสุขมาสู่จิตใจเราและก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของมวลมนุษย์เราได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีต่อเราหรือคนเลวอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะครับเราก็จะมาลองวิเคราะห์กันว่าที่เรารังเกียจเขาเราไม่พอใจเขาแล้วเรามองเห็นว่าเขาเป็นคนไร้ค่าหรือคนเลวสำหรับเรานั้นเนี่ยเขาไร้ค่าและเลวสำหรับเราจริงหรือเปล่าเนี่ยคราวที่แล้วจึงชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นอยู่ประเด็นหนึ่งว่าในชีวิตของเราตั้งแต่จำความได้และเติบใหญ่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั้นนะครับเรามีทั้งเพื่อนร่วมโลกหรือคนที่เราเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะฮะทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีคำว่าคนที่ไม่ดีหมายความว่าใครก็ตามที่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามต่อตัวเราแม้เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยคนคนนั้นถึงแม้มันยังจะมีชีวิตอยู่แล้วก็คนคนนั้นยังอยู่ใกล้ตัวเราหรือเขาจะห่างไกลตัวเราไปหรือบางคนก็หลุดออกไปจากระบบและระบบโลกแล้วก็ตามเนี่ยนะครับถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีท่านผู้ฟังลองถามตัวเองดูว่าคนที่ประพฤติดีต่อตัวท่านเช่นเป็นเพื่อนที่ดีของท่านตั้งแต่นมนานกาเลสมัยเรียนหนังสือมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยท่านจำพวกเขาได้หมดทุกคนไหมแน่นอนนะครับครั้งที่แล้วเราก็ยืนยันว่าท่านจำคนดีๆได้มากแต่ไม่หมดนะครับแต่ถ้าใครทำชั่วกับท่านใครทำเหลวไหลกับท่านท่านมักจะสรุปเขาว่าเขาเป็นคนเลวในชีวิตของท่านที่ท่านได้เผชิญแล้วเนี่ยท่านรังเกียจเขามากเลยครับแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากขณะที่รังเกียจมากๆท่านกลับลืมเขาไม่ได้ลืมเขาไม่ลงตรงนี้เองครับในตอนท้ายของตอนที่แล้วผมชี้ให้ท่านเห็นอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าเราจำเขาไม่ลืมมันก็ไม่ต่างกันกับการที่ท่านจำในสิ่งที่ท่านรักจำในสิ่งที่ท่านหวงแหนจำในสิ่งที่มีคุณค่าของตัวท่านเองนะครับท่านจะจำมันได้อย่างแม่นดับแม่นยำเหมือนกันว่าไปเก็บรักษาไว้ที่ไหนเนี่ยแล้วก็ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่รูปลักษณ์หน้าตาของไอ้สรรพสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรถูกต้องไหมครับท่านจะจำอย่างแม่นยำนั้นในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่มามองว่าไหนดีไหนชั่วนะครับเรามามองเพียงแค่ว่าสิ่งใดที่มนุษย์ชอบจำแสดงว่าสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำถูกต้องไหมครับเมื่อมันควรค่าแก่การจดจำมนุษย์ก็จะจำมันโดยไม่ลืมเลือนเลยตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่มนุษย์ส่วนใหญ่มองข้ามกันแล้วก็คิดไม่ถึงว่าถ้าเราใช้ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกสักนิดที่ผมเรียกว่าใช้ตาที่3นะมองเห็นความจริงมองเห็นสัจธรรมที่ตรงนี้แล้วท่านจะรู้เลยว่าเออนะมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอย่างที่อาจารย์ปริญญาแกว่านะว่าคนที่ไม่ดีหรือคนชั่วในชีวิตของเราทั้งที่ขณะนี้เขาอยู่ใกล้ตัวเราอยู่หรือเขาตายไปจากความเป็นจริงในชีวิตของท่านแต่ไม่ได้ตายไปจากโลกนะครับเนี่ยเขาตายไปจากชีวิตของท่านไปแล้วก็ตามถ้าเรามาย้อนคิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรายังจำเขาได้อยู่นะแล้วเราก็ยังคิดถึงเขาอยู่ถึงแม้คิดถึงแล้วทำให้จิตใจของท่านขุ่นมัวก็ตามที่ขุ่นมัวเพราะไม่พอใจในพฤติกรรมที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านนั่นเองใช่ไหมล่ะครับ
ราะฉะนั้นตรงนี้เองครับคือสิ่งที่เราสรุปให้ท่านได้ฟังอย่างชัดเจนเป็นการยืนยันว่าเป็นจริงก็คือเป็นความจริงที่จริงแท้ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้สอนให้มนุษย์ลืมซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคำโบราณที่บอกว่าผิดแล้วเป็นครูนะฮะผิดแล้วเป็นครูมันเราทำผิดเราก็จะต้องจำในสิ่งผิดๆที่เรากระทำจำไว้เป็นบทเรียนคำว่าครูแปลว่าเป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าในครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามตรงนั้นในขณะนั้นที่เราทำนะครับวันหน้าเราจะได้ละเว้นไม่ทำอีกนี่เรียกว่าผิดเป็นครูขณะเดียวกันครับการที่เราใช้ความหมายของคำว่าผิดเป็นครูนั้นเราต้องมองไปที่อีกประเด็นหนึ่งครับคือมองไปที่ตัวตนของคนที่ทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเมื่อเขาทำผิดต่อตัวเราแล้วเราก็จะต้องจำไว้นะครับธรรมชาติสอนให้เราต้องจำไว้เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าเขาทำไม่ถูกต้องกับเราอย่างไรและไอ้พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่เขาทำต่อเรานั่นแหละเรารู้สึกรู้สาไม่ว่าเขาทำไม่ถูกต้องต่อเราแล้วเราเจ็บปวดเราเศร้าส้อยเราปวดร้าวมากน้อยเพียงใดเราเสียใจหนักหนาเพียงใดเราเสียหายร้ายแรงแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาให้ได้ว่าการที่ใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นนะมันทำให้เกิดความเจ็บปวดต่อตัวเรามากน้อยแค่ไหนอย่างนี้นะที่เรียกว่าเป็นทุกข์นะครับถ้าเราได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงเราก็จะได้จดจำพฤติกรรมเหล่านั้นเอาไว้ว่าเราจะไม่นำมันมาปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนๆหรือใครอื่นอีกเพราะเรารู้แล้วว่าคนที่ถูกกระทำด้วยพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเขาจะเจ็บปวดจะเป็นทุกข์หรือจะรู้จะปวดรวดร้าวในหัวอกหัวใจกันสักกี่มากน้อยอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะมองเพียงแค่ว่าเจ็บแล้วต้องจำคือจำไว้เป็นบทเรียนก็คือเอาแต่เฉพาะสิ่งที่ตัวเองเจ็บปวดที่คนอื่นเขาทำเนี่ยเราก็จะจำความเจ็บปวดนั้นไว้การจำอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองอันเกิดจากการที่ถูกผู้อื่นกระทำแล้วก็พลอยจำแม้กระทั่งไอ้คนที่ทำไม่ถูกต้องไม่ดีงามต่อตัวเราไว้จนไม่ลืมเลยไม่ว่าจะกี่ปีกี่ร้อยชาติอะไรอย่างที่เรากล่าวกันไว้อย่างนั้นมันก็กลายเป็นอาฆาตไปครับแล้วถ้ายิ่งจำอารมณ์ที่ไม่ดีจำคนที่เขาทำไม่ดีต่อเราและอารมณ์ไม่ดีของเราที่เกิดขึ้นจากการที่ถูกเขากระทำเอาไว้อย่างยาวนานตลอดภพชาตินี้เขาก็เรียกว่าอาฆาตแล้วเนี่ยพอตายไปแล้วจิตวิญญาณของเราก็เดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ก็ย้อนกลับมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์อีกก็นำเอารหัสของความอาฆาตก็คือจำในสิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นที่เขาทำชั่วทำร้ายตัวเราเอาไว้เนี่ยนะมาเกิดใหม่ก็มาแก้แค้นกันใหม่มาอะไรต่อมีอะไรกันใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตวิญญาณพยาบาทนะซึ่งก็เชี่ยเห็นชัดๆว่าล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถชี้ให้ท่านได้เห็นอย่างชัดแจ้งชัดเจนว่าการที่เราเนี่ยไม่ลืมคนที่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราแทนที่เราจะไปแปลความหมายหรือไปทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเขาคือสิ่งที่มีค่าเขาคือบุคคลที่มีค่าควรแก่การยกย่องศรัทธาว่าเขาเป็นครูที่ดีของเรานะถ้าเราไปมองในด้านอื่นเราไม่เป็นสุขครับแต่ถ้ามองว่าเขาคือครูของเราเนี่ยเราจะสามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เลยครับการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบหาสมาคมกับเขาคนนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาอยู่ในสังคมเดียวกันในครอบครัวเดียวกันในบริษัทในโรงงานเดียวกันได้อย่างมีความสุขครับหรืออยู่ในประเทศเดียวกันนี้ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องตีตาตาตีกันโดยไม่ต้องมีการทะเลาะเบาแหวงให้เกิดการขัดแย้งจนกระทั่งถึงการเกิดการขุ่นมัวขึ้นมาในหัวใจได้เนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงขอยืนยันท่านผู้ฟังเอาไว้ในเบื้องต้นหลังจากที่ฝากเป็นการบ้านกับท่านผู้ฟังไปแล้วตั้งแต่เมื่อตอนที่ผ่านมาว่าลองมองดูซิว่าเพื่อนที่เราคิดว่าเพื่อนชั่วๆคือเขาคนที่เขาทำร้ายตัวเราและทำให้เจ็บปวดหัวใจเจ็บกายหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือประมาทก็ตามอาจารย์ปริญญาบอกท่านผู้ฟังว่าลองไปคิดเป็นการบ้านดูซิว่าที่บอกว่าไอ้คนชั่วก็มีค่าถ้าเรารู้จักมองเห็นคุณค่าของตัวเขาแล้วมองให้เป็นมันเป็นเช่นไรตรงนี้ก็พอบอกใบ้เผยให้เห็นภาพชัดเจนกันได้แล้วใช่ไหมครับว่าคนที่เหลวไหลกับตัวเรานั้นเป็นคนที่มีค่าแน่นอนถ้าไม่มีค่าธรรมชาติของมนุษย์เราแต่ละคน
โดยเฉพาะสภาวะทางจิตที่เป็นคุณสมบัติของจิตแต่ละคนมันจะไม่พยายามจดจำคนที่ไม่ดีหรือคนชั่วหรือซึ่งเราเข้าใจผิดคิดว่าเขาร้ายค่านั้นเอาไว้ในจิตใจของเราอย่างแน่นอนครับการให้จดจำนั้นไม่ได้หมายความว่าให้จดจำสิ่งที่ไม่ดีงามของเขาเอาไว้แก้แค้นนะครับไม่ได้จดจำเอาไว้แก้แค้นทีนี้ถามว่าจำแบบไหนล่ะที่เรียกว่าจำแล้วเอาไปแก้แค้นท่านผู้ฟังครับการที่มนุษย์จดจำความไม่ดีงามของใครๆแล้วเอาไว้แก้แค้นนั้นเขาไม่ได้จำเรื่องที่ไม่ดีที่คนนั้นประพฤติปฏิบัติต่อตัวเขาหรอกนะครับแต่เขาจำอารมณ์ที่ร้ายแรงซึ่งเป็นอารมณ์ด้านลบซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเขาในขณะนั้นๆอันเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ไม่ดีงามของเขาคนนั้นเอาไว้ต่างหากครับการจำอารมณ์ที่ไม่ดีกับการจำเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่ดีที่คนอื่นกระทำต่อเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะระลึกถึงหรือจดจำเอาไว้เป็นบทเรียนต้องจำเหตุการณ์หรือเรื่องราวเอาไว้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ในสถานการณ์อย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอาเสียเลยนะที่เขากระทำต่อเรามันถ้าเราจำได้เราก็จะไม่ใช้พฤติกรรมแบบนั้นในโอกาสนั้นหรือในสถานการณ์แบบเดียวกันนั้นกับใครอื่นซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้หรือโลกไหนๆก็ตามในภพชาติปัจจุบันนี้ตลอดไปว่างั้นนะนั่นก็คือการมองเห็นคุณค่าคือมองหาประโยชน์จากคนที่กระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ดีงามต่อเรานั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถมองเห็นความจริงตรงนี้ได้นั่นแสดงว่าเรายอมรับให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นเขาเป็นครูของเราใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังคำว่าเป็นครูของเรามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นครูของเราหมายถึงการที่เขาเป็นผู้สอนให้เรารู้นั่นเองเป็นผู้สอนให้เรารู้ว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือเปล่าคำตอบก็คือคนที่ทำไม่ดีต่อตัวเราก็คือครูด้านลบหรือครูด้านชั่วนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับการเป็นครูด้านชั่วของเราก็คือคนที่ประพฤติผิดคิดชั่วกับตัวเราแล้วทำให้เราเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อการถูกกระทำด้วยสิ่งชั่วๆหรือพฤติกรรมเลวๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเจ็บปวดหรือความทุกข์ทางจิตใจมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราได้เกิดการเรียนรู้ตรงนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ทำกับผู้อื่นต่อไปนั่นแสดงว่าเขาเป็นครูด้านลบหรือครูด้านชั่วท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำโบราณกล่าวกันไว้ไหมครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องมีอยู่สิ่งหนึ่งครับสิ่งนั้นคืออะไรครับก็คือความรู้ความเข้าใจแจ้งในสิ่งต่างๆที่ตนเองเกิดมาบนโลกมนุษย์เนี่ยคือต้องรู้ว่าไหนควรไหนไม่ควรไหนเหมาะไหนไม่เหมาะไหนดีไหนชั่วถ้าพูดสั้นๆก็คือต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้ทุกข์รู้สุขนั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเนี่ยเราจะเลือกเรียนแต่สิ่งที่ดีๆจากเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรคือเป็นคนดีๆแล้วไม่เคยมีการกระทำผิดคิดชั่วต่อกันเลยไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือจะด้วยความประมาทเพราะขาดสติกันชั่วครั้งชั่วคราวหรืออาจจะเป็นเพราะเข้าใจผิดอะไรกันมั่งอะไรแบบนี้นะครับถ้าจะมีแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวเนี่ยเราก็ควรไม่ใช่ควรอะเราก็คงจะรู้หรือจะเข้าใจนะลึกซึ้งเฉพาะเรื่องดีๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังสังเกตเห็นนะในความเป็นจริงของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะฉลาดในเรื่องดีๆท่านว่าจริงไหมแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็มักจะโง่คือไม่ฉลาดไม่รู้เท่าทันในเรื่องชั่วๆโดยเฉพาะเรื่องชั่วๆที่คนชั่วหรือคนที่ไม่ดีนะเป็นผู้แสดงออกหรือกระทำต่อตนเองนั่นเองพูดง่ายๆคือทีเรื่องดีๆแล้วก็ฉลาดครับแต่ไปเสียท่าคนชั่วทุกครั้งไปนี่คือมนุษย์ทุกวันนี้ในสังคมถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นผมมีคำอธิบายเช่นเดียวกันครับว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้เท่าทันคนชั่วเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราเนี่ยพากันรังเกียจคือเกลียดและกลัวคนชั่วคำว่าคนชั่วคือคนที่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือทำไม่ดีต่อตัวเรานั่นเองหรือมีนิสัยสันดานไม่ดีอย่างที่ท่านผู้ฟังเรียกกันเนี่ยนะครับมันพอเรามีเพื่อนสักคนนึงไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมชีวิตหรือว่าเพื่อนร่วมสังคมของตัวเองก็ตามครับพอเราเจอใครสักคนหนึ่งเขาทำชั่วกับเราปั๊บพอเรารู้เรารีบหนีทันทีเลยคำว่าหนีก็คือเอาตัวเองแยกออกมาจากความเป็นพวกเดียวกันแยกตนเองออกมาจากความเป็นมนุษย์ร่วมกันเสียเพราะรังเกียจเบียดฉันในความเป็นคนชั่วของเขา
และในขณะเดียวกันทั้งเกลียดและกลัวคนชั่วนั้นกลัวมันจะทำร้ายเอาในวันข้างหน้าเราก็ปฏิเสธการเป็นมิตรกับเขาพอปฏิเสธเสร็จแล้วเป็นไงครับเราก็เจอแต่คนดีๆในชีวิตจริงพอเพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนดีโอ้ยเป็นเพื่อนซีดีอกดีใจมีความสุขเหลือหลายเพราะอะไรฮะเพราะคบกับคนดีเนี่ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรงไม่ต้องคอยระวังและไม่ต้องเรียนรู้สิ่งใดเพราะว่าใครทำดีกับเราเรามีความสุขเรามีความพึงพอใจอยู่แล้วนั่นเองเนี่ยมนุษย์ก็เลยไปคอยระวังคนชั่วและไม่อยากเอาตัวไปเข้าใกล้หรือเวลาเขามาเข้าใกล้เราก็ผลักไสเขาออกไปเสียไกลห่างเชียวครับท่านผู้ฟังครับพอเรารังเกียจคนชั่วแต่เราคบหาแต่คนดีๆเราก็เลยสามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่เพียงว่าโอ้ดีมันเป็นอย่างไรคำว่าดีเป็นยังไงแปลว่าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามที่กระแสดงออกหรือกระทำแล้วเนี่ยมีความสุขเนี่ยมันเป็นแบบไหนเราก็เลยติดอกติดใจใครก็ตามทีที่เขาประพฤติดีต่อตัวเราและทำให้เรามีความสุขถูกไหมฮะเราก็เลยเก่งแต่เรื่องดีๆพอมีโอกาสต้องไปเข้าสังคมกับคนแปลกหน้าซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนชั่วเราก็พลาดท่าเสียทีให้กับคนชั่วซึ่งเป็นคนแปลกหน้าทุกทีไปนะที่พลาดท่าเสียทีเพราะเรารู้ไม่เท่าทันความชั่วหรือความไม่ดีของคนชั่วๆนั่นเองแหละครับแล้วถามว่าโทษใครครับโทษใครครับไปโทษไอ้คนชั่วมันได้ไหมก็คนชั่วมันเกิดมาเพื่อจะเป็นคนชั่วแล้วก็เอาบทเรียนชั่วๆมาสอนเรานั่นเองเพราะเขาก็เป็นครูคนหนึ่งของเราเหมือนกันเนื่องจากว่าก็อย่างที่เรากล่าวถึงแต่ตะกี้นี่ไงครับว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมานั้นต้องเรียนรู้ทั้งด้านดีและด้านชั่วคือต้องรู้ดีรู้ชั่วถ้าเราไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการที่เราปรารถนาจะเป็นคนดีเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติดีมันคืออย่างไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องมีทั้งสองด้านให้เรียนรู้เสมอครับว่าเอาดีมันเป็นอย่างนี้นะชั่วมันเป็นอย่างนี้นะถูกต้องไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาเกิดมาแล้วทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราเขาจึงน่าจะเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเรามากกว่านะครับมากกว่าจะไร้ค่าจนกระทั่งเราปฏิเสธนะเราผลักไสเขาออกไปจากความเป็นมนุษย์หรือผลักไสเขาออกไปจากการเป็นพวกเดียวหมู่เดียวเหล่าเดียวหรือทีมเดียวกันกับเราถูกต้องไหมล่ะครับเห็นไหมครับถ้าหากว่าเรารู้จักคิดตรงนี้นะครับมันจะทำให้จิตใจของท่านยอมรับความเป็นมนุษย์ของคนอื่นๆได้อย่างสบายๆและแน่นอนครับเมื่อจิตของท่านยอมรับไม่ปฏิเสธอย่างนี้จิตของท่านก็จะมีความสุขสงบที่เราเรียกว่ามีความปิตินะเมื่อเรามีความสุขสงบในจิตใจเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขพอเราอยู่เย็นเป็นสุขมันก็พลอยทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราหรืออยู่ในสังคมเดียวกันกับเราก็พลอยมีความสุขไปกับเราด้วยท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้เราจึงย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าขยะก็มีค่าคนชั่วก็มีค่าโดยเฉพาะคนชั่วก็คือคนที่เกิดมาเสมือนหนึ่งว่าเขาอาสาจะมาเป็นครูสอนเราถ้าเราเป็นคนฉลาดเราจึงต้องคบคนชั่วเข้าไว้ครับไม่ใช่ปฏิเสธคนชั่วอย่าไปเกลียดกลัวคนชั่วขอให้เราค่อยๆเรียนรู้เท่าทันความชั่วของเขาเพื่อจะสามารถทำให้เราป้องกันตัวไม่ให้เขาชั่วกับเราได้แล้วนั่นแหละครับท่านก็จะเป็นคนที่รู้เท่าทันคนชั่วได้อย่างแท้จริงสมกับที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วล่ะครับนะที่จะต้องเรียนรู้ทั้งดีและชั่วนี่คือสัจธรรมอีกบทหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านเป็นคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันในครั้งต่อไปเราจะมีวิธีอื่นที่จะช่วยทำให้ท่านมองเห็นว่าขยะก็มีค่าในขณะที่คนชั่วก็มีค่าอีกด้วยเช่นเดียวกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับคงยังจำได้นะครับในตอนที่แล้วเราได้ชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นและก็ได้ประจักษ์ไว้เรื่องหนึ่งว่าการมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบนั้นมันสามารถสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์คนที่เขาทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวเราซึ่งเรามองเห็นว่าเขาเป็นปรปักษ์กับตัวเราคือเป็นศัตรูของเรานะในความรู้สึกที่เรารังเกียจเดียดฉันกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งสังคมหรือมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะครับรู้จักมองด้วยตาที่สามคือมองซึ่งกันและกันด้วยปัญญาเพื่อมองหาคุณค่าในกันและกันให้พบแล้วเนี่ยมนุษย์จะมีความสุขจริงๆครับโดยเฉพาะไม่ได้มองเห็นแค่ว่าใครเป็นคนดีสำหรับเราแล้วคนนั้นเราจะดีตอบซึ่งแน่นอนครับมันก็จะนำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นกับทั้งตนเองและผู้อื่นได้แต่ทีนี้ในสังคมเนี่ยถ้าท่านสังเกตให้ดีท่านจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแก่กันและกันได้เสมอพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคนที่ทำไม่ดีต่อคนอื่นเขาเรียกว่าคนชั่วแล้วเราก็ทุกๆคนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคนชั่วของกันและกันได้เสมอถึงแม้ว่าจะรักกันปานจะกลืนกินสักเพียงใดก็ตามอันนี้คือสัจธรรมที่มันเป็นจริงนะครับเราไม่เอะใจกันบ้างหรืออย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับว่าคนที่เขามาหยิบยื่นบทเรียนหรือบททดสอบจิตสำนึกของเราด้วยการกระทำชั่วต่อตัวเรานั้นเขาคือคนสำคัญที่ผมกล่าวเอาไว้ทิ้งท้ายไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าเขาก็คือครูของเราแต่เป็นครูด้านลบหรือครูด้านชั่วซึ่งเวรกรรมของมนุษย์เราที่ไม่เข้าใจว่าคนชั่วคือครูที่เราจะต้องขอบคุณเขาได้ซ้ำไปเนี่ยนะครับนะกลายเป็นว่าเราไปมองเขาเป็นศัตรูไปก็เลยเวรกรรมที่ตกสู่ตัวเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็คือว่าเรามักจะไม่ฉลาดในเรื่องชั่วๆเราก็คือเราก็ไม่รู้เท่าทันคนชั่วเลยว่างั้นนะแต่ว่าเรากลับจะเป็นคนฉลาดและเป็นคนเก่งแต่ด้านดีเท่านั้นเองเนื่องจากว่าเราเลือกเรียนแต่สิ่งที่เราพอใจเราเลือกคบคนที่เราพอใจเท่านั้นเองคือคนที่เราพอใจหมายถึงคนที่เขาเป็นมิตรกับเรามีท่าทีที่เป็นมิตรและก็มีพฤติกรรมหรือจริตจักร้านที่ไม่เป็นที่ขัดหูขัดตาขัดอกขัดใจอะไรกับเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดกันมาหลายภพชาติแล้วแล้วก็เป็นมนุษย์กันมาในชาตินี้โตกันมาจนปูนนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เอะใจที่จะฉุกคิดที่จะเห็นสัจธรรมในบทใหญ่ของผมตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะจดจำหรือระลึกได้ในสิ่งที่ผมกล่าวนำไว้ในรายการนี้มา 2-3 ตอนติดต่อกันมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงตรงนี้ได้คนชั่วทั้งหลายที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับเราไปในทันทีแต่ทุกวันนี้เวลาใครทำไม่ดีหรือทำชั่วต่อตัวเรากลับไปพิพากษาเขามองว่าเขาไม่ใช่คนอะไรทำนองนั้นนะครับและนี่ก็คือการแบ่งแยกถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงจะต้องเรียนรู้ความจริงตรงนี้ว่าถ้าเราเป็นคนมีธรรมะจริงๆแล้วเราจะไม่ผลักไสใครอื่นที่เป็นมนุษย์ด้วยกันกับเราให้ไกลออกไปจากความเป็นมนุษย์ของเราอีกต่อไปเพราะการทำเช่นนั้นถ้ากับว่าเราสอบตกในการเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแน่นอนและชัดเจนที่สุดนะครับไม่ว่าท่านจะถือศีลครบกี่ข้อก็ตามแต่ถ้าหากว่าในหลักความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตในสิ่งที่ผมกำลังกล่าวถึงเนี่ยในชีวิตของท่านยังรักไม่เป็นคือยังรักไม่ได้แล้วก็ยังให้อะไรต่อมีอะไรแก่เพื่อนมนุษย์ไม่เป็นเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้เมื่อเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีสันติสุขก็คือทั้งในใจเราและในสังคมระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็จะไม่เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นอย่างที่เราประสงค์เห็นไหมฮะโลกใบนี้ก็เลยไม่เหมือนสวรรค์อย่างที่คิดมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันถ้าเราฉลาดที่จะดำเนินชีวิตแล้วเราจะต้องมานั่งคิดกันต่อไปอีกว่าเพียงแค่เรามองเห็นคนชั่วเป็นครูของเราได้เนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจและเราก็คงจะพร้อมให้อภัยในสิ่งที่ไม่ควรให้อภัยที่เขาทั้งหลายนะครับมากระทำต่อตัวเราได้อย่างสบายๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีค่าสำหรับเราเนี่ยเช่นญาติพี่น้องเราลูกหลานเราสามีเราภรรยาเราหรือพ่อแม่เราก็ตามนะครับคนเหล่านี้เวลาเขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยรายครับถ้าไม่มีกิเลสหนาปัญญานิ่มนะครับที่จะไปต่อสู้ตอบโต้หร
รือกระทำมิดีมิร้ายต่อคนที่เรารักเหล่านั้นในขณะที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ตามถูกต้องไหมฮะเราจะไม่เอาความเพราะเขาเป็นญาติพี่น้องเราเขาเป็นพ่อแม่เราเขาเป็นลูกหลานเราผิดกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็พร้อมจะให้อภัยถูกต้องไหมนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ซึ่งพฤติกรรมตรงนี้ครับมนุษย์ทุกคนจริงๆแล้วจะต้องสอบให้ผ่านในการที่จะแสดงออกซึ่งความรักในการที่จะแสดงออกซึ่งความเมตตาในการที่จะแสดงออกซึ่งการรู้จักให้อภัยแก่กันและกันไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนข้างบ้านเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านก็ตามอย่างนี้เป็นต้นการเป็นคนที่สมดุลจึงต้องเป็นเช่นนี้นะมันเมื่อตอนที่แล้วเราจึงชวนท่านผู้ฟังคิดชวนท่านผู้ฟังคุยเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าขยะก็มีค่าฉันใดคนชั่วก็มีค่าฉะนั้นโดยเฉพาะในประเด็นของการที่เราจะต้องเห็นคนชั่วเป็นครูของเราให้ได้โดยท่านต้องยอมรับความจริงว่าท่านเองเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นคนดีแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเป็นคนชั่วอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วของคนอื่นๆในสังคมนี้ถูกต้องไหมล่ะครับและทุกคนก็อยากจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราจึงต้องมองเห็นสัจธรรมตรงนี้ว่าถ้าท่านไม่มีครูหรือเพื่อนมนุษย์ที่เขาทำชั่วสอนท่านให้รู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรแล้วท่านก็คงจะรู้อยู่ด้านเดียวเท่านั้นเองว่าดีคืออย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ว่าไหนดีไหนชั่วไหนถูกไหนผิดในสภาวะที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับพระผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลทั้งหลายเนี่ยท่านก็ยังเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้มีด้านมืดและก็ด้านสว่างเอาไว้คู่กันเปิดโอกาสให้มนุษย์รู้จักร้อนรู้จักหนาวหรือร้อนหรือเย็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อจะให้เกิดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นก็คือการเรียนรู้ที่ฉลาดและแยบยลนั่นเองครับมันมนุษย์ทุกคนนะครับจึงต้องเข้าใจสัจธรรมตรงนี้ให้ได้ว่าอ๋อการที่โลกเรามีมืดกับสว่างหรือกับการที่โลกเรามีทั้งร้อนกับหนาวหรือร้อนกับเย็นคู่กันนั้นธรรมชาติหรือธรรมะเนี่ยต้องการเสี่ยมสอนมนุษย์ให้รู้จักฉลาดที่จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราไม่มีร้อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนาวมันเป็นยังไงและไอ้ที่เราสัมผัสอยู่มันร้อนจริงถ้าเราไม่มีด้านมืดมาคู่กับด้านสว่างเราก็จะแยกไม่ออกเหมือนกันว่าไหนมืดไหนสว่างในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีด้านถูกมาคู่กับด้านผิดให้เปรียบเทียบกันเราก็คงจะไม่รู้เหมือนกันว่าไหนถูกไหนผิดใช่ไหมล่ะครับมาจนถึงเรื่องดีกับชั่วเนี่ยเหมือนกันถ้าเราไม่มีดีมาคู่กับชั่วมนุษย์โลกเสรีของเรานี้ก็คงจะย่ำแย่ไปเหมือนกันนะครับเพราะเราจะไม่รู้ว่าไหนดีไหนชั่วเลยนะถ้าเราต้องการเกิดมาเป็นคนดีเราต้องรู้ด้วยว่าชั่วเป็นอย่างไรเราจะได้ละเว้นการประพฤติปฏิบัติไงไม่งั้นแล้วมนุษย์ก็จะทำตัวดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปเพราะไม่รู้ว่าดีเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนจึงถูกสร้างขึ้นมาให้มีสติปัญญาเพื่อจะให้เป็นคนฉลาดและแยบยลในการจะค้นคว้าแสวงหาความจริงในสิ่งที่ผมกล่าวถึงมาทั้งหมดเนี่ยครับและแน่นอนว่ามนุษย์เราจะสามารถเรียนรู้ในด้านดีด้านชั่วได้ก็คือมนุษย์จะต้องสอนกันเองครับสอนกันเองด้วยการปฏิบัติจริงเรียนรู้กันจริงๆว่าไหนดีไหนชั่วท่านผู้ฟังครับมันคนชั่วหรือคนที่อยู่ในสังคมของเราเนี่ยจึงเป็นคนที่มีค่าสำหรับเราอย่างชัดเจนแน่นอนเพราะผมกล่าวยืนยันกับท่านมา 2-3 ตอนแล้วนะครับทีนี้คุณค่าของคนชั่วก็คือคนที่ประพฤติไม่ดีกับตัวเราและทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นที่ผ่านมานั้นเรามองเห็นและยอมรับกันแล้วว่าเขามีค่าสำหรับเราจริงๆเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเพิ่งริจะเป็นผู้ประพฤติธรรมกันอยู่ไม่นานนักได้มีโอกาสที่จะสามารถปรับเปลี่ยนจิตใจของตนเองสามารถที่จะยกระดับจิตสำนึกของตนเองให้มองเห็นคนชั่วมีคุณค่าขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นผมจึงขอแนะนำแนวคิดแนวที่สองให้ท่านผู้ฟังได้เกิดการเรียนรู้ในครั้งนี้เอาไว้ด้วยนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องยอมรับความจริงว่าท่านผู้ฟังเองเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้กับเขาคนหนึ่งท่านเองก็มีความประสงค์ที่จะเป็นคนดีกับเขาคนหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านประสงค์จะเป็นคนดี
นะแล้วไม่มีคนชั่วเกิดมาแล้วดำเนินชีวิตอยู่เพื่อให้ตัวของท่านเองนั้นมีโอกาสได้คบหาสมาคมกับเขามีโอกาสได้เรียนรู้ความจริงด้วยตัวของท่านเองจากเขาซึ่งเป็นคนชั่วหรือคนที่มีโอกาสประพฤติดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปในชีวิตประจำวันอะไรเหล่านี้นะครับแล้วถ้าไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เผชิญแบบนี้ท่านจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวท่านเองเป็นพวกไหนคำว่าตัวท่านเองเป็นพวกไหนหมายถึงว่าตัวท่านเองเป็นพวกคนดีหรือเป็นพวกคนชั่วในที่นี้ผมหมายถึงคนชั่วก็คือคนที่ประพฤติไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นนะครับเพราะมนุษย์ชอบพิพากษากันว่าอย่างนั้นผมก็เลยขออนุญาตใช้ภาษาบ้านๆตามท่านไปด้วยกันละกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านเองจะต้องระลึกเอาไว้เสมอว่าถ้าท่านคบแต่คนดีโดยไม่ได้คบคนชั่วเลยแล้วก็ท่านก็ประพฤติดีตามเขาไปเนี่ยนะมันก็เป็นการประพฤติดีที่ประเภทรู้จริงเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้รู้แจ้งว่าดีกว่าหรือดีที่สุดหรือชั่วกว่าชั่วที่สุดมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับท่านจึงต้องให้มีการเรียนรู้ด้วยการคบหาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนนะครับเดี๋ยวคนนั้นก็ประพฤติดีเดี๋ยวคนนี้ก็ประพฤติชั่วหรือเดี๋ยวคนนี้ประพฤติดีแล้วเดี๋ยวก็ชั่วตามอะไรแบบนี้สลับคล้าวกันไปเนี่ยนะครับถือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติการแสดงออกหรือการกระทำของคนอื่นๆในด้านดีและด้านชั่วนั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวเราเป็นอย่างมากนะครับด้านดีผมก็ไม่อยากพูดถึงเพราะว่าท่านผู้ฟังพอใจอยู่แล้วแต่ว่าด้านชั่วที่ปกติเราเสียสมดุลทางอารมณ์ทันทีที่ใครประพฤติกับเราในด้านชั่วๆเพราะเราไม่พอใจเราไม่ชอบและเราไม่ยอมรับเนี่ยนะครับต่อไปนี้ขอให้คิดใหม่ครับที่ท่านยอมรับว่าท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาคนนั้นที่กำลังทำชั่วต่อตัวท่านเนี่ยท่านรู้ไหมครับท่านได้เกิดการเรียนรู้ว่าความชั่วมันคืออะไรการประพฤติชั่วเนี่ยมันคืออย่างไรโดยอาศัยเขาคนนั้นแหละครับเป็นผู้สื่อเป็นผู้สอนหรือเป็นผู้สาธิตให้ท่านดูแต่ว่าไม่ใช่ทำให้ดูอย่างเดียวเฉยๆครับมันทำต่อตัวท่านเองด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวท่านเองโดยจิตสำนึกของท่านเกิดการสั่นไหวไปตามการกระทำของเขานั่นก็คือเกิดการเรียนรู้ว่าความทุกข์ใจมันเป็นอย่างไรถ้ามีใครสักคนหนึ่งทำชั่วแบบนี้และในขณะเดียวกันมาให้ย้อนมองดูตัวเองด้วยว่าถ้าตัวเองเอาพฤติกรรมชั่วๆแบบนี้ไปกระทำต่อคนอื่นที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะก็คนอื่นๆที่ถูกท่านกระทำพฤติกรรมแบบเดียวกันที่เป็นพฤติกรรมที่เหลวไหลนี้เขาย่อมมีความทุกข์ไม่แตกต่างไปจากท่านที่กำลังมีความทุกข์เพราะถูกเจ้าหนี้มันกระทำที่ไม่ดีต่อตัวท่านอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับมันเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็เลยกลายเป็นว่าท่านสามารถจะบอกตัวเองได้ทันทีว่าอ๋อการที่เพื่อนมนุษย์คนนี้กระทำแบบนี้ต่อตัวท่านไอ้พวกนี้เป็นพวกชั่วนี่นาเมื่อรู้ว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกชั่วแล้วท่านก็มาก้มมองดูตัวเองว่าท่านไม่ประพฤติชั่วเหมือนตัวเขาทำนั่นแสดงว่าท่านก็อยู่ฝ่ายของคนดีใช่ไหมล่ะครับตรงนี้เองครับคือสิ่งสำคัญที่เราเองจะต้องเรียนรู้เอาไว้และคิดให้ได้ยอมรับให้เป็นนะครับว่าเมื่อเขาทำไม่ดีต่อตัวเราทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าอ๋อแท้แล้วเราเป็นคนดีนี่นานะครับผมจึงถามท่านผู้ฟังว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งมาช่วยพิสูจน์ให้เราได้เห็นอย่างมั่นใจได้เรียนรู้อย่างมั่นใจว่าเราเป็นคนดีโดยที่มีเขามาทำชั่วให้เราดูเป็นตัวเปรียบเทียบอย่างเนี้ยเขาน่าขอบคุณไหมครับเราสมควรจะตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการขอบคุณเขาใช่ไหมครับไม่ใช่ตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการเนรคุณเขาครับผมพูดอย่างนี้แรงไปไหมเอ่ยคำว่าตอบแทนพระคุณคนชั่วด้วยการเนรคุณพวกเขาคือทำอย่างไรครับก็ท่านผู้ฟังก็คงจะคุ้นชินกันอยู่และเห็นกันเป็นประจำนะครับในชีวิตประจำวันเช่นเวลาใครทำไม่ดีเราอาจจะเตะก้านคอมันอาจจะถีบมันหรืออาจจะแช่งด่ามันอะไรต่อมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือการเนรคุณนะครับถามว่าเรียกว่าเนรคุณทำไมก็ไม่เนรคุณได้ยังไงครับเราคุยกันมาตั้งยาวนานแล้วว่าใครที่ทำไม่ดีต่อตัวเราหรือประพฤติชั่วกับตัวเราเนี่ยและเราโกรธเกลียดแค้นเขานั้นแท้จริงแล้วเขาเป็นครูของเราและแท้จริงแล้วเขาก็มาช่วยแสดงให้เราเห็นเพื่อจะเกิดการเปรียบเทียบว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนดีขณะที่เขามาประพฤติชั่วเพื่อให้เราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วเมื่อเขามาประพฤติชั่วให้เราเห็นเป็นตัวอย่าง
เพื่อทำให้เราสามารถจะเชื่อมั่นในตัวเราได้ว่าเราเป็นคนดีที่แท้จริงโดยมีเขาเป็นตัวช่วยเนี่ยเขาก็คือผู้มีพระคุณของเราใช่ไหมล่ะครับเมื่อเขาเป็นผู้มีพระคุณของเราท่านผู้ฟังครับเขาควรจะได้รับการตอบแทนจากเราด้วยการถีบเขาด้วยการเตะเขาด้วยการผลักไสเขาออกไปจากความเป็นมนุษย์หรือความเป็นพวกเดียวกันกับตัวเราเช่นนั้นแหละครับหรือต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาด้วยพฤติกรรมขยะที่เหลวไหลกับเขากลับคืนไปหรือหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเขาต่อไปอย่างนี้จะไม่ได้ว่าเนรคุณได้ยังไงครับเขาดีกับเราเพราะมาแสดงออกตรงนั้นมาสอนเราตรงนั้นและมาช่วยยืนยันว่าเราเป็นคนดีตรงนี้ครับน่าขอบคุณเขาด้วยซ้ำน่าจะยกมือไหว้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะกับเขาไปด้วยต่อเขาไปด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะครับแต่นี่เรากลับทำในทางตรงกันข้ามผมถามท่านผู้ฟังอีกประเด็นหนึ่งครับว่าระหว่างเขากับเราเนี่ยเขาทำชั่วกับตัวเราเพราะเขาขาดสติหรือว่าเขาทำชั่วกับตัวเราเพราะนิสัยสันดานของเขาเป็นคนอย่างนั้นก็คือปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบต่อใครๆเขาอย่างนั้นเนี่ยอยู่เป็นกิจวัตรหรือเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาทำชั่วต่อตัวเราเพราะเขาไม่รู้ตัวของเขาใช่ไหมครับว่าพฤติกรรมที่เขาทำนั้นมันชั่วมันไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าผู้ฟังได้เรียนรู้จากคนชั่วว่าอ๋อทำแบบนั้นมันชั่วตัวเราต่างหากที่เป็นคนดีใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าไหนดีไหนชั่วแต่เรากลับต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาประเภทขิงก็ราข่าก็แรงเอ็งเลวมาข้าก็เลวไปและแถมกำไรเพิ่มขึ้นอีก2ดอกอย่างนี้เป็นต้นถามว่าใครเลวกว่ากันครับระหว่างไอ้คนนั้นที่มันทำไม่ดีกับท่านและตัวท่านเองที่ตอบสนองด้วยการทำไม่ดีกับเขากลับไปเห็นไหมครับเนี่ยนะนอกจากจะเนรคุณเขาแล้วเนี่ยท่านยังแสดงให้ใครต่อใครในโลกนี้มองเห็นว่าท่านเลวกว่าเขาอีกครับคำว่าเลวในที่นี้หมายถึงการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับต่อกันเราเรียกว่าเลวเนี่ยนะฮะมันท่านเองก็เลวกว่าเขาอีกเพราะอะไรครับเพราะว่ารู้ว่าไม่ดีแล้วยังไปทำกับเขาอีกนะโดยที่เขาขนาดเป็นคนสอนเนี่ยเรารู้ว่าไม่ดีหรือชั่วเนี่ยมันเป็นยังไงเรากลับไปทำอย่างนั้นอีกนี่ก็คือสิ่งที่ชวนคิดอีกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับยังมีสิ่งที่ชวนคิดให้มองเห็นคุณค่าของคนชั่วอีกนะครับพูดย้ำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกโอ้พูดไปพูดมามันเข้าตัวเองทั้งนั้นเลยก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะในชีวิตประจำวันเวลาเราคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยเราจะคิดกันอย่างนี้แล้วก็เราก็จะประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างนี้มาตลอดเลยคงต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยกันเสียใหม่ละครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและคนชั่วก็จะมีค่าสำหรับตัวเราและคนชั่วก็จะมีที่เหยียบยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้กับเขาเหมือนกันนะครับอีกประเด็นนึงครับที่ผมเห็นทีจะต้องคุยให้ท่านฟังการที่ท่านผู้ฟังเจอใครสักคนหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านแล้วจะทำให้ท่านไม่โกรธเขาเสมือนหนึ่งเห็นคุณค่าของเขานั้นผมอยากจะชี้เกร็ดเล็กๆให้ท่านได้คิดสักนิดหนึ่งครับว่าคนเราเนี่ยนะครับไม่อยากจะเป็นคนชั่วต่อคนอื่นหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าการเป็นคนชั่วต่อคนอื่นก็มีเหตุผลหลายข้อครับเช่นเป็นสันดานครับนะคือประพฤติอย่างนั้นกับใครมาตลอดอะไม่ว่ากับตัวท่านเองหรือกับใครๆก็ตามไอ้หมอนี่หรือยายคนนี้เขาจะต้องแสดงพฤติกรรมขยะก็คือทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อมนุษย์คนไหนๆหรือต่อใครเพื่อนเขาด้วยพฤติกรรมแบบที่ทำกับเรานี้ทั้งสิ้นนะครับนะหรืออาจจะเป็นเพราะเข้าใจผิดหลงผิดอะไรก็ตามพฤติกรรมที่ไม่ดีงามมันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยผมเอาประเด็นเดียวเพื่อชี้ท่านเห็นอย่างชัดเจนโดยประเด็นที่ว่าเป็นนิสัยด้านลบที่เราเรียกว่าสันดานของเขาเนี่ยเขาก็เลยประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทำใจให้สบายว่ายายมนุษย์คนนี้หรือตันมนุษย์คนนี้นะครับไม่ว่ามันจะคบหาสมาคมกับใครล่ะครับท่านผู้ฟังครับมันก็จะต้องแสดงจริตกิริยาที่เป็นขยะต่อใครที่เขาคบหาสมาคมด้วยเสมอไปล่ะครับไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีจิตที่สุขสงบคือมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเลยเพราะท่านฉลาดที่จะมองโลกคือมองโลกในแง่ดีมองคนในแง่ดีนะครับมองคนในแง่ดีหมายถึงมองคนชั่วว่าไม่ว่ากับมนุษย์คนไหนหรือกับเราก็ตามมันก็ชั่วแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละครับเพราะนิสัยสันดานมันเป็นอย่างนี้และในขณะเดียวกันเราก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยสันดานที่ไม่ดีของมนุษย์คนไหนๆก็ไม่ได้เสียด้วยสินอกจากจะแก้ไขขัดเกลานิสัยไม่ดีหรือสันดานที่ไม่ดีของตัวเราเองให้สำเร็จได้ก็เท่านั้นเองเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสบายอกสบายใจมากกว่าที่เราจะคิดแบบจิตมนุษย์ทั่วไปว่าถ้าใครมันทำไม่ดีกับเราเรา
เผลอไผลไปหลงผิดคิดว่าไอ้หมอเนี่ยมันทำชั่วหรือทำไม่ดีกับเราเกเรเหลวไหลกับเราแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกใบบนโลกใบนี้นะซึ่งนั่นเป็นการพิพากษาในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะคนเราเนี่ยเวลามันนิสัยไม่ดีเช่นมันเห็นแก่ตัวเนี่ยนะผมยกตัวอย่างแทนที่เขาจะเห็นแก่ตัวกับท่านคนเดียวท่านต้องคิดให้ได้ว่ามนุษย์คนไหนในโลกใบนี้ครับถ้าไอ้ตะไอ้คนนี้หรือตาคนนี้ไปคบหาสมาคมด้วยเขาย่อมต้องแสดงนิสัยเห็นแก่ตัวออกมากับใครเหล่านั้นได้ทั้งนั้นน่ะไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวใช่ไหมหรือปากเปราะเราะรานนั่นคือสันดานไม่ดีของคนคนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านหรือใครนะเขาจะต้องแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมด้านลบที่เป็นขยะที่เรียกว่าปากเปราะเราะรานกับใครต่อใครเขาได้เสมอไป

เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเราไปหลงผิดคิดว่าเขาเนี่ยทำชั่วกับเราแต่เพียงผู้เดียวนะกับคนอื่นในโลกนี้มันคงดีไปหมดอะแล้วก็ชั่วกับเราเหลวไหลกับเราแค่เพียงคนเดียวตามลำพังถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ท่านคิดนะครับหรือมนุษย์คิดเนี่ยมันก็น่าโกรธครึ่งน่าโกรธแค้นกันเหมือนกันนะครับแต่ในความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับใครเขาเลวในเรื่องใดหรือเหลวไหลในเรื่องไหนก็ตามกับมนุษย์คนไหนๆมันก็จะเหลวไหลมันก็จะเลวแบบนั้นไปหมดนะครับเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับการใช้สติปัญญาของท่านที่เราเรียกว่าตาที่3พยายามที่จะมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ประพฤติดีหรือคนคนนั้นจะเป็นคนที่ประพฤติไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามไม่เหมาะสมต่อตัวเราก็ตามเราก็ยังจะสามารถยอมรับในความเป็นมนุษย์ของเขาได้เราก็จะยอมรับในความเป็นคนที่มีคุณค่าของเขาได้นะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่สั่นไหวไปกับสิ่งเหลวไหลที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราจนทำให้เราควบคุมสติของเราไม่ไหวควบคุมอารมณ์รู้สึกของเราไม่ได้เนี่ยนะครับนะถ้าอย่างนั้นก็เสียสมดุลไปเราก็แย่เหมือนกันความทุกข์ก็รุมเร้าขึ้นมาในหัวใจถ้าท่านผู้ฟังเป็นมนุษย์ที่จะต้องเข้าสังคมกับเพื่อนมนุษย์ตั้งมากมายนะครับเรื่องที่เรากล่าวต่อเนื่องกันมาสองสามวันและเห็นทีจะต้องกล่าวกันต่อไปในวันหน้าด้วยเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านสนใจไว้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับท่านมากการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมย่อมมีการทะเลาะเบาะแว้งกันการขัดแย้งกันการรังเกียจเดียดฉันกันก็จะไม่มีเราจะสามารถดำเนินชีวิตร่วมกันเราจะสามารถทำงานร่วมกันเป็นบริษัทเดียวกันเป็นองค์กรเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างมีความสุขเป็นแน่นอนนะครับเพราะเรารู้จักมองหาคุณค่าของกันและกันให้พบถึงแม้เขาจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไปชั่วขณะเพราะเขาทำไม่ดีกับตัวท่านแต่ท่านก็สามารถวิเคราะห์เจาะลึกคิดด้วยปัญญามองหาความหมายในตัวเขาจนได้พอได้คำตอบแล้วจิตของท่านก็จะสุขสงบสมดังเจตจำนงทุกประการสำหรับการมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ในลีลาต่อไปผมยังมีมุมใหม่ๆให้ท่านได้ฟังอีกพรุ่งนี้วันต่อไปติดตามกันอีกครั้งนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรม

เพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เราก็ยังจะต้องพูดถึงแนวคิดในการที่ท่านผู้ฟังจะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งในจิตใจตนเองและเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ท่านเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะครับนะกันต่ออีกเพราะว่ามันยังมีเรื่องจะต้องคุยกันอีกนิดหน่อยในอันที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าหรือมองเห็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในสายตาของท่านไม่ว่าไอ้มนุษย์คนนั้นจะเป็นคนที่ทำไม่ดีต่อตัวท่านทำให้ท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นในหลายวันหรือในอดีตการที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้หรือวันหน้าและไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆก็ตามเพราะท่านสามารถถ้าท่านสามารถที่จะมองเห็นคุณค่าและยอมรับว่าเขามีคุณค่าสำหรับตัวท่านไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนชั่วต่อตัวท่านหรือเป็นคนดีคนชั่วของท่านก็ตามเนี่ยนะครับตัวเรานั่นแหละครับจะเป็นคนแรกที่ประสบความสุขซึ่งหลายตอนที่ผ่านมาผมได้กล่าวถึง2มุมมองใหญ่ๆแล้วนะครับที่จะชวนท่านคิดชวนท่านคุยเพื่อให้ท่านนำไปสู่การปรับจิตสำนึกของท่านที่จะมองโลกในแง่ดีและนำพาสิ่งที่ดีๆที่เรียกว่าความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจท่านในชีวิตของท่านและในสังคมเดียวกันกับท่านนะไม่ว่าคนคนนั้นที่ท่านคบหาสมาคมด้วยก็จะเป็นใครก็ตามสองวิธีคิดหรือสองแนวคิดที่ว่าประกอบด้วยแนวคิดแรกก็คือเราจะต้องยอมรับให้ได้ว่าคนชั่วก็คือครูของเราเมื่อเขาเป็นครูของเราสอนให้เรารู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรขณะที่เราก็มีเพื่อนมนุษย์ที่ดีๆและสอนให้เรารู้ว่าดีเป็นอย่างไรมันก็จะทำให้ท่านเป็นมนุษย์ที่ฉลาดขึ้นคือฉลาดเพราะรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดเหมือนดั่งที่ธรรมชาติสอนให้ท่านรู้ว่าไหนมืดไหนสว่างไหนร้อนไหนเย็นหรือไหนร้อนไหนหนาวนั่นเองล่ะครับนั่นคือวิธีแรกหรือแนวคิดแรกแนวคิดต่อมานะในประการที่สองก็คือผมชี้ให้ท่านมองเห็นช่องทางที่จะทำใจได้อย่างมีความสุขขณะที่กำลังจะเกิดทุกข์เพราะตัวเพื่อนมนุษย์บางคนกำลังกระทำไม่ดีไม่งามหรือกระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อตัวท่านเองซึ่งบางครั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขานั้นมันยากเกินแก่การให้อภัยด้วยการใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์ธรรมดาทั่วไปด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการใช้ตาที่สามคือการใช้ปัญญาที่เป็นทิพย์คือใช้ปัญญาที่ฉลาดเฉลียวคิดเพื่อที่จะหาสัจธรรมให้พบจะนำให้ท่านจิตสุขสงบได้อย่างไม่ยากเย็นเราชี้ให้ท่านเห็นว่ามนุษย์คนใดก็ตามถ้าเขามีนิสัยส่วนตัวทางด้านลบคือนิสัยที่ไม่ดีที่ท่านเรียกว่าสันดานติดตัวเขาอยู่เนี่ยไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามนะครับเขาย่อมจะแสดงพฤติกรรมที่ติดตัวของเขาทางด้านลบที่เราเรียกว่าพฤติกรรมขยะนั้นกับมนุษย์คนไหนๆก็ได้ไม่ใช่เฉพาะตัวท่านเองแต่เพียงคนเดียวในโลกใบนี้ถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็จะไม่โกรธขึ้นเขาท่านก็จะไม่โกรธแค้นเขาท่านก็ไม่คิดจะถือสาหาความเขาเป็นอย่างแน่นอนหรือถ้าจะโกรธขึ้นเขาไม่พอใจเขาก็แค่หงุดหงิดอารมณ์เสียหน่อยเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่จะไม่ทำให้จิตของท่านเตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ร้ายๆที่เห็นทีจะต้องคิดต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาอย่างรุนแรงกลับไปบ้างหรือไม่งั้นก็หลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกันกับเขามันจะทำให้ท่านเป็นผู้ที่ไม่สามารถจะสอบผ่านการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงได้ครับเพราะการประพฤติธรรมนั้นเราก็กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆของรายการเทียบทิพมงคลธรรมกันไว้แล้วนะครับว่าธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติหมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่งไม่ใช่หมายถึงการแบ่งแยกหรือการทำให้เกิดการแตกแยกขึ้นมวลมนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับแต่ละคนก็เหมือนกับหนึ่งสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ครับเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนให้ได้ไม่ใช่ว่าใช้แต่ความรู้สึกหรือใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นตัวชี้วัดตัดสินนะในความดีงามหรือในความพอใจในระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับมันตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราก็เลยชี้ให้เห็นไปสองประเด็นนะครับนะทีนี้มาถึงประเด็นที่3ในตอนที่แล้วเราก็ชี้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รายเห็นอีกว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนที่ข้างตัวเราปกติก็เป็นคนดีๆกันอยู่นะครับ
แต่บางทีเขาก็กระทำผิดคิดชั่วกับตัวเราได้เหมือนกันนะแม้กระทั่งคนแปลกหน้าผู้มาใหม่ก็บางทีก็เอาสิ่งชั่วร้ายเหลวไหลมาฝากให้กับเราในชีวิตของเราเช่นเดียวกันตรงนี้เรามีแนวคิดอย่างไรครับที่เราชี้ช่องไว้ในเดือนในวันที่ผ่านๆมาในตอนเก่าๆที่เราคุยกันไว้เราก็ชี้ช่องให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขกับการได้คิดว่าการที่เขาเองนั้นมาทำชั่วต่อตัวท่านก็เพราะว่าเขาเองนั้นเสมือนหนึ่งมาให้ท่านได้พิสูจน์ให้ท่านได้เปรียบเทียบให้ท่านได้เรียนรู้นะครับว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนดีจริงหรือเปล่าถ้าท่านเป็นคนดีจริงท่านก็จะต้องเป็นผู้ประพฤติในทางตรงกันข้ามหรือในทางกลับกันกับที่เขาประพฤติเช่นถ้าทุกวันนี้ท่านปฏิบัติตนเองอยู่นะในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านก็ไม่รู้หรอกว่าตัวท่านเป็นคนดีมากดีน้อยหรือเป็นคนเลวหรือเป็นคนเลวไหลเอากับเขาหรือไม่แต่ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งนะหรือครั้งใดครั้งหนึ่งมีเพื่อนมนุษย์คนอื่นมากระทำในสิ่งที่เลวไหลชั่วร้ายต่อตัวท่านท่านก็สามารถจะคอนเฟิร์มก็แปลว่ายืนยันได้ทันทีว่าอ๋อเราไม่ได้ประพฤติเราไม่ได้ปฏิบัติเยี่ยงพฤติกรรมที่เขากระทำต่อตัวเราซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เหลวไหลนั่นแสดงว่าเราสบายใจได้เรายืนยันตนเองได้อย่างมีความสุขว่าเราคือคนดีแฮะที่เราเป็นคนดีเพราะอะไรเพราะเรามีเขามาทำชั่วให้เราเห็นเพื่อแสดงบทบาทของการเป็นคนชั่วให้ตัวเราได้เปรียบเทียบนั่นเองนะมันพอเราได้เรียนรู้ว่าเราเป็นคนดีเราก็มีความสุขแต่ในทางกลับกันครับถ้าหากว่าเขามากระทำความชั่วต่อตัวเราแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อเขาทำชั่วกับตัวเราแล้วมันทำให้เราเกิดความทุกข์อย่างเนี้ยเราก็จะได้ก้มมามองดูตัวเราเองว่าอ้าวแล้วตัวเราล่ะในชีวิตประจำวันทุกวันนี้หรือว่าในขณะนี้เนี่ยเรายังมีพฤติกรรมขยะแบบที่เขาทำต่อตัวเราติดตัวอยู่บ้างหรือไม่ถ้ามันติดตัวอยู่บ้างนั่นแสดงว่าท่านผู้ฟังก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขและปรับปรุงตัวเราเองทันทีใช่ไหมโดยมีตัวเขานั่นแหละมาเป็นตัวกระตุ้นหรือปลุกเร้าเราทำให้เราได้เกิดประโยชน์ตรงมาตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมล่ะครับหรือถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเห็นว่าเราก็ดีพอสมควรแล้วแต่ว่าเราน่าจะปฏิบัติตนให้ดีกว่าทุกวันนี้ได้อีกเนาะตัวเขาการที่เขามาทำไม่ดีกับตัวเราก็เท่ากับว่ามาช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีสำนึกที่จะรู้จักพัฒนาตัวเราเองนั่นเองเห็นไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าการพัฒนาตัวเราเองนั้นหมายถึงการที่เราดีอยู่แล้วแต่เราก็จะต้องพัฒนาตัวเราให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างนั้นเองแต่ถามว่าถ้าเราไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้เลยว่าตัวเราเนี่ยนะดีมากดีน้อยแค่ไหนระดับใดการที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปอีกมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมล่ะครับเพราะบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนที่ดีแล้วเราเป็นคนที่เหมาะสมแล้วเราเป็นคนที่เป็นยอดเป็นเยี่ยมกว่ามนุษย์คนอื่นๆแล้วอย่างนี้ครับมันก็จะนำไปสู่การเป็นคนหลงตัวเองไปในที่สุดด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ฉลาดนะครับก็คงจะไม่สร้างโอกาสที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามให้กับตัวเองด้วยการปล่อยตัวปล่อยใจไม่คิดจะเรียนรู้อะไรๆในการจะยกระดับหรือจะพัฒนาตัวเองกับเขามั่งเลยเป็นแน่แท้ละว่ากันอย่างนั้นนะครับมันคนฉลาดเนี่ยเขาจึงต้องมีการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตัวเองเอาไว้เสมอเพราะว่าถึงแม้มนุษย์จะเป็นคนดีแล้วแต่ว่ามนุษย์เราก็มีหน้าที่จะต้องทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิมดีกว่าและดีที่สุดเห็นไหมครับไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวนะต้องให้ดีกว่าและก็นำพาตนเองไปสู่การเป็นคนที่ดีที่สุดของใครๆเขาด้วยนั้นการที่ท่านมีคนชั่วมาช่วยยืนยันว่าตัวท่านเป็นคนดีมากน้อยในระดับใดมันก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านเองครับถ้ามองในมุมนี้และคิดในมุมนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ท่านเกิดสำนึกที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองจนกระทั่งนำไปสู่ขั้นสูงสุดคือดีแล้วก็พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปอะไรเป็นต้นนะนี่ก็คือช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเองหรือท่านผู้ประพฤติธรรมเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็สามารถจะมีความสุขอยู่กับความเป็นคนดีของตัวเองในระดับใดอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากสองสามช่องทางที่เป็นแนวคิดในอันที่จะประดิษฐ์ประดอยความสุขความภูมิใจนะในตนเอง
ในอันที่จะนำมาซึ่งความมีสันติสุขในจิตใจตนและคนอื่นๆเข้าได้ในบ้านปลายเนี่ยนะครับในช่องทางที่3เราจะต้องมองให้ออกหรือบอกตัวเราเองให้ได้ว่าใครก็ตามทีที่เขาเป็นคนชั่วของเราไม่ว่าจะชั่วถาวรหรือว่าจะชั่วเป็นครั้งคราวหรือนานๆชั่วทีนะคำว่าชั่วแปลว่าประพฤติเลวไหลกับเรานะครับจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามความหมายของมันหมายถึงอย่างนี้ผมย้ำอีกครั้งก็แล้วกันนะเราจะต้องมองให้ได้ว่าการที่เขาประพฤติชั่วหรือประพฤติไม่ดีกับตัวเรานั้นเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมาช่วยสอนให้เรานะรู้ดีรู้ชั่วอย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับให้รู้ว่าไหนดีไหนชั่วเพื่อให้เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนเลยนะแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ซ้ำๆอยู่เรื่อยนะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการที่เราจะเรียนรู้ให้รู้ดีรู้ชั่วกันไปเลยเนี่ยมันจะต่างกันกับในช่องทางแรกที่ผมเคยแนะเน้นผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไปแล้วในช่องทางแรกนั้นก็คือการที่มีคนชั่วมาทำชั่วกับตัวเราเพื่อให้เรารู้จักว่าไหนดีไหนชั่วเฉยๆครับให้รู้พื้นๆนะครับว่าไหนดีไหนชั่วอ๋ออย่างนี้ดีอ๋ออย่างนี้ชั่วครับแต่ในประเด็นในประการล่าสุดที่ผมกำลังกล่าวถึงอยู่ในขณะนี้ความหมายจะลึกซึ้งไปกว่านั้นครับมันลึกซึ้งไปถึงการเข้าถึงและการเข้าใจในความหมายของเราครับคำว่าเข้าถึงและเข้าใจแปลว่ารู้จริงรู้แจ้งในเรื่องดีเรื่องชั่วนั่นเองครับทีนี้ถามว่าเราจะเข้าถึงและเข้าใจหรือที่เราเรียกว่ารู้จริงรู้แจ้งในเรื่องดีๆและเรื่องชั่วๆนั้นนะถ้าหากว่าเราไม่มีคนชั่วมาเป็นผู้กระทำต่อตัวเราโดยตรงทำให้เราเกิดการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดขึ้นมาว่าถ้าเขาทำชั่วเนี่ยอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราก็จะสั่นสะเทือนเป็นลบแต่ถ้าเขาทำดีกับตัวเราการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราก็จะเป็นบวกถูกต้องไหมครับอย่างนี้ครับถ้าเรารู้ว่าชั่วมันคืออย่างไรด้วยการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวเราเองถ้าเราเรียนรู้ว่าดีคืออย่างไรด้วยการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวเราเองเราจะสามารถรู้จริงและรู้แจ้งได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าที่จะแค่ดูเห็นหรือสัมผัสรู้ดูเห็นเฉยๆว่าไหนดีไหนชั่วถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเหมือนดังการที่ท่านผู้ฟังจะอธิบายให้ใครสักคนหนึ่งฟังว่าความปิติสุขอันหมายถึงความอิ่มเอิบเบิกบานในจิตใจเนี่ยมันคืออย่างไรต่อให้ท่านผู้ฟังสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเชี่ยวชาญและมีความสามารถเพื่อที่อธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยการมีความอิ่มเอิบเบิกบานที่เราเรียกว่าปิติสุขในจิตใจนั้นมันคืออย่างไรก็ตามมันก็แค่ทำให้คนทั้งหลายเนี่ยมีความเข้าใจแต่ไม่สามารถจะเข้าถึงซึ่งความปิติคือความอิ่มเอิบเบิกบานในสภาวะจิตของเขาได้ถูกต้องไหมครับเพราะแค่ฟังคำอธิบายมันไม่ได้หมายถึงเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจหรือทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดขึ้นมาจริงๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่จะเรียนรู้ให้รู้ดีรู้ชั่วอย่างกระจ่างเขาเรียกว่าอย่าง enlightenment คือรู้แจ้งได้เนี่ยนะครับมันจะต้องสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตนเองเท่านั้นเองครับเราจึงจะสามารถยืนยันได้ว่าเป็นอย่างไรนะความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงมันสู้เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะครับจะให้ใครมาให้นิยามอย่างไรให้ความหมายอย่างไรท่องกันจนขึ้นใจอย่างไรมันก็สู้ที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยจิตของตัวเองไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีคนชั่วนะมาทำให้เราเกิดการสั่นสะเทือนในจิตใจของเราในด้านลบเพื่อจะเป็นการตอบสนองการประพฤติชั่วของเขาเนี่ยมันทำให้ท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้เลยว่าอ๋อนะถ้าทำชั่วแล้วผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของคุณมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าทำความดีงามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนอื่นๆอันเกิดจากการหยิบยื่นสิ่งที่ดีงามเป็นเงื่อนไขให้เขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรเห็นไหมฮะมนุษย์ทุกคนเกิดมาจึงต้องรู้กระจ่างเขาเรียกว่ารู้ให้แจ้งรู้ให้จริงแล้วก็ต้องรู้ให้แจ้งด้วยนะมันเป็นแนวคิดหนึ่งซึ่งเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราสามารถที่จะมองเป็นเห็นได้เราจะมีความสุขกันอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการที่คนเราจะมีจิตที่มีความสุขก็คือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันในสังคมเดียวกันนั้นมันมีวิธีมากมายหลายวิธีและวิธีล่าสุดที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ก็คือการพยายามมองหาคุณค่าของสิ่งที่ไร้ค่าให้พบ
จะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขได้อย่างสบายๆโดยเฉพาะมองเห็นคุณค่าของคนที่ประพฤติไม่ดีกับเราที่เราเรียกว่าคนชั่วเนี่ยนะครับเราคุยกันมายาวมากเพราะว่าปัญหาของมนุษย์เราในสังคมเดียวกันเนี่ยมันมีทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีมันจะมีทั้งคนที่ทำดีและคนที่ทำชั่วต่อตัวเราเป็นกิจวัตรและในขณะเดียวกันเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ดีของเราเป็นกัลยาณมิตรของเราก็ยังมีโอกาสประพฤติผิดคือประพฤติชั่วต่อตัวเราได้เหมือนกันไม่ต่างกับที่เราก็จะปฏิบัติต่อเขาเช่นนั้นเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะต่างคนต่างก็เป็นครูของกันและกันนั่นเองนะครับไม่ใช่อะไรนะแต่ที่ผ่านมาที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันสร้างความเป็นเอกภาพในองค์กรเดียวกันในสังคมเดียวกันไม่ได้มีความสมานฉันท์กันไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันด้วยหลักการหรือหลักคิดอย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเอาไว้เป็นเบื้องต้นมาตลอดเนี่ยนะครับมันถ้าหากว่าท่านคิดตามไปด้วยระหว่างที่ผมกล่าวแต่ละมุมมองแต่ละแนวคิดแนวเนี่ยบางมุมมองท่านอาจจะรู้สึกขำในใจของท่านด้วยซ้ำว่ามันเป็นมุมมองที่สำคัญเนาะแต่แล้วเรามองข้ามมันไปได้อย่างไรตรงนี้ครับเป็นเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเอาตัวเองเป็นหลักนะครับเอาตัวเองก็คือเอาอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตใจของเราเป็นหลักแต่เราไม่ได้เอาเหตุผลเราไม่เอาสติปัญญาของเราเป็นหลักถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็คิดไม่เหมือนกันแล้วแน่นอนครับมันสิ่งดีๆที่เรากล่าวถึงมาทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องระลึกเอาไว้ให้ได้เสมอตอนท้ายของการกล่าวถึงในวันนี้เราอยากจะสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าคนชั่วเนี่ยนะครับมีค่าจริงๆนะครับถ้าเราจะพูดกันแบบไม่ใช่เป็นวิชาการเนี่ยผมอยากจะย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงว่าท่านผู้ฟังเองปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวท่านผู้ฟังเองมักจะจำคนชั่วได้นานแต่มักจะลืมคนดีๆได้อย่างว่องไวนั่นคือเรื่องหนึ่งครับเอาอย่างนี้ละกันครับในที่ทำงานของท่านเนี่ยครับท่านไปทำงานในที่ทำงานท่านต้องมีเพื่อนที่ท่านรักมากที่สุดและแน่นอนผมเชื่อว่านะครับเกือบทุกท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะถ้าหากว่าท่านเป็นคนทำงานในบริษัทในโรงงานหรือท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมในหมู่บ้านเดียวกันก็ตามท่านก็จะต้องมีใครบางคนนะครับที่ท่านมีความรู้สึกว่านะเขาทำไม่ดีกับตัวท่านชนิดที่เรียกว่าบางครั้งบางคนกล่าวว่าตายแล้วยังไม่อยากจะเผาผีซึ่งผมไม่อยากจะให้ท่านเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าท่านทำอย่างนั้นเนี่ยจิตใจของท่านจะไม่มีวันสงบสุขครับจะเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดนะหรือประเภทที่ว่าโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติอะไรพันอย่างนั้นนะครับมันเป็นการบ่งชี้ให้ท่านได้เห็นว่าท่านเนี่ยรักเขามากท่านมองเห็นคุณค่าเขามากนะครับคนเราเนี่ยเวลารักกันมากก็ต้องคิดถึงกันมากใช่ไหมท่านผู้ฟังครับวันใดก็ตามทีที่เพื่อนร่วมงานที่นั่งทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกันในบริษัทเดียวกันหรืออยู่ในห้องทำงานเดียวกันเนี่ยวันใดที่เขาไม่มาทำงานวันนั้นท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นว่าตัวเองเนี่ยจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นครับเช่นเวลาเดินไปเดินมาในห้องทำงานเดียวกันก็สายตามักจะแอบเหลือบไปมองเก้าอี้ที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นโต๊ะทำงานของเขาอยู่เสมอหรือถ้าว่าทำงานกันอยู่คนละห้องนะครับเวลาท่านเดินผ่านห้องทำงานของเขาท่านก็อดจะชะม้ายชายตาเหลือบแลเก้าอี้นั่งของเขาที่ว่างเปล่าอยู่ตลอดท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเขาคนนั้นซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านเป็นคนที่ไม่มีค่าหรือตะกี้ยังไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับหรือเป็นเพื่อนบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยครับเวลาท่านนั่งรถผ่านบ้านเขาหรือถีบจักรยานผ่านบ้านเขาเดินผ่านบ้านเขาขี่รถอีแตนหรือรถเครื่องผ่านบ้านเขาอะไรเงี้ยนะท่านก็จะต้องอดชำเลืองมองนะไปที่บ้านของเขาไม่ได้ถามว่าการที่ท่านหันไปมองสิ่งใดแสดงว่าท่านต้องสนใจและใส่ใจในสิ่งนั้นใช่ไหมเช่นถ้าท่านสนใจนะแก้วแหวนเงินทองของสวยๆท่านก็จะหันไปมองไปจ้องไปมองสิ่งที่เป็นแก้วแหวนเงินทองและของสวยๆนั้นเสมอจริงไหมครับต่างกันกับการที่ท่านเดินผ่านก้อนอุจจาระเนี่ยผมอยากจะเรียนถามว่าท่านจะมองจ้องก้อนอุจจาระอันไม่เจริญหูไม่เจริญตาไม่เจริญใจนั้นบ้างไหมแค่ท่านเห็นและท่านก็ทำหน้าเบ้กลั้นหายใจแล้วก็มองผ่านมันไปถูกต้องไหมครับเนี่ยครับผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังยังหันไปมองยังหันไปสนใจแม้กระทั่งเก้าอี้ที่ว่างเปล่าหรือบ้านที่ปิดประตูสนิทของเขาเนี่ยนั่นแสดงว่าท่านให้ความสำคัญกับเขาแล้วนะครับมันคนที่สำคัญหรือของที่สำคัญสำหรับท่านนั่นก็แสดงว่าเป็นของที่ท่านรักเป็นของที่ท่านชอบเป็นของที่ท่านต้องประสงค์ใช่ไหมล่ะครับเห็นไหมฮะคุณค่ามีไหมมีแน่นอนถามว่าถ้าเขาไม่มีค่าไม่มีราคาค่างวดอะไรมันจะทำให้ท่าน
ปใส่ใจหันไปถึงขนาดหันไปมองเชียวหรือครับเนี่ยนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมยังเคยเล่าให้หลายๆคนฟังว่าเพื่อนร่วมงานในบริษัทเดียวกันในโรงงานเดียวกันเนี่ยนอกจากเราจะเหลือบมองเก้าอี้ที่ว่างเปล่าของเขาแล้วเนี่ยนะครับพอมองทีไรมันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของท่านครับมองไปที่เก้าอี้ที่ว่างเปล่าของเขาทีไรเพราะวันนี้เขาไม่มาทำงานใช่ไหมมันทำให้เราคิดถึงเขาทุกทีเลยครับมองเก้าอี้ที่ว่างเปล่าของเขาทีไรจิตใจของท่านก็พลอยไปคิดถึงเขาทุกทีการที่เรามองเขาแล้วเราคิดถึงเขาเนี่ยท่านผู้ฟังยังจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าท่านไม่รักเขาหรือจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าท่านมองเห็นเขาไม่มีคุณค่าถูกต้องไหมครับการมองไม่เห็นเขานั่งอยู่ที่เก้าอี้เพราะรู้ว่าวันนี้เขาไม่กลับบ้านเขาไม่มาทำงานนะแสดงว่าท่านใส่ใจเขาตั้งมากมายนั่นคือการให้คุณค่าแก่เขาคนนั้นแล้วและในขณะเดียวกันวันทั้งวันนะครับผ่านโต๊ะเขาทีไรก็เหลือบมองทีไรก็คิดถึงเขาทุกทีการที่เขามีค่าพอแก่การคิดถึงสำหรับคนอย่างท่านเนี่ยท่านจะปฏิเสธว่าเขาไม่มีคุณค่าได้อย่างไรถูกไหมครับตรงกันข้ามครับกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนไม่ดีขอโทษเป็นคนดีเป็นเพื่อนซี้กันเนี่ยครับวันนี้เขาไม่มาทำงานท่านสนใจเขาแค่ประเดี๋ยวประดาวอ๋อเพื่อนเราคนนี้ไม่มาทำงานเพราะเป็นเพื่อนที่แสนดีแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะไม่สนใจเก้าอี้ที่ว่างเปล่าของเพื่อนของท่านอีกเลยเพราะท่านรู้สึกเฉยๆครับกับเพื่อนดีๆที่เขาลางานหยุดงานหรือขาดงานไปในวันนั้นซึ่งมันต่างกันกับการที่มีเพื่อนชั่วๆที่เขาลางานขาดงานไปอย่างที่ผมกล่าวคือเดินผ่านเก้าอี้ที่ว่างเปล่าเขาทีไรท่านจะเหลือบมองไปทุกทีเลยมองทีไรก็คิดถึงเขาทุกทีนะใช่ไหมนะท่านผู้ฟังครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับการมีคุณค่าของเพื่อนที่ไม่ดีของท่านเนี่ยนะครับวันใดที่เขาไม่มาทำงานเวลาท่านคิดถึงเขาไม่ว่าเวลาใดที่เดินผ่านเก้าอี้หรือโต๊ะที่ว่างเปล่าของเขาท่านคิดถึงเขาไม่ใช่คิดถึงธรรมดาครับคิดถึงเขาแล้วท่านยังเป็นสุขมากกว่าคิดถึงเพื่อนที่ดีๆและวันนี้ไม่มาทำงานซะด้วยซ้ำถามว่าทำไมอาจารย์ปริญญาถึงกล่าวเช่นนั้นอยากจะเรียนท่านว่าเวลาเพื่อนชั่วๆไม่มาทำงานเนี่ยนะครับเวลาท่านคิดถึงเขาหรือพูดถึงเขาท่านมักจะพูดถึงและสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกหรือจิตสำนึกของท่านอย่างไรครับพอรู้ว่าเขาไม่มาทำงานหรือเห็นว่าเขาไม่มานั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขาในวันนี้และรู้ว่าทั้งวันเขาจะไม่มานั่งตรงนี้นะครับท่านจะรู้สึกว่าโอ้ยดีใจจังเลยที่วันนี้ยายคนนี้ไม่มาทำงานแน่ดีใจจังเลยที่อิตาลีมันไม่มาทำงานโอ้ฉันมีความสุขเหลือเกินท่านผู้ฟังครับคิดถึงใครสักคนหนึ่งและมีความสุขเนี่ยเขาคนนั้นไม่มีค่าสำหรับท่านจริงหรอครับคนที่ท่านคิดถึงส่วนมากจะเป็นคนที่ท่านรักใช่ไหมนะครับและขณะที่ท่านบอกตัวเองว่าไอ้หมอเนี่ยฉันเกลียดมันมากเลยแต่ฉันก็คิดถึงมันอยู่ผมถามท่านผู้ฟังว่าตัวท่านน่ะสับสนในตนเองอยู่หรือเปล่าการที่เราเกลียดใครแล้วเราดันไปคิดถึงเขาอยู่ตลอดทั้งวันคิดถึงเขาแล้วมีความสุขคือดีใจจังเลยที่ไอ้หมอนี่ไม่มาทำงานเนี่ยนะถามว่าที่ท่านยืนยันตัวเองว่าท่านเกลียดเขาแล้วมองว่าเขาเนี่ยไม่มีราคาค่างวดอะไรเลยเนี่ยท่านกำลังสับสนกับตัวเองจริงๆใช่หรือไม่สับสนตรงที่ว่าแท้แล้วเนี่ยท่านมองเห็นคุณค่าของเขาแท้แล้วเนี่ยท่านรักเขามากกว่ารักเพื่อนที่ดีๆหรือเพื่อนซีที่ไม่มาทำงานแล้วคิดถึงแป๊บเดียวแล้วก็ลืมเขาไปทั้งวันเลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะครับมันตรงนี้ครับมุมมองแบบนี้ถ้าเรารู้จักคิดและคิดเป็นถามว่าเราจะมีความสุขไหมล่ะครับมันต่อไปนี้ในการดำเนินชีวิตนะครับถ้าท่านอยากสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของท่านและในจิตใจของท่านด้วยท่านจะต้องรู้จักมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบโดยเฉพาะมองเห็นว่าคนชั่วก็มีค่านั่นไงล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับที่ผ่านมาหลายตอนหลายครั้งเราได้พูดถึงเรื่องราวที่สำคัญอยู่เรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังลืมกันนะครับเพราะว่าเราพูดเป็นตอนยาวมาทีเดียวนั่นก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องของพลังอำนาจทางจิตใจของตัวเราเองว่าเราจะสามารถสร้างเสริมพลังอำนาจทางจิตใจของเรากันได้ด้วยวิธีใดซึ่งที่ผ่านมานั้นเราก็แนะเน้นท่านผู้ฟังว่าให้ท่านปฏิบัติจิตของท่านไปในชีวิตประจำวันด้วย5วิธีการด้วยกันก็คือวิธีที่1พยายามที่จะช่วยให้ตัวเองนั้นปลอดทุกข์ให้ได้นั่นคือวิธีแรกวิธีที่2ที่จะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนสนุกกับชีวิตเนี่ยและก็ประการที่3ต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีเข้าไว้คือคิดบวกซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า positive thinking นั่นเองนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในวิธีที่4ที่พวกเราหรือท่านทั้งหลายเห็นทีจะต้องประพฤติปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีอารมณ์ขันนะแล้วก็วิธีการสุดท้ายก็คือประการที่5ฝึกตนให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงครับมาถึงตอนที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันไว้ในวิธีที่3นะครับคุยกันมาถึงวิธีที่3ก็คือแนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าถ้าท่านจะเป็นคนที่จะมีพลังอำนาจทางจิตใจที่สูงส่งได้นั้นท่านจะต้องฉลาดที่จะมองโลกนั่นก็คือต้องมองโลกในแง่ดีหรือเรียกว่าคิดบวกนั่นเองครับซึ่งในตอนที่แล้วนั้นเราได้กล่าวกับท่านผู้ฟังเอาไว้ยาวพอสมควรแต่ด้วยความคิดรวบยอดที่บอกว่าคนชั่วส่วนมากเราจะลืมเขายากแต่คนดีๆส่วนมากตัวเราเนี่ยมักจะลืมเขาง่ายนั่นก็คือลักษณะทั่วไปของมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่แล้วปฏิบัติตนไม่ถูกต้องโดยเรากล่าวกับท่านผู้ฟังเอาไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าคนชั่วเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นคนที่เราอยากจะลืมซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะลืมเขาขณะที่คนดีเราพยายามจะจดจำเขาแต่ธรรมชาติก็สอนให้เรารู้จักลืมคนดีเพื่อจะให้สมองเราหรือจิตใจของเรานะครับเสมือนหนึ่งว่าให้มันมีที่ว่างที่จะจดจำคนชั่วเอาไว้นั่นเองแล้วก็คนดีๆที่ไม่มีที่ว่างจะให้จำเพราะอะไรฮะเพราะว่าจำคนดีไว้เนี่ยนะมันคงจะต้องเปลืองที่น่าดูเลยเนื่องจากว่าคนดีในโลกนี้มันเยอะกว่าคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องต่อเราหรือทำชั่วต่อเรานั่นเองมันถ้าเราพยายามจะไปจำคนดีๆพื้นที่ของจิตใจหรือในสมองของเราก็คงจะต้องสิ้นเปลืองไปคือไม่มีที่ว่างเอาซะเลยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเรามัวแต่จะจำคนดีๆจำแต่ความดีงามของคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวเองใช่ไหมครับซึ่งธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่แยบยลจริงๆครับนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้กับจิตใจของเราแล้วก็สร้างสันติสุขให้กับมนุษย์คนอื่นๆนะครับที่เรียกว่าเขาจะได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตหรือทำงานร่วมกันกับเราได้ด้วยแล้วก็ผมก็อยากจะแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าเราก็ควรจะต้องฉลาดนะครับที่จะมองคนชั่วหรือมองคนที่เขาทำเหลวไหลไม่ดีไม่งามกับตัวเราเนี่ยว่าเขาคือคนที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราเสียให้ได้แล้วก็แทนที่เราจะไปจดจำแต่คนดีๆนะเราก็จะมีโอกาสได้จำเรื่องชั่วๆและคนชั่วๆเอาไว้ด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองในวันหน้า2ประการด้วยกันประการที่1ก็คือว่าถ้าเราจำคนชั่วๆเอาไว้ได้เราก็จะสามารถคบหาสมาคมกับคนชั่วคนนั้นต่อไปได้เรื่อยๆเพื่อจะเรียนรู้ว่าความชั่วที่คนชั่วเขาประพฤติปฏิบัตินั้นกันเป็นอย่างไรและในประการที่สองก็คือเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าประพฤติชั่วนะมันเป็นยังไงเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ประพฤติแบบเดียวกับที่เขาประพฤตินั้นให้จงได้ตรงนี้ครับก็คือสิ่งสำคัญมันธรรมชาติของเราเนี่ยนะฮะก็คือธรรมะอย่างที่ผมเรียนย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายมาโดยตลอด
ธรรมะก็คือธรรมชาติแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรอะไรที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นถ้าเราคิดให้ดีเราสามารถจะมองหาเหตุผลได้อย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงที่จริงแท้และแยบยลเกินกว่าใครแต่ละคนที่จะใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์เข้าถึงความหมายเข้าถึงเจตนารมณ์ที่ลึกซึ้งหรือแยบยลได้อย่างสบายๆนักนะถ้าหากว่าเรายังใช้สมองซีกซ้ายคิดกันอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ขยายความหมายของคำว่าคนชั่วก็มีค่าไม่แตกต่างกับการคบหาสมาคมกับคนดีเพื่อนดีเจ้านายดีลูกน้องดีอะไรแบบเนี้ยนะเราก็พยายามที่จะคบหาสมาคมกับเขาแต่ขณะที่เรากลับไม่เข้าใจว่าคนชั่วหรือคนที่ทำเหลวไหลเอากับตัวเรานั้นเราไม่เข้าใจว่าเขาก็คือคนที่มีค่าดุจดังคนดีที่เราคบหาสมาคมอยู่เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าคนชั่วเขามีความชั่วหรือพฤติกรรมชั่วๆที่ไม่ถูกอกถูกใจเราและทำให้เราไม่อยากจะคบหาสมาคมกับเขานั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไปยอมรับความไม่ดีงามของเขาหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของเขาเนี่ยเรายอมรับเขาไม่ได้ก็เท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านฝักใฝ่ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเราคงจะมาสร้างสติปัญญาหรือเรามาช่วยกันยกระดับสติปัญญาของเราอีกนิดหนึ่งดีไหมครับว่าในสังคมของเราเนี่ยเราไม่สามารถจะเลือกได้และแน่นอนด้วยเราไม่รู้ว่าเราจะเจอพฤติกรรมที่ชั่วๆหรือพฤติกรรมที่เหลวไหลของใครสักคนหนึ่งที่วันนี้เขาอาจจะเป็นคนดีของเราหรือแม้วันนี้เขาเป็นคนแปลกหน้าของเรายังไม่แสดงอากัปกิริยาอะไรที่จะส่อมาให้เราเห็นว่าเขาจะทำมิดีมิร้ายกับตัวเรานั่นเนี่ยเพราะถ้าเราจะคบเขาเนี่ยเราจะต้องรู้คำตอบไว้ก่อนว่าไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นใครหญิงหรือชายอาชีพอะไรเป็นคนใกล้หรือเป็นคนไกลก็ตามนะครับแท้จริงแล้วพวกเขาแต่ละคนนั้นก็ล้วนเป็นคนที่มีคุณค่าต่อตัวเราเองมีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนล้วนเป็นคนที่มีคุณค่าต่อดาวเคราะห์โลกดวงนี้ดาวเคราะห์โลกในทางกายภาพนะครับที่มันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วโคจรรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองไปด้วยนี่แหละครับเนี่ยมันตรงนี้ครับเราจึงจะต้องมามองหาความหมายกันสักหน่อยเป็นไงครับความหมายในความเป็นคนหรือคุณค่าในการเป็นคนเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้เราจำเป็นเหลือเกินครับจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องพยายามมองหาคุณค่าในกันและกันให้พบส่วนการมองหาคุณค่าของคนดีของเพื่อนที่ดีของคนใกล้ตัวที่เขาเป็นคนประพฤติดีประพฤติงามกับเรานั้นผมไม่ค่อยห่วงใยท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเท่าไหร่นักครับเพราะว่าการได้คบคนดีนั้นมันเป็นบุญเหลือหลายแล้วครับนะเป็นความสุขนะเป็นบุญมหากุศลมหาบุญเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างที่เราว่ากันนะครับในชีวิตประจำวันนั้นบางทีคนที่เป็นคนที่ดีที่สุดของเราบ่อยครั้งเหมือนกันที่เขาอาจจะทำอะไรผิดอกผิดใจเราทำอะไรที่ขัดหูขัดตาขัดใจเรานะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับในทางกลับกันตัวเราก็เหมือนกันวันนี้เราเป็นคนดีของเขาแต่ใครจะไปรู้บ้างว่าพรุ่งนี้ในบางขณะเราอาจจะกลายเป็นคนเหลวไหลหรือเป็นคนร้ายหรือเป็นผู้ร้ายในทัศนคติของเขาหรือในมุมมองของเขาเข้าก็อย่างได้มันโอกาสที่เราจะเป็นคนดีของกันและกันและโอกาสที่เราจะเป็นคนเหลวไหลของกันและกันย่อมมีได้เสมอและทีนี้ถามว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจและไม่รู้เท่าทันสัจธรรมตรงนี้ไม่รู้ความจริงที่จริงแท้ตรงนี้แล้วเราก็จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้ยากนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราคงเป็นมนุษย์ไม่เป็นอย่างแน่นอนนั่นก็หมายความว่าเป็นเพราะเราไม่ได้เข้าถึงสัจธรรมที่เป็นความจริงที่จริงแท้ในสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวถึงกันในตอนนี้ครับความจริงที่จริงแท้ที่เราจะกล่าวถึงกันในตอนนี้ก็คือการที่เราจะต้องรู้จักมองเห็นคุณค่าของคนที่เป็นคนไม่ดีของเราให้จงได้ของคนที่ไม่ดีของเราหมายความอะไรครับหมายความถึงคนที่เขาพูดไม่ดีกับเราหมายความถึงคนที่เขาคิดไม่ดีต่อเราและแม้กระทั่งคนที่เขากระทำมิดีมิชอบหรือทำมิดีมิร้ายต่อตัวเราก็ตามนั่นนะครับเราจะต้องพยายามมองหาคุณค่าในความเป็นคนเลวหรือความเป็นคนเลวไหลของเขาให้ได้ถ้าเรามองหาคุณค่า
ในความชั่วของตัวเขาไม่ได้หรือหามันไม่พบแน่นอนครับจิตใจของเราก็คงจะหาความสุขสงบที่เรียกว่ามีความสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจเห็นท่าจะยากหลายคนจึงบอกว่าและอาจารย์เราจะมามองเห็นคุณค่าของคนที่ไร้ค่าคือคนที่เหลวไหลกันได้ยังไงคำตอบมีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1ถ้าเราจะมองเห็นคนชั่วหรือคนที่ประพฤติตัวเหลวไหลกับเราว่าเป็นคนที่มีค่าเพื่อที่จะทำให้การมองเห็นคุณค่าของคนชั่วหรือคนที่ทำไม่ดีงามกับเรานั้นนะเราสามารถจะมองเห็นคุณค่าของเขาแล้วเพื่อจะทำให้เราสามารถคบหาสมาคมกับเขาต่อไปได้ไม่อารมณ์เสียไม่น็อตหลุดเลยแบบนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้เราไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานร่วมกันกับคนคนนั้นเลยมันถ้าเรามองเห็นคุณค่าในตัวเขาได้ความสุขก็บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างง่ายดายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับท่านต้องใช้ตาที่3หรือต้องใช้สติปัญญาเหมือนดังที่ผมเคยกล่าวในวันผ่านๆมานั่นเองนะวิธีที่1คือการที่ท่านจะต้องมองนะมองให้พบว่าคนที่เขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นหรือทำไม่ดีต่อตัวเรานั้นนะไม่ดีอย่างไรเหตุใดเขาจึงประพฤติไม่ดีหรือทำไม่ดีต่อตัวเราเหตุใดเขาจึงพูดไม่ดีหรือเหตุใดเขาจึงคิดไม่ดีต่อตัวเราตรงนี้ครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องพยายามมองหาคำตอบให้ได้เพราะคำตอบที่ท่านจะได้จากคำถามที่ท่านถามตัวเองนั้นมันจะเป็นคำตอบที่ท่านจะต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาหรือในการขบคิดหรือที่เรียกว่าในการหามุมมองที่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่มันควรจะเป็นนะครับพอท่านได้คำตอบมาแล้วว่าอ๋อไอ้สิ่งที่เขาประพฤติกับเราแล้วเราโกรธเขาเราอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์เสียต่อเขานั้นมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีงามจริงๆแหละแล้วไอ้พฤติกรรมที่ไม่ดีงามตรงนี้มันคืออย่างไรล่ะทำไมเราจึงเรียกมันว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีงามอย่างนี้เป็นต้นมันจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ว่าพฤติกรรมที่เหลวไหลเลวทรามหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่เขาคนนั้นกระทำต่อตัวเรานั้นมันคืออะไรมันคืออย่างไรและถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะขบคิดต่อไปได้ด้วยว่าทำไมเขาจึงกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อเราเช่นนั้นเช่นเขาเห็นแก่ตัวนี่หรือเขาคิดเอาแต่ได้อยู่ฝ่ายเดียวนี่เขาไม่ได้คิดถึงหัวอกหัวใจของคนอื่นๆอย่างเช่นหัวอกหัวใจของเราเลยนี่อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อคนเราเนี่ยถ้าคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวบางครั้งมันอาจสามารถทำผิดคิดชั่วต่อคนอื่นเขาได้โดยไม่ได้เจตนาด้วยซ้ำไปซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่งามและเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักซะด้วยซ้ำไปนี่ก็คือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านผู้ฟังมันถ้าเรามองว่าเราสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือพฤติกรรมที่เหลวไหลเลวทรามว่ามันคืออะไรคืออย่างไรเหตุที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมที่เหลวไหลเลวทรามนั้นมันคือเหตุอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเองซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมเนี่ยสามารถจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ฟังก็จะสามารถหยิบฉวยนำมาเป็นคุณสมบัติอันงดงามของตัวเองในการที่จะไม่แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เหลวไหลแบบที่ท่านได้เรียนรู้จากใครคนหนึ่งคนนี้นะฮะในวันต่อๆไปซะด้วยนะซึ่งถ้าเราเรียนรู้ว่าเราไม่กระทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครๆอีกต่อไปอย่างแน่นอนเราก็จะกลายเป็นคนดีเมื่อเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีเรารู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นคนดีความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเห็นไหมครับนี่คือในประการแรกที่ท่านจะต้องรู้จักคิดรู้จักขบรู้จักมองให้ได้ว่าคนที่เขาทำเหลวไหลกับตัวเรานั้นนะแท้จริงแล้วเขาเป็นครูคนหนึ่งของเรานั่นเองเป็นครูที่ช่วยสอนให้เราเกิดการเรียนรู้ได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไหนถูกไหนผิดนะแล้วก็รู้สาเหตุความเป็นมาหรือที่มาที่ไปซะด้วยซ้ำไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเรารู้จริงแล้วนะพอเรารู้จริงเสร็จแล้วในอนาคตหลังจากเราได้เรียนรู้จากพฤติกรรมที่เหลวไหลของเขาที่กระทำต่อตัวเราเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้โดยจะไม่ไปประพฤติที่เหลวไหลแบบอย่างที่เขาประพฤติต่อตัวเรานี่แหละนะเราก็จะไม่ไปประพฤติต่อผู้อื่นเขาอีกต่อไปถามว่าทำไมไม่ประพฤติก็เพราะเราได้เรียนรู้แล้วไงว่าถ้าเขาคนนี้มันทำไม่ดีกับตัวเราเนี่ยเราจะเกิดอาการอย่างไ
เราจะมีความรู้สึกเป็นทุกข์หรือเจ็บปวดแค่ไหนอย่างไรอะไรควรอะไรไม่ควรใช่ไหมครับเราก็ได้เรียนรู้จากบทบาทการแสดงออกหรือการกระทำของเขานั่นเองนี่ก็คือมองว่าเขาคือครูที่ดีของเราถ้าท่านผู้ฟังสามารถมองเห็นคนที่ประพฤติผิดคิดชั่วกับตัวเราแล้วเนี่ยมองว่าเขาคือครูที่ดีของเราความสงบสุขในจิตใจของตัวเราเองมันก็จะบังเกิดขึ้นโดยพลันโดยไม่ต้องรอเวลาด้วยซ้ำไปนะใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเรามีความสุขด้วยวิธีนี้แล้วความสุขหรือความสงบสุขที่เรียกว่าสันติสุขมันจะเกิดขึ้นในทั้งจิตใจเราและจิตใจเขาที่เป็นผู้ที่ทำไม่ดีต่อเราเราก็ยังมีช่องทางให้มุมให้มองในมุมที่สองอีกมุมที่สองที่เราจะต้องมองพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาหรือมองตัวตนของเขาที่ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีงามหรือทำความเหลวไหลเลวทรามต่อตัวเราในระดับใดระดับหนึ่งก็ตามเนี่ยเราจะต้องมองให้ได้ว่าเราต้องมองให้ได้ว่าตัวเราเองล่ะมีพฤติกรรมที่เหลวไหลแบบหนึ่งแบบใดที่เขากำลังประพฤติหรือปฏิบัติต่อตัวเราอยู่หรือเปล่าหรือมีอยู่บ้างหรือเปล่าหรือเคยมีบ้างหรือเปล่าว่าเราเคยทำแบบนี้กับใครเขาบ้างไหมแบบที่เขากำลังกระทำต่อตัวเราแล้วเราไปสรุปว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีงามหรือไม่งดงามเอาเสียเลยที่เขากระทำต่อตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามจากการกระทำของตัวเขาที่ทำต่อตัวเราอยู่ตรงหน้าในขณะนี้นั้นถ้าเราสามารถมองออกและบอกได้ว่าเฮ้ยตัวเราก็ไม่ต่างกับเขานี่นาเนี่ยตัวเราก็เคยประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่ดีงามแบบที่เขาประพฤติกับตัวเราโดยเราเคยไปทำกับคนนั้นคนนี้เอาไว้ด้วยเหมือนกันนี่นาถ้าเราสามารถที่จะมองออกและบอกตัวเราเองได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คงนึกภาพออกนะครับว่าช่องทางของการที่ท่านจะเสี่ยมสอนตนเองให้ลดละเลิกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ดีงามเหมือนอย่างที่ท่านเคยทำและขณะนี้กำลังถูกเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งกำลังกระทำต่อตนเองอยู่ซึ่งหน้าอย่างนี้นะครับท่านสามารถจะลดละเลิกได้เมื่อไหร่ความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในหมู่สังคมของท่านกับคนใกล้ตัวของท่านเหล่านั้นได้อย่างสบายๆและแน่นอนครับความสงบสุขในจิตใจของทุกๆคนทุกๆฝ่ายมันย่อมบังเกิดขึ้นและอยู่ยั่งยืนยงอย่างยาวนานอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเคยกระทำผิดคือกระทำไม่ถูกต้องเหมือนอย่างคนนี้ที่เขากระทำต่อตัวเองอยู่เนี่ยสิ่งที่จะเกิดประโยชน์โพชผลมากที่สุดในเบื้องต้นในขณะนั้นคืออะไรรู้ไหมครับก็คือการที่ท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมและปวารณาตนเองว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยก็จะสามารถนำเอาความรู้ที่เป็นประสบการณ์จริงอันเกิดจากการที่เขาทำเหลวไหลกับตัวท่านกับตัวเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองคำว่าปรับปรุงแก้ไขตนเองก็คือนำมาเตือนสติตนเองให้ลดละจนกระทั่งสามารถจะเลิกพฤติกรรมขยะที่เป็นพฤติกรรมที่เหลวไหลตรงนี้ได้โดยใครครับก็โดยไอ้เพื่อนเราที่เขาทำไม่ดีกับตัวเรานี่แหละเป็นผู้เสี่ยมสอนให้เราได้รู้คิดรู้นึกก็คือเกิดสติทางวิญญาณแล้วก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและก็ดีงามนะออกมาได้วิธีการที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่คนอื่นเขาแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราในลักษณะของพฤติกรรมขยะแบบนี้นะครับเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเรามีพฤติกรรมขยะที่เหลวไหลแบบที่เขาประพฤติปฏิบัติอย่างที่เราเห็นหรืออย่างที่เขากระทำต่อเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าเราค้นพบว่าเราทำกับเขาด้วยอยู่เหมือนกันเราก็จะได้เรียนรู้ในการแก้ไขตัวเราเองให้เกิดการลดละเลิกวิธีเนี้ยครับวิธีนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการพัฒนาตนเองนะพัฒนาตนเองภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่า self development นะแปลว่าพัฒนาตัวเองเนี่ยก็สอดคล้องกับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาสื่อสอนและก็สั่งสอนมวลมนุษย์โลกทั้งหลายว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเนาะนั่นหมายความว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนซึ่งรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราตรงนี้ย้ำบ่อยและพูดถึงเรื่องอัตตาหิอัตโนนาโถอยู่บ่อยมากเลยครับเพราะว่าคนเรานะครับท่านผู้ฟังครับจะรอให้คนอื่นสอนเราอยู่ตลอดเวลาร่ำไปมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะสอนให้รู้นึกรู้คิดเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้มีสติและรู้นึกรู้คิดด้วยตัวเราเองนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ย
ถ้ารอให้คนอื่นสอนเนี่ยมันจะสอนเราจะเตือนสติเราได้ก็ตอนที่เราเห็นว่ามันเห็นเราน็อตหลุดไปแล้วนะครับทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามออกไปแล้วอ่ะพวกเขาจึงจะสามารถเตือนเราได้ว่าเฮ้ยไอ้ทิศเอ็งทำผิดนะเอ็งทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามไม่เหมาะสมออกไปแล้วนะอย่างเนี้ยครับถามว่ามาเตือนตอนที่ทำแล้วเนี่ยมันทันการไหมล่ะครับไม่ทันหรอกครับคนอื่นอาจจะเป็นทุกข์หรือเจ็บปวดเดือดร้อนเพราะการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามของเราไปก่อนแล้วแล้วค่อยมาเรียนรู้ว่าโอ้ยไม่ถูกต้องไม่ดีงามไม่เหมาะสมแล้วก็เรียนรู้อะไรเรียนรู้ที่จะหยุดยั้งมันแต่ถามว่ายั้งได้ไหมครับครั้งนี้ทำชั่วไปเสียแล้วอ่ะนะครับเพราะมนุษย์เราจึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องรู้จักสอนตัวเราเองเตือนตัวเราเองนะเพราะการเรียนรู้พฤติกรรมชั่วหรือพฤติกรรมขยะที่คนอื่นเขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเราแล้วย้อนเข้าหาตัวเพื่อจะตรวจสอบว่าตัวเราเนี่ยมีพฤติกรรมขยะแบบที่เขาทำต่อตัวเราในติดตัวอยู่บ้างหรือไม่นะถ้ามีเราก็แก้ไขปรับปรุงซะอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาตนเองหรือในทางกลับกันถ้าค้นพบว่าตัวเองไม่เคยเหลวไหลแบบอย่างที่เขาทำเหลวไหลต่อตัวเราเลยความภูมิใจหรือความมีปิติในจิตใจของตัวท่านเองก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมปิติได้อย่างไรเหตุผลเดียวที่ปิติก็คือภูมิใจในความเป็นคนดีของตัวเองไงแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือประโยชน์นะครับนี่คือประโยชน์นะมันถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้วไม่เหลวไหลเหมือนที่เขาทำต่อตัวเราพูดง่ายๆก็คือพฤติกรรมขยะอย่างที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเรานั้นเราไม่มีนะเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะยืนหยัดยืนยันต่อตัวเราต่อไปได้อีกว่าเมื่อที่ผ่านมาเราไม่ได้กระทำผิดคิดชั่วต่อใครๆในลักษณะของการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมขยะอย่างที่เราเจอที่เขาทำกับเราเนี่ยนะเราก็จะพยายามรักษาความดีงามของเราต่อไปคือเราจะไม่หยิบฉวยเอาพฤติกรรมขยะอย่างที่เขากำลังกระทำต่อตัวเราเนี่ยนะมาใช้ปฏิบัติกับใครอื่นอีกไม่ว่ากับเขาในลักษณะของหนามยอกเอาหนามบ่งก็ตามนี่มันเมื่อหนามยอกทำไมต้องเอาหนามบ่งล่ะครับท่านผู้ฟังเอาเข็มบ่งไม่ได้ได้ไงนะว่าเข้าไปนั่นนี่ก็คือสัจธรรมบทที่สำคัญอีกบทหนึ่งละนะทีนี้ในมุมมองประการที่3ถ้าเราจะมองว่าคนชั่วก็มีค่านะเรายังมีทางเลือกให้มองอีกทางนึงซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับสติปัญญาในขั้นสุดยอดเลยนะคือให้มองว่าเขาเป็นครูของเราคนที่สอนให้เราทำดีพูดดีคิดดีก็คือครูคนที่สอนให้เราคิดชั่วสอนให้เรามองเห็นพฤติกรรมชั่วๆเขาก็คือครูของเราเหมือนกันมันท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นผมเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเอาไว้บ่อยครั้งนะในหลายๆครั้งที่ผ่านมาว่าหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นถ้าต้องการจะสร้างความสุขและความสำเร็จให้กับชีวิตของตัวเองหรือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกคนจะต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าด้วยการสร้าง3สิ่งให้เป็นคุณสมบัติหลักของตัวเอง1คือทำตัวเองให้เป็นคนเก่งให้ได้2ทำตัวเองให้เป็นคนดีของคนอื่นทุกๆคนให้ได้ไม่ใช่เป็นคนดีสำหรับบางคนและ3ประการสุดท้ายก็คือต้องทำตนให้เป็นคนมีความสุขให้ได้ไปที่ไหนก็เอาสุขไปฝากใครเขาเรื่อยไปนี่คือความเป็นคนที่มีคุณค่าในตนเองนะมันตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญที่เรากล่าวกันมาจนถึงขณะนี้ก็คือพยายามจะแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าเรามองเห็นคนชั่วมีค่าและพยายามจำคนชั่วไว้แต่ไม่ได้จำแบบอาฆาตเพื่อจะแก้แค้นนะแต่จำเอาไว้เพื่อที่จะไม่กระทำแบบที่คนชั่วเขาทำกับเราและจำเอาไว้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเราตลอดไปนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มง

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าจะให้เลือกระหว่างสองอย่างคือคำว่าน่ายักกับคำว่าน่ารักผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันอยู่ในขณะนี้ก็คงจะเลือกเอาข้างที่น่ารักซะละมากกว่าเพราะว่าเวลาเราดำเนินชีวิตประจำวันของเราอยู่นั้นถ้าหากว่าเราเจอใครที่เป็นคนหน้ายักษ์เราก็คงจะไม่กล้าเข้าใกล้หรือไม่อยากเข้าใกล้แต่ถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งหรือทุกๆคนเป็นคนที่น่ารักในสายตาของเราเราก็คงจะมีจิตใจปฏิพัทธ์ผูกพันรักใคร่อยากใกล้ชิดอยากทำงานด้วยอยากพูดคุยด้วยอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราดีๆนี่เองครับว่าถ้าจะให้เลือกข้างระหว่างหน้ายักกับหน้ารักแล้วมนุษย์จะต้องเลือกข้างหน้ารักแน่นอนแต่ท่านผู้ประพฤติธรรมเคยสังเกตไหมครับเราเองถึงแม้ว่าเราปรารถนาที่จะคบหาสมาคมหรือร่วมสังสรรค์กันกับคนที่มีความน่ารักมากเพียงใดก็ตามส่วนใหญ่แล้วมนุษย์กลับไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้แสดงพฤติกรรมออกมาให้ปรากฏอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมตรงกับที่จิตใจของตนฝากใฝ่เลยนะครับผมพูดอย่างนี้หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าส่วนใหญ่แล้วเราท่านเนี่ยเรามักจะมองหาความน่ารักเอาจากคนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราหรือมองหาความน่ารักเอาจากคนรอบข้างของเราเสียด้านเดียวอันนั้นเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือเรามองหาความน่ารักจากคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างเราหรือจากสรรพสิ่งแวดล้อมต่างๆที่รายรอบตัวเราแต่เราไม่เคยมองหาความน่ารักเอาจากตัวเราเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวสำหรับหลายคนนะครับแม้แต่ครั้งเดียวตลอดชีวิตนี้ยันปัจจุบันด้วยซ้ำพูดง่ายๆก็คือว่าเราพยายามมองหาความน่ารักเอาจากคนรอบข้างหรือคนข้างตัวมากกว่าที่จะก้มลงมามองหาความน่ารักเอาจากตัวของตัวเองนั่นเองครับนั้นถามท่านผู้ฟังว่าในสังคมของมนุษย์เรานั้นล้วนมีคนที่ประกอบด้วยหลากหลายชนชั้นหลากหลายระดับวุฒิภาวะไม่ว่าจะทำเป็นอารมณ์สังคมจิตใจจิตวิญญาณหรืออะไรก็ตามเมื่อมันเต็มไปด้วยความหลากหลายแบบนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะค้นหาหรือค้นพบความน่ารักจากใครต่อใครที่อยู่รอบข้างของเราให้ได้ทุกๆคนและก็ทุกๆเวลาที่เราปรารถนาจะแลเห็นความน่ารักจากตัวเขาเหล่านั้นย่อมเป็นเรื่องยากมากทีเดียวที่เราจะสามารถสมหวังหรือสมดังวัตถุประสงค์ของเราถ้าเราจะคบใครเพียงแค่เพื่อจะมองหาความน่ารักหรืออยากจะเลือกคบแต่คนน่ารักแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนน่ารักกับเราเป็นบางครั้งบางที่บางเวลาแต่ในบางครั้งบางที่และบางเวลาเขากลับทำตัวไม่น่ารักสำหรับเราเอาเสียเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันท่านผู้ฟังครับถ้าเราแสวงหาความน่ารักจากคนอื่นซึ่งถ้าเราได้คบหาสมาคมกับคนที่เรามองเห็นว่าน่ารักแน่นอนครับเราก็มีความสุขจิตใจก็เป็นสุขอิ่มเอิบเบิกบานเลยทีเดียวเนาะกระดิกระดาเลยทีเดียวครับถ้ามีเพื่อนที่น่ารักแต่เราคิดบ้างไหมครับว่าไอ้คนที่เราเคยคบมาและเรามองเห็นว่าเขาเป็นคนที่น่ารักนั่นนะเขาสามารถที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เรียกว่าน่ารักน่าใคร่นะให้กับเราได้สัมผัสตลอดเวลาหรือตลอดมาอย่างยั่งยืนหรือเปล่าไม่มีสักครั้งเลยเหรอครับหรือไม่มีสักวันหนึ่งเลยครับในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนหรือในรอบปีที่เขาจะมีพฤติกรรมบทบาทลีลาบางท่วงท่า

ทำให้เรามองเห็นว่าขัดลูกหูลูกตามันไม่น่ารักเอาเสียเลยอะไรแบบนี้นะครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนที่ผมต้องกล่าวเป็นตัวอย่างและยกมาอ้างให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมให้ได้สติทางวิญญาณคือให้ได้แง่คิดกันเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับก็เพื่อที่ต้องการจะย้ำเน้นกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเราหาจากคนภายนอกหรือคนรอบข้างที่ขอใช้คำสั้นๆว่าถ้าเราจะมองหาความน่ารักเอาจากคนอื่นนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ยั่งยืนถูกต้องไหมครับมันเป็นเรื่องที่เราจะสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นความน่ารักของใครเหล่านั้นได้อย่างไม่ยั่งยืนไม่ถาวรแปลว่าถ้ามันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรความสุขหรือความสงบสุขในจิตใจของเราที่จะได้แลเห็นความน่ารักของใครเขาเหล่านั้นเนี่ยมันก็พลอยไม่ยั่งยืนไม่ถาวรตามไปด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ทีนี้ความมีสันติสุขในความหมายของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่เรานำพาสันติสุขมาสู่มวลชนบนคลื่นความถี่วิทยุแห่งนี้ที่ท่านฟังอยู่เนี่ยนะครับเรามีเป้าหมายว่าเราจะช่วยชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้กับท่านที่ฝักใฝ่กับการประพฤติธรรมแสวงหาความมีสันติสุขในจิตใจแห่งตนอย่างยั่งยืนนั่นต่างหากครับเพราะว่าถ้ามันไม่ยั่งยืนแสดงว่าเป็นของเทียมเนาะแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนแสดงว่านั่นคือของแท้มันรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนะจึงนิยมของแท้ที่จะมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเรารู้ว่าความเป็นคนน่ารักเราแสวงหาเอาจากคนอื่นไม่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยหาไม่ได้ถ้าจะให้ได้และง่ายกว่านั้นก็คือแสวงหาความน่ารักเอาจากตัวเองนั่นเองครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทำไมผมถึงชวนเชิญท่านผู้ฟังให้หันมาแสวงหาความน่ารักเอาจากตนเองล่ะครับก็เป็นเพราะว่าตัวท่านเองหรือแม้กระทั่งตัวอาจารย์ปริญญาซึ่งเป็นผู้กล่าวธรรมะไว้ในรายการนี้ก็ตามก็ล้วนเนี่ยปรารถนาซึ่งความน่ารักด้วยกันทั้งสิ้นนะครับผมปรารถนาความน่ารักที่จะได้สัมผัสรู้ดูเห็นกับเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมโลกคนอื่นๆแล้วก็ยังไม่พอตัวผมเองและผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงไม่ต่างกันก็อยากจะสัมผัสความน่ารักน่าสิเนหาในตัวตนของตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะถ้าเรารู้ว่าตัวเราเป็นคนน่ารักและก็เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่น่ารักได้อย่างยั่งยืนความภาคภูมิใจในตัวเราเองมันก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อเราภาคภูมิใจในตัวเราเองว่าเราเป็นคนน่ารักแน่นอนนะครับความสงบสุขหรือความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วเราก็ยังจะสามารถแบ่งปันนะอารมณ์รู้สึกของเราที่เป็นล้นเปี่ยมไปด้วยความสุขอยู่ในขณะนั้นเนี่ยให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับเพื่อนร่วมครอบครัวหรือให้กับเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมโลกได้อย่างสบายๆถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนะเพราะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเป็นคนน่ารักเรามีเหตุผลให้กับตัวเองได้อีกข้อหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าเราหาความน่ารักเอาจากตัวเราเองได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะทำตัวให้น่ารักหรือเราจะทำตัวเป็นประเภทหน้ายักษ์เหมือนอย่างที่เราย้าวกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการที่เรากล่าวมาถ้าหากว่าเราเลือกที่จะประพฤติตนเป็นคนน่ารักยังไงยังไงมันก็จะมีแต่ความน่ารักให้เราได้มีความสุขให้เราได้เป็นปลื้มกับความเป็นตัวของตัวเรานั่นเองถูกต้องไหมครับและแน่นอนคนใกล้ตัวเราแต่ละคนที่เราใกล้ชิดสนิทสนมด้วยเขาก็จะพลอยได้รับอานิสงส์ที่ดีงามคือพลอยจะมีความสุขตามเราไปด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็นึกออกใครๆก็บอกได้ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังแต่ทีนี้มันมีคำถามอยู่ว่าถ้าเราต้องการจะประพฤติตนเป็นคนน่ารักอย่างเนี้ยเราอยากจะเป็นคนน่ารักกับเขาคนนึงแทนที่เราจะกลายเป็นคนหน้ายักษ์กับเขาคนหนึ่งนะครับเราจะต้องถามตัวเราเองและตอบให้ได้พร้อมที่จะตอบแล้วก็ต้องพร้อมที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้เห็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยว่าเราปฏิบัติได้จริงๆนั่นหมายความว่าไอ้ความน่ารักเนี่ยมันหมายถึงเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรหลายคนบอกว่าถ้าต้องการจะทำตัวให้เป็นคนน่ารักนะฮะก็ต้อง11รอดอเข้าไว้อย่างนี้คงไม่ไหวนะครับคนที่น่ารักหมายถึงคนที่เป็นคนร่าเริงแจ่มใสตลอดวี่ตลอดวันอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้คนที่น่ารักก็คือคนที่ร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบาน
ใครเข้าใกล้ใครมาคบหาปฏิสัมพันธ์ด้วยก็จะมองเห็นความสวยความน่ารักของคนคนนั้นได้อย่างดียิ่งมันก็พลอยทำให้คนอื่นเกิดการเจริญหูเจริญตาเจริญใจแล้วก็เจริญทางจิตวิญญาณกันได้ไม่น้อยเลยนี่ก็คือความจริงที่จริงแท้ที่เราสามารถจะบอกเล่า90แค่แก่กันและกันได้ใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะเป็นคนน่ารักคือยิ้มแย้มแจ่มใสได้กับใครๆก็ได้และยิ้มให้กับเขาได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยนั่นแสดงว่าตัวเราเองนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสมดุลทางอารมณ์ใช่ป่ะครับคนที่มีความสมดุลทางอารมณ์ก็คือคนที่มีจิตใจอิ่มเอิบเบิกบานสดใสปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งอยู่ตลอดทั้งวันนั่นแหละครับแล้วถามว่าถ้าหากว่าเราจะเป็นคนแบบนี้คือเป็นคนที่มีจิตใจที่สดใสสมดุลอยู่ได้ตลอดทั้งวันหรือพูดง่ายๆคือเป็นคนที่มีความสมดุลทางอารมณ์หรืออาจจะบอกว่าเป็นคนที่มีความสมดุลในจิตใจนั่นแสดงว่าเราจะต้องไม่สั่นไหวจิตใจของเราให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกหรือเกิดเป็นการนึกคิดในแง่ลบนั่นเองครับถ้าเราไปสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราในทางลบหรือสั่นสะเทือนมันถ้าพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือไปสั่นสะเทือนจิตใจของตัวเองให้เกิดอาการทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นคลื่นความถี่ในย่านความถี่ต่ำๆมันก็จะทำให้จิตใจของท่านเนี่ยสั่นไหวระทึกทีเดียวนะครับแล้วทีนี้ถามว่าอาการที่จิตใจสั่นไหวระทึกเลยเมื่อมันสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ต่ำเนี่ยตัวมนุษย์เองเนี่ยสามารถจะบอกกับตัวมนุษย์เองได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวเองเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วถ้าจิตใจไม่สงบสุขจิตใจไม่เป็นสุขคือหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้ในขณะนั้นหรือในขณะใดขณะหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราคนนั้นเนี่ยเกิดอาการเสียสมดุลทางอารมณ์ไปนั่นเองการเสียสมดุลทางอารมณ์ไปไม่ว่าจะชั่วขณะใดขณะหนึ่งก็ตามนั่นแปลว่าจิตของมนุษย์เราคนนั้นเนี่ยได้เกิดอาการสั่นไหวไปในทางลบเข้าให้แล้วการเสียสมดุลทางอารมณ์ในจิตใจของมนุษย์จึงสามารถกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่ามันเกิดจากการเสียสมดุลทางอารมณ์โดยมันค่อนไปทางด้านลบนั่นเองครับทีนี้ก็มีคำถามต่อไปอีกว่าไอ้ความไม่น่ารักที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นหน้ายักษ์แทนสำหรับมนุษย์นั้นมันก็เป็นผลมาจากการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกอย่างฉับพลันหรืออย่างกระทันหันนั่นเองครับมันถามว่าแล้วอะไรล่ะที่หมายถึงการเสียสมดุลทางอารมณ์ที่เป็นไปในด้านลบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยตรัสย้ำตรัสสอนเอาไว้ 2,500 กว่าปีมาแล้วครับว่าสิ่งที่จะรบกวนความสุขสงบในจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนที่เราเรียกรวมๆกันว่าเป็นความทุกข์นั้นมันก็คือสิ่งที่อยู่ในสามหมวดด้วยกันก็คือโทสะโลภะและก็โมหะนั่นก็คือความโกรธความโลภและความงมงายลุ่มหลงซึ่งในที่นี้อาจจะบวกความสงสัยสับสนปนเข้าไปด้วยซ้ำไปเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะเป็นคนน่ารักไม่เป็นคนน่ายักเนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรล่ะคำตอบที่สำคัญจากที่กล่าวมาก็คือว่าเราจะต้องรักษาความสมดุลในจิตใจของตัวเราเองเอาไว้ให้ได้ความสมดุลในจิตใจของตัวเราเองก็คือการที่เราจะไม่เกิดอาการสั่นสะเทือนทางจิตใจให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านลบไม่ว่าต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งของต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อสรรพสิ่งใดๆก็ตามไม่ว่าเวลาใดหรือขณะใดก็ตามถ้าเราสามารถประคับประคองอารมณ์รู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของเราให้มันสงบและสมดุลได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วโอกาสที่ท่านผู้ฟังจะเข้าถึงการเป็นคนน่ารักมันก็จะเป็นความจริงได้มากกว่าการที่ท่านจะเป็นคนแสดงบทบาทของคนน่ายักได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการมีอารมณ์ขยะคือโทสะโลภะและโมหะซึ่งในที่นี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นอารมณ์รู้สึกเป็นความนึกคิดต้องการในแบบของชีวิตประจำวันเช่นนี้นะครับ
ถ้าเราวันวันหนึ่งเนี่ยมีแต่สิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจเราก็ย่อมหาความสุขสงบในจิตใจไม่ได้นะครับเราก็จะกลายเป็นคนหน้ายักแทนการเป็นคนน่ารักไปในที่สุดนั้นคนที่เป็นคนหน้ายักเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราจะเลือกเอานะโกรธโลภหลงแล้วเนี่ยไอตัวที่น่ากลัวที่สุดและทำให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นเปลี่ยนจากความหน้าตาสะสวยคือน่ารักกลายมาเป็นหน้ายักไปเสียได้ก็เพราะอารมณ์โกรธฉุนเฉียวเนี่ยคือเป็นคนโกรธง่ายเป็นคนโมโหร้ายหรือเป็นคนอ่อนไหวง่ายซึ่งรวมเรียกว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์นี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้เรากลายเป็นคนน่ารักแทนที่จะกลายเป็นคนน่ายักไปได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องอื่นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องความโกรธเนี่ยนะครับที่ทำให้เรากลายเป็นคนน่ายักแทนการน่ารักไปได้เนี่ยถ้าเราจะหาวิธีดับความโกรธหรือป้องกันไม่ให้ตัวโกรธมันเกิดขึ้นหรือมันมาบุกรุกเข้าไปในจิตใจของเราเราจะทำจิตใจของเราให้มันไม่ว่างนะที่จะบรรจุความโกรธหรือความโมโหอะไรต่างๆเหล่านี้เอาไว้ให้ได้เนี่ยนะเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรก่อนที่เราจะรู้คำตอบตรงนั้นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีไหมครับว่าไอ้สาเหตุของการเป็นคนเจ้าอารมณ์ของมนุษย์เราหรือคนที่โกรธง่ายโมโหร้ายเป็นคนเซนซิทีฟก็คือเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายตามภาษาฝรั่งมังค่าที่เขาว่ากันเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ที่มาของการเป็นคนเจ้าอารมณ์กันซะก่อนดีไหมเพราะถ้าเรารู้ว่าเหตุมันมาจากไหนแล้วนั้นการที่เราจะปรับปรุงแก้ไขสภาวะทางจิตใจของเราปรับปรุงแก้ไขนิสัยทางอารมณ์ของเราที่เราแสดงออกหรือกระทำออกมาอย่างว่าง่ายมักง่ายอะไรแบบนี้นะครับมันจึงจะเป็นรูปธรรมคือหวังผลได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคนที่หมกมุ่นเมามัวอยู่กับไอ้ตัวโกรธที่เรียกว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีสาเหตุมาจาก2ประการด้วยกันสาเหตุของการเป็นคนเจ้าอารมณ์นะพูดง่ายๆนะครับมาจาก2ประการใหญ่ๆด้วยกันประการที่1ความเป็นคนโกรธง่ายโมโหร้ายของมนุษย์เราบางคนนะครับมันเป็นนิสัยทางอารมณ์เฉพาะตัวในจำพวกนิสัยถาวรครับนั่นหมายความว่าหลายคนทีเดียวที่เป็นคนโกรธง่ายโมโหร้ายไม่ว่าจะเป็นคนโกรธง่ายแล้วไม่ลืมเลยหรือโกรธง่ายแล้วก็หายเร็วก็ตามการเป็นคนที่มีนิสัยถาวรแบบนี้ก็มีเหตุผลนะครับมีที่มาที่ไปอีกเหมือนกันว่าคนที่มีนิสัยถาวรที่โกรธง่ายนะแล้วก็โมโหร้ายนี้มีเหตุผลอยู่2ประการครับคือมีที่มาของนิสัยถาวรนี้อยู่2ประการประการที่1ก็คือติดมากับจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของตัวเองในชาตินี้ครับโดยจิตวิญญาณของตนได้ถือติดตัวเอามาจากอดีตชาติแล้วกลายมาเป็นคุณสมบัติทางจิตใจให้กับความเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนั่นเองมันถ้าใครเรียนเรื่องเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญาอาจารย์ปริญญากล่าวถึงประเด็นนี้ท่านคงจะไม่งุนงงและไม่สงสัยหรือใครที่ศึกษาธรรมะได้แตกฉานก็คงจะสามารถทำความเข้าใจกันได้อย่างไม่ยากเย็นว่านิสัยหลายอย่างโดยเฉพาะนิสัยทางอารมณ์ของมนุษย์ที่แสดงออกหรือกระทำต่อกันในปัจจุบันนั้นหลายอย่างทีเดียวครับเป็นนิสัยที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตชาติแทบทั้งสิ้นครับนะมันตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นนิสัยที่ติดมากับจิตวิญญาณนะฮะก็ถือว่าเป็นคนน่าสงสารและก็น่าจะให้อภัยได้ง่ายกว่าสาเหตุประเภทที่2ที่ทำให้เป็นคนมีนิสัยถาวรเรื่องการโกรธง่ายที่อย่างที่ผมบอกนะครับนั่นก็คือการเป็นผู้ที่ถูกสอนพฤติกรรมโดยบุคคลแวดล้อมทำให้กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ทำให้เป็นคนโกรธง่ายอะไรทำนองเนี้ยครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นถูกสอนพฤติกรรมให้กลายเป็นคนโมโหร้ายหรือกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เขาสอนกันยังไงก็ถ้าพ่อแม่ครอบครัวนึงคลอดลูกออกมาตั้งแต่ลูกเล็กๆพอเริ่มจะจำความได้คือตั้งแต่3ขวบขึ้นมาพ่อแม่ได้แสดงอาการต่อกันคือปฏิบัติตนต่อกัน
โดยใช้ความก้าวร้าวทางอารมณ์ปฏิบัติต่อพ่อนะคือแม่เป็นผู้ปฏิบัติหรือแม่แล้วก็พ่อเป็นผู้ปฏิบัติต่อแม่ด้วยนิสัยทางอารมณ์ที่ก้าวร้าวต่อกันอย่างเนี้ยถ้าลูกได้เห็นลูกก็จะจำไว้อย่างแม่นยำว่าอ๋ออะไรมันเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือพ่อแม่ก็เป็นคนเสี่ยมสอนพฤติกรรมก้าวร้าวทางอารมณ์ให้กับลูกของตัวเองได้เหมือนกันเช่นชอบดุด่าลูกเป็นประจำชอบตีลูกชอบทำร้ายลูกกับพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ทำให้ลูกเกิดความเก็บกดอดกลั้นแล้วก็แสดงออกมาเป็นอาการทางอารมณ์บางครั้งสังเกตได้ครับเด็กบางคนเนี่ยอยู่บ้านนะงอเชียเพราะพ่อแม่ดุครับแต่พอไปโรงเรียนเนี่ยเหมือนหางออกครับมันออกลิงออกข้างเที่ยวเกเรเพื่อนคนนู้นเกเรเพื่อนคนนี้ซ่าไปตรงนั้นนะซ่าไปตรงนี้นะชนิดที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้วก็ครูบาอาจารย์พลอยปวดเสียนเวียนกล้าวไปกับไอ้บอนนี่ได้เหมือนกันเพราะอะไรฮะเพราะอยู่ที่บ้านถูกเก็บกดไงครับพอไปที่โรงเรียนก็ไปออกอาการเจเอากับเพื่อนเพื่อนเขาเรียกว่าไปรายการแก้แค้นเอาคืนไประบายกับเพื่อนเพื่อนแต่บางคนนะฮะไม่กล้ากลัวเพื่อนกระทืบกลับนะครับก็ไประบายเอากระสัดครับชอบทำร้ายสัตว์ไปจับมดมาแล้วเด็ดหัวเด็ดหนวดทิ้งไปจับแมลงมาแล้วเด็ดปีกทิ้งอะไรแบบนี้เด็กที่ก้าวร้าวแบบนี้ครับสังเกตดูได้เลยว่ามันเป็นนิสัยทางอารมณ์ที่ถาวรที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเด็กคนนั้นโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองพี่ๆน้องๆในบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับเป็นคนสอนพฤติกรรมเหลวไหลแบบนั้นให้ก็คือสอนใหรู้จักโกรธแค้นอาฆาตและจำเอาไว้แต่ทีนี้มาแก้แค้นกับญาติพี่น้องพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ก็เลยไปออกเอากับสิ่งแวดล้อมไปออกกับสัตว์บ้างไปออกกับต้นไม้ใบหญ้าบ้างหรือบางทีก็ไปออกกับเพื่อนๆถ้าไม่กลัวเพื่อนคนนั้นเขากระทืบเอาหรือเหยียบเอาว่างั้นนะ นี่ก็คือความจริงที่จริงแท้อีกรูปแบบหนึ่งเพราะนิสัยทางอารมณ์เฉพาะตัวที่เป็นนิสัยถาวรผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องแรงทีนี้การเป็นคนเจ้าอารมณ์ของมนุษย์เราบางครั้งมันก็มาจากเหตุผลประการที่สองด้วยนั่นก็คือมันเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นอารมณ์หรือเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่นิสัยสันดานที่ถาวรว่างี้นะและทีนี้แล้วถามว่าแล้วเหตุผลล่ะเหตุผลของการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์เราเนี่ยนะครับที่แสดงออกทางอารมณ์แบบชั่วคราวเป็นการแสดงออกซึ่งความก้าวร้าวแสดงออกความโกรธง่ายโมโหร้ายอย่างที่เรากล่าวถึงกันอยู่ในขณะนี้ถามว่ามันเป็นเพราะสาเหตุใดคำตอบก็มี2ประการอีกเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับประการที่1ก็คือเป็นเพราะมนุษย์คนนั้นมีต้นทุนทางอารมณ์ที่ติดลบอยู่มีอารมณ์พื้นฐานเป็นลบอยู่ครับพอมาเจอสิ่งใดที่ผิดหูผิดตาผิดใจขึ้นมานิดเดียวก็เรียกว่ามาเจอเงื่อนไขด้านลบหน่อยเดียวครับทุกอย่างก็ระเบิดเลยนะนั่นเป็นเพราะว่ามีต้นทุนทางอารมณ์เป็นลบเป็นทุนหรือเป็นเดิมพันอยู่แล้วพอมีเงื่อนไขด้านลบภายนอกบางสิ่งมารุมเร้าจิตใจมายั่วยุให้สั่นไหวมันก็เลยสั่นไหวไปในทางลบที่มีต้นทุนของมันอยู่ที่สั่นเป็นลบอยู่แล้วเมื่อลบเจอกับลบนะฮะเมื่อลบเจอกับลบก็กลายเป็นลบมากขึ้นนะฮะนี่คือช่องทางแรกช่องทางที่2ครับการแสดงออกทางอารมณ์ชั่วคราวเกิดจากการถูกยั่วยุอย่างรุนแรงจนทนไม่ได้ถูกยั่วยุอย่างรุนแรงจนทนไม่ได้ก็เลยน็อตหลุดแล้วก็แสดงอาการก้าวร้าวทางอารมณ์คือโมโหโทโสฉุนเฉียวง่ายอะไรแบบนี้ครับเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่เรากำลังพูดถึงนี้ได้กระจ่างมากขึ้นว่าถ้าเลือกเป็นคนน่ารักนะอย่าไปหาจากคนอื่นที่น่ารักอยู่ฝ่ายเดียวพยายามทำตัวเองให้น่ารักด้วยคือค้นหาความน่ารักเอาจากตัวเองด้วยเราจะต้องประพฤติกันอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรวันต่อไปเราจะคุยถึงเรื่องนี้กันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราชวนท่านผู้ประพฤติธรรมที่มีปณิธานสูงส่งในการที่จะสร้างหรือนำพาสันติสุขมาสู่ตนเองและเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของตัวเองคนข้างบ้านคนในสังคมเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันหรือในแผ่นดินนี้ที่เป็นประเทศชาติเดียวกันหรือโลกใบเดียวกันก็ตามเราถามถึง2เรื่องก็คือระหว่างเป็นคนหน้ายักษ์กับการเป็นคนน่ารักเนี่ยนะครับเราจะเลือกเอาอย่างไหนซึ่งทุกท่านก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วที่เราคุยกันสนทนากันก็คือทุกท่านก็จะเลือกฝ่ายน่ารักด้วยกันทั้งสิ้นมันถ้าจะคบใครก็ต้องมองหาว่าคนนั้นที่เราจะคบด้วยจะจ่าด้วยเป็นคนน่ารักหรือไม่ไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามใช่ไหมครับแล้วเราก็มาถึงบทสรุปตรงที่ว่าไอ้ความน่ารักที่เราแสวงหาเอาจากคนอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เขาหยัดยืนในสังคมอยู่ร่วมกันกับเรานั้นโอกาสที่เราจะได้ความน่ารักจากเขาแบบยั่งยืนถาวรค่อนข้างจะยากเพราะว่ามนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีธรรมชาติที่เหมือนกันเกือบทั้งหมดทั่วทุกตัวคนนะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามข้อนี้คิดว่าใครคงจะปฏิเสธที่ผมจะกล่าวนี้เห็นได้ยากก็คงจะยากนะครับนั่นก็คือเราพยายามที่จะแสวงหาความน่ารักเอาจากคนอื่นเอาจากสรรพสิ่งอื่นหรือเอาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเสียละมากกว่าทั้งที่จริงๆแล้วความน่ารักที่เราปรารถนานั้นมันน่าจะได้มาอย่างง่ายดายมากกว่าการที่จะไปเที่ยวแสวงหาเอาจากภายนอกหรือเอาจากคนอื่นด้วยซ้ำไปนั่นก็คือการแสวงหาความน่ารักเอาจากตัวเองนั่นเองครับคราวที่แล้วเราคุยไว้อย่างนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะคุยต่อเพื่อจะให้เกิดประโยชน์และเกิดสติปัญญาในอันที่จะนำพาเราไปสู่การมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปนะในวันข้างหน้าหรือตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องมาคุยกันต่อว่าหน้ายักษ์กับหน้ารักเนี่ยมันต่างกันอย่างไรท่านผู้พุทธธรรมครับคำว่าหน้ายักษ์เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่แสดงอากัปกิริยาออกมาแล้วดุดันมุทะลุดูไม่งามเลยนะหน้าแดงกำหรือหน้าดำคร่ำเครียดคิ้วสองข้างเนี่ยแทบจะชนกันเลยนะตรงบริเวณกลางหน้าผากนะครับแล้วก็ปากบูดปากเบี้ยวเย้เกนะน้ำเสียงน้ำคำและน้ำใจที่กล่าวออกมาในสามน้ำเนี่ยนะครับมันแห้งเหือดหายไปเหมือนดั่งประเทศไทยในยามหน้าแล้งว่างั้นนะนะมันคนที่มีความน่ายักเนี่ยมันตรงกันข้ามกับคนที่มีความน่ารักอยู่ในตัวเองตะกี้ผมกล่าวไปแล้วครับถ้าหากว่าตัวท่านผู้ฟังเองต้องการที่จะสร้างความน่ารักให้เกิดขึ้นในตนเองและทำให้ตัวเองมีความสุขกับการเป็นคนน่ารักและก็พลอยทำให้คนอื่นๆที่ใกล้เคียงหรือใกล้ตัวอยากจะเข้ามาถามทักอยากจะเข้ามาสนทนาต้าอวยด้วยเนี่ยนะก็นะต้องมี3น้ำอย่างที่บอกครับอย่าปล่อยให้น้ำทั้ง3บ่อเนี่ยมันแห้งโดยเด็ดขาดบางคนไม่ใช่แห้งธรรมดาแห้งจนขอดเลยนะครับไม่มีเลยครับนะมันถ้าหากว่าคนเราจะเป็นคนที่น่ารักเนี่ยมันต้องมี3น้ำคือนะน้ำคำใช่ไหมครับน้ำคำน้ำใจใช่ไหมน้ำเสียงหรือลีลาที่แสดงออกนะตรงนี้ครับน้ำคำน้ำเสียงน้ำใจ3ประการคือน้ำ3บ่อใหญ่ๆที่จะทำให้ใครต่อใครสามารถเข้าถึงหรือสัมผัสรู้ดูเห็นความน่ารักอันเป็นความงดงามทางจิตใจของตัวเราได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งชั้นใดก็ชั้นเดียวกันนะครับนะชั้นนั้นนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าไก่งามเนี่ยมันเพราะขนก็คือปรุงแต่งภายนอกลองดูสิครับไก่ที่ถูกจับจนถอนขนจนไม่เหลือแต่หนังต่อให้ไก่ตัวนั้นอ้วนพีท่วงท่าสง่างามอย่างไรถ้าไก่ไร้ขนน่ะก็เห็นงามกันคนไหนเห็นงามแสดงว่าแย่เต็มทีแล้วนะครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับมนุษย์เหมือนกันถ้าจะให้เห็นงาม
จนกระทั่งมองทะลุจนเห็นความน่ารักได้มนุษย์ก็จะต้องรู้จักปรุงแต่งเหมือนกันแต่ว่าการแต่งของมนุษย์นั้นเนื่องจากมนุษย์เป็นคนสองมิติไม่เหมือนไก่นะครับไก่เนี่ยมีแต่สัญชาตญาณ นะมีแต่ติดสัญชาตญาณแล้วก็มีกายภาพที่เป็นกายสังขารมันไก่ก็เลยก็แต่งแต่ภายนอกให้เราได้เห็นว่าเป็นงามล่ะนะแต่สำหรับมนุษย์เป็นคนสองมิติแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีทั้งมิติของร่างกายที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมและเราก็มีมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณหรือจะเรียกว่าจิตใจคำเดียวเพื่อเป็นสิ่งแทนจิตวิญญาณที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานเหมือนกันแต่ลึกเร้นอยู่ข้างในเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในกายสังขารเนี่ยนะครับนะถ้าหากว่าเราจะปรุงแต่งคำว่าเราในที่นี้หมายถึงตัวมนุษย์เองนะครับถ้าเราจะปรุงแต่งนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็คงจะต้องปรุงแต่งตัวเราเองให้สวยงามให้น่ารักให้มีเสน่ห์มันทั้งสองมิตินะครับมิติแรกคือมิติของกายสังขารเราก็ต้องมีหน้าที่ปรุงแต่งกายสังขารของเราด้วยแต่งหน้าทาปากอะไรก็ว่าไปนะครับแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันทันสมัยอย่าตกสมัยแต่ก็ไม่ถึงขนาดล้ำสมัยจนเกินเหตุเกินควรหรือลงทุนจนแพงเกินเหตุนะเบียดกระเบียดกระเสียนเงินที่จะซื้อกับข้าวกับปลามากินเอามาเพื่อที่จะเอามาแต่งสวยอย่างเนี้ยนะอย่างนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับที่เรียกว่าเกินพอหรือเกินพอดีนั้นการแต่งหน้าทาปากการแต่งตัวแต่งสวยแบบเนี้ยก็ถือว่าถ้าหากว่ารู้จักแต่งนะครับมันก็จะสามารถสร้างความน่ารักน่ารักในมุมของกายภาพเนี่ยเขาเรียกว่าสวยนะครับนะมันก็จะเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้ในเรื่องของจิตใจท่านผู้ฟังเองก็ต้องรู้จักปรุงแต่งมันเหมือนกันการแต่งจิตให้สวยให้งามเนี่ยนะครับเราจะมองไม่เห็นจิตที่สวยที่งามที่มันลึกเร้นอยู่ข้างในจิตใจของเรานั้นนะครับแต่เราสามารถเห็นความงดงามหรือสวยงามมีเสน่ห์ที่เราใช้คำแยกแตกต่างกันกับคำว่าสวยทางกายภาพเอาไว้ว่าเป็นความน่ารักนั่นนะครับเราจะสามารถแลเห็นได้ด้วยการใช้สติปัญญาเอานะครับคนที่มีจิตใจที่ดีงามคือคนที่มีความน่ารักก็ไม่ต่างกับคนที่มีใบหน้าที่สวยสง่าทรงผมที่สง่ามีเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าอาภรณ์ที่งดงามอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยงามถูกไหมครับมันคนเราถ้าเป็นคนสองมิติอยากจะเป็นคนน่ารักแทนที่จะเป็นคนหน้ายักษ์เราจึงจะต้องรู้จักปรุงแต่งใบหน้านะปรุงแต่งท่วงท่าลีลานะปรุงแต่งร่างกายของเราเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับของเราให้มันดูเหมาะสมนะครับอย่างนั้นก็ถือว่าสวยและในขณะเดียวกันเราก็ต้องแปลงปรุงแต่งจิตใจของเราด้วยการปรุงแต่งจิตใจของเราเพื่อจะทำให้เรามีใบหน้าที่น่ารักมีอากัปกิริยาที่น่ารักมีพฤติกรรมที่น่ารักน่าใคร่น่าเสน่หาน่าคบหานะเราต้องไปกระทำที่จิตใจของเราทั้งนั้นใบหน้าจะสดชื่นอิ่มเอิบเบิกบานซึ่งหมายถึงความน่ารักอย่างหนึ่งเหมือนกันมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อจิตใจร่าเริงเบิกบานคือต้องเป็นคนที่มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ดีนะไม่ว่าต่อตนเองหรือต่อใครๆก็ตามหรือเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างที่เราเคยกล่าวกันไว้นะครับมันคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตัวเองร่วมกันกับคนอื่นโดยมีเป้าหมายคือการสร้างสันติสุขร่วมกันได้อย่างมากมายกายกองเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าอยากจะให้เปรียบนะครับความน่ารักของดอกไม้ต้นไม้ก็หมายถึงนะดอกไม้เพิ่งแรกแย้มบานนะมันจะสวยงามน่ารักมากเลยนะความหอมของดอกไม้สีสันของมันกลีบดอกของมันที่เรียงกันอย่างสลับซับซ้อนแต่เป็นระเบียบนี้แล้วก็ใบก้านกิ่งกอของต้นไม้ต้นนั้นล้วนเป็นส่วนประกอบที่จะช่วยบ่งบอกหรือจะช่วยให้คำตอบแก่ผู้ชมหรือภูมิรินบินตอมทั้งหลายแม้กระทั่งมนุษย์ดาวเองเนี่ยนะครับว่าไอ้ดอกไม้ต้นนั้นพันนั้นเนี่ยเถานั้นเนี่ยมันสวยสดงดงามมันมีความน่ารักนะอยู่ในความเป็นธรรมชาติของตัวมันมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับนั่นชั้นใดก็ชั้นนั้นครับสำหรับมนุษย์เราถ้าเราจะสั่นสะเทือนจิตใจของใครเขาให้มองเห็นว่าตัวเรานั้นเป็นคนน่ารักเราก็จะต้องรู้จักปรุงแต่งตัวเราเองให้ได้ด้วยการปรุงแต่งตัวเราเองนั้นเพื่อจะนำพาความน่ารักมาสู่ตนเองในสายตาในความรู้สึกหรือในทัศนคติของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเราหรือรายรอบตัวเรานะ
เราจะสามารถทำได้ปรุงแต่งได้ใน3ประการด้วยกันซึ่งมันจะช่วยทำให้เรามีทั้งน้ำคำมีทั้งน้ำเสียงมีทั้งน้ำใจนะที่จะเกื้อกูลให้ใครต่อใครอยากใกล้ชิดเราเพราะเราเป็นคนน่ารักได้จากการมีน้ำสามน้ำซึ่งไอ้น้ำสามน้ำเนี่ยมันก็มาจากสามสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ครับนั่นก็คือหนึ่งนะความน่ารักของเราจะต้องมาจากการที่ตัวเราเป็นคนนิสัยดีครับคำว่านิสัยดีหมายความว่าอะไรครับนิสัยดีตรงนี้หมายถึงเป็นคนที่มีอากัปกิริยาที่น่ารักนะมีอากัปกิริยาที่น่ารักโดยเฉพาะอากัปกิริยาที่แสดงออกเป็นภาษากายนะครับไม่ใช่ภาษาท่าทางแล้วก็เป็นภาษาพูดนะฮะเป็นภาษาพูดเป็นภาษากายนั่นคือการแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีนิสัยดีนิสัยดีจะถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะครับคือเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนทักทายคนอื่นเขาก่อนเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสุภาพอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือเป็นคนนิสัยดีหรือเป็นคนที่ชอบมองคนอื่นในแง่ดีไม่ดูถูกเหยียดหยามใครเป็นที่พึ่งของคนอื่นเขาได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนนิสัยดีถูกต้องไหมล่ะครับหรือเห็นคนอื่นก็เป็นทุกข์ก็อยากช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์แล้วก็พอเห็นคนอื่นเขามีความสุขจิตใจก็ร่าเริงปิติยินดีที่ได้เห็นคนอื่นเขาเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่านิสัยดีใช่ไหมหรืออีกสักอย่างหนึ่งก็ได้เห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนอย่างไรถ้าตัวเองสามารถจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ตัวเองก็จะรีบเข้าไปช่วยเหลือเขาทันทีโดยไม่คิดคาดหวังสิ่งใดตอบแทนอย่างนี้ก็เรียกว่านิสัยดีน่ารักไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยนะหรืออย่างที่สองครับการที่จะแสดงตนให้เห็นว่าเป็นคนน่ารักนอกจากจะต้องเป็นคนที่มีนิสัยดีแล้วคนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ดีตลอดกาลด้วยตรงนี้สำคัญมากครับเพราะว่าอารมณ์ดีของมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนร่าเริงเบิกบานมันจะถูกถ่ายทอดผ่านออกมาทางใบหน้าของตัวเราเองเนี่ยครับมันใบหน้าของมนุษย์เราจึงเปรียบเสมือนห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกและถ้าเรามีรอยยิ้มแปดเปื้อนบนใบหน้าก็เหมือนกับว่าห้องรับแขกของเรานั้นพร้อมจะเปิดประตูแง้มรอท่าต้อนรับแขกเหลือทั้งหลายที่จะมาเยือนหรือคนที่เราจะมาคบหาสมาคมกับเราหรือเราจะไปคบกับเขานั้นก็ตามนะฮะไอ้ตรงเนี้ยนะครับการเป็นคนอารมณ์ดีจึงช่วยได้เยอะถ้าหากว่าเราเป็นคนอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดหน้าตาของเราก็คงจะบูดเหมือนตูดเป็ดนั่นแหละครับลองดูสิครับว่าถ้าหน้างำหน้างอหน้าบูดเหมือนตูดเป็ดเนี่ยมันน่ารักไหมแล้วใครต่อใครเขาอยากจะเข้าใกล้เราหรือเปล่านะคงไม่อ่ะซึ่งมันต่างกันกับคนที่อารมณ์ดีจะยิ้มแย้มแจ่มใสถึงแม้น่าจะทำงานจนเหงื่อการไหลตกนะใบหน้าจะเปียกเปื้อนไปด้วยเม็ดเหงื่อแต่ก็ยังยิ้มได้ภายใต้เม็ดเหงื่อซ่อนเร้นความเหนื่อยยากเอาไว้ข้างในได้อย่างน่ารักทีเดียวอย่างนี้ก็เป็นคนน่าคบใช่ไหมนะครับเนี่ยอารมณ์ดีตลอดใครเข้าใกล้ก็ไม่กัดเขาสามารถจะแบ่งปันความสุขให้กับเขาได้คือแบ่งปันความน่ารักนั่นเองนั้นความน่ารักมี2ประการละประการที่3ครับถ้าเราจะปฏิบัติตนเพื่อทำให้ใครคนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนน่ารักนั่นก็คือเราจะต้องเป็นคนที่มีจริตจักร้านที่ดีครับคำว่าจริตจักร้านที่ดีนั่นก็คืออาการอากัปกิริยาที่เราจะแสดงออกต่อตนเองต่อผู้อื่นหรือต่อใครก็ตามมันจะต้องไม่กระโดกกระเดกครับการเป็นคนกระโดกกระเดกก็คือการเป็นคนที่มีจริตจักร้านไม่งดงามไม่ลงตัวไม่สวยงามความน่ารักก็โหดหายใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะเป็นคนมีนิสัยดีการเป็นคนที่มีอารมณ์ดีแล้วก็จะมีจริตจักร้านดีมันมาจากจิตใจของเราเท่านั้นนะครับมันถ้าเราทำจิตใจของเราให้น่ารักมันก็จะทำให้เรามีพฤติกรรมทางกายภาพคือการแสดงออกหรือการกระทำทางกายต่อผู้อื่นนะในลักษณะของความสง่างามในลักษณะของความน่ารักกันได้อย่างสบายๆเช่นถ้าท่านจะเป็นคนพูดเพราะก็คือมีน้ำคำน้ำเสียงและน้ำใจผสมกันอยู่สามน้ำเนี่ยนะครับถ้าท่านเป็นคนอารมณ์ไม่ดีเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นคนที่กำลังมีโมโหโทโสอะไรแบบนี้ครับท่านจะปั้นหน้าของท่านไหวไหมครับว่ามีน้ำคำน้ำใจและน้ำเสียงที่น่าฟังชวนฟังแล้วชวนมีความสุขฟังแล้วชวนให้อยากจะคุยด้วยอยากจะสนทนาด้วยยาวๆอะไรแบบนี้นะครับมันคงไม่ได้มันในที่สุดแล้วเราก็ต้องย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของอารมณ์ที่สมดุลภายในจิตใจของเราอยู่ดีครับถ้าหากว่าเราเองยามใดก็ตามมีสภาวะ
ทางจิตใจที่เป็นสุขเขาเรียกว่ามีสุขภาวะทางจิตคือมีจิตที่สุขสมดุลไม่มีการเสียสมดุลทางอารมณ์ไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงโดยเฉพาะไม่มีโกรธเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมที่น่ารักพฤติกรรมที่สง่างามออกมาให้ปรากฏแก่สายตาเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างสบายๆแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนหน้ายักษ์แทนที่จะเป็นคนน่ารักเวลาใครทำอะไรผิดอกผิดใจเรานะผิดหูเราผิดตาเราผิดกลิ่นเราผิดใจนะครับก็คือความรู้สึกนึกคิดของเราไม่สอดคล้องต้องกันกับที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเราเลยแบบนี้นะครับพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของเรามันก็จะแสดงออกทางสีหน้าเช่นหน้าบูดเหมือนตูดเป็ดหน้าตาทะมึงทึงเหมือนยักษ์ขมูขี่อะไรแบบนี้ที่เขาเรียกว่าหน้ายักษ์แทนที่จะเป็นน่ารักนะครับและเมื่อมนุษย์เราแสดงอาการทางสีหน้าอย่างนั้นเนี่ยอากัปกิริยาที่จะแสดงออกมาก็คือความกระฟัดกระเฟียดอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากความกระฟัดกระเฟียดอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่เราว่าไว้ลักษณะเนี้ยนะครับคำว่ากระฟัดกระเฟียดแปลว่าเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบหาสมาคมกับคนที่ยั่วยุเราทำให้เรามีโมโหทำให้เราโกรธทำให้เราเกลียดเราเลยหลีกเลี่ยงที่จะคบมันเนี่ยนะครับตรงเนี้ยครับใบหน้าของเราเนี่ยมันไม่เปื้อนยิ้มแน่นอนจากน่ารักมันเป็นหน้ายักษ์แน่นอนนะถึงแม้เราจะหลีกเลี่ยงเขาก็ตามแต่นอกจากพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงผู้อื่นที่ไม่น่ารักนะเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเนี่ยนอกจากเราจะแสดงพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับผู้อื่นประเภทโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติอะไรแบบนี้นะครับมันก็ยังมีพฤติกรรมอีก3อย่างที่มนุษย์เรามักจะแสดงออกหรือกระทำต่อกันและทำให้คนอื่นเห็นว่าไม่น่ารักเสมอครับเช่นเวลาใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจเราขัดหูขัดตาเราเราก็จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นขยะนะฮะเราเรียกว่าพฤติกรรมขยะภาษาฝรั่งเรียกว่า unacceptable behavior นะเป็นพฤติกรรมขยะลักษณะของการต่อสู้ถ้าใครทำไม่ดีกับเราเราจะแสดงความไม่น่ารักด้วยการต่อสู้กับเขาการต่อสู้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาชนะใช่ไหมครับและบางทีเราไม่ต่อสู้อย่างเดียวเรามีการตอบโต้ด้วยการต่อสู้นี่ก็คือตีตาตาตีกันเหมือนขึ้นเวทีชกมวยกันนะครับต่อสู้หรือแข่งขันกันส่วนการตอบโต้นั้นคือผลัดกันคนละทีนะเองคิงกราขาก็แรงอย่างนี้เขาเรียกว่าตอบโต้กันนะครับนะซึ่งก็เป็นพฤติกรรมขยะอีกเหมือนกันก็ไม่น่ารักเช่นกันแล้วครับแล้วก็อย่างที่สามที่กล่าวไว้คือมีการต่อต้านคำว่าต่อต้านนี่แปลว่าไม่ว่าแกจะแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดก็ตามฉันจะหักคอฉันจะหักหน้าแกตลอดครับอย่างนี้เขาเรียกว่าต่อต้านตลอดเนี่ยไม่ให้ทำไม่ให้แสดงออกไม่ให้นำเสนอคัดค้านมันยันป้ายจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ตามทีฉันก็จะกระทำเพราะอะไรครับเพราะฉันไม่พอใจเนี่ยที่เธอทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจฉันมันอากัปกิริยาแบบนี้มันไม่น่ารักครับมันเหมือนหน้ายักษ์ซะมากกว่าใช่ไหมล่ะครับรวมกระทั่งถึงตะกี้ที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นคืออาการแสดงออกกระฟัดกระเฟียดนะต่อเขาก็คือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบหาสมาคมกับเขานั่นเองก็อยู่ในหมวดพฤติกรรมเดียวกันนั่นแหละครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการต่อสู้การตอบโต้การต่อต้านหรือว่าการหลีกเลี่ยงล้วนเป็นพฤติกรรมขยะอันไม่พึงประสงค์ทั้งสิ้นนะครับถ้าใครแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาต่อหน้าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆจงรับทราบรับรู้ไว้ด้วยว่านั่นคือตัวท่านเองกำลังแสดงบทบาทพฤติกรรมหรือแสดงท่วงท่าลีลาที่ไม่น่ารักเอาซะเลยถ้าท่านมีกระจกอยู่ใกล้ๆก็รอบรีบหันหน้าไปส่องกระจกเงาดูสักครับว่าหน้าของท่านอาจจะเป็นหน้าท่านหรือเปล่าเผลอๆท่านอาจจะสงสัยด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยนี่มันหน้าเราหรือหน้าใครเพราะหน้ามันเหมือนยักษ์มากกว่าหน้าเหมือนตัวเรานั่นเองใช่ไหมครับมันเป็นบทบาทพฤติกรรมหรือเป็นอาการที่ไม่งามไม่น่ารักทั้งนั้นนะครับนะท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะถามตัวเราเองว่าการที่เราแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักด้วยการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงมนุษย์คนไหนก็ตามที่มันกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นอะไรเขาเนี่ยนะฮะหรือทำให้เราเศร้าหมองทำให้เราผิดหวังอะไรต่างๆเหล่านี้เราทำเช่นนั้นกันทำไมเราต่อสู้เขาทำไมเราตอบโต้กับเขาทำไมเราต่อต้านกับเขาทำไมเราหลีกเลี่ยงเขาทำไมคำตอบน่าจะมีอยู่3ประการนะประการแรกก็คือเพราะท่านต้องการที่จะเอาชนะเขาเขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเช่นพูดไม่ดีกับเราพูดไม่เพราะกับเราเราโกรธขึ้นมาทันทีก็เรียกว่าเสียสมดุลทางอารมณ์อาการโกรธเขาเกรี้ยวกราดเขาจากหน้ารักก็กลายเป็นหน้ายักษ์ใช่ไหม
และถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคืออะไรเราอาจจะใช้วิธีการต่อปากต่อคำกับเขาเพื่อเถียงสองคำไม่ตกฟากนะถามว่าเอาชนะเขาเนี่ยด้วยวิธีแบบนี้โต้เถียงต่อล้อต่อเถียงสองคำไม่ตกฟากสามคำไม่ตกฟากอะไรแบบนี้ครับถามว่าทำเพื่ออะไรเพราะบ้านปลายเนี่ยมันก็จะเสียหายด้วยกันทั้งคู่นะครับการต่อสู้กันของมนุษย์เรานะไม่ว่าจะชกมวยหรือทำอะไรก็ตามท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะเจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่ครับคือเสียหายด้วยกันทั้งคู่นะเจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่ไม่เห็นคุ้มค่าเลยใช่ไหมการอยากเอาชนะกันด้วยการใช้พฤติกรรมด้านลบกระทำต่อกันนะผมหมายถึงอย่างนั้นแต่ถ้าเราจะเอาชนะใครที่เป็นชนะเป็นชัยชนะที่องอาจที่สุดที่มนุษย์ก็ควรจะเลือกเอาชนะกันได้ตรงนี้ไม่มีใครว่านั่นคือการเอาชนะกันด้วยความดีงามคือเอาชนะใจกันด้วยความดีงามแต่ไม่ใช่เอาชนะขะขานกันด้วยเรื่องร้ายๆด้วยวิธีการร้ายๆด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตีตาตาตีกันเป็นไงใช้กำลังใช่ไหมครับหรือใช้ปากนะราวีกันเขาเรียกว่าใช้ปากราวีกันใช้ปากประทุษร้ายต่อกันแล้วก็เจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่เสียหายด้วยกันทั้งคู่เหมือนสาดน้ำเข้าหากันและเป็นไงครับก็เปียกกันทั้งคู่นะฮะเราจึงต้องถามตัวเราเองเสมอว่าถ้าเรากำลังโกรธใครสักคนหนึ่งที่เขาพูดไม่ดีกับเราทำไม่ดีต่อตัวเราขณะที่เราโกรธบอกตัวเองเลยว่านี่เรากำลังต้องการจะเอาชนะเขานะแต่เป็นการเอาชนะเขาด้วยพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมด้านลบบอกตัวเองเลยว่าเราไม่มีวันที่จะชนะเขาได้อย่างแท้จริงเพราะชัยชนะเรานั้นไม่ขาวสาดเช่นเถียงเขาทะเลาะกับเขาแล้วเขาแพ้เพราะเขาด่าคำหยาบคายสู้เราไม่ได้ถามว่ามีเกียรตินักหรือครับหรือมีความสุขจริงหรือครับที่เอาชนะเขาได้เพราะเขาเถียงด้วยคำหยาบคายสู้เราไม่ได้เราปากจัดเราปากเปราะเราะรานเขาได้มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเสียหายทั้งคู่หรือการต่อสู้กันตอบโต้กันต่อต้านกันหลีกเลี่ยงกันเพียงแค่ต้องการที่จะชำระแค้นการชำระแค้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความสุขอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่หรอกครับท่านผู้ฟังครับเราเอาชนะคนอื่นด้วยการชำระแค้นด้วยการล้างแค้นนะมันไม่ใช่ความสุขนะมันเป็นความสะใจต่างหากครับแล้วถามว่าเมื่อเราเอาชนะเขาด้วยการฝากรอยแค้นให้กับเขาไว้แล้วตัวเราเองเหมือนกันเมื่อถูกเขากระทำให้เราแค้นเราก็ไปแก้แค้นเขาเขาก็มาแก้แค้นเราถามว่าจบไหมครับท่านผู้ฟังมันไม่จบนะครับแล้วถามว่าชีวิตนี้ระหว่างเขากับเราจะอยู่ร่วมโลกร่วมชายคาเดียวกันร่วมสังคมเดียวกันร่วมงานด้วยกันเนี่ยอย่างมีความสุขได้จริงหรือครับความมีสันติสุขในชีวิตก็หายหดหมดเลยละครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นหรือการต่อสู้กันการแสดงความไม่น่ารักต่อกันเรียกว่าหน้ายักษ์นั้นนะครับเป็นเพราะอยากตอบแทนเขาด้วยความชั่วบ้างท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เห็นทีจะต้องคุยกันยาวแล้วครับคงจะต้องต่อไว้ตอนต่อไปในครั้งหน้าครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราคุยกันมา 2-3 ตอนแล้วนะครับที่เราเชิญชวนให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ลองคิดกันแบบสนุกๆ นะครับว่าระหว่างการเป็นคนน่ายักกับการเป็นคนน่ารักนั้นตัวเองชอบที่จะเลือกเป็นแบบไหนส่วนคำถามที่ว่าระหว่างคนน่ายักกับคนน่ารักนั้นตัวท่านเองชอบที่จะเลือกคบคนแบบไหนเนี่ยเห็นทีอาจารย์ปริญญาคงไม่ต้องถามท่านนะครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าทุกๆท่านน่ะทุกๆคนน่ะก็คงจะต้องเลือกคบกับคนที่น่ารักมากกว่าที่จะคบคนน่ายักเป็นแน่นอนนะครับแต่สำหรับมนุษย์เราโดยทั่วไปนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกนะครับขณะที่ตัวเองชอบคบคนน่ารักแต่ตัวเองก็ลืมไปว่าคนอื่นเขาก็อยากจะคบเราในฐานะที่เราเป็นคนน่ารักมากกว่าที่เราจะแสดงบทบาทของคนน่ายักเช่นเดียวกันนะครับมันตรงนี้เองครับเวลาเราดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรืออยู่ในประเทศชาติประเทศเดียวกันก็ตามนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะคบคนที่น่ารักมากกว่าคนที่น่ายักแล้วนั่นนะครับถ้าทุกๆคนนะพยายามจะหาคนที่น่ารักมาคบเป็นเพื่อนหรือมาคบค้าสมาคมด้วยแต่ปรากฏว่าในสังคมนั้นในชุมชนนั้นหรือแม้กระทั่งในบ้านของเราเองก็ตามต่างคนต่างไม่เคยแคร์ที่จะทำหน้าให้น่ารักเพื่อจะให้สอดคล้องกับความต้องการที่อยากจะพบหน้าพบตาหรือคบหาของคนอื่นๆมั่งเลยอย่างนี้ครับผมก็ถามว่าผู้คนแต่ละคนหรือสมาชิกแต่ละคนในสังคมนั้นเนี่ยจะสามารถสมหวังดังใจหมายได้หรือไม่คำว่าสมหวังดังใจหมายแปลว่าแต่ละคนนั้นจะมีโอกาสได้คบหาหรือได้มีความสัมพันธ์เป็นอันดีกับคนที่มีความน่ารักที่ตัวเองสามารถจะเลือกคบกันได้หรือไม่คงยากนะครับท่านผู้ฟังเพราะแต่ละคนดีแต่หาความน่ารักจากคนอื่นๆแต่ละคนนั้นไม่เคยคิดจะหยิบยื่นความน่ารักให้คนอื่นเลยมีแต่ตีหน้ายักษ์กันอยู่ร่ำไปเนาะมันในสองสามตอนที่เราคุยกันมาเรื่องหน้ายักษ์กับหน้ารักเนี่ยท่านผู้ฟังเองก็สามารถจะได้ข้อสรุปเป็นการบ้านกันมานานแล้วนะครับคงจะ2-3 วันที่ผ่านมานั่นแล้วคงจะตอบได้เหมือนอย่างที่เราสรุปกันในตอนต้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งเนี่ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เกิดแง่คิดได้เกิดสติทางวิญญาณขึ้นมาก็คือว่าหน้าที่ของมนุษย์เราบนโลกใบนี้นะครับที่จิตวิญญาณของเราได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเจอเพื่อนมนุษย์คนไหนหญิงหรือชายเท่าแก่หรือมียศถาบรรดาศักดิ์แบบไหนมีชนชั้นใดวรรณะใดก็ตามแล้วก็ไม่ว่าจะพบเจอกับเขาในฐานะทางสังคมที่เราคบหาในลักษณะใดฐานะใดก็ตามนะครับถ้าหากว่าใครเหล่านั้นเนี่ยจะหยิบยื่นเงื่อนไขทางอารมณ์มาให้เราไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือด้านลบก็ตามนะครับคำตอบเดียวที่เราจะมีให้ก็คือเราจะต้องทำหน้าให้น่ารักเข้าไว้แสดงอากัปกิริยาทั้งหลายออกมาให้เขาได้เห็นว่าเรายังเป็นคนน่ารักอยู่ดังเดิมนั่นคือบทบาทหน้าที่ของการเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าคำว่ามนุษย์นั้นคือผู้ที่จะต้องใช้จิตใจคำว่าจิตใจนี่หมายถึงใช้จิตวิญญาณนะครับที่แท้จริงในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของตนเองเพื่อจะแสดงออกหรือกระทำต่อกันทางด้านบวกมันในการแสดงจริตจะก้านในการกล่าววาจาโอภาปราศัยต่อกันหรือการแสดงภาษาท่าทางอะไรแต่ละอย่างก็ตามมันจะต้องนำไปสู่เงื่อนไขด้านบวกที่จะต้องตอบสนองให้แก่กันและกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเขาจะดีกับเราหรือจะทำเหลวไหลทำชั่วกับเราก็ตามเราก็จะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับเขาให้ได้นั่นคือหน้าที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่วันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราแสดงบทหน้ายักษ์เดี๋ยวเราก็แสดงบทเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยสลับคละเคล้ากันไปด้วยเนี่ยชีวิตของเราก็เลยมีรสชาติผิดปกติไปครับคือเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขแล้วก็คนอื่นก็พลอยทุกข์พลอยสุขคือพลอยมีรสชาติตามเราไปด้วยนะครับการมีรสชาติเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสําหรับทุกๆคนหรอกนะครับเพราะว่าถ้าสุขแล้วก็อยากจะสุขแบบยั่งยืนว่ากันอย่างนั้นนะครับมันเวลาใครตีหน้ายักษ์ใส่เราเนี่ยนะก็มักจะทำให้เราเองซึ่งเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเนี่ย
ก็พลอยจะต้องตีหน้ายักษ์คือเป็นทุกข์ตามเขาไปด้วยเหมือนกันนะท่านผู้ฟังว่าจริงไหมเนาะนะมันในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรานั้นผมคิดว่าถ้าหากว่าเรารู้จักปรุงแต่งกันสักหน่อยคือเราแต่งหน้าแต่งตาคือแต่งหน้านะแต่งตาทาปากเขียนคิ้วแต่งทรงผมนะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอภรรท์ที่งดงามแต่งจริตจักร้านในการก้าวย่า

รงกันกับผมนั่นก็คือเราจะต้องแต่งที่จิตใจของเราด้วยเหมือนตอนที่แล้วๆมาที่เรากล่าวถึงกันเนี่ยมันถ้าหากว่าใครมาทำไม่ดีไม่งามกับตัวเรานั่นก็คืออีกสถานการณ์หนึ่งที่เราจะต้องแสดงออกซึ่งความน่ารักของเราออกมาให้ได้ถึงแม้ว่าใครคนนั้นเขาจะแสดงเงื่อนไขหรือกระทำเงื่อนไขใดๆที่เป็นด้านลบมายั่วยุจิตใจเราให้เสียสมดุลให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวหรืออะไรก็ตามทีนะเราก็จะต้องรู้จักรักษาความน่ารักของตัวเราเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความน่ารักบนใบหน้าความน่ารักเป็นน้ำเสียงหรือลีลาท่าทางที่เราจะแสดงออกเพื่อตอบสนองเข้าไปเราจะต้องสร้างความสมดุลในตัวเราเอาไว้ให้ได้โดยที่เราจะต้องไม่ตกเป็นทาสเงื่อนไขใดๆที่เขาหยิบยื่นให้กับเรานั่นหมายความว่าเราก็จะถือว่าเราเป็นคนน่ารักได้ตลอดเวลาเราจะไม่มีโอกาสแสดงบทบาทของคนเป็นของคนที่มีหน้ายักษ์นะซึ่งไม่มีใครหรอกนะแม้กระทั่งไอ้คนที่มันยั่วโมโหเรายั่วยุเราพอเห็นเราตีหน้ายักษ์ใส่เขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับนะแม้กระทั่งไอ้คนที่มันยั่วเราเนี่ยนะครับมันตรงนี้ครับถ้าเราคิดว่าน่ารักดีกว่าหน้ายักษ์แล้วเราก็จะต้องรู้จักรักษาสถานภาพของการเป็นคนน่ารักเอาไว้ให้ได้แม้จะถูกคนรอบข้างคนรอบกายเขายั่วยุเราอย่างรุนแรงมากมายปานใดก็ตามนั่นก็คือสิ่งที่เป็นภารกิจหลักที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันที่จะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองเป็นคนแรกและก็ยังจะสามารถแบ่งปันสันติสุขในจิตใจของเราให้กับคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างตัวเราได้อีกต่างหากด้วยอย่างนี้แหละครับก็เรียกว่าแผ่เมตตาบารมีด้วยวิธีที่จงใจจะแผ่ให้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับและนอกจากนั้นบทบาทหน้าที่ของเราวันวันหนึ่งนะถึงแม้จะไม่มีใครมาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราจนกระทั่งเราจะต้องพยายามรักษาความน่ารักของเราเอาไว้อย่างที่กล่าวแล้วก็ตามเราเองก็จะต้องมีหน้าที่แสดงความน่ารักต่อเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนที่ทำงานอยู่ร่วมกันกับเราที่ดำเนินชีวิตหรือร่วมชีวิตกันกับเราหรือดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกันกับเราไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครหน้าที่เราตรงนี้เราจะต้องปฏิบัติให้ลุล่วงหรือปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จให้จงได้ถามว่าการทำตัวให้น่ารักเอาไว้ตลอดเวลานั้นทำยากจริงหรือไม่ยากหรอกครับถามว่าทำไมล่ะที่ว่าไม่ยากนะก็เป็นเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะทำตัวให้เป็นคนน่ารักกับใครๆเขาเนี่ยนะมีสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเล่าผ่านทางรายการนี้เพื่อชี้แนะท่านไปแล้วอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรกับทุกๆคนพอใครเจอหน้าเราแล้วก็ให้เราแสดงออกทางสีหน้าหรืออากัปกิริยาท่าทางเสมือนประหนึ่งว่าเราจะกล่าวกับเขาเป็นภาษาฝรั่งว่า you are welcome คำว่า you are welcome ภาษาฝรั่งมังคาบแปลว่ายินดีต้อนรับคุณอย่างนี้เป็นต้นถามว่าต้อนรับคุณไปไหนต้อนรับคุณเข้าสู่ห้องใจของฉันต้อนรับคุณเข้าสู่ความเป็นมิตรไมตรีที่ดีของฉันที่จะหยิบยื่นให้กับคุณนั่นอะไรแบบนี้นะครับอย่าไปแสดงในทางตรงกันข้ามเจอหน้าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคุ้นหน้าพอเห็นหน้าแล้วเราทำท่าแบบบอกบุญไม่รับทันทีอย่างนี้ถือว่านอกจากจะไม่ให้เกียรติเขาแล้วเนี่ยเราก็ยังแสดงความเป็นคนหน้ายักษ์มากกว่าน่ารักให้เขาซะด้วยซ้ำคำว่าหน้ายักษ์ในที่นี้แปลว่าใบหน้าไม่รับแขกไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเองพอใครเห็นหน้าเราแล้วเขาแปลความหมายไปเป็นว่า you are เวรกรรมอย่างนี้ถ้าจะแย่แน่ๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปตรงนี้ว่าเราจะทำตัวเราให้น่ารักแทนที่เราจะเป็นคนหน้ายักษ์เพื่อสร้างเสน่ห์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราในสายตาของคนอื่นเขาที่อยู่รอบข้างไม่ว่าคนแปลกหน้าเพิ่งเข้ามาในชีวิตเรามาคบหาสมาคมกับเราในฐานะของเพื่อนใหม่คนใหม่หรือคนเก่าๆที่อยู่รายล้อมตัวเราก็ตามสองวิธีที่ว่าก็คือ 1. ถ้ามีใครยั่วยุเราให้เสียสมดุลทางอารมณ์เราจะต้องรักษาความมั่นคงทางอารมณ์ในจิตใจของเราเอาไว้ให้มั่นคงให้จงได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องรักษาความน่ารักของเราซึ่งเป็นทุนแต่เดิมเอาไว้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องนับ1ถึง100นับ1ถึง 1,000 นับ1ถึง 10,000 นับถึงแสนนับไปเรื่อยๆก็ได้เพื่อจะครองความน่ารักในตัวเองเอาไว้นั่นแสดงว่าเราเป็นเลิศแล้วครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะรักษาความน่ารักของเราเอาไว้ได้เมื่อมีเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามมาแสดงบทบาทหรือกระทำการยั่วยุใดๆให้กับเราที่จะทำให้เราเกิดอาการเสีย

มดุลไปส่วนใหญ่แล้วเวลาใครยั่วยุเราหรือยั่วโมโหเรานะครับท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าก็คงจะไม่ต่างกันใครมายั่วโมโหหรือแสดงพฤติกรรมด้านลบที่เป็นพฤติกรรมขยะมายั่วยุกันมนุษย์ก็มักจะต่อสู้มนุษย์ก็มักจะตอบโต้มนุษย์ก็มักจะต่อต้านหรือบางทีก็หลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกันอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไอ้บทบาทพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นอาการที่ไม่ดีไม่งามและก็ไม่น่ารักทั้งนั้นเลยนะครับถามหลายครั้งก็คงจะตอบเหมือนกันนะครับว่าที่ต้องต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกันอีกต่อไปเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเหตุผลอยู่3อย่างที่ผมกล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับคืออยากเอาชนะอยากชำระแค้นแล้วก็อยากตอบแทนด้วยความชั่วกับเขาบ้างว่ากันอย่างนั้นนะครับเนี่ยอาการอยากเอาชนะอาการที่อยากจะชำระแค้นอาการที่อยากจะตอบแทนด้วยความชั่วบ้างเมื่อเขาทำชั่วกับเราหรือทำไม่ดีกับเราตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ถ้าท่านผู้ฟังเองเนี่ยสามารถมีสติแล้วคิดได้เนี่ยสามารถจะตอบได้เลยว่าเราจะไปเอาชนะคะคานเขาเราจะไปเอาชนะเขาด้วยวิธีการที่เป็นลบด้วยกันกับเขาเนี่ยมันมีเกียรติไหมเอาชนะเขาด้วยวิธีที่เป็นลบเหมือนอย่างที่เขากระทำต่อเราเนี่ยคือรบกันกับเขาเนี่ยเรามีความสุขแท้จริงไหมเนี่ยมันเสียหายทั้งคู่อย่างที่เราเคยกล่าวไว้แล้วหรือการแสดงออกซึ่งการอยากจะชำระแค้นก็เลยแก้แค้นเขาทำยังไงก็ได้เพื่อจะให้เขาเนี่ยได้รู้จักเจ็บจักปวดบ้างรู้สึกรู้สาบ้างถามว่าเมื่อทำแล้วคำตอบที่ได้คืออะไรก็คือความสะใจถูกไหมครับสะใจของผู้ที่แก้แค้นเขาแล้วก็เป็นความปวดร้าวของผู้ที่ถูกเราแก้แค้นมันก็เสียหายทั้งคู่เหมือนกันเพราะความสะใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมันเกิดขึ้นได้ไม่นานครับเดี๋ยวต้องกังวลใจอีกแล้วถามว่ากังวลใจคืออะไรก็กังวลใจกลัวเขาจะย้อนกลับมาแก้แค้นเราให้นั่นเองนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่มันเป็นจริงและมันก็เกิดขึ้นกันอยู่ในโลกมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนี้มันก็เป็นกันอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับหรือกรณีอยากตอบแทนเขาด้วยความชั่วบ้างว่างั้นนะการอยากตอบแทนผู้อื่นด้วยความชั่วบ้างเนี่ยมันหมายความว่ายังไงถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อคราวที่แล้วเมื่อตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดค้างไว้ตรงนี้ว่าการที่มนุษย์เราต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหลีกเลี่ยงกันเนี่ยมันจะมาจากเหตุผล1ใน3ข้อซึ่งเป็นเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือการอยากจะตอบแทนคนอื่นด้วยความชั่วบ้างเพื่อความสะใจอีกเหมือนกันนะครับใช่ไหมผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังขณะที่เรายังมีสติและกำลังตั้งใจฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้อยู่ว่าการที่ใครสักคนหนึ่งเขาทำไม่ดีกับเรานะการที่ใครสักคนหนึ่งทำไม่ดีต่อเราทำไม่ดีไม่ว่าจะทำไม่ดีด้วยการพูดไม่ดีหรือการปฏิบัติตนไม่ดีกับเราอย่างรุนแรงทำให้เราเกิดการเสียหายเสียความรู้สึกหรือเสียใจอย่างรุนแรงนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งคนคนนั้นเขาประพฤติชั่วต่อตัวเราถูกต้องไหมครับแต่พอเขาทำชั่วต่อตัวเราแล้วเราเกิดอาการเสียสมดุลทางอารมณ์คือออกอาการเจขึ้นมาป้าส่วนมากมนุษย์เรามักจะทำไงครับก็คือต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านด้วยการกระทำที่ไม่ดีตอบแทนเขากลับไปนั่นเองเช่นเวลาเขาเหยียบเท้าเราสมมุตินะครับเหยียบเท้าเราหรือเตะเรา1ทีเราก็จะเหยียบเท้าเขาคืนไป1ทีหรือ2ทีแถมอีก1เรียกว่าเอากำไรนะครับหรือเตะป้าบเขากลับไปนะเขาเตะก้นเรา1ทีนะโดยเฉพาะเด็กๆ เนี่ยเราจะเห็นเลยเพื่อนเตะก้น1ทีป้าบอีกฝ่ายนึงที่ถูกเตะก้นก็จะเตะก้นเพื่อนกลับที2ป้าบเป็นการเอากำไรว่าอย่างนั้นนะทีนี้การที่เขาด่าเราเราด่าตอบเขาเตะเราเตะตอบนี่เขาผลักใส่เราก็ผลักใส่เขาตอบเขาเหยียบเท้าเราก็เหยียบตอบคือเหยียบคืนว่างั้นนะด่าก็ด่าคืนนะถีบก็ถีบคืนเตะก็เตะคืนอย่างที่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนอย่างไรการกระทำอย่างนี้ครับผมถามว่าคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเนี่ยบางครั้งเขาทำเพราะเขาไม่รู้สำนึกว่ามันเป็นความชั่วหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเขาก็เลยทำพฤติกรรมขยะนั้นกับตัวเราแล้วทำให้เราได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีอันเกิดจากการกระทำเหลวไหลหรือการประพฤติชั่วของตัวเขาพอเราได้รู้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำต่อตัวเรานั้นเป็นพฤติกรรมชั่วๆนะครับเราก็ดันไปเรียนแบบเขาเขาถีบเรามาโครมหนึ่งแล้วก็ถีบเขากลับไปโครมหนึ่งเหมือนกันถามว่าไอ้ฝ่ายเราเนี่ยรู้ทั้งที่รู้ว่าไอ้การถีบเขาเนี่ยมันเป็นความชั่วมันเป็นความที่ไม่ดีมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่งดงามไม่สง่างามขณะที่ไอ้คนเขายันเราถีบเรานั้นมันทำอย่างไร้สติไร้สำนึกว่าชั่ว
มันก็ทำตัวแบบนั้นกับเราเราเป็นคนที่รู้ว่าชั่วแล้วทำเขาตอบกับไอ้คนที่ไม่รู้ว่าชั่วเพราะมันขาดสตินะครับแล้วมันทำร้ายเราทำเลวไหลเอากับเราท่านผู้ฟังลองนึกดูครับว่าทั้งสองคนสองฝ่ายเนี่ยนะครับระหว่างเรากับเขานะใครชั่วกว่ากันหรือใครเลวกว่ากันนี่เราคิดแบบสนุกนึกนะครับมันคำตอบง่ายๆถ้าฟังทฤษฎีกันแบบนี้นะครับคำตอบง่ายๆก็คือคนที่รู้ว่าชั่วหรือรู้ว่าไม่ดีแล้วยังประพฤติหรือยังปฏิบัติมันน่าจะถูกตำหนิมากกว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามันไม่ดีหรือว่ามันชั่วถูกต้องไหมครับมันไอ้คนที่ไม่รู้เนี่ยมันน่าจะให้อภัยได้มากกว่าไอ้คนที่รู้ซะด้วยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือสิ่งที่เราเองอยากจะเรียนกับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าการที่เราจะสามารถเป็นคนน่ารักได้นั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีสติตั้งมั่นอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วก็นอกจากมีสติแล้วต้องมีปัญญาที่จะคบคิดด้วยและนอกจากนั้นก็ต้องมีความชำนิชำนาญในการที่จะฉลาดดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะโดยที่สามารถจะรักษาความน่ารักของตัวเองเอาไว้ให้จงได้ไม่ว่าใครจะมายั่วยุยั่วโมโหอะไรอย่างไรเราก็จะไม่เสียสมดุลทางจิตใจจนแสดงออกซึ่งความไม่น่ารักที่เรียกว่าความเป็นคนน่ายักออกมาหรือในสภาวะปกติเราก็จะต้องเป็นคนที่แสดงออกซึ่งความเป็นมิตรได้กับทุกๆคนคือ you are welcome ไม่ใช่ you are เวรกรรมอย่างที่ผมบอกใช่ไหมฮะหรือนอกจากนั้นก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยทำให้เราเป็นคนน่ารักได้ก็คือประเด็นหนึ่งซึ่งเรากล่าวถึงไว้แล้วในตอนที่ผ่านๆมานั่นคือฝึกให้ตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ดีเข้าไว้มีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตไม่เป็นคนเบื่อโลกสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตสนุกสนานกับการเรียนรู้สนุกสนานกับการคบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่ๆนะสนุกสนานกันไปกับการดำเนินชีวิตที่เป็นบทบาทหลักๆหรือบทบาทใหม่ๆที่ตัวเราเองก็พยายามจะหาสิ่งใหม่ๆมาให้เราได้ทำมาให้เราได้เรียนรู้มาได้เติมเต็มในวันแต่ละวันให้เป็นวันที่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะหรือฝึกตัวเองให้เป็นคนมีอารมณ์ขันเอาไว้เรื่อยๆนะคำว่ามีอารมณ์ขันถ้าคิดเองให้ขบขันไม่เป็นก็ฟังตลกเอาอ่านหนังสือตลกเอานะหรือไปคุยกับคนที่เขามีอารมณ์ดีคนที่มีอารมณ์ขันไปคุยกันแบบนั้นก็น่าจะได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการทำตนให้เป็นคนน่ารักแทนที่จะทำตนให้เป็นคนน่ายักนั้นมันมีสิ่งที่น่าคิดอยู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องรู้ตัวรู้ตนตลอดเวลาและก็จะต้องตั้งความปรารถนาเอาไว้ให้ด้วยว่าเราจะปรารถนาความน่ารักมากกว่าปรารถนาความเป็นคนน่ายักถ้าเราอยากจะให้คนน่ารักนะมาให้เราได้สัมผัสมาให้เราได้คบหาเรานั่นแหละจะต้องทำตัวเราเองให้เป็นคนที่น่ารักเอาไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวไอ้ความน่ารักของเราเนี่ยมันจะเป็นเสน่หาเป็นสิ่งที่น่าเสน่หาทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นอำนาจแม่เหล็กที่จะไปเหนี่ยวรั้งคนอื่นๆเขาที่น่ารักให้เข้ามาในชีวิตของเรามาเป็นเพื่อนเรามาเป็นพวกเรามาเป็นหมู่เหล่าเดียวกันกับเราได้อย่างไม่ยากเย็นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นมากที่มนุษย์ทั้งหลายซึ่งประสงค์จะได้สันติสุขให้มันบังเกิดขึ้นในจิตใจจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติเอาไว้ในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคนเราเนี่ยถ้าจะน่ารักอย่างที่กราบเรียนไปแล้วว่าจะต้องรู้จักตกแต่งคำว่าน่ารักสำหรับมนุษย์เราต้องตกแต่งคือตกแต่งทั้งกายภายนอกแล้วก็ต้องตกแต่งทั้งจิตใจที่อยู่ภายในเนาะมันไก่เหมือนกันครับโบราณบอกไก่งามก็เพราะมีขนคนก็เหมือนกันครับถ้าอยากจะงามก็ต้องมีเสน่ห์ถ้าไก่ไม่มีขนมันก็เหมือนคนไม่มีเสน่ห์ถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรไก่ที่ไม่มีขนมันก็เปลือยนะครับเหลือแต่เนื้อเหลือแต่หนังนะมันสวยงามที่ไหนครับจะผอมจะอ้วนก็เห็นชัดเจนมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าหากว่าอยากจะให้คนอื่นแลงามเห็นงามคนคนนั้นก็จะต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์เสน่ห์สำหรับมนุษย์เรานั้นก็คือความน่ารักที่เรากล่าวถึงนี่เองครับแล้วทีนี้ถามว่าไอ้ความน่ารักหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเสน่ห์นั้นมนุษย์เราสามารถจะเน้นสร้างหรือปรุงแต่งกันที่ตรงไหนได้บ้าง
ก็ปรุงแต่งที่จิตใจเป็นอันดับแรกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนั้นการที่เราจะปรุงแต่งที่จิตใจของเราที่จะทำให้ตัวเรากลายเป็นคนน่ารักกับเขาได้นั้นคืออะไรเราจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่สุภาพต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนถูกไหมฮะต้องเป็นคนที่จิตใจไม่แข็งกระด้างเช่นเป็นคนมุทะลุดุดันเป็นคนใจดำเป็นคนใจร้ายแบบนี้ครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีนิสัยใจคอเป็นแบบนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวแล้วเนี่ยไอ้พฤติกรรมทางจิตใจมันเป็นอย่างนี้ซะแล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดหรือแปลความหมายออกมาทางกายภาพมันจะทำให้เราหรือมนุษย์คนนั้นเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแสดงพฤติกรรมที่แข็งกระด้างออกมาให้ปรากฏได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับซึ่งคนอื่นๆเนี่ยยากที่จะรับได้นะมันพฤติกรรมที่แสดงออกจากอุปนิสัยใจคอในลักษณะแบบนี้ครับถ้าหากว่าใครค้นพบว่าตัวเองมีอยู่กับตัวพยายามแก้ไขซะครับวิธีการแก้ไขก็คือลดละเลิกพฤติกรรมที่เหลวไหลเหล่านั้นให้ได้แต่ว่าเราจะลดละเลิกพฤติกรรมที่เหลวไหลตรงนั้นได้เราก็ต้องแก้ไขที่จิตใจของเราก่อนอย่างที่ผมบอกนะแต่แก้แต่ข้างนอกมันไม่มีวันได้ผลแล้วครับนะเช่นเวลาเห็นใครทำงานแล้วเป็นคนเกียจคร้านเนี่ยคำว่าเกียจคร้านเนี่ยแปลว่าเป็นคนไม่น่ารักถูกไหมนี่สมมุตินะครับมันเมื่อใครสักคนหนึ่งเกียจคร้านไม่ขยันทำงานเราจะพยายามไปกระตุ้นให้เขาขยันโดยไปดัดสันดานคือไปดัดนิสัยตรงความเกียจคร้านของเขาที่เราแลเห็นคือทำให้เขาขยันมากขึ้นบังคับให้เขาทำงานเต็มเวลามากขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีวันแก้ไขนิสัยเหล่านี้ได้เลยมันยังจะเป็นพฤติกรรมที่ถาวรอยู่ต่อไปอะครับมันถ้าเราจะแก้ไขนิสัยขอโทษถ้าเราจะแก้ไขพฤติกรรมที่เกียจคร้านอืดอาดหรือสังกตายของใครสักคนหนึ่งเราจะต้องไปแก้ไขที่จิตใจของเขาหรือจิตสำนึกของเขาอย่างที่ผมเคยกราบเรียนไปแล้วนะครับการแก้ไขตรงนั้นคือทำยังไงครับก็ทำให้สำนึกใช่ไหมครับทำให้สำนึกว่าการเกียจคร้านเหลวไหลนั้นมันไม่ดีอย่างไรมันมีผลตอบแทนกลับมาอย่างไรตัวคนที่เกียจคร้านเองนั้นปรารถนาที่จะเห็นหรือจะเป็นหรือจะเผชิญกับผลตรงนั้นไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้ารู้ว่าทำแล้วตัวเขาเองจะเป็นทุกข์ตัวเองทำแล้วจะขาดทุนจะเดือดร้อนผมเชื่อมั่นว่าทุกคนถ้ามีสติก็ไม่มีใครคิดจะทำหรอกนะครับไม่ใช่ความน่ารักทั้งหลายเนี่ยปรุงแต่งได้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้ความน่ารักที่จะปรุงแต่งได้นั้นก็คือต้องแต่งที่นิสัยต้องปรุงแต่งที่อารมณ์ต้องปรุงแต่งที่จริตจักร้านของแต่ละคนนั่นเองไว้ครั้งต่อๆไปครับถ้ามีโอกาสเราก็จะมาคุยกันว่าเราจะสร้างความน่ารักอย่างที่เราว่านี้ให้ได้อย่างไรแต่ระลึกกันไว้เสมอครับว่าไม่มีใครต้องการคบกับคนน่ายักหรอกครับทุกคนอยากคบกับคนน่ารักทั้งนั้นแหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการที่จะสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันหรือการสร้างสันติสุขในระหว่างการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเยอะๆเป็นสังคมเป็นกลุ่มเป็นม็อบหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันแบบชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนก็ตามมีสาเหตุแห่งปัญหาของความวุ่นวายความสับสนความขัดแย้งหรือความทะเลาะเบาะแว้งกันในอันที่จะนำไปสู่การทำลายสันติสุขในจิตใจของกันและกันให้เกิดขึ้นนั้นมีที่มาหลายสาเหตุหลายปัญหาเหลือเกินนะครับแต่ปัญหาหนึ่งที่ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายซึ่งมีความปรารถนาที่จะสร้างหรือจะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและผู้อื่นจะมองข้ามไม่ได้แล้วก็เราก็คงจะคุ้นชินกับมันกับการที่จะพบผ่านสถานการณ์อย่างที่ผมจะว่าต่อไปเนี้ยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกันมาไม่มากก็น้อยนะครับปัญหาที่ทำให้เกิดความเสื่อมลงหรือเสื่อมคลายในความมีสันติสุขในจิตใจของหมู่มวลมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันหรือที่คบหาสมาคมกันในเรื่องที่เราจะกล่าวถึงกันในวันนี้นั่นก็คือการดูถูกหรือดูหมิ่นเหยียดหยามซึ่งกันและกันมนุษย์เราเนี่ยชอบทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบนะครับหมายความว่าชอบประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมบางสิ่งต่อผู้อื่นในขณะที่ถ้าใครคนอื่นประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมแบบนั้นย้อนกลับคืนมาให้ตนเองบ้างตัวเองก็จะปฏิเสธและจะรับไม่ได้ก็คือตัวเองก็จะไม่พอใจเหมือนกันพฤติกรรมในเรื่องของการดูถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยามซึ่งกันและกันที่ว่านี้ก็เช่นกันครับบ่อยครั้งทีเดียวในความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ในครอบครัวเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันหรือในสังคมเดียวกันก็ตามมนุษย์เราเนี่ยมักจะมีความผิดพลาดต่อกันด้วยการแสดงพฤติกรรมในลักษณะของการดูหมิ่นเหยียดหยามกันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจกันได้เสมอไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามการเจตนาที่จะดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นนั้นอาจจะมีเหตุผลว่าต้องการที่จะยั่วยุให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเสียสมดุลทางอารมณ์คือยั่วให้โกรธยั่วให้โมโหว่างั้นนะรู้ว่าถ้าไปดูถูกเหยียดหยามเข้าๆแล้วเขาจะต้องโกรธแค้นเสียสมดุลทางอารมณ์เป็นแน่นอนนะก็เลยเจตนาหรือจงใจจะดูถูกเหยียดหยามเขาเพื่อทำให้เขาเจ็บปวดทำให้เขาเป็นทุกข์แล้วเสียสมดุลทางอารมณ์ตัวเองก็สะใจหรือในขณะเดียวกันบางครั้งบางคนก็เป็นนิสัยถาวรไม่ได้เจตนาจะไปทำร้ายอย่างจงใจเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียสมดุลทางอารมณ์ไปแล้วตัวเองก็สะใจอยู่ลึกๆนะก็ไม่ใช่แบบนี้แต่ว่ามันเป็นนิสัยถาวรที่ตนเองเจอใครแล้วนะชอบใช้วิทยายุทธเหยียบคนอื่นเขาขึ้นมาใหญ่ว่างั้นนะคำว่าเหยียบคนอื่นเขาขึ้นมาใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่าดูถูกคนอื่นเขาไว้ก่อนกดคนอื่นเขาไว้ก่อนข่มคนอื่นเขาเอาไว้ก่อนเพื่ออะไรฮะที่เราต้องกดเขาที่เราต้องข่มเขาคำว่าเราหมายถึงไอ้คนที่ไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนะโดยสันดานหรือโดยนิสัยถาวรนั่นนะครับเขาคิดอย่างนี้ครับคือข่มคนอื่นกดคนอื่นไว้เพื่อจะให้ตัวเองเด่นกว่าหรือเหนือกว่าแต่เพียงลำพังนั่นเองท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนหรือลักษณะใดก็ตามถ้าท่านผู้ฟังต้องการความสุขสงบในชีวิตต้องการความสุขสงบในจิตใจในอันที่จะอยู่ร่วมโลกร่วมสังคมเดียวกันกับใครๆได้อย่างมีความสันติสุขหรือมีความสงบสุขแล้วท่านผู้ฟังเองก็เช่นกันนะครับเราเห็นทีจะต้องถามตัวเองเหมือนกันว่านิสัยแบบนี้หรือพฤติกรรมเยี่ยงนี้เรามีติดตัวอยู่บ้างหรือไม่นิสัยเยี่ยงนี้ที่ว่าก็คือชอบยั่วคนอื่นให้โกรธให้โมโหด้วยการดูถูกเหยียดหยามเขานั่นเป็นวิธีหนึ่งที่สะใจเรา
แต่ที่เราแสดงกับใครต่อใครอยู่เป็นประจำหรือเป็นนิสัยถาวรที่ชอบกดขี่หรือข่มคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเองเหนือกว่าอะไรแบบนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ฟังพิจารณาตัวเองแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ผมอยากจะเรียนแนะนำว่ารีบ modify ตัวเองซะคำว่า modify แปลว่ารีบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองซะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านิสัยแบบนี้หรือพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นบ่อเกิดของความไม่สงบสุขในจิตใจของตัวเองแล้วก็มันจะไปบั่นทอนความสงบสุขในจิตใจของคนอื่นๆซึ่งเป็นคนใกล้ตัวหรือเป็นคนที่เราจะต้องคบค้าสมาคมกับเขาด้วยในเวลาเดียวกันถามว่าการที่ดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนั้นทำให้ตัวเองไม่มีความสุขสงบหรือทำให้ตัวเองขาดสันติสุขได้อย่างไรผมอยากจะชี้ให้ท่านเห็นครับว่าถ้าเราไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเพียงแค่ยั่วยุให้คนอื่นเขาโกรธยั่วยุให้คนอื่นเขาเจ็บใจยั่วยุให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เนี่ยผมถามว่าหนามยอกเนี่ยมนุษย์มันชอบเอาหนามบ่งเสมอนะครับคือเอาหนามบ่งหนามเสมอมันถ้าเรายั่วให้เขาโมโหแล้วผมถามจริงๆครับมนุษย์เราเวลาโกรธเวลาเกลียดเครียดแค้นหรือโมโหเนี่ยเขาจะออกเอากับใครครับเขาก็จะมองว่าใครคือสาเหตุทำให้เขาโกรธเกลียดเครียดแค้นใช่ไหมเขาก็จะใช้คนคนนั้นหรือสิ่งนั้นน่ะที่เป็นสาเหตุเนี่ยนะครับนะเป็นแหล่งหรือเป็นช่องทางที่เขาจะเอาคืนนะครับ นั่นก็คือเมื่อทำร้ายเขาทางจิตใจได้เขาก็คงจะต้องหาวิธีทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของเรากลับคืนมาชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับนะนี่ก็คือความจริงที่ทุกคนไม่มีใครปฏิเสธทีนี้ถามว่าพอเราทำให้เขาโกรธแค้นเจ็บใจแล้วไงแล้วไงแล้วเราได้อะไรครับได้อะไรก็คือได้ความทุกข์กลับมาเพราะเขาคงไม่ยอมให้เราไปดูถูกเหยียดหยามไปทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นเราอยู่ฝ่ายเดียวหรอกถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยไอการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมเลยนะฮะเพราะว่าการไปดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยมันก็อยู่ในข้อมุสาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสื่อสอนเตือนเอาไว้นะครับมันการที่เราถือศีลประพฤติธรรมเราบอกว่าเราไม่พูดปดมดเท็จเราท่องกันอยู่แค่นี้ครับแต่ว่าเรายังมีนิสัยใจคอที่จะชอบเอาชนะคนอื่นทำตัวเหนือคนอื่นด้วยการดูหมิ่นเหยียดหยามเขาไว้ก่อนหรือชอบยั่วโมโหคนอื่นนะโดยการทำให้ตัวเองสะใจไปดูถูกดูแคลนเขาและทำให้เขาเสียสมดุลได้เพราะถูกเราดูถูกเหยียดหยามมันเป็นความระกรรมของเขาแต่เป็นความสะใจของเราอย่างนี้นิสัยแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมเขาก็จะไม่ปฏิบัติกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นหรือการที่ผู้อื่นดูหมิ่นเหยียดหยามเรานั้นเราต้องย้อนคิดนะครับว่าถ้าเราไม่พอใจเราไม่ประทับใจถ้าใครมาดูหมิ่นเหยียดหยามเราแล้วเราจะไปประพฤติตนเช่นนั้นกับคนอื่นเขาไปใหญ่ครับผมอยากเรียนว่าถ้าคนรอบตัวเราเนี่ยนะครับได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากเราไปเสียหมดเขาก็เป็นทุกข์แล้วถามว่าเมื่อเขาเป็นทุกข์เนี่ยเขาย่อมแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบตอบสนองเรากลับมาเขาเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองเนี่ยเราก็พลอยเป็นทุกข์ตามไปด้วยถูกต้องไหมฮะและนอกจากนั้นนะการทำงานร่วมกันอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรือใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวดูถูกเหยียดหยามใครต่อใครเขาไปเสียหมดแล้วเนี่ยถามว่ามีใครอยากคบกับเราบ้างเขาไม่มีความสุขในการที่มีเราเป็นเพื่อนไม่ว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตหรือเพื่อนร่วมสังคมก็ตามเมื่อเขาคบกับเราแล้วไม่มีความสุขเนี่ยใครเขาอยากจะคบกับเราครับนี่ตรงนี้สำคัญมันถ้าหากว่าเราเองต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยหรือประสบความสำเร็จในการทำงานเนี่ยนะครับการไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเขาเนี่ยมันถ้าเขาเป็นการผลักไสคนอื่นให้เขาแยกตัวแยกกายที่สำคัญคือแยกหัวใจของเขาออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราเขาก็ไม่อยากจะทำงานร่วมกันกับเราเวลาทำงานร่วมกันเขาก็ฝืนแกนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเราความล้มเหลวในการทำงานร่วมกันหรือความล้มเหลวในการใช้ชีวิตร่วมกันมันก็จะเกิดขึ้นถามว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเนี่ยเมื่อรู้คำตอบอย่างนี้เราอยากจะเลือกเป็นคนโง่หรือคนฉลาดครับถ้าเลือกเป็นคนโง่ก็คือเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยเราดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเขาทำไปแล้วครับนะแต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดเนี่ยเราจะต้องละเว้นและละวางพฤติกรรมแบบนี้เสียให้ได้นี่คือสิ่งสำคัญทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเราเข้าใจแล้วนะครับว่าไม่มีใครต้องการให้คนอื่นดูถูกเหยียดหยามแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่ต้องการหรือไม่ปรารถนา
เรามาลองคุยกันต่อไปสิครับว่าไอ้การที่ถูกใครสักคนหนึ่งหรือคนอื่นๆก็ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเรานั้นเนี่ยทำไมเราจึงเสียสมดุลทางอารมณ์ทำไมเราจึงโกรธเกลียดเคียดแค้นแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่เรื่องราวที่เขาจะดูถูกเหยียดหยามเราว่างั้นนะคำตอบมีง่ายๆครับมีสามเสียครับเวลาใครดูถูกเหยียดหยามเราท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองเถอะครับสิ่งที่ทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาหรือไม่พอใจเขาอย่างมากเมื่อเขามาดูถูกเหยียดหยามเราเป็นเพราะเรามีสำนึกว่าเราสูญเสียสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเราเองนะไปสามประการด้วยกันประการแรกก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราเสียเกียรติมากเลยที่ถูกมันดูถูกเหยียดหยามเราว่างั้นนะประการที่สองเรารู้สึกเสียหน้ามากๆเลยที่มาดูถูกเหยียดหยามเราต่อหน้าผู้อื่นใช่ไหมครับและประการสุดท้ายประการที่สามก็คือเรารู้สึกเสียความรู้สึกและเสียใจเป็นอย่างมากที่มันมาดูถูกเหยียดหยามเราได้มันมาทำลายความรู้สึกที่ดีๆที่ตัวเราเองมีต่อตัวเราและความรู้สึกดีๆที่ตัวเราเคยมีต่อตัวเขาไอ้คนที่มาดูถูกเราเนี่ยนะอย่างมากมันเลยแปลความหมายเป็นความรู้สึกเสียใจหรือเสียความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ทีเดียวท่านผู้ฟังครับไม่ว่ามนุษย์คนไหนนะครับถ้าหากว่ายังเป็นผู้ที่เพิ่งจะริอ่านหัดประพฤติธรรมนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นตัวเองที่แท้จริงได้แล้วเนี่ยพอถูกใครดูหมิ่นเหยียดหยามเข้าก็จะเกิดความรู้สึกเสียในสามสิ่งที่ผมกล่าวนี่คือเสียเกียรติเสียหน้าเสียใจหรือเสียความรู้สึกเนี่ยนะครับมันก็จะทนไม่ได้พอทนไม่ได้ปั๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกครับก็คือนะเสียสมดุลทางอารมณ์นะครับที่บอกนะครับพอเสียสมดุลทางอารมณ์ปั๊บไออารมณ์ที่ไม่สมดุลคือพฤติกรรมทางจิตที่เป็นลบต่อไอคนที่มันดูถูกเนี่ยนะครับมันก็จะขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรมด้านลบเพื่อจะกระทำตอบสนองต่อไอคนที่มันดูถูกเหยียดหยามคืนกลับมาทันทีเลยว่างั้นนะตรงนี้ครับมันจึงทำให้เกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายเกิดความขัดแย้งนะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการเป็นปฏิปักษ์กันเกิดการทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันความโกรธเกลียดเคียดแค้นความอาฆาตบาดหมางที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหารายวันอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเรียนรู้และพิสูจน์ได้ในสิ่งที่อาจารย์ปริญญาได้กล่าวให้ท่านฟังในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ครับว่าไอ้การดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยมันนำไปสู่การมีปัญหาในสังคมปัญหาทางกายปัญหาทางจิตใจและปัญหาทางสังคมของมนุษย์ได้เสมอครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยบางคนรักเกียรติมากรักหน้าตาตัวเองมากและบางคนเนี่ยเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายคือเสียใจเสียสมดุลทางอารมณ์ง่ายแบบนี้ครับทีนี้ผมก็มีคำถามต่อไปอีกว่าการที่เราถูกดูหมิ่นเหยียดหยามโดยผู้อื่นแล้วรู้สึกว่าเสียเกียรติเสียหน้าหรือเสียใจเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเขาดูถูกกันในเรื่องอะไรจึงทำให้เรารู้สึกเสียเกียรติเสียหน้าเสียใจผมก็ประมวลได้คร่าวๆในขณะที่กำลังกล่าวให้ท่านฟังสดๆกันอยู่ในขณะนี้นะครับว่าก็น่าจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ประการด้วยกันที่พบเห็นกันและเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันบ่อยๆประการที่หนึ่งก็คือมนุษย์เราจะทนไม่ได้ถ้าถูกดูถูกเหยียดหยามว่าตัวเองนั้นต่ำต้อยมนุษย์เราจะทนไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามถ้ามาประนามหรือดูถูกเหยียดหยามว่าตัวเองต่ำต้อยมนุษย์จะเสียสมดุลทางอารมณ์ทันทีเพราะรู้สึกเสียเกียรติรู้สึกเสียหน้ารู้สึกเสียความรู้สึกที่เราเรียกว่าเสียใจนั่นประการที่สองการถูกผู้อื่นดูหมิ่นเหยียดหยามในลักษณะที่สองก็คือถูกดูหมิ่นว่าโง่หรือไม่ฉลาดมนุษย์คนไหนก็ตามถ้าถูกคนอื่นเขาประณามหยามหมิ่นว่าเป็นคนโง่เป็นคนไม่ฉลาดมนุษย์จะโกรธขึ้นมาทันทีเพราะอะไรครับเพราะเสียเกียรติเพราะรู้สึกเสียหน้าเพราะรู้สึกว่าตัวเองเสียใจมากที่มาว่าตนอย่างนั้นนั่นสองอย่างแล้วนะครับอย่างที่สามครับที่ทำให้โกรธมากและวุ่นวายจนกลายเป็นปัญหาของสังคมรายวันไปในทุกสังคมไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตามคือการที่ถูกคนอื่นเขาดูถูกว่าตัวเองไม่รู้ครับคำว่าโง่กับคำว่าไม่รู้นี่ไม่เหมือนกันนะครับคำว่าไม่รู้นี่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยแต่คำว่าโง่นี่รู้สึกว่าออกจะเป็นอันธพาลไปสักนิดนะครับนะถูกใครดูถูกว่าไม่รู้โอ้ยเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องแบบนี้หรอกอย่างนี้เป็นต้น
คำว่าไม่รู้เรื่องแบบนี้หรอกนะพอฟังปั๊บมันก็เจ็บก็ไปถึงกระดองใจเลยรู้สึกว่าตัวเองแม้เสียเกียรติเนี่ยถูกลบเหลี่ยมนะมันเสียหน้านะเสียใจจริงๆความทุกข์เกิดขึ้นอย่างรุนแรงปัญหาการขัดแย้งก็จะรุนแรงตามมาใช่ไหมครับหรือเอาอีกสักเรื่องหนึ่งก็ได้ที่มนุษย์เราทนไม่ได้เมื่อถูกใครหมิ่นยามนั่นคือดูถูกว่ายากจนนะครับดูหมิ่นว่ายากจนถ้าใครถูกคนอื่นมองว่ายากจนแล้วดูถูกว่าเป็นคนจนอย่างนู้นอย่างนี้ก็มักจะเสียใจมักจะเสียหน้าแล้วก็มักจะรู้สึกว่าเสียเกียรติอีกแล้วแล้วก็ทนไม่ได้ก็จะแสดงพฤติกรรมขยะตอบสนองเขากลับไปการทะเลาะเบาะแว้งกันการอาฆาตบาดหมางกันก็เลยเกิดขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมนุษย์เราแต่ละคนแล้วส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่มีคำตอบแค่นี้นะว่าเขาดูถูกเหยียดหยามในเรื่องแค่4ประการแค่นี้แล้วก็จะทำให้เป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นปัญหาของสังคมกลายเป็นปัญหาทางสังคมวิทยาว่างั้นนะที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันแล้วปรองดองกันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้แล้วก็มีสันติสุขในหัวใจในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในการทำงานอยู่ร่วมกันไม่ได้นะไม่ใช่แค่นี้ยังมีอีกมากมายครับจารณัยกันไม่จบหรอกแต่ไม่ว่าจะดูถูกเหยียดหยามในเรื่องอะไรก็ตามการที่มนุษย์เสียสมดุลทางอารมณ์และโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทวุ่นวายบาดหมางเป็นเพราะ3สิ่งที่มนุษย์รู้จักเสียก็คือเสียเกียรติเสียหน้าเสียใจนั่นเองครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับพอเราได้มาเรียนรู้กันตรงนี้แล้วผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราเองถ้าเรารู้ว่าใครเขายอมรับไม่ได้แน่ๆถ้าไปทำให้เขาเสียเกียรติเสียหน้าหรือเสียใจโดยไปดูถูกเขาว่าต่ำต้อยว่าโง่ไม่ฉลาดว่าไม่รู้หรือว่าเขายากจนอะไรแบบนี้นะถ้าตัวท่านต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของท่านในมวลมนุษย์ที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับท่านเพื่อที่จะบั้นปลายช่วยทำให้ท่านดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับพวกเขาอย่างมีสันติสุขด้วยแล้วก็เราก็อย่าไปประพฤติแบบนี้ครับก็คือหลีกเลี่ยงการจะไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นซะการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นนั้นก็คือจะต้องไม่ใช้วิธีสร้างความสะใจให้กับตนเองด้วยการยั่วยุให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาโกรธหรือโมโหโทโสโดยใช้หลักการคือดูถูกมันเข้าไว้หรือเลิกใช้สักครับถ้าเรามีนิสัยชอบข่มผู้อื่นข่มผู้อื่นให้ต่ำไว้นะมองผู้อื่นด้วยดูแคลนผู้อื่นให้ต่ำไว้เพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นเด่นกว่าและเหนือกว่านะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแทนที่เราจะยกระดับตัวเราเองให้สูงขึ้นพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นหรือทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อเหนือกว่าเขาโดยทำที่ตัวเราเรากลับไปทำที่ตัวเขาคือไปกดขี่เขาไปดูถูกดูแคลนเขาอย่างนี้ไม่มีใครเขาทนได้เราก็เลิกซะครับนะถ้าเราเลิกเสียได้นิสัยเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นนะครับสังคมของท่านก็จะน่าอยู่มากขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองซะมันคนเราถ้าเป็นคนดีและรักที่จะประพฤติธรรมมันก็ต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองเอาไว้บ้างเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังว่าเราเนี่ยมีข้อบกพร่องในเรื่องนี้หรือเปล่าทีนี้ถ้าเรามามองในมุมที่กลับกันบ้างเราเองหยุดละเราไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามใครละเพราะเรารู้สัจธรรมความจริงอย่างที่ผมกราบเรียนท่านมาทีนี้แต่คนอื่นล่ะครับถ้าเขาไม่ได้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้อย่างที่ผมชี้แนะเขาก็อาจยังทำตัวเป็นนิสัยคือชอบดูหมิ่นเหยียดหยามใครต่อใครซึ่งสักวันหนึ่งตัวท่านเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมอาจจะถูกไอ้หมอนเนี่ยมันดูถูกเหยียดหยามเข้าแล้วทำอย่างไรท่านจึงจะสามารถรักษาจิตใจของท่านให้สงบสมดุลได้โดยไม่ออกอาการเจแล้วไปโกรธไปแค้นไปอาฆาตบาดหมางกับเขาไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาไปเป็นปฏิปักษ์กับเขาหรือไปลงมือลงไม้ทำร้ายซึ่งกันและกันทำให้สังคมที่อยู่ร่วมกันนั้นบันไลไปหมดนะฮะก็คือความมีสันติสุขก็หมดหายหดหมดเลยนะเราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถพิทักษ์ปกป้องตัวเองได้มันก็มีคำแนะนำอยู่ในเบื้องต้นนะครับว่าถ้าทันทีที่เราได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยามจากใครสักคนหนึ่งสิ่งแรกที่ท่านจะต้องกระทำก็คือถามตัวเองทันทีเลยว่าเฮ้ยจริงอย่างที่มันว่าหรือเปล่าวะนี่ก็คือการที่ท่านจะต้องพูดกับตัวเองนะครับเวลามีใครมาดูหมิ่นเหยียดหยามท่านถามตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ยมันจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าวะนะถ้าจริงก็อย่าไปโกรธเขาครับถ้าเขาดูถูกเราและไอ้สิ่งที่เขาดูถูกดูแคลนเรานั้นเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะครับท่านก็อย่าไปโกรธเขาครับเพราะว่ามันพูดจริงมันไม่ได้พูดเท็จถูกต้องไหมครับเช่นถ้าเขาดูถูกดูหมิ่นว่าท่านเป็นคนต่ำต้อยถ้าพบว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าที่มันว่าจริงๆเนาะเราก็ยอมรับความจริงตรงนั้นซะเพราะมันไม่ได้พูดเท็จ
นะหรือมันบอกว่าเราโง่นะไม่ฉลาดบอกว่าเราไม่รู้หรือบอกว่าเรายากจนเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาขบคิดตามที่มันว่าแล้วมันเป็นจริงอย่างที่มันพูดขอให้ท่านยอมรับความจริงตรงนั้นซะอย่าปฏิเสธครับนั่นคือวิธีการที่จะช่วยให้ท่านมีความสุขหรือมีความสงบสุขในจิตใจถึงแม้มันจะยั่วยุท่านมากมายมากหลายเพียงใดก็ตามเพราะว่าอะไรครับเพราะคนเราเนี่ยนะครับน่าจะโกรธมันนะถ้ามันพูดเท็จนะนะหรือใส่ความเราใส่คล้ายเราน่าจะโกรธแต่นี่มันพูดจริงแสดงว่ามันดูถูกเราแล้วก็ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันไม่ได้พูดเท็จเราก็ไม่ควรโกรธเขาแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือปรับปรุงแก้ไขซะปรับปรุงตัวเองเสียถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนต่ำต้อยอย่างที่มันว่าในอนาคตต่อไปเราก็พยายามพัฒนาตัวเองยกระดับตัวเองอย่าให้อยู่ในระดับของความต่ำต้อยอย่างนั้นตลอดชาติตลอดชีวิตนี้ใช่ไหมล่ะครับหรือถ้ามันดูถูกว่าเราโง่และเราพบว่าเราโง่จริงๆคือไม่ฉลาดเราก็พัฒนาสติปัญญาเราฝึกคิดนะฝึกใช้สติปัญญาให้มากขึ้นแน่นอนนะเราจะฉลาดขึ้นแน่นอนนะหรือถ้ามันบอกว่าเราไม่รู้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราไม่รู้จริงๆก็อย่าไปโกรธเราก็รีบเรียนรู้ซะสิครับนะหรือถ้ามันบอกดูถูกว่าเรายากจนก็อย่าไปโกรธครับคนยากจนนี่มันบาปตรงไหนคนยากจนมันน่าอายตรงไหนมันน่าเสียหายตรงไหนแต่ถ้าท่านไม่พอใจที่มันว่ายากจนนะท่านอยากรวยกับเขาบ้างไหมล่ะถ้าอยากรวยก็พัฒนาตัวเองสิครับยกระดับตัวเองให้พ้นไปจากความยากจนซะแล้ววันหน้ามันก็จะเอาเรื่องนี้มาดูถูกเราอย่างแท้จริงไม่ได้ถูกไหมครับหรือถ้าในกรณีที่เขาดูถูกเราแล้วเป็นเรื่องที่ไม่จริงอย่างที่มันว่าถ้าเราพบว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าไปหวั่นไหวกับคำพูดของมันสิครับเพราะไอ้แค่คำพูดของเขานั่นน่ะมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นไปตามที่เขาว่าเราได้หรอกครับเช่นเขาว่าเราเป็นคนต่ำต้อยอย่างเงี้ยขณะที่เราไม่ได้ต่ำต้อยจริงอย่างที่เขาว่าอย่างที่เขากล่าวหาหรือดูถูกเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าพอมันว่าเราต่ำต้อยเข้าดูถูกว่าเราต่ำต้อยขณะที่จริงๆแล้วเราไม่ต่ำต้อยตัวเราจะร่วงพลอยจากความสูงส่งลงมาสู่ความต่ำต้อยตามที่มันว่าเพราะมันมีวาจาสิทธิ์อะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่นะหรือมันว่าเราโง่เราไม่ฉลาดขณะที่แท้จริงแล้วเรารู้ตัวดีว่าเราเป็นคนฉลาดไม่ใช่เป็นคนโง่เราใช้สติปัญญาเป็นมันมองไม่เห็นหรือมันเข้าใจผิดหรือมันซึบบื้อต่างหากนะอะไรแบบนี้นะครับนะท่านก็อย่าไปหวั่นไหวกับคำพูดของมันอย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นคนฉลาดของเราให้กลับมาเป็นคนอับเฉาเบาปัญญาหรือกลายเป็นคนโง่ในความเป็นจริงในชีวิตจริงได้เลยเพราะเราฉลาดอยู่แล้วมันเป็นคุณสมบัติของเราใครก็จะเอาความฉลาดจากเราไปไม่ได้แย่งไปไม่ได้เนาะถ้าเราเป็นคนโง่ใครก็จะเอาความโง่จากเราไปไม่ได้มันเป็นของเราแท้ๆนะเขาพูดว่าเราฉลาดขณะที่เราโง่เราก็ฉลาดตามที่มันพูดไม่ได้ขณะที่เราฉลาดเขามาพูดว่าเราโง่นะเราก็จะไปโง่ตามที่มันพูดก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะครับนะนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านไว้ในครั้งนี้ว่าถ้าหากว่าใครดูหมิ่นเหยียดหยามเรานะเราจะมีความสุขคือมีความสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจเราจะต้องประพฤติตนอย่างไรแนวคิดสำหรับครั้งนี้มีเท่านี้นะในครั้งต่อไปเราจะมาขยายให้ท่านฟังอีกว่าเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้ามีใครดูหมิ่นเหยียดหยามเราผมมีแนวคิดใหม่ๆแบบไหนที่อยากจะมาชี้แนะให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เลือกเอาไปใช้ปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจเราและแบ่งปันให้แก่คนอื่นเขามีความสงบสุขหรือเกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงปัญหารายวันหรือปัญหาในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้เกิดการขัดแย้งกันมีการแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันโดยเกิดอาการโกรธแค้นอาฆาตบาดหมางหรือผูกใจเจ็บผูกจิตพยาบาทกันเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วปัญหารายวันเหล่านั้นเนี่ยมาจากเรื่องหลักๆอยู่3เรื่องด้วยกันครั้งที่แล้วเราเปิดเผยกับท่านไว้ล่วงหน้า3เรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องแรกคือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันถ้าเราจะกล่าวกันเป็นภาษาชาวบ้านฟังกันเข้าใจง่ายๆก็คือการดูถูกการเหยียดหยามกันนั่นเองแล้วก็กรณีที่2ซึ่งเป็นปัญหารายวันที่ทำให้เกิดความวุ่นวายไร้ความสงบสุขในสังคมมนุษย์ของเราๆท่านๆกันนั่นก็คือการยุยงส่งเสริมกันนะยุยงส่งเสริมกันให้เสียผู้เสียคนให้หลงผิดนะหรือให้ทะเลาะเบาะแว้งกันนะเพื่อประโยชน์ของกันและกันนะแต่ว่าก็ไปยุยงส่งเสริมกันให้ร้ายกันอะไรแบบเนี้ยนะครับก็นั่นเป็นเรื่องที่2 ส่วนเรื่องที่3นั่นก็คือการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันแล้วก็นำไปสู่การก่อให้เกิดปัญหารายวันทำให้แสวงหาสันติสุขในจิตใจของกันและกันไม่ค่อยจะเจอเนาะในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องแรกนะก็คือเรื่องการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามโดยเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นคนคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นคนไม่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไม่ว่าจะเป็นคนไกลตัวก็ตามถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นฝ่ายถูกดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วเราก็เป็นต้องเกิดปัญหาทางอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับและเมื่อปัญหาทางอารมณ์เกิดขึ้นมาใดการทะเลาะเบาะแว้งกันการขัดแย้งกันการทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันมันก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นถ้าหากว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นไม่รุนแรงนักก็เท่ากับว่าไม่ต้องคบหาสมาคมกันไปอีกตลอดชาติหรือตลอดชีวิตนี้นะอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้เล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วว่าการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามโดยเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นถ้าหากว่าเราถามตัวเองให้ดีแล้วเราก็จะสามารถบอกตัวเองได้ว่าการที่เราขุ่นเคืองใจโกรธเคืองหรือไม่พอใจคนที่เขาดูถูกเหยียดหยามเรานั้นสาเหตุหลักที่แท้จริงเป็นเพราะตัวเรามีความรู้สึกว่าเสียเกียรติเสียหน้าแล้วก็นำพาไปสู่ความรู้สึกที่เรียกว่าเสียความรู้สึกหรือเสียใจนั่นเองการที่เรารู้สึกว่าเสียเกียรติหรือว่าเสียหน้าเนี่ยนะครับน่าจะมาจาก 2-3 ประเด็นด้วยกันประเด็นที่ถูกคนอื่นเขาดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วตัวเองรู้สึกว่าเสียเกียรติและเสียหน้าเป็นอย่างมากจนนำไปสู่ความรู้สึกเสียอกเสียใจอะไรเนี่ยนะครับเช่นถูกคนอื่นเขาดูหมิ่นเหยียดหยามว่าตนเองนั้นต่ำต้อยถูกคนอื่นเขาดูหมิ่นเหยียดหยามว่าตัวเองนั้นโง่คือไม่ฉลาดแล้วก็ถูกคนอื่นดูหมิ่นเหยียดหยามว่าตนนั้นไม่รู้ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามว่ายากจนอะไรทำนองนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับตรงเนี้ยถ้าก่อนที่เราจะขยายความอะไรให้ยิ่งใหญ่ยืดยาวไปกว่านี้นั้นเราก็อยากจะชี้แนะให้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่กำลังตั้งใจรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันอยู่ในขณะนี้ได้ล่วงรู้ว่าตามหลักคำสอนของศาสนานั้นสอนเราว่าถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเวลาเจอใครเขาดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วยังมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียเกียรติยังมีความรู้สึกว่าตัวเองเสียหน้า
จนนำพาความเสียอกเสียใจความขุ่นเคืองใจหรือความโกรธเกลียดเคียดแค้นอะไรต่อมีอะไรให้มันฟูฟ่องขึ้นมาในจิตใจที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ไม่ใช่ความมีสันติสุขนั้นก็เป็นเพราะเหตุว่าตัวเราเองหรือมนุษย์คนนั้นจะเป็นใครก็ตามยังยึดติดกับอัตตาคือยึดติดกับตัวตนคือยังมีตัวตนคือมีตัวกูของกูอยู่นั่นเองความหมายของมันก็คือตรงนี้นะครับเหตุผลที่บอกว่าถ้ายังรู้สึกเสียเกียรติเสียหน้าหรือว่ายังรู้สึกเสียใจกับการที่ถูกใครต่อใครเขาดูหมิ่นเหยียดยามเข้าเนี่ยลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการยึดติดอัตตาตัวตนคือการมีตัวกูของกูท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมก็คงจะมองเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าก็จริงเหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเขาดูหมิ่นเหยียดหยามตัวเราและถ้าหากว่าตัวเราว่างไปจากการมีตัวเราก็คือไม่มีตัวตนของตัวเราอยู่เราวางเฉยเสียกับการดูหมิ่นเหยียดหยามที่คนอื่นเขาหยิบยื่นหรือยกโยนคำพูดที่ไม่พึงประสงค์มาให้เราได้รับรู้ดูเห็นหรือได้รับฟังอย่างนี้นะครับถ้าเราทำจิตเฉยนิ่งเสียรับรู้แต่ไม่รับเอาคือไม่มีตัวตนของเราเป็นผู้รับเอาในสิ่งที่เขากล่าวว่าหรือในสิ่งที่เขากล่าวหาความทุกข์ในจิตใจที่เรียกว่าความขุ่นมัวความรู้สึกเสียหน้าความรู้สึกว่าเสียเกียรติจนนำไปสู่การรู้สึกเสียอกเสียใจอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้เป็นบทแทรกให้ท่านฟังว่าในตามคำสอนของศาสนาวิธีแบบเดิมๆนั้นเขาก็แนะเน้นเราว่าถ้าเราละวางความมีอัตตาของตนเองก็เรียกว่าการยึดติดตัวกูของกูเสียได้นะฮะปัญหาตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเขาจะว่าเราเขาจะดูหมิ่นดูแคลนเราก็ว่าไปสิเพราะตัวเราไม่มีตัวตนหรือตัวเราไม่มีตัวเราอย่างนั้นเป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแต่สำหรับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าหลายคนพยายามที่จะละวางอัตตาตัวตนกันอยู่บ่อยมากเลยนะครับละวางอัตตาตัวตนกันอยู่เป็นประจำแต่พอใครเขาสักคนนึงมายืนกล่าวต่อหน้าเป็นวาจาสองหาวสามหาวกับตัวเราหรือแสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามตัวเราเข้าทั้งที่เราก็ท่องอยู่เป็นประจำจนขึ้นใจว่าเราจะต้องละวางอัตตาตัวตนของเราซิให้ได้เราจะต้องไม่ยึดติดอะไรแบบนี้มันก็อดที่จะจริตของเรานั้นสั่นสะเทือนไปในทางลบตามการยั่วยุหรือตามการหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบด้วยคำกล่าวสองหาวสามหาวที่เรากำลังได้ยินเต็มสองรูหูกันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีใหม่ที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมจะชวนท่านคิดชวนท่านคุยเพราะผมเชื่อมั่นว่าคนเรานั้นนะครับการจะท่องจำก็คือเพียงแค่บอกว่าจะต้องละวางอัตตาตัวตนให้ได้ถ้าไม่อยากจะให้จิตใจของเราสั่นไหวไปตามการยั่วยุของผู้อื่นโดยเฉพาะยั่วยุด้วยเงื่อนไขด้านลบอย่างเช่นตัวอย่างที่เรายกมาให้ท่านได้รับรู้รับฟังเป็นบทเรียนกันในครั้งนี้นั้นมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับเพราะว่าทำตามคำบอกหรือทำตามเขาเล่าว่ารู้ทั้งรู้ครับว่าต้องละวางอัตตาตัวตนต้องละวางการยึดติดนะได้รู้และได้คิดครับแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้ววางไม่ลงวางไม่ได้นะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันมันด้วยเหตุนี้ครับครั้งนี้เราจึงขออนุญาตเรียนย้ำซ้ำเติมกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมและต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองว่าถ้าวันทั้งวันเนี่ยเราจะต้องคบหาสมาคมหรือบางคนทำธุรกิจการค้าก็ต้องใช้คำว่าคบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นคนหมู่มากในสังคมเนี่ยแล้วแต่ละคนก็มีนิสัยใจคออะไรต่อมีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเนี่ยนะการที่จะข้ามพ้นเพื่อจะไม่ให้ใครสักคนนึงที่แวดล้อมเรานะดูหมิ่นเหยียดหยามเราเนี่ยบางทีมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์อย่างนั้นหรือท่านผู้ฟังท่านใดที่ขณะนี้กำลังเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้หรือเผชิญกับบทเรียนเรื่องการถูกคนอื่นดูหมิ่นเหยียดหยามกันอยู่ในขณะนี้ลองมาฟังวิธีการที่ผมอยากจะชี้แนะชี้นำผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ดูเป็นอย่างไรนะเอาเป็นว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่ท่านผู้ฟังเองนะฮะได้รับการดูถูก
หรือดูหมิ่นเหยียดหยามจากเพื่อนมนุษย์ใครคนใดคนหนึ่งเข้าประการแรกให้ท่านถามตัวท่านเองทันทีว่าจริงอย่างที่มันว่าเราหรือเปล่าให้ถามตัวเองทันทีว่าจริงอย่างที่มันว่าเราหรือเปล่าจริงอย่างที่มันดูถูกดูแคลนเราหรือเปล่าเนี่ยถ้าจริงนะครับในตอนที่แล้วเราก็สรุปไว้ตรงนี้ว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่าก็อย่าไปโกรธเขาครับเพราะว่าเขาพูดจริงเขาไม่ได้พูดเท็จเขาไม่ได้ใส่ความเขาไม่ได้ใส่ร้ายเราอย่างเช่นเขาบอกว่าเราโง่หรือเราไม่ฉลาดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เราแสดงออกหรือกระทำออกไปหรือคำพูดคำจาอะไรของเราเนี่ยมันส่อแววว่าเรามีสติปัญญาแต่ดันทะลึ่งไม่รู้จักใช้เนี่ยนะเขาเรียกว่าโง่หรือไม่ฉลาดเมื่อมันว่าเราเนี่ยโง่จังเลยทำไมพูดแบบนี้โง่จังเลยทำไมทำแบบนี้ก็อย่าไปโกรธมันครับก็เพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกต้องจริงๆเราพูดไม่ถูกต้องจริงๆ

อย่าไปมองว่าเขาดูถูกเหยียดหยามหรือเหยียบย่ำเราทันทีขอให้มองว่าจริงหรือไม่จริงเนาะถ้าจริงอย่างที่เขาว่าเราต้องไม่โกรธแต่หน้าที่เราหรือภารกิจของเราที่จะต้องกระทำในฉับพลันทันทีที่ได้ล่วงรู้ว่าเขาดูถูกเหยียดหยามเรามาอย่างนั้นก็คือการหาทางปรับปรุงแก้ไขตนเองซะเช่นถ้าเรายังคิดไม่เป็นเราก็รีบพัฒนาวิธีการใช้สติปัญญาของสมองก็คือฝึกคิดให้เป็นกับเขาซะมั่งอย่างนี้เป็นต้นนะหรือถ้าเราพูดผิดพูดไม่ถูกนะเราก็ปรับปรุงแก้ไขวิธีการพูดหรือปรับปรุงแก้ไขหลักการพูดเนื้อหาสาระที่เราพูดตรงนั้นซะทุกอย่างก็จบเนาะแต่ทีนี้ถ้าท่านถามตัวท่านเองแล้วว่าจริงอย่างที่มันว่าหรือไม่หากคำตอบที่ท่านได้รับจากตัวท่านเองที่ตอบตัวเองนะครับบอกว่าไม่จริงอย่างที่มันว่าเลยนะไม่จริงเลยเช่นมันบอกว่าเราโง่เราไม่ฉลาดแต่แท้จริงแล้วเราฉลาดกว่าที่มันคิดซะอีกมันต่างหากที่คิดแตกต่างจากเราและดันทะลึ่งมาดูถูกดูแคลนเรามาหยามหมิ่นเราว่าเราโง่อย่างนี้นะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราก็พอมีสติปัญญาที่จะบอกตัวเราได้ว่าเราโง่หรือเราไม่ฉลาดอย่างที่มันว่าหรือไม่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้โง่หรือเราก็ฉลาดอยู่อย่างที่เรารู้ตัวเราอยู่หรือสำนึกรู้อยู่ก็อย่าไปหวั่นไหวกับคำพูดของเขาตรงนั้นทำไมจึงใช้คำว่าท่านผู้ฟังอย่าไปหวั่นไหวก็เพราะเหตุว่าแค่คำพูดของเขานั่นน่ะมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเราไปจากความฉลาดแล้วกลายเป็นคนโง่เง่าหรือโง่เขลาอย่างที่เขาว่าได้หรือไม่ล่ะครับท่านผู้ฟังใช่ไหมล่ะครับถ้าหากว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้โง่คือยังมีความฉลาดเป็นคุณสมบัติเดิมแท้ของตัวเราอยู่แต่มันต่างหากหรือเขาคนนั้นต่างหากที่คิดแตกต่างจากเราแล้วก็ดันมาพิพากษาเราว่าเราโง่อย่างนี้นะครับเราก็คงยิ้มให้นะยิ้มให้เขานะยิ้มเล็กๆหรือจะยิ้มอย่างเบิกบานก็ได้ไม่ต้องไปหวั่นไหวอารมณ์เสียว่าทำไมต้องมาดูถูกดูแคลนฉันนะไม่ต้องนะครับนะเพราะอะไรครับเราไม่เห็นจะน่าจะโกรธไม่เห็นจะน่าเคืองคุณอะไรในจิตใจสำหรับคนที่ดูหมิ่นดูแคลนเราในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องระลึกไว้เสมอว่าเขาคนอื่นๆไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็ตามเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเราหรือไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใดๆของตัวเราได้เลยครับพฤติกรรมของเราความรู้ของเราความคิดของเราความดีงามของเราไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ไม่มีใครสามารถจะเบี่ยงเบนหรือตะแบงของเราได้ยกเว้นตัวเราเองนั่นแหละครับจะเบี่ยงเบนเสียเองจะตะแบงเสียเองหรือจะทำตัวเหลวไหลเสียเองนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นมีเหตุผลอะไรที่จะไปโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาในกรณีที่เขาดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเราโอเคไหมครับทีนี้นะถ้าหากว่าเราคิดแค่นี้แล้วยังไม่พอจิตใจของท่านยังสั่นไหวระรีระริกอยู่ยังสร้างความสันติสุขหรือรักษาความสงบสุขให้กับจิตใจตัวเองยังไม่ได้เพราะแหมมันมายั่วยุเหยียดหยามเราซึ่งหน้านี้บางทีต้องใช้วิธีอื่นเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเขาดูถูกคือพูดถูกจริงๆนะครับก็ขอบคุณเขาซะที่เขามาช่วยเตือนให้เราไม่ลืมตัวขอบคุณกับเขาตรงๆเลยขอบใจมากนะที่นายมาดูถูกมาเหยียดหยามเราน่ะนะเราจะได้รู้ตัวไว้ว่าอ๋อเราเป็นคนอย่างนี้เรายังต่ำต้อยในสิ่งนี้เรายังบกพร่องเรายังเหลวไหลในสิ่งเหล่านี้เราคิดว่านายคือครูของเราแล้วกันนะขอบใจมากอย่างนี้ครับก็ให้เอาคำกล่าวดูถูกเหยียดหยามที่คนอื่นเขากล่าวนั้นมาเป็นพลังนะเอามาเป็นพลังเพื่อมาสร้างแรงฮึดหรือว่าสร้างแรงอึดสุดๆนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอย่างเร่งรุดดีกว่าที่จะไปหงุดหงิดกับคำกล่าวหาว่าร้ายที่เขาหยิบยื่นเอามาให้เราดีไหมครับท่านผู้ฟังครับหมายความว่าถ้าเขาดูถูกว่าเรายากจนอย่างนี้ครับหรือดูถูกว่าตัวเราเป็นคนต่ำต้อยก็ยกมือไหว้เขาและขอบใจเขาก็ได้ที่อุตส่าห์เตือนสติเราว่างั้นนะให้เรารู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วจากนั้นก็เอาคำดูถูกเหยียดหยามของเขานั่นแหละครับมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนตนเองเพื่อที่จะยกระดับตนเองคำว่ายกระดับในความหมายของวิทยาศาสตร์พฤติกรรม
ที่ผมกล่าวถึงในรายการเทพทิพย์มงคลธรรม

เอาไว้บ่อยๆเนี่ยหมายถึงการพัฒนาตนเองอย่างที่ท่านผู้ฟังรู้จักกันนั่นแหละครับนะนั่นหมายความว่าเอาแรงดูถูกเหยียดหยามที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเราตัวนั้นนะครับนะมาเป็นเงื่อนไขในการสร้างแรงฮึดอึดสุดๆเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างเร่งรุดไปถึงจุดที่เรียกว่าถ้าอยากจนต่ำต้อยนะฮะก็ทำให้ตัวเองมีฐานะกับเขาขึ้นมาได้บ้างอย่างเนี้ยอย่างนี้ถือว่ามีประโยชน์ครับดีกว่าไปเสียเวลาทะเลาะเบาแหวงกับคนที่ดูถูกเหยียดหยามเราในฐานะที่เราต่ำต้อยและยากจนกว่าเขาซึ่งมันเป็นเรื่องจริงๆมันถ้ามัวแต่ไปทะเลาะกับเขามัวแต่ไปเกลียดกลัวการดูถูกเหยียดหยามว่าตัวเองต่ำต้อยว่าตัวเองยากจนชีวิตของเราก็จะไม่มีอะไรใหม่เราก็จงจะต้องยากจนต่ำต้อยต่อไปแล้วก็ให้มันดูหมิ่นดูแคลนให้เราเจ็บอกเจ็บใจตลอดไปชั่วชีวิตตลอดกาลละนานระวังอันเถอะนะครับแต่ถ้าวันนี้ดูถูกเราได้ดูถูกเราไปไม่เป็นไรเราจะใช้พลังตรงนี้สร้างเป็นแรงบันดาลใจมีแรงฮึดขยันทำมาหากินขยันเก็บขยันอดออมรับรองได้ครับว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็มีฐานะดีกับเขาขึ้นมาได้บ้างครับหนักก็เอาเบาก็สู้อะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งมันจะดีกว่าไปเสียอกเสียใจนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันนอกจากจะไม่เสียใจให้เปลืองพลังจิตแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเสียหายและก็ไม่เสียเวลาไปทะเลาะกันกับเขาให้เกิดการบาดหมางกันเสียเปล่าๆจริงไหมครับมันจะช่วยทำให้ตัวเราเนี่ยสูงขึ้นนะคำว่าสูงขึ้นแปลว่าช่วยยกระดับสถานะของตัวเรานะให้สูงขึ้นทั้งสุขภาวะทางจิตก็ดีขึ้นสุขภาวะทางกายก็ดีขึ้นนะแม้กระทั่งสติปัญญาก็น่าจะสูงขึ้นด้วยว่างั้นนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เราทุกคนเนี่ยต้องการพลังนะครับคำว่าพลังในที่นี้หมายถึงอำนาจนะอำนาจที่อยู่ในจิตใจของตัวเราเองเนี่ยมนุษย์ต้องการมากๆเลยอำนาจตรงนี้มนุษย์หลายคนเรียกว่าพลังใจพลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะรอคอยให้คนอื่นให้กำลังใจโดยการใช้วิธีที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า cheer up นะ cheer up แปลว่าปลุกเร้าหรือกระตุ้นให้นะมีความคึกขนองโดยใช้เงื่อนไขด้านบวกเช่นใช้ลูกปลอบโยนใช้ลูกส่งเสริมให้กำลังใจฉันเชื่อนะว่าเธอทำได้ทำสิถ้าเธอทำได้ฉันจะให้รางวัลนะอย่างนี้เป็นต้นว่าเออเก่งนี่โอ้เก่งมากๆเลยโอ้เธอเก่งมากนึกไม่ถึงเลยว่าเธอเก่งนี่คือการพูดเพื่อเสริมแรงทางด้านบวกนะเป็นการเสริมแรงทางด้านบวกก็ทำให้มนุษย์เรานั้นมีพลังใจได้หลายคนจึงกลายเป็นคนบ้ายอไปเพราะเหตุเนี่ยครับแต่ทีนี้มนุษย์ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเนี่ยเราจะแสวงหาแต่กำลังใจด้านบวกมาเป็นเครื่องเสริมแรงในการสร้างพลังอึดพลังฮึดให้กับตัวเองในการที่จะทำอะไรที่มันยากๆให้ประสบความสำเร็จกับเขาสักครั้งหนึ่งสักเรื่องราวหนึ่งมันไม่ใช่หาได้ตลอดทั้งวันหรือตลอดทั้งกระชาตินะครับเพราะว่าไอ้เงื่อนไขด้านบวกเหล่านี้นะมันจะต้องคู่กันกับเงื่อนไขด้านลบด้วยไม่งั้นทุกอย่างในโลกนี้มันจะไม่สมดุลกันนะครับมันทีนี้เงื่อนไขด้านบวกเราสามารถสร้างพลังฮึดหรือพลังอึดด้านบวกได้แต่ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นคนที่เป็นอัจฉริยะเป็นคนที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตนั้นพลังอำนาจที่เป็นพลังอึดหรือพลังฮึดในจิตใจของท่านที่เป็นตัวสร้างสรรค์ความสำเร็จให้กับตัวท่านไม่ว่าในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตก็ตามถ้าท่านรู้จักนำมันเอามาใช้เพื่อกระตุ้นพลังอึดพลังฮึดท่านได้ถึงแม้มันจะเป็นเงื่อนไขด้านลบจากการที่ถูกคนอื่นเขาดูหมิ่นเหยียดหยามตัวท่านท่านก็สามารถจะประสบความสำเร็จและสามารถที่จะหาความสุขให้กับตัวเองได้อย่างไม่ยากเย็นเพียงแค่ว่าท่านฉลาดที่จะนำมันเอามาใช้หรือเปล่านะมันเมื่อมนุษย์ต้องการพลังเป็นแรงฮึดหรือเป็นลูกอึดการยั่วยุทางด้านลบด้วยการสร้างเงื่อนไขด้านลบแล้วหยิบยื่นมาให้เราโดยเฉพาะในกรณีของการที่ถูกใครสักคนเขาดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยเราก็สามารถจะแปลความมาเป็นพลังอึดพลังฮึดให้กับตัวเราได้แทนที่เราจะไปแปลเป็นความขุ่นเคืองใจไปแปลความหมายเป็นความโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาที่เขาดูถูกเราอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าเราเป็นคนที่จะไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตนะครับมันตรงนี้ครับถ้าท่านละวางอัตตาตัวตนไม่เป็นละวางการยึดติดตัวกูของกูยังไม่สำเร็จหรือยังไม่ไ
ลองใช้หนทางนี้ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆในการที่จะทำให้ท่านฉลาดในการดำเนินชีวิตตามที่เราแนะนำให้ท่านคิดและเราชวนท่านคุยในวันนี้ดูบ้างท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะว่ามนุษย์นั้นส่วนใหญ่มักจะคุ้นชินกับการให้กำลังใจแล้วใช้กำลังใจที่ได้รับนั้นสร้างพลังฮึดเพื่อการต่อสู้กันมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้เองผมจึงอยากจะใคร่เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทั้งหลายว่าอย่าฝึกฝนตนเองให้เกิดความเคยชินหรือคุ้นชินอยู่กับคำสรรเสริญเยินยออยู่กับรางวัลด้านบวกที่ใครเขาจะมาหยิบยื่นให้กับเรามาชมเรามาให้กำลังใจเราเลยนะคนที่มันเหยียดหยามเรานะหรือทับถมเราแบบนี้นะครับสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นเงื่อนไขด้านลบถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะนำเอามันมาแปลเป็นความหมายในการที่จะสร้างพลังอึดพลังฮึดให้กับตัวเองได้คือแปลความหมายจากการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยครับเอาตรงนั้นมาสร้างเป็นพลังฮึดเพื่อต่อสู้เราก็จะสามารถเป็นผู้ชนะที่แท้จริงและเป็นยอดคนเป็นยอดมนุษย์คนหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านคงจะต้องใช้สติปัญญาตรงนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเราใช้สติปัญญาตรงนี้ขบคิดและตีบทให้แตกนะครับลืมได้เลยครับว่าท่านจะมีตัวตนหรือมีหรือไร้ตัวตนอยู่ท่านก็สามารถจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรืออยู่ในสังคมเดียวกันกับคนทั้งหลายที่ยังมีการดูหมิ่นเหยียดหยามกันให้วุ่นวายนะได้อย่างมีความสุขนี่คือสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในใจท่านเพราะการใช้สติปัญญาเบื้องต้นดังที่ผมกล่าวมาทั้งหมดในวันนี้ล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเรากล่าวถึงเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เราเนี่ยนะครับโดยมีกรณีที่เป็นสาเหตุมาจากการดูหมิ่นเหยียดหยามซึ่งกันและกันที่เรากล่าวถึงสืบเนื่องติดต่อกันมาสองสามตอนแล้วนั่นนะครับวันนี้ก็ยังมีบางเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังโดยที่เราไม่คิดจะหยิบโยนทิ้งไปหรือข้ามพ้นไปแล้วก็ไม่ได้นำมากล่าวเอาไว้ในที่นี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่มีฝักใฝ่คือมีจิตใจที่ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมจริงๆในอันที่จะให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันในแต่ละวันก็คือการแสวงหาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและเมื่อตนเองเกิดความมีสันติสุขแล้วก็จะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขาต่อไปกันได้อีกด้วยสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับหลักการน่าจะนำมาคุยกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องการข้ามพ้นความโกรธเกลียดเคียดแค้นหรือการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดเมื่อมีใครหยิบยื่นเงื่อนไขของการดูถูกเหยียดหยามให้มาสะกิดใจเราจะข้ามพ้นกันได้อย่างสบายๆก็คงต้องอาศัยเกร็ดที่จะกล่าวถึงในวันนี้ด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในกรณีที่ใครสักคนหนึ่งมาดูถูกหรือดูหมิ่นเหยียดหยามเราแล้วเป็นกรณีที่ตัวเขาน่ะดูเราผิดนั่นหมายความว่าความเป็นจริงนะไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวอย่างที่เขาว่าเรานั่นเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างเช่นที่เขากล่าวหาว่าเราต่ำต้อยเราไม่ได้เป็นอย่างเช่นที่เราถูกเขากล่าวหาว่าโง่เง่าหรือเราไม่ได้เป็นอย่างเช่นที่เขากล่าวว่าเรายากจนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมีหนทางเดียวเท่านั้นที่ท่านผู้ฟังจะพบกับความสงบสุขในจิตใจได้คำเดียวสั้นๆนั่นคือการให้อภัยเขาไปนะครับคำว่าให้อภัยเขาไปเนี่ยเป็นคำสั้นๆนะแต่ยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าเราสามารถที่จะรู้จักให้อภัยใครต่อใครก็ตามในชีวิตประจำวันที่เขาสับเปลี่ยนเวียนหน้าเวียนตาสับเปลี่ยนกันมาแสดงพฤติกรรมขยะซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านลบไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการแสดงออกและการกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้เราเองนั้นจิตใจขุ่นมัวจิตใจขุ่นมัวแปลว่าเราไม่พอใจนะครับเขาผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาแสดงออกหรือกระทำต่อเราแทบทั้งวี่ทั้งวันจนแทบเราจะไม่ได้พักผ่อนหรือหยุดจะหายใจด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเองสามารถที่จะใช้บทบาทพฤติกรรมทั้งหลายที่เป็นพฤติกรรมขยะที่เราไม่พึงพอใจที่เราไม่พึงประสงค์ที่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายใกล้ตัวเราเขาหยิบยื่นมาให้แล้วเราให้อภัยเขาได้โดยใช้บทเรียนเหล่านั้นเนี่ยนะครับโอ้โหท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยมันเป็นคุณอันมหันต์สำหรับตัวท่านเองเลยนะฮะแล้วท่านจะมองออกได้เลยว่าคนเหล่านั้นเนี่ยคือคนที่น่าขอบคุณคนที่เราน่าขอบใจเขาได้ซ้ำไปเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะว่าตัวเขานั้นเปรียบเสมือนคนที่จะช่วยออกข้อสอบให้มาทดสอบจิตสำนึกอันหมายถึงอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเรานั่นเองว่าเราสามารถจะยกระดับสติปัญญาพัฒนาจิตสำนึกของเราให้สูงส่งขึ้นมาได้บ้างไหมบอกแล้วไงครับว่าท่านผู้ฟังครับพวกเราเนี่ยคุ้นชินอยู่กับการเจอเงื่อนไขด้านบวกหรือพฤติกรรมด้านบวกที่เราพึงพอใจเมื่อมีใครต่อใครเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ดีงามต่อตัวเราเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ยเรามีความสุขมากและก็เราพร้อมจะตอบแทนความปิติสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราให้กับคนที่เขาประพฤติดีทำดีพูดดีกับเราอย่างสาสมนะนั่นก็คือเราก็จะดีตอบเขากลับไปวันทั้งวันส่วนใหญ่เนี่ยเราเก่งมากกับการที่จะตอบสนองการแสดงออกหรือการกระทำต่าง
ที่คนอื่นเขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราทางด้านบวกเราไม่เคยสอบตกแต่พอมาเจอบางเวลาไอ้คนที่เคยแสดงพฤติกรรมที่ดีๆคือพูดดีคิดดีทำดีกับเราเนี่ยบางครั้งบางเวลาไม่ว่าจะเป็นการประมาทเผลอไผลของเขาหรือจะเป็นเพราะความเข้าใจผิดคิดผิดหรือได้ข้อมูลผิดอะไรอะไรตกเกี่ยวกับตัวเราก็ตามเขาก็อาจจะแสดงพฤติกรรมขยะหรือแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องต่อเราทำให้เราขุ่นข้องหมองใจขุ่นมัวในหัวใจหรือขุ่นแค้นนะในหัวใจอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้เสมอถามว่าที่ทำดีเนี่ยเรามีความสุขถามว่าเวลาเขาทำไม่ดีกับเราแล้วใหญ่เราไม่รักษาความสงบสุขในจิตใจของเราเอาไว้ให้ได้เล่านะตรงนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญนะผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าคำว่าให้อภัยเนี่ยเป็นคำเล็กๆสั้นๆง่ายๆถึงแม้มันจะปฏิบัติยากนะครับนะแต่ว่าถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้โอ้โหมันเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่จริงๆครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราสามารถให้อภัยคนที่เขากระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือไม่ถูกต้องต่อตัวเราได้อย่างง่ายดายเนี่ยครับไม่ว่าเขาจะทำเหลวไหลหรือเลวร้ายกับเรารุนแรงสักผ่านใดก็ตามถ้าเราให้อภัยเขาได้จิตใจของเรานั่นแหละครับที่จะพบกับความสงบสุขหรือมีสันติสุขแต่ทีนี้ถ้าเราจะให้อภัยกับคนที่เหลวไหลเลวร้ายกับเราได้นั่นหมายความว่าเราต้องมีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันคือรู้คิดรู้เท่าทันเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขใดๆที่เขาหยิบยื่นให้กับเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนะมันวิธีคิดของเราในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะผมเคยกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้บ่อยครั้งว่าถ้ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่ว่าท่านผู้ฟังเองหรือใครก็ตามอยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองจากปัจจุบันไปสู่วิถีชีวิตใหม่ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเก่าที่มันดีกว่าเก่าที่มันเป็นสุขกว่าเก่าและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหรือประสบความสำเร็จในการทำงานได้มากกว่าเก่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงที่ตรงไหนให้มันยุ่งยากหรอกครับท่านผู้ฟังครับเริ่มต้นที่จุดเดียวเท่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนะครับถ้าเรารู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิถีชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนครับคนเรานั้นก่อนจะแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดก็ตามในชีวิตมันต้องมีการขบคิดซะก่อนแต่ถ้าเราใช้วิธีคิดแบบเดิมๆเราก็คงจะยากจนแบบเดิมๆนะครับถ้าเรามีวิธีคิดแบบเดิมๆเราก็คงจะเป็นทุกข์แบบเดิมๆนะครับเนี่ยหรือถ้าเรายังมีวิธีคิดแบบเดิมๆมีวิธีประพฤติปฏิบัติแบบเดิมๆมีวิธีพูดวิธีการแสดงออกหรือวิธีการกระทำใดๆอยู่แบบเดิมๆชีวิตเราถ้าจะสุขอยู่แค่ไหนมันก็สุขอยู่เท่าเดิมมันจะไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาในชีวิตเราใช่ไหมครับนั้นผมจึงกล่าวย้ำไว้ตรงนี้เสมอว่าถ้าเรารู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิถีชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเนี่ยนะครับเราต้องการจะเป็นผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราหาแต่ความรู้ท่านจะได้ยินคนโบราณเตือนเราไว้เสมอให้มีสติทางวิญญาณว่าความรู้ท่วมหัวก็อาจจะยังเอาตัวไม่รอดนะครับคือเรียนกันจนสมองบวมนะครับคือจำความรู้ของคนอื่นจำความคิดของคนอื่นจำแบบอย่างของผู้อื่นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีครับแต่มันดีในระดับหนึ่งเท่านั้นเองถูกไม่ถูกครับแต่ถ้าจะให้ดีในทางที่ดีเหนือดีหรือดีสุดดีแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยจะยิ่งดีใหญ่เลยครับนะแทนที่จะวานให้คนอื่นคิดแทนจะไปเรียนที่จะเรียนแบบความคิดผู้อื่นหรือไปคอยก๊อปปี้ความคิดของคนอื่นวิธีการของคนอื่นเนี่ยเรามีสติปัญญาซึ่งก็ต้องได้จากความสามารถในการใช้สมองของเราให้เป็นนะครับมันวิธีการที่สำคัญที่สุดคือวิธีการคิดเราจะต้องเรียนรู้วิธีคิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยนอกจากจะเสนอธรรมะเพื่อชีวิตบนคลื่นความถี่วิทยุอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยนอกจากเป็นความรู้ใหม่ที่ผมเองพยายามจะถ่ายทอดหรือสื่อสอนนะหรือแนะเน้นมาให้ท่านแล้วนั้นในกระบวนการของการสื่อสารทางอากาศของเรานั้นที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดตอนใดก็ตามนั่นคือการชี้ชวนให้ท่านคิดนะคือชวนท่านคิดแล้วก็ชวนท่านคุยเพราะว่าวิธีการปฏิบัติธรรมะที่ดีที่สุดนั้นอย่าใช้วิธีการเรียนแบบคนอื่นนะครับ
เรียนแบบแล้วไม่เข้าใจว่าทำแบบนั้นแล้วมันดีตรงไหนทำไมจึงทำเช่นนั้นทำแบบนั้นแล้วได้อะไรนะครับถ้าไม่เข้าใจมันก็แปลว่าเราปฏิบัติธรรมะหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ปฏิบัติด้วยความงมงายอย่างนี้ก็เรียกได้ว่ายังไม่เข้าถึงซึ่งจิตสำนึกที่แท้จริงของตนเองถูกไหมครับแต่ถ้าเราสามารถใช้ความคิดของเราด้วยตัวเองได้รู้จริงด้วยตนเองได้รู้แจ้งด้วยตนเองได้อันนี้สิครับคือประเสริฐนะการที่ใครก็ตามดูถูกเหยียดหยามเราแล้วเราสามารถจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยเขาได้เนี่ยมันเป็นเลิศจริงๆครับท่านผู้ฟังครับความสุขใดไหนเล่าหรือจะเท่าความสุขที่ได้มาจากการมีคุณค่าหรือเห็นคุณค่าของการให้อภัยผู้อื่นเป็นไม่มีครับตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมาองค์พระศาสดาบางพระองค์นะครับก็ยังได้เคยสอนมนุษย์ว่าเราจะต้องรู้จักให้อภัยแก่บุคคลที่ไม่สมควรจะให้อภัยให้จงได้นั่นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ตัวเราเองซึ่งเป็นผู้ให้อภัยเขานั่นแหละครับจะได้รับเป็นรางวัลตอบแทนนี่ก็เช่นเดียวกันครับมนุษย์เราส่วนใหญ่แล้วมักจะทนไม่ได้ในพฤติกรรมขยะในกรณีที่คนอื่นเขาดูหมิ่นเหยียดหยามเราซึ่งเป็นพฤติกรรมขยะที่มนุษย์ส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้แล้วก็สอบตกกันทุกทีคำว่าสอบตกก็คือไม่สามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรกันต่อไปอีกได้คือรักเขาต่อไปไม่ได้เนี่ยมีความรู้สึกที่ดีมีทัศนคติที่ดีต่อกันอีกไม่ไหวแล้วเพราะอะไรก็เพราะมันดูถูกดูหมิ่นเรานี่เองรับไม่ได้ทำนองนั้นนะครับจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านว่าถ้าหากว่าคนที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเรานั้นเขาเข้าใจผิดเขาคิดผิดหรือเขามองเราผิดซึ่งมันไม่เป็นความจริงในสิ่งที่เขามองผิดคิดผิดดูผิดแล้วก็กลายมาเป็นดูถูกเราก็ให้ท่านถามตัวท่านเองว่าเสียหายไหมเสียหายตรงไหนเสียหายอย่างไรเสียหายแค่ไหนหรืออาจจะถามตัวเองว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องช่วยเหลือเขาคนที่เขาดูถูกเราแต่ดูผิดน่ะให้เขารู้ความจริงของเราเสียบ้างเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องให้เขารู้ไม่งั้นแล้วเขาจะเข้าใจเราผิดไปตลอดกลายเป็นดูผิดคือดูถูกเราก็เรียกว่าดูผิดกันเนี่ยดูผิดไปตลอดเขาก็จะทุกข์เราก็จะเป็นทุกข์ทำงานในบริษัทเดียวกันในทีมงานเดียวกันในหน่วยงานเดียวกันก็คงจะไม่ราบรื่นลื่นไหลเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันก็คงจะไม่สุขใจหรือเป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านเพื่อนร่วมชุมชนกันก็คงจะมองหน้ากันไม่ค่อยจะได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ควรนะฮะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ควรจะต้องช่วยเหลือเขาให้เขารู้ความจริงของเราแต่วิธีการก็สำคัญเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังวิธีการที่จะช่วยให้เขารู้ความจริงของเราเสียให้ได้เขาจะได้เลิกดูผิดเราก็คือดูถูกเราเนี่ยแหละนะครับก็คือให้ท่านเนี่ยเปิดเผยตัวเองกับเขาให้มากขึ้นเปิดเผยตัวเองก็คือเปิดเผยตัวตนของตนเองให้มากขึ้นเพราะว่าการที่เขาดูถูกเราเนื่องจากเข้าใจผิดหลงผิดหรือได้ข้อมูลผิดเป็นเพราะว่าเขารู้จักตัวเราน้อยไปนั่นเองถ้ามีหนทางใดที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้จักตัวเราได้มากขึ้นทำให้เขารู้จักตัวเราดีขึ้นเราจะต้องรีบกระทำทันทีครับท่านผู้ฟังครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือพยายามเปิดโอกาสให้ตัวเขาและตัวเราได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันให้มากขึ้นนะครับคนเราเวลาใกล้ชิดกันเนี่ยโอกาสจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเรียนรู้อุปนิสัยใจคอไม่ว่าจะเรียนรู้ในเรื่องของบทบาทการแสดงออกใดๆก็ตามเราจะสามารถเข้าถึงซึ่งกันและกันในสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นและชัดเจนขึ้นและแน่นอนครับถ้าเขาใกล้ชิดเราเขาย่อมจะสามารถเรียนรู้เราได้ด้วยตัวเราเองการที่เขาเข้าใจผิดเขาหลงผิดไปเขาอาจจะไปได้ข้อมูลผิดๆมาจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ไปหยิบยื่นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้กับเขาเกี่ยวกับตัวเราก็อาจจะเป็นได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นให้เขาง่ายขึ้นในการจะเรียนรู้ตัวเราคือรู้จักตัวเรานั่นก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับตัวเราให้มากขึ้นนั่นเองท่านผู้ฟังว่าดีไหมล่ะครับนี่ก็คือหนทางหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดการที่เขาดูหมิ่น
เหยียดหยามเราหรือดูถูกดูแคลนเราเนี่ยเพราะเหตุผลอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือเพราะความคิดอิจฉาริษยาเราในความคิดคำนึงของเขาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นความคิดอคติต่อตัวเรานะครับถึงแม้ว่าเขารู้ความจริงว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ต่ำต้อยอย่างนั้นเราไม่ได้ย่ำแย่อย่างนั้นแต่เขามาดูถูกดูแคลนเราด้วยเหตุผลที่เขามีก็คืออิจฉาริษยาเราคือไม่อยากเห็นเราเด่นเกินหน้าเกินตาเขาระวังอันเถอะนะครับอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ควรจะโกรธเขาท่านผู้ฟังก็ควรจะให้อภัยกับเขาได้อย่างง่ายดายได้เหมือนกันถามว่าทำไมไม่ควรจะโกรธเขาทำไมน่าจะให้อภัยเขาได้อย่างง่ายดายเพราะอะไรหรือครับก็เพราะว่าท่านผู้ฟังจะต้องรู้ว่าไอการคิดอิจฉาริษยาคนอื่นของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นนิสัยด้านลบนะครับขออภัยถ้าจะกล่าวว่าเป็นสันดานของคนเนี่ยมนุษย์เราในสังคมนี้ไอพันนี้หรือนิสัยแบบนี้ที่แย่ๆมันมีอยู่แทบทุกสังคมนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าไอคนที่มันอิจฉาริษยาท่านเลยใช้คำพูดหรือวาจาสองหาวสามหาวดูหมิ่นดูแคลนท่านเนี่ยมีแต่มันคนนี้คนเดียวที่อยู่ต่อหน้าท่านอยู่ในโลกใบนี้ในสังคมนี้ยังมีอีกมากมายอย่าไปตกอกตกใจครับว่าคนนิสัยแบบนี้ว่าจะไม่มีในโลกนี้เมื่อเรายอมรับความจริงว่าคนที่มีนิสัยแบบนี้ในสังคมนี้นอกจากแต่คนนี้หรือนอกจากใจคนนี้แล้วยังมีคนอื่นอีกด้วยจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจท่านผู้ฟังก็คงจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นคงจะไม่ต้องหวั่นไหวไปตามแรงกระเพื่อมของจิตใจที่มันได้รับผลกระทบมาจากการดูหมิ่นดูหยามดูแคลนอะไรจากที่เขาหยิบยื่นมาให้เราเนี่ยครับนั่นเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีนิสัยที่ถาวรทางด้านลบแบบนี้นอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็อาจจะคิดไปอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่าถ้าเขาเป็นคนที่มีนิสัยถาวรชอบอิจฉาริษยาคนอื่นด้วยความไม่อยากเห็นใครเด่นเกินแบบนี้ถึงแม้เขาไม่ได้อยู่กับเราและไม่ได้แสดงอาการดูหมิ่นดูแคลนหรือดูหมิ่นเหยียดหยามเราเขาเจอคนอื่นเขาก็คงจะต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นเขาด้วยเหมือนกันเราไม่ใช่คนเดียวในโลกที่จะถูกคนคนนี้ดูหมิ่นดูแคลนเราด้วยพิษของความอิจฉาริษยาถูกไหมครับถ้าเราคิดได้อย่างนี้จิตใจของเราก็จะมีโอกาสพบกับความสุขสงบได้มากขึ้นจิตใจของเราก็จะหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปจนเกินเหตุเกินการถูกต้องไหมครับนะนั่นก็คือถ้าเราคิดได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังก็จะสามารถทำจิตทำใจของท่านให้สุขสงบได้เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านผู้ฟังรู้สึกว่าไม่เสียเวลารู้สึกว่าไม่เสียหน้าแล้วก็รู้สึกว่าไม่เสียใจไปกับการหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบที่ไอ้หมอนี่นะมาดูหมิ่นดูแคลนเราเพราะเหตุผลเพียงข้อเดียวก็คืออิจฉาริษยาเรานะครับตรงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่ยอมลดตัวเราไปเสียเวลาไปเสียหน้าหรือไปเสียใจกับเรื่องเลวไหลร้ายสาระที่มันไม่เป็นความจริงนะครับที่คนนิสัยถาวรแบบนี้นะแสดงออกหรือกระทำต่อเราใช่แล้วภาษาของคนโบราณเขาบอกว่าการวางเฉยรับรู้และไม่รับเอาในลักษณะอย่างนี้ก็คือการที่ตัวเราไม่เอาจิตวิญญาณของเราหรือไม่เอากายสังขารของเราไปเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกับเขานั่นเองคนโบราณกล่าวว่าถ้าเป็นอุจจาระก็อย่าเอามือเอาไม้ไปรันมันเพราะมันเป็นอุจจาระนะครับถ้าไปโดนเข้าเดี๋ยวก็เหม็นฉึ่งเลยนะเมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องประสงค์ของตัวเราเราก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวมันก็สักสิ้นเรื่องนะคำว่าไม่ยุ่งเกี่ยวแปลว่าไม่ใช่ว่าไม่คบกับมันก็คือไม่เอากายก็ไปเกี่ยวเขาอย่างเดียวนะครับจิตใจของเราก็ต้องไม่ไปเกี่ยวกับเขาด้วยคือมนุษย์เราเนี่ยเป็นคนสองมิติผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปแล้วคำว่าสองมิติแปลว่ามีมิติของกายสังขารและก็มิติของจิตวิญญาณโดยมีจิตใจของเราที่เป็นจิตปัจจุบันนี่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจะคอยสั่นสะเทือนให้เกิดเป็นอาการหรือเกิดเป็นความประพฤติทั้งพฤติกรรมทางกายและพฤติกรรมทางจิตใจคู่กันอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่ามันเป็นมิติคู่ขนานซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้น
คำว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ไปเกี่ยวกรรมทางกายคือเลิกคบกับเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอย่างเดียวนะแต่นั่นหมายความว่าจิตใจของเราก็ไม่ควรจะหดหู่ห่อเหี่ยวไปตามเงื่อนไขแย่ๆที่เขาหยิบยื่นให้กับเราตรงนั้นก็คือวางเฉยเสียให้ได้ว่าอย่างนั้นนะครับนะและก็นอกจากนั้นประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากพฤติกรรมขยะที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราคือการดูหมิ่นเหยียดหยามเรานั้นก็ขอให้เราเอาประโยชน์จากกรณีนี้ขึ้นมาให้ได้ด้วยอีกทางหนึ่งนั่นก็คือการที่เราจะต้องสอนตัวเราให้จดจำเอาไว้ว่าพฤติกรรมในการดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นที่มนุษย์คนนี้เขากระทำต่อตัวเรานั้นมันทำให้เรารู้สึกแย่ๆขนาดไหนเราก็จำเอาไว้ครับจำเอาไว้เพื่อที่เราจะไม่ได้เอาเยี่ยงอย่างเขาในการไปแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมแบบเดียวกับที่เขาทำกับเรานี้ต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั่นเองนี่ครับนี่คือหลักการที่สำคัญของคนที่ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมหลักการของคนที่ฝักใฝ่ในความมีสันติสุขภายในจิตใจที่จะสร้างมันขึ้นมาให้ได้และเมื่อสร้างมันขึ้นมาได้แล้วก็จะต้องพยายามเก็บรักษามันไว้ในจิตใจเพื่อพร้อมที่จะให้ตัวเองมีความสงบสุขอย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะหยิบยื่นเพื่อการแบ่งปันเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขาเกิดความมีสันติสุขตามเราไปด้วยนั่นเองนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการจดจำได้ว่าพฤติกรรมดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นด้วยการอิจฉาริษยาคนอื่นๆเขาและไปดูหมิ่นดูแคลนเขาหรือการหลงผิดคิดผิดเข้าใจผิดก็เลยไปดูหมิ่นเหยียดหยามเขาหรือบางรายก็เรียกว่าปากพาจนว่างั้นนะ ก็จำไว้ว่ามันเป็นนิสัยที่ไม่น่ารักเป็นนิสัยที่ไม่น่ารักเอาเสียเลยนะครับถ้าหากว่าใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดูถูกและเหยียดหยามแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ยึดติดกับอัตตาตัวตนก็คือยึดติดกับการเสียเกียรติเสียหน้าคนเหล่านี้ก็พร้อมจะไปเสียเวลาตีตาตาตีราวีลึกหรือว่าวิวาทกับคนที่มันมีนิสัยขยะแบบนี้ได้เสมอเพราะฉะนั้นก็จงระวังเอาไว้ครับในประการสุดท้ายที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เก็บเอามาฝากท่านผู้ประพฤติธรรมเพื่อทำให้การข้ามพ้นความทุกข์ที่เกิดจากการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามโดยมนุษย์ผู้อื่นนะได้อย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือถ้าท่านผู้ฟังพบว่าการที่ใครมาดูถูกดูหมิ่นตัวท่านนั้นเพราะตัวคนดูถูกดูหมิ่นอับเฉาเบาปัญญาภาษาชาวบ้านบอกว่ามันตาถั่วเนี่ยนะครับไอ้คนพวกนี้ก็จงปล่อยเขาไปเถอะครับอย่าไปเอาเรื่องเอาราวคนพวกนี้เขาเลยนะเพราะว่าคนที่ด้อยปัญญาหรืออับเฉาเบาปัญญาเป็นคนที่ไม่น่ารักและก็น่าสงสารเสียด้วยซ้ำผมจะปิดท้ายด้วยประโยคสั้นๆสำหรับวันนี้ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาและก็อย่าไปเอาเรื่องคนโง่เลยนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไม่ว่าในสังคมไหนในครอบครัวโรงเรียนที่ทำงานหรือว่าในโรงงานก็ตามนะครับเราก็มักจะได้ยินผู้คนเนี่ยกล่าวคำตำหนิติเตียนกันหรือกล่าวโต้กันอยู่ประโยคหนึ่งว่าคนนั้นคนนี้ไม่รู้จักพัฒนาตนเองเอาเสียเลยเมื่อพบว่าคนคนนั้นน่ะทำงานยากๆไม่สำเร็จหรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แล้วก็ถ้าถูกพบว่าคนคนนั้นยังบกพร่องหรือล้มเหลวอยู่อย่างเดิมต่อไปอีกเรื่อยๆคนที่ว่านั้นก็จะถูกตีตราว่าเป็นคนไม่เอาไหนเป็นในที่สุดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในสายตาของผู้คนแวดล้อมของคนที่ถูกตราว่าเป็นคนไม่เอาไหนนั้นมันก็จะลดลงตามไปด้วยก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจและก็น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าคนที่ถูกคนอื่นตราว่าไม่เอาไหนทั้งที่คนคนนั้นเป็นผู้ที่มีความตั้งใจสูงและก็มีไฟแรงรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำอยู่อย่างล้นเหลือและที่จะน่าเศร้าใจมากที่สุดและน่าเห็นใจมากที่สุดก็คือคนที่ถูกตราว่าเป็นคนไม่เอาไหนนั้นคือตัวเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่เอาไหนในสายตาหรือในความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนส่วนน้อยหรือใครๆที่เป็นคนส่วนใหญ่ก็ตามโดยที่ตัวเรานั้นเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีไฟแรงและก็มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำอยู่อย่างล้นเปี่ยมแต่ว่าไม่มีใครชี้แนวทางให้แก่ตัวเราเลยว่าเราทุ่มเทให้กับงานที่เราทำถึงปานนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังตกเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาของคนรอบข้างได้อย่างไรนะอย่างไรเสียท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะกล่าวสิ่งใดต่อไปก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังที่ในชีวิตจริงอาจจะต้องเผชิญหรือกำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่ถูกคนรอบข้างตราหน้าว่าเป็นคนไม่เอาไหนเอาไว้สักหน่อยหนึ่งตรงนี้ว่าความไม่เอาไหนสำหรับมนุษย์นั้นยังไงมันก็ยังน่าชื่นใจหรือยังน่าชื่นชมได้มากกว่าคนที่ไม่เอาฐานหลายเท่านะครับเพราะว่าคนไม่เอาฐานนั้นมันเป็นการแสดงออกซึ่งคุณสมบัติด้านลบที่เรียกว่าเป็นความเหลวไหลของมนุษย์เรานั่นเองแต่ความไม่เอาไหนเนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงออกซึ่งความบกพร่องอันเกิดจากความไม่เข้าใจของมนุษย์เราต่างหากครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนแปลว่าอะไรแปลว่าความไม่เอาฐานนั้นคือความเหลวไหลส่วนความไม่เอาไหนนั้นเป็นความบกพร่องของมนุษย์นั่นเองครับมันแสดงว่าระหว่างความไม่เอาฐานกับความไม่เอาไหนนั้นใครมาตราหน้าเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนก็ยังน่าชื่นใจกว่าไอ้คนที่ถูกคนอื่นเขากล่าวหาหรือตราหน้าว่าไม่เอาฐานเป็นหลายเท่าเลยทีเดียวใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่อย่างไรก็ดีใครที่ตกเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาของผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรือใครก็ตามท่านก็จงอย่าเพิ่งสลดใจอย่าเพิ่งท้อทดหมดกำลังใจอะไรเลยนะครับเพราะว่าทางแก้ไขที่จะช่วยเหลือเยียวยาตนเองให้ข้ามพ้นไปจากการเป็นคนไม่เอาไหนไปสู่ความเป็นคนเอาไหนเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นสมดุลขึ้นหรือมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนั้นมันยังมีหนทางให้ท่านได้เลือกปฏิบัติให้ท่านได้เลือกเดินอยู่นะครับท่านผู้ประพฤติธรรมชีระครับการพัฒนาตัวเองของมนุษย์นั่นคือทางเลือกที่สำคัญที่จะสามารถช่วยให้ท่านผู้ฟังหรือใครก็ตามที่ถูกตราว่าเป็นคนไม่เอาไหนให้ข้ามพ้น
จากความไม่เอาไหนไปได้หรือการพัฒนาตัวเองของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันสามารถจะหลีกเลี่ยงความเป็นคนไม่เอาไหนไปได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นความไม่เอาไหนจึงเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยครับท่านผู้ฟังครับช่องทางการแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์คือเรื่องสำคัญที่ท่านผู้ฟังเองหรือคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่เอาไหนจำเป็นจะต้องใฝ่หาครับเพราะว่าการเรียนรู้นั้นมันคือกระบวนการที่เราเรียกมันว่าการพัฒนาตนเองซึ่งท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ประพฤติได้ในชีวิตประจำวันครับช่องทางการเรียนรู้เพื่อนจะนำตัวเองไปสู่การพัฒนาตนเองให้พ้นไปจากการเป็นคนไม่เอาไหนคือจากไม่เอาไหนไปสู่การเป็นคนที่เก่งขึ้นรู้มากขึ้นอะไรเหล่านี้นะครับมันจะประกอบด้วยช่องทางหลักๆที่สำคัญ4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1ก็คือการรับฟังคือเรียนรู้ด้วยการใช้หูรับฟังช่องทางที่2เรียนรู้ด้วยการคิดคือฝึกการใช้สติปัญญาของสมองครับช่องทางที่3เราจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการอ่านครับอ่านตำรับตำราอ่านหนังสือหนังหาหรือการใช้2ตาเรียนรู้ดูคนอื่นเขาดูประสบการณ์ของคนอื่นๆเขาที่เขาประพฤติเขาปฏิบัติกันนั่นนะและช่องทางที่4ช่องทางสุดท้ายก็คือเรียนรู้ได้ด้วยการใช้ปากไถ่ถามครับนะซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะเสาะแสวงหาข้อมูลและวิธีการหรือผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบใดๆก็ตามที่ต้องการเพื่อจะนำไปสู่การนำมาปรับใช้หรือนำมาปฏิบัติต่อไปนะครับในทางกลับกันครับท่านผู้ฟังครับถ้ามนุษย์มีคำตอบคือตัวเราเองเนี่ยนะครับมีคำตอบได้มาจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางทั้ง4ช่องทางไม่ว่าจะช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ตามถ้าเราสามารถที่จะได้รับคำตอบมาแล้วมีผลลัพธ์ที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่แล้วมีข้อสันนิษฐานหรือมีสมมุติฐานอยู่อย่างชัดเจนแล้วตัวเราก็อาจสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เกิดจากการเรียนรู้เหล่านั้นเพื่อวิเคราะห์หาเหตุหาผลหาที่มาหาที่ไปของมันได้นี่คือขั้นตอนของการเรียนรู้ในเบื้องต้นทักษะในการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกของมนุษย์ในการพัฒนาตนเองท่านผู้ฟังก็เช่นกันครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองให้พ้นไปจากการเป็นคนที่ไม่เอาไหนหรือเป็นคนที่รู้อยู่แค่นี้แล้วต้องการเป็นคนที่ก้าวหน้าคือมีความรู้มากขึ้นมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นท่านผู้ฟังเองก็จำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะหรือสร้างทักษะในการเรียนรู้ผ่าน4ช่องทางที่กล่าวมาแล้วนั้นให้แข็งขันไว้ด้วยนั่นก็คืออย่างแรกเราจะต้องรู้จักเปิดใจรับฟังนั่นก็คือฝึกตัวเองให้ฟังให้เป็นนะครับเช่นจะต้องฉลาดที่จะฟังคือรู้ว่าควรฟังใครและอะไรที่เราควรจะใส่ใจรับฟังหรือรับเอาเราจึงจะได้ความรู้ที่ต้องการนั่นคือประการแรกเป็นภารกิจหลักเลยทีเดียวนะครับทักษะในการเรียนรู้ในช่องทางที่2นั่นก็คือท่านต้องคิดเป็นครับคำว่าคิดเป็นเนี่ยหมายถึงการที่เราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาของตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่ารับรู้มาเท่าไหร่ก็รู้ได้เท่านั้นการรับมาได้เท่าไหร่ก็รู้ได้เท่านั้นนั่นแปลว่าเรายังไม่รู้จักใช้สติปัญญาของเราเพื่อการคิดรู้แต่อย่างใดครับแต่ใช้สติปัญญาของสมองเอาไว้เป็นที่รวมที่กองทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นเองซึ่งตรงเนี้ยเราจะเป็นผู้ตามคนอื่นเขาร่ำไปนะครับเราจะเป็นผู้ตามแล้วไม่ใช่ตามธรรมดาตามแบบล้านหลังด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ความรู้ที่คนอื่นเขาคิดได้นั้นน่ะ
นะเขาคิดกันมายังไงมันเป็นมายังไงเป็นไปยังไงเราได้แต่คอยหยิบฉวยเอามาใช้ประโยชน์นะเราอาจจะตามเขาไม่ทันเพราะเขาคิดไปไวและคิดไปไกลแล้วนะครับนะเป็นอย่างนั้นนะก็ยังมีอีกด้านหนึ่งในเรื่องของการคิดตามการคิดตามนั่นหมายความว่ารู้จักใช้สติปัญญาของตัวเองคิดเมื่อได้รู้ได้ดูได้เห็นอะไรก็ตามนะครับคือให้คิดตามเขาว่าไอ้คนอื่นที่เขาพูดหรือเขาสอนให้เรารู้ในความรู้ใดในเรื่องราวใดๆก็ตามเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรต้องคิดตามเขาให้ได้นะครับนะไม่ใช่ว่าไม่คิดเอาเสียเลยหรือบางคนคิดเหมือนกันครับแต่คิดแล้วโต้แย้งเขาไปเรื่อยคนที่เขาสอนให้เรารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะสอนในเรื่องที่ถูกต้องหรือในเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ตามท่านผู้ฟังครับเราจะต้องคิดตามเขาเสมอเพราะเขาก็คือครูของเราถ้าเราจะเป็นคนฉลาดก็คือถ้าเกิดบังเอิญเขาสอนความรู้หรือพูดอะไรบางสิ่งให้เราฟังแต่เป็นสิ่งที่เราเองก็เคยมีความรู้มีภูมิรู้ในเรื่องเหล่านั้นอยู่บ้างแล้วเนี่ยก็ให้เราเก็บความรู้เดิมของเราใส่กระเป๋าเอาไว้ให้ลึกๆซ่อนเร้นไว้ให้ลึกๆแล้วก็ฟังเขาครับอย่าไปคิดตามเขาแล้วคือคิดไปก็เถียงไปถ้าหากว่าไอ้ความรู้หรือเรื่องราวที่เขาเล่าให้เราฟังเขาพูดให้เราฟังหรือเขาสอนเขาสั่งเราอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับความรู้เดิมที่เรารู้อยู่หรือเรียนมาหรือมีอยู่หรือเข้าใจอยู่นะถ้าฟังไปคิดไปแต่คิดเถียงแทนคิดเถียงเขาไปเรื่อยคือไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่อะไรเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่สอบตกในการเรียนรู้เสมอมันก็จะทำให้เราไม่รู้อะไรใหม่ๆถ้าหากว่าเขาสอนเราหรือเขาเล่าให้เราฟังในสิ่งที่ไม่ตรงกับที่เราเคยรู้มันยิ่งจะทำให้เราฉลาดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังเพราะจะทำให้เรานะสามารถนำความรู้ใหม่ที่เขามาเล่าให้เราฟังมาบอกเรามาสอนเราเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับความรู้เก่าของเราที่ไม่สอดคล้องตรงกันกับเขาเพื่อจะหาว่ามีสิ่งใดหรือความคิดไหนความรู้ใดที่ถูกต้องกว่าหรือเหนือกว่าอันนี้มันก็จะทำให้เรามากรู้มากขึ้นก็คือฉลาดขึ้นนั่นเองครับนะและนอกจากนั้นเราก็ควรจะมีความสามารถในการพลิกแพลงแนวความคิดของตนเองด้วยตัวเราเองโดยนำเอาความคิดที่คิดได้นั้นไปสู่การกระทำซะบ้างอย่าเป็นพวกที่รับมาเท่าไหร่ก็ลืมได้เท่านั้นเพราะขาดการใส่ใจจำนะไม่งั้นก็จะเป็นจุดอ่อนให้คนอื่นเขาโจมตีเอาได้อีกนะหรือว่าอย่าเป็นคนที่ประเภทที่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะครับหรือบางคนก็แผลงๆบอกว่าความรู้ท่วมตัวแต่กลับเอาหัวไม่รอดอะไรแบบเนี้ยนะท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในประการถัดมาก็คือเรื่องของการอ่านเราจะสามารถผ่านพ้นหรือข้ามพ้นการเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาของอื่นของคนอื่นได้นะแทนที่จะมานั่งเสียเวลาไปกับการเจ็บอกเจ็บใจที่ถูกใครเขาตราหน้าว่าเราเป็นคนไม่เอาฐานเราใช้เวลาที่จะไปเจ็บอกเจ็บใจตรงนั้นนะครับมาใช้ไปกับการอ่านนั่นเป็นการช่องทางการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญซึ่งในหน้าที่ของการอ่านเนี่ยนะครับมันหมายถึงการอ่านตำราหนังสือเนื้อหาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านไม่รู้หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านกำลังกระทำมันอยู่นะนอกจากนั้นก็การรู้จักประเมินสถานการณ์ด้วยตนเองบ้างว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อจะได้รู้ว่าควรไม่ควรอย่างไรและการอ่านที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการอ่านแบบที่กล่าวมาที่ว่าก็คือต้องรู้จักการอ่านคนหรืออ่านใจคนด้วยท่านผู้ฟังครับการอ่านคนหรืออ่านใจคนเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแต่ท่านก็จะสามารถสร้างทักษะให้กับตัวเองได้เหมือนกันเพราะจะทำให้ท่านเป็นคนฉลาดขึ้นนะครับในการรู้เท่าทันคนก็คือท่านต้องฝึกตัวเองให้รู้จักคิดถึงบทบาทความรู้สึกนึกคิดและคิดถึงความต้องการของคนอื่นๆด้วยคิดถึงอารมณ์รู้สึกนึกคิดของคนอื่นๆด้วยไม่ใช่มองแต่ตัวเองคนเดียวหรือมีโลกของตัวเองแต่เพียงลำพังขณะที่ต้องนั่งต้องนอนต้องยืนต้องลุกต้องเดินหรือต้องกระทำสิ่งใดๆก็ตามร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่รายรอบตัวเองอยู่ตั้งมากมายนะการที่คนเรานั้นคิดถึงแต่ความต้องการของตัวเองอยู่ด้านเดียวจนลืมโลกนั้นน่ะในที่สุดท่านผู้ฟังครับคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่หลุดโลกไปในที่สุดนะครับในประการสุดท้าย
ในช่องทางการเรียนรู้ที่เราจะต้องฝึกฝนนั่นคือการใช้ปากไถ่ถามนะครับถ้าเราต้องการจะรู้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้นการไถ่ถามผู้รู้จริงในเรื่องนั้นก็เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันที่เราสามารถจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาใส่ตัวได้มากขึ้นซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองได้ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการได้รับข้อมูลความรู้ที่เบี่ยงเบนผิดพลาดเราก็จะต้องฉลาดเลือกถามผู้ที่รู้จริงด้วยการถามให้ถูกคนนะครับแล้วก็ถามให้เป็นโดยเวลาถามเนี่ยก็อย่าให้เขาคิดว่าเราลองภูมิหรือแกล้งทำเป็นไม่รู้ซึ่งไม่มีใครชอบนะครับแล้วก็เวลาถามก็ต้องถามให้ถูกกาลเทศะด้วยมีข้อคิดอยู่ว่าอย่าทำตนเป็นคนช่างถามอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจในเรื่องที่ว่านี้โดยเด็ดขาดครับข้อน่าคิดตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องที่กล่าวมาคือไม่เป็นคนฉลาดถามถามไม่ถูกคนถามให้เป็นถามไม่ถูกกาลเทศะถามไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแบบนี้นะครับนะรับรองว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาอีกต่างหากด้วยที่สำคัญก็คือถ้าถามแล้วต้องรู้จักรับฟังและรู้จักใส่ใจที่จะจดจำไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเมื่อเวลาเขาอธิบายเวลาเขาตอบก็ฟังอย่างเดียวแล้วคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วอะไรแบบนี้นะครับบางครั้งเราคิดว่าเราเข้าใจแต่บางทีที่เขาอธิบายนะเราเข้าใจเพียงแค่ครึ่งเดียวก็มีเหมือนกันนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับที่กล่าวมาเนี้ยฟังดูแล้วเหมือนยากก็จริงนะครับแต่ถ้าเรามีความระมัดระวังและมีความรอบคอบพอบวกกับความกล้าหาญและก็หมั่นฝึกฝนตนเองเอาไว้จนเป็นนิสัยหรือจนเป็นความเคยชินแล้วนั้นความยากในการเรียนรู้ผ่านทั้ง4ช่องทางที่กล่าวมามันก็จะเปลี่ยนเป็นง่ายขึ้นมาในทันทีเพราะว่าความชำนาญที่เกิดจากความเคยชินในการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมซ้ำๆในเรื่องต่างๆนั้นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าหากจะพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าวิธีการเรียนรู้สู่การกระทำหรือสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตจริงเพื่อการพัฒนาตนเองให้พ้นไปจากการเป็นคนไม่เอาไหนนะที่หลายๆคนเขาตำหนิหรือกล่าวว่าเราเนี่ยนะครับนะมันเป็นการเรียนรู้เพื่อค้นหาความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในการใช้สติปัญญาหรือสมองนั่นเองครับ

การที่จะค้นคว้าหาความจริงค่อนข้างสูงเสมอครับพฤติกรรมแสดงออกที่จะบ่งบอกได้ว่าเขาคนนั้นมีการพัฒนาตนเองสูงมากน้อยเพียงใดก็มักจะสังเกตได้จากพฤติกรรมที่สำคัญ3ประการด้วยกันก็คือ1เขาคนนั้นจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเสมอครับถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองสูงมากๆท่านผู้ฟังก็จะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเอาไว้เสมอด้วยเช่นเดียวกันลักษณะสำคัญประการที่2สำหรับคนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองสูงนั่นก็คือเป็นคนที่จะมีความมานะพยายามสูงด้วยไม่ใช่ท้อแท้ง่ายๆหรือท้อถอยง่ายๆเมื่อเจอสิ่งใดที่ยากๆเข้าสักหน่อยอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่3ก็คือเขาคนนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นและรู้จักยอมรับในเหตุผลเสมอเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามี3ประการนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวโอกาสที่เราจะถูกคนอื่นเขาเย้าเขายั่วหรือเขากล่าวหาหรือเขาประนามหรือเขาตราหน้าว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนนั้นเราก็คงจะถูกเขาตราหน้าไว้ได้ไม่นานนะครับเพราะเราเป็นคนพัฒนาตนเองได้ตลอดและเป็นคนที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยเนื่องจากว่าคนที่พัฒนาตนเองนั้นจะต้องมีคุณสมบัติหลักๆใน3ประการนี้ครับมีความกระตือรือร้นมีความมานะพยายามและก็มีความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นและยอมรับในเหตุผลเสมอนอกเหนือจากความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการใช้4ช่องทางดังที่ผมกล่าวมาท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความมีสันติสุขในจิตใจของท่านจะเกิดขึ้นได้ถ้าท่านสามารถที่จะยกระดับตนเองให้สูงขึ้นคือสติปัญญาและความสามารถไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาและความสามารถที่ท่านจะนำมาใช้เพื่อการทำงานในที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือสติปัญญาและความสามารถที่จะนำมาใช้สร้างเป็นความฉลาดในการดำเนินชีวิตก็ตามล้วนนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้ในทุกๆเรื่องราวในทุกๆโอกาสเลยทีเดียวครับถ้ามนุษย์มองเห็นโอ่งซึ่งมีฝาปิดไว้ใบหนึ่งแล้วเกิดความต้องการที่จะรู้ความจริงว่าภายในโอ่งนั้นมีอะไรมนุษย์คนนั้นจะเกิดความกระตือรือร้นที่จะเดินตรงไปยังที่ตั้งของโอ่งใบนั้นทันทีแม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคหรือยากลำบากบ้างก็พอใจที่จะหาทางฟันฝ่ามันไปเพื่อที่จะเปิดฝาโอ่งแล้วก้มลงไปสำรวจดูภายในโอ่งใบนั้นให้รู้ว่าภายในโอ่งใบนั้นมันบรรจุอะไรไว้แม้ว่าการเปิดฝาโอ่งใบนั้นมันจะยากสักเพียงใดหรือการตรวจพิสูจน์รู้สิ่งที่อยู่ภายในโอ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็ตามมนุษย์คนนั้นก็พร้อมที่จะเรียนรู้มันให้ได้จนในที่สุดเขาก็เรียนรู้ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับกระบวนการแต่ละขั้นตอนของคนที่มองเห็นโอ่งที่ปิดฝาและต้องการที่จะเรียนรู้ภายในโอ่งว่ามีอะไรนั้นกระบวนการแต่ละขั้นตอนล้วนต้องผ่านการเรียนรู้สู่การตัดสินใจกระทำให้ถูกต้องไปทีละขั้นทั้งสิ้นครับคือคิดตัดสินใจแล้วก็ต้องลงมือทำด้วยถ้าหากพบว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นบรรลุผลการกระทำเนื่องช้าเกินไปเมื่อมีโอกาสกระทำอีกในครั้งต่อไปเขาก็จะไม่ลืมวิธีการเดิมที่เคยทำสำเร็จมาแล้วและเขาก็จะคิดหาหนทางใช้เวลากับครั้งใหม่ให้มันดีกว่าเดิมประหยัดเวลากว่าเดิมหรือให้มันถูกต้องยิ่งกว่าเดิมเป็นต้นครับความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของมนุษย์ก็เริ่มต้นจากแนวทางนี้ทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการพัฒนาตนเองเพื่อข้ามพ้นความเป็นคนไม่เอาไหนมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจครับถ้าเราสามารถปฏิบัติได้แต่ยังไงเสียถ้าใครตราหน้าเราว่าเป็นคนไม่เอาไหนก็จงอย่าเสียใจผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการในครั้งนี้แล้วว่ายังไงก็ดีกว่าเป็นคนเหลวไหลไม่เอาฐานหลายเท่าทีเดียวล่ะครับ

เวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเป็นคนไม่เอาไหนดีกว่าใครที่เป็นคนไม่เอาฐานหลายเท่านะครับและเราก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่เอาไหนนั้นเราจะสามารถจะข้ามพ้นการเป็นคนไม่เอาไหนได้ไม่ยากเย็นนักถ้าหากว่าเรารู้จักการพัฒนาตนเองและในครั้งที่ผ่านมานั้นผมก็ได้ชี้ช่องให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถจะสร้างความสำเร็จให้กับตนเองเพื่อจะให้เกิดสันติสุขในจิตใจที่จะไม่ถูกใครเขาตราหน้าว่าเป็นคนไม่เอาไหนนะได้อย่างง่ายดายโดยให้เลือกใช้4ช่องทางด้วยกันในการที่จะพัฒนาตนเองด้วยวิธีการเรียนรู้เอานะครับช่องทางที่1ก็คือการฝึกหัดรับฟังคือฟังให้เป็นช่องทางที่2คือการคิดให้เป็นช่องทางที่3ก็คือการอ่านหรือการใช้สายตาเรียนรู้ดูเอานะครับและช่องทางที่4ช่องทางสุดท้ายก็คือการใช้ปากเพื่อการไถ่ถามเป็นการถามเพื่อนำไปสู่ความรู้ที่ตัวเองอยากรู้หรือต้องการที่จะเรียนรู้นั่นเองนะครับทั้ง4ช่องทางนี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่จะแสวงหาข้อมูลวิธีการผลลัพธ์หรืออะไรต่างๆที่จะเป็นคำตอบในอันที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังนั้นสามารถจะเป็นคนที่รู้ได้มากขึ้นเขาบอกว่าวันนี้เรารู้น้อยกว่าคนอื่นไม่เป็นไรนะใครจะว่าเราโง่เขลาเบาปัญญาก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่หยุดยั้งการเรียนรู้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เท่าเขาทันเขาเหมือนกันอย่างที่เขาบอกว่าความรู้นั้นอาจเรียนทันกันหมดว่างั้นนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับต่อมาในเรื่องถัดมาเราก็ชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนที่รู้จักพัฒนาตนเองเพื่อสร้างเสริมความก้าวหน้าสร้างเสริมความสำเร็จและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจในการภาคภูมิใจในตนเองหรือมีความสุขที่มีคนอื่นมาชื่นชมและยกย่องเราว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่ดีและเราเป็นคนที่มีความสามารถเราก็จะมีความสุขใช่ไหมล่ะครับเราก็ยังชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นเพิ่มเติมอีกว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างว่านะเราจะเป็นนักพัฒนาตนเองอย่างที่ใจปรารถนานั้นเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติ3ประการด้วยกันที่ผมเรียกว่าฝึกฝนให้มีคุณสมบัติ3ประการเพราะว่าคุณสมบัติ3ประการของคนที่จะเป็นนักพัฒนาตนเองตัวยงนั้นมันสร้างได้ครับการสร้างคุณสมบัติตรงนี้ได้ก็คือการฝึกฝนถ้าเราฝึกฝนจนชำนาญก็เหมือนกับการสั่งสมคุณสมบัติที่ดีงามทั้ง3ประการนี้ไว้กับตัวคือนอกจากเราจะเป็นคนฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วย4ช่องทางที่กล่าวเมื่อสักครู่แล้วเราจะต้องสามารถแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดฉลาดที่จะช่วยให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ในอันที่จะนำเราไปสู่ความก้าวหน้าในทุกๆด้านได้นั่นก็คือประการที่หนึ่งเราจะต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอไม่เป็นคนอืดอาดเรื่อยเฉยหรือเฉื่อยแฉะหรือเฉื่อยชานะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเรียนรู้หรือทำงานก็ตามถ้าเราเป็นคนขาดความกระตือรือร้นแล้วเราก็จะเรียนรู้ได้ช้าเมื่อเรียนรู้ได้ช้าเราก็จะเป็นคนเก่งเราก็จะเป็นคนที่มีความสามารถหรือเราจะเป็นคนที่มีความชำนาญได้ช้ามันก็ไม่ทันผู้อื่นเขาใช่ไหมล่ะครับความทุกข์ก็เป็นของเราอีกนะหรือถ้าหากว่าเราเป็นคนอืดอาดเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นในการทำมาหากินไม่กระตือรือร้นในการทำงานโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำงานโอกาสที่เราจะได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากการลงมือทำงานของเราตรงนั้นมันก็ได้ช้าหรือได้น้อยความพึงพอใจหรือความภาคภูมิใจในตัวเราเองมันก็คงจะน้อยตามไปด้วยในประการที่สองคือความมานะพยายามคนเรานั้นถ้าจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จแล้วในชีวิตเรานั้นมันไม่ได้มีแต่สิ่งง่ายๆให้เราได้เลือกทำเสมอไปหรอกนะครับ
มันย่อมมีสิ่งที่ยากและมีสิ่งที่ยากกว่าให้เราได้เผชิญให้เราได้ทดสอบหรือให้เราได้พิสูจน์ความสามารถของเราเสมอถ้าหากว่าเราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และเราจะเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองกับเขาได้สักคนหนึ่งในโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องทำอะไรที่มันยากๆให้มันสำเร็จด้วยตัวเราเองเอาไว้บ้างจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับและถ้าหากว่าเรามีประวัติศาสตร์สำหรับตัวเราเองเอาไว้บ้างว่าเราก็สามารถทำอะไรที่ยากๆได้ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นก็เหมือนกันหรือเหมือนคนส่วนน้อยที่เขาทำสำเร็จได้แล้วก็ความสุขในจิตใจของตัวเราเองมันก็จะบังเกิดขึ้นแต่ท่านจะสำเร็จได้หรือไม่ล่ะครับถ้าหากว่าเราเองไร้ซึ่งความเป็นผู้มีมานะพยายามคนที่ขาดความมีมานะพยายามนั้นก็คือคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานที่จะไปให้ถึงดวงดาวหรือจะเข้าให้ถึงผลสำเร็จที่ตัวเองมุ่งหวังมาตั้งแต่ต้นนั่นเองครับเช่นอยากจะประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมออกแรงอย่างนี้ครับอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมต่อสู้ไม่ยอมฟันฝ่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันเป็นไปได้ยากมากเพราะเมื่อเจออุปสรรคเข้าหน่อยก็ถอยเสียแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือเจอเรื่องยากๆเข้าหน่อยก็ท้อเสียแล้วนะครับคุณสมบัติประการที่3ของคนที่จะพัฒนาตนเองแล้วจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเย็นก็คือต้องมีความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นนั่นหมายความว่าต้องฉลาดที่จะใช้สติปัญญาต้องรู้จักคิดต้องรู้จักวิเคราะห์ถูกต้องไหมครับและในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับในเหตุผลด้วยรู้จักยอมรับในเหตุผลยอมจำนนกับความจริงอะไรทำนองนั้นไม่มีมิจฉาทิฐิไม่มีการดื้อรั้นดันทุรังอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือเรื่องที่เรากล่าวเอาไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาว่าถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้แล้วนั่นก็คือเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เรียกว่ารู้จักการพัฒนาตนเองและเมื่อเรารู้จักการพัฒนาตนเองแล้วความก้าวหน้าไปทีละน้อยทีละน้อยในชีวิตของเราในการทำงานของเรามันย่อมพาตัวเราไปสู่แสงสว่างแสงสว่างก็คือความฉลาดมากยิ่งขึ้นความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและความสุขที่มากขึ้นอะไรทำนองนั้นแหละใช่ไหมล่ะครับซึ่งจะให้คนอื่นหยิบยื่นให้เราก็คงจะไม่ได้สิ่งที่เป็นความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตของเรานั้นเราต่างหากที่จะเป็นผู้หยิบยื่นให้กับตัวเราเองแต่ทีนี้มีเรื่องที่คราวที่แล้วไม่ได้กล่าวให้ท่านฟังไว้นั่นก็คือเรื่องที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังนั้นประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นอย่างแท้จริงนั่นหมายความว่าคนเรานั้นเมื่อพัฒนาตนเองให้รู้มากขึ้นแล้วพัฒนาตนเองให้เก่งมากแล้วพัฒนาตนเองให้ชำนาญแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับเราเพียงแค่สำเร็จในเบื้องต้นเท่านั้นเองมนุษย์เราเป็นคนสองมิติผมย้ำเอาไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมไว้เป็นประจำเสมอว่ามนุษย์เรานั้นเป็นคนสองมิติเราเพียงแค่คิดเราเพียงแค่เรียนรู้เราเพียงแค่กอบโกยความรู้นะกอบโกยความดีงามและสั่งสมเอาไว้ในตัวเราแต่เรายังไม่ยอมหรือยังไม่นำมันเอาออกมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างเนี้ยมันก็จะเรียกว่าเราเป็นคนที่พัฒนาแล้วหรือเราเป็นนักพัฒนาตนเองในอันที่จะนำความสุขและความสำเร็จมาสู่ตนเองและผู้อื่นมันก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองในระดับหนึ่งแล้วคือการเพิ่มพูนความรู้อันเกิดจากการเรียนรู้แล้วสิ่งสำคัญก็คือท่านจะต้องใช้ความกระตือรือร้นของท่านท่านจะต้องใช้ความเป็นผู้มีมานะพยายามของท่านและท่านจะต้องใช้เป็นคนความเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลและความสามารถที่จะยอมรับในเหตุผลนั้นๆอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของท่านขับเคลื่อนความรู้ความสามารถหรือสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่ท่านเรียนรู้มาให้มันออกมาเป็นการกระทำอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตจริงของท่านให้ได้เพราะว่าคนเราถ้ารู้มากแต่ไม่นำเอาความรู้ที่รู้มากขึ้นนั้นมาใช้ปฏิบัติในชีวิตความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตหรือความก้าวหน้าในการทำงานของท่านมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือไม่พอกพูนขึ้น
ช่ไหมล่ะครับเราก็ยังย่ำอยู่กับที่อยู่อย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามก็เลยเรียนมันไปเรื่อยนะรู้มันไปเรื่อยแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเพราะไม่ได้นำเอาสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ออกมาปฏิบัตินั่นเองท่านผู้ฟังครับสิ่งสำคัญที่นักพัฒนาตนเองจะต้องมีเป็นคุณสมบัติลำดับถัดมาในอันที่จะนำพาความสุขและความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองและคนที่ตัวเองรักนะอย่างเช่นบุตรหลานหรือสมาชิกทุกคนที่อยู่ในครอบครัวคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือความกล้าหาญนั่นเองครับคำว่าความกล้าหาญนั้นมันหมายถึงเมื่อท่านคิดได้หรือเมื่อท่านเรียนรู้สิ่งใดได้แล้วท่านต้องมีความกล้าหาญพอครับคำว่ากล้าหาญพอคือกล้าที่จะริเริ่มกล้าที่จะลงมือทำและกล้าที่จะรับผิดชอบมันครับกล้าที่จะรับผิดชอบหมายถึงรับผิดชอบในผลสำเร็จหรือรับผิดชอบในความล้มเหลวใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเราเองนั่นแหละครับนี่แหละครับถ้าหากว่ากล้าคิดแต่ไม่กล้าทำกล้าเรียนรู้แต่ไม่กล้าแสดงออกหรือกล้าที่จะประสบความสำเร็จกล้าที่จะประสบความสำเร็จแต่ไม่กล้าที่จะรับผิดชอบท่านผู้ฟังครับยังไงเสียความรู้ที่รู้มาที่เรียนมาที่สั่งสมมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราเป็นคนขาดความกล้าหาญนั่นเองนั่นก็คือถ้าหากว่าตัวท่านเองสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่และพอกพูนประสบการณ์อะไรเอาไว้ตั้งเยอะแยะมากมายแค่นั้นยังไม่พอนะครับเราจึงอยากจะเรียนย้ำเน้นว่าคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือค่อยๆจะพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปจะต้องแปลความหมายของสาระความรู้หรือประสบการณ์ที่สั่งสมเอาไว้ในจิตใจหรือในสมองในสติปัญญาของตนนั้นเอาออกมาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงในที่ทำงานจริงให้จงได้ความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นทีนี้ถามว่าและความกล้าหาญที่ว่านี้มันจะเกิดขึ้นมันสร้างได้ไหมมันจะทำอย่างไรคนที่ขาดความกล้าหาญคือคนที่มีความทุกข์นะครับจะทำสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งแต่ไม่กล้าคือขี้ขลาดขี้กลัวหรือขี้อายสามขี้เนี่ยแหละครับมันคือสิ่งที่จะทำให้ตัวเราเองนั้นมีความทุกข์หนักทุกหนาเหลือเกินครับแล้วถามว่าใครช่วยได้ครับความขี้ขลาดความขี้กลัวหรือความขี้อายเนี่ยใครช่วยเราได้ตัวเราเท่านั้นครับที่จะต้องมีหน้าที่ในการขจัดอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ขี้ขลาดขี้กลัวหรือขี้อายเนี่ยออกไปจากจิตใจตัวเราเองให้ได้ไม่ว่าจะทำไมถึงอายไม่ว่าจะทำไมถึงขลาดหรือจะทำไมถึงกลัวก็ต้องหาเหตุมันให้พบแล้วก็ดับมันเสียให้ได้เนี่ยแต่ถ้าจะมองกันแบบภาพรวมเพื่อที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังมีความกล้าหาญที่จะลงมือทำในการที่จะนำเอาความรู้ความสามารถเอาความชำนาญอันเกิดจากประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่ตัวเองสู้อุตส่าห์เรียนรู้กันมาอย่างยากเย็นเราจะต้องสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเราเองให้ได้อย่างแท้จริงใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์เหล่านั้นให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเราจะมาลองนิ่งคิดกันสักหน่อยเป็นอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับว่าถ้าเราจะสร้างความกล้าหาญให้กับตัวเราเองนั้นเราจะทำอย่างไรถ้าจะตอบแบบกำปั้นทุบดินนะครับเราก็คงจะกล่าวกับท่านผู้ฟังได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาความไม่กล้าหาญของเราก็คือฝึกตนเองให้กล้าหาญและถามว่าฝึกตนเองให้กล้าหาญทำอย่างไรก็ค่อยๆขจัดความกลัวหรือความไม่กล้าของตัวเองออกไปจากหัวใจสิครับนี่คือการพูดแบบกำปั้นทุบดินนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถพูดในเชิงธรรมะที่ออกเป็นรูปวิชาการที่สามารถจับต้องได้สัมผัสได้กันสักหน่อยนั่นก็คือถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะสร้างความกล้าหาญให้เกิดขึ้นในตนเองแล้วเราก็ท่านผู้ฟังสามารถจะทำได้3อย่างด้วยกันครับมันต้องอาศัยจิตใจของท่านผู้ฟังที่สามารถสั่นสะเทือนเพื่อให้เข้าถึงคุณสมบัติที่สำคัญ3ประการต่อไปนี้ครับและ3ประการต่อไปนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นการสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นไปตามลำดับไปและเมื่อสั่นสะเทือนคุณสมบัติอย่างที่1เกิดขึ้นได้แล้วขณะที่คุณสมบัติที่1
มันกำลังสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องขึ้นในจิตใจของท่านท่านก็จะต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนในจิตใจของท่านให้เกิดคุณสมบัติที่สองทับซ้อนขึ้นมาให้ได้ด้วยและในขณะที่คุณสมบัติที่สองยังสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องทับซ้อนอยู่กับคุณสมบัติที่หนึ่งอยู่นั้นก็ให้ท่านสร้างคุณสมบัติที่สามขึ้นมาให้เกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนในจิตใจของท่านซ้อนขึ้นมาอีกนั่นหมายความว่าคุณสมบัติทั้งสามประการนี้มันจะต้องสั่นสะเทือนขึ้นทีละขั้นตอนและในที่สุดแล้วมันก็จะต้องสั่นสะเทือนพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าท่านจะสามารถบรรลุผลสำเร็จในการกระทำสิ่งนั้นๆหรือในการคิดสิ่งนั้นๆในที่สุดครับแล้วถามว่าไอ้คุณสมบัติ3ประการที่ผมว่าในอันที่จะนำพาซึ่งความกล้าหาญกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำนะกล้าที่จะรับผิดชอบอะไรแบบที่ว่าเนี่ยนะครับนะมันคือสิ่งใดบ้างอย่างแรกครับคือความเชื่อมั่นในตนเองครับท่านผู้ฟังจะต้องควานหามันให้พบนะครับอยู่ในหัวใจของท่านอยู่ลืบไหนลึกแค่ไหนท่านจะต้องควานหามันให้พบว่าไอ้ความเชื่อมั่นของตัวเองของท่านเนี่ยมันซ่อนเร้นอยู่ตรงหลืบไหนของซอกหัวใจของท่านเอามันออกมาครับความเชื่อมั่นในตัวเองนี่หาในปัจจุบันทันด่วนบางครั้งหายากเหมือนกันนอกจากจะต้องเป็นคนใจกล้าและบ้าบิ่นพอสมควรเป็นไงเป็นกันเอาไงเอากันหรือประเภทสุนัขจวนตรอกอะไรแบบนี้นะครับต้องเชื่อมั่นตัวเองว่ายังไงฉันก็ต้องสู้ได้เพราะถ้าฉันหนีฉันก็ตายถ้าฉันหนีฉันก็พ่ายแพ้ฉันต้องสู้ฉันจึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั่นคือความคิดแบบสุนัขจนตรอกเขาคิดนะครับแต่สำหรับมนุษย์แล้วท่านผู้ฟังครับการจะสร้างความเชื่อมั่นแบบปัจจุบันทันด่วนในขณะนั้นบัดนั้นเดี๋ยวนั้นเห็นทีจะยากเรามีวิธีที่จะแนะนำท่านครับเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยก็ได้ให้ท่านผู้ฟังเลือกใช้สองวิธีที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับตัวท่านวิธีที่หนึ่งก็คือขอให้ท่านรู้จักหัดฝึกทำอะไรในชีวิตของท่านด้วยตัวท่านเองบ้างโดยให้เริ่มต้นทำตั้งแต่สิ่งง่ายๆไปก่อนครับแล้วก็สะสมความสำเร็จจากสิ่งที่ง่ายๆที่ตัวเองทำด้วยตัวเองแต่เพียงลำพังแล้วก็ค่อยๆทำในสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆไปให้มันสำเร็จไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ถือว่าเราสร้างคะแนนที่เป็นบวกในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้เอาไว้มากแล้วมันพอต่อไปเราจะทำอะไรที่มันยากๆขึ้นเนี่ยมันก็จะง่ายสำหรับเราตรงที่เราสามารถจะมีต้นทุนที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ผ่านมายากยากเรายังทำได้ไอสิ่งนี้มันน่าจะไม่ยากเกินกว่าความสามารถของเราที่เราจะทำได้หรอกนะอย่างนี้เป็นต้นความกล้าหาญก็จะเกิดขึ้นความเชื่อมั่นในตัวเองนอกจากจะสร้างได้ด้วยวิธีสั่งสมความสำเร็จจากน้อยๆเล็กๆไปหาเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ยังจะมีช่องทางให้เลือกอีกช่องทางหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือให้ท่านผู้ฟังรู้จักมองเห็นความสำเร็จของคนอื่นๆที่เขาสามารถทำในสิ่งที่ยากๆคิดในสิ่งที่ยากๆนะได้สำเร็จแล้วให้ท่านแปลความหมายของความสำเร็จของคนอื่นเหล่านั้นให้มาเป็นพลังใจให้กับตัวเราเองโดยคิดเสียให้ได้ว่าการที่คนอื่นเขาทำสำเร็จนั้นเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าคนหรือเหนือกว่าความเป็นมนุษย์ของเราเลยนะเขามี2มือ2เท้าหรือเขามี1สมองกับ2มือเราก็มีไม่ต่างไปกับเขาเช่นเดียวกันนะถ้าหากว่าเราคิดได้อย่างนี้เราก็สามารถจะบอกว่าเมื่อเขาคิดได้เมื่อเขาทำได้แล้วทำไมเราจะคิดไม่ได้และทำไมเราจะทำไม่ได้ยังไงเสียต้องลองดูกันสักตั้งนึงว่าอย่างนั้นครับนี่ก็คือหลักการในการที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเกิดขึ้นมาได้เราเรียนท่านผู้ฟังแล้วนะครับความกล้าหาญสร้างได้ด้วยคุณสมบัติ3ประการท่านจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติข้อแรกที่ท่านจะต้องปลูกสร้างมันขึ้นมาในจิตใจของท่านและให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาในบัดนั้นคือเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเราแนะนำไปแล้วขณะที่มันยังสั่นสะเทือนอยู่ในจิตใจของท่านในยามที่ท่านกำลังลงมือคิดลงมือทำสิ่งใดที่ยากๆอยู่คุณสมบัติตัวที่สองของจิตใจที่ท่านจะต้องสั่นสะเทือนมันแทรกซ้อนขึ้นมาให้ได้
นั่นก็คือความมุ่งมั่นคำว่าความมุ่งมั่นแปลว่าอะไรครับความมุ่งมั่นแปลว่าท่านผู้ฟังจะต้องไม่ท้อแท้และท่านผู้ฟังจะต้องไม่ท้อถอยไม่ว่าสิ่งที่ท่านกำลังกระทำอยู่นั้นมันจะต้องเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามที่ยากเข็นยากเข็นหรือยากแค้นแสนเข็นเพียงใดก็ตามเราจะต้องไม่ลดละหรือเลิกปณิธานของเราหรือเป้าหมายของเราหรือไม่ล้มเลิกวัตถุประสงค์ของเราในการที่เราตัดสินใจลงมือทำงานนั้นลงมือทำสิ่งนั้นหรือลงมือคิดลงมือพิจารณานะสิ่งนั้นๆอยู่ตั้งแต่ต้นสิ่งที่เราต้องการมันก็คือผลสำเร็จถ้าเราไม่บรรลุผลสำเร็จเราจะไม่ละเลิกในการคิดหรือในการกระทำเสียกลางคันนั่นคือความหมายของคำว่าความมุ่งมั่นท่านผู้ฟังครับในความเป็นธรรมชาติของโลกเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในความเป็นมนุษย์นั้นเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงหรือไม่คำว่ามีความมุ่งมั่นคือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปให้ถึงผลสำเร็จตรงนั้นจริงหรือไม่เนี่ยมนุษย์มักจะต้องพบผ่านอุปสรรคหรือพบเจอสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคเป็นเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นเสมอครับท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านลองสังเกตดูได้ว่าถ้าท่านต้องการที่จะเป็นคนดีโดยมีปณิธานว่าจะเป็นคนดีที่แท้จริงเนี่ยในชีวิตประจำวันของท่านก็จะต้องมีโอกาสได้พบเจอบททดสอบความมุ่งมั่นของท่านที่จะเป็นคนดีเสมอครับถ้าท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นคนดีแต่เวลาเจออุปสรรคปัญหาคือคนที่เหลวไหลมาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้แล้วท่านกลายเป็นตกม้าตายคือกลายเป็นเหลวไหลไปตามเขาต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขามันอย่างที่เราเคยกล่าวผ่านทางรายการนี้ไว้แล้วนั่นแสดงว่าท่านไม่ได้มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังครับเราคงต้องคุยกันต่อในตอนต่อไปแล้วล่ะครับว่านอกจากความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในตัวเองจะสร้างความกล้าหาญให้กับตัวท่านได้แล้วเนี่ยประการที่3มันคืออะไรกันเนาะที่จะทำให้เรามีความกล้าที่จะลงมือทำและจะนำไปสู่การเป็นผู้พัฒนาตัวเองอย่างสมภาคภูมิเห็นทีต้องกล่าวต่อกันในตอนต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องราวของการเป็นนักพัฒนาตนเองถ้าต้องการจะประสบความสำเร็จนั้นการพัฒนาตนเองเพียงแค่การเรียนรู้แล้วให้รู้มากขึ้นทำตัวเองให้เก่งขึ้นฉลาดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นนักพัฒนาตนเองที่แท้จริงยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่บังเกิดผลอะไรอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตของตนเองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าถ้าหากว่าเราจะเป็นนักพัฒนาตนเองนั้นเมื่อรู้คิดหรือคิดได้หรือเรียนรู้อะไรได้แล้วนั้นเราจะต้องนำเอาความรู้ความคิดที่ได้นั้นออกมาแสดงหรือออกมาปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยไม่งั้นแล้วแค่รู้จริงมันไม่พอนะมันต้องรู้แจ้งด้วยว่างั้นเถอะนะครับมันคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือประสบความสุขในชีวิตจากการที่กระทำสิ่งใดได้สำเร็จนั้นมันจะต้องสมบูรณ์ด้วยสองมิติความสุขหรือความดีใจที่เรียนรู้ได้ความสุขหรือความภาคภูมิใจที่คิดได้มันยังไม่เท่ากับนำเอาความรู้และความคิดที่ได้ออกมาปฏิบัติให้เห็นผลแล้วบังเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างแท้จริงนั่นต่างหากครับคือความสุขที่สมบูรณ์ที่เราเรียกว่าเป็นความสันติสุขนะแล้วก็ยังสามารถจะแบ่งปันให้กับคนอื่นเขาได้อีกต่างหากด้วยในตอนที่ผ่านมาเราจึงชี้แนะว่าถ้าเราจะเป็นผู้พัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์เราก็จะต้องกล้าที่จะนำเอาความคิดและกล้าที่จะนำเอาความรู้ความสามารถหรือความชำนาญของตัวเราออกมาปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมคือเนื่องจากว่าใช้1สมองไปแล้วแต่2มือยังไม่ได้ทำนะครับธรรมชาติให้1สมองกับ2มือของเราเพื่อที่จะให้เราใช้ในการขบคิดใช้ในการพิจารณาและใช้ในการตัดสินใจในอันที่จะนำไปสู่การลงมือทำเพื่อสร้างสังคมเพื่อสร้างโลกจนแม้กระทั่งเพื่อสร้างตนเองนั่นเองครับเราจะต้องใช้ทั้ง1สมองและ2มือด้วยกันทั้งนั้นนะครับทีนี้ความกล้าหาญในการที่จะลงมือทำนั้นเมื่อคราวที่แล้วเราได้กราบเรียนกับท่านผู้ประพฤติธรรมที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ผู้ที่จะฝักใฝ่หาความสุขให้กับตนเองที่ได้มาจากความสำเร็จใดๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงในการดำเนินชีวิตหรือในชีวิตของการทำงานในเรื่องงานก็ตามคุณสมบัติ3ประการที่เรากล่าวทิ้งเอาไว้ก็คือ1ความเชื่อมั่นคือหรือความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งเราก็ได้แนะเน้นท่านผู้ฟังไปว่าเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองได้2วิธีวิธีแรกคือการสั่งสมคือตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถามตัวเองเลยว่าเรายังจำได้หรือไม่ว่าสิ่งใดบ้างในชีวิตของเราที่เราสามารถคิดหรือทำได้เป็นผลสำเร็จด้วยตัวเราเองแต่เพียงลำพังโดยไม่ต้องวานให้คนอื่นคิดแทนโดยไม่ต้องวานให้คนอื่นทำแทนคำว่าวานให้คนอื่นคิดแทนคือถามเพื่อนให้เพื่อนสอนให้เพื่อนแนะนะครับหรือวานให้เพื่อนทำแทนก็คือขอร้องให้เขามาช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถที่จะนึกออกบอกได้ว่าในชีวิตเราตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นั้นเรามีสิ่งดีๆที่เราได้กระทำด้วยตัวเราเองเป็นผลสำเร็จมาบ้างเราพยายามจำมันไว้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะมันจะเกิดกำลังใจเกิดความภาคภูมิใจและมันจะกลายเป็นพลังแห่งความเชื่อมั่นให้กับตัวเราได้แต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมองย้อนไปจากปัจจุบันยันอดีตมองแล้วว่างเปล่ามองแล้วเห็นแต่ความโบ๋เบ๋คือเราไม่สามารถจะค้นหาความน่าชื่นใจความน่าชื่นชมอะไรได้เลยว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นตัวเราได้เคยทำอะไรด้วยตัวเราเองและประสบความสำเร็จกับเขามั่งนะถ้านึกไม่ออกหรือว่าไม่มีเพราะไม่เคยนะครับก็ต้องรีบลงมือกระทำเสียตั้งแต่วันนี้ครับถ้าจะฉลาดก็คือเลือกทำแต่สิ่งง่ายๆก่อนไม่มีใครว่าครับทำสิ่งง่ายๆคิดในสิ่งง่ายๆแล้วจำมันไว้ครับถ้ากลัวลืมก็หาสมุดไดอารี่แล้วก็บันทึกมันเอาไว้นะว่างๆก็พลิกมาอ่านบ่อยๆมันจะทำให้เรามีต้นทุนทางอารมณ์ที่เป็นบวกนั่นก็คือความสุขหรือความภาคภูมิใจกับการเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือวิธีที่หนึ่งในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยวิธีสั่งสมความสำเร็จจากง่ายไปหาเรื่องยากๆทีนี้วิธีที่สองครับในการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองจากคราวที่แล้วที่เราแนะเน้นค้างเอาไว้
นั่นก็คือการแปลความหมายจากการที่เราได้เห็นคนอื่นเขาทำสิ่งยากๆแล้วประสบผลสำเร็จให้มาเป็นพลังใจให้กับตัวเราเองนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์ครับถ้าท่านสามารถกระทำเช่นนี้ได้ท่านจะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าเพราะท่านเป็นนักพัฒนาตัวเองที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงเพราะว่าอะไรครับ เพราะคนเรานั้นนะครับก่อนที่เราจะมีประสบการณ์มันต้องเป็นคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการกระทำหรือในการคิดในสิ่งนั้นๆมาก่อนที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าในชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีสิ่งใหม่ๆมาให้เราได้เผชิญเสมอครับและสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆหรือว่างานใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องมีโอกาสได้พบผ่านเผชิญเสมอถ้าเราเป็นนักพัฒนาตนเองและเราเป็นคนที่มีความปรารถนาที่จะเป็นคนที่มีความก้าวหน้าเราย่อมจะไม่ปฏิเสธเรื่องใหม่ๆงานใหม่ๆโดยเด็ดขาดครับถึงแม้เราจะไม่มีประสบการณ์ในการลงมือทำมันมาก่อนก็ตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ตัวเราเองนั้นสามารถจะข้ามพ้นความท้อแท้ข้ามพ้นความท้อถอยแล้วก็ก้าวไปสู่ปลายทางที่ยิ่งใหญ่คือผลสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าได้เราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองโดยการมองไปที่คนอื่นเขานะครับที่เขาเองทำงานบางสิ่งที่ใกล้เคียงกับที่เราเผชิญหรืองานที่เป็นแบบเดียวกับที่เราเผชิญแล้วเขาทำสำเร็จนั่นแหละครับแปลความหมายมันมาเป็นพลังใจมาเป็นพลังอึดพลังฮึดให้กับตัวเองซะแล้วเราก็จะสามารถข้ามพ้นความทุกข์ยากตรงนั้นได้ความสุขใจความสบายใจก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่ผมพูดเรื่องความสุขตรงเนี้ยก็คือการที่ท่านจะไม่วิตกจริตคือไม่ตีตนไปก่อนใครว่าฉันคงทำไม่ได้แน่แย่แล้วเราอย่างที่ผมเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมทางสถานีวิทยุแห่งนี้เอาไว้เมื่อนานมาแล้วนั่นแหละครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความเชื่อมั่นเราสร้างแล้วเรื่องที่สองคุณสมบัติที่สองที่เราจะต้องสั่นสะเทือนแทรกซ้อนขึ้นมาให้ได้ขณะที่พลังแห่งความเชื่อมั่นยังบันเจิดอยู่ในจิตใจของเรานั่นคือความมุ่งมั่นคำว่าความมุ่งมั่นในที่นี้หมายถึงอะไรครับคราวที่แล้วก็ได้เฉลยให้ฟังไปแล้วว่าเราจะต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบผลสำเร็จให้ได้ถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็ต้องบอกว่าเราจะต้องประพฤติตนแบบมืออาชีพคำว่าประพฤติตนแบบมืออาชีพก็คือเวลาเราทำงานใดหรือทำสิ่งใดก็ตามเราจะมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จของสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสำคัญเราจะไม่มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยเลือกทำสิ่งใดที่ยากๆก็ตามแล้วมุ่งหวังไปที่ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเมื่อทำงานชิ้นนั้นสำเร็จเนี่ยเราจะมีปัญหาในการขาดความมุ่งมั่นอย่างเฉียบพลันได้ทันทีถ้าหากว่าขณะที่เรากำลังทำงานนั้นไปเรื่อยๆนั้นเราจะเจอความยากลำบากที่เรียกว่าอุปสรรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเราเจออุปสรรคที่ยากๆเข้าให้มนุษย์ที่มีเป้าหมายสูงสุดตรงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำงานนั้นจะเกิดความลังเลใจขึ้นมาทันทีลังเลว่าเอ้ยจะสู้ต่อไปดีจะทำต่อไปดีไหมมันจะคุ้มไหมกับผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับความยากลำบากที่ตัวเองกำลังเผชิญนี่แหละครับนี่คือปัญหาของคนที่ขาดความมุ่งมั่นแล้วทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตหรือไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานยากๆที่จะทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่กับเขาคนหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งบนโลกใบนี้ได้ท่านผู้ฟังครับสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญมากมันถ้าเราจะทำตนแบบมืออาชีพขณะที่จิตของเรายังสั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้เนี่ยเราอาจจะมาตกม้าตายตรงความมุ่งมั่นของเรามันถูกเลิกละเสียกลางคันกลายเป็นความท้อแท้หรือแน่ๆคือกลายเป็นความท้อถอยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานชิ้นนั้นให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั่นเองเรามุ่งมั่นที่จะได้ผลประโยชน์จากการกระทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จต่างหากมันคนที่เป็นมืออาชีพที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นประเภท professional นะฮะเป็นประเภทมืออาชีพนั้นเนี่ยเ
ขาจะทำสิ่งใดก็ตามเขาจะมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของสิ่งที่ลงมือทำหรือสิ่งที่กำลังทำไม่ใช่มุ่งหวังหรือมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับนี่คือเคล็ดลับในการสร้างความมุ่งมั่นให้กับตนเองและเป็นความมุ่งมั่นที่จะเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันก็จะสามารถสั่นสะเทือนได้อย่างยืดยาวยั่งยืนหรือสั่นสะเทือนได้อย่างถาวรได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราตั้งเข็มไว้ที่ความสำเร็จของงานที่เรากำลังจะทำเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้างานนั้นยังไม่บรรลุผลสำเร็จแล้วเราจะละเลิกล่าถอยคือเลิกทำมันเสียกลางคันใช่ไหมล่ะครับมันถ้าว่าท่านผู้ฟังท่านใดก็ตามถ้าหากว่าท่านเคยเป็นทุกข์กับการเจอสิ่งยากๆแล้วล้มเลิกเสียกลางคันก็ลองถามตัวเองดูครับว่าท่านจะมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ไหมถ้าหากว่าท่านเปลี่ยนวิธีคิดสมัยแทนที่จะทำสิ่งใดแล้วไปหวังผลประโยชน์ของสิ่งที่ตัวเองทำให้ไปหวังผลสำเร็จเสียจะดีกว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าคิดดีๆแล้วนะในทางโลกนะมองแล้วอาจจะไม่ต่างกันนักนะครับท่านผู้ฟังครับระหว่างเอาผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งในการทำงานนั้นกับเอาผลสำเร็จมาเป็นตัวตั้งในการทำงานนั้นถ้าคิดแบบจิตมนุษย์ธรรมดาสามัญก็น่าจะไม่แตกต่างแต่ถ้าคิดด้วยจิตวิญญาณคือคนที่ทำงานหรือทำอะไรอะไรในการดำเนินชีวิตนะด้วยจิตวิญญาณแล้วเขาจะบอกได้ทันทีเลยว่ามันต่างกันที่มันต่างกันก็ตรงที่ว่าถ้าเราไปคิดถึงผลประโยชน์แล้วพอเจอความยากเราก็แจวนะไม่ถอยเสียแล้วล่ะครับไม่สู้นะครับแต่ถ้าเราไปหวังผลสำเร็จในการทำงานนั้นโอกาสที่เราจะสู้บ่ยันเราจะยันบ่ถอยมันก็จะยังดำรงอยู่เป็นคุณสมบัติที่งดงามของตัวเราให้คนอื่นได้พบเห็นได้เรียนรู้ กันตลอดเวลาเลยทีเดียวล่ะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากความมุ่งมั่นแล้วในประการที่3ที่คราวที่แล้วเรากล่าวค้างไว้และก็ถือเป็นความลับเล็กๆเพื่อชวนท่านติดตามนะการที่เราจะสร้างความกล้าหาญในการที่เราจะริเริ่มกล้าหาญที่จะลงมือทำและกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในชะตากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับการกระทำของตนเองที่เราเรียกว่าผลกรรมอันหมายถึงสำเร็จหรือล้มเหลวบุญหรือบาปดีหรือชั่วอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือความศรัทธาครับท่านผู้ฟังครับจิตของท่านจะต้องถูกปลุกร้าวให้มันสั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำและศรัทธาในผลสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่มากน้อยข้างหน้าในอันที่จะเกิดขึ้นมาจากการลงมือทำของตัวเองนั่นเองท่านผู้ฟังครับพลังแห่งความศรัทธาตัวนี้มันจะเป็นพลังตัวสุดท้ายที่จะเสริมแรงและเกื้อกูลกันกับพลังอำนาจอันเกิดจากการที่จิตใจของเราสั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นและเป็นความมุ่งมั่นทับซ้อนกันอยู่เขาเรียกว่าเป็นพลังสามประสานที่จะร่วมสอดประสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วท่านผู้ฟังก็จะสามารถทำอะไรอะไรถึงแม้จะโดดเดี่ยวเดียวดายคือทำคนเดียวที่ยากๆนะครับก็จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างสบายๆหรือบรรลุได้อย่างง่ายดายพลังของความศรัทธาที่ว่านี้ผมย้ำอีกครั้งก็ได้นะครับว่ามันจะต้องเกิดมาจากความศรัทธาในสิ่งแรกก็คือศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองกระทำคำว่าศรัทธาในงานหรือในสิ่งที่ตัวเองกระทำอยู่นั้นท่านต้องศรัทธามันในแง่ที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความเหมาะสมยิ่งแล้วที่เราได้ลงมือทำและมันก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของเรานะในการที่เราได้กระทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามอันนี้นี่คือความศรัทธาครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านจะทำสิ่งใดก็ตามท่านจะต้องรู้สึกมีความสุขมีความพึงพอใจในสิ่งที่ท่านทำนั้นนั่นเองครับถ้าเราทำสิ่งใดแล้วมีความสุขทำสิ่งใดแล้วเรามีความพึงพอใจนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามใช่หรือเปล่าล่ะครับท่านผู้ฟังเห็นไหมครับนี่คือที่มาของความศรัทธาในพลังแรกส่วนพลังศรัทธาในก๊อกที่สองหรือพลังสองก็คือศรัทธาในผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองในอีกไม่ช้านานข้างหน้าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นที่รออยู่ข้างหน้า
แล้วท่านผู้ฟังเองสั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาเนี่ยมันจะมีตัวบ่งชี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมก็อีตอนที่ท่านผู้ฟังทำงานชิ้นนั้นสำเร็จครับเคยไหมครับที่ท่านทำงานยากๆแล้วประสบความสำเร็จคือลุ้นแทบแย่ครับพอประสบความสำเร็จแล้วท่านสั่นสะเทือนจิตใจแล้วแสดงอากัปกิริยาหรือแสดงเป็นอาการอย่างไรครับถ้าจะถอนหายใจเฮ้อออกมาดังๆแล้วก็รู้สึกโล่งหัวอกมีความอิ่มเอิบมีความเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกเมื่อท่านได้ทำสำเร็จท่านผู้ฟังครับการมีศรัทธาในผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านนั้นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินในที่นี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่ามันเป็นตัวช่วยเสริมแรงของความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นเข้าไว้ด้วยกันแล้วทำให้ท่านสามารถด้นดั้นในการทำงานยากๆให้ประสบผลสำเร็จได้อยู่อย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังเคยได้ทราบข่าวและเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้มาบ้างไหมครับว่าในสังคมของเราทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยนะครับมีความท้อแท้มีความสิ้นหวังมีความเครียดและป่วยเป็นโรคจิตใจไม่สมดุลหรือไม่ปกติหรือจิตวิปริตแบบนี้กันเยอะมากไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติก็ตามบางคนทนต่อสภาวะจิตของตัวเองที่เป็นทุกข์ในลักษณะที่ว่านี้ไม่ได้ก็มีการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเองเกิดขึ้นก็นับว่าน่าเสียใจและก็น่าเสียดายโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วชิงทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของตัวเองให้ลาลับอับเฉาไปจากโลกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งครับและนอกจากจะน่าเสียใจเสียดายหรือเห็นใจแล้วยังเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอีกต่างหากด้วยว่าเขาทำไมจึงทำร้ายตัวเองได้คนเรานะครับแค่ยุงกัดว่าเจ็บก็ตียุงป้าบเขาให้แล้วนะครับที่ตียุงป้าบเขาให้นอกจากความเคยชินเคยตัวก็มาจากการที่โกรธยุงครับที่มาทำให้คันและมาทำให้เจ็บใช่ไหมหรือใครมาหยิกเราใช้เล็บหยิกเราแป๊บเราก็เจ็บนะครับมันอย่าว่าแต่หยิกเล็บเอาเล็บมาหยิกเนื้อเราเลยครับแค่เอาเข็มฉีดยาจะมาฉีดยาเราให้เราก็รู้สึกว่าเจ็บบางคนถึงขนาดกลัวเข็มฉีดยาไปซะด้วยซ้ำตรงนี้ครับเข็มฉีดยายังกลัวเพื่อนหยิกให้เจ็บก็ยังไม่ชอบยุงกัดว่าเจ็บก็รำคาญเนี่ยแต่มนุษย์เราบางคนเหล่านั้นไงทำร้ายตัวเองได้เพราะการฆ่าตัวตายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆการฆ่าตัวตายนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะมนุษย์เราแต่ละคนนั้นถูกใส่รหัสเอาไว้ในจิตใจของตัวเองเป็นจิตสัญชาตญาณให้รักตัวกลัวตายด้วยกันทุกคนนะครับแต่ไอ้คนที่มันฆ่าตัวตายนี่แสดงว่าจิตสัญชาตญาณของมันนั้นบกพร่องแน่ๆมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ท่านผู้ฟังครับมีคำตอบอยู่คำตอบหนึ่งที่อยากจะชี้แนะท่านครับว่าคนที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาไม่เหลือศรัทธาใดๆให้กับเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาอีกแล้วนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าเขามองไม่เห็นอนาคตของตัวเขาเองว่าเขาจะเดินไปอย่างไรเขาจะประสบความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรเมื่อเขาได้พบเผชิญกับปัญหาอะไรบางอย่างที่มันทำให้เขาเกิดมีความรู้สึกว่ามันมืดมนอนธการไปทั้งชีวิตนะไม่มีสิ่งใดที่จะหวังอีกต่อไปแล้วก็เรียกว่าทั้งสิ้นหวังนะแล้วก็สิ้นคิดด้วยนะเมื่อทั้งสิ้นหวังบวกกับทั้งสิ้นคิดทุกอย่างก็มืดมนอนธการไปหมดก็ต้องสิ้นใจเป็นธรรมดาครับคือทำร้ายตนเองนั่นเองท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นนักสู้ผู้พิชิตและมีก๊อกสองคือมีแรงฮึดนั่นนะครับเพราะเขามีพลังของความศรัทธาในผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นเหมือนนักวิ่งแข่งนะครับยิ่งใกล้ถึงเส้นชัยมากเท่าไหร่นะตะกุยตะกายมาจนเหนื่อยแทบจะล้าแทบจะแรงหมดละแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับพอใกล้เส้นชัยแล้วสามารถสปีดตัวเองสปริตแซงคนอื่นเขาขึ้นมาแล้วคว้าชัยชนะได้ถามนักวิ่งหลายคนทีเดียวเขาจะตอบท่านผู้ฟังได้นะครับว่าเป็นเพราะเขามองเห็นว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แล้วอีกอึดใจเดียวก็ถึงแล้วและนอกจากนั้นเขายังใช้จินตนาการของเขามองไปเห็นตนเองยืนอยู่บนแท่น The Winner เป็นผู้ที่ชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่งในการวิ่งแข่งนั่นนะครับเขามองเห็นภาพตัวเองยืนรับเหรียญตรารับเหรียญ
ชนะเลิศอยู่บนแท่นอย่างสง่างามเขาก็เลยเกิดพลังใจเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ที่ได้มาจากความศรัทธาในผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในการเห็นภาพของอนาคตของตัวเองที่เป็นความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าอันน่าภาคภูมิใจนั้นเขาก็เลยมีพลังที่จะทำให้ตัวเขานะใช้ก๊อกสองนะครับอย่างที่เขาว่าพาตัวเองไปสู่ผลสำเร็จได้ท่านผู้ฟังครับความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นและความศรัทธาทั้งสามประการนี้ครับมันจะสามารถช่วยให้ตัวท่านเองนั้นประสบความสุขและประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จแล้วนำมาซึ่งความสุขในการดำเนินชีวิตในการทำงานนะอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องอาศัยกำลังใจที่คนรอบข้างเขาจะหยิบยื่นให้ด้วยซ้ำไปครับเพราะบางครั้งเราเองนั้นจะรอให้คนอื่นให้กำลังใจให้กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ในทุกเรื่องราวอยู่ในทุกโอกาสก็คงจะเป็นไปไม่ได้ตัวเองเท่านั้นครับที่จะสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองได้ตัวเองเท่านั้นล่ะครับที่สามารถเกื้อกูลตนเองให้ประสบความสำเร็จได้ที่เรากล่าวมาทั้งหมดต่อเนื่องกันมา 2-3 ตอนเนี่ยนะครับผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงเนี้ยเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นว่าความสำเร็จในชีวิตของท่านถ้าเรารู้จักสร้างสรรค์มันจนกระทั่งถึงเส้นชัยได้มันคือความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านผมรู้ดีครับผมทราบดีความสุขใจของคนเรานั้นมันไม่ได้มาจากการเป็นผู้ถือศีลประพฤติธรรมแต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากมนุษย์เรานั้นเป็นคนที่จะต้องปฏิบัติตนอยู่ในโลกที่เป็นโลกิยะด้วยเพราะว่าเราเลือกที่จะเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งและเป็นนักรบแห่งแสงสว่างไปในเวลาเดียวกันมันเมื่อเราเลือกที่จะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเพศของคารวาสเราจึงจะต้องทั้งถือศีลปฏิบัติธรรมและเราทั้งจะต้องหาวิธีที่จะนำพาตัวเองข้ามผ่านความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษย์ในกรอบของความเป็นมนุษย์กันไปให้ได้ทั้งหมดที่ผมแนะนำท่านมานั่นก็คือการพัฒนาตัวเองบนพื้นฐานของการที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ดีงามครับผมจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยคำถามท่านผู้ฟังว่าทั้งหมดที่เรากล่าวมาในเรื่องของความกล้าหาญที่จะเป็นบันไดขั้นสุดท้ายจะนำท่านไปสู่ความสำเร็จนั้นขณะที่ท่านฟังผมกล่าวอยู่จนบัดนี้ท่านค้นหามันพบแล้วหรือยังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในชีวิตประจำวันของท่านที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายคงจะได้ยินมนุษย์ด้วยกันกล่าวกับท่านหรือกล่าวต่อกันให้ท่านได้ยินหรือบางทีก็อาจจะเป็นตัวท่านเองเป็นผู้กล่าวเสียเองด้วยประโยคที่ว่าทำไมไม่รู้จักพัฒนาตัวเองซะบ้างเลยเนาะเธอเนี่ยประโยคนี้นะครับคือนัยยะสำคัญของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ที่เราจะหยิบฉวยนำขึ้นมากล่าวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเกิดมาเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนนั้นนะครับไม่ว่าจะเกิดเป็นใครอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้ก็ตามแล้วก็จะแสดงบทบาทอะไรมีฐานะทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจเป็นเช่นไรก็ตามหน้าที่ที่สำคัญของจิตวิญญาณแต่ละคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นหน้าที่หลักมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นก็คือการเรียนรู้นะครับซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ผ่านมาแล้วหลายตอนหลายคราด้วยกันสำหรับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตนเองที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบมันเพื่อจะนำพาตนเองไปสู่แสงสว่างไปสู่ปลายทางสุดท้ายของชีวิตคือบรรลุผลสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือถ้าจะมองในทางโลกก็บรรลุผลสำเร็จบรรลุผลสำเร็จในการทำงานเพื่อยังชีพอะไรต่างๆของท่านนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราย้อนกลับมาตรงประโยคที่เราคุ้นหูหรือคุ้นชินกันนะที่กล่าวว่าไม่รู้จักพัฒนาตัวเองสร้างมั่งเลยนะเธอเนี่ยนะครับเพราะประโยคเนี่ยครับเป็นประโยคฮิตที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นมักจะกล่าวต่อกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการกล่าวถึงในเชิงที่เป็นลบเสียละมากกว่าทำไมผมจึงกล่าวอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าตามสถานการณ์จริงๆที่เราท่านมีประสบการณ์กันอยู่นั้นเราจะกล่าวประโยคนี้กับใครหรือใครจะกล่าวประโยคนี้กับเราส่วนใหญ่แล้วเขาจะกล่าวกับเราในขณะที่สภาวะจิตเขามีอคตินะต่อเราด้วยกันทั้งนั้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะกล่าวต่อกันเพื่อให้สติทางวิญญาณแก่กันและกันในอันที่จะทำให้ฝ่ายที่ถูกเราตำหนิว่าเนี่ยไม่รู้จักพัฒนาตัวเองซะบ้างเลยนะทำให้เขาหันมาก้มหน้าก้มตาพัฒนาตนเองด้วยการฝึกฝนตนเองหรือด้วยการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่ผมเคยกล่าวเอาไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งที่ผ่านมานั่นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่ประการหนึ่งซึ่งท่านผู้ฟังและตัวท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถจะเรียนรู้อะไรได้อย่างหนึ่งว่าขณะที่มนุษย์เราเนี่ยพูดประโยคนี้ต่อกันบ่อยๆก็จริงนะฮะแต่ว่าคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับเราอยู่ในทีมงานเดียวกันกับเราหรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันกับเราก็ตามคนที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งหรือคนส่วนใหญ่ตำหนิว่าไม่รู้จักพัฒนาตัวเองซะบ้างเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้ยินแต่ละคนเนี่ยเปรยหรือกล่าวต่อกันด้วยประโยคนี้อยู่เป็นประจำเหมือนกับไม่เบื่อที่จะกล่าวและไอ้คนที่ถูกว่ากล่าวว่าไม่พัฒนาตัวเองซะเลยก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นคนเดิมอยู่อย่างนั้นท่านผู้ฟังครับทุกคนนะครับอยากประสบความสำเร็จในชีวิตที่มากขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปทุกคนอยากจะประสบความก้าวหน้านั่นแสดงว่าทุกคนก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ทำไมเมื่อถูกใครเขาประนามถูกใครเขาติงเตือนเอาว่าไม่รู้จัก

พัฒนาตัวเองมนุษย์กลับเหมือนทำเฉยเมยหรือเฉยชินกับประโยคเหล่านั้นเหมือนไม่ยนยินกับประโยคเหล่านั้นแล้วก็ไม่มีการสั่นสะเทือนตนเองในอันที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นสิ่งที่ดีกว่าหรือการมีอะไรอะไรที่ดีกว่าที่ตัวเองมีหรือที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในวันนี้หรือในขณะนี้มันมีข้อน่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับ ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เนี่ยนะมักจะมองภาพของการพัฒนาตัวเองกันแบบองค์รวมหรือแบบภาพรวมกันซะมากนะแล้วเวลามองแบบภาพรวมกันซะมากแล้วภาพรวมนั้นมันจะเป็นภาพมุมกว้างที่มันไม่สามารถจะบ่งบอกหรือบ่งชี้ให้ใครต่อใครได้เรียนรู้ดูเห็นกันอย่างชัดเจนว่าการพัฒนาตัวเองในแบบภาพรวมหรือองค์รวมนั้นนะมันจะต้องเป็นเช่นไรนั่นคือประการที่หนึ่งเลยทำให้คนที่ถูกติ่งเตือนว่าไม่พัฒนาตัวเองซะบ้างเลยนะจึงไม่สามารถจะคิดค้นหาวิธีที่จะนำตัวเองไปสู่คำว่าเป็นผู้พัฒนาแล้วได้นะและในขณะเดียวกันการตำหนิว่ากล่าวกันว่าไม่รู้จักพัฒนาตัวเองซะบ้างเลยด้วยประโยคสั้นๆกระชับและรัดกุมเพียงเท่านี้มันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่ถูกตำหนิหรือคนที่ถูกเตือนสติด้วยประโยคนี้ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าประโยคดังกล่าวเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีตรงไหนเลยที่จะช่วยขยายความให้คนที่ถูกกล่าวหรือถูกชี้แนะหรือติติงว่าไม่พัฒนาตนเองนั้นได้เกิดการเรียนรู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่ารู้จักพัฒนาตนเองเราลองย้อนกลับมาดูประโยคตัวอย่างที่มนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยนะครับมักจะกล่าวต่อกันถ้าพูดกันรวมๆแล้วประโยคตัวอย่างที่ผมจะยกมาอ้างอิงต่อไปนี้นะครับจำนวนหลายประโยคด้วยกันเนี่ยล้วนเป็นประโยคที่เสมือนหนึ่งจะติงเตือนคนที่ตัวเองกล่าวถึงหรือกล่าวด้วยว่าไม่รู้จักพัฒนาตัวเองซะบ้างเลยพัฒนาตัวเองซะบ้างสิหรือทำนองนั้นประโยคตัวอย่างเนี่ยที่เป็นภาพรวมที่มนุษย์ส่วนใหญ่เวลามองนะครับมองว่าคนนี้เป็นคนที่กำลังพัฒนาหรือคนที่ด้อยพัฒนาหรือเป็นคนที่พัฒนาแล้วเนี่ยมนุษย์จะมองอยู่ในลักษณะต่างๆอย่างเช่นคนที่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นมนุษย์ก็มักจะบอกว่าเขาคนนั้นคือคนที่มีการพัฒนาตนเองเกิดขึ้นละผลของการพัฒนาตนเองก็คือมีความก้าวหน้าในเรื่องของขั้นเรื่องของตำแหน่งถูกไหมครับนะหรือการที่มนุษย์สักคนหนึ่งได้รับการขึ้นเงินเดือนมีเงินเดือนขึ้นนั่นก็แสดงว่ามนุษย์มักจะสรุปว่าเขาคนนั้นเนี่ยคือคนที่เป็นผู้ได้รับการพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นไประดับหนึ่งแล้วโดยใช้การขึ้นเงินเดือนที่ตัวเขาได้รับนั้นเป็นตัวชี้วัด หรือในประการต่อมาการเปลี่ยนงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมของมนุษย์ก็จะถือเอาภาพที่ปรากฏที่เป็นจริงในเรื่องของการเปลี่ยนงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนี่ว่าไอ้หมอนี่มันพัฒนาตัวเองแฮะมันสามารถจะหางานใหม่ที่ทำแล้วดีกว่าเดิมได้อย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะมองกันตรงที่การมีฐานะที่ร่ำรวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมมนุษย์ก็มักจะมองว่านี่ก็เป็นการพัฒนาตนเองไปอีกระดับหนึ่งเหมือนกันหรือการมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมของมนุษย์เรานะที่จากที่เคยย่ำแย่ๆนะย่ำๆแย่ๆแล้วก็มาเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายกว่าเดิมที่ดีกว่าเดิมที่สะดวกกว่าเดิมที่พร้อมกว่าเดิมอะไรแบบนี้มนุษย์ก็จะถือว่าคนคนนี้คือคนที่พัฒนาตนเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเหมือนกันหรือการเป็นผู้มีรสนิยมเลิศหรูยิ่งกว่าเดิมนะใครก็ตามทีที่มีรสนิยมที่สูงขึ้นกว่าเดิมที่เคยมีรสนิยมอยู่เขาก็บอกว่ามนุษย์คนนี้คือผู้ที่พัฒนาตัวเองแล้วหรือพัฒนาตัวเองมาได้อีกระดับหนึ่งเช่นเดียวกันหรือเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับคนที่มีการทำผิดพลาดน้อยลงนะคนที่ทำผิดพลาดน้อยลงหรือคนที่ทำอะไรได้ถูกต้องมากขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมาในทางสังคมของมนุษย์ก็บอกว่าคนคนนี้คือคนที่พัฒนาตัวเองแล้วในระดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันหรือสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายนะครับคนที่แสดงให้คนอื่นเห็นว่าตนนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น
ในทางสังคมก็ถือว่ามนุษย์คนนั้นมีการพัฒนาตนเองแล้วด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านจะสังเกตเห็นตัวอย่างที่ผมยกมากล่าวอ้างไว้ณที่นี้เนี่ยท่านก็จะพบว่าการพัฒนาตัวเองของมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะไปมองที่ผลสำเร็จหรือผลสำฤทธิ์ของมนุษย์เราที่สั่นสะเทือนตนเองเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำไม่ว่าจะใช้ระยะเวลาสั้นๆหรือยาวนานก็ตามมนุษย์จะดูว่าผลมันออกมาอย่างไรถ้าผลออกมาแล้วมันดีกว่าเดิมมันเหนือกว่าเดิมมันแยบยลยิ่งกว่าเดิมมนุษย์ก็จะสรุปตรงนั้นทันทีว่ามนุษย์คนนี้คือคนที่ได้พัฒนาตัวเองแล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งถ้าเรามองกันเพียงแค่นี้แล้วเราก็พิจารณากันอยู่เพียงแค่นี้มนุษย์เราก็จะไม่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านบุคคลอื่นได้เลยนะครับคือไม่สามารถจะเรียนแบบหรือเรียนแบบกันได้เลยว่าการที่เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมนั้นเขามีกระบวนการในการยกระดับสติปัญญาพัฒนาความคิดของตัวเขาอย่างไรเห็นไหมฮะเราจะไปเห็นแค่ตอนปลายคือผลลัพธ์ของการพัฒนาตัวเองของเขาต่างหากแล้วเราก็ไปบอกว่าไอ้หมอเนี่ยมันพัฒนาตัวเองแล้วหรือพัฒนาตัวเองไปได้ระดับหนึ่งแล้วเช่นนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้เองครับเมื่อภาพรวมในสังคมของคนทั่วไปโดยเฉพาะสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนในสังคมไทยนะส่วนใหญ่จึงยังมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองกันมากอยู่เช่นเดิมพูดง่ายๆก็คือเพราะเราสอนให้พวกเราแต่ละคนนั้นพัฒนาตัวเองกันในลักษณะทำนองเนี้ยคือเอาผลลัพธ์มากล่าวอ้างว่าจะให้พัฒนาตัวเองแล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าพัฒนาตนเองได้แล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่จึงมักไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตหรือไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรๆในชั่วโมงการทำงานในบริษัทในห้างร้านในโรงงานกันสักเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะเพราะไม่รู้ว่าวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเนื้อกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้มันคืออย่างไรพูดง่ายๆก็คือว่าไม่รู้ว่าไอ้พัฒนาตัวเองนั้นคืออย่างไรจึงจะเรียกว่าพัฒนาตัวเองนั่นเองมนุษย์ส่วนใหญ่ถ้าเราจะเจาะลึกลงไปกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะแลเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมักจะพูดต่อกันว่าขยันให้มากกว่านี้สินั่นก็หมายถึงการชี้ช่องให้คนที่ตัวเองกล่าวถึงนั้นเกิดการพัฒนาตัวเองนั่นเองคำว่าพัฒนาตัวเองในที่นี้จึงหมายถึงชวนให้ขยันมากขึ้นสินะซึ่งประโยคสั้นๆเพียงแค่นี้มันก็ไม่ได้บอกอะไรให้กับคนที่ถูกกล่าวด้วยหรือถูกกล่าวเตือนนะฮะว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่าขยันขยันแบบไหนจึงจะเรียกว่าขยันเขาอาจจะเข้าใจว่าที่เขานะพยายามอยู่กระทําอยู่หรือปฏิบัติตนอยู่เขาก็เรียกว่านี่คือขยันสุดๆของเขาแล้วก็ได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะคนที่มองเห็นพฤติกรรมของคนคนหนึ่งแล้วไปบอกว่าเธอขยันให้มันมากกว่านี้ซะหน่อยสิโดยเฉพาะเจ้านายมักจะกล่าวกับลูกน้องว่าอย่างเนี้ยนะครับมันก็ทำให้ลูกน้องเนี่ยเกิดความทุกข์ที่เกิดความทุกข์ไม่มีความสุขในจิตใจก็เป็นเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำแค่ไหนนะขยันสักเท่าไหร่จึงจะเรียกได้ว่าขยันนั่นเองนะตรงนี้ครับคือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจมันมนุษย์เราเนี่ยจึงจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าถ้าจะเรียกว่าขยันนั้นอย่างไรจึงจะเรียกว่าขยันถ้าเราเข้าใจและเข้าถึงตรงนี้ได้จิตใจของเราก็จะมีความสุขนะครับนะความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก็คือสุขทั้งนายและลูกน้องระวังอันเถอะนะถ้าเป็นพ่อแม่กับลูกๆถ้าคุยกันถึงเรื่องความขยันนะก็จะมีความสุขกันทั้งครอบครัวถ้าให้นิยามหรือให้ความหมายที่ชัดเจนแก่กันและกันสักหน่อยว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่าขยันแค่ไหนจึงจะเรียกว่ายังไม่ขยันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ที่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็มักจะพูดกันเหมือนกันเช่นบอกว่านี่ฉันสอนเธอแล้วนะก็รู้จักจดรู้จักจำซะบ้างสิจะได้ไม่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้ท่านผู้ฟังครับถ้าฟังประโยคนี้แล้วเก็บมาขบคิดเราก็ยังพิจารณาได้อีกว่ามันยังไม่ชัดเจนเหมือนกันที่จะบอกให้ใครคนนั้นเนี่ยเขาเกิดการพัฒนาตนเองคือให้รู้จักจดจำเพื่อจะได้ไม่ทำผิดอีกเพราะไอ้คนที่พูดเนี่ยนะครับพูดไปเนี่ยทั้งที่ตัวคนพูดเองนะครับหรือตัวคนที่หวังดีแล้วไปพูดไปชี้แนะเขาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าที่คนที่เขาทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้จดจำคำสอนหรือเขาลืมคำสอนไปหมดจริงหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับ
ความหมายตรงนี้ก็คือว่าคนที่ทำอะไรผิดซ้ำๆซากๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจำคำสอนของเราหรือของใครที่มีพระคุณหรือมีเมตตาต่อเขาแล้วสอนเขาไว้คำสอนทั้งหลายเขาลืมไปหมดเขาจำไม่ได้เขาก็เลยทำผิดซ้ำๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกต้องไหมล่ะครับเพราะการสอนให้ใครสักคนหนึ่งพัฒนาตัวเองด้วยกันจดจำบ้างสิเนี่ยเวลาฉันสอนจะได้ไม่ต้องทำผิดอีกอะไรคือเครื่องการันตีอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันที่จะบอกได้ว่าถ้าเขาจำคำสอนของเราได้แล้วเขาจะไม่ทำผิดอีกหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังถ้ามีใครมาพูดกับเราบอกว่านี่ราคุณเนี่ยหัดจดหัดจำคำสอนคำชี้แนะบ้างสิต่อไปจะได้ไม่ทำผิดอีกเวลาท่านผู้ฟังไปทำอะไรผิดซ้ำอีกเนี่ยท่านผู้ฟังเชื่อไหมล่ะครับว่ามันไม่ใช่มีเหตุผลเดียวเพียงแค่ตัวท่านผู้ฟังเองจำคำสอนของครูไม่ได้แล้วก็ไปทำผิดซ้ำอีกใช่ไหมล่ะครับบางทีทำผิดซ้ำอีกได้ถึงแม้ยังจดจำคำสอนนั้นได้อยู่เพราะมันยังมีเหตุผลอีกมากมายในการทำสิ่งใดผิดทั้งที่รู้ว่าไม่ดีหรือรู้ว่าไม่งามหรือรู้ว่าชั่วเนี่ยมนุษย์เราเองก็ยังบางทีก็ยังทำดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปอยู่เลยใช่ไหมครับถ้าท่านรู้ว่ามันไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ดีงามไม่มีความเหมาะสมมนุษย์ก็ยังไปทำกันอยู่ยังปฏิบัติกันอยู่เพราะมันมีเหตุผลอื่นมันมีเงื่อนไขอื่นที่จะมากล่าวอ้างได้ตั้งมากมายใช่ไหมล่ะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับบางคนก็มักจะพูดต่อกันว่านี่รู้จักประจบประแจงเจ้านายเขาตัวเองบ้างสิเพื่อนถ้าอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออยากก้าวหน้านั่นน่ะเนี่ยการพูดอย่างเนี้ยก็เหมือนกับการสอนให้เพื่อนเนี่ยพัฒนาตัวเองจริงอยู่ครับเป็นความรักเป็นความปรารถนาดีแต่คำพูดแบบนี้มันช่วยอะไรเพื่อนได้บ้างครับถึงแม้ว่าเพื่อนอาจจะเชื่อตามคือลองไปประจบประแจงเจ้านายดูนะแล้วถามว่าคนที่พูดน่ะยืนยันได้จริงหรือครับว่าถ้าเพื่อนคนนี้เชื่อตามทำตามไปทำหน้าที่อย่างดีครับคือไปประจบประแจงเจ้านายของตัวเองในที่ทำงานแล้วยืนยันได้ไหมครับว่าเพื่อนคนนี้เขาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าเหตุผลของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่เจ้านายจะเลื่อนให้กับลูกน้องนั้นมันไม่ได้หมายความว่าไอ้คนไหนประจบนายเก่งแล้วนายก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เพราะมีคะแนนเอ็นดูเป็นพิเศษถูกต้องไหมล่ะครับเพราะบางทีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้แก่กันและกันนั้นมันมีปัจจัยอย่างอื่นอีกมากมายเช่นเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนขยันเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีผลงานเป็นเลิศหรือเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อเนื่องอะไรต่อมีอะไรต่างๆอีกมากมายใช่ไหมหรือบางคนเป็นคนดีแต่เจ้านายเนี้ยมองไม่เห็นความดีงามต่อให้เป็นคนดีให้ตายนะถ้าเจ้านายแย่หน่อยคือมองไม่เห็นความดีงามถามว่าจ้างให้เป็นคนดีให้ตายก็ไม่สามารถที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ถูกต้องไหมล่ะครับนะมันยังมีเหตุผลมีเงื่อนไขอะไรอีกตั้งมากมายนะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นมนุษย์มักจะพูดกันได้ยินกันบ่อยๆนะครับบอกว่านี่ทำให้มันรอบคอบกว่านี้หน่อยได้ไหมประโยคนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการสอนให้คนเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองคือทำงานหรือทำอะไรคิดอะไรให้มันรอบคอบแยบยลยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าการสอนให้รอบคอบมากขึ้นแบบเนี้ยเชื่อได้อย่างไรครับว่ามันจะช่วยทำให้เขาเกิดการพัฒนาตนเองมากขึ้นได้ในเมื่อคำว่ารอบคอบกว่านี้ได้ไหมนั้นมันแปลความได้ยากว่ามันจะช่วยให้เขาพัฒนาอะไรขึ้นมาได้บ้างถ้าเขาหัดทำตนเป็นคนรอบคอบยิ่งขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับนะหรืออีกเหตุผลหนึ่งครับเป็นตัวอย่างที่ผมยกมาอ้างอิงนะครับที่มนุษย์มักจะพูดกันเช่นบอกว่าคิดแบบฉลาดฉลาดกว่านี้หน่อยได้มะทั้งที่ไม่ได้มีคำแนะนำเลยว่าเขาต้องคิดยังไงล่ะจึงจะเรียกว่าคิดแบบฉลาดฉลาดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในสังคมของเราเนี่ยเพราะพวกเราเนี่ยมัวแต่สอนกันและกันให้พัฒนาตนเองด้วยคำพูดประโยคที่มันมีช่องว่างช่องโหว่กันในทำนองนี้นะครับคนส่วนใหญ่ในสังคมจึงมักจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรจากการกล่าวต่อกันหรือการชี้แนะต่อกันสักเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้เองคนในสังคมส่วนใหญ่จึงมักจะไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตกันนะให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไหนๆเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราควรจะกล่าวต่อไปกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าการพัฒนาตนเองที่มนุษย์เราจะต้องรับผิดชอบต่อตนเองนั้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถใช้คำพูดชี้แนะของคนอื่นที่ผมยกตัวอย่างมาตั้งมากมายหลายประโยคให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเราเองอย่างเป็นรูปธรรมได้แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยากจะน้อมนำความสุขมาให้กับท่าน
ด้วยการชี้ให้ท่านเห็นว่าการพัฒนาตนเองที่แท้จริงนั้นมันคืออย่างไรคำว่าอย่างไรในที่นี้หมายถึงว่าท่านจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาตนเองแล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องฝึกฝนตนเองใช่ไหมล่ะครับเราจึงจะสามารถบรรลุในคุณสมบัติต่างๆซึ่งผมสามารถจะแบ่งออกได้เป็น4ประการด้วยกันถ้าท่านสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้ง4อย่างตรงนี้ได้เราจะเรียกว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาแล้วในระดับหนึ่งครับ4ประการที่ว่านี้ก็คือประการที่1ท่านจะต้องสามารถรู้เท่าทันที่ผู้อื่นรู้ให้ได้ซึ่งท่านจะสามารถเข้าถึงความรู้เท่าทันที่ผู้อื่นรู้ได้ก็คือท่านต้องเรียนรู้เท่านั้นครับท่านจะหยุดเรียนรู้ไม่ได้ประการที่2ท่านจะต้องคิดให้ได้เหมือนที่ผู้อื่นคิดครับการที่ท่านจะคิดได้เหมือนที่ผู้อื่นคิดนั้นมันหมายถึงการคิดรู้ของท่านที่จะต้องผ่านการฝึกฝนเหมือนกันอย่าวานให้คนอื่นคิดแทนนะหรืออย่าใช้แต่จิตไม่ได้ใช้สมองหรือสติปัญญาเลยอย่างนี้ท่านจะเป็นคนฉลาดคิดเหมือนผู้อื่นไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังอย่าสับสนระหว่างการนึกด้วยจิตกับการคิดด้วยสติปัญญาของสมองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะคิดได้เหมือนที่ผู้อื่นคิดเนี่ยท่านจะต้องผ่านกระบวนการในการฝึกคิดรู้นะฝึกคิดฝึกการใช้สติปัญญาของสมองนั่นเองครับนะส่วนประการที่3การพัฒนาตนเองก็คือท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้สามารถจะเห็นได้เหมือนที่ผู้อื่นเห็นถ้าจะพูดให้กระชับเข้าก็แปลว่าท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีหลายมุมมองให้ได้อย่ามองแค่มุมเดียวอย่ามองแค่สิ่งเดียวอย่ามองแค่ด้านเดียวคิดอะไรได้ด้านหนึ่งแล้วพยายามคิดหลายๆด้านหรือคิดให้รอบด้านเขาจะเรียกว่าท่านเนี่ยมีหลายมุมมองมีหลายแนวคิดนะนั่นคือการพัฒนาตนเองคนที่มีมุมมองอยู่แค่มุมเดียวจะเรียกว่าเป็นคนที่พัฒนาตนเองแล้วก็คงจะไม่ได้นะต่อมาประการที่4ประการสุดท้ายในแนวทางของการพัฒนาตนเองที่ทุกๆคนจะต้องมีคุณสมบัติข้อนี้นั่นก็คือเราจะต้องยกระดับตัวเราให้สามารถทำได้เช่นเดียวกับที่ผู้อื่นเขาทำคนอื่นก็ทำอะไรได้เราเป็นมนุษย์เหมือนเขาเราก็จะต้องมีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ด้วยที่ผมพูดนี่หมายถึงสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามนะครับไม่ใช่เห็นคนอื่นก็ทำชั่วอาจารย์ปริญญาบอกว่าคนที่พัฒนาตัวเองแล้วหรือพัฒนาตัวเองได้ก็คือจะต้องสามารถจะทำชั่วเหมือนที่คนอื่นก็ทำได้อย่างนี้ไม่เอานะครับเพราะเราเป็นผู้ประพฤติธรรมธรรมะคือธรรมชาติย่อมมีแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเท่านั้นไม่งั้นเราจะเรียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติไม่ได้นะครับเพราะการที่ท่านจะเป็นผู้ที่สามารถทำได้เช่นผู้อื่นทำก็คือท่านจะต้องสร้างทักษะตนเองด้วยการฝึกฝนนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราพัฒนาตัวเองได้ระดับหนึ่งตรงนี้แล้วเราก็จะต้องเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตัวเองให้ได้ด้วย4ประการครับ1ท่านจะต้องนำตัวเองไปเป็นผู้รอบรู้ให้ได้ต้อง2เป็นผู้หลักแหลมและ3ต้องเป็นผู้แยบยลสี่สุดท้ายท่านจะต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญเห็นทีจะต้องขยายความของการเป็นผู้รอบรู้ผู้หลักแหลมผู้แยบยลและผู้เชี่ยวชาญกันต่อในตอนต่อไปแล้วล่ะครับเพราะวันนี้เวลาหมดแล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัศน์แล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการพัฒนาตนเองเอาไว้ซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกค้างคาใจกันอยู่นิดหนึ่งว่าผมได้ชี้แนะท่านผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมโดยการประพฤติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนเองในการยกระดับตัวเองให้มีอะไรที่ดีกว่าเดิมหรือเหนือกว่าความเป็นปัจจุบันในลักษณะที่เราเรียกกันว่าการพัฒนาตนเองนั้นมันยังไม่ได้ชี้ช่องให้มองเห็นอย่างชัดเจนว่าวิธีการที่จะนำตนเองไปสู่คำว่าการพัฒนาตนเองหรือการเป็นผู้พัฒนาตนเองจนถึงที่สุดแล้วมันคืออะไรอย่างไรพูดง่ายๆก็คือว่าได้แต่พูดภาพกว้างๆนะครับหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ปริญญากล่าวอย่างนี้ใครๆก็พูดได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นทีจะต้องกล่าวต่อเพื่อจะให้จบไม่งั้นแล้วก็จะทำให้ผู้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนั้นจะไม่สามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตัวเองได้ในเรื่องของการนำพาตัวเองประสบผลสำเร็จให้จงได้ในกรอบของการพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเรากล่าวในตอนที่แล้วเราพูดถึงเอาไว้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาตัวเองนั้นก็คือการสร้างสมคุณสมบัติหลักๆ4ประการให้เกิดขึ้นแก่ตนเองนั่นคือท่านผู้ฟังจะต้องทำมันให้ได้และก็จะต้องทำมันให้สำเร็จด้วยโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้นะหลายๆช่องทางที่ผมได้ค่อยๆทยอยนำเรียนผ่านทางรายการนี้แก่ท่านผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่กับการประพฤติธรรมเพื่อจะน้อมนำสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองกันมาอย่างสืบเนื่องโดยตลอดนั้นนะครับสำหรับ4คุณสมบัติที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในการพัฒนาตนเองจะสามารถกระทำได้ในตอนที่แล้วผมกล่าวไว้ว่าประการที่1ก็คือท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่จะมีความสามารถในการรู้เท่าทันผู้อื่นหรือรู้เท่ากับที่ผู้อื่นเขารู้ให้จงได้ตรงนี้มันหมายถึงอำนาจที่ได้รับอันเกิดมาจากการขยันหมั่นเรียนรู้ของตัวเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในประการที่สองผมก็กล่าวเอาไว้ว่าเราจะต้องคิดได้เหมือนอย่างที่ผู้อื่นคิดซึ่งตรงนี้เองครับมันก็คือพลังอำนาจในการใช้สติปัญญาของตัวเรานั่นเองส่วนในประการที่3ก็คือผมกล่าวว่าเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถที่จะเห็นในสิ่งที่ผู้อื่นเขาแลเห็นได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องสั่นสะเทือนตัวเราเองเพื่อก่อให้เกิดพลังอำนาจนะในการที่จะใช้กลไกอายตนะทั้ง5หมายถึงตาหูจมูกลิ้นและกายสังขารในการที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งต่างๆรอบตัวเราทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัวเพื่อจะนำเราไปสู่การเรียนรู้ให้มากขึ้นในสรรพสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะส่วนประการที่4เป้าหมายของการพัฒนาตนเองในระดับต้นนั่นก็คือเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถที่จะกระทำสิ่งใดๆได้เช่นเดียวกันกับที่ผู้อื่นเขาทำได้เหมือนกันตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพลังอำนาจทางกายภาพหรือกายสังขารอันเกิดจากความสามารถที่ท่านใช้อวัยวะร่างกายของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็คือเป้าหมายเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการจะพัฒนาตนเองแล้วอยากรู้ว่าอย่างไรล่ะจึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่กำลังพัฒนาตนเองหรือเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองแล้วนะครับเบื้องต้นเรากล่าวทิ้งไว้ในคราวที่แล้วอยู่4ประการและนอกจากนั้นผมก็ยังได้กล่าวแนะเน้นให้ท่านผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมในอันที่จะน้อมนำประโยชน์สุขมาสู่ตนเองคำว่าประโยชน์สุขก็แปลว่าเป็นความสุขที่เกิดจากความสำเร็จใดๆในการดำเนินชีวิตและในการทำงานของท่านซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับท่านทั้งในการดำเนินงานและในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับเมื่อมันเอื้อประโยชน์ได้
เครื่องหมายคำถามในจิตใจของท่านมันไม่มีมันก็จะนำพาซึ่งความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับทีนี้ในคราวที่แล้วเราก็ยังได้กล่าวถึงเป้าหมายสูงสุดอีกครับว่าถ้าหากว่าเราสามารถเข้าถึงเป้าหมายเบื้องต้นของคนที่พัฒนาตัวเองแล้วได้อย่างที่ผมบอกใน4ประการนั้นเราก็ยังจะต้องยกระดับตัวเราเองให้เข้าถึงพลังอำนาจสูงสุดใน4ประการตรงนั้นให้ได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันว่าเราจะสามารถเข้าถึงพลังอำนาจสูงสุดใน4ประการที่ผมกล่าวมาเนี้ยกันได้ด้วยวิธีการไหนเข้าถึงได้อย่างไรบ้างนะครับ4ประการในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตนเองให้ได้ประการที่1ก็คือว่าเราจะต้องฝึกฝนตนเองจากการเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรู้เท่าทันผู้อื่นเนี่ยนะครับให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รอบรู้กับเขาคนหนึ่งให้จงได้ท่านผู้ฟังครับถ้าจะกล่าวให้เห็นชัดเจนนั่นแปลว่าเราจะต้องเข้าถึงพลังอำนาจสูงสุดอันเกิดจากการเรียนรู้ของตัวเราเองให้จงได้เท่าที่เราสามารถจะเข้าถึงมันได้นั่นเองครับนั่นหมายความว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถจะฝึกฝนตนเองให้รู้เท่าทันผู้อื่นได้ในทุกๆเรื่องราวในทุกๆสรรพสิ่งที่พึงเรียนรู้หรือพึงรอบรู้ได้นะมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเท่าที่เราสามารถจะมีอำนาจไปถึงตรงนั้นได้นั่นเองครับทีนี้เราก็คงจะมีวิธีการที่จะชี้แนะท่านได้เหมือนกันว่าการที่จะยกระดับจากการเป็นผู้รู้เท่าทันผู้อื่นแล้วนำตัวเองไปสู่การเป็นผู้รอบรู้โดยการมีพลังอำนาจสูงสุดที่เกิดจากการเรียนรู้ได้เนี่ยเราจะมีวิธีการในการเรียนรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการเป็นผู้รอบรู้กันได้อย่างไรบ้างในอย่างแรกผมอยากจะเรียนแนะนำท่านผู้ที่จะต้องการยกระดับตนเองหรือพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่ถูกทำนองคลองธรรมเขาเรียกว่าเป็นวิธีการของผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับอยากจะเรียนชี้แนะว่าในประการแรกท่านจะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้เสมอครับคำว่าควรรู้ที่ท่านจะต้องเรียนรู้หมายถึงสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามนั่นก็คือการเรียนรู้ธรรมชาติหรือธรรมะนั่นเองและไอ้สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยคำว่าประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราท่านๆเอาประโยชน์ของตัวเราเองเป็นตัวตั้งนะครับการดำเนินชีวิตด้วยบทบาทของการเป็นมนุษย์นั้นมนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะมีข้อเสียคือข้อบกพร่องตรงที่ว่าจะคิดจะเห็นจะเป็นจะทำสิ่งใดก็ตามมักจะเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์ก็คือเอาตัวเองเป็นหลักเสมอเช่นคนอื่นจะว่าแต่คนนี้หรือใหญ่คนนี้เป็นคนไม่ดีอย่างร้ายแรงแค่ไหนก็ตามเราจะใช้ความรู้สึกนึกคิดของเราพิจารณาว่าเขาคนนี้หรือใหญ่คนนี้นะเขาดีต่อเราหรือเปล่าใหญ่คนนี้เขามีประโยชน์ต่อเราหรือเปล่าถ้าเขาดีกับเราและให้ประโยชน์กับเราต่อให้เขาเป็นคนที่เลวไหลเลวร้ายต่อคนทั้งแผ่นดินเราก็จะมาชมว่าไอ้หมอนี่หรือใจคนนี้เป็นคนดีนะอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ตัวเองเป็นตัวตั้งก็เห็นทีจะไม่ถูกต้องนักเพราะฉะนั้นในความหมายของการเรียนรู้ก็เหมือนกันครับถ้าเราจะต้องเป็นผู้รอบรู้กับเขาคนหนึ่งให้ได้เนี่ยเราจะต้องควรที่จะต้องเรียนรู้ในทุกสิ่งที่มันควรจะรู้แล้วเรียนทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเขาเรียกว่าผ่านเข้ามาเป็นประสบการณ์ของเราแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้สิ่งนั้นเรื่องนั้นให้จงได้ไม่ใช่อย่างที่เขาบอกทำตัวประเภทแก่แล้วแก่เลยอย่างนี้ก็น่าเสียดายโอกาสน่าเสียดายเวลาและน่าเสียดายประสบการณ์เหล่านั้นนักหนาถ้าเราจะให้มันพ้นผ่านไปโดยที่เราไม่ได้สามารถได้อะไรมาจากสถานการณ์ที่เป็นประสบการณ์เหล่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเป็นผู้รอบรู้สิ่งแรกเรื่องแรกที่ผมอยากจะเรียนชี้แนะหรือชี้นำท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องการจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจอันเกิดจากการเป็นผู้รอบรู้ได้คือความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับก็คือต้องเรียนรู้ในทุกสิ่งที่ท่านควรจะรู้
และเรียนรู้ในสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยนี่คือประการแรกต่อมาในประการที่สองความเป็นคนรอบรู้ของท่านนั้นมันจะไม่สามารถเป็นจริงได้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์ในการดำเนินชีวิตหรือในการเรียนรู้สิ่งใดๆก็ตามเพราะว่าคนที่คิดแบบจิตมนุษย์นั้นมักจะเลือกเรียนรู้แต่เฉพาะเรื่องราวหรือไอ้สิ่งที่ตนอยากรู้เท่านั้นมนุษย์มักจะเป็นเช่นนี้เสมอด้วยเหตุนี้เองมนุษย์ส่วนใหญ่จึงกลายเป็นผู้รอบรู้เหมือนครูที่มีความรอบรู้บางคนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในโลกนี้ไม่ได้คนที่รู้น้อยกว่าคนอื่นไม่ใช่คนโง่แต่ที่รู้น้อยกว่าคนอื่นจนไม่สามารถเข้าถึงการเป็นผู้รอบรู้เพราะอะไรครับเพราะไม่ฉลาดเรียนรู้นั่นเองครับคำว่าไม่ฉลาดเรียนรู้แปลว่าไปเลือกเรียนรู้แต่เฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ไปเลือกเรียนรู้ที่จะดูจะเห็นเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากดูอยากเห็นอย่างนี้ครับบางครั้งไอ้สิ่งที่ตัวเองอยากรู้อยากดูอยากเห็นนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ควรรู้ควรดูควรเห็นหรือไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยคือรู้แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยหลายคนบอกรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามแล้วจะไปเสียเวลาเรียนรู้มันทำไมถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นสำหรับตัวเราและมนุษย์คนอื่นนะเมื่อเราได้เกิดการเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับมันการที่เราไปเลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่เราอยากเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปละเว้นบางสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้เอาไว้แล้วไม่ยอมเรียนรู้ทีนี้เมื่อเราไม่ยอมเรียนรู้ในสิ่งที่ควรรู้เราก็เป็นคนที่บกพร่องหรือมีความรู้ที่พร่องหรือกระพร่องกระแพร่งในสิ่งนั้นเรื่องนั้นความรู้นั้นอย่างเนี้ยท่านผู้ฟังก็สามารถจะตอบตัวเองได้ว่าเราจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้รอบรู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะในบางเรื่องที่เราไม่ได้ใส่ใจฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้นั้นเรารู้น้อยมากหรือเราไม่มีความรู้เลยเพราะเราไม่ยอมที่จะไปเรียนรู้กันนั่นเองนะประการต่อมาประการที่3ที่อยากจะกล่าวนำหรือชี้แนะไว้ในตอนนี้ที่จะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่รอบรู้ได้กับเขาคนหนึ่งเหมือนกันก็คือท่านจะต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตประจำวันของท่านนั้นมีประสบการณ์ต่างๆนานาหลายมุมมองหลายรูปแบบผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านให้ได้พบผ่านเผชิญและบางอย่างผ่านมาเร็วมากและมันก็ผ่านไปเร็วมากด้วยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่เรียนรู้อะไรให้เร็วผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังว่าเราจะเรียนรู้ให้เท่าทันหรือจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ผ่านแวบเข้ามาในชีวิตของเราได้ไหมถึงแม้เป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วเราใฝ่รู้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ให้เร็วเราก็อาจจะเรียนไม่จบหรือเรียนไม่ทันเรียนไม่ครบเราก็จะพร่องนะเราก็จะพร่องในความรู้นั้นไปอย่างน่าเสียดายท่านผู้ฟังจึงจำเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่เรียนรู้อะไรให้เร็วด้วยนะจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเรียนรู้ให้เร็วแล้วเราจะต้องมีหลักการในการเรียนรู้ด้วยเช่นถ้าท่านเลือกเรียนรู้ให้เร็วคือเป็นคนหูไวหัดฟังอย่างเดียวนะเป็นคนหูไวคือหูไวมากที่จะฟังและจะรับรู้สิ่งใดก็ตามท่านผู้ฟังสามารถจะลืมได้ถ้าเพียงแค่เรียนรู้ผ่านช่องทางของการฟังมีคำกล่าวตั้งแต่ไหนแต่ไรและที่เขากล่าวว่าถ้าท่านเรียนรู้ได้แค่ฟังเดี๋ยวท่านก็ลืมครับหรือถ้าท่านเรียนรู้เพียงแค่เห็นท่านจะจำได้นะเพราะท่านเป็นคนช่างสังเกตใช่ไหมท่านก็จะจำได้และถ้าหากว่าท่านนะนอกจากจะฟังจะเห็นด้วยตาตัวเองแล้วท่านก็ยังจะสามารถลงมือปฏิบัติมันคือลงมือทำจริงๆด้วยประสบการณ์จริงของตัวท่านเองได้มันก็จะทำให้ท่านเข้าใจได้มากขึ้นเพราะการเรียนรู้ให้เร็วก็คือการนำตัวเองเข้าไปสู่เหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นเรื่องราวเหล่านั้นหรือนำตัวเองเข้าไปเป็นสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นซะแล้วท่านก็จะรูปคลำสัมผัสมันอย่างใกล้ชิดมันจะทำให้ท่านกลายเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็วขึ้นดีกว่าเรียนรู้ระยะห่างหรือเรียนรู้ระยะไกลถูกไหมครับถ้ากล่าวกันเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังกันและเข้าใจง่ายหรือคำแนะนำประการสุดท้ายที่จะสามารถช่วยทำให้ท่านเป็นผู้รอบรู้ขึ้นมาได้นั่นก็คือถ้าท่านเรียนรู้สิ่งใดเรื่องใดแล้วก็ตามยังไม่เข้าใจขอแนะนำคำเดียวว่าทางเลือกสุดท้ายมีอย่างเดียวคือให้ใจเย็นๆครับคือต้องรู้จักให้เวลากับตัวท่านเองบ้างเพราะคนเรานั้นความสามารถในการเรียนรู้มันจะต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดทางปัญญา
และความสามารถในการใช้อายตนะของตัวเองอยู่เหมือนกันครับคือต้องเป็นคนหูไวตาไวแล้วก็หัวไวนะเอา3ประการแล้วกันคือต้องเป็นคนหูไวเพราะเราต้องเรียนรู้ด้วยหูจากการฟังนะครับนะตาไวก็คือต้องเรียนรู้จากการเป็นคนช่างสังเกตนะครับต้องเป็นคนว่องไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธนะหูของเราก็ต้องฝึกให้ไวต่อสิ่งที่ได้ยินนะหัวไวก็คือคิดอะไรได้ไวไม่ใช่คิดช้าแบบสมองขี้เลื่อยแบบนี้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าต้องฝึกคิดนะจึงจะหัวไวสมองไวกับเขาได้ท่านผู้ฟังครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือการยกระดับหรือพัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนที่รอบรู้โดยนอกจากจะรู้เท่าทันผู้อื่นแล้วนะครับนอกจากจะรู้เท่าทันผู้อื่นแล้วก็ยังจะต้องยกระดับตนเองให้สูงขึ้นคือต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ด้วยนั่นหมายความว่าความเป็นคนรอบรู้ของตัวท่านนั้นมันคือพลังอำนาจที่ได้มาจากการเรียนรู้ของตัวท่านนั่นเองครับทีนี้มาถึงประการที่สองเมื่อเราสามารถที่จะยกระดับตัวเองในระดับหนึ่งได้คือคิดได้เหมือนคนอื่นคิดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาความสามารถในการคิดของตัวเราเองให้มันสูงขึ้นคือสร้างพลังอำนาจสูงสุดในการใช้สติปัญญาของสมองของเราเพื่อการคิดรู้เนี่ยให้สูงขึ้นให้จงได้ด้วยนั่นแปลว่าเราต้องเป็นคนหลักแหลมอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วนั่นเองมันการเป็นคนหลักแหลมหรือการเป็นคนที่มีพลังอำนาจในการใช้สติปัญญาของสมองมันจะแสดงออกผ่านกระบวนการในการคิดใน3แบบก็คือ 1. คนคนนั้นต้องเป็นคนที่คิดได้อย่างรอบคอบ 2. คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่คิดได้รอบด้านและ 3. คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่คิดอะไรแล้วลึกซึ้ง3ประการเนี่ยครับมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าตัวท่านนั้นเป็นคนหลักแหลมแค่ไหนถ้าท่านเป็นคนคิดรอบคอบมากที่สุดได้คิดเป็นคนที่สามารถคิดรอบด้านได้และเป็นคนที่สามารถจะคิดอะไรลึกซึ้งกว่าคนธรรมดาทั่วไปเขาจะคิดได้อย่างนี้เรียกว่าท่านเป็นผู้มีพลังอำนาจสูงสุดในการใช้สติปัญญาของสมองเหนือมนุษย์คนอื่นๆเขาได้แล้วล่ะครับว่างั้นนะแต่ส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยมักจะขาดการคิดที่รอบคอบส่วนมากแล้วมนุษย์เรามักจะขาดการคิดรอบด้านและมักจะขาดการคิดที่ลึกซึ้งเสมอครับถามว่าทำไมครับก็เป็นเพราะเหตุว่ามนุษย์เราเนี่ยนะบกพร่องในเรื่องของการใช้ความคิดการใช้ความคิดนั้นครับท่านผู้ฟังครับมันต้องอาศัยสติปัญญาของสมองเท่านั้นเราจึงจะเรียกว่าเป็นกระบวนการในการคิดได้คิดแล้วรู้ครับคือมีคำตอบนะครับแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่แล้วเพียงแค่นึกได้ก็ตัดสินใจพูดเพียงแค่นึกได้ก็ตัดสินใจทำแล้วครับคำว่านึกกับคำว่าคิดมันต่างกันตรงนี้ครับต่างกันตรงที่ว่ามนุษย์เรานั้นนึกด้วยจิตครับแต่ถ้าจะคิดมนุษย์จะคิดด้วยสติปัญญาของสมองเสมอถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกผมจะเคยกล่าวย้ำไว้ทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ตระหนักรู้เอาไว้หลายครั้งแล้วนะครับว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นมักจะนึกมากกว่าคิดนะฮะในชีวิตประจำวันในการลงมือทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นึกแล้วก็พูดนึกแล้วก็ทำกับคิดก่อนพูดและคิดก่อนทำเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาต่างกันนะครับคนที่มักจะพูดผิดขัดหูขัดอกขัดใจคนอื่นปากพาจนทำให้คนอื่นไม่อยากคบหรือทำให้ตัวเองไม่น่ารักเพราะเพียงแค่นึกแล้วพูดนะครับมันจะขาดความรอบคอบแยบยลถูกต้องไหมครับนะส่วนคนที่คิดก่อนพูดและคิดก่อนทำนั้นมักจะเป็นขวัญใจคนอื่นมักจะเป็นนั่งอยู่กลางหัวใจของคนอื่นได้เสมอเพราะมีเสน่ห์มากอันเกิดจากการพูดเช่นพูดในสิ่งที่ฉลาดแยบยลพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆพูดแล้วไม่ปากพาจนคือไม่แกว่งปากหาเสี้ยนหรือหาอะไรก็ไม่รู้อะไรทำนองนั้นนะครับนะมันคนที่นึกได้ก็ตัดสินใจพูดแล้วทำแล้วแบบนี้อย่างนี้ต้องแก้ไขครับการแก้ไขเปลี่ยนใหม่ไปสู่การใช้สติปัญญาของสมองได้เนี่ยนะฮะมันก็คือการพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองเข้าสู่การเป็นคนที่หลักแหลมในการใช้สติปัญญานั่นเองมันเมื่อทำได้ความผิดพลาดในการพูดหรือความผิดพลาดในการกระทำหรือความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตของคนคนนั้นหรือของท่านผู้ฟังเองถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและทำตามที่ผมชี้แนะอย่างเนี้ยมันก็จะ
เกิดขึ้นได้ในทางบวกหรือทางลบโดยที่มีตัวเรานั่นแหละเป็นผู้ปฏิบัติเช่นถ้าเราขาดนะความรอบคอบคือได้แต่นึกและไม่คิดนะเราก็จะผิดพลาดในการพูดและการกระทำได้มากทีเดียวแต่ถ้าเราไม่เอาแค่นึกละเราคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเราก็จะไม่มีความผิดพลาดใดๆในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือความสุขในจิตใจและเรายังสามารถแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ได้ใกล้ชิดตัวเรามีความสัมพันธ์กับตัวเราได้พลอยมีความสุขไปกับเราด้วยใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับการที่เราเองนั้นพูดผิดหูคนอื่นหรือการที่ตัวเรานั้นทำผิดพลาดต่อผู้อื่นคือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นเพราะว่าเราขาดการคิดอย่างรอบคอบนั่นเองครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมันถ้าเราต้องการจะเป็นคนคิดรอบคอบหรือคิดรอบด้านเราจึงต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่จะรู้จักไตร่ตรองอย่างถ่องแท้คือคิดหน้าคิดหลังซะก่อนนะก่อนที่จะพูดหรือก่อนที่จะทำนั่นเองถ้าจะกล่าวกันง่ายๆก็คือการที่เราเป็นคนไตร่ตรองอย่างถ่องแท้ให้แน่วแน่ก่อนที่จะคิดที่จะขออภัยก่อนที่จะทำหรือก่อนที่จะพูดนะก่อนที่จะแสดงมันออกมาก่อนที่นำความคิดของตัวเองออกมานั้นนะครับนะเราเรียกว่าเป็นการไตร่ตรองอย่างถ่องแท้ส่วนการคิดอย่างลึกซึ้งนั่นหมายความว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องรู้จักตรึกตรองอย่างถ่องแท้เหมือนกันการตรึกตรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถ่องแท้มันก็คือการคิดในเรื่องใดเรื่องนั้นให้ลึกซึ้งนั่นเองครับถ้าหากว่ามนุษย์เรารู้จักไตร่ตรองคือมีความรอบคอบมีความสามารถในการคิดรอบด้านและแถมเป็นคนที่รู้จักตรึกตรองอย่างถ่องแท้คือฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดอะไรที่ลึกซึ้งและแยบยลแบบเนี้ยนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะเป็นคนที่มีความหลักแหลมอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับถามว่า2ประการที่เรานำเสนอต่อท่านผู้ฟังในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องของรายละเอียดในวิธีการหรือในกระบวนการที่ท่านผู้ฟังสามารถจำแล้วนำเอาไปปฏิบัติจริงในชีวิตผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าความมีสันติสุขในจิตใจของท่านย่อมเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ1ประโยชน์ของการพัฒนาตัวเองของท่านในเรื่องของการเป็นผู้รอบรู้และการเป็นผู้ที่หลักแหลมในการคิดคือมีอำนาจสูงสุดในการใช้สติปัญญามันก็จะเป็นรางวัลที่สำคัญสำหรับท่านท่านก็จะมีความสุขและภาคภูมิใจในตัวเองใช่ไหมล่ะครับและผลของมันก็คือทำให้ท่านเป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อคนอื่นๆแล้วคนอื่นก็จะหยิบยื่นความเป็นผู้มีไมตรีหรือแสดงออกซึ่งการเป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อท่านได้นั่นคือความสุขสงบที่เกิดขึ้นทั้งในจิตใจของท่านและในจิตใจของผู้อื่นสังคมของท่านกับผู้อื่นก็จะเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความสุขสงบอย่างสมบูรณ์แล้วแต่ยังครับเรายังมีอีก2ประการที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตนเองในขั้นสุดยอดของมนุษย์เห็นทีจะต้องกล่าวต่อกันในตอนต่อไปอีกแล้วล่ะครับท่าน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งแต่ในวัยเด็กขณะที่ยังตัวเล็กๆเราก็ต้องเรียนรู้โดยมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นครูของเราใช่ไหมครับพอเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราก็จะมีผู้อื่นที่ห่างไกลจากคำว่าพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองในครอบครัวเราต้องอาศัยผู้อื่นเป็นผู้ที่หยิบยื่นความรู้ในสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะสื่อเพื่อที่จะสอนเราใช่ไหมครับคนที่ช่วยสื่อสอนเรามากที่สุดในวัยเด็กนอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเราแล้วนั่นก็คือครูบาอาจารย์ของเรานั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้สอนเราให้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการแล้วครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะสอนให้ลูกศิษย์ของตัวเองเป็นเด็กดีเป็นนักเรียนที่ดีของครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ด้วยและถ้าหากว่าพ่อแม่รู้จักพาลูกไปทำบุญไปบำเพ็ญกุศลไปทำพิธีกรรมทางศาสนาในวันนักขัตฤกษ์หรือวันสำคัญทางศาสนาเด็กๆก็จะมีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมซึ่งนั่นก็คือมีผู้อื่นซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับได้มีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกของท่านให้เป็นคนดีมีธรรมะและนอกจากนั้นในชีวิตของตัวเราเองหรือคนทั่วไปซึ่งอยู่ในวัยเด็กก็จะมีมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมที่เป็นคนแวดล้อมของตนเองหรือของเด็กๆของท่านก็จะเป็นผู้สอนให้แก่กันและกันให้ได้เรียนรู้ในการที่จะเป็นมนุษย์ให้เรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกันให้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันให้เรียนรู้ที่จะเรียนหนังสือด้วยกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือให้อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันได้โดยมีความสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงื่อนไขหลักเช่นเวลาเรียนหนังสือด้วยกันถ้าอยากจะให้ประสบความสำเร็จก็คือต้องช่วยกันติวช่วยกันแนะนำและก็แน่นอนนะครับก็คือทุกคนที่อยู่ร่วมกันคือเรียนหนังสือร่วมกันนั้นก็ต้องมีความสุขท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานั้นได้เน้นย้ำเสมอว่าเป้าหมายสูงสุดในการเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนในชีวิตประจำวันนั้นสิ่งที่หวังสูงสุดที่ทุกคนมุ่งหวังก็คือการที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์หรือจะพูดให้ชัดเจนก็คือต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ของตัวเองในชีวิตประจำวันประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของตนเองในแต่ละย่างก้าวในแต่ละวันและแน่นอนครับสิ่งสุดท้ายก็คือต้องการความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราแต่ว่าทั้งที่เราเองก็ทราบกันดีนะครับท่านผู้ฟังว่าเราเองก็ล้วนประสงค์ที่จะประสบความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวเราเองหรือคนทั่วไปถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะสังเกตให้ดีเราจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่นั้นมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตของตนประสบผลสำเร็จส่วนมากแล้วจะเป็นในแง่ของการงานธุรกิจหรืองานด้านอาชีพกันเสียมากกว่าเราเรียนรู้ที่จะเป็นคนเก่งเราเรียนรู้ที่จะเป็นคนมีความสามารถแล้วก็เราเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจะทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบทบาทของคนทำงานคือมนุษย์เงินเดือนหรือในบทบาทของคนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเราพยายามจะเติมเต็มตัวเราให้ได้เรียนรู้มากขึ้นให้ได้มีความชำนิชำนาญมากขึ้นในการที่จะคิดเห็นเป็นธรรมสิ่งใดก็ตามที่จะนำความสำเร็จมาสู่ตนเองนั่นก็คือความก้าวหน้านั่นก็คือความร่ำรวยและนั่นก็คือความมั่นคงในธุรกิจการงานหรือในหน้าที่การงานที่ท่านเลือกปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวันท่านเห็นได้ว่าไม่ว่าสถาบันการศึกษาไหนหรือไม่ว่าตัวท่านเองในหลายปีที่ผ่านมาในชีวิตนี้ของท่านก็เช่นกันนะครับเราเรียนรู้ที่จะพยายามแสวงหาแต่สิ่งที่เราเรียกว่า
ความสำเร็จนั่นก็คือหาความก้าวหน้าในด้านการศึกษาเพื่อเรียนมากแล้วก็จะได้รู้มากๆเพื่อทำมากเพื่อจะได้เก่งมากๆเพื่อฝึกฝนตนเองมากๆเพื่อจะได้ชำนาญมากๆมิติเดียวเท่านั้นที่เราต้องการนั่นก็คือความสำเร็จในการทำงานความสำเร็จในการทำอาชีพของเราอะไรแบบนี้นะครับแต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราลืมไปอยู่สองสิ่งในการที่เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเราจะประสบความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับคนอื่นๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับเรา

ปรารถนาจะเป็นคนที่มีเพื่อนมากมีมิตรเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วความต้องการของเราทางด้านนี้เรามักจะมองข้ามและเราก็ไม่ใส่ใจที่จะทำอะไรมันสักอย่างหรือหลายๆอย่างอย่างตั้งใจที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลตัวเราให้บรรลุผลสำเร็จในการที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองทางด้านนี้อย่างจริงจังและตั้งใจเลยไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ทุกวันนี้เราเรียนมาระดับปตรีปโทปเอกหรือชั้นปวชปวสหรือชั้นไหนๆก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมจะสังเกตเห็นได้ว่าค่านิยมของคนในสังคมเรานั้นเราบอกได้อย่างเดียวว่าเราปรารถนาความสุขและความสำเร็จในชีวิตปรารถนาความสุขและความสำเร็จในการทำงานไม่ว่าจะในบทบาทเท่าแก่หรือลูกจ้างก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในสถาบันการศึกษาจะเน้นในเรื่องของการสอนให้เราเป็นคนเก่งเท่านั้นแหละแล้วก็ในสังคมก็เช่นเดียวกันค่านิยมของผู้คนในสังคมทุกๆคนอาจในนั้นหมายถึงเราคนหนึ่งรวมอยู่ด้วยมั้งนะครับนั่นก็คือการพยายามที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งพัฒนาสมองพัฒนาสติปัญญาพัฒนาวิธีการประพฤติปฏิบัติในอันที่จะให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของอาชีพการงานหน้าที่การงานหรือภารกิจการงานที่ทำกันจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าวิธีการที่จะเรียนรู้ที่จะนำพาตัวเรานั้นไปสู่การเป็นคนที่พบกับความสุขไม่ใช่ความสำเร็จนะฮะพบกับความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันจนกระทั่งถึงบั้นปลายของชีวิตเราก็อิ่มเอมไปด้วยความสุขนี่แต่ว่าเรากลับไม่มีการสนใจใฝ่รู้เรากลับไม่ค่อยได้เต็มที่กับมันในการที่จะแสวงหาความรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันไปอย่างมีความสุขเราจะใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขนั้นเราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าความจริงจังและตั้งใจของตัวท่านเองหรือคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็มักมีต่างกันนะครับเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราบกพร่องเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเหลวไหลกับตัวเราเองมากเลยเพราะว่าการทำให้ตัวเองร่ำรวยความสุขนั้นมันเป็นภารกิจหลักของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับท่านผู้ฟังครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามองข้ามตรงที่ว่าเราไม่เห็นคุณค่าเราไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติภารกิจเพื่อที่จะทำให้เรานั้นร่ำรวยไปด้วยความสุขส่วนใหญ่แล้วเราไปมองเห็นคุณค่าของเงินตรานะเกียรติชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆเหล่านี้เราไปมองเห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้ตัวเองร่ำรวยกับมันให้ได้เพราะว่าถ้าเราร่ำรวยกับมันตรงนั้นได้แล้วท่านผู้ฟังอาจจะบอกตัวเองว่ามันจะช่วยทำให้ตัวเรามีความสุขเสียเหลือเกินนะครับผมมีแง่คิดอยู่ประการหนึ่งนะอย่างเช่นถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยตัวหรือตัวท่านเองก็ตามท่านฝันว่าจะเป็นคนร่ำรวยเพราะท่านคิดว่าถ้าร่ำรวยแล้วท่านจะมีความสุขท่านผู้ประพฤติธรรมชีระครับถ้าหากว่าเราเป็นลูกจ้างของนายจ้างถ้าเราฝันว่าเราจะร่ำรวยแล้วจะมีความสุขนะฮะหลายคนก็ฝันอยู่สองเรื่องหลายคนก็ฝันอยู่เรื่องเดียวไอ้ฝันอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องแรกคือวันหวยออกฝันว่าจะถูกหวยแล้วก็จะร่ำรวยแล้วคงจะมีความสุขใช่ไหมครับแล้วฝันอย่างที่สองก็คือว่าฝันรอว่าเมื่อไหร่จะถึงสิ้นเดือนสักทีพอถึงสิ้นเดือนเนี้ยก็ดีใจกระดีกระดากันได้เต็มที่เพราะเดี๋ยวจะมีเงินใส่ซองส่งมาให้หรือไปกดเครื่อง ATM เอามาได้นั่นก็คือเงินเดือนเราจะมีความสุขอีตอนที่เราได้เงินมามากๆและท่านคิดว่านั่นคือความสุขท่านลองสังเกตดูครับว่าในแต่ละเดือนนั้นเราจะมีความสุขนานไหมวันทั้งวันนะในแต่ละวันกว่าจะถึงสิ้นเดือนถ้าเราไม่มีความสุขไม่มีความสนุกสนานในการทำงานแล้วเนี่ยเราต้องทนทำหรือเราต้องทำทนก็ตามนะครับทำงานนั้นๆ นะครับเพียงแค่รอที่จะรับเงินดาวเงินเดือนของเราในตอนสิ้นเดือนแค่วันเดียวมันคุ้มกันไหมครับท่านผู้ฟังครับถามว่าถ้ามีความสุขวันเดียวคือวันที่ได้รับเงินเดือน30วันนะครับที่เราจะต้องอดทนที่เราจะต้องทนอดหรือทนทำงานที่เราไม่รักเราไม่ชอบเพื่อจะหาความสุขเพียงแค่วันเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าพอได้เงินมาแล้วเนี่ยถึงสิ้นเดือนนะมีความสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วครับถามว่าทำไมครับก็เพราะว่าถ้ารายได้ยังน้อยค่าใช้จ่ายไม่พอกับรายรับที่เป็นเงินเดือนเนี่ยความทุกข์หรือความไม่มีความสุขเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นคุณสมบัติของเราอยู่มันเราเรียนรู้ไปวันๆหนึ่งเพียงแค่ว่าเราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราจะทำงานให้ถูกใจเจ้านายอย่างไรเราจะประกอบธุรกิจการค้าและจะทำรวยๆได้อย่างไร
ท่านผู้ฟังครับถ้าเราถามหาตัวเราเองว่าเราจะทำอย่างไรทำอย่างไรแบบ

เนี่ยนะครับเหนื่อยนะครับแล้วเราก็เป็นทุกข์ด้วยทุกข์ว่าถ้าเกิดวันนี้ตั้งเป้าหมายไว้สูงว่าจะได้ลูกค้าเข้าร้านจะทำงานออกมาได้หลายชิ้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าเวลาทำจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดพบเจออุปสรรคเข้าเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการได้มันก็ทุกข์อีกแล้วนะครับนะแล้วก็ขณะที่ทำงานไปเนี่ยมัวแต่ลุ้นว่าจะให้ได้เยอะๆมัวแต่ลุ้นว่าจะให้ได้งานดีๆนะทำเต็มที่แหละนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีความสุขในการทำงานเพราะเราไม่ค่อยพอใจกับงานที่เราทำเท่าไหร่หรือเราเหนื่อยยากเกินไปกว่าเราจะได้ความสำเร็จตรงนี้มาก็คือกว่าจะได้ตังค์ความสุขที่มันมาทีหลังเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มค่ากันกับการลงทุนทางด้านพลังจิตพลังใจไปสักเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังว่าไหมนะครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่นั้นถูกเสี่ยมสอนให้เรียนรู้ที่จะเก่งในการทำงานเก่งในการคิดเก่งในการพูดเพื่อทำงานให้ประสบผลสำเร็จนั่นเองนะครับมันไอตอนที่เราคิดไอตอนที่เราพูดไอตอนที่เราทำเนี่ยเหนื่อยไม่หยอกนะครับและทุกข์ยากไม่เบาเลยทีเดียวอย่างที่บอกเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยและมีความสุขด้วยท่านผู้ฟังลองคิดดูครับสำหรับมนุษย์เรานั้นถ้าเราแสวงหาสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นเสมอท่านต้องการหาความรู้ท่านก็จะได้ความรู้ท่านต้องการหาประสบการณ์ท่านก็จะได้ประสบการณ์ท่านทำลูกกุญแจหล่นหายท่านก็พยายามคอยจ้องมองหาลูกกุญแจว่าหล่นตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเพื่อจะหามันให้พบให้เจอท่านก็จะมีโอกาสเจอลูกกุญแจถ้าท่านจำไม่พลาดว่าไอ้ที่ท่านทำกุญแจหล่นนั้นมันหล่นตรงนั้นนะหรือหล่นตรงไหนใช่ไหมครับขณะที่ท่านค้นหากุญแจไปบนพื้นหรือบนสนามหญ้าที่ท่านทำหล่นท่านผู้ฟังครับท่านก็จะมองข้ามเม็ดหินเม็ดกรวดเม็ดทรายหรือขยะหรือของรกๆรุงรังอย่างอื่นเนี่ยท่านจะมองข้ามมันไปหมดเลยท่านจะมองมันอย่างไม่ใส่ใจนะเพียงแต่ว่าขอให้ได้เห็นลูกกุญแจที่ท่านกำลังแสวงหามันเท่านั้นนะครับท่านก็จะพบลูกกุญแจในที่สุดทีนี้ในชีวิตประจำวันของคนเราก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการที่จะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองด้วยไม่ใช่หาความสำเร็จในการทำมาหากินให้ร่ำรวยพอได้สตังมารวยๆแล้วค่อยเอาความสุขใส่เข้าไปในจิตใจของท่านอย่างนั้นเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเขาเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ถูกไหมครับพอใช้เงินใช้หนี้ไปแล้วนะพอถึงเลยต้นเดือนไปหน่อยเดียวเหี่ยวอีกแล้วนะครับคำว่าเหี่ยวในที่นี้หมายถึงจิตใจหดหู่ห่อเหี่ยวเอาแล้วทำไงครับก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่เนาะจะถึงสิ้นเดือนสักทีจะได้มีเงินเดือนใหม่นะครับนะถูกจ่ายออกมาแล้วให้เราได้ใช้กันอย่างเพลิดเพลินอย่างมีความสุขกันต่อไปอย่างนี้ครับนะมนุษย์เงินเดือนนะฮะส่วนใหญ่ฟังตรงนี้แล้วคงจะเข้าใจผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไอ้เงินนะสำคัญเหมือนกันครับความสำเร็จในการทำธุรกิจความสำเร็จในการทำการค้าหรือความสำเร็จในการทำหน้าที่ของตัวเองในบทบาทของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้ครับจริงครับถ้าเราไม่เก่งเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะหาเงินได้เราจะไม่สามารถขายบริการของเราได้ถ้าไม่เก่งจริงเราก็ไม่สามารถจะขายผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นมาได้ถูกไหมนะครับหรือถ้าเราไม่เก่งจริงเราก็คงจะไม่สามารถจะให้บริการลูกค้าและเป็นที่ประทับอกประทับใจในคุณภาพของการบริการหรือในคุณภาพของสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาก็คงจะได้ใช่ไหมตรงนั้นนะครับเราไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ฟังก็ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ก็ดีอยู่แล้วแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านไม่ต้องการความสำเร็จอย่างเดียวนะครับท่านต้องการความสุขด้วยผมย้ำตรงนี้3รอบแล้วนะครับที่พูดวันนี้ คำว่าท่านต้องการความสุขด้วยหมายความว่าท่านจงอย่าเอาผลสำเร็จของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นลูกจ้างที่ต้องทำตามหน้าที่หรือเอางานที่เป็นธุรกิจการค้าของท่านนะครับมาเป็นเครื่องรองรับหรือมาเป็นเงื่อนไขแห่งจิตใจที่จะช่วยทำให้ท่านมีความสุขผมอยากจะเรียนว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันต้องเป็นความสุขที่เป็นคุณสมบัติในจิตใจของเราเลยครับมันจะต้องเป็นคุณสมบัติแท้ๆของจิตใจเราเรียกว่าต้องเป็นธรรมชาติของตัวเราครับท่านผู้ฟังครับเราจึงจะเรียกได้ว่าตัวเรามีความสุขที่แท้จริงการที่เราจะมีความสุขด้วยการรอให้คนอื่นเขาหยิบยื่นให้หรือมีความสุขโดยเกิดจากผลสำเร็จซึ่งเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเรียกว่า by product นะครับก็แปลว่าเป็นผลพลอยได้หรือเป็นรายได้แฝงหรือเป็นสิ่งที่เราได้มาโดยไม่ได้เจาะจงลงตัวอะไรแต่ทำตรงนี้สำเร็จแล้วตรงนั้นก็เกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้แบบนี้ครับผมก็ถามท่านผู้ฟังว่าเราจะเรียกว่าตัวเราเองนั้นจะมีความสุขอย่างจีรังยั่งยืนได้จริงหรือครับถ้าหากว่าความสุขนั้นต้องรอให้เราทำอะไรสำเร็จซะก่อน
ความสุขนั้นต้องรอให้เรารวยๆซะก่อนได้ตังมาแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่ได้ล่ะครับหรือเราไม่มีตังล่ะครับเราจะเอาความสุขมาจากไหนถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะชี้ประเด็นให้ท่านฟังในต้นของเรานะในการคุยของสัปดาห์นี้นะครับเพื่อจะทำให้พวกเราได้แง่คิดนะครับว่าทำไมชีวิตประจำวันของท่านหรือของเราท่านเนี่ยมันจึงมีทั้งสุขมีทั้งดิบปนกันไปเขาเรียกว่าสุขดิบๆพูดเป็นภาษาทางการหน่อยก็คือเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขสลับกันไปเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเรียนรู้อยู่ว่าไหนคือสุขเราเรียนรู้อยู่ว่าไหนคือทุกข์ใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยไม่ได้พยายามทำตัวให้ของเราเนี่ยให้เป็นคนเก่งในการที่จะตามล่าหาความสุขให้กับตัวเราเองซึ่งรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราหลายสัปดาห์ก่อนเราเคยแนะนำนะอย่างไม่ยอกย้อนนะครับให้ท่านฟังว่าการหาความสุขสำหรับตัวท่านเองหรือมนุษย์ทุกคนนั้นหาได้สองทางครับทางหนึ่งคือหาเอาจากภายนอกโดยใช้อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเราใช่ไหมครับหาเอาจากภายนอกกับอีกช่องทางหนึ่งความสุขที่มันเกิดขึ้นที่ในจิตใจที่เราสามารถจะควานหามาได้ในจิตใจและเราก็เคยเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแห่งนี้ไว้ว่าถ้าจะให้ง่ายที่สุดเราหาความสุขจากข้างในคือจากจิตใจของตัวเราจากจิตสำนึกของตัวเราหรือจากจิตวิญญาณของตัวเราเสียจะดีกว่าเพราะไอ้ความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความสุขอันล้ำค่านั้นมันซ่อนเร้นอยู่ลึกอยู่ข้างในจิตใจของเรานี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนนะครับมันการที่ชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยหรือในอดีตของท่านที่ผ่านมาพยายามจะแสวงหาความสุขทั้งหลายทั้งปวงจากภายนอกท่านจะเห็นได้ว่าถ้าท่านไปหาจากภายนอกนะหาความสุขเนี่ยนะครับท่านจะได้ตัวทุกข์แถมกลับมาด้วยท่านผู้ฟังลองสังเกตสิครับถ้าท่านจะหาความสุขจากการมองสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านนะครับเช่นท่านพยายามจะมองดอกไม้สวยๆถ้าท่านเห็นดอกไม้สวยท่านก็มีความสุขในจิตใจคือมองได้อิ่มเอิบเบิกบานสำราญใจสบายตาแล้วก็สบายใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมถามท่านผู้ฟังว่ารอบๆตัวเรานั้นน่ะมันจะมีแต่ดอกไม้สวยๆงามๆให้เราดูอย่างเดียวหรือเปล่าครับผมเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นมงคลในจิตใจไม่เจริญหูเจริญตาเจริญใจเลยถามว่ามีไหมครับมีครับและไอ้สิ่งนี้ครับในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราครั้งที่ผ่านๆมาเราเปรียบเทียบมันเหมือนก้อนขี้หมานะครับในเส้นทางชีวิตประจำวันของเราที่เราเดินไปบนถนนชีวิตของเรานั้นสองข้างทางดาราดาษไปด้วยดอกไม้ที่สวยงามจริงครับชีวิตคือสิ่งที่สดใสชีวิตคือสิ่งที่รื่นรมสุนทรีครับแต่อย่าลืมนะครับนะระหว่างทางเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะไม่มีขี้หมาให้ท่านได้เห็นบ้างนะครับเนื้อตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นคำว่าขี้หมาแปลว่าสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจท่านสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งที่ไม่ดีงามนะท่านต้องเดินผ่านหรือบางทีก็ย่ำไปก็มีนะครับในชีวิตของคนเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไปมองหาความสุขจากภายนอกหรือไปแสวงหาความสุขจากการฟังจากภายนอกท่านเชื่อไหมครับว่าบางโอกาสยิ่งท่านหาความสุขเอาจากภายนอกมากเท่าไหร่มันก็เท่ากับว่าท่านยิ่งนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะสุขกับทุกข์เนี่ยในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านเนี่ยมันคละคล้าวปนเปกันไปหมดโดยที่แยกไม่ออกได้ซ้ำว่าไหนสุขไหนทุกข์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่านชอบฟังเสียงที่ไพเราะเสียงนกกระเวกถ้าท่านเป็นสุภาพบุรุษท่านก็อยากจะฟังเสียงสาวๆเสียงใสๆใครสักคนนึงนะเขาร้องเพลงให้เราฟังหรือเขาพูดกับเราด้วยเสียงกังวานปานนกกระเวกแหมฟังแล้วถูกอกถูกใจหรืออยากฟังใครสักคนด้วยหลายๆคนนะฮะพูดจาด้วยคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานน่าฟังหรืออยากจะฟังใครก็ได้พูดในสิ่งที่เป็นมงคลไม่ใช่อัปมงคลแก่รูหูคือฟังแล้วสามารถเก็บงำนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อะไรแบบนี้ท่านผู้ฟังครับถามจริงๆนะครับว่าท่านใช้ชีวิตประจำวันอยู่รอบตัวคนรอบๆตัวท่านเนี่ยนะครับใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่านเคยรักหรือเป็นคนที่ท่านกำลังรักเขาอยู่นะหรือคนที่เขารักท่านแต่ท่านยังเฉยๆเขาอยู่อะไรแบบนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าท่านจะหาความสุขทางหูด้วยการฟังเสียงเพราะๆของเขาไม่เสียงแจ๊ะๆๆๆเหมือนกับคนอารมณ์ร้ายคืออารมณ์ไม่ดีนะครับเอาเสียงดีๆเพราะๆของเขาหรือเอาคำพูดที่ไม่หยาบคายของเขาหรือจะเอาแต่คำพูดที่สุภาพและมีประโยชน์เราจะไม่สามารถกำหนดตรงนั้นได้เลยถ้าเรายิ่งเงี่ยหูฟังมากเท่าไหร่เราอาจจะได้ยินสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นหรือยิ่งเราจ้องมองหาความสุขเอาจากภายนอกมากเท่าไหร่
มันก็ไม่ต่างกับเหมือนกับเราคอยจ้องจับผิดหรือพิจารณาสิ่งนั้นอย่างละเอียดลึกนะครับเราก็มีโอกาสเห็นบางสิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขทำให้จิตใจเราไม่สุขเราเห็นบางสิ่งที่อาจจะทำให้จิตใจของเราไม่สงบก็ได้ท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งดมกลิ่นก็เหมือนกันใช่ไหมฮะเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดสิ่งแวดล้อมตรงนั้นได้เลยถ้าเราพยายามจะหาสิ่งหอมๆเอาไว้ดมจะพยายามมองหาสิ่งดีๆเอาไว้ดูสวยๆงามๆเอาไว้เพ่งพินิจหรือเสียงเพราะๆเอาไว้รับฟังเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าทั้งชีวิตนี้ของท่านนะครับนอกจากจะได้เห็นบ้างในสิ่งที่ทำให้ท่านเกิดความสุขคือพอใจจะดูจะเห็นหรือจะดมก็ตามนะครับแต่ในท่ามกลางสิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันก็ยังมีสิ่งที่ทำให้จิตใจของท่านลำเค็ญด้วยความเป็นทุกข์ได้เหมือนเดิมครับนะนั่นก็คือการหาความทุกข์เอาจากข้างนอกโดยที่พร้อมๆกันนะเป็นการหามาได้พร้อมๆกันกับการแสวงหาความสุขเอาจากภายนอกเรื่องนี้เห็นทีต้องคุยกันในตอนต่อไปในวันถัดไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราได้เกริ่นเอาไว้ค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับเพื่อให้ท่านที่จะเป็นผู้ฝากใฝ่ในการประพฤติธรรมเพื่อจะน้อมนำความสุขหรือความสงบที่เราเรียกว่าความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นนั้นมีอยู่เรื่องนึงที่เราชี้ให้ท่านเห็นนะครับว่าท่านที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นคฤหัสถ์ก็คือพวกเราทั่วไปเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่นักบวชหรือนักพรตหรือผู้ทรงศีลเนี่ยเราเลือกทางเดินชีวิตของเราในการทำมาหากินไปด้วยและก็เป็นผู้ประพฤติธรรมไปด้วยในชีวิตประจำวันและในขณะเดียวกันนั้นเราก็ได้ตั้งเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราเอาไว้2ประเด็นด้วยกันก็คือว่าเราจะสามารถสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานและเราจะสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างเดียวไม่พอเราทำงานให้ได้ผลโดยที่ตัวเราจะมีความสุขได้อย่างไรด้วยนี่คือเป้าหมายสูงสุดในการเป็นมนุษย์ของพวกเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังนั้นในตอนที่แล้วเราพูดถึงตรงนี้ว่าชีวิตของคนเรานั้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นในสถาบันการศึกษาหรือในห้องเรียนห้องใหญ่ก็คือในสังคมของตัวเรามนุษย์ทุกคนรวมทั้งเราด้วยส่วนใหญ่แล้วไปหลงประเด็นกันอยู่ตรงที่พยายามจะศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านหรือจะศึกษางานหรือจะฝึกงานอะไรก็ตามเพียงเพื่อที่จะช่วยทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนเก่งทำให้ตัวเองเป็นคนมีความสามารถแล้วก็พยายามที่จะสร้างความชำนิชำนาญให้กับตัวเองด้วยการฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันเพื่อจะทำในสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาให้ทำหรือทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำให้ประสบความสำเร็จให้จงได้เราทำกันอยู่เท่านั้นนานๆเท่านั้นเองครับในรอบปีคือ365วันเราจึงจะได้เปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้พยายามแสวงหาความสุขใส่ตนกันได้บ้างเท่านั้นมันถ้าเราจะถามตัวเราว่าใน365วันหรือใน1วันที่มี24ชั่วโมงท่านจะพักผ่อนหลับนอนกันสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไอ้เวลาที่เหลืออยู่ในแต่ละวันในรอบ365วันของท่านนั้นส่วนใหญ่แล้วท่านจะให้เวลาหรือให้น้ำหนักไปที่การพยายามทำให้ตัวเองมีความรู้มากขึ้นมีความชำนาญมากขึ้นรวมเรียกว่าทำให้ตัวเองเก่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งท่านน่าจะต้องใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติหรือใส่ใจที่จะเรียนรู้และใส่ใจที่จะตั้งหน้าตั้งตาในการจะแสวงหามันด้วยนะครับนั่นก็คือหนทางในการที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองอย่างถูกต้องแล้วก็สร้างสุขได้อย่างเหมาะสมด้วยเราขาดการแสวงหาตรงนั้นใช่ไหมครับและนอกจากเราขาดการแสวงหาตรงนั้นแล้วการละเลยในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติตนนะครับอย่างถูกต้องเพื่อสร้างสุขให้กับตนเองอย่างชำนิชำนาญก็ไม่มีสถาบันไหนจะสอนเราและเราก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะเรียนรู้เพื่อจะสร้างความชำนาญหรือทำให้เกิดการเรียนรู้กันขึ้นมาได้ในแต่ละวันส่วนใหญ่แล้วเราจึงถามหาแต่ความร่ำรวยนั่นก็คือความสำเร็จจากธุรกิจความสำเร็จจากการเสี่ยงเช่นเล่นหวยหรือเล่นการพนันนะซึ่งอันนี้คือความเป็นจริงที่หลายๆคนปฏิบัติตนกันอยู่เพราะพึ่งพาความรวยด้วยวิธีอื่นๆแล้วก็ยังไม่เพียงพอใช่ไหมครับหรือเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเป็นเศรษฐีจากการที่เราประกอบธุรกิจหรือลงทุนทำการค้าไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่ก็ตามเราพยายามเรียนรู้ที่จะเป็นเท่าแก่เราพยายามเรียนรู้ที่จะเป็นผู้คนที่มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเราพยายามเรียนรู้ที่จะมีเงินเดือนเงินดาวหรือมีสวัสดิการที่มากขึ้นมากขึ้นเราพยายามกันอยู่เท่านี้เพราะเราคิดว่าหนึ่งในความสำเร็จที่จะได้มาและเกิดประโยชน์ก็คือความสุขความสุขจากการที่มีเงินเดือนขึ้น
ความสุขจากการที่ได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นความสุขจากการทำการค้าแล้วมีกำไรมากอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะต่อยอดจากเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยนะที่เราได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เนี่ยเราก็น่าจะลองขบคิดและก็ถามตัวเราเองว่าการทำธุรกิจการค้าถ้าสมมติว่าท่านสอนตนเองให้เป็นเท่าแก่และต้องการทำรวยคือมีกำไรเนี่ยมีธุรกิจไหนบ้างครับที่จะประสบความสำเร็จคือกำไรตลอดชาติไม่มีวันผิดพลาดไม่มีวันล้มเหลวไม่มีวันขาดทุนหรือไม่มีวันเท่าทุนมีไหมครับไม่ว่าธุรกิจขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่วันที่จะต้องประสบความผิดพลาดหรือวันที่จะประสบความไม่สำเร็จนั่นก็คือไม่ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการเนี่ยมันก็ยังมีให้เราได้เผชิญมีให้เราได้เรียนรู้กันอยู่เสมอใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันความสุขที่ท่านหวังพึ่งจากการเรียนเพื่อจะให้เป็นคนเก่งมากขึ้นมากขึ้นนั้นคนเก่งกว่าเราในโลกนี้ในสังคมนี้ก็ยังมีนะครับแล้วก็วิชาความรู้ในโลกนี้มีตั้งมากมายเราเก่งเรื่องนี้ครับแต่เราอาจจะขาดความเก่งในอีกเรื่องอื่นหนึ่งซึ่งคนอื่นเขาเก่งกว่าหรือคนอื่นเขาเก่งอยู่แล้วหรือในสิ่งที่เราเข้าใจว่าเราเก่งอยู่แล้วในเรื่องเดียวกันเนี้ยคนอื่นก็อาจจะมีความเก่งหรือมีความสามารถมากกว่าเราเหนือขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามุ่งมั่นที่จะแสวงหาความสุขหรือจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองบนเส้นทางของการทำให้ตัวเราเองเป็นคนที่เก่งมากขึ้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจการค้าในการประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานอะไรแบบนี้อยู่ด้านเดียวโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจว่าการที่เราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองโดยเฉพาะสร้างสุขในจิตใจในทุกนาทีหรือทุกขณะจิตที่เราดำเนินชีวิตในยามตื่นในแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นเราจะเรียนรู้ในการสร้างสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจเราได้อย่างชำนิชำนาญเราจะทำอย่างไรหรือเราเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขร่วมกันกับผู้อื่นที่ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่กับเราในฐานะของเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมชีวิตแม้กระทั่งพวกเขาทั้งหลายจำนวนมากมายที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราเราจะเรียนรู้อย่างไรที่เราจะทำให้ตัวเรามีความสุขท่ามกลางความหลากหลายของพวกเขาเหล่านั้นได้ตั้งแต่ในครอบครัวเล็กๆสมาคมสังคมเล็กๆในครอบครัวเรานะสามีภรรยาเราบุตรหลานของเราและบริวารในครอบครัวเราจะต้องฝึกฝนตนเองใช่ไหมล่ะครับเราจะต้องเรียนรู้กันใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไปฝากความสุขของเราเอาไว้ที่ความสำเร็จใดๆในชีวิตกันซะเป็นส่วนใหญ่เราแต่ได้แต่หวังว่าถ้าเราทำการค้าประสบความสำเร็จคือร่ำรวยและบริษัทของเราร้านค้าของเราโรงงานของเราเจริญก้าวหน้าเราก็จะรู้สึกว่าเราจะมีความสุขใช่ไหมครับแต่ในธุรกิจการค้านั้นมันก็ยังมีคู่แข่งและนอกจากนั้นเรายังต้องแข่งกับตัวเองด้วยธุรกิจการค้าของเราปีนี้ประสบความสำเร็จหรือเดือนนี้ประสบความสำเร็จคือทำรวยได้มีกำไรเยอะเลยนะก็ดีใจครับท่านผู้ฟังแต่ความดีใจของเราตรงนั้นถ้าเราไปหวังตรงความสำเร็จเดือนหน้าเราอาจจะไม่ได้สำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเดือนนี้ก็ได้และถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จขึ้นมาเหมือนอย่างที่เดือนนี้ที่เราได้รับความสำเร็จหรือมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราคาดหมายล่ะครับท่านผู้ฟังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของเราทุกข์อีกแล้วใช่ไหมหรือใกล้ๆจะสิ้นเดือนเนี่ยนะใกล้ๆจะสิ้นเดือนเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขทางการค้าทางธุรกิจที่ตัวเองทำกลับมันดูเหมือนทำท่าจะไม่ถึงเป้าหมายอย่างเดือนที่แล้วหรืออย่าง 2-3 เดือนที่ผ่านมาสักเท่าใดเลยอย่างนี้ก็ทุกข์อีกแล้วใช่ไหมครับความสุขของท่านมันฝากไว้ด้วยความทุกข์อ่ะถ้าเราจะให้นิยามอย่างนี้นะครับในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายหรือของคนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของการสร้างสุขให้กับตนเองนะก็คงจะต้องบอกว่าความสุขในชีวิตของเราก็คือการว่างไปจากความทุกข์หรือการที่เราโชคดีที่เราไม่มีความทุกข์นั่นเองครับซึ่งนิยามหรือความหมายของคำว่าความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นถ้าเราให้นิยามกันแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดไปไกลหลายโยชน์เลยครับหรือผิดไปไกลหลายลี้เลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับท่านจะต้องระลึกไว้เสมอว่าไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์นั้นตัวเราเองนั่นแหละครับที่จะเป็นคนดิ้นรนแสวงหามันมาโดยเฉพาะหามันมาแล้วให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอยู่ในจิตใจของเรา
หรือให้มันสั่นสะเทือนผ่านในจิตใจเราแล้วผ่านออกไปก็ตามตัวเราเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นผู้บงการตัวเราเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นผู้บริหารมันหรือจัดการมันได้มันถ้าถามว่าในชีวิตประจำวันของเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยครับที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวไว้ผ่านทางรายการนี้เนี่ยการที่แต่ละคนมีชีวิตประจำวันที่ลุ่มดอนในแง่ของความสุขความทุกข์พูดง่ายๆก็คือมีชีวิตที่สุขดิบๆนั่นนะครับเป็นเพราะสาเหตุหลายอย่างด้วยกันนะครับจริงๆแล้วนะครับแต่หนึ่งในสาเหตุที่แท้จริงก็คือสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ครับก็คือมนุษย์คนนั้นหรืออาจจะเป็นตัวเราตัวท่านใกล้ๆที่ฟังรายการนี้อยู่ก็ได้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าการจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองอย่างแท้จริงนั้นเราจะสร้างมันได้อย่างไรและไอ้ความสุขที่จะได้มานั้นมันควรจะได้มาจากช่องทางไหนหรือแบบไหนอย่างไรด้วยครับเราต้องศึกษาเรียนรู้เรารู้จักความสุขกันเพียงแค่ว่าเราโชคดีที่เราไม่มีความทุกข์และถามว่าไอ้ความทุกข์มันคืออะไรความทุกข์ก็คือสิ่งใดก็ตามที่มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอยู่ในจิตใจของเราเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดขึ้นมาแล้วอะไรครับแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างจะทนกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดตรงนั้นได้ยากยิ่งทนกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราตรงนั้นขณะนั้นได้ยากมากเท่าไหร่นั่นคือคำตอบที่จะบอกตัวเราว่าเรามีความทุกข์มากเท่านั้นนะครับ นั่นแหละครับความทุกข์ก็คือสิ่งที่เราทนได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะมีความสุขมนุษย์หลายคนจึงพยายามที่จะหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะฮะผมจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามีมนุษย์คนไหนบ้างครับที่จะสามารถหนีความจริงในโลกของความเป็นจริงในสังคมไปได้ผลถ้าหากว่าเรามีเพื่อนมนุษย์คนอื่นอยู่รายรอบตัวเราอยู่เรายังมีเพื่อนมนุษย์คนอื่นพร้อมจะสร้างเงื่อนไขหรือหยิบยื่นพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมขยะที่เราเรียกว่าพฤติกรรมด้านลบที่เขาแสดงออกเขากระทำต่อเราไม่ว่าจะแสดงสีหน้าท่าทางต่อเราหรือใช้วาจากล่าวอะไรกับเราเนี่ยแบบสองหาวสามหาวอะไรเนี่ยนะครับมันก็ล้วนที่จะมีโอกาสสร้างทุกข์ให้กับเราทั้งนั้นใช่ไหมนะครับนั้นถ้าหากว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังจะต้องเติบโตอยู่ในสังคมยังต้องทำมาหากินร่วมกันกับคนอื่นๆอยู่ในสังคมเราจะปฏิเสธคนอื่นหรือปฏิเสธสังคมไม่ได้กันอยู่อย่างนี้นะครับเราถามตัวเราว่าเราจะสามารถแสวงหาแต่ความสุขให้กับตัวเราแล้วก็สร้างสุขนั้นให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราอย่างยั่งยืนได้อยู่จริงเหรอครับมันคงไม่จริงนะครับถึงแม้จะฝันเอาแต่มันก็เป็นฝันที่เป็นจริงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเองนะดำเนินชีวิตอยู่อย่างไม่ถูกต้องถามว่าดำเนินชีวิตอยู่อย่างไม่ถูกต้องคือดำเนินอย่างไรดำเนินชีวิตอยู่อย่างไม่ถูกต้องก็คือว่าเราไปพยายามที่จะรอคอยความสุขโดยที่หาเอามาจากความสำเร็จที่ผมใช้คำว่า by product ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแปลว่าถ้าเราทำสิ่งใดก็ตามในชีวิตของเราประสบความสำเร็จไม่ว่าในเรื่องของชีวิตครอบครัวในหน้าที่การงานหรือในธุรกิจการค้าก็ตามถ้าเราประสบความสำเร็จเมื่อไหร่หรือประสบความสำเร็จได้เมื่อใดเราก็จะดีใจกระดีกระดาเฮฮาร่าเริงเมื่อนั้นนั่นคือความสุขในความหมายของเราท่านที่เป็นผู้ที่ยังคิดแบบจิตมนุษย์อยู่ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าความสุขอันเกิดจากความสำเร็จนั้นมันไม่ยั่งยืนนะครับเพราะมนุษย์เรานั้นไม่มีใครที่จะสามารถทำทุกสิ่งแล้วประสบความสำเร็จได้ตลอดชีวิตทุกคนต้องมีบทเรียนของความผิดพลาดทุกคนต้องมีบทเรียนของความล้มเหลวได้เสมอมันเมื่อใดที่เราทำผิดพลาดเมื่อใดที่เราทำล้มเหลวความรู้สึกดีอกดีใจเป็นปลื้มเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันรู้สึกเศร้าหมองรู้สึกซึมเศร้านะรู้สึกผิดหวังอะไรแบบนี้นะครับมันต้องเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นไออารมณ์รู้สึกที่เป็นซึมเศร้าผิดหวังเหล่านี้หรือความเศร้าส้อยแบบนี้ความอะไรอวรแบบนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นความสุขเหรอครับมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยทุกวันนี้อยู่ที่ว่าเราจะเฮงหรือเปล่าคำว่าเฮงแปลว่าเราจะโชคดีหรือเปล่าที่ชีวิตของเราเกิดมาแล้วเราจะเป็นคนที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขอยู่ทุกนาทีหรือทุกวันเวลาตลอดชั่วชีวิตนี้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะฝันเอามากกว่ามั้งครับ
นะเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดครับที่จะมีความสุขที่แท้จริงได้ขณะที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่หลากหลายถูกไหมครับนะมันเป็นความสุขสุขดิบๆกันซะมากกว่าทีนี้ผมจะชี้ให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าที่กล่าวมาแล้ว2ตอนที่ติดต่อกันในเรื่องนี้นะครับผมจะชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าท่านจะสามารถพบกับความสุขที่ยั่งยืนเห็นแนวทางหรือเห็นแสงสว่างอย่างชัดเจนกันไกลๆตั้งแต่จุดที่ยืนอยู่ในขณะนี้ได้นะครับว่าเราจะนำพาชีวิตของเราก้าวเดินไปอย่างไรเราจึงจะไม่กลายเป็นคนที่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เขาเรียกว่าสุขสุขดิบๆอะไรแบบนี้เราจะมีความสุขเหนือมนุษย์มนาคนอื่นเขาได้อย่างไรนะครับผมก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าสิ่งแรกเลยครับก็คืออย่าหาความสุขให้กับตัวเราเองจากการแสวงหาเอามาจากสิ่งที่เราเรียกว่าผลพลอยได้ครับพูดง่ายๆก็คือว่าความสุขในชีวิตของท่านเนี่ยถ้ามันยังเป็นความสุขที่เป็นผลพลอยได้ในชีวิตอันเกิดจากการที่ท่านทำสิ่งใดแล้วประสบความสำเร็จแล้วท่านเรียกว่าความสุขอย่างเนี้ยมันจะเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนถาวรนะครับมันถามว่าแล้วเราจะมีความสุขอย่างยั่งยืนถาวรล่ะเราจะทำอย่างไรผมก็อยากจะย้อนกลับไปที่ตอนที่แล้วที่เรากล่าวถึงนะครับว่าถ้าเราแสวงหาสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นท่านทำงานเพื่อความร่ำรวยและพอรวยแล้วได้สตังค์แล้วกำไรได้แล้วได้เงินเดือนแล้วท่านก็มีความสุขท่านก็คือดีใจนะครับก็เรียกว่ามีความสุขเพราะความสุขตรงนี้แปลว่าไม่ทุกข์นะครับใช่ไหมเนี่ยมันทุกวันหรือทุกเดือนเราเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าการที่เราทำสิ่งใดเสี่ยงกับความผิดพลาดและยังเสี่ยงกับความล้มเหลวอยู่เราจะได้ความสุขจากความสำเร็จนั้นได้อย่างยั่งยืนถาวรก็คงไม่ได้มันถ้าท่านสามารถที่จะช่วยทำให้ตัวเองนะครับประสบความสำเร็จในทุกสิ่งในชีวิตนี้ได้เราคงไม่ต้องกล่าวกันยาวเหมือนอย่างที่เรากล่าวถึงกันในวันนี้ว่าตัวท่านเองนั้นสามารถที่จะเข้าถึงความสุขเรียกว่าพบสุขได้อย่างถาวรตลอดชีวิตเช่นเดียวกันเพราะว่าความสุขของท่านนั้นท่านตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสำเร็จโดยใช้ความสุขเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ที่มันได้มาจากความสำเร็จใดๆในชีวิตของท่านได้มาจากความสำเร็จใดๆในการทำงานของท่านอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับชีวิตของท่านก็คงจะไม่ต้องการที่จะมีความสุขโดยอาศัยเป็นเพียงแค่ความสุขนะครับอาศัยเพียงแค่ว่ามันเป็นเพียงสิ่งพลอยได้หรือเป็นผลพลอยได้มาจากการที่ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานประสบความสำเร็จในการตัดสินใจใดๆในการดำเนินชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านเท่านั้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านที่ได้จากผลพลอยได้ลักษณะอย่างนี้แล้วก่อนที่จะผมจะไปพูดถึงเรื่องของการแสวงหาความสุขให้เก่งด้วยไม่ใช่แสวงหาความเก่งในการทำงานแล้วทำให้ท่านประสบความสำเร็จเราก็เลยพยายามจะเรียนรู้เพื่อจะนำตัวเราเองไปสู่การเป็นคนเก่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะหลายคนบอกว่าถ้ายิ่งเก่งมากเท่าไหร่โอกาสจะประสบความสำเร็จในการทำงานโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนทำกิจการค้าอะไรต่างๆมันก็จะสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะเป็นคนเก่งมากๆถามว่าทุกข์ไหมครับในระหว่างชีวิตประจำวันนั้นท่านต้องพยายามทำตัวให้เก่งเก่งกว่าคนอื่นเก่งกว่าตัวเองในวันนี้นะสำหรับวันพรุ่งนี้นะมันเหนื่อยนะครับแล้วก็มันก็เป็นความทุกข์ด้วยที่ผมกล่าวอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านเลิกปฏิบัติตนอย่างนั้นเนื่องจากว่ามนุษย์เราผมทราบดีครับท่านผู้ฟังมนุษย์เราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้นะครับหรือการเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้มนุษย์เรานั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่3ประการก็คือ1ต้องเป็นคนเก่งนะต้องเป็นคนเก่งเก่งในทุกๆด้านเลยนะครับอย่างที่2ต้องเป็นคนดีใช่มั้ยครับและอย่างที่3ต้องเป็นคนที่มีความสุขมนุษย์เราจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้มันถ้าเราต้องการจะเป็นคนเก่งเพื่อจะทำงานให้สำเร็จเราก็เรียนรู้มากๆเข้าไว้เราก็เก่งแน่นอนนะในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการจะเป็นคนดีในสายตาของคนอื่นในสังคมเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาตัวเราเองให้เป็นคนดีใช่ไหมด้วยการทำผิดพลาดไปบ้างอะไรไปบ้างก็เรียนรู้ไปเรื่อยในชีวิตเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นทำดีมากขึ้นและทำเหลวไหลหรือทำไม่ดีหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันน้อยลงจนกระทั่งเหลือแต่สิ่งที่ดีๆก็กลายเป็นคนดีกับเขาได้ใช่ไหมล่ะครับและในขณะเดียวกันถ้าต้องการจะเป็นคนมีความสุขอย่างที่ผมกล่าวอยู่ในขณะนี้ท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตัวเองให้มีความสุขด้วยแต่ถ้าวันๆหนึ่งเนี่ยนะเรียนรู้แต่จะทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งเก่งแล้วทำให้ตัวเองมีความสุข
อย่างเดียวนะช่วยให้ทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างเดียวเมื่อเก่งแล้วคือทำงานสำเร็จมันก็จะทำให้เรามีความสุขที่ไม่แท้จริงอย่างที่กล่าวมาทีนี้มันยังมีผู้คนอีกพวกหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนไว้ในวันนี้ก็คือว่าการแสวงหาความสุขของมนุษย์เราบางคนนั้นหาโดยอ้อมหรือหาจากผลพลอยได้เหมือนกันแต่เป็นผลพลอยได้โดยอาศัยคนอื่นเขาหยิบยื่นให้ถ้าใครหยิบยื่นความสุขให้กับท่านไม่ได้ใครหยิบยื่นความสุขให้กับตัวเราไม่ได้เราก็จะทุกข์ละเช่นถ้าเขาไม่ยิ้มให้กับเราเขาไม่พูดเพราะๆกับเราเราก็เป็นทุกข์ละนะเราไม่มีความสุขแต่ถ้าใครพูดเพราะกับเราใครมาแสดงความปรารถนาดีต่อเราในชีวิตประจำวันไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนคุ้นหน้าหรือคนแปลกหน้าของเราก็ตามเราก็มีความสุขเราก็ร่าเริงอิ่มเอิบแล้วท่านผู้ฟังครับชีวิตประจำวันของเราที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะเป็นเช่นนี้เสมอเราไม่เคยเรียนรู้เลยว่าการที่ตัวเราอยากจะมีความสุขนั้นถ้าใครเขาพูดไม่เพราะกับเราเนี่ยเราจะเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าเราจะปฏิบัติจิตปฏิบัติตนของเราอย่างไรเราจะทำใจของเราอย่างไรเราจะทำตัวของเราอย่างไรเราจึงจะสามารถมีความสุขมีความสงบอย่างเดิมได้ถึงแม้คนคนนั้นหรือคนไหนก็ตามเขาจะพูดไม่ไพเราะกับตัวเราในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราต้องการจะมีชีวิตที่มีความสุขชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับอยากจะมีความสุขมีความสงบถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งนะทราบว่าเขานินทาให้ร้ายเราหรือนินทาป้ายสีเราเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้ามีใครสักคนมานินทาว่าร้ายเราหรือมากล่าวร้ายป้ายสีเราเราต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังแต่นี่ส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันนั้นเราไม่ได้คิดจะเรียนรู้ที่จะเป็นคนอย่างนี้เลยอาศัยความโชคดีมีเฮงอย่างเดียวครับนะโชคดีมีเฮงอย่างเดียวแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราคบเพื่อนดีก็โชคดีไปด้วยเพื่อนคนไหนที่เป็นเพื่อนที่เคยดีเคยซีถ้ามันทำดีกับเราได้ตลอดวันตลอดเวลาตลอดเดือนตลอดปีหรือตลอดชีวิตนี้เราก็มีเฮงไปแต่ถ้าไอ้เพื่อนคนไหนเนี่ยเป็นเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนที่ดีครับแต่ปรากฏว่ามันมีความผิดพลาดในการแสดงบทบาทในการกระทำต่อตัวเรามันเกิดทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามและสร้างความไม่พอใจให้กับตัวเราหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับตัวเราเราก็เป็นทุกข์ละเราก็โกรธเราก็เกลียดเราก็เขียดแค้นเข้าไปละอย่างนี้ถามว่าจิตเราเนี่ยยังเป็นสุขกับการที่มีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชีวิตเป็นเพื่อนร่วมครอบครัวหรือเป็นเพื่อนร่วมสังคมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเปล่าเลยครับนั่นแสดงว่าการที่เราจะมีความสุขเนี่ยเราเอาความสุขของเราไปแฝงหรือไปฝากไว้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมใช่ไหมล่ะครับถามว่าเราเป็นคนฉลาดหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราอยากจะมีความสุขอยากจะเป็นคนโชคดีที่จะมีเพื่อนที่เป็นคนดีที่สุดในโลกและดีกับเราตลอดทั้งชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับเราคงต้องต่อกันในวันพรุ่งนี้แหละครับว่าถ้าท่านจะเป็นเช่นนี้ได้อยากมีเพื่อนที่ดีได้คงต้องฝันเอาล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทักแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานะครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็ได้ชี้ให้ท่านผู้ฟังได้ใช้สติปัญญาใคร่ครวญตามที่เรากล่าวเอาไว้ในรายการนี้บ้างแล้วนะครับว่าทำไมมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจึงไม่สามารถจะเข้าถึงคำว่าความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืนได้เลยคือในชีวิตประจำวันของพวกเราแต่ละคนนั้นจะมีอยู่ในลักษณะของคำว่าทุกข์กับสุขเนี่ยคละคล้าวกันไปคือเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขนะฮะมนุษย์หลายคนก็เริ่มได้เกิดสติปัญญาขึ้นมาจากการฟังรายการนี้ก็เพราะว่าเรามีสิ่งที่จะชี้ให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจทำให้ท่านสามารถคิดได้ว่าอ๋อในมนุษย์เราเนี่ยผมยังย้ำเสมอวันนี้ก็คงจะขอย้ำอีกนะครับว่าเราต้องการความเก่งก็เลยเรียนรู้กันอุตลุดไปหมดนะไม่ว่าเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนหรือเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาหรือเรียนรู้จากการหาประสบการณ์เอาก็ตามนะครับเราเรียนรู้ที่ทำให้ตัวเราเก่งเพราะเราคิดว่าถ้าเราเก่งแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการเก่งงานเราก็จะสามารถสร้างความสำเร็จให้กับตัวเราได้ในการทำงานโดยเฉพาะในการเก่งด้านธุรกิจการค้ายิ่งเก่งมากเท่าไหร่เราก็รู้คำตอบว่ามันจะเป็นตัวที่จะช่วยเหลือนำพาความสำเร็จในด้านธุรกิจการค้านั้นมาให้เราใช่ไหมครับท่านก็พยายามจะสร้างเสริมความเก่งหรือเติมเต็มความเก่งให้กับตัวท่านตลอดทั้งชีวิตเลยเพื่ออะไรครับเพื่อว่าถ้าทำสำเร็จแล้วในทางโลกนะครับมีเงินเยอะขึ้นในทางโลกอาจจะมีลาภยศสรรเสริญเพิ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจท่านก็คือความสุขนะครับมันท่านเองต้องการเป็นคนเก่งและต้องการเป็นคนที่มีความสุขแต่ว่าเรากลับทำอยู่ด้านเดียวคือหาแต่ความเก่งแล้วปล่อยให้ความสุขนั้นเป็นผลพลอยได้นี่คือสิ่งที่เราชี้ให้ท่านเห็นว่าสุขๆดิบๆในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นทำไมมันถึงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเลยเราไม่สะสมหรือไม่เข็ดหลาบกับความทุกข์นั้นเลยเหรอทั้งๆที่จริงๆแล้วเราเนี่ยต้องการแสวงสุขมากกว่าทุกข์แต่เราก็ยังมีทุกข์ๆสุขๆคละคล้ากันอยู่ตลอดวันตลอดปีจนกระทั่งถึงบัดนี้บางคนบอกว่าตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจได้ซ้ำเราหลุดพ้นไปจากกองของความทุกข์กองของความสุขที่มันคละคล้ากันอยู่ไม่ได้เลยอย่างนี้เราจะทำยังไงมันรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่ต้องการถ่ายทอดสิ่งดีๆผ่านทางรายการนี้ให้ผู้ที่ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมคือน้อมนำสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและผู้อื่นนั้นได้มีช่องทางหรือได้เห็นแสงสว่างเพื่อที่จะนำไปสร้างสุขให้กับตัวเองได้อย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวันนะครับโดยไม่ต้องหลบไปอยู่ในรูในถ้ำหรือตรงไหนคนเดียวซึ่งหลบไปอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมจะอยู่ตัวคนเดียวตามลำพังไม่ได้ครับเราต้องอาศัยผู้อื่นต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือต้องยอมให้ผู้อื่นอาศัยพึ่งพาเราด้วยไม่งั้นแล้วเสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ล่ะครับจริงไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นเนี่ยเราเป็นอย่างไรครับจึงจะสามารถทำให้เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความสุขอย่างยั่งยืนได้ในตอนท้ายรายการในครั้งที่แล้วผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปว่านอกจากการที่ท่านหาความสุขจากผลพลอยได้ในการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองทั้งชีวิตและหน้าที่การงานแล้วเรายังหวังพึ่งพาความสุขโดยให้ผู้อื่นที่เป็นคนที่เราคบหาสมาคมด้วยเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมของเรานะไม่ว่าคนสัตว์หรือสิ่งของหรือธรรมชาติก็ตามเราหวังให้สรรพสิ่งเหล่านั้นนะครับหยิบยื่นความสุขมาให้เราแล้วเราจึงจะเกิดความสุขนี่คือความเดิมในตอนที่แล้วในตอนท้ายที่เรากล่าวทิ้งท้ายไว้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้จากความสำเร็จอันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าผลพลอยได้หรือความสุขอันเกิดจากการรอคอยให้คนอื่นเขาหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆสิ่งที่สุนทรีหรือสิ่งที่เราพึงพอใจมาให้เราแล้วเราจึงจะเกิดความสุขก็ตามบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในลักษณะอย่างนี้มันเป็นลักษณะของการรอคอยความสุขด้วยการแสวงหามันมาจากภายนอกขณะที่ยังแสวงหาอยู่ยังไม่ได้ก็ทุกข์ไปก่อนแต่พอได้มาแล้วค่อยมีความสุขกันทีหลังและเมื่อสุขแล้วก็สุขได้ไม่นานใช่ไหมครับมันก็ต้องผ่านกร่อยไปครับในความสุขนั้นพอความสุขกร่อยไปจืดจางไปความทุกข์ก็คืบคลานเข้ามาแทน
และโดยเฉพาะมนุษย์เราเนี่ยคนที่ไม่รู้จักพอเนี่ยนะครับคือสำเร็จแค่นี้แล้ววันหน้าตัวเราต้องทำให้มันสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมอีกมันจะต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับพอใจในระดับหนึ่งเท่านั้นครับแต่ก็ยังจะต้องแสวงหาหรือสร้างความพึงพอใจให้กับตัวเองในระดับที่สูงยิ่งกว่าขึ้นไปอีกจนกว่าจะสิ้นลมหายใจครับคำว่าพอสำหรับมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจึงยังไม่มีพระพุทธองค์จึงตรัสว่าคนที่ไม่รู้จักพอหรือไม่รู้จักคำว่าพอเพียงนั้นก็คือคนที่ยังมีจิตใจฝักใฝ่กับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหากันอยู่อย่างหนาหนึบทีเดียวนะครับมันการจะหาใครสักคนหนึ่งให้รู้จักกับคำว่าพอเนี่ยคงจะยากถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีความทุกข์เกิดขึ้นจากการทำสำเร็จแล้วไม่รู้จักพอด้วยใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างจะชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าเราหาความสุขเอาจากภายนอกโดยให้มันเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากความสำเร็จหรือหาความสุขเอาจากภายนอกโดยอาศัยฟลุกหรือโชคดีที่คนรอบตัวเราหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบตัวเราเขาสามารถแสดงออกหรือกระทำสิ่งที่ถูกอกถูกใจให้กับเราได้ให้เรายินดีได้ให้เราเป็นสุขได้เราก็เป็นสุขอย่างนี้ถือว่าโชคดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปจัดการกับสิ่งแวดล้อมเช่นทิวทัศน์ที่สวยๆงามๆเนี่ยมนุษย์เราไม่สามารถจะไปเสกสรรปั้นแต่งให้มันเหมือนกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนสุนทรีที่ถูกใจเราได้ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถจะไปกำหนดบทบาทของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เราต้องทำงานร่วมกันกับเขาหรือที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวสังคมเดียวกันกับเขาได้เลยเราไปกำหนดให้เขาทำในสิ่งที่ถูกใจเราไม่ได้เช่นไปบังคับให้เขาพูดในสิ่งที่เราอยากฟังหรือพูดจาเพราะๆขณะที่นิสัยที่ไม่ดีของเขาคือเป็นคนชอบพูดจาไม่ไพเราะชอบพูดเสียงดังชอบพูดคำหยาบอะไรแบบนี้หรือบางทีชอบพูดจาตลกโปกฮาทะลึ่งตึงตังนะพูดในสิ่งที่ไร้สาระที่เราไม่ชอบเราจะไปบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาในอันที่จะไม่แสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานี่คงจะไม่ได้หรือเราจะไปบังคับให้เขาแสดงออกหรือกระทำอากัปกิริยาใดแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆที่จะทำให้เรามีความสุขก็คือให้เรามีความพึงพอใจจากการประพฤติตนของเขาที่กระทำต่อตัวเรานั้นเราก็คงจะห้ามเขาไม่ได้หรือจูงใจให้เขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาก็คือตัวเขาเราก็คือตัวเราท่านผู้ฟังมองเห็นหรือยังครับว่าในชีวิตประจำวันของท่านน่ะถ้าท่านเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยความสุขทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านยังยึดติดกับวิธีการแสวงหามาจากผลพลอยได้ยึดติดกับวิธีการแสวงหาเอามาจากภายนอกคือใช้ตามองหาออกจากภายนอกใช้จมูกดมกลิ่นหาเอาจากภายนอกใช้หูรับรู้รับฟังสิ่งที่เป็นสรรพเสียงสำเนียงที่ไพเราะที่น่าฟังที่เป็นประโยชน์เอามาจากภายนอกผมถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเราควบคุมสิ่งจากภายนอกที่จะเกื้อกูลต่อการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขไม่ได้แล้วเราก็ยังไปพยายามที่จะไปพึ่งพิงพึ่งพาวิธีการแบบนั้นเรายังไปยึดติดกับกระบวนการในการดำเนินชีวิตในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเราเองชาตินี้ทั้งชาติถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตนของเราเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่านิยมของตัวเราในการแสวงหาความสุขอย่างเนี้ยผมถามว่าเราจะหาความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเราอย่างยั่งยืนถาวรได้อย่างไรเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วมันยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำเราไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ถึงแม้บางทีเรารู้สึกว่าเรากำลังมีความสุขจากพฤติกรรมในทุกพฤติกรรมที่เราแสดงออกท่านผู้ประพฤติธรรมครับเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงยั่งยืนได้อย่างไรครับถ้าความสำเร็จของเราที่ทำสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งแล้วนำพาความสุขมาให้เราแต่มันเป็นความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นนะครับท่านผู้ฟังครับความสุขของเราอันเกิดจากความสำเร็จในการกระทำต่อผู้อื่นแต่ว่ามันไปก่อให้เกิดความทุกข์ต่อผู้อื่นนั้นนะครับผู้อื่นเขาก็คงจะพร้อมที่จะหยิบยื่นความทุกข์ที่เขาเกิดขึ้นในจิตใจเขาโดยมีเราเป็นเหตุนะครับย้อนคืนกลับมาหาเราเป็นแน่นอนใช่ไหมล่ะครับเพราะเราเป็นคนก่อเหตุแห่งทุกข์ให้กับเขาและเราเชื่อว่าเราทำสำเร็จนะครับแต่ตัวเขารับไม่ได้กับพฤติกรรมที่เราทำเพื่อนำพาความสุขมาสู่ตนเองของเราเขาก็จะต้องย้อนคืนคือเอาความทุกข์ที่เขาเกิดขึ้นในจิตใจมาระบายคืนใส่กับเราเพื่อที่จะสอนให้เรารู้ว่าเราเป็นสุขได้อย่างไร
ในขณะที่จิตใจเขาน่ะเต็มไปด้วยความทุกข์ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังครับอย่างเช่นท่านฟังรายการวิทยุคือรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ในขณะนี้หรือท่านอาจจะเลือกฟังรายการวิทยุที่เป็นรายการเพลงนะเสียงเพลงที่เป็นเพลงจังหวะเร็วๆแหมฟังแล้วมันระเบิดเถิดเทิงเลยว่างั้นนะครับแล้วท่านก็สะใจกับเพลงหรือฟังแล้วถูกใจกับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของผมท่านมีความสุขมีความสุนทรีมีความพึงพอใจกับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของอาจารย์ปริญญาหรือท่านกำลังพอใจมีความสุขกับดีเจคนไหนสักคนหนึ่งแม้ที่เปิดเพลงได้เด็ดสติว่างั้นนะฟังแล้วสามารถจะเต้นระบำได้กล้ามเนื้อหรือเซลล์ของร่างกายของท่านเต้นระบำไปตามจังหวะลีลาของเพลงที่เขาเปิดนะครับเพราะท่านถูกใจหน่อยเดียวเท่านั้นนะท่านทำไงครับท่านก็เปิดเครื่องรับวิทยุของท่านเสียงดังลั่นบ้านไปหมดเลยครับท่านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเปิดหลังเดียวบ้านอื่นปิดวิทยุโทรทัศน์หมดเลยครับประหยัดไฟครับ คือฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมร่วมไปกับท่านหรือฟังเพลงตะลิติชึ่งหรือฟังเพลงดิ้นมันแบบเทคนะครับไปร่วมกับท่านด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยที่เป็นเพื่อนบ้านของท่านเนี่ยเขารำคาญไหมถ้ารายการนี้ไปออกอากาศวิทยุในยามวิกาลแล้วท่านเปิดเสียงดังลั่น7บ้าน8บ้านจนลูกหลานเขาแตกตื่นกันไปหมดสุนัขในเห่าตั้งแต่หัวหมู่บ้านยันท้ายหมู่บ้านอย่างเงี้ยผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมว่าความสุขของท่านในการฟังรายการที่ดีคือมีธรรมะนะแบบเนี้ยดีครับนะความสุขของท่านท่านประสบความสำเร็จในการมาฟังรายการนี้แล้วตั้งใจฟังอย่างเข้าใจแต่ท่านเปิดเสียงดังครับคนข้างบ้านเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ใส่ใจว่ามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะเขารู้จักรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเหมือนท่านหรือไม่เขาประทับใจหรือเปล่ายังไม่รู้แต่พอเขาได้ยินเสียงดังขึ้นมาเนี่ยมันรบกวนเวลานอนของเขารบกวนลูกหลานของเขาที่ยังเป็นตัวเล็กเด็กแดงที่กำลังพักผ่อนนอนหลับอูแอะอยู่เนี่ยนะเสียงดังก็จะทำให้เขาเหล่านั้นต้องตื่นขึ้นมาในยามราตรีการหรือในยามวิกาลนั่นก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเขาดีไม่ดีเขาก็คว้าอะไรก็แล้วแต่นะเคลื่องมาบนหลังคาบ้านของท่านกลับมาบ้างนั่นก็คือเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเขาระบายย้อนกลับมาสู่ตัวเราอย่างเนี้ยครับแล้วถามว่าพอเราโดนขว้างบ้านจนหลังคาทะลุหรือเสียงดังกลับมาบ้างเรามีความสุขต่อไปได้อีกไหมครับเราก็มีความสุขต่อไปไม่ได้เห็นไหมมันความสุขแต่เดิมจากการฟังธรรมะอย่างเพลิดเพลินแล้วแต่ว่าเราเปิดเสียงดังไปหน่อยความสุขนั้นก็กร่อยไปหมดนะครับมันเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเห็นไหมครับเป็นความสุขที่อาศัยความสำเร็จเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขก็เรียกว่าเป็นความสุขแบบผลพลอยได้นี่มันไม่ดีใช่ไหมครับหรือยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ที่ท่านเปิดวิทยุเสียงดังและเป็นเพลงโอ้โหหนวกหูไปหมดเลยนะครับลั่นบ้านเลยครับหรือถ้าอยู่ในซอยก็ลั่นคับซอยทีเดียวมันก็สร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นเขาคำว่ารำคาญแปลว่าเป็นความทุกข์ใช่ไหมครับตัวท่านสุขกับมันมากเลยครับนอนดิ้นพลาดๆอยู่บนเตียงไปตามจังหวะเพลงที่ท่านเปิดทางวิทยุหรือลุกขึ้นเต้นระบำดิ้นไปรอบบ้านพล่านไปทั่วห้องอย่างเงี้ยครับคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวกับท่านเนี่ยเขาก็พลอยหนวกหูแล้วก็รำคาญก็พลอยเป็นทุกข์อย่างเนี้ยครับท่านจะเป็นสุขได้อย่างไรครับถ้าเหตุแห่งการสร้างสุขของท่านแล้วสร้างสำเร็จด้วยก็คือเปิดเพลงถูกใจเนี่ยนะครับแต่มันไปอยู่บนความทุกข์ลำเค็ญของผู้อื่นเห็นไหมครับลักษณะอย่างเนี้ยครับคือชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั่วไปที่เต็มไปด้วย

เองโดยหาความสุขเอาจากข้างในจิตใจของเราเอาจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราเสียจะดีกว่าไหมเพราะหาเอาจากตัวเรามันหาง่ายกว่าจะหาง่ายกว่าการหาจากตัวเขาคนอื่นๆที่อยู่ภายนอกจิตใจของเราใช่ไหมครับรอให้คนอื่นหยิบยื่นความสุขมาให้เนี่ยมันยากกว่าไหมกับการที่เราจะหยิบยื่นความสุขให้กับตัวเราเองในทุกขณะจิตแล้วก็การที่เราจะหวังความสุขด้วยการรอคอยให้เราทำสิ่งใดก็ตามให้ประสบความสำเร็จซะก่อนเนี่ยถามว่าจิตใจของเราหรือความสุขที่เราต้องการเรารอคอยไหวไหมล่ะถ้าเราสามารถเติมเต็มความสุขให้กับตัวเราเองทางจิตใจของเราได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้หรือวันหน้าหรือวันต่อๆไปเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงจะคิดเหมือนผมนะครับคือถ้าเราสามารถสร้างสุขให้กับตัวเราเองได้ในทุกเวลาทุกนาทีในยามตื่นเราจะรีบทำมันเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันถ้าเรารู้ว่าการที่เราจะรอคอยความสุขเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้อันเกิดจากความสำเร็จของเราเช่นสู้แล้วชนะนะแล้วก็เรียนหนังสือแล้วเก่งเก่งแล้วเอาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมาทำงานเก่งก็ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้านายชื่นชมอะไรแบบนี้นะก็เป็นความสุขแต่ท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ยั่งยืนเดี๋ยวสำเร็จเดี๋ยวไม่สำเร็จเดี๋ยวก็ถูกต้องเดี๋ยวก็ไม่ถูกต้องเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีอย่างนี้ทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นหนทางในการสร้างทุกข์สร้างสุขให้กับตัวเราเองในชีวิตประจำวันแต่ว่ามันเป็นการสร้างเพื่อจะแสวงหาความสุขในทิศทางที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนยังไม่ถูกต้องผมก็เลยจึงขอแนะนำว่าเราหาทางสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราและทำมันด้วยตัวเราเองจะดีกว่าไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน3ประการคือเป็นคนเก่งได้อย่างแท้จริงท่านก็เรียนหนังสือต่อไปเรียนรู้โลกเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้งานกันต่อไปเพื่อทำให้ตัวท่านเป็นคนเก่งให้ได้นะโดยเฉพาะความเฉลียวฉลาดทางปัญญาใช่ไหมครับเป็นคนเก่งได้แน่นอนครับสมองดีนะเรียนเก่งมีความรู้เยอะมีข้อมูลมากอย่างนี้ครับเราก็เรียนรู้จนวันตายเหมือนกันและในขณะเดียวกันความสุขที่ท่านต้องการนะก็น่าจะแสวงหาได้ท่านก็น่าจะเติมเต็มได้ในชีวิตประจำวันของท่านในยามตื่นผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านต้องการที่จะสร้างสุขให้กับตัวเองในชีวิตประจำวันมีหลายวิธีด้วยกันครับซึ่งวันนี้เราอาจจะพูดแค่บางประเด็นให้ท่านฟังก่อนในบางประเด็นที่เราจะพูดให้ท่านฟังก็คือการสร้างสุขให้กับตัวเราเองเราสามารถทำได้ไม่ยากอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องรู้จักมองสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติรอบๆตัวเราเสียบ้างใช่ไหมครับและเวลาเรามองสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราทางธรรมชาติเราเห็นสีเขียวเราเห็นสีเหลืองเราเห็นสีขาวของดอกไม้กับแมลงหรือแมงผีเสื้ออะไรแบบนี้นะครับเมื่อเราเห็นแล้วเราเกิดความรู้สึกอย่างไรเราก็ถามตัวเราเองดูว่าสดชื่นไหมเนี่ยได้เห็นแล้วสดชื่นไหมสดชื่นก็คือความสุขใช่ไหมล่ะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นดอกไม้สดสวยที่เราปลูกไว้ในกระถางหรือดอกไม้ที่อยู่ที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานวางอยู่ในห้องรับแขกของเราที่เสียบอยู่ในแจกันเราก็ดูว่าสวยไหมถ้ามันสวยงามจิตใจของเราก็แซ่บแช่มชื่นเบิกบานและเป็นสุขถูกไหมครับหรือถ้าไม่ใช้ตามองนะครับขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ไม่ว่าจะทำงานอยู่หรืออะไรก็ตามหูของเราก็ย่อมได้ยินสรรพเสียงสำเนียงแวดล้อมโดยรอบการสร้างสุขให้กับตัวเราเองโดยการใช้ประสาทหูซึ่งขอยกตัวอย่างคร่าวๆในวันนี้นะครับตากับหูเนี่ยนะก็คือเราลองตั้งใจฟังดูซิว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือเป็นเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดของเสียงที่ไหนก็ไม่รู้ว่านะเสียงไหนล่ะเป็นเสียงที่ไพเราะเป็นเสียงที่ถูกใจเราและเป็นเสียงที่น่าฟังก็ให้เราข้ามพ้นสิ่งอื่นเสียงอื่นที่ไม่ถูกใจเราหรือที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่น่าฟังนะครับให้เราข้ามสิ่งนั้นไปซะแล้วเราก็ตั้งใจฟังถึงแม้เสียงนั้นจะค่อยสักปานใดก็ตามถ้าหากว่าเรายังได้ยินให้เรารับรู้รับเอาเฉพาะสรรพสำเนียงที่เราฟังแล้วเรามีความสุขหรือที่เราชอบฟังเสียจะดีกว่าไหมครับนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นไม่เคยสอนตนเองหรือไม่เคยเรียนรู้กับการที่จะดำเนินชีวิตของตนเองเพื่อจะปฏิบัติตนในอันที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองเลยมันตลอดชีวิตของเราจึงมีทั้งทุกข์และสุขไปโดยตลอดถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยรู้จักเลือกมองสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่าน

มองหาแต่สิ่งที่ดีๆท่านก็จะเห็นแต่สิ่งดีเมื่อท่านได้เห็นสิ่งดีเป็นธรรมดาครับจิตของท่านก็จะอิ่มเอิบเบิกบานหรือเป็นสุขแต่ในขณะที่ในสังคมของเรานั้นนอกจากเราจะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆแล้วมันยังมีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เหลวไหลหรือสิ่งที่ไร้ค่าไม่น่ามองไม่น่าดูไม่น่าจ้องเนี่ยครับให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นกันอีกถ้าเช่นนั้นถ้าเราดูมันแล้วเราเป็นทุกข์ขณะที่เราดูอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นด้านบวกด้านดีด้านสวยและเป็นสุขถามว่าถ้าหากท่านผู้ฟังต้องการที่จะสร้างสุขให้กับตนเองในอันที่จะนำไปสู่ความมีสันติสุขในสังคมในการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นหรือการจะเหยียบยืนเหยาะย่างอยู่บนโลกเสรีคือดาวเคราะห์โลกของเราดวงนี้เราก็คงจะต้องบอกตัวเราเองแล้วล่ะครับว่าเราฉลาดเลือกมองดีไหมไม่มีใครมาบังคับเราให้มองในสิ่งที่ไม่น่ามองใช่ไหมนะครับและในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องมีใครมาบังคับเราหรือจูงใจเราให้เลือกมองแต่สิ่งที่เราชอบที่จะมองหรือในสิ่งที่ดีๆเช่นเดียวกันใช่ไหมล่ะครับมันทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นเลยงั้นถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดอยากจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองอย่างแท้จริงแล้วในบทเรียนวันนี้ที่เราจะคุยกับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็อยากจะแนะเน้นว่าเราสามารถกำหนดตัวเราเองให้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ชวนมองหรือสิ่งที่สวยงามเพราะมันจะทำให้จิตใจของเรานั้นอิ่มเอิบเบิกบานได้อย่างแท้จริงแทนที่เราจะมองมันทุกสิ่งเลยบางทีสิ่งบางสิ่งที่ไม่น่ามองเราก็ไปมองมันสิ่งบางสิ่งที่น่ามองน่าเพลินพิษน่าเพลินชมเรากลับไม่มองมันหรือบางทีเราก็มองเหมือนกันไอ้สิ่งที่น่ามองน่าเพลินน่าพิษครับแต่มองไปก็คิดไปคิดไปว่าเอ๊ะฉันจะได้มองมันนานๆไหมแล้วก็ถ้าเกิดมองอยู่แล้วไอ้สิ่งที่เรามองนั้นมันหายแวบไปกับตาเราก็เกิดความรู้สึกเสียดายเกิดความรู้สึกเสียใจเพราะจิตใจเราก็ไปหลงติดยึดอยู่กับไอ้สิ่งที่เรามองและเพลินตาจนกระทั่งเพลินใจนั่นเป็นสำคัญเห็นไหมครับพอเรามองไม่เป็นคือมองแล้วเห็นแล้วมีความสุขแล้วและยึดติดอยู่กับมันนะเราก็เป็นทุกข์อีกมันถ้าจะมองก็ต้องมองให้เป็นนะครับถ้าจะฟังก็ต้องฟังให้เป็นเหมือนกันใช่ไหมพอไม่ได้ฟังแล้วเป็นทุกข์อย่างนี้ก็แย่นะมันเราเองถ้าเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ให้เป็นคือเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่จะเป็นมนุษย์สามารถจะสร้างสุขให้กับตัวเองได้ด้วยการฉลาดมองและฉลาดฟังเราเอาแค่2ประตูนี้ก็พอนะฮะฉลาดมองก็คือว่ามองหาแต่สิ่งที่ดีๆมองหาแต่สิ่งที่น่ามองก็คือสิ่งที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจมองหามองเห็นแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ก็คือคุณูปการที่มันจะบังเกิดขึ้นกับพฤติกรรมของท่านในการมองแล้วถ้ามองเป็นท่านก็มีความสุขแต่เมื่อมองแล้วก็อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ท่านเพลินใจเพลินตากับการมองคือพอไม่ได้มองแล้วเดี๋ยวจะเสียดายขึ้นมาก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมล่ะครับนะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราก็ขอให้เรายอมรับความจริงเสียให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นเดียวกันครับประสาทหูท่านก็เหมือนกันให้เลือกฟังแต่สิ่งที่ควรฟังคนอื่นเขานินทาว่าร้ายเราคนอื่นเขาพูดหยาบคายต่อเราคนอื่นเขาพูดจาใส่ร้ายต่อเราเราไปรับฟังไปรับเอาทำไมล่ะครับถ้าเราไปรับฟังไปรับเอาแล้วเนี่ยนั่นก็คือปัญหาละครับปัญหาก็คือการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองมากกว่าจะสร้างสุขให้กับตัวเองเพราะเราไปห้ามปากเขาไม่ให้พูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลหรือห้ามปากให้เขาไม่พูดนะอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบฟังเนี่ยเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมฟังธรรมะบทนี้ในวันนี้แล้วผมเชื่อมั่นว่าหนทางในการสร้างสุขให้กับตัวท่านเองที่ชัดเจนในวันนี้คงจะช่วยทำให้ท่านอิ่มสุขอย่างแน่นอนเราจะต่อยอดกันในวันต่อไปนะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในการแสวงหาความสุขของมนุษย์เรานั้นจากที่เรากล่าวต่อเนื่องกันมา 2-3 ตอนแล้วเนี่ยนะครับก็พอที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ทราบและได้เข้าใจว่าวิธีการของมนุษย์เรานั้นเวลามนุษย์จะหาความสุขให้กับตัวเองมนุษย์ยังไม่ได้หาด้วยความตั้งใจที่จะหากันเลยแม้แต่น้อยนะครับเราอาศัยความสุขที่เป็นผลพลอยได้มาทั้งนั้นเลยแล้วก็อาศัยความสุขที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเราทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ครับชีวิตของเราจึงมีแต่ความสำเร็จในทางการธุรกิจในทางการงานการค้านี่มีความสำเร็จในการทำหน้าที่ของเราถ้าเป็นนักเรียนก็เรียนหนังสือนะถ้าเป็นคนเก่งก็เรียนเก่งไปเลยนั่นคือความสำเร็จสอบได้คะแนนดีๆได้ที่ดีๆนะอย่างนี้ครับนั่นก็คือมนุษย์เราจะสามารถหาความสุขได้มาจากผลพลอยได้ตรงนั้นและในขณะเดียวกันก็อยู่ที่การเลือกคบเพื่อนถ้าเจอเพื่อนดีก็ดีและตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแต่ในขณะที่เพื่อนที่ดีนั้นตัวเองก็ลืมไปว่าบางทีบางเวลาเขาก็อาจจะแสดงพฤติกรรมตามนิสัยของเขาอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เราเองไม่พอใจไม่ถูกใจมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ไปกับเขาได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งซึ่งผมได้กล่าวมาเมื่อ 2-3 ตอนที่แล้วว่าเราใช้วิธีการแสวงหาความสุขเอาจากภายนอกซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะไม่มีวันทำสำเร็จและเมื่อเราไม่มีวันทำสำเร็จแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราก็คงจะพบกับความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้ถูกไหมฮะเนื่องจากว่าเรามัวแต่รอผลพลอยได้เรามัวแต่รอให้คนอื่นหยิบยื่นความสุขมาให้เราโดยที่เราเนี่ยกลับทำเฉยทั้งที่เราเองเนี่ยเป็นผู้ปรารถนาซึ่งความสุขนี้อย่างล้นเหลือแต่เรากลับไม่ลงมือทำซะเองไม่หาหนทางสร้างสุขให้กับตัวเราเองกันเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันของแต่ละคนแล้ววิธีการได้มาซึ่งความสุขของมนุษย์เรานั้นจึงเป็นประเภท1ใน2ประเภทก็คือประเภทแรกที่ผมกำลังกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยและก็กำลังกล่าวอยู่ว่าเป็นเพราะว่าเราหาความสุขเอามาจากผลพลอยได้ความสุขที่หามาจากผลพลอยได้เป็นความสุขที่ได้จากความสำเร็จใดๆในชีวิตของเราท่านๆนั่นเองครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือความสำเร็จของเราที่นำมาซึ่งความสุขของตัวเรานั้นมันได้มาจากลักษณะใดบ้างอย่างแรกนะครับคือได้มาจากการเป็นผู้ชนะความสุขได้มาจากการเป็นผู้ชนะพอชนะเขาแล้วโอ้โหสะใจแล้วก็ดีใจเริงร่าฮาเฮถือว่ามีความสุขพอชนะแล้วก็เลี้ยงฉลองกันใหญ่โตนะฮะนะก็เรียกว่าเป็นผู้ชนะคำว่าชนะนี่แปลว่าชนะการแข่งขันนะหรือโชคดีคือประสบความสำเร็จจากการเสี่ยงโชคอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเนี้ยนะมนุษย์เราส่วนใหญ่ชีวิตประจำวันก็จะเป็นอย่างนี้อยากจะมีความสุขก็ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ชนะคนอื่นเขาพอชนะคนอื่นแล้วคนที่แพ้ซึ่งเป็นคนอื่นๆนั้นเขาจะรู้สึกนึกคิดยังไงเราไม่สนเราสนตัวเราเองอย่างเดียวว่าเราต้องชนะเขาและเมื่อชนะเขาได้เราก็มีความสุขและก็สะใจชีวิตมนุษย์เราวันๆเป็นอย่างนี้พอแพ้แล้วเป็นไงฮะอารมณ์รู้สึกของเราก็จะตรงกันข้ามคือพอแพ้แล้วก็หม่นหมองบางคนถึงขนาดร้องไห้ขี้มูกโป่งเลย เพราะว่าเกิดความพ่ายแพ้จากการแข่งขันจากการต่อสู้หรือเสี่ยงโชคเวลาถูกหวยนะครับเอาหวยบนดินมาคุยกันหน่อยนะเสี่ยงโชคซื้อหวยบนดินปรากฏว่าเวลาถูกหวยแล้วก็โหดีใจกระดีกระดากันยกใหญ่เนี่ยแล้วก็จะเลี้ยงฉลองกันยกใหญ่ถูกได้ตังมาแค่พันสองพันหรือพันครึ่งพันเวลาชวนเพื่อนมาเลี้ยงฉลองกันปรากฏโน่นซัดไปเป็นหมื่นก็ติดลบอีกใช่ไหมครับหรือบางทีได้เงินมา 2-3 หมื่นจากการซื้อหวยบนดินนะครับเราไม่สนับสนุนสักเท่าไหร่แต่ต้องยกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะว่าเวลาถูกหวยแล้วดีใจกันทุกคนใช่ไหมครับได้ 2-3 หมื่นแต่ลืมคิดไปว่านิสัยตัวเองเนี่ยมันซื้อหวยทุกงวดนะครับแล้วก็ไม่เคยถูกเลยคือถูกกินอย่างเดียวแต่ถ้าจะถูกเนี่ยนะพอมางวดนี้ถูกกับเขาคนนึง
ถูกกับเขาครั้งหนึ่งได้แค่สองสามหมื่นเราเคยบันทึกเราเคยจดจำบ้างไหมล่ะครับว่ากว่าจะถูกวันนี้ได้เงินมาสองสามหมื่นเนี่ยเราต้องเสียเงินไปสักเท่าไหร่สักกี่มากน้อยแล้วตั้งแต่เราจำได้ว่าเราชอบเล่นหวยชอบซื้อหวยบนดินกับเขาคนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมฮะเพิ่มเผลอเนี่ยบางคนบางทีรวมๆเข้าแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้ทุนคืนซะด้วยซ้ำไปนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความสุขที่ได้มาจากความสำเร็จในอีกลักษณะหนึ่งก็คือได้มาจากความสมหวังมนุษย์เราเนี่ยชอบมีความหวังและชอบสร้างความหวังถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักสร้างความหวังให้กับตัวเองแต่เมื่อไม่ได้อย่างหวังหรือไม่ได้ดังหวังแล้วต้องไม่ผิดหวังด้วยอย่างนี้ถึงจะถูกต้องแต่ส่วนใหญ่มนุษย์เรานะครับเวลาคิดจะหวังแล้วก็โหทุ่มสุดตัวแล้วครับแต่พอมันไม่ได้ตามที่หวังหรือตามที่ตั้งใจไว้มนุษย์เราก็มีแต่คำว่าผิดหวังเสียอกเสียใจอันนี้ก็คือความทุกข์อีกเห็นไหมฮะเนี่ยมันความสุขของมนุษย์เราที่ได้มาจากความสำเร็จเนี่ยมันก็เสี่ยงใช่ไหมครับคือได้มาจากความสุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะได้มาจากชนะก็ตามเพราะโอกาสที่จะแพ้ก็มีเพราะถ้ามีชนะก็ต้องมีแพ้ไม่งั้นก็ต้องมีเสมอใช่ไหมครับความสมหวังนี่ก็เหมือนกันถ้ารอให้มีความสุขจากการที่เราหวังสิ่งใดแล้วสมหวังแล้วก็มนุษย์ก็ต้องคิดนานหน่อยนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ลองถามตัวเองดูครับว่าท่านสามารถคิดคาดหวังสิ่งใดแล้วท่านสมหวังในทุกสิ่งในทุกเรื่องราวเสมอไปหรือเปล่าตลอดชีวิตของท่านที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ท่านย่อมมีคำตอบให้กับตัวเองได้เลยทันทีว่าท่านไม่สามารถจะสมหวังในทุกเรื่องราวไม่สมหวังในทุกครั้งคราวที่ท่านวาดหวังไว้ไม่ว่าหวังไว้น้อยๆหรือหวังไว้เสียสูงใหญ่ก็ตามใช่ไหมล่ะครับบางทีสิ่งที่ท่านไม่เคยคิดจะหวังไม่เคยคาดจะหวังมันกลับทำให้ท่านประสบความสำเร็จหรือทำให้ท่านได้มามันก็ยังมีด้วยซ้ำไปเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนก็คือการที่ท่านสามารถจะได้ลาภได้ยศหรือได้เกียรติชื่อเสียงมามันก็จะทำให้ท่านมีความสุขกับเขาได้เหมือนกันตอนได้ลาภได้ยศได้ชื่อเสียงท่านก็มีความสุขมีปิติมียินดีใช่ไหมล่ะครับแต่ถามว่าเราจะได้ลาภได้ยศได้ชื่อเสียงตลอดชีวิตไหมถ้าท่านไปคาดหวังไว้ว่าจะได้ลาภบางทีก็ไม่ได้ลาภไม่ได้ยศไม่ได้ชื่อเสียงหรือบางทีลาภยศชื่อเสียงที่ตัวเองได้มามันมีเสื่อมมันมีวันเสื่อมพอมันเสื่อมไปความสุขก็หดหายไปอีกใช่ไหมล่ะครับอย่างนี้เป็นต้นมันไม่จีรังสักนิดเดียวแม้กระทั่งเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ที่มนุษย์พยายามที่จะแสวงหามันพอได้มาอย่างมากมายก็ยิ่งเมามันกับการแสวงหามันต่อไปยิ่งเมามันกับการแข่งแย่งไขว่คว้าแสวงหากันนั่นคือทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองอะไรพันอย่างเงี้ยครับนะถ้ามนุษย์เราไปติดยึดกับมันแล้วพยายามแสวงหามันเพื่อให้ได้มาก็กระดิกระดาดีใจแต่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ครับว่าทุกอย่างมันคู่กันเสมอสมหวังต้องผิดหวังชนะต้องแพ้ใช่ไหมครับได้ลาภได้ยศได้ชื่อเสียงก็ต้องมีเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมชื่อเสียงถ้าได้ทรัพย์ก็ต้องมีเสียทรัพย์ได้มาแล้วก็ต้องมีเสียไปเพราะกฎของธรรมชาติก็คือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งใช่ไหมล่ะครับนี่เรายังไม่นับเรื่องบุญกรรมจากอดีตชาติที่จะมาช่วยสร้างเสริมเติมเต็มบารมีของเราทำให้เราเป็นคนโชคดีมากโชคดีน้อยหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเหลือโชคดีอะไรให้เลยอย่าว่าแต่น้อยนะนิดเดียวก็ยังไม่มีอะไรแบบนี้นะเรายังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นกันเลยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะมีความสุขไปกับความสำเร็จใดๆในชีวิตของเราตลอดทั้งชีวิตนั้นเห็นทีจะเป็นไปไม่ได้แน่เพราะว่ามนุษย์เราไม่มีคำว่าสำเร็จเสมอไปครับมันต้องมีคำว่าไม่สำเร็จด้วยนะและความสุขที่ท่านหามาในลักษณะแบบนี้ครับถ้าเป็นภาษาทางธรรมะเขาก็เรียกว่าเป็นการแสวงหาความสุขเอาจากภายนอกคำว่าภายนอกนี่คือภายนอกจิตใจของเราภายนอกตัวตนความเป็นคนความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองนี่หาเอาจากมนุษย์คนอื่นหาเอาจากสัตว์ตัวอื่นใช่ไหมสังเกตไหมครับเวลาท่านจะมีความสุขสักนิดท่านต้องไปจับนกจับสัตว์มาเลี้ยงในกรงเอาเข้ามาขังให้เขาเป็นทุกข์เขาทุกข์ทรมานอยู่ในกรงแต่ตัวท่านเองรู้สึกมีความสุขที่ได้ยินเสียงร้องของเขาซึ่งท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาร้องเป็นภาษานกเนี่ยเขาพูดว่าอะไรเขาแช่งด่าท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาร้องไห้เสียใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหมครับแล้วเขาถูกขังอยู่ในกรงเนี่ยเพราะเผลอบินไม่เป็นนะครับ
นะบินไม่เป็นเลยครับก็กลายพันธุ์เป็นนกที่บินไม่เป็นก็ได้แต่กระโดดจ้องแยงจ้องแยงวันวันหนึ่งเกาะอยู่ที่คอนอย่างเดียวเห็นไหมฮะเนี่ยเขามีความสุขอยู่กับธรรมชาติของเขาคือบ้านของเขาคือป่าเขาลำเนาไพรแต่จับเขามาขังไว้ในกรงแล้วเอามาเลี้ยงดูเอาความสุขจากตัวเขาอะนะครับด้วยการมองเขาด้วยตาฟังเสียงเขาด้วยหูคือมองความสวยงามของรูปทรงและก็ขนของเขาใช่ไหมครับแล้วก็ฟังเสียงอันไพเราะสนอหูที่เขาร้องขับขานให้ท่านฟังอย่างนี้ครับและเอาลีลาท่าทางกระโดดโลดเต้นน่ารักน่ารักของเจ้านกน้อยๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทำให้ตัวท่านมีความสุขและมีความเคลิดเพลินทั้งที่จริงๆแล้วสัตว์เหล่านี้เขาควรจะอยู่ในป่าคือบ้านของเขาลองนึกถึงตัวเราครับเราจับเขามาขังไว้ในกรงอย่างเงี้ยถ้าตัวเราถูกใครสักคนหรือนกตัวนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาจับเราขังไว้บ้างนะฮะไม่ต้องขังในกรงที่เป็นในคุกตารางหรอกครับแต่อย่างเช่นพ่อแม่บางคนสังเกตไหมครับเวลามีลูกแล้วทำไมก็ไม่รู้จำจี้จำชัยไม่ให้ลูกไปเที่ยวไหนเลยลูกออกนอกบ้านก็ไม่ได้นะกักขังไว้และอ้างว่าให้ลูกขยันเรียนหนังสือให้ขยันทำการบ้านถ้าออกนอกบ้านไปเที่ยวไปเล่นไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวบ้านเพื่อนเนี่ยไม่ชอบนะกลัวจะไปประพฤติชั่วกลัวจะไปข้องแวะกับยาเสพติดกลัวจะไปข้องแวะกับการพนันกลัวลูกจะไปติดนิสัยที่ไม่ดีของเพื่อนๆก็คือขี้เกียจทำการบ้านอ่านหนังสือกลับมาอะไรแบบนี้ครับข้ออ้างทางโลกคือเกลียดและกลัวที่ลูกจะไปประสบมีประสบการณ์แบบนั้นหรือเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างนั้นแต่ความจริงแล้วอาจจะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมก็ได้ว่าในชาติที่แล้วนะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะเป็นคนที่ถูกลูกในชาตินี้กักขังหน่วงเหนียวเอาไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดให้ท่านฟังลึกๆไปอีกสักนิดนึงครับเพราะฉะนั้นจึงถามว่าความสุขของท่านเนี่ยโดยการได้มาจากความน่ารักของนกแทนที่นกก็จะมีความสุขอยู่ในป่าแต่เอาเขามาขังไว้ในกรงนั่นคือการสร้างทุกข์ให้กับเขาท่านหาความสุขด้วยการสร้างทุกข์ให้กับนกตัวนั้นเนี่ยชาตินี้เราไม่รู้หรอกถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับชาตินี้เราไม่รู้หรอกครับว่าผลกรรมที่เราทำกับนกเอามาขังกรงเอาไว้อย่างเนี้ยนะผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ครับชาตินี้ครับเพราะสิ่งที่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นมันส่งผลถึงชาติหน้าเพราะอะไรครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาต้องการจะพิสูจน์ว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเป็นคนดีได้ไหมถ้าหากว่าไม่ต้องมีความชั่วมาให้ขลาดกลัวที่จะหลีกเลี่ยงที่จะประพฤตินะมันคนที่เป็นคนดีก็เหมือนกันต้องการจะเป็นคนดีท่านสังเกตเห็นไหมเวลาทำความดีงามนี่ทำยากมากเลยกว่าจะให้ใครสักคนมองเห็นว่าเราเป็นคนดีอยากให้ใครสักคนในชื่นชมนิยมยกย่องสรรเสริญเราถ้าเราเป็นคนดียากจริงๆนะครับบางครั้งแถมยังมีคนทะลึ่งเข้าใจผิดเราอีกเสียนะเราทำความดีก็เรียกว่าทำดีไม่ได้ดีหวังดีกลายเป็นหวังร้ายอะไรแบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการพิสูจน์คนที่ต้องการจะเป็นคนดีว่าต้องการจะเป็นคนดีจริงหรือเปล่าต้องการจะเป็นคนดีที่แท้จริงไหมถ้าต้องการจะเป็นคนดีที่แท้จริงพอเจออุปสรรคคือคนเข้าใจผิดนิดหน่อยแล้วจะท้อแท้ท้อถอยสักกลางคันหรือเปล่าถ้าต้องการจะเป็นคนดีอย่างมุ่งมั่นต่อให้มีอุปสรรคขัดขวางอย่างไรใครไม่เห็นความดีไม่มาชื่นชมยกนิยมยกย่องเราอย่างไรหรือใครจะมาเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนชั่วอย่างไรเราก็จะประพฤติดีกันตลอดไปนั่นก็คือความเป็นคนดีที่พิสูจน์ได้ว่ามีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะพบกับความสุขเนี่ยแน่นอนครับถ้าท่านจะไปแสวงหาความสุขเอามาจากภายนอกคือหาจากคนอื่นหาด้วยตานะครับหาด้วยตาคือมองความงดงามของนกอย่างที่ผมบอกตะกี้เนี่ยหรือเอาสุนัขมาเลี้ยงใช่ไหมทั้งที่จริงๆแล้วสัตว์เหล่านี้นะส่วนใหญ่ตามเดิมเนี่ยปกติเนี่ยสัญชาตญาณเดิมของพวกเขาเนี่ยสัตว์ต้องอยู่ในป่าไม่ใช่มาอยู่กับคนนะครับแต่เราก็ไปเอาเขามาเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกับเราเข้าก็เลยสับสนกันไปหมดเลยนะก็เลยเกิดความวุ่นวายกันไปหมดเลยบางคนนะครับหาความสุขทางตายังไม่พอหาความสุขทางหูยังไม่พอมนุษย์บางท่านยังหาความสุขทางปากอีกด้วยครับเช่นไปเอาเนื้อสัตว์มากินไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาแล้วเอาเลือดเอาเนื้อเอาหนังเขามาทานถามว่าความสุขทางปากทางลิ้นก็คืออร่อยลิ้นใช่ไหมครับกินเขาอย่างอริดอร่อยแต่ถามว่าบนความทุกข์ของสัตว์เหล่านั้นหรือเปล่าเป็นความทุกข์สิครับเพราะเขาต้องตายนะแลกชีวิตกันกับการที่เราจะได้กินเลือดกินเนื้อกับเขาถามว่าเขายังไม่อยากตายใช่ไหมล่ะครับเขายังไม่อยากตายเขาต้องตายเพราะเราไปฆ่าเขาเพื่อจะเอาเลือดเอาเนื้อมากินนั่นแสดงว่าเรามีความอริดอร่อยคือมีความสุขนะบนเลือดเนื้อของเขาโดยการใช้ปากหาความสุขเอาจากเขาแต่เขาต้องแลกกับชีวิตของเขาให้กับเรานั่นคือความทุกข์นั่นคือความไม่เป็นสุขของเขากฎแห่งกรรมตรงนี้ก็เกิดขึ้นครับ
จ้ากรรมในเวรทั้งหลายก็มาจากสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เรากินเข้าไปอย่างอร่อยคือทำลายทำร้ายเขาด้วยปากนี่แหละครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการประพฤติปฏิบัติตนอย่างนี้ครับมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงถ้าสมมติว่าเราทานอาหารอย่างเพลิดเพลินเราอิ่มมากเลยแต่ก็เรายังอร่อยกับรสชาติไม่ยอมเปลี่ยนคือไม่ยอมหยุดนะครับยังไม่รู้จักคำว่าพอเพียงกินไม่บรรยะบรรยังอร่อยจนลืมอิ่มนะครับแล้วในที่สุดเป็นไงครับธาตุพิการท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวถามว่าอร่อยคือสุขอยู่ตั้งแต่กี้เนี่ยแผลบเนี่ยนะก็ต้องมาเป็นทุกข์กับการที่เป็นไงฮะอาหารเป็นพิษหรืออร่อยกับของสุกๆดิบๆแหมนอกจากจะสร้างความทุกข์ด้วยปากบนความสุขด้วยปากแต่เป็นความทุกข์ของผู้ที่เราเอาเนื้อเอาเลือดเข้ามากินแล้วยังไม่พอนะครับนะยังสร้างทุกข์ให้กับตัวเองอีกด้วยเพราะว่าบางทีสุกๆดิบๆมันมีพยาธินะครับมีเชื้อโรคที่ร้ายๆซึ่งทุกวันนี้มีแต่โรคภัยแปลกๆเยอะแยะมากมายถ้าท่านกินของสุกๆดิบๆอย่างอร่อยอร่อยเนี่ยแค่บีบมะนาวเอาพริกป่นใส่ลงไปบีบมะนาวลงไปเหยาะน้ำปลาลงไปนิดก็คลุกไปคลุกมาท่านก็กินละท่านบอกอร่อยแต่เป็นไงครับอร่อยปากลำบากท้องอร่อยปากลำบากก้นถ้ามันเกิดมีเชื้อโรคมีพยาธิอะไรร้ายๆขึ้นมามันก็จะปล่อยพิษร้ายในร่างกายของท่านเพราะท่านกินมันเข้าไปด้วยใช่ไหมล่ะครับแล้วถามว่าทุกข์ไหมครับถ้าท้องเสียจุดๆถ่ายจนไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วถ่ายจนหมดเรี่ยวหมดแรงต้องไปนอนแอ่งแมงอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลถามว่านั่นคือทุกข์หรือสุขครับสุขอีตอนรับประทานครับแต่เป็นทุกข์อีตอนปลายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้เขาก็เรียกว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างผู้ขาดสติคำว่าขาดสติแปลว่าคิดไม่เป็นคิดไม่ได้ว่าที่กำลังกินกำลังทำหรือกำลังมองกำลังฟังอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขที่แท้เที่ยงเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะตอบคำถามตัวเองว่าความสุขที่แท้เที่ยงกับความสุขที่ไม่แท้เที่ยงเนี่ยมันต่างกันตรงไหนบอกได้คำเดียวครับท่านผู้ฟังครับว่าความสุขที่ไม่แท้เที่ยงนั้นก็คือความสุขที่เราได้มาจากความทุกข์ของผู้อื่นนี่ไม่ได้หมายถึงมนุษย์ธรรมดาด้วยกันครับจากสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เถอะนะฮะเหมือนกันครับมันถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่แท้เที่ยงแต่ถ้าหากว่าเราจะหาความสุขที่แท้เที่ยงล่ะเราจะทำอย่างไรคำตอบมีครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องหาเอาจากจิตใจของตัวเราเองนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เป็นช่องทางที่สองที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้ในขณะนี้ว่าถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องหาจากภายในจิตใจของเราอย่าไปหาจากภายนอกทีนี้การหาจากภายนอกเนี่ยนะครับมันถ้าจะพูดให้มันเป็นภาษาวิชาการกันสักหน่อยจะพูดกันให้ชัดเจนกว่าตะกี้ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างยืดยาวแต่ไม่ยืดเยื้อนะฮะอีกสักนิดหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเพื่อจะทำให้ความสำเร็จนั้นบันดาลสุขให้กับตัวเราแล้วเนี่ยบางทียังมีอีกช่องทางหนึ่งที่เราเห็นทีจะไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือความสุขในชีวิตประจำวันของท่านยังหมายเอาจากสิ่งที่มากระทบใจท่านเป็นหลักอีกอย่างหนึ่งด้วยนั่นแสดงว่านอกจากความสำเร็จใดๆในชีวิตแล้วจะนำพาความสุขมาให้กับท่านท่านก็ยังแสวงหาสิ่งที่จะมากระทบจิตใจของท่านแล้วทำให้เกิดความสุขขึ้นมาในจิตใจของท่านอีกช่องทางหนึ่งด้วยความสุขในจิตใจก็คือความชอบใจความพอใจนั่นเองความสุขในจิตใจหรือสิ่งกระทบใจมันมาได้หลายช่องทางครับท่านมองเห็นด้วยตาเห็นสิ่งที่สวยๆงามๆท่านก็จะเอาสิ่งสวยๆงามๆนั้นนะมาเป็นเงื่อนไขกระตุ้นให้จิตใจของท่านเป็นไงฮะเกิดความสุขเกิดความพึงพอใจใช่ไหมล่ะครับหรือช่องทางหูก็เหมือนกันเวลาได้ยินเสียงที่น่าฟังเสียงดนตรีเสียงเพลงที่ไพเราะเสียงสรรพสัตว์ร้องที่ไพเราะสุนทรีหรือเสียงคนที่พูดจาพาทีกับท่านด้วยการพูดเพราะพูดดีพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์พูดในการชื่นชมพูดยกยอยกย่องตัวท่านก็รู้สึกว่าแหมคำพูดนั้นไพเราะถูกใจเหลือเกินใช่ไหมล่ะครับท่านก็มีความสุขอีกแล้วหรือความสบายกายสบายตัวใส่เสื้อผ้าที่นุ่มบางเบาสบายนะมีเครื่องปรับอากาศทำให้ร่างกายเย็นฉ่ำแสนสบายท่านก็มีความสุขหรือได้กลิ่นหอมผ่านมาแตะรูจมูกเจริญจิตเจริญใจเพราะมันสดชื่นเหลือเกินเพราะเป็นกลิ่นหอมที่เราชอบลักษณะอย่างนี้ครับมันเป็นสิ่งที่กระทบใจแล้วทำให้เราเกิดความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าท่านผู้ฟังคิดดีๆแล้วนะครับไอ้สิ่งที่มากระทบใจเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่สิ่งที่สวยงามมันไม่ได้แต่มีแต่สิ่งที่มีความไพเราะ
มันไม่ได้มีแต่สิ่งที่ทำให้ท่านสบายเนื้อสบายตัวและก็ไม่ได้มีแต่สิ่งที่ทำให้ท่านหอมชื่นใจนะมันมีสิ่งที่ไม่งดงามที่ท่านไม่อยากมองไม่อยากชมมันมีความไม่ไพเราะไม่น่าฟังที่ท่านไม่อยากฟังมันยังมีความลำบากเนื้อลำบากตัวความไม่สบายตัวนะให้ท่านได้สัมผัสอีกและก็แน่นอนยังมีกลิ่นเหม็นอันชวนคลื่นเหียนอาเจียนหรือคลื่นเหียนอาเจียนแล้วยังไม่พออาจจะเป็นคลื่นที่ท่านไม่ชอบนะครับคลื่นก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นที่เป็นคลื่นพลังงานชนิดหนึ่งที่ท่านไม่ชอบทำให้ท่านไม่ประทับใจไม่พออกพอใจหรือไม่สุขใจได้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พยายามใช้ตาเราเที่ยวมองหาสิ่งที่สวยงามท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับเราย่อมเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามเราก็ยังสามารถจะเกิดทุกข์ได้เหมือนกันและในขณะเดียวกันท่านใช้ตาของท่านพยายามขอโทษครับใช้หูของท่านพยายามหาเงี่ยหูฟังแต่สิ่งที่ไพเราะสนอโสดพยายามหาแต่สิ่งที่ท่านอยากฟังนะและเป็นไงย่อมเจอสิ่งที่ท่านอาจจะไม่อยากฟังย่อมเจอสิ่งที่ไม่ไพเราะสนอโสดสนอหูท่านท่านก็เป็นทุกข์อีกได้เหมือนกันหรือในขณะที่ท่านกำลังควานหาความสบายเนื้อสบายตัวความนุ่มนิ่มผิวหนังผิวเนื้ออะไรแบบนี้ปรากฏว่าท่านก็จะเจอแต่บางสิ่งที่อาจจะทำให้ท่านไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวก็ได้นั่นก็คือความทุกข์อีกเหมือนกันหรือสิ่งหอมๆท่านอาจจะหาไม่ได้ตลอดทั้งวันหรอกมันต้องมีเจอสิ่งที่ไม่หอมคือสิ่งที่เหม็นหรือสิ่งที่หอมแต่เป็นสิ่งที่ท่านไม่ชอบเป็นกลิ่นที่ท่านไม่พอใจอีกก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบใจก็ยังมีสิ่งที่ชวนให้ไม่ประทับใจคือสิ่งที่ทำให้ท่านไม่มีความสุขได้เหมือนกันและขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านแสวงหาคือความสำเร็จมันก็ยังมีความไม่สำเร็จให้ท่านได้สัมผัสให้ท่านได้เผชิญในชีวิตของท่านเหมือนกันนะแพ้ไม่สมหวังไม่มีลาภไม่ได้ลาภไม่ได้ยศไม่ได้ชื่อเสียงนะแล้วก็ไม่ได้ทรัพย์นะหรือว่าผิดพลาดผิดหวังในการที่จะได้มาในสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นช่องทางที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์ทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นก็เหลือช่องทางเดียวครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านแสวงหาความสุขในชีวิตนี้ครับแสวงหาความสุขเอาจากภายนอกก็คือจากสิ่งที่มากระทบใจหรือจากสิ่งใดๆที่ท่านทำแล้วประสบความสำเร็จท่านหามันไม่ได้หรือได้มั่งไม่ได้มั่งนะท่านอยากจะหาต่อไปอาจารย์ปริญญาก็ไม่ว่านะครับถ้าท่านคิดว่าท่านสามารถทนกับความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นจากความผิดหวังเกิดขึ้นจากความล้มเหลวหรือทนต่อสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่ามองไม่น่าฟังไม่น่ายินยนอะไรแบบนี้ถ้าท่านทนได้ทำใจได้ก็หามันต่อไปเถอะครับหรือแต่ท่านคิดว่ามันเป็นหน้าที่หนึ่งในชีวิตของท่านที่จะต้องแสวงหาท่านก็ต้องหาต่อไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากท่านก็คือสิ่งที่เป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนกว่าหาได้ง่ายกว่าไม่ใช่หายากและไม่ต้องลำบากไปที่ไหนไกลครับมันอยู่ในจิตใจของท่านเองมันอยู่ในมันสมองของท่านเองและอยู่ในกายของท่านนั่นเองก็คือการหาความสุขจากภายในตนเองนั่นเองคราวต่อไปเราคงจะต้องขยายความกันสักนิดว่าหาความสุขจากข้างในของตัวเองหากันอย่างไรครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้ว่ามนุษย์เราทุกคนรวมทั้งอาจจะเป็นท่านผู้ฟังเองรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งก็ได้นะครับว่าในชีวิตประจำวันนั้นต้องการที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการทำงานหรือเป็นความสำเร็จในการดำเนินชีวิตก็ตามและนอกจากนั้นยังต้องการที่จะมีความสุขกับทุกขณะจิตในยามตื่นหรือในยามหลับด้วยซ้ำไปในช่วงชีวิตนี้ของตัวเราแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราละเลยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อเราต้องการแสวงหาความสำเร็จในหน้าที่การงานและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอยู่นั้นทำไมเราจึงเอาแต่แสวงหาความสำเร็จในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตแต่เราไม่พยายามที่จะสั่นสะเทือนตัวเราเองในอันที่จะนำพาตัวเราไปสู่การเป็นคนจะมีความสุขกับเขาได้บ้างเราได้แต่วันหนึ่งนั่งรอความหวังว่าตัวเราจะมีความสุขหวังแรกก็คือว่าคนอื่นจะมีใครสักคนเนาะจะหยิบยื่นความสุขมาให้เราพอเขาหยิบยื่นความสุขมาให้เราด้วยการแสดงออกหรือว่าด้วยการกระทำที่ถูกต้องคือการกระทำที่เราพึงพอใจพอเราได้รับการกระทำที่ถูกต้องหรือที่เราพอใจเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาในจิตใจนั่นแสดงว่าเราเองต้องรอคอยท่าให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นเป็นคนหยิบยื่นความสุขให้กับเราวันหนึ่งเนี่ยเราก็เลยได้แต่แสวงหาความสุขในลักษณะนี้อยู่ร่ำไปในประการต่อมาเราก็ยังได้คุยให้กับท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นที่เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนยังเป็นความสุขที่ได้มาจากอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือเป็นความสุขที่ได้มาจากการที่เราได้ทำบางสิ่งประสบความสำเร็จเช่นเราแข่งขันมาแล้วเราได้รับชัยชนะเราก็มีความสุขนอกจากแข่งขันมาชัยชนะและมีความสุขแล้วบางสิ่งเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้พอเราสามารถสมหวังในสิ่งที่เราคาดหวังไว้เราก็มีความสุขความสุขในลักษณะอย่างนี้ครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในลักษณะของการเกิดผลพลอยได้ขึ้นมาในชีวิตของเราเพราะว่าเราไม่ได้ลงมือทำเพื่อสร้างหรือนำความสุขมาให้กับตัวเราเองเลยเราฝากเราก็แฝงไว้อะไรต่างเนี่ยนะครับกับสิ่งอื่นกับเรื่องอื่นกับมนุษย์คนอื่นๆด้วยกันทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เองในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราหลายคนจึงบ่นเบื่อการที่จะเป็นมนุษย์บางคนก็เบื่อในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรครับก็เพราะว่าหาความสุขอย่างแท้จริงให้กับตัวเองไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าต้องรอคอยคนอื่นให้และยังไม่พอก็ต้องรอคอยความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองในแต่ละวันในแต่ละขณะจิตอีกโอ้คงจะไม่ไหวใช่ไหมครับทั้งที่จริงๆแล้วมนุษย์เรานั้นต้องการความสุขกันไม่น้อยทีเดียวครับนอกจากความสำเร็จแล้วมนุษย์เราทุกคนนั้นก็ยังปรารถนาความสุขด้วยแต่ว่าดูเหมือนเราจะสั่นสะเทือนตัวเราเองเพื่อการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองให้กับชีวิตแต่เราไม่เคยคิดหาวิธีการหรือหาหนทางที่จะเรียนรู้ว่าเราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้อย่างไรเราไม่ได้ตั้งใจกันอย่างจริงจังเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมครับเมื่อที่ผ่านมาชีวิตของเราก็เลยสุ่มๆเสี่ยงๆแล้วก็ลุ่มๆดอนๆมาตลอดเรายังไม่เคยที่จะหาความสุขให้กับตัวเราเองอย่างเจาะจงอย่างตั้งใจและอย่างเต็มใจเลยส่วนใหญ่แล้วจะดำเนินชีวิตอยู่เพื่อความสุขก็จริงครับแต่ว่าบายฟลุกนะฮะก็คือบางทีโชคดีก็มีความสุขบางทีโชคไม่ดีก็ทุกไปว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือวิธีการที่เราอยากจะเรียกว่าเป็นวิธีการแสวงหาความสุขให้กับตัวเองโดยแสวงหาเอามาจากคนอื่นนะแล้วก็ในตอนที่ผ่านมาเราก็ยังย้ำกับท่านผู้ฟังอีกว่านอกจากเราจะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองนะจากภายนอกหรือจากคนรอบข้างแล้ว
บ่อยครั้งหรืออาจบางทีนะครับบ่อยครั้งหรือว่าอาจบางทีเราก็ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้พบกับความสมหวังหรือไม่ได้พบกับความสุขจากการที่เราตั้งใจจะเสาะแสวงหาเลยเมื่อเราไม่ได้ความสุขคือไม่ได้สิ่งที่เราหวังเราก็มีความทุกข์ตามมาทันทีใช่ไหมครับวิธีการแสวงหาเอาจากผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะเชื่อถือไม่ได้จะยึดติดมันว่าจะเป็นความสุขที่ได้มาในขณะนี้เป็นความสุขที่จีรังยั่งยืนก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่จะสร้างหรือจะนำสันติสุขมาสู่จิตใจของตัวเราเองและผู้อื่นให้ได้แล้วเราก็คงจะต้องฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ในบทบาทตรงนี้กันสักหน่อยการฉลาดเป็นมนุษย์ในบทบาทตรงนี้คือฉลาดอย่างไรครับก็คือแทนที่จะไปแสวงหาเอาจากภายนอกอย่างที่เรากล่าวมาตลอดก็ให้เราสร้างมันขึ้นมาให้ได้ด้วยตัวเองจากภายในสิครับวิธีการที่เราจะสร้างมันเองขึ้นมาจากภายในก็คือเราต้องทำที่จิตสำนึกหรือต้องสั่นสะเทือนมันที่จิตใจของตัวเรานั่นเองแล้วเราจะค่อยๆทยอยนำมากล่าวถึงตรงนี้หรือสนทนาตรงนี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้ฟังอย่างแตกฉานกันต่อไปแต่ว่าสำหรับการสื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างสุขให้กับตนเองในเชิงธรรมะผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้นั้นเราก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราพูดคำว่าทุกข์เรากล่าวคำว่าสุขกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าท่านถามตัวท่านเองไหมครับว่านิยามหรือความหมายของคำว่าทุกข์กับสุขนั้นน่ะท่านเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งท่านเข้าใจมันอย่างถ่องแท้แล้วแน่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นเรื่องของความทุกข์เนี่ยเราคงไม่ต้องพูดถึงมากเพราะว่าในตอนหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็พูดเรื่องของความทุกข์เอาไว้เยอะมากทีเดียวนะโดยเฉพาะนิยามของคำว่าความทุกข์ถ้าอธิบายนิยามตรงนี้หรือกล่าวประโยคนี้ให้กับท่านทั้งหลายถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าท่านก็คงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับนิยามของคำว่าความทุกข์ในความหมายของพวกเรานั้นเราหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจคือสั่นไหวขึ้นมาในจิตใจแล้วทำให้ตัวเราเองนั้นทนได้ยากทนกับอาการสั่นสะเทือนทางจิตของตัวเองในขณะนั้นเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราทนได้ยากมากเก็บกดอดกลั้นได้ไม่แทบจะไม่ไหวอะไรแบบนี้อย่างนั้นคือสภาวะจิตของคนที่เป็นทุกข์นะครับแต่สำหรับความสุขนั้นในวันนี้เราจะตีความกันสักหน่อยดีไหมครับถ้าเราจะตีความให้มันสอดคล้องกับธรรมะแนวใหม่เราเห็นทีจะอธิบายได้ว่าความสุขนั้นมันเป็นจำพวกของความดีใจความยินดีความสดชื่นรื่นรมความร่าเริงเบิกบานความสะใจความเพลิดเพลินหรือความเบิกบานแจ่มใสอะไรพวกนี้นะครับอาการสั่นสะเทือนทางจิตใจของเราแล้วก่อให้เกิดอาการก่อให้เกิดความรู้สึกอย่างที่เรากล่าวมันเนี่ยมันเป็นการสั่นสะเทือนขึ้นมาด้วยคลื่นความถี่ของจิตของเราทางด้านบวกนั่นก็หมายถึงท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตใจของคนที่มีอารมณ์ดีนั่นเองมันถ้าคนที่จะมีอารมณ์ดีได้นั่นหมายถึงคนที่เขาจะต้องมีความสุขใช่ไหมครับมีความยินดีมีความสดชื่นรื่นรมอะไรทำนองนั้นถ้าเช่นนั้นเราก็คงจะต้องให้นิยามคำว่าความสุขกันสักหน่อยเป็นไงครับอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าคำว่านิยามของความสุขนั้นมันเป็นอะไรที่อธิบายได้เยอะแยะยืดยาวมากมายทีเดียวนะครับเช่นความสุขอันเกิดจากความพึงพอใจเช่นความสุขอันเกิดจากความสำเร็จในการที่เราเองมีส่วนช่วยให้เขาสำเร็จหรือมีส่วนสร้างให้เขาสำเร็จเหล่านี้ครับมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขทั้งนั้นแต่ทีนี้ถามว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันจะหยุดอยู่ที่ความสุขนะครับมันจะหยุดอยู่ที่ความยินดีความปรีดาความสดชื่นรื่นรมความสะใจความเบิกบานแจ่มใสความเพลิดเพลินมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่มนุษย์เราทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังครับจะต้องคิดนะครับถ้าเราคิดกันอย่างแยบยลแล้วเราจึงจะสามารถค้นพบคำตอบว่าความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นแท้แล้วมันไม่ใช่อารมณ์รู้สึกแบบเดิมๆที่เราเคยรู้สึกกันเช่นเป็นความสุขเป็นความพึงพอใจเป็นความยินดีปรีดาเป็นความร่าเริงอะไรแบบนั้นตรงนั้นก็ยังเป็นความสุขที่ไม่แท้เที่ยงนะครับ
แต่ความสุขในความหมายของชาวประพฤติธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมกันอยู่ในขณะนี้นะครับมันหมายถึงความสงบต่างหากครับความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เรานั่นเองครับถ้าเราสามารถที่จะทำให้ตัวเรานะครับรักษาความสงบของจิตของเราได้อย่างยั่งยืนหรืออย่างได้ตลอดเวลาอย่างนี้ครับนั่นก็เท่ากับว่าตัวเราเองหรือตัวท่านเองถ้าทำได้นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสุขครับแล้วก็เป็นความสุขที่สร้างให้กับตัวเองด้วยไม่ใช่แสวงหาเอามาจากที่อื่นนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือความจริงที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าถึงตรงจุดนี้เราก็คงจะสามารถตีความหรือแปลความกันได้แล้วใช่ไหมครับเราคงตีความหรือแปลความกันได้แล้วว่าความสุขคืออะไรถ้าจะตอบให้ตรงแล้วก็ย้ำอีกทีก็คือความสุขก็คือความสงบความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเด็กๆตัวเล็กๆคนโบราณเห็นแกวิ่งซุกซนนะแล้วทำให้วุ่นวายเวียนหัวอย่างเงี้ยคนเฒ่าคนแก่ก็มักจะดุด่าเด็กว่าเนี่ยทำไมซุกซนจังเลยทำไมอยู่ไม่สุขฮะคำว่าอยู่ไม่สุขก็คือทำไมอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ดีๆไม่ชอบจะหาเรื่องใส่ตัวเหมือนหาเหามาใส่หัวหรือยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อท่านได้รู้แล้วว่าความสงบก็คือความสุขและความสุขก็คือความสงบเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องมาถามตัวเราเองต่อไปว่าแล้วในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยถ้าเราจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองโดยไม่ต้องแสวงหาเอาจากภายนอกก็คงมีวิธีง่ายๆเพียงวิธีเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือการรักษาความสงบในจิตใจของตัวเองเอาไว้ให้มั่นคงหรือถ้าไม่รักษาก็ต้องรู้จักสร้างความสงบให้เกิดขึ้นนะครับแก่ตนเองให้จงได้เพราะถ้าที่ใดมีความสงบที่นั่นย่อมมีความสุขครับหลายคนทีเดียวที่ดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันหลายท่านทีเดียวที่ครองตนในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเวลาสำคัญสำคัญในชีวิตแล้วมักจะถามหาความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ค้นหามันไม่พบเป็นเพราะอะไรครับเพราะบางทีก็สับสนเพราะบางทีบางคนก็ไม่เข้าใจว่าความสุขคืออะไรนะครับมันท่านนิยามกันง่ายๆเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจของใครต่อใครในขณะนั้นๆนั่นเองถ้าเรามีจิตใจที่สงบเราก็จะเป็นสุขแต่ถ้าจิตเราไม่สงบเช่นโกรธโลภหลงเนี่ยนั่นก็คือแรงกระเพื่อมทางจิตใจที่สั่นไหวอย่างรุนแรงเราก็สามารถค้นพบได้ว่าอ้าวตรงนี้นะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ให้แก่เรานะไม่ใช่นำมาซึ่งความสุขทีนี้เราจะมาถามกันว่าความสุขอันเกิดจากความสงบเนี่ยนะเราสามารถที่จะสร้างได้ด้วยตัวเองจริงหรือคำตอบก็คือแน่นอน 100% ครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนหรือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยสามารถจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองคือสร้างสุขภาวะให้กับตัวเองได้เสมอครับโดยไม่ต้องอาศัยใครอื่นโดยไม่ต้องง้อใครอื่นด้วยซ้ำไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เรามักจะรอให้คนอื่นช่วยสร้างสุขให้ก็อย่างที่เรากล่าวมาตั้งหลายครั้งหลายตอนกันแล้วนั่นเองครับทีนี้วิธีการสร้างความสุขให้กับตัวเองที่เรียกว่าสุขแท้นั้นก็คือการทำสองสิ่งครับสิ่งหนึ่งก็คือการทำให้คนอื่นหรือตัวเราเองที่มีจิตอันสุขสงบดีอยู่แล้วนะครับสามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสงบทางจิตอยู่เช่นนั้นหมายความว่าตลอดทั้งวันถ้าจิตของเราบรรลุถึงความสุขสงบได้ขอให้รักษาความสุขสงบนั้นเอาไว้ให้ได้ตลอดวันหรือให้ได้ในทุกๆวันต่อไปก็จะดีเพราะอะไรครับเพราะว่ามันก็จะทำให้เราเกิดความสงบสุขเกิดขึ้นนะความสุขจากความสงบเราเรียกว่าความสงบสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็หนึ่งนะครับตัวเองก็ต้องรับผิดชอบดูแลตัวเองใช่ไหมนะแล้วก็อย่างที่สองนอกจากตัวเองดูแลตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้ด้วยไม่งั้นแล้วเราก็จะเป็นคนที่หาความสุขให้กับตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยคงจะไม่ได้เพราะวันๆจิตคงไม่สงบนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองในลักษณะของการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นหรือถ้ากำลังจะไม่สงบก็ให้เรารู้จักรักษาความสงบในจิตใจของตัวเราเองนั้นเราสามารถทำได้2วิธีด้วยกันครับ
วิธีสร้างสุขให้กับตัวเองนะครับเราสามารถสร้างได้2วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือการฝึกฝนตนเองไม่ให้ตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราครับนี่คือวิธีแรกความหมายก็คือว่าเราจะต้องไม่ยอมตนยอมใจหรือยอมตัวยอมกายให้ตกเป็นทาสของสิ่งเราได้โดยง่ายอย่างเช่นท่านสุภาพสตรีนะครับเดินไปช้อปปิ้งตามห้างแล้วก็เหลือไปเห็นเสื้อผ้าที่เขาจัดใส่หุ่นโชว์เอาไว้เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าในจิตใจของตัวเองบอกว่าโอ้โหชุดที่เขาโชว์อยู่นั้นมันสวยมากเลยนะงดงามถูกใจเหลือเกินถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตของเรากำลังเริ่มจะกระเพื่อมแล้วนะครับเริ่มจะกระเพื่อมไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะไอ้ชุดที่เขาโชว์อยู่ในหุ่นในห้างนั่นนะครับมันเป็นตัวยั่วยุสภาวะทางจิตใจของท่านให้สั่นไหวคล้อยตามไปตามมันก็คือเห็นสวยเห็นงามแล้วแหมเกิดอะไรครับก็เกิดความอยากได้อยากชมอยากสัมผัสอะไรแบบนั้นมันลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ากำลังตกเป็นทาสของสิ่งเราถ้าตกเป็นทาสของสิ่งเราเมื่อไหร่นะครับถ้าหากว่าตัวเราเองไม่สามารถจะสั่นสะเทือนตอบสนองความต้องการของสิ่งความต้องการในสิ่งเรานั้นของจิตใจของตัวเองแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานเกิดความทุกข์ที่ย่ำแย่เอาการอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ต้องการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจคือสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเองนะครับในเวลาเดียวกันนั้นก็คือว่าอย่างแรกต้องไม่ทำตนยอมตกเป็นทาสของสิ่งเร้าใดๆทั้งสิ้นถ้าจะพูดกันเป็นภาษามนุษย์หรือเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็คงจะกล่าวได้ว่าเวลาใครมากล่าวร้ายต่อเราให้ได้ยินเต็มสองรูหูเราก็จะสามารถทำแซงเป็นเฉยนิ่งอยู่ได้สบายๆนะนั่นหมายความว่าเราไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าหรือถ้ามีสิ่งเร้าอะไรวับวับแวมแวมมาล่อตาล่อใจเราให้เราหันมาใส่ใจใฝ่รู้ใฝ่ดูใฝ่ชมอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่ามันคืออะไรนะไม่มันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเหลวไหลไม่มีประโยชน์หรืออะไรแบบนี้จิตเราก็จะไม่ไปข้องแวะกับเขาด้วยนั่นแสดงว่าเราก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งร้าวนั้นแต่ถ้าเพียงแค่จิตเราไปฝักใฝ่นะแล้วก็แม้แต่นิดเดียวก็ตามนั่นแสดงว่าเราตกเป็นทาสของสิ่งร้าวนั้นแล้วหรือจะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับท่านผู้ฟังครับเช่นถ้าเรามีมิตรหรือมีใครสักคนหนึ่งมายกยอปอปั้นเรามากเลยถ้าหากว่าเราไปหลงตามคำเยินยอเขาเรียกว่าเป็นคนบ้ายอไปตามที่เขากล่าวปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองอีกใช่ไหมนะครับปัญหาก็คือว่าเราก็คงจะไม่มีความสุขนั่นเองนะมันการไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใครนินทากาเลเหมือนเทแกลบไม่เจ็บแสบเหมือนเอามีดกรีดมังสาว่างั้นนะก็ท่องไว้นะท่องเอาไว้มันถ้าหากว่าเราไม่เป็นทาสของสิ่งเร้าคือไม่มีใครมายั่วยุเราเนี่ยเราไม่เป็นทาสของสิ่งเร้าคือไม่เป็นทาสของการยั่วยุเนี่ยความสุขในจิตใจของเราก็ยังจะสงบสมดุลอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราไปตกเป็นทาสของสิ่งเร้าเมื่อไหร่ชีวิตของเราก็จะมีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยนั่นก็คือความจริงที่เป็นสัจธรรมใช่ไหมครับทีนี้ความสุขในประการที่สองในช่องทางที่สองที่เราสามารถค้นคว้าหาได้นั่นก็คือความสุขที่จะเกิดขึ้นโดยตัวเราเองต้องไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ของตนเองหรือไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับเวลาโดนยั่วยุแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเกิดการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกถ้าเราปล่อยให้ตัวเราเองเนี่ยเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกขึ้นมาเมื่อใดความสงบในจิตใจเราย่อมหายไปหมดเลยย่อมไม่มีเหลืออยู่อีกครับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าจิตใจไม่สงบเนี่ยมันก็คือความทุกข์ถ้าเป็นความสุขจิตใจต้องสงบงั้นถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่มีโลภมีโกรธมีหลงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตของเรายังไม่สุขสงบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันตรงเนี้ยในการสร้างสุขให้กับตัวเราเองเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนว่ามนุษย์ทั้งโลกน่าจะใส่ใจตรงนี้นะเพราะว่าความสุขเนี่ยถ้าเรามัวแต่รอคอยให้เป็นผลพลอยได้ในชีวิตแล้วเราค่อยมีความสุขแล้วนอกจากนั้นนะเวลาที่เราไม่ได้เราก็ทุกข์ใช่ไหมครับนะหรือเป็นความสุขที่ต้องรอจะให้คนอื่นเขาหยิบยื่นให้อยากให้ตัวเองมีความสุขก็ต้องร้องขอให้คนอื่นมาช่วยทำให้เรามีความสุขอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันใช่ไหมครับนะเอาล่ะ
นะอย่างแรกไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าอย่างที่สองคือตัวเราต้องไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองขออธิบายนิดหนึ่งแล้วกันครับว่าเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเราตกเป็นทาสของสิ่งเร้าไปแล้วสมมุตินะครับอันนี้คือสมมุติพอเราตกเป็นทาสของสิ่งเร้าไปแล้วเนี่ยการไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองก็คือการที่จะต้องรู้จักเก็บกดอดกลั้นหรือต้องรู้จัก modify แปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องรู้จักลดละเลิกนะไออารมณ์ขยะที่มันเกิดขึ้นนะมาในฉับพลันบัดดลนั้นนะครับต้องละวางมันให้สิ้นครับถ้าเราละวางมันได้สิ้นนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราละวางมันไม่ได้จิตใจเราสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรร่างกายของเราก็พลอยสั่นสะเทือนไปตามนั้นคือตามไปกับเขาด้วยอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเราก็ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหรือมีใครมายั่วโมโหเราก็เกิดอาการโมโหและเกรี้ยวกราดมากนะครับนะพอหลังจากที่เราโมโหและเกรี้ยวกราดมากแล้วการตกเป็นทาสหรือการแสดงให้เห็นว่าเราตกเป็นทาสทางอารมณ์

ขยะคือการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อคนอื่นก็ได้อย่างสบายๆทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้นะที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามกันมาตลอดแต่เราก็ยังมีโอกาสสอบตกกันอย่างนี้อยู่เรื่อยเห็นไหมละครับท่านผู้ฟังครับการที่วันๆหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยคิดจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองเลยแต่เราพยายามแต่จะแสวงหาความสุขเอาจากภายนอกอยู่ร่ำไปแล้วถามว่าอย่างเนี้ยเราต้องเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติครับท่านผู้ฟังครับเราจึงจะสามารถเข้าถึงซึ่งความสุขที่แท้เที่ยงเข้าถึงความสุขที่แท้จริงหาในตัวเราเองได้เพราะความสุขที่แท้เที่ยงหรือความสุขที่แท้จริงนั้นมันก็คือไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเรานี่เองครับเอาละสิครับวันต่อไปเห็นทีจะต้องมาขยายความในเรื่องของความสุขที่เกิดจากความสงบภายในจิตใจและคงจะต้องขยายความถึงเรื่องของการที่จะแนะนำท่านว่าท่านจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าและไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองเนี่ยนะท่านจะต้องปฏิบัติตนหรือประพฤติตนเช่นไรวันต่อไปหรือตอนหน้าเราจะมาสนทนาให้ท่านได้ฟังกันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

เราแต่ละคนนั้นรวมทั้งท่านผู้ฟังเองด้วยเนี่ยนะครับเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตของท่านผู้ฟังที่ยังจะต้องปฏิบัติภารกิจอยู่กับทางโลกนั้นผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงมีความปรารถนาสูงสุดที่เหมือนกันหรือคล้ายๆกันอยู่สองสิ่งสิ่งแรกก็คือการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการที่จะเกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตของท่านซึ่งประโยชน์ที่ท่านแสวงหานั้นมันคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเรียกมันว่าความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองได้ลงมือลงแรงกระทำนั่นเองและนอกจากนั้นบนความสำเร็จที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาดหมายจะไขว่คว้าเพื่อให้ได้มาจากการกระทำของตนเองในแต่ละวันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์แต่ละคนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนพอใจที่จะเรียกมันว่าความสุขถ้าจะสรุปกันให้ชัดเจนก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนถ้าจะพูดให้ละเอียดลงไปกว่านั้นอีกก็หมายความว่าในทุกขณะจิตของมนุษย์เราที่ดำเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้นล้วนมีความประสงค์หรือมีความต้องการสูงสุดในชีวิตอยู่สองประการที่ว่านี้ด้วยกันทั้งสิ้นนั่นคือต้องการประโยชน์และต้องการความสุขประโยชน์อันเกิดจากการกระทำของตนเองหรือประโยชน์อันเกิดจากการที่ผู้อื่นเขาหยิบยื่นให้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ตามในเรื่องของประโยชน์ที่ท่านผู้ฟังจะได้รับนั้นคงจะเป็นเรื่องทางโลกนะครับซึ่งว่างๆรายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็จะสลับนะฮะนำมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าเราต้องการจะสร้างความสำเร็จในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์นั้นเรามีหลักคิดเรามีแนวทางในการปฏิบัติกันอย่างไรบ้างแต่ว่าวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเราจะพูดถึงเรื่องของการแสวงหาความสุขและก็หลายครั้งหลายวันหลายตอนที่ผ่านมารายการนี้ก็เน้นย้ำแต่เรื่องของการสร้างสันติสุขหรือการแสวงหาความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคมที่ตัวท่านผู้ฟังเองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆเหล่านั้นแต่ทีนี้มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมเองยังไม่เคยกล่าวถึงผ่านทางรายการนี้เอาไว้เลยนั่นก็คือเรื่องของความหมายของความสุขเพราะว่าถ้าเราไม่ให้นิยามกันอย่างชัดเจนนะครับว่าความสุขในความหมายของผมที่กล่าวถึงไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงเนี้ยมันมีนัยยะว่าอย่างไรบ้างหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าคงจะเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายคิดหรืออาจจะเหมือนกับใครบางคนที่เคยกล่าวไว้เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันผมจึงอยากจะใช้เวลาของวันนี้แล้วก็ในการกล่าวธรรมะผ่านรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนนี้ไว้ให้ท่านผู้ฟังได้มีความเข้าใจที่สอดคล้องต้องกันกับรายการของเรากันสักเล็กน้อยว่าความสุขในความหมายของผมซึ่งเป็นผู้กล่าวไว้หลายตอนที่ผ่านมานั้นมันคืออย่างไรกันแน่ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความสุขที่ผมกล่าวถึงที่ว่านี้อยากจะบอกว่าความสุขที่แท้จริงที่เราเรียกว่าความมีสันติสุขในจิตใจของเรานั้นมันคือความสงบนั่นเองครับความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนหรือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจเราไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในเวลาใดยามใดหรือเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นความสงบที่อธิบายไม่ถูกอธิบายให้ใครฟังได้ยากมากแต่สามารถบอกกับตัวเองได้ทันทีว่านี่ล่ะคือความสุขที่แท้จริงท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมที่รักครับจิตที่มีความสงบหมายความว่าอย่างไรครับเพราะถ้าไม่เข้าใจความหมายตรงนี้
เราก็เห็นทีจะตีความหมายของคำว่าความสุขที่แท้จริงไม่แตกอีกเหมือนกันเนี่ยความสงบในความหมายที่เรากล่าวถึงกันอยู่ในขณะนี้ก็หมายถึงเป็นสภาวะจิตของมนุษย์เราที่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะครับไม่มีการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลนะไปรับรู้รับเอาสิ่งใดนะในขณะนั้นถ้าหากว่าจิตของเราสามารถจะสั่นสะเทือนได้นิ่งสงบงันอยู่อย่างใดก็อยู่อย่างนั้นถึงแม้จะมีใครมาสะกิดถึงแม้ใครจะมียั่วเย้าชวนให้เราหัวเราะหรือจะมีใครมายั่วเย้าชวนให้เราร้องไห้หรือแม้อาจมีใครสักคนมายั่วเย้าให้เราต้องขุ่นเคืองในหัวใจไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือลีลาใดๆในสภาวะจิตของมนุษย์ทั่วไปที่ถูกยั่วยุยั่วเย้าก็ตามท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะรักษาความสงบของจิตของตนเองอยู่อย่างนั้นได้โดยไม่สั่นไหวไปตามการปลุกเร้าจากภายนอกเหล่านั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตใจของท่านเป็นจิตที่สุขสงบและไอ้ความสงบของจิตที่ท่านสามารถรักษามันเอาไว้ได้นี่เองล่ะครับมันคือความสุขที่แท้จริงในยะของเราที่เรากล่าวถึงมาตลอดในขณะเดียวกันอาจบางทีไม่มีใครมายั่วยุให้เราหัวเราะหรือมายั่วเย้าให้เราร้องไห้เสียอกเสียใจเสียขวัญหรือขุ่นเคืองนะแต่ว่าตัวเราเองบางทีอาจจะมีการนึกมีการคิดขึ้นมาภายในจิตใจของเรานึกถึงเรื่องเศร้าเราก็อาจจะเศร้าตามนึกถึงเรื่องสนุกขบขันเราก็อาจจะสนุกขบขันตามนึกถึงเรื่องที่ใครบางคนทำเหลวไหลกับเราเอาไว้ก็อาจจะทำให้เราขุ่นเคืองแค้นใจอะไรขึ้นมาได้ในฉับพลันบัดดลเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าจิตก็ไม่สงบซึ่งเป็นความไม่สงบอันเกิดมาจากจิตของตัวเองที่ลึกเร้นอยู่ข้างในมันอยู่ไม่สุขนะมันไปคล้องแวะหรือไปนึกคิดเอาในสิ่งที่ผ่านๆมาหรือในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเราจะกล่าวกันให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้แล้วเราจึงพูดว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์เราที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นก็คือสภาวะจิตที่มีความสงบนั่นเองมันถามว่าแล้วในวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์เราต้องสัมผัสต้องพบผ่านเผชิญสิ่งแวดล้อมต่างๆตั้งมากมายเรามีสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายให้เราได้พบผ่านเผชิญกันในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังอาจถามว่าแล้วเราจะรักษาเนื้อรักษาตัวหรือดูแลจิตใจของเราอย่างไรไม่ให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปตามอำนาจของสิ่งเร้าที่มาปลุกเร้าเราอยู่ในขณะนั้นตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านถามเช่นนี้แสดงว่าท่านมีแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตใจของท่านละท่านจะสามารถเข้าถึงซึ่งความสงบที่เรียกว่าความสุขที่แท้ได้อย่างแน่นอนถ้าท่านมีคำถามนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเช่นนั้นหรือครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะเหตุว่าถ้าท่านผู้ฟังกำลังพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะค้นหาวิธีที่จะดูแลจิตใจของตนเองหรือควบคุมจิตใจของตนเองไม่ให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปตามอำนาจใดๆของสิ่งเร้าที่มายั่วยุยั่วเย้าจากภายนอกหรือไม่ให้มันสั่นไหวไปตามสิ่งยั่วยุยั่วเย้าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวท่านเองถ้าท่านสามารถรู้วิธีที่จะปกป้องจิตใจของตนเองดูแลจิตใจของตนเองให้มันนิ่งสงบอยู่ได้แล้วล่ะก็นั่นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงหลายคนในชีวิตประจำวันนั้นเข้าใจว่าเวลาเราได้เห็นสิ่งที่ถูกตาถูกใจหรือว่าต้องตาต้องใจนั่นคือเวลาที่เรามีความสุขในขณะเดียวกันหลายคนก็คิดว่าการที่เราใช้โสตประสาทของเราสองหูนะฮะรับฟังสิ่งที่รื่นรมสบายรูหูของเราเนี่ยเช่นเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงลมเสียงอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเสียงดนตรีในคลื่นย่านความถี่ที่ท่านชอบฟังเพลงหวานๆฟังเพลงมันๆนะฟังเพลงบรรเลงที่เร้าอกเร้าใจอะไรต่างๆถ้าท่านชอบใจพอได้ยินเสียงเหล่านั้นแล้วท่านก็รู้สึกว่าท่านมีความสุขหรือหลายคนบอกว่าความสุขของท่านหาได้จากปลายลิ้นนะเป็นนักกินเป็นนักชิมนะที่ไหนเขาเล่าลือว่าอร่อยไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนจะถูกหรือจะแพงสักปานใดเราก็จะต้องเป็นไปแสวงหาความอร่อยบนปลายลิ้นค
ความอร่อยที่เกิดขึ้นบนปลายลิ้นของเราที่เราแสวงหากันจากรสชาติของอาหารหรือของเครื่องดื่มอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นก็เป็นวิธีการวิธีหนึ่งซึ่งหลายคนเข้าใจว่ามันคือความสุขคือสุขจากการที่จะได้ทานของอร่อยที่ถูกลิ้นถูกปากแล้วก็ไปถูกใจของตัวเองเขาด้วยนะนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะยกตัวอย่างแม้กระทั่งบางคนก็มีความสุขจากการดมนะเจออะไรเป็นดมดะเรียกว่าเป็นคุณดมดะว่างั้นนะขอให้จับมาหยิบมาช่วยมาดมนะมาสูดกลิ่นว่าดูว่ามันมีกลิ่นเป็นยังไงหอมระรื่นชื่นใจหรือเปล่าถ้าได้กลิ่นหอมที่ถูกอกถูกใจหลายคนก็บอกนี่แหละคือความสุขของฉันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าความสุขของท่านหรือความสุขของใครก็ตามจะต้องอาศัยแรงสั่นสะเทือนของสิ่งเร้ามายั่วยุยั่วเย้ากลไกประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งเป็นอวัยวะภายนอกนะเป็นกลไกประสาทสัมผัสภายนอกกายของเราเนี่ยหรือสั่นสะเทือนภายในจิตใจของตัวเองเนี่ยแล้วทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแล้วก็ตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่านี่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงครับเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วหลายคนบอกว่าอาจารย์ปริญญาจะกล่าวค้างไว้แค่นี้เห็นทีจะไม่ได้แน่เพราะว่าพูดถึงเรื่องความสุขแล้วทุกคนต้องการจะแสวงหาแล้วก็อยากจะให้ฟันธงกันอย่างให้ชัดเจนซะได้ซ้ำไปว่าและถ้าหากว่าความสุขบนปลายลิ้นคือความอร่อยความสุขจากปลายจมูกคือความหอมความสุขจากประสาทหูคือความไพเราะน่าฟังความสุขจากการมองก็คือสิ่งที่น่ามองมองแล้วเจริญตาเจริญใจอะไรแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเป็นอะไรก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้ว่าการแสวงหาความสุขของท่านนั้นถ้ายังต้องผ่านกลไกอายตนะทั้ง5รวมทั้งอายตนะภายในก็คือจิตของท่านเองที่รู้นึกรู้สึกรู้คิดด้วยตนเองได้เหล่านี้นะครับแสดงว่านั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้เที่ยงและไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงครับเพราะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันต้องบังเกิดขึ้นในส่วนลึกของหัวใจมันเมื่อมันบังเกิดขึ้นในส่วนลึกของหัวใจแล้วเรายังอาศัยประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกเนี่ยประสาทลิ้นประสาทกายที่สัมผัสเนี่ยทั้ง5ช่องทางแม้กระทั่งความสามารถในการสั่นสะเทือนทางจิตใจของตัวท่านเองก็ตามถ้าท่านอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นอยู่แล้วเราก็มันจะเป็นความสงบอย่างที่เราปรารถนาได้อย่างไรครับเพราะความสุขตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตใจนะที่ทำให้มันกระเพื่อมหรือเคลื่อนไหลไปตามสิ่งที่เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นมันแล้วเราชอบมันเราจึงเข้าใจว่านั่นคือความสุขท่านผู้ฟังครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนนั่นน่าจะหมายความได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขที่ได้มานะจากการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลของจิตใจเป็นคลื่นความถี่ถึงแม้จะเป็นด้านบวกคือด้านความพึงพอใจก็ตามถ้าเราจะพูดกันให้ง่ายๆเข้าก็หมายความว่าความชอบใจความพึงพอใจความถูกอกถูกใจในความหมายเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงนะครับเป็นความสุขที่แท้จริงมันจะต้องเป็นความสงบเพราะฉะนั้นคำว่าความสุขสำหรับมนุษย์แล้วจึงเป็นการที่จะต้องอธิบายกันให้ยืดยาวสักหน่อยเพื่อจะต้องทำความเข้าใจกันให้กระจ่างไม่เช่นนั้นแล้วหลายคนบอกว่าเกิดมาแล้วแสวงหาความสุขแต่เมื่อความสุขที่ตัวเองเข้าใจนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันกับความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่แท้เที่ยงนั่นก็เท่ากับว่าแต่ละวันเราได้สั่นสะเทือนตัวเราเองใฝ่หาความสุขแบบผิดหรือความสุขที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกันมาโดยตลอดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะกล่าวเน้นให้ชัดเจนก็ใครจะกล่าวกับท่านผู้ประพฤติธรรมว่าในความคิดคำนึงของมนุษย์ทั่วไปนั้นไปเข้าใจผิดคิดว่าความชอบใจความถูกใจความพอใจหรือความสบายอกสบายใจโดยอาศัยสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นในจิตใจส่วนลึกของตนเองนะก็ตามล้วนเป็นความสุขที่แท้จริงที่ตนเองพึงปรารถนาและแสวงหามันอยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวันถ้าท่านคิดกันอย่างนั้นแล้วก็นั่นคือความคิดที่ผิดครับเพราะความสุขแบบนั้นเป็นความสุขแบบสุขๆดิบๆเป็นความสุขที่ไม่แท้เที่ยงทำไมผมกล่าวเช่นนั้นครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะเราทราบดีว่ากลไกอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็จิตซึ่งเป็นอายตนะภายในเอาไว้นึกเองคิดเองอะไรเหล่านี้ทั้ง6กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสเนี่ยนะครับ
ธรรมะคือธรรมชาติซึ่งเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไว้ในกายสังขารของมนุษย์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาไว้ให้มนุษย์แต่ละคนนั้นไม่ว่าหญิงหรือชายเด็กหรือหนุ่มหรือสาวหรือเฒ่าหรือแก่ชราก็ตามนะธรรมชาติสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับมนุษย์แต่ละคนเอาไว้เพื่อใช้ทำอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ใช้เอาไว้เพื่อสร้างความสุขหรือแสวงหาความสุขผ่านกลไกประสาทสัมผัสทั้ง6หรือที่กล่าวถึงมาทั้งหมดนี้แต่แท้จริงแล้วสร้างเอาไว้ให้มนุษย์ทั้งหลายได้ใช้เป็นช่องทางของการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตนเองและเรียนรู้สิ่งที่อยู่ภายนอกตนเองสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองและสิ่งที่ลึกเร้นอยู่ภายในตนเองนั่นคือเป้าหมายสูงส่งของผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมลักษณะมนุษย์อย่างที่เราเรียกว่าคนหรือที่ว่าเรียกว่ามนุษย์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของผู้สร้างที่เราเรียกว่าธรรมชาติแหละครับเป็นผู้สร้างเนี่ยนะว่าเราสร้างกายมนุษย์ขึ้นมาให้มีตาหูจมูกลิ้นกายสังขารและจิตทั้ง6อายตนะคือ6ช่องทางประสาทสัมผัสรู้เหล่านี้ถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเรามีสิ่งเหล่านี้เอาไว้เป็นช่องทางรับรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวแล้วก็ท่านผู้ฟังก็คงจะมีความสุขมากขึ้นที่ได้ฟังผมกล่าวว่าความสุขจากการดมความสุขจากการดูความสุขทางช่องหูจากการรับฟังความสุขจากการอร่อยบนปลายลิ้นหรือแม้กระทั่งความสุขที่ได้จากกายสัมผัสร้อนเย็นเป็นเช่นไรแม้กระทั่งความสุขลึกๆที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองถูกใจพอใจอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นมันจึงกลายเป็นความสุขที่ไม่แท้เที่ยงเพราะอะไรครับเพราะว่าตาของเราหรือหูจมูกลิ้นกายจิตไม่ใช่เป็นเครื่องมือของเราในการแสวงหาความสุขแต่อย่างใดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับพอกล่าวอย่างนี้แล้วหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกหูและรู้สึกว่าทำความเข้าใจที่จะให้เชื่อตามค่อนข้างจะยากเพราะเหตุผลว่าท่านผู้ฟังไม่เคยได้ยินใครกล่าวเช่นนี้มาก่อนแล้วท่านผู้ฟังเองก็อาจจะลืมนึกหรือไม่เคยนึกถึงประเด็นที่ผมกล่าวนี้มาก่อนนั่นเองมันเมื่อมันเป็นความรู้ใหม่ทันทีที่ได้ยินรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเป็นผู้กล่าวไว้ให้ท่านได้ฟังเป็นครั้งแรกอาจจะเป็นในชีวิตของท่านสำหรับบางคนได้ซ้ำไปเนี่ยพอได้ฟังอย่างนี้แล้วหลายคนจึงอาจจะปฏิเสธความจริงเมื่อได้ฟังปฏิเสธความจริงว่าไม่ใช่อย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกหรอกก็ถ้าได้ดูสิ่งดีๆมันก็มีความสบายตาเมื่อสบายตามันก็สบายใจไอ้ความสบายใจนั่นคือความสุขใจผมจึงเรียนท่านผู้ฟังไงว่าถ้าคิดอย่างนี้เราเข้าใจผิดถนัดเพราะเราเองเนี่ยจะต้องทราบไว้ว่าตาของเรานั้นมิได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเราในการแสวงหาความสุขทางตาแต่อย่างใดหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสังขารหรือทางจิตก็ตามแต่ว่ากลไกอายตนะทั้ง6ที่ธรรมชาติสร้างเอาไว้ให้เรานั้นมีเอาไว้ให้เราใช้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราควรจะต้องเรียนรู้นั่นต่างหากครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าความสุขในจิตใจนั้นถ้าเป็นอย่างนี้คนตาบอดเนี่ยคงจะหาความสุขทางตาไม่ได้นั่นแสดงว่าชีวิตของคนตาบอดก็คงจะไม่มีความสุขอย่างแท้เที่ยงหรือไม่มีความสุขอย่างแท้จริงได้ละสิในชาตินี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะครับหรือว่าในเวลาที่ท่านนั่งสมาธิแล้วท่านหลับตาล่ะครับท่านนั่งหลับตาทำสมาธิทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งนั่นไม่ใช่เท่ากับว่าท่านกำลังแสวงหาความสุขอยู่ล่ะครับหลับตาแล้วหูท่านได้ยินสิ่งใดท่านก็วางทิ้งท่านเอาจิตของท่านนิ่งไว้กับตัวท่านนั่นก็คือการสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองขณะที่นั่งสมาธิหรือนั่งกรรมฐานมันเป็นความสุขเป็นความเบิกบานอย่างนั้นไม่ใช่หรือครับถ้าสมมติว่าท่านเคยมีประสบการณ์ในการนั่งสมาธิหรือนั่งกรรมฐานมาแล้วผมก็ขอยกตัวอย่างตรงนั้นเป็นหลักเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเรานั่งกรรมฐานนั่งสมาธิเราหลับตาคือปิดตาเราเปิดหูก็จริงแต่เราไม่รับรู้ถ้าผ่านช่องหูว่ามีสรรพสำเนียงอะไรที่จะเข้ามาก่อกวนจิตใจเราเราเหมือนปิดหูทั้งที่รูหูทั้งสองข้างก็ยังเปิดถามว่าในสภาวะสมาธิที่ท่านทำเทคนิคสมาธิหรือที่เราเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สภาวะที่ท่านกำลังมีความสุขมีความอิ่มเอิบเบิกบานหรอกเลยครับเห็นไหมครับเมื่อท่านนั่งสมาธิปิดตาปิดหู
นะแล้วก็จิตนิ่งอยู่สามารถทำให้ท่านมีความสุขได้แสดงว่าไอ้ที่อร่อยลิ้นและอ้างว่าสุขไอ้ไพเราะหูและอ้างว่าสุขเนี่ยสบายตาเมื่อได้ดูและอ้างว่าเป็นความสุขอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นความหลงผิดหรือเป็นความคิดผิดของเราเสียแล้วล่ะครับใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรากล่าวอย่างนี้หลายคนอาจจะทำใจให้ยอมรับลำบากก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าแท้จริงแล้วนั้นนะตาของเราเนี่ยเขามีไว้ให้ดูสรรพสิ่งรอบๆตัวเพื่ออะไรครับเพื่อพินิจเพื่อพิเคราะห์เพื่อพิจารณาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองไม่ใช่ให้เห็นแล้วทำให้เกิดความสุขนะที่ได้เห็นก็เลยเลือกแต่จะดูแต่สิ่งดีๆที่จะทำให้จิตตัวเองเป็นสุขเพราะไอ้สิ่งใดที่ตัวเองไม่ชอบดูไม่ชอบมองหรือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะไม่ดีสำหรับตัวเองไม่เป็นมงคลสำหรับตนเองก็เลยไม่ยอมเหลียวแลหรือไม่ยอมที่จะเหลียวดูอย่างนี้ครับอย่างนี้คือสิ่งที่คิดผิดและอย่างนี้ก็คือสิ่งที่ประพฤติผิดนะฮะอย่าว่าแต่ตาเลยครับแม้กระทั่งหูเหมือนกันสองหูมีไว้ให้ฟังแต่เรากลับพยายามเลือกฟังแต่สิ่งที่เราพอใจจะฟังหรือฟังแต่สิ่งที่ถูกใจพอไอ้บางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ถูกใจไม่พอใจจะฟังขณะที่มันเองนั้นเป็นสิ่งที่น่าฟังน่าเรียนรู้เรากลับปฏิเสธมันอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรครับเพราะเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราฟังแล้วเราไม่ชอบฟังก็เลยไม่อยากฟังก็เลยไม่ฟังกันในที่สุดอย่างนี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงด้วยวิธีการทำอย่างนี้คือใช้อายตนะทั้ง5รวมทั้งจิตของตัวเองอีก1เป็น6ช่องทางเนี่ยนะครับเพื่อจะสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วล่ะก็ท่านผู้ฟังทราบหรือเปล่าล่ะครับว่าไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วคละเคล้ากับความสุขนั้นมันก็เป็นเหตุมาจากการที่เราเองนั้นหลงผิดคิดผิดเข้าใจผิดว่าช่องทางเหล่านี้คือช่องทางที่เราจะสร้างสุขและแสวงสุขได้นั่นเองถ้าเราจะคิดให้ถูกต้องเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองในการใช้อายตนะทั้ง6ที่ว่านี้แล้วก็ว่าเราจะต้องทำอย่างไรตอนต่อไปเรามาคุยกันต่อดีไหมล่ะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของความสุขในความคิดแบบจิตมนุษย์ทั่วไปนะครับว่าการได้ดูสิ่งที่ตัวเองพอใจชอบใจดูแล้วเพลิดเพลินดูแล้วสุขใจสบายใจอะไรเงี้ยนะครับหรือได้ดมกลิ่นหอมๆที่ดมแล้วชื่นใจได้ฟังเพลงไพเราะฟังแล้วประทับใจได้ลิ้มรสอร่อยๆของอาหารบนปลายลิ้นแล้วก็แหมชอบอกชอบใจได้สัมผัสกับอากาศเย็นแสนสบายก็สบายใจหลายคนเข้าใจว่านั่นคือความสุขที่แท้จริงซึ่งผมเองก็ได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าเป็นความคิดเข้าใจที่ผิดเพราะความสุขตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงโดยยืนยันว่าความสุขที่แท้จริงคือความสงบต่างหากเนี่ยจิตที่สงบก็คือจิตที่เป็นสุขนะเพราะฉะนั้นเราคงต้องคุยกันต่อเนื่องกันต่อไปในวันนี้ว่าถ้าเราจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังเห็นเหตุเห็นผลหรือเข้าใจลึกซึ้งถึงเหตุผลที่ผมเองยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าอย่างไรเสียต่อให้ท่านได้ชมได้ดูได้มองสิ่งที่ต้องตาแล้วก็มาต้องใจแล้วทำให้ท่านมีความรู้สึกว่านั่นคือความสุขแล้วเราก็ผมก็ยังยืนยันว่ามันไม่ถูกต้องเหตุผลที่ไม่ถูกต้องมีหลายเหตุนะครับเหตุแรกรู้สึกว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็ได้เปิดเผยไปบ้างแล้วที่เปิดเผยไปบ้างแล้วหมายความว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการที่มีการกำหนดสร้างตาหูจมูกลิ้นกายสังขารที่สามารถสัมผัสร้อนหนาวได้หรือจิตที่สามารถนึกคิดเองได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ที่กำหนดสร้างตรงนี้ไว้นั้นคือธรรมชาติถ้ามนุษย์อยากจะรู้จักอยากจะเรียกกันอย่างนั้นมีเหตุผลในการที่จะให้มนุษย์ได้ใช้อายตนะทั้ง6ทั้งภายนอกภายในเนี่ยนะครับเอาไว้เพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆคือเอาไว้เรียนรู้โลกกว้างในการที่จิตวิญญาณของแต่ละคนได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาตินั่นเองครับตาหูจมูกลิ้นกายจิตคือช่องทางของการรับรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราเมื่อรับรู้แล้วก็ให้รับเอามาเพื่อจะนำมาสู่การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันหรือการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนต่อกันต่อสรรพสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นที่ตัวมนุษย์เองสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นกันได้นั่นเองครับเป้าหมายสูงสุดไม่ได้หมายความว่าให้มนุษย์ใช้ตามองหาความสุขใช้หูรับฟังหรือแสวงหาความสุขใช้จมูกเที่ยวสอดสายดมหาสิ่งที่ทำให้มีความสุขหรือใช้ลิ้นเที่ยวแสวงหาความสุขใช้กายของตนเที่ยวแสวงหาความสุขเอาจากสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกหรือใช้จิตของตัวเองนึกเอาคิดเองเพื่อสร้างสุขให้เกิดขึ้นภายในตนเองแต่อย่างใดนั่นเป็นความคิดคำหนึ่งที่ไม่ถูกต้องท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะมนุษย์ไปคิดว่าการหาความสุขเอาจากอายตนะทั้งหมดที่ตัวเองมีอยู่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นการคิดเข้าใจที่ผิดมนุษย์จึงปฏิบัติตนในผิดจารีตประเพณีหรือผิดศีลธรรมนะกันตั้งมากมายถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะมนุษย์เข้าใจผิดหรือเชื่อกันผิดๆในการแสวงหาความสุขผ่านช่องทางของกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง5และผ่านการนึกเอาคิดเองของจิตของตนกันมาตลอดนั่นเองสาเหตุที่ธรรมชาติได้กำหนดอายตนะทั้งหมดเอาไว้เป็นช่องทางของการรับสัมผัสรู้จากภายนอกและสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลขึ้นมาภายในจิตใจของตนเองให้บังเกิดเป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆนั้นเป้าหมายสูงสุดก็คือการที่ต้องการจะให้มนุษย์แต่ละคนนั้นเกิดการสนใจใฝ่รู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหน้าที่อยู่หลายหน้าที่ด้วยกันซึ่งวันนี้เห็นที่จะพูดถึงหลายหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์คือเกิดมาเป็นเราแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็คงจะพูดได้ไม่หมด
ก็คงจะเลือกเอาสักอย่างหนึ่งในหลายๆอย่างที่เป็นภารกิจหรือเป็นหน้าที่ของจิตวิญญาณของเรานั่นก็คือการเรียนรู้ครับท่านผู้ฟังครับคือเรียนรู้โลกกว้างที่ตนเองได้รับโอกาสให้มาเกิดเนี่ยได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนื่องจากมนุษย์เราถูกกำหนดให้เป็นคน2มิตินั่นก็คือมิติทางกายภาพซึ่งเป็นเรื่องของกายสังขารหรือสิ่งที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั่นเป็นเรื่องที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะภายนอกแต่สิ่งที่จะต้องเรียนรู้และสัมผัสได้ก็มีอีกมิติหนึ่งก็คือมิติของจิตหรือมิติแห่งจิตใจตรงนั้นก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องอาศัยนะเป็นช่องทางกลไกประสาทสัมผัสรู้เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์อย่างเราท่านๆแต่ละคนนั่นเองครับแล้วถามว่าอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุทำให้มนุษย์เราหลงผิดคิดว่าการดูการฟังการดมหรือการลิ้มรสชิมรสการได้สัมผัสกายนะอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันคือสิ่งที่เป็นความสุขแล้วทำให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตคำว่าผิดพลาดในการดำเนินชีวิตมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ฟังทุกคนก็คงจะเข้าใจนะครับว่าคือการประพฤติผิดต่อกันการประพฤติผิดต่อธรรมชาติหรือการประพฤติผิดต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่อยู่ในระบบเดียวกันกับตัวเองที่เรียกว่าอยู่ในระบบโลกพระศาสดาแต่ละพระองค์จึงต้องทรงสื่อสอนเราทรงสั่งสอนเราให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของธรรมะที่แปลความหมายว่าเป็นธรรมชาติกันอย่างทั่วๆพระศาสดาทุกพระองค์ต่างมุ่งเน้นและย้ำสิ่งเหล่านี้คือให้มนุษย์แต่ละคนนั้นประพฤติให้ถูกต้องโดยเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเน้นย้ำกับมนุษย์ว่าให้ละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาซะให้สิ้นถ้าทำอย่างนั้นได้แสดงว่าเราเป็นมนุษย์เป็นแต่ถ้าทำไม่ได้จิตของเรายังคล้องแวะอยู่กับกิเลสและตัณหายังตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอยู่มันก็คือช่องทางแห่งการก่อให้เกิดความทุกข์แก่ตัวเราด้วยกันทั้งสิ้นสุขก็แค่ประเดียวประดาวเท่านั้นเองเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือความสงบความสงบงันนะนิ่งสงบและมันเป็นความอิ่มเอิบเบิกบานยังไงบอกไม่ถูกนะครับแต่ความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆที่ผ่านกลไกอายตนะทั้ง5ท่านผู้ฟังก็จะสามารถค้นพบว่ามันแตกต่างกันกับความสุขในยามสงบเพราะความสุขในยามที่จิตไม่สงบนะคือจิตมันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นเฮฮาเป็นลิงโลดเป็นดีใจเป็นถูกอกเป็นถูกใจเป็นสะใจเป็นเมามันเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าหัวใจของท่านจะเต้นแรงชีพจรของท่านก็จะเต้นแรงจนกระทั่งหายใจหอบถี่เลยทีเดียวถ้าหายใจไม่ทันก็อาจจะตายได้ว่างั้นนะมันอาการแบบนี้มันไม่ใช่อาการของคนที่มีความสมดุลทางจิตใจและร่างกายถูกต้องไหมครับรถยนต์ของท่านเนี่ยเวลาแล่นไปบนถนนเนี่ยถ้าหากว่ามันแล่นไปแล้วเครื่องยนต์มันเดินเรียบนะมันก็จะนั่งสบายนะครับหรือในยามที่จอดติดเครื่องอยู่กับที่นะถ้าเครื่องยนต์เดินไม่เรียบเครื่องยนต์เดินสะดุดท่านก็จะรับรู้ได้ใช่ไหมฮะรถก็จะเขย่าสะเทือนไปทั้งคันเลยเวลาท่านนั่งท่านก็จะได้รับแรงสั่นสะเทือนของรถตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่ารถติดเครื่องนิ่งๆอยู่นะครับแต่รถไม่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพราะเครื่องสั่นนั่นแสดงว่ารอบของเครื่องยนต์นั้นเป็นรอบที่โดยความเร็วเฉลี่ยแล้วปกตินะเป็นความเร็วปกติเป็นความถี่ปกติจิตใจของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันครับถ้าสภาวะจิตของเราสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ในสภาวะปกติซึ่งเป็นคลื่นสงบแล้วนะจิตของตนเองสั่นสะเทือนอย่างสงบมันก็จะทำให้เจ้าตัวคือคนที่เป็นเจ้าของจิตนั้นรู้สึกว่ามีความสุขสงบตามไปด้วยชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละครับทีนี้ตะกี้ผมกล่าวถึงว่าและธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยนะครับสร้างตาสร้างหูสร้างจมูกสร้างลิ้นสร้างร่างกายรวมกระทั่งสร้างจิตขึ้นมาไว้ให้เราเรียนรู้แล้วเรียนรู้และทำไมต้องให้มีสิ่งที่ถูกตาสิ่งที่ไม่ถูกตาสิ่งที่ถูกหูและก็ไม่ชวนฟังอะไรแบบนี้ทำไมต้องมีคู่กันตรงนี้เห็นทีจะต้องคุยกันให้ละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าในการที่จะช่วยให้มนุษย์เนี่ยครับเกิดการปลุกเร้าตนเองให้สนใจใฝ่รู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเนี่ยในจิตของมนุษย์เราจึงถูกกำหนดรหัสตัวหนึ่งให้ใส่เข้ามาด้วย
ไอรหัสของจิตตัวนั้นที่ถูกกำหนดให้ใส่เข้ามาไว้ด้วยนั่นก็คือคุณสมบัติทางจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองเนื่องจากว่ากลไกอายตนะทั้ง5ที่เป็นกลไกอายตนะภายนอกเนี่ยซึ่งเราใช้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆรายรอบตัวเราซึ่งอยู่ภายนอกตัวเราเนี่ยนะครับจุดศูนย์รวมของกลไกประสาทสัมผัสทั้ง5เหล่านี้ก็คือจิตของมนุษย์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของจิตที่ผู้กำหนดสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของมนุษย์ให้มีกลไกอายตนะทั้ง5ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมในมนุษย์ชายหญิงทุกๆคนนั่นน่ะนะครับจึงมีรหัสตัวหนึ่งที่ใส่ไว้ที่ผมเรียกว่าไอ้ตัวอยากรู้นะตัวสั่นสะเทือนแล้วก่อให้เกิดการอยากรู้อยากเห็นอยากฟังอยากชิมอยากดมอยากสัมผัสกายอะไรเหล่านี้ครับผมไม่มีคำอื่นที่จะกล่าวให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนได้ดีไปกว่ากล่าวคำว่าอยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมหรืออยากสัมผัสอย่างที่กล่าวแล้วเพราะว่าไอ้ความอยากตรงนี้ครับมันมีประโยชน์สำหรับมนุษย์เราแต่ละคนตั้งแต่วัยเด็กนะครับไม่ใช่วัยผู้ใหญ่อย่างเราท่านๆที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันอยู่ในขณะนี้ถามว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนครับมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราได้เห็นสิ่งใดแล้วจิตมีการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลให้เกิดเป็นความอยากรู้ขึ้นมาการเรียนรู้สิ่งนั้นของมนุษย์จึงจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับถ้ามนุษย์เห็นสิ่งใดสักแต่ว่าเห็นแต่ไม่มีความอยากรู้อยากเห็นเกิดขึ้นมาในจิตใจแล้วมนุษย์อาจจะมองสิ่งนั้นแค่แวบเดียวผ่านแต่การสนใจพินิจพิเคราะห์พิจารณาเพื่อนำพาตนเองไปสู่การเรียนรู้สิ่งนั้นให้ถ่องแท้มันก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้มันเป็นความฉลาดแยบยลของผู้กำหนดสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เอาไว้ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานได้มาใช้กายสังขารของตนนี้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้โลกเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้สรรพสิ่งต่างๆในอีกมิติหนึ่งคือในมิติทางกายภาพคือมิติของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั่นเองนะครับนี่คือความแยบยลเช่นเดียวกันครับนอกจากมีความอยากดูอยากเห็นแล้วไอ้จิตตัวที่ใส่รหัสเป็นความอยากมาเนี่ยนะเวลาท่านได้ยินเสียงเครื่องดนตรีหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นย่านความถี่ที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ตามจิตของท่านมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นตัวอยากเกิดขึ้นเหมือนกันคืออยากฟังและในทางกลับกันก็คือสิ่งใดที่ฟังแล้วไม่ถูกอกไม่ถูกใจก็เกิดความไม่อยากฟังเกิดขึ้นผมกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าทุกสิ่งมันต้องคู่กันเสมอครับเมื่อผู้สร้างกำหนดให้มีอยากฟังหรืออยากดูอยากเห็นมันก็ย่อมต้องมีบางสิ่งที่ไม่อยากฟังหรือไม่อยากดูไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเกิดขึ้นเป็นของคู่กันถ้ามนุษย์เข้าใจสภาวะจิตของตนเองรู้ลึกซึ้งถึงคุณสมบัติของจิตของตนเองแล้วมนุษย์ก็จะสามารถใช้จิตของตนเองทำงานร่วมกับกลไกอายตนะทั้ง5นี้ได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยศึกษาเราไม่เคยทำความเข้าใจเราก็เลยตกเป็นทาสของจิตของเราไปโดยปริยายซึ่งนั่นก็คือการเป็นมนุษย์ไม่เป็นอย่างที่เราเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านได้เรียนรู้และจดจำกันมาโดยตลอดนะครับอย่างสืบเนื่องด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไม่ว่าจะเป็นตาหูนะแม้กระทั่งจมูกครับการที่เราได้กลิ่นอะไรที่เราชื่นชอบดมและชื่นใจคือกลิ่นหอมมันก็ทำให้เราอยากดอมอยากดมการที่จิตของเราสั่นสะเทือนเป็นการอยากดอมอยากดมก็คือเพื่อให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้สรรพสิ่งนั้นที่ส่งกลิ่นหอมมาระรื่นชื่นใจผ่านปลายจมูกหรือผ่านรูจมูกของตัวเราเข้ามาให้เราได้สัมผัสรู้นั่นเองและถ้าหากว่าตราบใดที่กลิ่นหอมนั้นยังจรุงใจเราอยู่การเรียนรู้ของมนุษย์ที่จะให้ความใส่ใจที่จะเรียนรู้ผ่านรูจมูกหรือผ่านตาในการพินิจพิเคราะห์สิ่งที่มีกลิ่นหอมนั้นมันก็จะเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับส่วนมากมนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นคือเมื่อได้กลิ่นหอมของสิ่งใดมนุษย์ก็จะจับจะลูบจะคลำจะสัมผัสจะดูจะมองจะพินิจพิจารณากันด้วยอายตนะตัวอื่นตามไปด้วยนั่นหมายความว่าสรรพสิ่งทั้งหลายจึงมีกลิ่นให้ได้ดอมได้ดมเพื่ออะไรครับเพื่อยั่วยวนจิตใจของมนุษย์เราให้เกิดความอยากสัมผัสอยากดมหรืออยากเรียนรู้มันนั่นเองป
พราะหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ผมกราบเรียนตั้งแต่ต้นน่าหลายตอนมาแล้วนะครับว่ามีหน้าที่ต้องเรียนรู้โลกเรียนรู้จักรวาลเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบเดียวกันกับตนเองเรียนรู้ตั้งแต่สิ่งที่อยู่ภายในกายสังขารของตนเองจนกระทั่งเรียนรู้สิ่งที่เป็นตัวของตัวเองและสิ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปจากตัวเองคือสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกจากที่ใกล้ตัวไปสู่ไกลสุดตาหรือไกลสุดหูสุดตาที่เราจะสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยซ้ำไปนั่นก็คือภารกิจของจิตวิญญาณที่ได้อาสามาเกิดเป็นกายสังขารของมนุษย์หรือเกิดมาเป็นคนสองมิตินั่นเองท่านผู้ฟังครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยความอยากดูจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ดูสิ่งที่น่าดูถูกต้องไหมครับความอยากเห็นก็เมื่อเราได้เห็นในสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือสิ่งที่น่าสนใจเราก็จะเพ่งเล็งหรือมองดูมันถูกไหมครับหรือถ้าเรามีตัวอยากฟังก็เป็นเพราะว่าเราจะต้องเอาไว้สั่นสะเทือนตนเองเพื่อที่จะฟังในสิ่งที่น่าฟังอยากชิมก็เพราะว่าสิ่งที่เราเกิดความอยากชิมนั้นเป็นสิ่งที่น่าลิ้มลองถูกไหมฮะหรือเราเกิดความอยากดมขึ้นมาเพราะสิ่งที่เราสัมผัสรู้อยู่นั้นหรือดมอยู่นั้นเป็นสิ่งที่น่าดมนะผมจึงกราบเรียนในเบื้องต้นตรงนี้ว่าไอ้ความน่าดูน่าสนใจน่าฟังน่าลิ้มลองและน่าดมนั้นแท้แล้วผู้สร้างกายสังขารของมนุษย์ให้มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้นั้นมีวัตถุประสงค์จะให้มนุษย์เราใช้ความรู้สึกว่าน่าดูน่าดมน่าสนใจน่าฟังน่าลิ้มลองอะไรเหล่านี้นะครับนะโดยอาศัยความอยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากชิมและก็อยากดมเป็นเครื่องช่วยสั่นสะเทือนจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนอันนำพาตนเองไปสู่การสนใจใฝ่เรียนรู้สรรพสิ่งนั้นนั่นเองมันท่านจึงจะสังเกตเห็นได้ว่าในสรรพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีสีสันถูกไหมครับนอกจากมีสีสันแล้วยังมีตัวตนรูปลักษณ์ที่แปลกตาน่ามองใช่ไหมครับและนอกจากนั้นสรรพสิ่งเหล่านั้นก็บางชนิดยังมีสรรพเสียงที่สามารถสั่นสะเทือนเป็นสรรพเสียงได้เช่นถ้ามีหลอดเสียงเองคือสิ่งมีชีวิตนะเช่นสัตว์ทั้งหลายอย่างเช่นเดียวกับมนุษย์หรือถ้าเป็นแมลงนะไม่มีหลอดเสียงไม่มีเส้นเสียงที่จะกรีดร้องก็ใช้ปีกสีกับขาของตัวเองหรือสีกับสีข้างลำตัวของตัวเองก็ทำให้เกิดเสียงขึ้นมาได้ก็ไพเราะน่าฟังเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับหรือต้นไม้ใบไม้นะไม่มีหลอดเสียงหรือเส้นเสียงที่จะเปล่งเสียงด้วยตัวเองได้เหมือนมนุษย์ก็อาศัยแรงลมพัดพอลมพัดโดนใบไม้ไหวนะกิ่งไม้กิ่งก้านใบก็เสียดสีกันหรือต้านลมเสียงดังอื้ออึงหวีดหวิวก็ไพเราะชวนฟังอีกเหมือนกันใช่ไหมครับและนะแต่ละชนิดนั้นก็ยังมีรสชาติให้ลิ้มลองแน่สามารถลิ้มลองและมีรสชาติอร่อยเช่นผลไม้อย่างเงี้ยครับมีหลากหลายรสชาติให้ได้ลิ้มลองเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยล่อให้มนุษย์เราเนี่ยได้ทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเป็นอาหารบำรุงกายสังขารบำรุงร่างกายนะบำรุงเครื่องยนต์แห่งกรรมทำให้เกิดการเจริญเติบโตถ้าเป็นยาก็ทำให้ช่วยในการซ่อมสร้างสิ่งที่สึกหรอหรือเอาไว้ป้องกันความเจ็บป่วยหรือแก้ไขอาการเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้สิ่งนั้นได้มากขึ้นนะไม่ได้เรียนรู้ว่ามันหอมยังไงทำไมมันจึงหอมแต่เรียนรู้ไอ้ชนิดที่มันมีกลิ่นหอมนะว่าแหมมันหอมมากเหลือเกินน่าสนใจจริงๆก็จะได้เพ่งพินิจมันนานๆหน่อยจึงจะรู้ว่าอ๋อที่มันหอมเพราะมันมีรูปลักษณ์อย่างนี้มันมีคุณสมบัติเช่นนี้อ่ะทำไมมีรูปลักษณ์อย่างนี้แล้วนะทำไมสวยเตะตาเหลือเกินมีสีสันสดใสเหลือเกินก็ไปเพ่งพินิจไปพิเคราะห์ไปพิจารณาเพื่อจะเรียนรู้ว่ารูปลักษณ์มันเป็นยังไงนะส่วนประกอบมันเป็นยังไงองค์ประกอบมันเป็นอย่างไรที่มาที่ไปของไอ้ต้นไม้ชนิดนี้มันเป็นยังไงหรือที่มาที่ไปของเจ้าสัตว์น้อยๆตัวเล็กๆเหล่านี้มันมาจากไหนมันเป็นยังไงมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทายการเรียนรู้สำหรับมนุษย์ทั้งนั้นนะครับมันทำมนุษย์เราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยไม่มีตัวอยากรู้อยากเห็นนะไม่มีตัวอยากดมไม่มีตัวอยากสัมผัสเนี่ยไม่มีความอยากแล้วเนี่ย
การสนใจใฝ่เรียนรู้สรรพสิ่งต่างๆรอบๆตัวเองของมนุษย์ตั้งแต่วัยเยาว์มันก็ไม่เกิดขึ้นพอโตขึ้นมาก็จะเป็นผู้ที่พร่องการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมไม่รู้จักสิ่งแวดล้อมไม่รู้จักสิ่งเร้าไม่รู้จักอะไรเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าก็เสียทีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับก็เป็นคนฉลาดไม่ได้เป็นคนทันโลกไม่ได้เป็นคนที่จะค้ำจุนโลกหรือเป็นคนที่จะสร้างโลกไม่ได้เพราะไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะรู้จักแต่ตัวเองอย่างเดียวนะรู้จักแต่จิตตัวเองอย่างเดียวคือหิวหาวง่วงนะอยากไม่อยากกินหรืออิ่มหรืออ่อนเพลียหรือเหนื่อยล้าหรือหนุกหนานอะไรแบบนี้ครับมนุษย์จะเรียนรู้อยู่แค่นี้แล้วถามว่าเราจะเป็นมนุษย์ผู้ฉลาดหรือเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ได้อย่างไรและถ้าเราไม่ฉลาดและไม่มีความรอบรู้ในทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เราก็เสียทีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับใช่ไหมล่ะครับและนอกจากนั้นเราเองก็จะไม่ฉลาดพอที่จะนำพาจิตวิญญาณของตัวเราเองให้ทำหน้าที่ในการมาเกิดเป็นมนุษย์หลังจากที่ได้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยนะและนอกจากนั้นยังไม่พออาสามาทำหน้าที่แล้วทำหน้าที่ไม่ได้ก็เรียกว่าบกพร่องต่อหน้าที่นะนอกจากนั้นก็ยังไม่สามารถกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองได้เสียด้วยซ้ำเขาเรียกว่านิพพานอย่างที่ท่านรู้จักกันนั่นแหละครับมันนิพพานก็แปลว่ากลับบ้านเราจะกลับบ้านได้ยังไงครับเพราะเราไม่รู้จักอะไรเลยเพราะเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดเลยนะใช้แต่ความอยากซึ่งคู่กันกับความไม่อยากถามว่าและไอ้ความไม่อยากเกิดขึ้นยังไงอันนี้ก็คงต้องอธิบายท่านผู้ฟังต่อไปอีกแล้วครับว่าเมื่อมันมีอยากก็ต้องมีไม่อยากคู่กันครับถามว่าทำไมอันนี้ไม่ต้องเดาใจครับผมตอบให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นคำเฉลยเลยก็ได้ว่าการที่มีอยากแล้วเนี่ยนะอยากหอมอยากดมอยากชิมอยากดูที่มีไม่อยากให้กับมนุษย์เป็นรหัสเอาไว้ในจิตใจด้วยความจริงจะไม่ใส่รหัสเอาไว้ให้ก็ได้ที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ที่เขาใส่รหัสเอาไว้ที่จิตใจหรือจิตปัจจุบันเพื่อให้มีไม่อยากบ้างแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้รู้จักเรียนรู้ว่าเราจะมีแต่สิ่งที่ถูกอกถูกใจทั้งหลายบนโลกใบนี้อย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีทั้งสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามและสิ่งที่เราจะมองเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามคือไม่น่าดอมไม่น่าดมไม่น่าดูมันก็มีเป็นของคู่กันนะอย่าไปหลงเพลิดเพลินเจริญหูเจริญตาหรือเจริญใจเช่นนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นแม่กำลังพูดได้เพลินทีเดียวเวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องนี้กันต่อในตอนต่อไปอยู่ในวันพรุ่งนี้ครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็ได้กล่าวนำและก็เชิญชวนท่านผู้ฟังให้ได้สนุกกับการคิดเพื่อที่จะนำเอาความรู้ที่ได้จากการคิดร่วมกันตรงนี้ไปประดิษฐ์ประดอยชีวิตประจำวันของตนเองในบทบาทการแสดงออกหรือการกระทำทั้งร่างกายและจิตใจของท่านให้นำพาความสงบสุขมาสู่จิตใจตนได้อย่างถูกต้องนะครับโดยในประเด็นที่เรากำลังพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องมาตลอดนั้นก็คือประเด็นของการสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบและก็ได้ชี้ให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องมาแล้วว่าทุกวันนี้ที่มนุษย์เราเนี่ยประพฤติผิดศีลธรรมหรือกระทำกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามในบทบาทของการเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั้นเป็นเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเข้าใจผิดในเรื่องของความสุขโดยไม่เข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงมันคือความสงบไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากความสบายตาสบายหูสบายใจสบายลิ้นหรือสบายกายเหตุผลที่ผมใช้คำว่าสบายหลายคนก็คงจะเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรนะครับอย่างเช่นสบายตาก็คือดูแล้วชื่นตานะครับสบายหูก็ฟังแล้วไพเราะหูนะสบายลิ้นก็คืออร่อยลิ้นสบายกายก็คือไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปอากาศเยียบเย็นพอดีพอดีนะไม่อบอ้าวหรือมีกลิ่นโชยมาแตะจมูกแล้วบอกว่าแหมหอมชื่นใจนะไอ้คำว่าหอมชื่นใจตรงนี้ก็เป็นความสบายใจเป็นความสุขใจอีกเหมือนกันหรือการที่เราได้นึกได้คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาหรือขณะที่กำลังเผชิญอยู่หรือในอนาคตข้างหน้าที่เหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นยังมาไม่ถึงถ้าท่านนึกในด้านบวกนึกในด้านดีท่านก็มีจิตใจที่จะเป็นสุขนะเป็นสุขได้แล้วก็จิตใจที่จะเป็นสุขได้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่เราได้กล่าวเอาไว้อย่างสืบเนื่องและในเมื่อตอนที่ผ่านมาตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังฟังไว้ด้วยว่าแท้จริงแล้วผู้สร้างกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้มีกลไกอายตนะประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าภายนอกที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าอายตนะภายนอกนั้นผู้สร้างก็ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นได้ใช้ช่องทางของกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสเหล่านี้ครับใช้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของมนุษย์เองต่างหากหรือใช้มันเพื่อเรียนรู้โลกนั่นเองโดยที่

ในวัยเยาว์ล้วนเป็นเด็กที่มีความสนใจใฝ่รู้ค่อนข้างสูงและเมื่อเรียนรู้ได้มากๆแล้วในวัยผู้ใหญ่อัตราของความสนใจใฝ่รู้หรือตัวอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะค่อยๆลดน้อยลงท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยจากการที่แกเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยบางทีแกมีอะไรเห็นอะไรแกก็จะชอบรูปๆคลำๆชอบรื้อชอบค้นถูกไหมฮะแล้วก็นอกจากชอบรื้อชอบค้นชอบรูปๆคลำๆแล้วเด็กบางคนก็ยังเอาของที่ตัวเองหยิบฉวยจับได้คลำได้ยัดใส่เข้าปากตัวเองอีกเพื่อจะลองชิมดูว่ามันเป็นยังไงเด็กบางคนก็เอามาดมเด็กบางคนก็เอามากอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการแสดงให้เห็นถึงสภาวะทางจิตที่มีรหัสของตัวอยากรู้หรืออยากเรียนรู้ในสิ่งนั้นเนี่ยนะซ่อนเร้นอยู่แฝงเร้นอยู่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละคนตรงนี้เองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเรารักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมและไม่นำพาตนเองไปสู่การประพฤติผิดหรือประพฤติไม่ถูกต้องทำนองคลองธรรมคือประพฤติผิดธรรมชาติแล้วก็เราจึงต้องฉลาดที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเราเนี่ยให้มันถูกต้องให้มันสอดคล้องกับผู้ที่เขาสร้างเอาไว้ให้เราเพื่อให้เราได้ใช้มันอย่างถูกต้องนั่นเองคือใช้มันให้เป็นแล้วก็ใช้มันให้ถูกต้องเหมือนมีดที่เขาผลิตกันออกมาจากโรงงานผู้ผลิตนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นแม่ครัวหรือเป็นคนทำครัวเนี่ยมีมีดหลายรูปลักษณ์ให้เลือกใช้และก็มีมีดหลายขนาดให้เราได้เลือกใช้อีกต่างหากด้วยถามว่าถ้าแม่บ้านไม่เรียนรู้วิธีการใช้มีดให้เป็นและนำมีดนั้นไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแทนที่จะได้ประโยชน์ก็อาจจะกลับเป็นโทษหรือถ้าไม่เป็นโทษมีดนั้นอาจชำรุดเสียหายและใช้การไม่ได้เลยถูกไหมฮะเช่นเอามีดปอกมะม่วงเนี่ยไปสับของแข็งๆอย่างเนี้ยไปหั่นของแข็งๆอย่างเนี้ยมีดก็บินหมดถูกไหมครับนั่นแสดงว่าใช้ไม่เป็นแล้วก็ใช้ไม่ถูกต้องด้วยหรือใช้เสร็จแล้วไม่รู้จักเช็ดล้างทำความสะอาดเก็บแล้วเก็บเข้าที่นะไอ้นี่ใช้เสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้หรือเก็บเข้าที่ในที่สุดสนิมก็เคอะหรือสนิมก็กินและมีดก็ทื่อด้วยอย่างนี้เรียกว่าใช้ไม่เป็นนะท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยการใช้มีดอย่างที่ผมยกตัวอย่างซึ่งเป็นของใช้ในครัวที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็ไม่ต่างกับการที่ท่านผู้ฟังมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีจิตของท่านเอาไว้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามถ้าเราใช้มันไม่ถูกต้องก็คือใช้มันผิดหลักการผิดวัตถุประสงค์ของผู้สร้างหรือผู้กำหนดให้เราใช่ไหมครับเราไปใช้ในการแสวงหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายสัมผัสเราใช้มันไปทำอย่างนี้แสดงว่าเราใช้มันผิดวัตถุประสงค์ของผู้ที่กำหนดไว้ให้เราใช้ใช่หรือเปล่าล่ะครับมันตรงนี้ครับคือการผิดบาปท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าความโลภความโกรธและความงมงายลุ่มหลงในสรรพสิ่งใดๆก็ตามล้วนเป็นเหตุมาจากการที่มนุษย์เราใช้อายตนะไม่เป็นและใช้อายตนะซึ่งเป็นกลไกประสาทสัมผัสรับรู้เนี่ยไม่ถูกต้องทั้งสิ้นนะครับมันคำว่าโลภคำว่าโกรธคำว่าหลงจึงมีอยู่ในสารบบของมนุษย์ตลอดเวลาถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าพอมนุษย์ได้เห็นสิ่งใดแล้วชื่นตาชื่นใจมนุษย์ก็ไปติดอกติดใจก็เลยอยากที่จะเห็นมันนานคำว่าอยากจะเห็นมันนานอยากจะมองอยากจะดูมันนานตัวเนี้ยครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกิเลสตัณหาก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของมนุษย์เราซะละแทนที่จะอยากรู้อยากดูเพื่อที่จะนำไปสู่การอยากรู้ว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยมันเป็นยังไงทำไมมันถึงมีตัวตนรูปลักษณ์น่าดูขนาดนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจเป็นรายละเอียดลึกล้ำไปกว่าการที่เราเห็นตัวตนรูปลักษณ์ของมันหรือเปล่าไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยมันมีกลิ่นหอมหวนชวนดมเหลือเกินถามว่าทำไมมันจึงหอมเนาะรายละเอียดของสิ่งนี้เป็นยังไงรูปลักษณ์มันเป็นยังไงทำไมมันจึงหอมได้มันหอมแบบไหนต่างกันกับไอ้สิ่งอื่นที่มันหอมต่างกันอย่างไรนี่คือการที่จิตวิญญาณของเรามีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ในทุกปีแห่งภพชาติของการมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นนะเรียนรู้มากก็จะทำให้จิตวิญญาณนั้นมีรหัสติดตัวไปในการจะเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปที่ฉลาดขึ้นเรื่อยท่านผู้ฟังครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรากล่าวถึงกันได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าพอมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้วิธีใช้ตาหูจมูกลิ้นกายจิตของตัวเองมนุษย์ก็เลยหลงผิดไปหลงติดยึดกับสิ่งที่ตัวเองอยากดูเพราะน่าดู
ไปหลงติดยึดกับสิ่งที่อยาก

เห็นเพราะมันน่าสนใจไปหลงติดยึดกับการอยากฟังเพราะไอ้สิ่งที่ตัวเองฟังนั้นมันเป็นสิ่งที่นักบังเอิญน่าฟังแล้วก็ไปอยากชิมเพราะไอ้สิ่งที่ตัวเองอยากจะชิมนั้นมันน่าลิ้มลองเส้นนี้กระไรหรืออยากจะดมเพราะไอ้สิ่งที่ตัวเองอยากจะดมนั้นมันรู้สึกว่ามันน่าดมเหลือเกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเราไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เข้ากิเลสตัณหาทั้งหลายก็เลยก่อตัวขึ้นตามมามันเลยผิดเพี้ยนกันเข้าไปใหญ่เลยทั้งที่จริงๆแล้วไอ้ความน่าดูน่าสนใจน่าฟังน่าลิ้มลองหรือน่าดมนั้นมันเป็นเพียงแค่กุศโลบายอย่างหนึ่งที่ผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์ผมย้ำนะครับหรือหลายท่านอาจจะใช้คำว่าธรรมะคือธรรมชาติเป็นผู้สร้างก็ได้ไม่เป็นไม่ว่ากันแต่ธรรมชาติได้กำหนดตรงนี้ไว้ให้เราใช้เพื่อประโยชน์ของการที่จะช่วยให้เรากระตุ้นให้เราเกิดการสนใจใฝ่รู้ในอันที่จะนำไปสู่การเรียนรู้โลกกว้างหรือเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งให้เข้าใจและเข้าถึงอย่างถ่องแท้นั่นต่างหากครับนี่เห็นไหมครับพอเราใช้มันผิดพอเราใช้มันอย่างผิดวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดปัญหาขึ้นมาทุกอย่างเบี่ยงเบนไปหมดเลยการก่อเวรการก่อกรรมทำเข็นอะไรต่อมีอะไรกันก็เลยผ่านวุ่นวายไปหมดสาเหตุเดียวที่มันผิดพลาดก็มาจากการใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตของตัวเองไม่เป็นและใช้ไม่ถูกต้องท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเช่นนั้นเราคงจะต้องอธิบายเพิ่มเติมต่อไปอีกสักเล็กน้อยแล้วล่ะครับว่าท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าที่มันทำให้เกิดความวุ่นวายมากมากๆนะครับไม่ใช่แค่การยึดติดในสิ่งที่น่าดูน่าสนใจน่าฟังน่าลิ้มลองน่าดมอะไรอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเพราะมนุษย์เราเนี่ยไปหลงยึดติดกับคำว่าไม่น่าดูไม่น่าสนใจไม่น่าฟังไม่น่าลิ้มลองและไม่น่าดมเข้าให้อีกครับเนื่องจากว่าไอ้คำว่าไม่น่าดูไม่น่าสนใจไม่น่าฟังไม่น่าลิ้มลองหรือไม่น่าดมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากฟังไม่อยากชิมหรือไม่อยากดมนั่นเองเห็นไหมครับเพราะว่าคำว่าอยากมันคู่กับไม่อยากอย่างที่เรากล่าวทิ้งเอาไว้ในตอนท้ายรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีอยากมันก็มีไม่อยากใช่ไหมทีนี้มนุษย์ก็ไม่เอะใจต่อไปอีกว่านอกจากไม่เอะใจว่าอยากนะเพื่อจะทำให้เราสนใจใฝ่รู้แล้วก็เลยพอมาสัมผัสกับคำว่าไม่อยากรู้ไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากดมเข้ามาอีกก็เลยกลายเป็นสับสนนะเกิดการหลงมิติไปหลงมิติของการไม่อยากดูไม่อยากรู้ไม่อยากสนใจไม่อยากฟังไม่อยากลิ้มลองหรือไม่อยากดมไป ถามว่าไปสับสนตรงนั้นได้อย่างไรก็จะไม่สับสนตรงนั้นได้อย่างไรครับเพราะตัวเองไปหลงยึดติดกับสิ่งที่อยากดูคือสิ่งที่น่าดูเสียพอเจอสิ่งใดที่ไม่น่าดูตัวเองก็เลยผ่านปฏิเสธไปตัวธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจให้รู้แจ้งเลยว่าการที่ธรรมชาติให้ความอยากดูเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกว่าน่าดูมาคู่กับคำว่าไม่อยากดูเพื่อให้เกิดคู่กันกับคำว่าไม่น่าดูตรงนี้มันเป็นการสอนธรรมะให้แก่ตัวท่านเองโดยปกติวิสัยเลยจริงๆนะครับมันเป็นการสอนธรรมะให้รู้ว่าทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวท่านเนี่ยท่านจะเลือกเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ตัวเองน่าดูน่ารู้น่าเห็นน่าชมน่าดมนะน่าสัมผัสอะไรแบบนี้เลือกเฉพาะไอ้สิ่งที่ตัวเองอยากดูอยากสัมผัสรู้ดูเห็นแต่เพียงด้านเดียวนะมันไม่ได้นะเพราะในโลกนี้มันมีสิ่งที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเมื่อมีสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามมันย่อมต้องมีสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามสำหรับมนุษย์เราเอาไว้คู่กันด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้และได้เปรียบเทียบว่าไอ้สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าสัมผัสรู้ดูเห็นกับไอ้สิ่งที่น่าสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นน่ะมันแตกต่างกันตรงไหนเหมือนกับมีดีเอาไว้คู่กับชั่วนะฮะเพื่อจะช่วยกันยืนยันว่าอย่างไหนดีอย่างไหนชั่วดีกับชั่วมันแตกต่างกันอย่างไรเพื่อไม่ให้โลกนี้มีแต่สิ่งที่ดีๆคือสิ่งที่มนุษย์อยากเรียนรู้อยากดูคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีอย่างเดียวแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะไปมั่นใจได้อย่างไรว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้หรือสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่แท้จริงมันก็ต้องมีสิ่งที่ชั่วร้ายหรือสิ่งที่เหลวไหลหรือสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นตัวเปรียบเทียบซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเคยคุยผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเอาไว้ตลอดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าการที่มนุษย์เรามีตัวอยากและไม่อยากเป็นของคู่กันนั้นไม่ได้หมายความว่าธรรมชาติหรือผู้กำหนดสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ซึ่งเป็นคนสองมิติให้ดำรงชีวิตอยู่หรือให้อุบัติขึ้นให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านไม่ได้ต้องการจะให้มนุษย์เราไปหลงยึดติด
นะฮะยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองอยากสัมผัสรู้ดูเห็นและให้ยึดติดด้วยการปฏิเสธสิ่งที่ตนเองไม่อยากสัมผัสรู้ดูเห็นไม่ต้องการให้มีปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้สิ่งใดก็ตามที่ท่านไม่อยากรู้ไม่อยากดูไม่อยากเห็นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านจะปฏิเสธที่จะเรียนรู้มันอย่างสิ้นเชิงนะครับเราเกิดมาถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราปรารถนาจะเป็นคนดีก็จริงครับการปรารถนาจะเป็นคนดีนั้นท่านผู้ฟังก็จะเลือกสัมผัสรู้ดูเห็นหรือเรียนรู้แต่สิ่งที่ดีๆเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบใจตัวเองถูกใจเนื่องจากตัวเองก็อยากจะเป็นคนดีใช่ไหมเมื่ออยากจะเป็นคนดีก็ต้องศึกษาเรียนรู้ว่าดีเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมและในขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาและเรียนรู้ด้วยว่าแล้วมันไม่ดีซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าดีเนี่ยไอ้ความไม่ดีหรือความเลวเนี่ยมันเป็นเช่นไรมนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกันทั้งที่การเป็นคนเลวหรือสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่เหลวไหลหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นตัวมนุษย์เองเราท่านๆก็ไม่อยากที่จะไปเรียนรู้ไม่อยากที่จะไปดูมันหรอกไม่อยากจะไปสัมผัสแล้วก็ไม่อยากเป็นคนดีขออภัยไม่อยากจะเป็นคนไม่ดีหรือไม่อยากจะเป็นคนที่เหลวไหลหรอกใช่ไหมครับนะแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้เราไม่อยากจะเป็นคนไม่ดีเราไม่อยากจะเป็นคนเหลวไหลแต่เรายังไงเสียเราก็ต้องหาทางที่จะทำความเข้าใจด้วยการเรียนรู้มันว่าเหลวไหลนั้นเป็นยังไงไม่ดีหรือชั่วนั้นมันเป็นยังไงซึ่งก็ทางเลือกซึ่งธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยนะครับก็มีทางเลือกไว้ให้มนุษย์เราอยู่สองทางอยู่แล้วทางหนึ่งก็คือเป็นคนชั่วเสียเองเพื่อได้เรียนรู้ว่าชั่วมันเป็นอย่างไรกับการที่ให้คนอื่นเขาประพฤติชั่วหรือทำตัวเหลวไหลเอากับเราโดยที่เราไม่ต้องไปชั่วเองหรือเหลวไหลเสียเองแต่เราก็จะสามารถเรียนรู้ได้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันการมีกลไกอายตนะทั้ง5รวมทั้งจิตข้างในอีก1เป็น6เนี่ยเอาไว้ให้เรามีตัวอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากดมหรือว่าอยากสัมผัสอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีคู่กันกับคำว่าไม่อยากรู้ไม่อยากดมไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากฟังไม่อยากลิ้มลองอะไรแบบนี้มันเป็นของธรรมดาถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะทำความเข้าใจนะวัตถุประสงค์ของการที่เราจะต้องใช้กลไกอายตนะทั้ง5ก็คือกายนะตาหูจมูกลิ้นนะกายสัมผัสแล้วก็รวมทั้งจิตซึ่งเป็นกลไกอวัยวะภายในได้อย่างกระจ่างเช่นนี้แล้วผมเชื่อมั่นว่าต่อไปการประพฤติผิดต่อผู้อื่นด้วยการที่เราไปแสวงหาความสุขผ่านช่องทางกลไกอายตนะทั้ง6ทั้งนอกทั้งในที่เราว่ากันเนี่ยเหมารวมแบบเนี่ยนะครับมันก็จะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้และเมื่อเราไม่ทำผิดตรงนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดให้อยู่ในกระบวนการของกฎแห่งกรรมมันก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะกฎแห่งกรรมหรือการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้มันเกิดมาจากการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจว่ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสและมีจิตของตนเองเอาไว้ทำอะไรเมื่อเราไม่รู้ว่าเราเอาไว้ทำอะไรหรือธรรมชาติให้มาแล้วมีไว้เพื่อสิ่งใดมนุษย์ก็จะใช้มันไม่เป็นและใช้มันอย่างไม่ถูกต้องถูกไหมครับผมเห็นที่จะต้องกล่าวตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะพูดคำว่าใช้ไม่เป็นกับใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยบ่อยครั้งเดี๋ยวหลายท่านจะสงสัยเอาเป็นวันนี้กล่าวไม่ลึกนักเอาตื้นๆนะครับว่าถ้าเราใช้ตาไม่เป็นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรใช้ตาไม่เป็นนะครับหมายความว่าแทนที่เราจะไปสนใจใฝ่เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเรากลับใช้ตาเราไปสอดรู้สอดเห็นในสิ่งที่เป็นการก้าวล่วงนะก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นก้าวล่วงความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนี่ในกรอบของความเป็นมนุษย์นะครับบางครั้งเราก็ไปใช้สายตาของเราไปละลาบละล้วงไปล่วงเกินในบางสิ่งที่อาจจะไม่ใช่มนุษย์อ่ะแต่อาจจะเป็นสิ่งอื่นที่เราไม่ควรที่จะเข้าไปสัมผัสเรียนรู้ไปยุ่มย่ามเขาเพราะเป็นการไปล่วงเกินเขาเนี่ยอย่างเช่นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราอยากจะเรียนรู้ว่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้มีวิถีชีวิตมันเป็นยังไงเราก็ไปจับมันมาขังเอาไว้ถ้าให้มันเกิดความทุกข์ทรมานเนี่ยอย่างเนี้ยนะแล้วก็เอามานั่งใช้สายตามองจ้องดูพฤติกรรมของมันอะไรต่างๆนะอย่างนี้ก็ถือว่าใช้สายตามามองในสิ่งที่เรียกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับนอกจากจะใช้ให้ถูกต้องก็คือไปเฝ้ามองในธรรมชาติเหมือนที่หลายๆคนชอบเที่ยวป่าและใช้กล้องไปส่องดูนกขณะที่นกก็ยังมีอิสระเสติดเสรีแล้วก็ไปดูสิ่งที่ดีๆว่าวิถีชีวิตของนกแต่ละตนแต่ละตัวนั้นมันเป็นยังไงมันมีความน่ารักน่าชังน่าใคร่แบบไหนมันมีวิถีในการดำเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรแตกต่างจากนกชนิดอื่นหรือแตกต่างจากมนุษย์ที่เป็นตนเองกันอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าใช้ตาถูกต้องหรือใช้ตาเป็นถูกไหมครับเนี่ยนะถ้าหากว่าเราใช้ตาไม่เป็น
เราก็คงจะมองข้ามสิ่งดีๆที่ควรมองไปถ้าเราใช้ตาไม่ถูกต้องก็หมายความว่าไปเที่ยวสอดรู้สอดเห็นสอดมองในเรื่องส่วนตัวของคนอื่นหรือคู่อื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองนะใช้หูก็เหมือนกันถ้าเราใช้หูไม่เป็นก็แปลว่าไม่รู้จักฟังคำสั่งสอนของผู้ที่เขามีจิตเมตตาเราเช่นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์ถ้าเราใช้หูไม่เป็นก็คือเราจะไม่ฟังท่านเลยท่านอุตส่าห์แนะนำสั่งสอนอบรมอะไรเราไม่ฟังอย่างที่โบราณเขาบอกว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรแบบนั้นหรือฟังเหมือนกันรู้เหมือนกันแต่ดื้อรั้นดันทุรังฟังแล้วไม่นำเอาไปประพฤติตามไม่เอาไปปฏิบัติตามหรือฟังแล้วมีการต่อต้านหรือมีการตอบโต้ผู้ที่เขาเมตตาสอนเราอย่างนี้เป็นต้นนะหรือรังเกียจเวลาใครสอนธรรมะแล้วก็รังเกียจเบื่อหน่ายไม่อยากฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้หูไม่เป็นส่วนการใช้หูไม่ถูกต้องนั้นคืออย่างเช่นการเป็นคนหูเบานะเชื่อคนง่ายใครมานินทาใครให้ฟังแล้วแหมหูผึ่งเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันถ้าใครมาเล่าให้ฟังว่ามีผู้ใดเนี่ยมานินทาว่าร้ายตัวเองแล้วก็หูเบาก็เชื่อทันทีโดยที่ยังไม่ได้ใช้สติปัญญาหรือไม่ให้เวลากับตัวเองในการพิสูจน์ความจริงว่าที่ไอ้มันเพื่อนมาพูดว่าคนนั้นคนนี้นินทาเราเนี่ยเขาพูดจริงหรือพูดเท็จหรือเขาฟังผิดฟังถูกอะไรเป็นเช่นไรอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้หูไม่ถูกต้องใช่ไหมครับหรือใช้ปากก็เหมือนกันปากเนี่ยเอาไว้พูดนะลิ้นก็ไว้ลิ้มรสอาหารว่าอาหารชนิดนี้มันอร่อยมากเลยนะลองศึกษาดูซิว่ามันมีดีอะไรน่ะใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ปากหรือใช้ลิ้นได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าหากว่าใช้ปากและลิ้นไม่ถูกต้องทำไงครับเช่นใช้ปากเอาไว้ฆ่าผู้อื่นใช้ปากนะสร้างความสุขทางปากบนความทุกข์ของผู้อื่นซึ่งรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเคยย้ำอยู่เสมอการกินเนื้อสัตว์ก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยปากการกินเลือดเนื้อของเขาก็คือการทำร้ายเขาหรือล่วงเกินทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมคือร่างกายของเขาและจิตวิญญาณของเขาเป็นการก้าวล่วงอย่างรุนแรงและทำให้เขาเกิดอาฆาตโกรธแค้นตัวเราเองก็เลยต้องตกอยู่ในวังวนของกฎแห่งกรรมที่มีกงล้อแห่งกรรมอยู่กงล้อนึงแล้วเจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็ไปเกาะอยู่ตรงขอบกอกงล้อนะฮะก็ไปเกาะอยู่ตรงกงล้ออยู่ด้านนึงขณะที่มีตัวเราที่ไปเกี่ยวกรรมกับเขาเนี่ยก็เกาะลงล้ออยู่ตรงกันข้ามและเป็นไงฮะทั้งสองฝ่ายก็มีอาการอาฆาตโกรธแค้นกันก็ประหนึ่งเป็นการกลิ้งวงล้อที่มีทั้งสองฝ่ายอยู่เกาะที่ขอบกงล้อนั่นนะครับแล้วกลิ้งไปเรื่อยๆถ้าต่างฝ่ายต่างกลิ้งกันไปเรื่อยๆและไอ้กงล้อที่ว่าเนี่ยที่เรียกว่ากงล้อแห่งกรรมมันจะหยุดวิ่งหยุดหมุนได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้ายังเกี่ยวกรรมกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการหาความสุขทางปากก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะอร่อยลิ้นนะอร่อยปากแต่หลายคนบอกระวังจะลำบากก้นนะครับซึ่งตัวนั้นเป็นการลำบากคือเป็นกรรมที่ส่งผลในภพชาติปัจจุบันแต่ว่าในการอร่อยลิ้นด้วยการกินเนื้อกินเลือดของพี่ๆน้องๆของตัวเราเองซึ่งเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายไอ้ตรงนี้เป็นการหาความสุขทางปากแต่สร้างความลำเค็ญหรือบนความทุกข์ยากของผู้อื่นมันเป็นการผิดบาปอย่างมหันต์ถ้ามนุษย์ไปยึดติดสุขที่ปลายลิ้นอย่างนี้ปัญหาในการดำเนินชีวิตก็มีทันทีกฎแห่งกรรมไม่ต้องถามหามันจะเคลื่อนตัวเข้ามาหาเราและพาเราเข้าสู่ระบบในทันทีล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทักแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนมากขึ้นนะฮะที่อธิบายท่านผู้ฟังฟังว่าความสุขที่แท้จริงนั้นจะมีใดเทียบเท่าความสงบในจิตใจเป็นไม่มีและผมก็ตะเอาไว้ก่อนนะฮะที่ยังไม่พูดถึงเรื่องความสงบในจิตใจมันคืออย่างไรแต่ว่าเราพูดในแง่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่แสวงหาความสุขในชีวิตกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยเราใช้วิธีแสวงหาความสุขเอาจากภายนอกอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วแล้วก็เป็นวิธีการแสวงหาที่ไม่ถูกต้องถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้ใฝ่นิพพานคือมีปณิธานว่าจะนิพพานหรือมีความปรารถนาที่จะละความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นหรือท่านปรารถนาจะมีความสุขในจิตใจของท่านตลอดทั้งวี่ทั้งวันนะให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านด้วยตัวท่านเองอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นหยิบยื่นเงื่อนไขมาช่วยเหลือกันแล้วก็ท่านจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ซะก่อนว่าความสุขที่เราท่านเนี่ยพากันแสวงหาในชีวิตประจำวันกันอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการแสวงหาความสุขในช่องทางที่ผิดอย่างมหันต์เลยนะโดยเฉพาะหาทางตาเนี่ยเที่ยวดูโน่นดูนี่ที่ถูกอกถูกใจหาทางหูฟังนู่นฟังนี่ที่ฟังแล้วประทับใจดมกลิ่นทางจมูกนะดมนู่นดมนี่ด้วยกลิ่นที่ชวนประทับใจลิ้มรสชาติของอาหารชิมนั่นชิมนี่ที่มีรสชาติถูกใจนะหรือนะอยู่ในสถานที่ที่ทำให้กายสบายนอนบนฟูกนุ่มนิ่มนะหรือว่าอยู่ในห้องปรับอากาศที่เยือกเย็นแสนสบายและก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เราติดสุขโดยการที่เราใช้ความอยากของเราที่ธรรมชาติให้มาเพื่อจะทำให้สิ่งที่เราจะเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งรอบๆตัวเรานั้นนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้สำหรับเราเปล่าเลยครับเราใช้ความอยากตัวนั้นไปในทางที่ผิดก็คือไปติดอยู่กับความอยากตรงนั้นนะครับอยากมีความสุขด้วยการดูสิ่งที่ถูกอกถูกใจเห็นไหมฮะพอได้ดูแล้วก็รู้สึกถูกใจจริงๆครับแต่พอยิ่งดูแล้วไอ้ความอยากก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะก็เลยดูกันยกใหญ่เลยแล้วก็เกิดความไม่อยากตามมาคือไม่อยากสูญเสียหรือไม่อยากเสียโอกาสที่จะดูในสิ่งนี้อีกหรือพอดูแล้วเกิดไม่มีโอกาสได้ดูก็เป็นทุกข์อีกนะฮะสุขอยู่ดีๆก็เป็นทุกข์อีกเพราะไม่ได้ดูอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันตรงเนี้ยครับมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็เวียนวนอยู่กับทุกข์กับสุขอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าถึงคำตอบที่แท้จริงได้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นในชีวิตเราให้เกิดขึ้นกับตัวเราจิตใจเราได้อย่างไรมนุษย์ไม่ค่อยไถ่ถามตนเองตรงนั้นเลยใช่ไหมล่ะครับมนุษย์ก็คือเราท่านที่ฟังรายการกันอยู่นี่แหละครับเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นคนที่มีความสุขมีอารมณ์ดีตลอดวันมีอารมณ์ดีตลอดการใครเข้าใกล้ท่านท่านก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์และมีความสุขเพราะจิตของท่านสงบเนี่ยจิตของท่านสงบก็คือรู้จักใช้อายตนะของตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายจิตได้อย่างถูกต้องใช้ความอยากรู้อยากเห็นของตนเองได้อย่างถูกต้องและใช้มันเป็นด้วยท่านไม่ได้ใช้มันเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากใช้มันเพื่อเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งตามบทบาทหน้าที่ของท่านที่จิตวิญญาณของท่านได้มอบหมายให้คำว่าท่านในที่นี้หมายถึงจิตปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราให้ทำหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งด้วยการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดๆแล้วนำไปสู่การเรียนรู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านผู้ฟังครับอะไรเป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเราจะต้องสัมผัสรับรู้และถ่ายทอดคลื่นของการรับรู้นั้นไปสู่จิตของตนเองที่เร้นอยู่ข้างในเพื่อจะให้จิตนั้นมีคำตอบให้ว่าไอ้ที่สัมผัสรู้ดูเห็นอยู่นั้นมันคือสิ่งใดกันแน่และรายละเอียดของมันเป็นเช่นไรอย่างไรก็ต้องอาศัยกลไกอายตนะภายนอกซึ่งเป็นกลไกของประสาทสัมผัสทั้ง5ที่ธรรมชาติหรือธรรมะเป็นผู้ให้มานั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพียงเท่านี้ถ้าเราเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเราในการใช้อายตนะทั้ง5และใช้จิตของเราให้เป็นนะซึ่งเป็นอายตนะภายในเราก็จะสามารถพบกับความสุขไปแล้วครึ่งทางแล้วครับถูกไหมครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนเป็นภาษาวิชาการก็น่าจะบอกท่านผู้ฟังได้ว่าการที่ตัวท่านเองนั้นเกิดตัวรู้
หรือได้ความรู้อะไรใหม่ๆ ในชีวิตของท่านนั้นท่านได้มาจากสิ่งแวดล้อมก็มีบางสิ่งท่านก็ได้จากข้างในคือได้จากจิตของตัวท่านเองที่นึกเอาคิดเองก็มีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของตัวท่านในการเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันที่มีอายตนะทั้ง5สมบูรณ์พร้อมเนี่ยท่านก็จะต้องฝึกฝนตนเองให้รู้จักเรียนรู้เพื่อเอาความรู้ให้ได้มาจากกลไกประสาทสัมผัสทั้ง5ที่เป็นอายตนะภายนอกนี้ให้ได้ครับเช่นเมื่อท่านได้ดมสิ่งใดท่านก็จะต้องเอาความรู้จากสิ่งที่ท่านได้ดมนั้นมาให้ได้เช่นดมดอกไม้อย่างเงี้ยครับมีกลิ่นหอมใช่ไหมฮะชวนดมทีเดียวพอดมแล้วหอมท่านก็จะต้องเรียนรู้เพื่อหาความรู้จากดอกไม้ดอกนั้นหรือจากต้นไม้ต้นนั้นที่มีดอกไม้หอมๆต้นนั้นต่อไปนั่นคือการนำไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งและแยบยลยิ่งไปกว่าการได้ดมกลิ่นเพียงเท่านั้นแล้วก็ไปติดอกติดใจกับดอกไม้หรือกลิ่นดอกไม้ตรงนั้นหรือท่านก็จะต้องเอาความรู้จากสิ่งที่ได้ยินผ่านหูของท่านมาให้จงได้ไม่ใช่ว่าพอได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความชอบใจหรือประทับจิตประทับใจท่านก็อยากฟังมันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าไม่ได้นำไปสู่การเรียนรู้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะอยากฟังแล้วฟังเพลินนะฮะคำว่าเพลิดเพลินในฟังแล้วมีความสุขนั่นเองพอไปติดสุขกับตรงนั้นปั๊บการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะความอยากฟังเนี่ยมันทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านชอบฟังท่านเลยไปหลงผิดคิดว่ามันเป็นความสุขแท้จริงแล้วธรรมชาติต้องการให้ท่านเนี่ยอยากฟังสิ่งนั้นนานๆก็เพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยนะมีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นได้นานๆเพราะสรรพสิ่งแต่ละสรรพสิ่งมันล้วนมีความละเอียดลึกซึ้งอันน่าเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวเพราะถ้าหากว่าบางสิ่งเนี่ยนะมันไม่มีอะไรเป็นจุดจูงใจที่ทำให้เราเกิดความอยากที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นมันได้อย่างยั่งยืนยาวนานแล้วมันก็จะมีผลต่อชั่วโมงหรือเวลาของการเรียนรู้สรรพสิ่งนั้นของมนุษย์เราแต่ละคนด้วยเพราะมนุษย์เราปกติจะเป็นโรคเบื่อง่ายนะใช่ไหมครับเป็นโรคเบื่อง่ายเพราะถ้าเรามีความอยากดูอยากเห็นอยากชมอยากฟังอยากชิมอยากลิ้มและมีความอร่อยมีความเพลิดเพลินเป็นรางวัลให้แล้วโอกาสที่เราจะสัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งนั้นเพื่อการเรียนรู้มันก็จะมีโอกาสได้ใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้นนะครับกรณีตะกี้ที่ผมกล่าวถึงเรื่องของการได้ยินเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านต้องเอาความรู้จากการได้ยินเนี่ยท่านจะต้องให้เวลากับตัวเองมากหน่อยครับอย่างเช่นถ้าท่านได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะท่านก็จะต้องเกิดการเรียนรู้ต่อไปให้ได้ว่าไอ้เสียงเพลงที่ไพเราะหรือดนตรีที่ไพเราะนั้นมันเกิดความไพเราะขึ้นมาได้อย่างไรแล้วความไพเราะของมันเนี่ยมันลึกซึ้งแยบยลแค่ไหนแล้วก็การที่คนที่บรรเลงเครื่องดนตรีชิ้นนั้นเนี่ยเขาบรรเลงได้อย่างไพเราะสนอโสดของตนเองนั้นเขาบรรเลงอย่างไรเขามีศิลปะอย่างไรเขาใช้ตัวโน้ตแบบไหนเขาใช้เครื่องดนตรีอะไรเครื่องดนตรีเขาผลิตมาจากอะไรเขาทำด้วยอะไรนี่ก็คือสิ่งที่นำไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นโดยนำเอาความไพเราะสนอโสดมาเป็นรางวัลจูงใจแล้วทำให้เราเกิดการสนใจใฝ่เรียนรู้ที่มาของเสียงแหล่งกำเนิดของเสียงหรือส่วนประกอบของเสียงนั้นเนี่ยในทางกลับกันนั่นคือสิ่งที่อยากรู้อยากฟังใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันมนุษย์เรามีสิ่งคู่กันก็คือสิ่งที่คุณไม่อยากฟังเราไม่อยากฟังท่านก็ไม่อยากฟังเช่นคำด่าหรือคำพูดคำจาที่หยาบคายที่หลุดออกมาจากปากของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอันนี้เอาในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับถ้าหากว่าเราเลือกฟังแต่คำพูดเพราะๆคำเยินยอคำสรรเสริญหรือคำชื่นชมเราเราก็จะได้ความรู้ในการที่เราจะเรียนรู้อะไรอยู่ด้านเดียวซึ่งบางทีอาจจะเป็นด้านที่ไม่ถูกต้องก็ได้เพราะไอ้คนที่เขามาชื่นชมเรามาพูดจาไพเราะและทำให้เราอยากคุยกับเขาอยากฟังเขายอเราเนี่ยนะครับบางทีมันโกหกเราบางทีอาจจะหลอกลวงเราบางทีอาจจะชื่นชมยกย่องเรายกยอเราอย่างไม่จริงใจก็อาจจะเป็นได้เพราะเขาหวังผลประโยชน์อะไรบางสิ่งจากเราหรือบางทีเขายั่วย้าวเราหลอกเราให้ไหลหลงแล้วเขาก็มองเราเป็นตัวตลกของเขาไปก็เพียงแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านฟังใครกล่าวท่านฟังใครว่าท่านก็ต้องนำพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ด้วยแม้กระทั่งได้ยินคนเขาด่าเขานินทาเราเราก็จะต้องเรียนรู้ต้องอดทนอดกลั้นและก็ให้อภัยที่จะฟังคำด่าคำว่าหรือคำพูดจาที่เขาใส่ร้ายป้ายสีเราหรือคำพูดคำจาในสิ่งที่เป็นลบต่อตัวเราในขณะที่เราอาจจะเป็นลบจริงๆก็ได้
ท่านผู้ฟังก็ต้องรับฟังเช่นถ้าใครเขาตำหนิเราว่าเราไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีอย่างเนี้ยก็อย่าไปเพิ่งโกรธครับอย่าเพิ่งไปโกรธที่ท่านโกรธเขาเมื่อเขาว่าเราเป็นเพราะท่านไม่อยากฟังคำด่าหรือคำต่อว่าต่อขานหรือคำติฉินนินทาเราใช่ไหมล่ะครับซึ่งตรงนี้ครับตรงนี้คือความผิดอย่างมหันต์เลยว่าหูของเราทั้งสองข้างเนี่ยหูสองข้างของเราเนี่ยนะครับธรรมชาติสร้างให้มาเพื่อให้เราเอาไว้ใช้เรียนรู้ด้วยการฟังฟังแล้วน่าสนใจไหมคำว่าน่าสนใจแปลว่าไม่ได้แปลว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นบวกกับเราฟังแล้วมีความสุขในจิตใจสำหรับเราอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราฟังแล้วเป็นทุกข์เช่นคนนินทาเราตำหนิเราให้ร้ายเรานั่นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องฟังฟังเพื่อเก็บเอามาเรียนรู้เอามาศึกษาว่าไอ้ที่เขาว่าเรานะมันจริงหรือไม่จริงประการใดถ้ามันเป็นจริงเราจะได้รีบแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไม่จริงก็แล้วไปสิเขาพูดได้พูดไปถ้าไม่เมื่อยปากก็ให้เขาพูดไปเพราะเราเป็นคนดีเขามากล่าวหาว่าเราเป็นผู้ร้ายหรือเป็นคนเลวเนี่ยยังไงเสียเราก็ยังต้องเป็นคนดีวันยังค่ำยกเว้นเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนเลวหรือเป็นคนร้ายตามที่เขาว่าก็เท่านั้นเองใครเขามาว่าเราอย่างไรก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความเป็นคนดีของเราให้กลายไปเป็นคนชั่วหรือเป็นคนเลวไหลเลวร้ายอะไรต่อมีอะไรได้เลยใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือความจริงที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นบางครั้งลืมคิดไปลืมนึกไปก็เลยไม่สามารถจะทำตนให้อยู่กับร่องกับรอยได้เราพูดเรื่องการเอาความรู้จากการดมกลิ่นดอกไม้เราพูดถึงเรื่องต้องเอาความรู้จากการได้ยินคำชมหรือคำด่าจากคนอื่นๆซึ่งเป็นความฉลาดในการเป็นมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องทำอย่างนี้ให้ได้นะเราพูดไปสองอย่างแล้วนะพูดเพื่อให้ท่านมองภาพบวกไม่ใช่ให้มองภาพที่เป็นลบสิ่งใดไม่น่าดมท่านปฏิเสธสิ่งใดไม่น่าฟังเช่นคำด่าท่านก็อาจจะด่าตอบแล้วก็ไม่อยากฟังสะบัดก้นหนีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเรียนรู้ที่ถูกต้องมันก็เลยไม่เกิดขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากนั้นนะครับเวลาท่านได้ลิ้มลองหรือลิ้มชิมรสชาติของสิ่งใดก็ตามท่านก็จะต้องเอาความรู้จากสิ่งที่ท่านได้ลิ้มลองนั้นด้วยนะครับเช่นถ้ามันมีรสชาติอร่อยมากน่าลิ้มลองท่านก็จะต้องทำความสนใจหรือใฝ่ศึกษาสิ่งที่อร่อยนั้นนะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเช่นอาหารเนี่ยที่มันอร่อยเนี่ยท่านก็อาจจะต้องลองศึกษาดูว่าเอ๊ะแม่ครัวหรือพ่อครัวเขาปรุงอาหารจานเด็ดเนี่ยมันเป็นเมนูอร่อยเขาทำยังไงมันมีกลเม็ดเคล็ดลับเป็นอย่างไรมันถ้าเราสามารถเรียนรู้ตรงนั้นได้เราก็เป็นคนที่รู้มากขึ้นเราก็เป็นคนที่เก่งขึ้นถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับและเมื่อเราเป็นคนที่เก่งขึ้นเราก็จะเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นเราก็จะเป็นคนที่รู้มากขึ้นนั่นก็คือการเจริญเติบโตทางจิตใจเจริญเติบโตทางสติปัญญาและเป็นการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองด้วยที่เขาอุตส่าห์มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้และมอบหมายหน้าที่ให้จิตปัจจุบันหรือที่ท่านเรียกว่าจิตหยาบนั้นได้ทำหน้าที่แทนตนเองเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารเนี่ยนะครับให้มันได้มีความสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรือบนโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้อย่างมีความสงบสุขนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับมันไม่มีสิ่งใดที่จะไม่สามารถหยิบฉวยเอาความรู้มาได้จากการดมจากการได้ยินหรือจากการลิ้มลองแม้กระทั่งการได้สัมผัสกายหรือการที่จิตของท่านสามารถนึกได้คิดได้ในสิ่งใดก็ตามด้วยตัวเองนะถึงแม้ไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งปลุกเร้าสิ่งที่ท่านนึกสิ่งที่ท่านคิดขึ้นมาในห้วงใดห้วงหนึ่งของขณะจิตของท่านถ้าบางสิ่งมันเป็นประโยชน์ถ้าบางสิ่งมันเป็นคุณไม่ใช่โทษเราเองก็น่าจะหยิบฉวยเอาสิ่งที่เรานึกเอาคิดเองได้ในฉับพลันทันใดเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นเอามาเรียนรู้ต่อเอามาศึกษาต่อเพื่อให้เรารู้กันอย่างท่องแท้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ถูกต้องไหมครับดีกว่านึกเอาฝันเอานี่ก็คือประเด็นทั้งหมดที่ผมกล่าวถึงหลายวันอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเพื่อที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่าเพราะมนุษย์ไม่รู้ว่ากลไกอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสภายนอกเนี่ยมันเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการใช้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเองต่างหากนะครับไม่ใช่เอาไว้ใช้เพื่อหลงติดยึดมันในความสุขความสุขที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากดมอยากฟังซึ่งเป็นความรู้สึกด้านบวกเป็นความปรารถนาทางด้านบวกใช่ไหมล่ะครับซึ่งจริงๆตรงนั้นเป็นเพียงแค่รางวัลหรือสิ่งจูงใจนะที่จะมีให้กับมนุษย์แต่ละคนเพื่อที่จะได้ใช้เวลาทุ่มเทไปกับการศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นในแต่ละสิ่งในแต่ละวันนั่นต่างหากนะครับเพราะฉะนั้น
ถ้าหากว่าจะพูดให้สอดคล้องกันกับผู้สอนธรรมะทั่วไปนะซึ่งไม่ใช่ในแนวของเทพทิพย์มงคลธรรมที่เราจะกล่าวกันอยู่บ่อยๆเท่าไหร่นักเราก็จะหยิบฉวยมากล่าวเหมือนกับที่เขากล่าวกันว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นหลงยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงนั่นเองครับการหลงยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงของท่านนะครับผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่วางกันลำบากมากเพราะไปหลงยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงซะจนเคยตัวเนี่ยก็เป็นเพราะเกิดจากข้อบกพร่องถ้าเราคุยในเชิงวิทยาศาสตร์ทางจิตก็คือเกิดจากข้อบกพร่องในการไม่เข้าใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายหรือจิตของเราเองนั้นมีไว้เพื่อทำอะไรคำตอบเราตอบไปแล้วนะครับก็คือมีไว้เพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงเอาไว้เรียนรู้โลกของเรานี่เองครับว่าอะไรเป็นอะไรนะไม่ใช่เรียนรู้เพื่อที่จะตอบสนองมันว่าเอาหรือไม่เอาอยากหรือไม่อยากนะไม่ใช่เพียงแค่ตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยข้ามให้พ้นการหลงยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงตรงนั้นได้ขอให้รู้เท่าทันมันว่าไอ้รูปสวยรสอร่อยกลิ่นหอมซุ้มเสียงที่ไพเราะน่าฟังนั้นมันเป็นเหมือนกับกลิ่นตัวของแมลงบางชนิดที่มันปลดปล่อยออกมาที่ตัวผู้ปลดปล่อยออกมาเพื่อหลอกล่อตัวเมียหรือเป็นกลิ่นของสรรพสัตว์บางชนิดที่เป็นตัวเมียแล้วปล่อยเพื่อหลอกล่อตัวผู้ให้วิ่งมาหาให้เข้ามาหาเพื่อจะได้มาเรียนรู้ตนเองเพื่อจะทำอะไรต่อมีอะไรกันอย่างเช่นผสมพันธุ์กันอะไรเงี้ยต่อไปถูกไหมฮะหรือการที่มีสีสันสวยๆของดอกไม้และมีกลิ่นหอมๆของดอกไม้เย้ายวนใจก็เพื่อจะเย้ายวนภูมิรินทั้งหลายให้บินมาตอมมาดูดน้ำหวานนะแล้วก็จะได้ช่วยเหลือกันในการเผยแพร่ขยายพันธุ์โดยเอาเกสรติดไปกับขากับเท้ามันด้วยเพื่อไปจับดอกหนึ่งก็ไปเกาะอีกดอกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรให้กับดอกไม้เพื่อจะขยายพันธุ์ของพืชผลต้นไม้ต้นนั้นกันต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความแยบยลของสรรพสิ่งที่ถูกกำหนดสร้างขึ้นในความเป็นธรรมชาติที่มนุษย์เรียกซึ่งหลายคนบอกแหมมันไม่น่าจะบังเอิญเลยเนาะทุกอย่างมันลงตัวไปหมดก็อยากที่กราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วนะครับว่าทุกสรรพสิ่งมนุษย์เรียกว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังธรรมชาตินั้นก็มีผู้กำหนดสร้างในสรรพสิ่งที่ท่านทั้งหลายรวมเรียกว่าธรรมชาติอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านสนใจอยากจะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังธรรมชาติคือผู้ใดแล้วคืออย่างไรนะครับสร้างกันแบบไหนอย่างไรก็คงต้องไปหาอ่านหนังสือชุดจิตจักรวาลซีรีส์ที่ผมเองได้ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล นะครับแล้วก็บันทึกเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้อ่านเป็นคัมภีร์อย่างต่อเนื่องค่อยๆศึกษากันตอนนี้ก็มีอยู่20กว่าซีรีส์แล้วนะครับแล้วก็คงจะต้องมีซีรีส์ต่อๆไปอีกนะงั้นตอนนี้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วก็คงจะต้องนำเอาไปคบคิดกันต่อไปว่าถ้าเราต้องการจะพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตแล้วทั้งหมดที่ผมกล่าวมาก็คือเป็นการติงเตือนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมว่าท่านจะต้องทำจิตของท่านนะให้ว่างหรือให้สุขสงบไม่ใช่ทำจิตของท่านให้ไปใฝ่แสวงหาความสุขทางตาทางหูทางปากทางลิ้นนะหรือทางกายสัมผัสหรือทางจิตที่นึกเอาคิดเอาในสิ่งที่เป็นบวกบางครั้งหลอกตัวเองก็เอาอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความจริงนะครับนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการประพฤติธรรมที่ถูกต้องในอันที่จะไม่ทำให้ท่านไปหลงยึดติดกับความสุขที่เป็นเรื่องหยาบซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเพราะสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์ตามพอทุกข์แล้วเดี๋ยวก็สุขตามเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขก็วนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยแล้วจะเรียกว่าจิตของท่านมีความสุขสงบได้อย่างไรจิตที่สงบเท่านั้นจึงเป็นความสุขที่แท้จริงใช่ไหมล่ะครับเพราะมันสงบอยู่อย่างนั้นมันก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ใดๆให้เกิดขึ้นเลยการที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเข้าถึงสภาวะจิตเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการที่ท่านจะต้องรู้เท่าทันในการที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับต้องรู้เท่าทันว่าตาหูจมูกลิ้นกายจิตของท่านนั้นมีไว้เพื่อทำอะไรคำตอบผมตอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนะครับมีไว้เพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นในอันที่จะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งนั้นๆเท่านั้นเองและการที่มันมีกลิ่นหอมจรูงใจก็เพื่อเป็นรางวัลสำหรับท่านด้วยไม่ใช่แค่จูงใจให้ท่านไปสนใจเพราะกลิ่นหอมนั้นและยังหอมอย่างต่อเนื่องยาวนานก็เพราะว่าเพื่อจะให้รางวัลท่านทำให้ท่านเพลิดเพลินกับการเรียนรู้สิ่งนั้นตราบใดที่สิ่งนั้นยังมีกลิ่นหอมหวนชวนดมอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่ๆมันหอมอยู่ดีๆแล้วมันมีกลิ่นเหม็นฉึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ย
มันก็วงแตกกันพอดีสิครับใช่ไหมครับท่านผู้ฟังก็คงจะหยุดการเรียนรู้ไว้ที่ตรงนั้นนั่นเองอันนี้ก็คือความแยบยลของธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะบอกตัวเองว่าท่านจะเป็นคนที่มีจิตสงบสมดุลก็คือเป็นคนที่มีความสุขนั้นท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องแรกนะครับก็คือท่านจะต้องไม่ตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าคือการไปหลงยึดติดความสุขความพึงพอใจหรือความชอบใจจากสิ่งใดๆทั้งหลายที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นนั่นเพราะคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสรรพสิ่งต่างๆที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นเขาได้นั้นหรือดมกลิ่นนะไม่มีตัวตนหรอกนะได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเขากำหนดไว้ให้เพื่อเป็นเครื่องจูงใจท่านให้ท่านหันไปฝักใฝ่ใส่ใจที่จะเรียนรู้สรรพสิ่งนั้นอันจะนำไปสู่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจงอย่าเอาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวตรงนั้นมายึดมั่นถือมั่นกันนะครับแล้วมันก็จะทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นคนไม่ฉลาดก็คือไม่มีความรู้หรือไม่เกิดความรู้ใดๆในการได้ดมสิ่งหอมๆสิ่งนั้นหรือได้ลิ้มชิมรสอันแสนอร่อยของสรรพสิ่งนั้นท่านไม่มีวันที่จะได้ประโยชน์อะไรที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ไปกว่ากลิ่นหรือรูปหรือรสหรือสรรพสำเนียงหรือเสียงที่ท่านได้ยินนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือการคิดแบบที่เหนือกว่าการคิดแบบจิตมนุษย์เข้าให้แล้วล่ะครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดและก็มีความแยบยลในการดำเนินชีวิตมันต่อไปนี้ความสุขแบบหยาบๆที่เรียกว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์หรือความสุขไม่แท้เที่ยงมันคืออย่างไรท่านผู้ฟังก็คงได้ทราบกันอย่างกระจ่างแจ้งแล้วนะครับเพราะผมกล่าวมาอย่างต่อเนื่องถึง4ตอนด้วยกันถ้าใครฟังไม่ทันก็ลองย้อนไปหาฟังตอน1ตอน2ตอน3โดยติดต่อไปที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลหรือที่ชมรมผู้ประพฤติธรรมหรือชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกนะก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025123176ก็ลองถามไถ่ดูนะครับสำหรับเรื่องของการที่จะสร้างความสุขในจิตใจด้วยวิธีการทำให้จิตของตัวเองสงบนั้นมันยังมีเรื่องที่น่าคิดน่าคุยกันต่ออีกยืดยาวเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ดีใจครับที่พูดจบแล้วว่าความสุขที่ไม่แท้เที่ยงก็คือความสุขที่เกิดจากการอาศัยผ่านช่องทางของอายตนะทั้ง5นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของความสุขที่เกิดจากความไม่สงบเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้หรือเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่าถ้าเราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการแสวงหาความสุขให้กับตัวเองด้วยหนทางที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นเสียเราจะทำได้อย่างไรผมก็ได้พยายามชี้แจงและก็แนะเน้นผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ว่าแท้แล้วการที่เราเที่ยวใฝ่หาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสและทางจิตของตัวเราเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นนอกจากเราจะได้มาครอบครองความสุขที่ไม่แท้จริงแล้วเรายังจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองและผู้อื่นด้วยซึ่งไอ้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนั้นก็คือเป็นความทุกข์ที่เราเรียกว่าเป็นชะตากรรมที่เราจะต้องรับผิดชอบไปตามกฎแห่งกรรมคำว่ากฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งการกระทำที่ไม่ถูกต้องแล้วเราเองก็จะต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องรับเอากรรมที่มันจะสนองเราเพื่อจะช่วยเหลือเราทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมาได้นะเรียนรู้ที่จะใช้กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง5และเรียนรู้ที่จะใช้จิตของตนเองเสียให้ถูกต้องนั่นเองครับเช่นนะคราวที่แล้วที่เราได้เรียนรู้ว่าถ้าหากว่าเราต้องการใช้ปากแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองเช่นเที่ยวเลือกกินของอร่อยอร่อยกินสิ่งนั้นกินสิ่งนี้บางทีไปกินในสิ่งที่ไม่ควรกินเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราต้องลำบากท้องปวดท้องปวดไส้ท้องเสียหรือท้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็นะในตอนแก่ใกล้สิ้นชีวิตเนี่ยนะครับตอนอายุเยอะๆเนี่ยฮะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางปากเช่นฟันฟางก็ผุก่อนแล้วก็หลุดล่อนไปก่อนวัยอันควรทำให้มีชีวิตอยู่ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าไม่สามารถจะใช้ลิ้นเคี้ยวขบอาหารทานของที่เคยชอบทานของที่อร่อยได้เหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าใช้หูไม่ถูกต้องเช่นชอบหูเบาเชื่อคนง่ายเนี่ยหรือเวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปกครองหรือผู้มีความสมดุลทางจิตวิญญาณเขาสื่อสอนแนะเน้นธรรมะอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามก็กลับไม่ฟังทำหูทวนลมหรือฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรแบบเนี้ยพอตอนมีอายุเยอะๆตัวเองก็ต้องเรียนรู้ในบทบาทของคนที่เป็นผู้หูตึงหรือหูหนวกในตอนแก่ตัวนะเพื่อจะสอนให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่และก็มีหูด้วยแต่หูบอดคือใช้ประโยชน์ในการรับฟังเพื่อการสื่อสารกับลูกๆหลานๆไม่ได้เงี้ยลูกหลานจะชื่นชมจะให้กำลังใจในยามป่วยไข้ลูกหลานจะแช่งด่าหรือต่อว่าต่อขานอะไรเราก็จะไม่ได้ยินถูกต้องไหมครับแล้วก็เมื่อเราได้เรียนรู้อย่างนี้ก็จะได้สำนึกถึงการมองเห็นคุณค่าของหูของตัวเองว่าถ้าต่อไปเกิดมาชาติไหนนะเกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งแล้วเนี่ยตัวเองจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้หูของตัวเองให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็จะต้องลำเค็ญในตอนแก่ในตอนชราในตอนที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเสื่อมโทรมลงไปตามอายุไขนั่นแหละครับหรืออีกบทเรียนหนึ่งที่มนุษย์อาจจะต้องเรียนรู้อย่างเช่นถ้าชอบใช้ปากนะครับกินเนื้อสัตว์เป็นประจำหรือยังกินเนื้อสัตว์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะจะเป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆเรียกว่าขี้โรคนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มันจะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรือไปด้วยแรงแห่งกรรมซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของตนเองด้วยการใช้อายตนะทั้ง5ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่เรากล่าวมาโดยตลอดนั้นล้วนเป็นผลมาจากคำว่าอยากทั้งนั้นเลยซึ่งจริงๆแล้วคำว่าอยากนะอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากดมอยากชมอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดและจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียเลยก็คงจะไม่ได้เพียงแต่ว่าความอยากเมื่อมันก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของท่านผู้ฟังท่านใดแล้วเนี่ย
เรากลับใช้มันอย่างไม่ถูกต้องต่างหากตรงนั้นน่ะคือสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังครับการที่เราไปยึดติดกับความอยากที่ธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นผู้กำหนดให้เป็นรหัสเอาไว้ในจิตของเราเนี่ยเราก็เรียนย้ำซ้ำเติมกันมาตลอดว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพราะความอยากตรงนั้นมีไว้เพื่อทำให้ท่านผู้ฟังสนใจใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นๆเท่านั้นเองแล้วการที่มีกลิ่นหอมมีรสชาติอร่อยมีรูปลักษณ์ที่งดงามสีสันสดสวยอะไรแบบเนี้ยสรรพสิ่งที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาเอาไว้ให้เพื่อที่จะจูงใจล่อใจให้ใครก็ตามรวมทั้งมนุษย์ด้วยเกิดการสนใจใฝ่รู้สรรพสิ่งนั้นในอันที่จะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างถูกต้องกันต่อไปใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในทางธรรมะทางโลกทั่วไปเขาก็จะถือว่าการดำเนินชีวิตอยู่โดยการยึดติดกับความอยากหรือความไม่อยากอะไรเหล่านี้นะครับก็คือการยึดติดอยู่กับกิเลสตัณหานั่นเองถ้าจะพูดให้ไพเราะหูกันสักหน่อยก็หมายความว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ใช้กิเลสตัณหานะทั้งสองสิ่งนี้นะครับคือใช้อารมณ์รู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตกันอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าถ้าได้ใช้มันตัวเองมีความสุขครับตัวเองเกิดความสุขซึ่งตรงนั้นมนุษย์ทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นความสุขก็เลยเรียกว่าความสุขทั้งแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขใดๆเลยเพราะถ้าเป็นความสุขมันต้องยั่งยืนมันต้องถาวรมันต้องสงบมันต้องนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจิตที่สุขสงบเนี่ยก็คือจิตที่มีความสงบไม่ได้สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์หยาบๆรายวันแบบกิเลสตัณหาที่พาไปคือโลภโกรธหลงทั้งหลายแต่อย่างใดนั่นเองพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่ามนุษย์อย่าใช้กิเลสเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตเพราะเหตุว่ามันมีแต่จะทำให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจทั้งตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเสมอการที่มนุษย์มีชีวิตอยู่กับกองกิเลสและก็มีชีวิตอยู่กับสิ่งที่ได้มาด้วยกิเลสนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นพฤติกรรมทางอารมณ์ในกลุ่มของกิเลสหลักๆก็คืออยากไม่อยากพอใจไม่พอใจแล้วก็ชอบกับไม่ชอบท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพฤติกรรมทางอารมณ์ในกลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยตกเป็นทาสของเงื่อนไขแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวไปชั่วชีวิตเลยถ้าเราไปยึดติดอยู่กับ3เซตก็คือ3แบบของอารมณ์รู้สึกในกลุ่มของกิเลสคืออยากไม่อยากพอใจไม่พอใจแล้วก็ชอบไม่ชอบอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อทั้งหมดเนี้ยมันทำให้ตัวเราต้องตกเป็นทาสของเงื่อนไขแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวไปจนชั่วชีวิตมนุษย์เราเองแต่ละคนก็จะไม่อาจค้นหาพลังอำนาจในตนเองที่มีอยู่จริงกันได้เลยครับท่านผู้ฟังครับพลังอำนาจที่แท้จริงของมนุษย์แต่ละคนคือคุณสมบัติส่วนตัวที่แต่ละคนสั่งสมกันเอาไว้ในตนเองนั้นมันเป็นสิ่งที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์ที่จะต้องทำหน้าที่ต่างอย่างหลากหลายซึ่งแต่ละคนนั้นล้วนจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของแต่ละคนได้ถือเป็นรหัสหรือเป็นพันธสัญญาเพื่อที่จะนำมาแสดงออกหรือกระทำในบทบาทของการเป็นมนุษย์โดยใช้พลังอำนาจทั้งหมดทั้งหลายดังกล่าวที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากภพชาติอดีตหรือจิตวิญญาณถือติดตัวมาจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองที่เราเรียกกันว่าแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานนั่นนะครับพลังอำนาจแท้จริงของมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้ารวบรวมกันได้แล้วก็น่าจะมีอยู่9ประการด้วยกันพลังอำนาจเหล่านี้มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบตนเองในการที่จะยกระดับตนเองเพื่อเข้าให้ถึงพลังอำนาจสูงสุดทั้ง9ด้านนี้ให้จงได้ถ้ามนุษย์ผู้ใดสามารถที่จะพาตัวเองเข้าสู่การเป็นผู้มีพลังอำนาจที่สมบูรณ์ทั้ง9ประการที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ได้เนี่ยมนุษย์คนนั้นคือคนที่เป็นเลิศนะในโลกนี้เป็นคนที่น่าสรรเสริญเยินยอน่าชื่นชมยกย่องเป็นอย่างยิ่งครับ
พลังอำนาจที่แท้จริงของมนุษย์ใน9ประการนั้นประกอบด้วยประการที่1ครับอำนาจทางการคิดรู้ด้วยสติปัญญาของสมองของตนเองตรงนี้เป็นพลังอำนาจที่จะช่วยทำให้มนุษย์เรานั้นสามารถที่จะสร้างโลกใบนี้หรือจะค้ำจุนโลกใบนี้ได้อย่างแยบยลทีเดียวครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีความสามารถในการใช้สติปัญญาเพื่อการคิดรู้แล้วมนุษย์เราจะรู้อะไรได้ครับต่อให้ฟังครูสอนแต่เราคิดตามคำที่ครูสอนไม่เป็นหรือคิดตามสิ่งที่ครูสอนไม่ได้ก็เท่ากับว่าเราก็จะไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใดที่เป็นสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งเดิมๆที่เราพบผ่านเผชิญกันอยู่เป็นประจำเพื่อจะให้ลึกซึ้งหรือถ่องแท้ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพลังอำนาจทางการคิดรู้ด้วยสติปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะขาดมันไม่ได้ถ้าขาดมันเมื่อไหร่ก็เหมือนกับว่าไม่มีอาวุธในการที่จะเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ในอันที่จะใช้ปัญญาของตัวเองฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามทั้งหลายทั้งปวงไปสู่จุดหมายปลายทางที่หมายถึงความสำเร็จได้แล้วก็เวลามีปัญหาเฉพาะหน้าที่เรียกว่าอุปสรรคชนิดหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือไม่สามารถจะเรียนรู้สิ่งอะไรที่ยากๆในชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ฉลาดอย่างนี้หรือไม่มีความสามารถในการใช้สติปัญญาอย่างนี้เขาก็เรียกว่าพลังอำนาจทางการคิดรู้ด้วยสติปัญญาของสมองอ่อนแอนะว่าอย่างนั้นนะครับพลังอำนาจตัวที่สองครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พลังอำนาจตัวที่สองนี่เราก็จะต้องเข้าถึงในการใช้มันอย่างสูงสุดให้จงได้นั่นก็คือพลังอำนาจ

จะต้องได้มาจากการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองอย่างถูกต้องกินอย่างถูกต้องนะพักผ่อนอย่างถูกต้องออกกำลังกายอย่างพอเพียงอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้เรามีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งในขณะเดียวกันพลังอำนาจทางกายของมนุษย์เรานอกจากจะได้จากความแข็งแกร่งของกายสังขารแล้วมันยังจะต้องได้มาจากความสามารถในการใช้อวัยวะของตัวเองด้วยอวัยวะที่ว่านี้ก็คือมือปากหูตาจมูกลิ้นนะกายสัมผัสแล้วก็เท้าคือสองเท้าสองมือที่ว่าเนี่ยนะครับมันอำนาจทางกายถ้าเป็นในประเด็นหลังที่เรากล่าวถึงเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะได้มาจากการฝึกฝนตนเองครับให้มีความชำนิชำนาญในการใช้กลไกอวัยวะของร่างกายในส่วนที่กล่าวถึงนั้นนะให้มีประสิทธิภาพในการที่เราจะใช้มันให้จงได้หรือใช้มันอย่างชำนาญให้จงได้นะครับพลังอำนาจตัวที่3ครับนั่นก็คือพลังอำนาจทางมโนธรรมที่เป็นความดีงามพลังอำนาจทางมโนธรรมหมายถึงพลังอำนาจทางจิตใจนะครับที่มันฝักใฝ่ในคุณธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่สงบและเปี่ยมล้นไปด้วยความรักความเมตตานั่นก็เท่ากับว่าท่านผู้ฟังเองก็มีพลังอำนาจทางมโนธรรมในด้านที่ดีงามเอาไว้ในจิตใจเป็นต้นทุนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครในสังคมนี้เรานอกจากจะให้ความสุขกับตัวเราเองได้แล้วในการที่เรามีมโนธรรมคือมีจิตใจที่งดงามพฤติกรรมของเราที่แสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นก็ย่อมจะเป็นพฤติกรรมที่งดงามนะด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวของเราเองพวกเขาเหล่านั้นก็จะพลอยมีความสุขไปกับเราด้วยทุกๆคนนะครับนะพลังอำนาจตัวที่4ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นนะเป็นคุณสมบัติกันไว้แล้วก็สั่งสมกันไว้ได้นะครับนั่นคือพลังอำนาจในการคิดสร้างสรรค์พลังอำนาจในการคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ครับนี้ถ้าหากว่าเรายังติดอยากหรือติดไม่อยากอยู่เนี่ยพลังอำนาจของการคิดสร้างสรรค์ของเรามันก็คงจะไม่เจริญเติบโตหรืองอกงามแต่อย่างใดนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คือมีความเฉลียวฉลาดในการใช้สติปัญญาอันเกิดจากสมองซีกขวานำซีกซ้ายในประเด็นของการคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เนี่ยมนุษย์คนนั้นก็จะต้องรับผิดชอบตนเองด้วยการฝึกฝนตนเองพอสมควรนะฝึกฝนตนเองในการคิดนะหลายๆแบบหลายๆวิธีว่าคิดแบบไหนจึงจะคิดดีคิดได้คิดออกคิดถูกต้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเราก็จะต้องได้จากการฝึกฝนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีคำว่าอยากไม่อยากพอใจไม่พอใจมีคำว่าชอบหรือไม่ชอบบางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าพลังอำนาจในตัวเราเองซึ่งจัด3ประการใน9ประการที่ผมกล่าวมาถึงเนี้ยก็จะถูกมนุษย์มองข้ามไปอย่างน่าเสียดายนะครับประการที่5เนี่ยพลังอำนาจทางการตัดสินใจอย่างถูกต้องซึ่งมนุษย์แต่ละคนก็จะต้องมีนะครับเพราะว่าพลังอำนาจทางการตัดสินใจอย่างถูกต้องของมนุษย์เรานั้นมันจะต้องเป็นพลังอำนาจที่จะต้องได้มาจากการฝึกฝนจากการได้รับการอบรมบ่มนิสัยได้เหมือนกันเพราะว่าการตัดสินใจอย่างถูกต้องนั้นมันจะต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวของจิตใจและต้องใช้ความแยบยลทางสติปัญญาของสมองคู่กันด้วยครับมันท่านต้องฝึกฝนแต่ถ้าหากว่าจิตของท่านยังเต็มไปด้วยความอยากหรือไม่อยากโอกาสที่ท่านจะเข้าถึงสิ่งที่สูงส่งในประเด็นของการที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและตัดสินใจได้อย่างกล้าหาญมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมครับประการที่6ครับพลังอำนาจที่ท่านจะต้องเข้าถึงมันให้ได้นะก็คืออำนาจในการเรียนรู้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงอำนาจในการเรียนรู้ได้โอกาสที่ท่านผู้ฟังจะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาก็นับว่าน่าจะน้อยลงไปน่าจะน้อยลงถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเรามีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าไหนควรไหนไม่ควรไหนดีหรือไหนไม่ดีไหนถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพลังอำนาจในการเรียนรู้ตรงนี้นะสามารถเอาไปใช้ขจัดขัดเกลาจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาที่ทำให้จิตไม่สงบจิตไม่สงบก็ทำให้จิตเราไม่มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความสามารถในด้านการเรียนรู้เอาไว้เป็นต้นทุนสำหรับตัวเราเองมันก็จะสามารถช่วยทำให้เราพบกับความสุขสงบอย่างแท้จริงกับเขาได้เหมือนกันเพราะเราเรียนรู้ที่จะหาความสุขให้กับตัวเองโดยไม่สร้างความทุกข์ยากลำบากใจหรือทุกข์แค้นแสนลำเค็ญให้กับผู้อื่น
ได้อย่างสบาย

ถูกต้องไหมครับพลังอำนาจในตัวที่7ครับพลังอำนาจในตัวที่7ก็คือพลังอำนาจในการควบคุมอารมณ์ของตนเองมนุษย์ทุกคนครับต้องมีอำนาจในการควบคุมอารมณ์ของตนเองถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองได้แล้วเราจะให้ใครมาควบคุมอำนาจทางอารมณ์ของตัวเราเองนะที่มันอาจจะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามหรือไปก่อกรรมทำเข็ญกับผู้ใดก็กลายเป็นเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันต่อไปโอกาสที่ท่านจะมีความมุ่งหมายปลายทางสุดท้ายของชีวิตในการเกิดเป็นมนุษย์ก็คือไม่ยอมกลับมาเกิดอีกเนี่ยหรือฝ่ายนิพพานเนี่ยมันก็จะเป็นจริงไม่ได้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับอำนาจในการควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองนั้นถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือมันเป็นอำนาจของคนที่มีสตินะครับคำว่าสติแปลว่าระลึกได้นะฮะส่วนสัมปชัญญะที่ต่อท้ายแปลว่าความรู้ตัวมันถ้าท่านสามารถจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะท่านก็คงจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเองนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้เท่าทันมันหรือบางทีรู้ตัวล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดแบบใดที่ไม่ถูกต้องเราก็ป้องกันมันไว้ซะก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะประคับประคองมันแล้วก็จะดับมันได้อย่างไรเราก็แนะเน้นกันมาตลอดว่าก็คงต้องฝึกความเป็นคนมีสติให้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนมีสติมากเท่าใดโอกาสที่เราจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองไม่ให้ขับเคลื่อนออกมาเป็นการแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ต่อมนุษย์ผู้อื่นซึ่งเขาจะรับไม่ได้เนี่ยนะฮะโอกาสที่จะแสดงออกเช่นนั้นมันก็จะน้อยลงครับเนี่ยพฤติกรรมต่อมาที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในประการที่8นั่นคืออำนาจในการจูงใจเหนี่ยวรั้งผู้อื่นนะอำนาจในการจูงใจเหนี่ยวรั้งผู้อื่นตรงนี้เหนี่ยวรั้งเพื่ออะไรเพื่อจะให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะให้มาร่วมด้วยช่วยกันถูกต้องไหมครับและแน่นอนครับถ้าเรามีความสามารถที่จะจูงใจเหนี่ยวรั้งผู้อื่นนะให้เขาเป็นคนดีของเราให้เขาสามารถเป็นที่พึ่งของเราได้หรือเราเองสามารถจะเป็นที่พึ่งของเขาได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ความสุขในจิตใจที่เกิดจากความสงบมันก็เกิดขึ้นทำให้เราสามารถปิดกั้นความอยากหรือไม่อยากที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อย่างสบายๆเช่นเดียวกันในประการที่9พลังอำนาจในตัวเองประการสุดท้ายนะครับนั่นคืออำนาจในการใช้อำนาจทั้งหมด8ประการที่ผมกล่าวถึงมาแล้วถ้าหากว่าอำนาจทั้ง8ประการนั้นไม่มีอำนาจใดที่จะมาควบคุมในการใช้มันนะในการที่จะสร้างประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันระหว่างตนเองกับมนุษย์คนอื่นแล้วเราก็มันก็น่าเสียดายถูกต้องไหมครับมัน8ประการจึงต้องอาศัยอำนาจในตัวที่9เนี่ยครับคืออำนาจในการใช้อำนาจทั้งหมดที่ตนเองมีอยู่นะเราจะต้องขุดมันออกมาเค้นมันออกมาแล้วนำมันออกมาใช้ให้ได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่ตัวเราจะเข้าถึงพลังอำนาจสูงสุดทั้ง9ประการนี้ได้นั้นมันจะต้องฟันฝ่ากิเลสที่กล่าวไว้ข้างต้นให้พ้นไปจากมันให้ได้ก่อนเท่านั้นนะครับท่านจึงจะสามารถเข้าถึงได้ถ้าตัวเราไปติดยึดอยู่กับมันมันก็จะทำหน้าที่ในการกระตุ้นกลไกให้เราแสดงบทบาทต่างๆเหมือนการรำไร่ไปตามจังหวะกระบี่กลองนะไปจังหวะตามจังหวะกระบี่กระบองตามเสียงปี่เสียงกลองที่เคาะที่ตีที่เป่ากังวานเร้าใจอยู่ตลอดไปนะครับจนไม่อาจจะเป็นตัวของตัวเองได้เลยเมื่อเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เราก็จะมีโอกาสแสดงพลังอำนาจในตัวเองกันได้น้อยลงเนื่องจากว่ากิเลสตัณหาทางอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันปิดกั้นสติปัญญาแท้จริงของเราเอาไว้เสียหมดแล้วก็ปิดกั้นพลังอำนาจทั้งหมดใน8ประการรวมทั้งอำนาจข้อสุดท้ายซึ่งเป็นอำนาจในการที่จะใช้อำนาจทั้ง8ประการที่กล่าวมาแล้วได้นะครับมันในการสร้างตนเองเพื่อความสุขความสำเร็จทั้งชีวิตและงานเพื่อความมั่นคงและความมั่งคั่งการสร้างความสงบสุขและอบอุ่นกับสมาชิกในครอบครัวและก็การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมของตัวเราจึงจำเป็นจะต้องใช้พลังอำนาจทั้ง9ประการที่ว่ามาเนี่ยนะครับตามโอกาสที่เหมาะสมเสมอครับจึงจะสามารถนำตนเองเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดตามต้องการได้นั่นก็คือการไม่ทำในสิ่งที่ควรทำการทำในสิ่งที่ไม่ควรทำการอยากทำในสิ่งที่ไม่ควรทำการไม่อยากทำในสิ่งที่ควรทำและการตัดสินใจทำในสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยนะครับล้วนเกิดจากเหตุแห่งกิเลสเป็นตัวการในการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้นนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการพบสุขที่แท้จริงเขาจึงกล่าวว่าอย่าอยู่อย่างอยากนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าจะมีคำถามว่าสาเหตุหลักที่เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมคือมีการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางกายหรือพฤติกรรมทางจิตใจก็ตามเราจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขให้ถูกต้องหรือแม้กระทั่งการที่ต้องเรียนรู้ในการจะชดใช้กรรมที่เรากระทำที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นแล้วก่อให้เกิดความโกรธเกลียดเคียดแค้นอะไรกันอย่างยั่งยืนนะครับการเกิดพบใหม่ชาติใหม่ซึ่งจะต้องเป็นการแก้ไขและต้องมีการแก้แค้นกันที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นเรื่องของสิ่งที่เรารวมเรียกว่าเป็นกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นนะครับมนุษย์เนี่ยต่างจากสัตว์ประจำโลกที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานนะครับแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นสัตว์ประจำโลกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีกฎแห่งกรรมแต่สัตว์ประจำโลกทั้งหลายทั้งปวงกลับไม่มีกฎแห่งกรรมท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับว่ามนุษย์กับสัตว์ต่างกันตรงไหนหลายคนบอกว่ามนุษย์ก็คือสัตว์ประเสริฐหรือสัตว์ชั้นสูงหลายคนบอกว่ามนุษย์ก็คือสัตว์สังคมยังไงเสียมนุษย์เราก็ใกล้เคียงกับสัตว์หรือจัดเป็นสัตว์จำพวกหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นสัตว์ที่มีความเจริญแล้วทางด้านกายสังขารแล้วก็แม้กระทั่งทางจิตวิญญาณด้วยว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าจะพูดให้ถูกต้องถ่องแท้แล้วการที่มนุษย์เรามีความแตกต่างจากสัตว์ประจำโลกทั้งหลายทั้งปวงแตกต่างไปจนกระทั่งถึงขั้นที่มนุษย์เราเนี่ยมีกฎแห่งกรรมเป็นของตนเองขณะที่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเขาเกิดมาเขาก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการของกฎแห่งกรรมแต่ว่าไอการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องปกติสำหรับสัตว์ประจำโลกทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าจิตวิญญาณของเขานั้นอาสามาเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นเนี่ยแล้วก็เป็นสัตว์ตลอดไปเนื่องจากไม่มีภารกิจอะไรมากไปกว่าการเป็นผู้ไร้เดียงสาในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเช่นเดียวกับมนุษย์นะครับแต่สำหรับมนุษย์แล้วนั้นมีความละเอียดละออมีความลึกซึ้งยิ่งไปกว่าการที่สัตว์ทั้งหลายมาเกิดเป็นสรรพสัตว์บนโลกนี้ซะอีกครับโดยเฉพาะข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ตรงประเด็นหนึ่งที่มนุษย์มีแต่สัตว์ไม่มีนั่นก็คือสัตว์มีสัญชาตญาณหรือมีจิตสัญชาตญาณให้ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตมองมาที่มนุษย์เราก็มีจิตสัญชาตญาณเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยเหมือนกันนะเช่นสัญชาตญาณรักตัวกลัวตายสัญชาตญาณในการหนีภัยสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดใช่ไหมครับหรือนะอีกมุมหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นแตกต่างกันนะอย่างลึกซึ้งระหว่างคนหรือมนุษย์เนี่ยกับสัตว์ประจำโลกทั้งหลายทั้งปวงก็คือนั่นหมายความว่าจิตสัญชาตญาณนั้นมนุษย์มีใช้เหมือนกับที่สัตว์ใช้แต่ในบางสิ่งที่มนุษย์มีใช้แต่สัตว์ไม่มีนั่นคือจิตสำนึกครับท่านผู้ฟังครับสัตว์ไม่มีจิตสำนึกเป็นของตัวเองแต่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีจิตสำนึกเป็นของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นหลายคนรู้จักคำว่าจิตสำนึกกันมาโดยตลอดหลายคนเคยพูดด้วยปากของตัวเองถึงเรื่องของจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ของตนเองแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังมีความคิดมีความเข้าใจในเรื่องจิตสำนึกของตัวเองกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยยังไม่ถ่องแท้นะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับท่านก็คงจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้ท่านจะต้องศึกษาทำความรู้ทำความเข้าใจมันให้ถ่องแท้ซะด้วยเพราะไม่งั้นแล้วการประพฤติธรรมของท่านบางทีท่านประพฤติดีแต่อาจเป็นโมฆะให้เห็นได้เหมือนกันนะครับคำว่าประพฤติดีและเป็นโมฆะหมายความว่าประพฤติดีแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกรรมใดๆที่ดีทั้งตัวตนทั้งตนเองและผู้อื่นนั่นเองครับมันถ้าว่าท่านจะสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะทำความดีงามไม่ว่าในมิติของกายสังขารของเครื่องยนต์แห่งกรรมในรูปธรรมมนุษย์หรือในสังคมโลกที่เป็นโลกียธรรมนะหรือจะก่อให้เกิดผลกรรมด้านบวกด้านดีในมิติของจิตวิญญาณก็ตามท่านผู้ฟังก็โปรดระลึกไว้อย่างหนึ่งว่าท่านผู้ฟังจะใช้สัญชาตญาณ
ในการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อประพฤติดีหรือทำในสิ่งที่ดีงามแล้วให้เกิดบุญเกิดกุศลนะในทางจิตวิญญาณนี่ไม่ได้แต่ว่าในทางโลกอาจได้นะครับที่ผมกล่าวอย่างนี้เป็นเพราะว่ามนุษย์นั้นถูกกำหนดให้ใช้จิตสำนึกเป็นเครื่องมือในการสั่นสะเทือนเพื่อการดำเนินชีวิตหรือเพื่อการสั่นสะเทือนในการเป็นเพื่อนทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกในการค้ำจุนโลกของเราทั้งระบบนั่นเองครับถ้าหากว่าเราไปใช้จิตสัญชาตญาณเราไปใช้การถูกจูงใจจากผู้อื่นเพื่อให้เราสั่นสะเทือนจิตสำนึกไปตามการจูงใจของเขาแล้วค่อยช่วยให้เราได้แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามการจูงใจของเขาแล้วก็เท่ากับว่าพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกหรือกระทำถึงแม้ว่าจะเกิดผลลัพธ์ออกมาในแง่บวกมากบวกน้อยแค่ไหนก็ตามมันก็จะถือว่าเป็นโมฆะในมิติทางจิตวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะว่าการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านมันไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับเนื่องจากว่าเป็นเพราะท่านถูกผู้อื่นเขาจูงใจหรือชี้นำให้นั่นเองครับแต่ถ้าจะสามารถที่จะให้มันบรรลุผลจริงๆเหมือนท่านกระทำด้วยตนเองหรือใช้จิตสำนึกของตัวเองเมื่อท่านถูกใครจูงใจนะแนะนำนะหรือว่าอธิบายความให้ฟังนะแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าแหมฉันอยากจะทำตามเขาบ้างนะครับเพื่อให้จิตสำนึกของท่านเกิดการสั่นสะเทือนตามจริงๆไม่ใช่เพียงแค่จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนตามเพราะอยากทำนะครับอยากทำตามที่เขาร้องขอตามที่เขาแนะนำก็ให้ท่านขบคิดคือคิดตามคนที่เขาแนะนำท่านนะครับว่าการทำบุญใส่บาตรเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ดีนะควรปฏิบัตินะท่านจะต้องตอบได้ว่าดีอย่างไรท่านจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าดีอย่างไรไม่ใช่ไปเชื่อคนที่เขาพูดบอกว่าดีและเห็นคนส่วนใหญ่เขาทำกันทั้งนั้นก็แสดงว่ามันย่อมต้องดีฉันก็เลยทำตามเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นโบราณบอกว่าเห็นช้างขี่ก็อยากขี่ตามช้างความหมายก็คืออย่างนี้ครับคือไม่รู้ว่าเขาทำแล้วเนี่ยมันได้ดีตรงไหนดีอย่างไรแต่รู้ว่าดีกันแล้วกันนะก็เลยทำตามเขาอย่างนี้กรรมที่กระทำแบบนี้ถึงแม้จะเป็นกรรมดีแต่ก็เป็นโมฆะในมิติของจิตวิญญาณนะครับมันหลายคนถ้าท่านสังเกตเห็นให้ดีเนี่ยครับตั้งแต่โตจำความได้ยันแก่ชราจนกว่าจะถึงวันตายเนี่ยนะครับทำบุญทำกุศลมาเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วประเภทไปวัดไปวาเนี่ยคำว่าไปวัดไปวาแปลว่าไปวัดไปทำบุญทำกุศลเพราะมีเพื่อนชวนไปบอกไปวัดกันเว้ยไปวะอะไรอย่างเนี้ยนะครับนี่เป็นสำนวนสำเนียงแบบโบราณกันนะครับการที่เราไปวัดไปทำบุญทำกุศลหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ดีงามครับถึงแม้คนอื่นเชิญชวนเราไปแล้วเราไปเพราะเพื่อนเขาชวนเนี้ยแล้วเราก็หนุกหนานตามเพื่อนแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่ดีงามนะครับในทางโลกแต่ที่ผมกล่าวในวันนี้เนี่ยผมพูดในแง่ของจิตวิญญาณเป็นพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตวิญญาณในมิติของจิตวิญญาณนั้นมันจะต้องเกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวมนุษย์เองไม่ใช่เกิดจากการถูกผู้อื่นจูงใจหรือเกิดจากการถูกบังคับขับใส่นะครับอย่างเช่นลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นเด็กดีเพราะกลัวไม่เรียวเงี้ยเป็นเด็กดีเพราะกลัวถูกไม่เรียวเคี่ยนถูกไม่เรียวตีอย่างเงี้ยแกก็เลยเป็นเด็กดีนิยามของคำว่าเป็นเด็กดีของแกก็คือการไม่ทำเหลวไหลไม่ทำตัวไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการที่แกไม่ทำชั่วไม่ทำพฤติกรรมที่เหลวไหลหรือไม่ดีงามเป็นเพราะสาเหตุเดียวคือแกกลัวโดนไม่เรียวคือกลัวพ่อแม่ผู้ปกครองต้องตีกลัวครูบาอาจารย์จะลงโทษอย่างเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนดีหรือเป็นเด็กดีไม่ได้ดีโดยจิตสำนึกของตนเองมันต่อให้เป็นคนประพฤติดีอย่างไรนะครับในทางโลกชื่นชมนิยมยกย่องกันแค่ไหนแต่ในมิติทางจิตวิญญาณคือในมิติของแก่นแท้แล้วนั้นกรรมที่ก่อขึ้นมาทางด้านบวกมันจะไม่เกิดผลกรรมด้านบวกแต่อย่างใดขึ้นมาตรงนี้คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในข่ายประพฤติดีประพฤติงามเพราะทำตามเพื่อนแต่ไม่ได้สั่นสะเทือนจิตใจของตัวเองนะให้เกิดความปรารถนาที่จะทำกรรมดีหรือประพฤติดีทำบุญทำกุศลกันตรงเนี้ยนะในประเด็นที่ว่านี้แล้วเนี่ยนะมันก็เท่ากับว่าเป็นโมฆะเนื่องจากว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะครับถูกกำหนดให้เกิดมาแล้วใช้จิตสำนึกของตัวเองที่ภาษาฝรั่งใช้ว่า conscious หรือ consciousness เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินชีวิตและเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเราย้ำอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองสั่นสะเทือนพฤติกรรมไรออกมาเพื่อการประพฤติปฏิบัติสิ่งใดเช่นไรก็ตามถามตัวเองก่อนเสมอเลยนะครับว่ามันสั่นสะเทือนออกมาจากจิตสำนึกของตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่สั่นสะเทือนออกมาจากจิตสำนึกของตัวเองแล้วถือว่าเหนื่อยเปล่าในมิติของจิตวิญญาณในด้านของแก่นแท้นะครับแต่ถ้าหวังประโยชน์สุขในทางโลกก็ไม่มีปัญหาครับถึงแม้ถูกใครชวนให้ไปทำความดีแล้วท่านก็ไปทำความดีงามตามเขาโดยอธิบายไม่ได้ว่ามันดีอย่างไรนะซึ่งภาษาวิทยาศาสตร์ทางจิตของผมนี่เราเรียกว่าเป็นความงมงายอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นความงมงายในการกระทำความดีประพฤติดีประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ามันดีอย่างไรมันถูกต้องเหมาะสมอย่างไรเราจึงไปประพฤติเช่นนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าเชื่อตามเขาอย่างงมงายระวังอันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อจิตสำนึกของตัวเองซะจะดีกว่าเมื่อกล่าวเป็นประการชนีแล้วก็เห็นทีจะต้องกล่าวต่อไปว่าใครที่มุ่งนิพพานอยากไปสวรรค์เนี่ยนะอยากไปสวรรค์อยากไปดินแดนสุขาวดีหรือดินแดนดาวดึงหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อของท่านทั้งหลายคือไปในที่สูงไปเกิดในที่เหมาะสมในภพภูมิที่เหมาะสมอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องอาศัยแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของมนุษย์คนนั้นๆเป็นสำคัญเท่านั้นครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะต้องเห็นทีจะมาทำความเข้าใจกันในเรื่องของจิตสำนึกกันซะหน่อยเป็นไงถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วกรรมที่ก่อขึ้นนั้นโดยเฉพาะกรรมด้านบวกแล้วมันไม่เป็นโมฆะกรรมคือทำแล้วก็เหมือนไม่ได้ทำในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณเนี่ยก็เท่ากับว่าศูนย์เปล่าท่านก็จะได้ประโยชน์แต่ทางโลกอยู่ด้านเดียวถูกต้องไหมครับเพราะเราทำความดีคนอื่นก็มองเห็นเขาก็ยินดีกระดิกระดาตามเราแหละครับแต่เพียงแต่ว่าจิตเราเนี่ยกลับไม่ได้สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกในการทำความดีงามตรงนั้นทำด้วยความศรัทธาว่าทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์โพธิผลอะไรต่อผู้อื่นต่อใครหรือต่อตนเองแค่ไหนอย่างไรเราไม่รู้ครับรู้อย่างเดียวว่าดีเราก็เลยทำอย่างนี้นะครับเรียกว่าทำด้วยการไม่ได้ใช้จิตสำนึกของตนเองทีนี้ถ้าจะให้อธิบายสำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะได้เข้าใจว่าคำว่าจิตสำนึกนั้นมันคืออะไรก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังไว้คร่าวๆตรงนี้ว่าคำว่าจิตสำนึกของมนุษย์เรานั้นนะมันหมายถึงจิตที่เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเกิดจากการสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมจากภายนอกหรือเกิดจากการสั่นสะเทือนภายในจิตใจเบื้องลึกของตนเองในการรู้นึกรู้คิดเอาเองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะเมื่อมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดอาการบางอย่างไออาการบางอย่างที่ผมว่าเนี่ยเราสามารถจัดเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปและแบ่งออกได้เป็น6ประการด้วยกันนั่นหมายความว่าจิตของท่านเนี่ยเมื่อมันมีการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งร้าวภายนอกและหรือมันมีการสั่นสะเทือนภายในจิตของตัวเองขึ้นมาเมื่อใดมันก็จะนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมทางจิตอยู่ใน6ประการเนี่ยครับพฤติกรรมทางจิตใน6ประการนี้ถ้าเราจะเรียกให้เป็นวิชาการและทำความเข้าใจกันได้ง่ายๆนั่นก็คือเกิดอาการทางจิตที่สามารถแสดงออกหรือกระทำในมิติทางพลังงานของจิตได้เลยและในขณะเดียวกันมันก็จะส่งผลต่อการสั่นสะเทือนทางกายสังขารของมนุษย์ก่อให้เกิดการประพฤติการปฏิบัติหรือการกระทำในมิติโลกทางกายภาพซึ่งมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าในมิติของกายสังขารได้ต่อไปอีกด้วยทีนี้ถ้าเราจะกล่าวถึงเรื่องของจิตที่เป็นอาการนะครับที่เราเรียกว่าจิตสำนึกใน6ประการที่มันจะสามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกายภาพได้และสามารถที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมทางจิตวิญญาณในมิติของแก่นแท้ได้นั้นมันจะประกอบด้วยอย่างแรกครับท่านผู้ฟังครับผมจะเรียงลำดับตามความเข้าใจที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นและหลายคนที่เคยกล่าวผิดว่าจิตสำนึกบ้างละจิตไร้สำนึกบ้างละจิตใต้สำนึกบ้างละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสรายการเทพทิพย์มงคลธรรมโดยผมเอง
จะค่อยๆนำมาชี้แจงแถลงไขและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักว่าจิตของมนุษย์เนี่ยมันประกอบด้วยจิตประเภทไหนอะไรอย่างไรมันทำหน้าที่ตรงไหนบ้างเราจะได้ไม่กล่าวกันแบบมั่วๆและก็สับสนกันนะครับแต่วันนี้ขอพูดเรื่องจิตสำนึกครับจิตสำนึกตัวแรกเมื่อมีการกระทบสัมผัสสิ่งเร้าไม่ว่าสิ่งเร้าภายในจิตใจเองหรือสิ่งเร้าจากภายนอกจิตมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนในเบื้องต้นเกิดเป็นสิ่งที่เรารวมเรียกว่าอารมณ์รู้สึกเกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังครับอารมณ์รู้สึกของมนุษย์นั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายมากเพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่นะที่เป็นคลื่นความถี่ในย่านต่ำๆหยาบๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้มนุษย์ง่ายต่อการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานั่นเองครับเวลาเรามองเห็นสิ่งใดนะจิตของเราก็จะบอกตัวเราเองทันทีเลยว่าสวยหรือไม่สวยชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจใช่ไหมครับเช่นเราเห็นแจกันดอกไม้ประดับด้วยดอกไม้หลากหลายสีสันนะวางตั้งอยู่บนโต๊ะของใครคนใดคนหนึ่งขณะที่ตาของเรามองไปเห็นไปสัมผัสดอกไม้หลากหลายสีสันอยู่ในแจกันนั้นเข้าเกิดอะไรขึ้นไหมครับมนุษย์ก็จะเกิดความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็บอกตัวเองทันทีว่าแหมสวยมากทั้งที่ไม่มีใครถามว่าสวยหรือไม่สวยและแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ได้ถามตัวเองว่าเฮ้ยเราว่าไอ้ดอกไม้ที่อยู่ในแจกันที่มันมีสีสันหลากหลายอยู่ตรงโต๊ะตรงนั้นข้างหน้านั้นน่ะมันสวยหรือไม่สวยนะนะตัวเองก็ไม่ได้ถามตัวเองแต่ปรากฏว่าตัวเองก็มีคำตอบเกิดขึ้นในจิตใจทันทีว่าแหมสวยมากเลยทีนี้มนุษย์เราเนี่ยพอเกิดความรู้สึกว่าสวยขึ้นมาทีไรมันก็จะเบรกไม่ได้มันก็จะห้ามตัวเองไม่ได้เขาเรียกห้ามใจตัวเองไว้ไม่ไหวครับพอเห็นว่าสวยปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คือความอยากนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นกลไกอัตโนมัติที่ธรรมชาติหรือผู้กำหนดสร้างกายสังขารรูปธรรมมนุษย์หญิงชายทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ทรงกำหนดไว้อย่างนั้นกำหนดเอาไว้ว่าพอเห็นว่าสวยปั๊บความอยากก็จะเกิดขึ้นทันทีอยากอะไรครับอยากชมนานๆอยากดูนานๆแต่พออยากดูนานๆแล้วความอยากมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันพยายามจะจูงตัวเราให้เข้าไปหาไอ้ดอกไม้หรือใจกันดอกไม้สวยๆตรงนั้นจนได้มันจูงไปทำไมครับจูงให้เราไปศึกษาเรียนรู้ดอกไม้เหล่านั้นนั่นเองนะถามว่าไอ้ความอยากนะอยากดูเนี่ยจูงให้เราเดินเข้าไปดูใกล้ๆเพื่ออะไรครับเพราะเรามีตัวอยากอีกตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคืออยากดอมดมแน่อยากสัมผัสคือเอามือลูบไล้ลูบคลำมันว่าดอกมันสวยอย่างเนี้ยมันนุ่มมือนิ่มมือสักกี่มากน้อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือขั้นตอนของการสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกเกิดขึ้นในจิตของมนุษย์ในทันทีที่ได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนภายนอกที่เป็นสิ่งเร้าหรือทันทีที่ได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนภายในที่เป็นสิ่งเร้าเหมือนกันซึ่งจิตของตัวมนุษย์คนนั้นนั่นเองที่เป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งมันขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือถ้าหากว่ามนุษย์เราเนี่ยได้เห็นของสวยๆหรือของไม่สวยจิตของมนุษย์เราก็จะเกิดอาการสั่นสะเทือนเป็นบวกและเป็นลบอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าสวยคืออยากดูมันก็จะเป็นบวกใช่ไหมครับแต่ถ้าบวยเงี่ยคือไม่สวยไม่อยากดูมันก็จะสั่นสะเทือนไปทางด้านลบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำอะไรด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองคำว่าจิตสำนึกแปลว่าอารมณ์รู้สึกถูกไหมฮะแปลว่า1ใน6อย่างที่รวมเรียกว่าจิตสำนึกก็คืออารมณ์รู้สึกถ้าท่านผู้ฟังจะสร้างกรรมสร้างกุศลที่เป็นกรรมดีแล้วไม่ให้มีการโมฆะเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะต้องสามารถแสดงออกทางอารมณ์เป็นพฤติกรรมของแก่นแท้ในมิติทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกให้ได้เพราะคำว่าจิตสำนึกหมายถึงจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามนะครับเพราะนั้นการที่จิตสำนึกของเราโดยจิตของเราภาคหนึ่งใน6ภาคใน6ส่วนเนี่ยนะครับมันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกเกิดขึ้นทางด้านบวกก็คือความปิติสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเรานั่นเองใช่ไหมฮะหรือความปิติยินดีทั้งหลายนั่นเองเมื่อเรามีความรู้สึกปิติยินดีเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างนี้เนี่ยครับการกระทำด้วยจิตสำนึกในความหมายแรกก็คือการทำด้วยอารมณ์รู้สึกของตัวเองถ้าหากว่าเราเห็นดอกไม้แล้วสวยจิตของเราก็จะเป็นบวกคือชอบนะชอบดมชอบสัมผัสชอบดูอะไรแบบนี้นั่นเท่ากับว่าจิตของเราได้สั่นสะเทือนทางคลื่นอารมณ์รู้สึกที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กระบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้จิตของเราสั่นสะเทือนทางด้านบวกตามไปด้วยและนั่นก็คือพฤติกรรมทางจิตก็เกิดขึ้นไปแล้วครับนั่นก็คือเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวก
ที่มีให้ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนี่คือจิตสำนึกตัวแรกจิตสำนึกตัวที่สองก็คือการนึกคิดของจิตเองครับจิตของมนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องมีสิ่งร้าวภายนอกอยู่กับมันนิ่งๆอยู่กับมันเฉยๆนะถ้าหากว่ามันพร้อมที่จะนึกจะคิดมันก็จะสามารถนึกคิดสิ่งใดต่างๆเองได้ด้วยตนเองคิดถึงนึกถึงสิ่งใหม่ๆนั่นคือการนึกการคิดเพื่อนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์การนึกถึงสิ่งเก่าๆจากอดีตแต่เดิมนั่นก็คือการเติมเต็มความสุขในชีวิตประจำวันด้วยการจำอดีตได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะมนุษย์เราเนี่ยจะมีการนึกด้วยจิตอยู่ตลอดทั้งวันเดี๋ยวนึกจะทำนู่นเดี๋ยวนึกจะทำนี่นะมันถ้ามนุษย์ฉลาดพอก็จะต้องรู้เท่าทันถ้าเราจะทำอะไรด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองนั่นหมายความว่าเราจะต้องนึกมันได้ด้วยตนเองในการทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเช่นเราต้องนึกว่าวันนี้เป็นวันนักขัตฤกษ์เนาะเราจะต้องต้องรีบไปทำบุญฟังเทศฟังธรรมนะทำบุญทำกุศลกันที่วัดดีไหมนั่นก็คือนึกเองครับไม่ต้องรอให้คนอื่นมาชวนให้เราคิดตามว่าเราควรจะไปหรือไม่ควรจะไปนั้นนึกเอาเองเลยครับนะมันตรงนี้คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านได้เห็นว่าจิตสำนึกของมนุษย์นั้น3ตัวเข้าไปแล้วมันจะสามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราได้ใช่ไหมฮะพอมันสั่นสะเทือนข้างในแล้วมันจะเกิดอาการขึ้นมาแล้วพาให้เราแสดงเป็นพฤติกรรมภายนอกได้จิตตัวที่3นั่นก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเพื่อการคิดรู้ด้วยสติปัญญาของสมองนั่นหมายความว่าถ้าจิตตัวนี้มันไม่มีการสั่นสะเทือนขึ้นมามันก็จะไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดการใช้สติปัญญาของสมองได้มันถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าอารมณ์รู้สึกกับการนึกด้วยจิตและการคิดด้วยปัญญาล้วนสัมพันธ์กันเป็นระบบอัตโนมัติที่แยกออกจากกันไม่ได้เลยครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำอะไรด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองก็แปลว่าเราต้องคิดให้ได้ด้วยตัวของเราเองใช่ไหมว่าไอ้สิ่งที่เราควรทำมันคืออะไรสิ่งที่เราไม่ควรทำมันคือสิ่งใดมันถ้าหากว่าเราคิดเองได้ก็ไม่ต้องรอให้ใครมาจูงใจหรือมาติงเตือนเราหรือมาติเตียนเรานะว่าทำไมไม่ทำพฤติกรรมนี้ล่ะทำไมไม่ทำสิ่งนั้นทำไมไม่ทำสิ่งนี้ล่ะเหมือนนักเรียนนะครับไม่ขยันทำการบ้านไม่อ่านหนังสือพอพ่อแม่บังคับหรือพ่อแม่เอารางวัลมาล่อใจก็รีบขยันกระดิกกระดากันอ่านกันยกใหญ่อย่างเนี้ยผลกรรมที่เกิดขึ้นก็คือโมฆะกรรมในมิติของจิตวิญญาณครับถึงแม้ในมิติทางโลกมันจะเกิดผลที่งดงามคือพ่อแม่ดีอกดีใจก็ตามนะเรื่องนี้เห็นทีต้องคุยต่อกันในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้กล่าวถึงเรื่องของจิตสำนึกเอาไว้ค้างคาอยู่นะครับเราบอกว่าถ้าเราจะทำสิ่งใดเนื่องจากเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับเราจะทำสิ่งใดแล้วไม่ให้เกิดเป็นโมฆะกรรมในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้นั้นเราจะต้องสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกหรือการกระทำด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองเท่านั้นผมก็ได้อธิบายเรื่องของจิตสำนึกเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าจิตสำนึกก็หมายถึงจิตของเราที่เมื่อมีสิ่งร้าวมาตกกระทบไม่ว่าจะเป็นสิ่งร้าวจากภายนอกที่ผ่านช่องทางของอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและก็กายสัมผัสก็ตามหรือเป็นสิ่งร้าวที่เกิดขึ้นภายในจิตใจจากอายตนะภายในก็คือจิตของเราเองที่มันรู้นึกรู้คิดเองด้วยตัวมันเองก็ตามเนี่ยเราจะต้องสั่นสะเทือนมันด้วยตัวของเราเองโดยจะก่อให้เกิดอาการสั่นสะเทือนของจิตที่แปลความหมายเป็นอาการทางจิตได้ถึง6ประการด้วยกันและในคราวที่แล้วผมพูดไว้3ประการแล้วครับซึ่ง3ใน6ประการที่กล่าวถึงไว้คราวที่แล้วก็คืออย่างที่1คือจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกโดยผมได้กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เรานี่แหละเป็นสิ่งที่ถ้าเราสั่นสะเทือนมันและทํามันด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราขอโทษอารมณ์รู้สึกของเราเองเนี่ยก็เรียกว่าเราได้ทําด้วยจิตสํานึกของเราแล้วและก็ขอให้เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนด้วยตัวของท่านเองไม่ได้เกิดจากการยั่วยุหรือปลุกเร้าจากสรรพสิ่งภายนอกหรือสับจากสิ่งแวดล้อมใดๆนั่นจึงจะถูกต้องนะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์รู้สึกที่เกิดจากการยั่วยุยั่วยวนหรือเย้ายวนหลอกล่อของผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นผู้หยิบยื่นเงื่อนไขให้อย่างนั้นเนี่ยในทางโลกถือว่าโอเคนะครับแต่ในมิติของแก่นแท้ด้านจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานถือว่าเป็นโมฆะกรรมคือไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นเลยนะว่ากันอย่างนั้นและก็ในประการที่2ก็คือจิตที่เมื่อสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วก่อให้เกิดอาการอย่างหนึ่งที่มนุษย์เรียกว่าเป็นการนึกของจิตนะครับนึกนั่นนึกนี่นะนึกถึงอดีตนึกถึงปัจจุบันนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตหรือนึกถึงสิ่งใหม่เรื่องใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้จิตตัวนี้ก็จะทำหน้าที่สั่นสะเทือนเกิดเป็นอาการอย่างที่บอกและถ้าหากว่ามนุษย์เราสามารถใช้จิตของตัวเองที่นึกเองคิดเองนั้นด้วยจิตของตัวเองได้อย่างนี้ก็เรียกว่าท่านผู้ฟังท่านนั้นก็เป็นผู้ที่เข้าถึงการกระทำสิ่งใดๆหรือสิ่งนั้นๆด้วยจิตสำนึกของตัวเองได้แล้วซึ่งคราวที่แล้วผมยกตัวอย่างเรื่องการไปวัดนะครับนึกว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือเป็นวันพระอยากกระนั้นเลยเราไปทำบุญตักบาตรถือศีลฟังธรรมที่วัดซะดีกว่าเพราะมันจะทำให้เรามีความสุขนะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระอะไรแบบเนี้ยนะนั่นก็คือการใช้จิตของตัวเองนึกเพื่อจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการก่อกรรมที่ก่อให้เกิดผลกรรมในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ได้ถึงแม้สองตาเปล่าจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นมิติทางพลังงานที่มันเกิดได้เป็นเพราะว่าเราใช้จิตของเรานึกเอาเองว่าเราควรทำในสิ่งใดเรานึกเอาเองว่าเราไม่ควรประพฤติสิ่งใดหรือไม่ควรทำสิ่งใดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความหมายมันคืออย่างนั้นและก็จิตสำนึกตัวที่3ก็คือการสั่นสะเทือนทางจิตให้เกิดเป็นอาการของการคิดด้วยสติปัญญาของสมองซึ่งต้องใช้กลไกของจิตเป็นตัวช่วยกดปุ่มให้ด้วยเพราะว่าเซลล์สมองของมนุษย์เรามันมีนับจำนวนเป็นล้านๆเซลล์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมองซีกซ้ายหรือซีกขวาหรือส่วนใดก็ตามมันจะต้องอาศัยแรงกระเพื่อมหรือแรงสั่นสะเทือนของจิตเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์สมองเกิดการสั่นสะเทือนตามแล้วก็จึงจะนำไปสู่การใช้สติปัญญาของสมองในระดับที่สั่นสะเทือนสูงสุดได้แค่ไหนก็สั่นสะเทือนสูงสุดแค่ไหนนะก็ใช้ประโยชน์ได้แค่นั้นในการคิดรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า
เราวานให้คนอื่นคิดแทนเช่นให้คนอื่นสอนให้เราไปทำเป็นคนอื่นเป็นคนแนะให้เราไปทำถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามแต่เราไปทำตามที่คนอื่นเขาแนะเขาชี้เขาชวนให้เราทำหรือเขาเชิญให้เราทำต่อให้มันเป็นพฤติกรรมที่ดีในทางโลกซึ่งผู้คนจะนิยมสรรเสริญและยกย่องนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่ามันจะไม่เกิดผลใดๆในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ของท่านเลยครับมันตรงนี้สำคัญมากหลายคนทำบุญกันตลอดชีวิตนะก็หวังว่าจะไปนิพพานก็คือดับการเกิดดับได้อย่างสิ้นเชิงแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงแล้วกลับดับไม่ได้ดับไม่สิ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่มีพลังอำนาจหรือพลังบารมีทางจิตวิญญาณอันเกิดจากการก่อกรรมที่ดีเรียกว่าก่อผลกรรมที่ดีที่จะเป็นพลังบารมีในการที่จะขัดเกลากิเลสตัณหาที่ค้างคาอยู่ในจิตใจหรือจิตวิญญาณของตัวเองให้ว่างไปจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างพอเพียงนั่นเองนั้นพลังของการกระทำในทางโลกจึงไม่อาจส่งผลให้เกิดเป็นพลังทางจิตวิญญาณได้ก็เพราะเหตุนี้ครับเพราะว่าท่านไม่ได้ใช้จิตสำนึกของตัวท่านเองวานให้คนอื่นคอยเตือนวานให้คนอื่นคอยบอกและคอยจะทำตามคนอื่นหรือให้คนอื่นก็ชี้นำแบบนี้นะครับเพราะในศาสตร์ของเราที่กล่าวถึงว่าทำสิ่งใดทุกสิ่งเราจะต้องทำด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองเท่านั้นวงเล็บถ้าหากว่าท่านและเราทุกคนมั่นใจว่าเราคือมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำโลกที่เขาใช้แต่สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะมนุษย์ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญชาตญาณได้ด้วยและยังใช้จิตสำนึกที่มีสติปัญญาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกต่างหากด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากจิตสำนึกที่ประกอบด้วย3ประการนั้นแล้วนะครับยังเหลืออีก3ประการที่เห็นทีเราจะต้องกล่าวกันให้ทันภายในตอนนี้วันนี้นะครับให้จบสิ้นนั่นก็คือจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอาการจำได้กับอาการหมายรู้ที่ผมใช้คำนี้เพราะเป็นคำที่ท่านผู้ฟังคุ้นชินหรือคุ้นหูกันอยู่แล้วแล้วก็ถ้ากล่าวถึงปั๊บท่านก็จะนึกภาพออกว่าผมหมายถึงสิ่งใดจิตของมนุษย์เรานั้นนะครับสามารถที่จะสั่นสะเทือนเป็นการจดจำได้นะเป็นการจดจำได้คือเป็นการนึกได้เหมือนกันแต่เป็นการนึกเรื่องราวนะครับนึกเรื่องราวในอดีตที่เป็นประสบการณ์ในอดีตไม่ว่าจะนมนานกาเลสักแค่ไหนปานใดก็ตามนะส่วนการหมายรู้นั้นหมายถึงการจดจำอารมณ์รู้สึกนึกคิดอันเดิมๆของตัวเองเอาไว้นะเป็นจิตที่บันทึกสิ่งเหล่านี้เอาไว้คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอารมณ์รู้สึกนั่นแหละครับว่าอารมณ์รู้สึกอย่างนี้มันคืออย่างไรแล้วก็ในสถานการณ์อย่างนี้เราเคยทำอย่างไรหรือเราเคยเห็นคนอื่นเขาทำอย่างไรล้วนถูกบันทึกไว้ในรหัสของจิตในหมวดที่4เนี่ยครับคือหมวดของการจำได้หมายรู้หรือที่เขาเรียกว่าเป็นสัญญานั่นเองเป็นสัญญานะนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าท่านเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าบางทีเราไม่ว่างหรือไม่มีเวลาพอจะคิดทันนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้อย่างไรถ้าเรามีประสบการณ์ปั๊บจิตของเราตัวที่ทำหน้าที่จำได้หมายรู้เนี่ยนะครับมันจะย้อนคืนสิ่งที่มันบันทึกไว้ลึกซึ้งอยู่ในจิตใจหรือลึกเร้นอยู่ในจิตใจนะครับมันจะย้อนคืนนะเป็นรหัสข้อมูลออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์คนนั้นๆนะครับให้สามารถใช้วิธีการดังกล่าวนั้นแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหรืออุปสรรคใดๆที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นได้อย่างสบายๆนะเพราะฉะนั้นคนที่มีประสบการณ์มากๆในชีวิตแล้วประเภทไม่ทำตัวแก่แล้วแก่เลยนะคือเรียนรู้ทุกสิ่งมาตลอดเวลาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยก็จะสามารถหยิบฉวยเอาประสบการณ์เก่าๆนะเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆนะหรือแก้ปัญหาในชีวิตใหม่วันใหม่ได้อย่างสบายๆหรือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับจิตตัวที่สั่นสะเทือนเป็นอาการทางจิตในประการที่5นะเราเรียกอาการทางจิตตรงนี้ว่าจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความเคยชินหรือสั่นสะเทือนเป็นความเคยตัวของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันไอพฤติกรรมต่างๆในการแสดงออกหรือในการกระทำในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามันจึงเป็นไปตามความเคยชินและหรือเป็นไปตามความเคยตัวของมนุษย์คนนั้นๆอีกต่างหากด้วยนะนั่นแสดงว่าพฤติกรรมที่เกิดจากจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอาการทั้ง4ประการที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วนั้นมันยังไม่พอในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนยังใช้ความเคยชินหรือความเคยตัวที่จิต
หมวดหนึ่งเป็นผู้กำกับมันนะในการสั่นสะเทือนเพื่อการแสดงออกหรือเป็นการกระทำเนี่ยนะใช้ส่วนนี้เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการขับเคลื่อนพฤติกรรมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองเราก็คงจะต้องประพฤติมันให้เคยชินด้วยแล้วก็ประพฤติมันเคยชินแล้วด้วยความเข้าใจว่านะการประพฤติเช่นนั้นมันดีตรงไหนมันดีอย่างไรทำไมมันจึงดีอะไรแบบนี้นะการก่อกรรมของท่านถึงแม้ทำกรรมดีมันก็จะไม่เป็นโมฆะนะแต่ถ้าหากว่านะมันไม่สั่นสะเทือนไปตามความเคยชินด้วยนิสัยที่ดีเนี่ยหรือความเคยตัวที่เป็นนิสัยด้านลบเนี่ยนะการที่เราจะเรียกว่าพฤติกรรมใดๆที่เราแสดงออกมาจะเกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวเราเองเราก็ไม่อาจจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนักนะครับนะท่านผู้ฟังครับในประการที่6นะครับจิตสำนึกของเราในประการที่6หมายถึงจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอาการตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าใดๆในขณะนั้นเป็นสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่ตรงที่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ถ้าไม่เข้าใจตนเองและไม่ได้สังเกตให้ดีจะหลงไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจิตตัวที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนะเพื่อตอบสนองสิ่งแวดล้อมและสิ่งเร้าตรงนั้นพอเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาก็จะแสดงพฤติกรรมไปตามอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นนั้นตรงนี้จริงๆแล้วท่านผู้ฟังอาจจะต้องแยกกันให้ออกสักนิดหนึ่งนะครับว่าถึงแม้จิตตัวที่สั่นสะเทือนเพื่อจะตอบสนองสิ่งเร้านะในขณะใดขณะหนึ่งนั้นมันจะดูเหมือนจะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกเกิดขึ้นนะแล้วก็แสดงพฤติกรรมออกมาตามอารมณ์รู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ดูเหมือนจะจริงนะครับแต่ว่าไอ้จิตตัวที่จะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกที่แท้จริงมันก็ยังเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของจิตนะครับที่สามารถจะขับเคลื่อนพฤติกรรมได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอารมณ์รู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมทางอารมณ์นั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยสิ่งเร้าภายนอกเลยครับแต่อาศัยสิ่งเร้าจากภายในก็คือจิตเราสร้างเงื่อนไขเร้าของเราเองนะครับนั่นก็คือจิตตัวแรกที่เราพูดถึงไปแล้วแต่จิตตัวนี้ที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกหรือเป็นการนึกคิดที่เป็นด้านลบเรียกว่าเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนมนุษย์ตรงเนี้ยมันเป็นการสั่นสะเทือนเพื่อจะตอบสนองสิ่งเร้าก็คือรูปธรรมของมนุษย์คนนั้นหรือพฤติกรรมของมนุษย์คนนั้นนั่นเองครับเช่นเราเห็นใครเป็นคนลักขโมยของของเราไปนะเราก็จะตอบสนองเขากลับไปด้วยการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบต่อไอ้มนุษย์คนนั้นทันทีนี่ก็คือพฤติกรรมทางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอันเกิดจากการเรียนรู้ที่จะตอบสนองสิ่งเร้าก็คือไอ้มนุษย์ที่ชอบลักชอบขโมยคนนั้นที่กำลังกระทำเหตุซึ่งหน้าต่อตัวเรานั่นเองนะฮะมันตรงนี้คือสิ่งที่จะพยายามอธิบายท่านผู้ฟังได้นึกออกบอกได้นะครับว่าการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองเพื่อก่อให้เกิดการแสดงออกหรือการกระทำใดๆในมิติโลกทางกายภาพในสังคมของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นมันคืออย่างไรแต่ว่าหลายคนนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นบ่อยครั้งทีเดียวที่ทำกรรมดีหรือประพฤติดีครับแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการสั่นสะเทือนออกมาจากจิตสำนึกที่แท้จริงของตัวเองใน6ประการที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นความน่าเสียดายอย่างยิ่งครับเพราะว่าถ้าก่อกรรมดีแล้วมันน่าจะเกิดผลกรรมที่ดีที่เป็นมงคลต่อตนเองแต่กลับเป็นเหมือนว่าไม่เกิดอะไรขึ้นในมิติทางพลังงานซึ่งเป็นมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎแห่งการเป็นมนุษย์คือไม่ได้เกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตนเองท่านผู้ฟังที่เคารพครับและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทั้งหลายทำไมผมจึงกล่าวเช่นนั้นการกล่าวว่าถ้าไม่สั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองเป็นการแสดงออกหรือการกระทำใดๆที่ดีงามแล้วผลกรรมด้านบวกที่ท่านจะได้รับเป็นการตอบแทนในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ของตัวท่านเองนั้นจะเป็นโมฆะคือมันจะไม่เกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าผมทราบว่ากลไกในร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะในกระโหลกศีรษะของมนุษย์เรานั้นนะครับมันจะประกอบด้วยต่อมไร้ท่อหลายต่อมด้วยกันซึ่งต่อมไร้ท่อเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่มีท่อคือไม่มีสายโยงใยที่จะเชื่อมอำนาจถึงกันในมิติของเคมีหรือชีวเคมี
แต่ว่ามันจะเชื่อมโยงติดต่อถึงกันได้ด้วยกลไกทางพลังงานที่เป็นลักษณะคล้ายคลื่นวิทยุนะครับเขาเรียกว่าเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าหากว่าจิตสำนึกของมนุษย์เรา1ใน6ประการโดยเฉพาะยกตัวอย่างอย่างแรกก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามนุษย์เราคนใดคนหนึ่งเนี่ยสั่นสะเทือนจิตใจของตัวเองให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนะครับนะทางด้านบวกด้วยตัวของตัวเองคือมีความรู้สึกว่าเมตตาสงสารนะเมื่อเห็นเด็กยากจนเมื่อเห็นคนขอทานอะไรแบบนี้แล้วก็ควักเงินในกระเป๋าแล้วก็หย่อนลงไปในกระป๋องให้กับคนขอทานหรือเด็กอนาถาที่ยากจนคนนั้นเนี่ยผลกรรมด้านบวกก็จะเกิดขึ้นทันทีผลกรรมด้านบวกเกิดขึ้นในมิติทางพลังงานนะครับที่สองตาเปล่าของมนุษย์เราเนี่ยมองไม่เห็นกระบวนการมันก็คือว่ามันจะเริ่มต้นจากตาที่3ก็คือต่อมไพเนียลหรือไพเนียลแกลนด์นะครับผมพูดอย่างนี้อาจจะออกทางวิชาการสักนิดนึงมนุษย์หลายคนเรียกว่าตาที่3ไม่ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดใดๆนะทุกอย่างมันจะเริ่มต้นจากต่อมไพเนียลหรือตาที่3ของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับตาเห็นสิ่งใดหูได้ยินได้ฟังสิ่งใดลิ้นรับรสสิ่งใดกายสัมผัสร้อนหนาวร้อนเย็นสิ่งใดล้วนจะต้องมารวมศูนย์ของการสัมผัสรับรู้ของกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสทั้งหลายที่เราเรียกว่าอายตนะภายนอกมันจะมามีศูนย์รวมอยู่ที่จิตของมนุษย์คือที่ตั้งของจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์รวมซึ่งเราเรียกว่าต่อมไพเนียลหรือไพเนียลแกลนด์นะหลายคนเรียกกันอย่างนั้นเป็นศัพท์วิชาทางการแพทย์ต่อมไร้ท่อชนิดนี้คนโบราณเรียกกันว่าตาที่3หรือประตูที่3นะครับแล้วก็อยู่บริเวณระหว่างคิ้วตรงกลางหน้าผากเหนือขึ้นไประหว่างคิ้วเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเอากะโหลกศีรษะมาส่องดูเนี่ยจะเห็นว่าจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงกับต่อมไร้ท่อต่อมเล็กๆต่อมเนี่ยครับขนาดเท่ากับเส้นผมผ่าซีกนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าประตูที่3คนโบราณเรียกอย่างนั้นสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีนะครับตรงนี้นะนี่ก็จะอธิบายเป็นความรู้พิเศษเพิ่มเติมให้สำหรับท่านที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันอยู่ในขณะนี้เมื่อจิตมนุษย์สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกทางด้านบวกคือเมตตาสงสารคนขอทานหรือเด็กยากจนแล้วก็ควักเงินในกระเป๋าหยอดลงกระป๋องให้เขาตามที่ผมกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้จิตปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ตรงตาที่3หรือต่อมไพเนียลที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นทางด้านบวกก่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขอโทษครับก่อให้เกิดพลังงานที่เป็นความถี่นะพลังงานก็คือความถี่ถูกไหมฮะมีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกขึ้นมาเป็นการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกขึ้นมาพอมันสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วปั๊บนะเนื่องจากมันเป็นด้านบวกมันก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมไร้ท่อต่อมอื่นที่ทำหน้าที่ในการผลิตประจุไฟฟ้าได้ทั้งบวกและลบนะครับนะได้เกิดการสั่นสะเทือนตามไปด้วยไอ้กลไกอวัยวะชิ้นที่สั่นสะเทือนตามตาที่สามที่เราเรียกว่าจิตหยาบของมนุษย์เรานั้นเราเรียกมันว่าคอร์พัสคอลโลซัมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเป็นนักชีววิทยาในปัจจุบันเขาจะเข้าใจว่าคอร์พัสคอลโลซัมตัวนี้มันจะทำหน้าที่เพียงแค่เป็นสะพานเชื่อมสมองสองซีกคือระหว่างสมองซีกซ้ายกับซีกขวาเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วภายในของคอร์พัสคอลโลซัมมันจะลักษณะคล้ายๆฟองน้ำและเป็นโพรงนะครับแล้วแต่ละโพรงเล็กๆน้อยๆนั้นมันจะมีคุณสมบัติในการผลิตประจุไฟฟ้าได้ทั้งบวกและลบโดยประจุบวกมันจะผลิตออกมาก็ต่อเมื่อตาที่3หรือจิตหยาบของเราที่อยู่ตรงต่อมไพเนียลเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกเท่านั้นคือความรักครับรักทุกแบบอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรแบบนี้นะครับนะคอร์พัสคอลโลซัมจะสั่นสะเทือนและผลิตประจุไฟฟ้าบวกออกมาทันทีมันก็จะได้คลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเกิดขึ้นทันทีโดยใช้คอร์พัสคอลโลซัมกลไกตัวนี้เป็นตัวช่วยสร้างเห็นไหมครับเมื่อมันเกิดคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกตัวนี้มามันก็จะส่งต่อไปยังสายทอดแรงสั่นสะเทือนไปยังต่อมอื่นๆต่อไปเนี่ยอย่างเช่นเทรเนียมซึ่งเป็นตัวขยายคลื่นความถี่ให้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ผ่านไปยังต่อมไร้ท่ออีกต่อมหนึ่งเรียกว่าทาลามัสซึ่งมันจะสั่นสะเทือนตามนะแยกว่าเป็นบวกแล้วก็ส่งมาทาลามัสจากทาลามัสจึงจะส่งต่อให้กับ
ต่อม pituitary ได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนตามก่อนที่จะแปลเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีแล้วก็ป้อนเป็นรหัสทางไฟฟ้าเคมีไปสู่สมองซีกซ้ายต่อไปอันนี้คือขั้นตอนของกระบวนการทางจิตของมนุษย์ซึ่งรายละเอียดนั้นผมได้บันทึกไว้ในหนังสือจิตจักรวาลในซีรีส์ต่างๆให้ได้อ่านกันอย่างละเอียดละออแล้วนะครับวันนี้พูดทางรายการก็พูดคร่าวๆให้ท่านได้ฟังว่าเนี่ยพลังงานจิตหรือคลื่นจิตของมนุษย์ที่เราเรียกว่าพลังจิตนั่นน่ะมันเกิดขึ้นได้จากกระบวนการคร่าวๆอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของเราคือไม่ได้ใช้อารมณ์รู้สึกของเราเองเป็นตัวสั่นสะเทือนแต่เราทำตามเพื่อ

ในมิติทางพลังงานที่เขาเรียกว่ามิติของพลังจิตนั้นมันเหมือนกับไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นก็ถ้ากับว่าทำและเป็นโมฆะถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือคำอธิบายที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าเราจะสร้างบุญสร้างกุศลหรือทำความดีงามใดๆก็ตามเราจะต้องตอบได้ว่าเราทำความดีงามตรงนั้นมันดีอย่างไรแล้วดีเพื่อสิ่งใดถูกไหมครับมันถ้าทำด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามแล้วนะผลกรรมด้านบวกก็จะเกิดขึ้นทั้งในมิติโลกทางกายภาพและผลกรรมทางด้านบวกนั้นก็จะเกิดขึ้นในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ด้วยมันต่อไปนี้ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะมีความสุขที่แท้จริงและให้ความสุขแก่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านซึ่งเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในทุกภพชาติของการเกิดเป็นมนุษย์นะครับชาตินี้ก็มาเป็นแก่นแท้ให้กับจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของท่านได้ทำหน้าที่แทนเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องใช้จิตของท่านนะครับสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดทางด้านบวกด้วยตัวของท่านเองเพื่อประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามทำแต่สิ่งที่ดีงามแล้วนั่นแหละครับการกระทำกรรมด้านบวกของท่านนั้นจึงจะไม่เป็นโมฆะจึงจะเกิดผลกรรมด้านบวกที่จะตอบสนองท่านในภพชาติปัจจุบันและภพชาติต่อไปได้อย่างแน่นอนครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วผมได้แนะเน้นท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ว่าเรื่องของจิตสำนึกนั้นเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนต้องทราบและต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องที่ผู้ประพฤติธรรมคือคนที่สนใจใฝ่ธรรมะนะทุกๆคนนะครับจะต้องเรียนรู้เพราะว่าการเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นจะให้บังเกิดผลสำฤทธิ์โดยสมบูรณ์จะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมันต้องใช้จิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ของตนเองไม่ใช่ของผู้อื่นนะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนพฤติกรรมในการกระทำในสองมิติเท่านั้นครับพฤติกรรมในสองมิติก็คือมิติทางกายภาพนะในทางโลกนะครับและก็มิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้คือด้านของจิตวิญญาณซึ่งเมื่อเราสั่นสะเทือนจิตใจของเราเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วเนี่ยในมิติทางพลังงานจิตของเราก็จะสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมาที่สองตาเปล่าของเราจะมองไม่เห็นรายละเอียดเรื่องนี้ก็อยู่ในหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์แล้วเหมือนกันนะครับถ้าท่านสนใจก็ไปพลิกหาอ่านได้เล่มไหนๆก็มีทั้งนั้นเนี่ยก็เขียนเอาไว้ให้ท่านได้อ่านไปแล้วแต่สำหรับทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้เราก็หยิบฉวยมาอ้างให้ท่านฟังนะครับว่าการทำสิ่งใดด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเท่านั้นผลกรรมใดๆที่เกิดขึ้นจึงจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าทำสิ่งใดโดยขาดจิตสำนึกของตัวเองทำเพราะถูกจูงใจให้ทำซึ่งเป็นลัทธิตะวันตกที่ชอบนิยมในการจูงใจคนนะครับเช่นนายจูงใจลูกน้องให้ทำงานหรือพ่อแม่จูงใจลูกน้องให้ขยันอ่านหนังสือทำการบ้านอ่านหนังสือหรือทำบุญทำกุศลอะไรแบบเนี้ยนะทำบุญแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์บ้างละถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวจะตกนรกบ้างละอย่างเนี้ยครับเพราะไอ้กลัวตกนรกกับอยากขึ้นสวรรค์เนี่ยครับเพราะเนื่องจากถูกจูงใจใช่ไหมฮะก็กลายเป็นคนประพฤติดีเหมือนกันแต่เป็นการทำดีที่เป็นโมฆะในมิติของจิตวิญญาณแต่มันอาจจะได้ผลในระยะสั้นในมิติโลกของภพชาติปัจจุบันก็คงเท่านั้นเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมิติที่แท้จริงเพราะถ้าเป็นมิติที่แท้จริงมันต้องสำเร็จผลได้ทั้งสองมิติคือทางกายสังขารในความเป็นมนุษย์และก็ในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ซึ่งเป็นมิติทางพลังงานนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับจิตสำนึกของมนุษย์เรานั้นเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าหากว่าเราจะทำความดีงามแล้วให้เกิดผลกรรมทางจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้แล้วท่านก็จะต้องรู้จักสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกของท่านด้วยตัวของท่านเองแล้วขับเคลื่อนพลังงานทางอารมณ์รู้สึกของท่านนั้นให้แปลความหมายออกมาเป็นการกระทําในมิติทางกายภาพให้จงได้เช่นถ้าแสดงความรักความเมตตาต่อคนขอทานที่อนาถาหรือยากจนหรือทุพพลภาพขอให้การแสดงพฤติกรรมด้านบวกที่ท่านแสดงออกมาเป็นการควักเงินในกระเป๋าเอาเหรียญเอาแบงค์ออกมาแล้วหย่อนใส่ลงไปในกระป๋องเนี่ยให้กับคนขอทานที่ทุพพลภาพหรือขอทานที่พิการหรือขอทานที่อนาถาคนนั้นเนี่ยนะครับก็ขอให้มันเกิดมาจากอารมณ์รู้สึกภายในจิตใจลึกๆของท่านเองเท่านั้นคือรู้สึกเมตตาและสงสารเขาก็เลยควักเงินจากกระเป๋าลงใส่กระป๋องหย่อนให้เขาไปใช่ไหมล่ะครับนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าท่านสามารถทำได้ด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองหรือทำได้ด้วยธาตุแท้ของตัวท่านเองอย่างน่าสรรเสริญยิ่งแต่ถ้าหากว่าท่านจะบริจาคเงินทั้งทีนะท่านไปอาศัยสิ่งจูงใจว่าถ้าบริจาคแล้วจะได้หน้าไหมมีคนเห็นเยอะหรือเปล่าถ้าไม่ค่อยมีใครจะเห็นก็ยังไม่บริจาคเนี่ยแต่ถ้าคนเห็นก็บริจาคเยอะเลยเพื่อจะได้หน้าแล้วพอบริจาคแล้วก็จารึกชื่อไว้หน่อยดีไหมเอาประกาศไว้ให้ชาวพาราเขารู้ว่าฉันนี่ล่ะเป็นเศรษฐีที่บริจาคเงินตรงนี้ได้ตั้งหลายตังค์หลายเงินอะไรแบบนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้ในภาษาวิทยาศาสตร์ทางจิตก็ถือว่าเป็นการสั่นสะเทือนเพื่อการแสดงออกหรือการกระทําที่เป็นโมฆะกรรมในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ก็บอกแล้วครับว่าในทางโลกอาจจะได้ครับคือได้หน้านะครับมีคนก็ชื่นชมนิยมยกย่องว่าโอ้โหเป็นเท่าแก่ใจบุญนะหรือเป็นคุณนายใจบุญนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ใจบุญจริงนะครับเพราะว่ามีบางสิ่งแอบแฝงซ่อนเร้นเป็นผลประโยชน์ตอบแทนที่หวังอยู่อย่างเช่นหวังจะให้คนหนึ่งเขาเห็นเพื่อจะให้เขาสรรเสริญเยินยอนิยมยกย่อง
หรือหวังจะให้คนอื่นเขาเห็นเพื่อจะหาคะแนนเสียงไปเล่นการเมืองระดับท้องถิ่นบ้างระดับชาติบ้างก็ว่ากันไปไอ้อย่างเนี้ยเขาก็ไม่เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงผลละกรรมทางด้านบวกที่จะเกิดขึ้นในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ซึ่งเป็นมิติทางพลังงานมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้หรอกครับท่านผู้ฟังครับนะอย่างนี้คือตัวอย่างหรือแม้กระทั่งการเชื่อตามคนอื่นเขาที่เขาสอนว่าทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้ดีแล้วก็ไปประพฤติตามไปทำตามโดยพอถามว่าทำไมถึงทำตามเขาล่ะก็บอกว่าดีอ่ะแต่ถามว่าแล้วดียังไงอธิบายได้ไหมก็ตอบเปล่าเลยอธิบายไม่ได้แต่เชื่อมันไอ้คนพูดน่าศรัทธาและไอ้สิ่งที่มันพูดนะพูดออกมาฟังแล้วน่าเชื่อถือว่าดีฉันก็เลยเชื่อตามและปฏิบัติตามไอ้อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการทำด้วยจิตสำนึกของตัวเองอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องจิตต่อไปนะครับเรื่องจิตต่อไปที่เราจะต้องพูดถึงกันผมจึงอยากจะย้ำเน้นตรงนี้ครับว่าการทำสิ่งใดด้วยจิตสำนึกของตัวเองนั้นนั่นหมายความว่าท่านจะต้องใช้การนึกการคิดของจิตของท่านเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามด้วยอารมณ์รู้สึกที่เกิดขึ้นจากลึกๆในจิตใจของท่านเองนะเช่นเห็นคนขอทานแล้วนึกสงสารด้วยตัวของท่านเองไม่ใช่ให้ขอทานทำท่าซอมซ้อแล้วก็ร้องขอท่านอย่างอ้อนวอนจนกระทั่งท่านใจอ่อนและควักสตังค์ให้อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าทำด้วยจิตสำนึกของตัวเองครับจะเรียกว่าจิตสำนึกของตัวเองได้ไงครับเพราะตัวเองก็ไม่ได้นึกเองคิดเองที่จะช่วยเขาแต่เป็นเพราะคนขอทานร้องไห้อ้อนวอนทำมอซอซอมซ้อเพื่อทำให้ท่านใจอ่อนนั่นต่างหากล่ะครับนี้มันในเรื่องการนึกของจิตก็เช่นกันครับต้องนึกให้ได้เองครับว่าจะทำบุญนะจะทำบุญที่ไหนจะทำบุญกับใครจะทำบุญเมื่อไหร่ต้องนึกให้ได้ด้วยจิตของตัวเองไม่ใช่รอให้คนอื่นมากระตุ้นเตือนให้นึกวันนี้วันเกิดแล้วนะไปทำบุญซะบ้างสิทำดีบุญแล้วดีนะเป็นมงคลกับตนเองอะไรแบบนี้แล้วก็ไปทำตามเขาเนี่ยต่อให้มีความสุขกับการไปกระทำแต่มันก็เป็นโมฆะกรรมในมิติของแก่นแท้อยู่ดีครับผมก็อยากจะเปิดเผยความลับในที่แจ้งให้ท่านได้ฟังอย่างเนี้ยถ้าท่านต้องการประโยชน์สุขในการพัฒนาหรือยกระดับจิตวิญญาณของท่านสู่การไปเป็นผู้เข้าถึงซึ่งนิพพานอย่างแท้จริงได้ไม่งั้นแล้วเราก็จะเวียนว่ายเวียนวนกันอยู่ตรงนี้เพราะเราไม่เข้าใจอย่างแท้จริงไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเราจะปฏิบัติตนปฏิบัติตัวหรือปฏิบัติจิตของเราอย่างไรนะครับแม้กระทั่งการคิดด้วยสติปัญญาของตัวเองก็เหมือนกันที่ผมบอกแล้วถ้าเราไม่ใช้ปัญญาแล้วเราเชื่อตามเขาอย่างว่าง่ายเราก็งมงายอยู่ดีหรือในทางกลับกันนะครับอย่าคิดว่าเชื่อเขาอย่างเดียวบางครั้งท่านฟังใครสอนธรรมะหรือสอนอะไรก็แล้วแต่ท่านปฏิเสธและไม่เชื่อเขานะท่านไม่เชื่อเขาโดยที่ท่านไม่ได้คิดด้วยปัญญาว่าเหตุใดท่านจึงไม่เชื่อทำไมและที่เขาสอนเราเขาบอกเรามันไม่ถูกต้องตรงไหนมันไม่น่าเชื่อตรงไหนท่านตอบอะไรไม่ได้สักอย่างนึงแล้วท่านไปปฏิเสธความรู้ใหม่ที่เขาหยิบยื่นให้เขาสอนให้อย่างนี้ก็เรียกว่าท่านงมงายอยู่ดีถึงแม้ว่าไอสิ่งที่ท่านปฏิเสธนั้นมันชอบแล้วถูกต้องแล้วที่ท่านควรจะปฏิเสธแต่ถ้าปฏิเสธแล้วอธิบายไม่ได้ว่าทำไมท่านจึงปฏิเสธตรงนี้แหละครับก็เรียกว่างมงายแหละนะนั่นมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากนั้นนะไอการจำได้หมายรู้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราจะต้องอาศัยให้คนอื่นคอยติงเตือนเราเตือนความจำเราว่าเฮ้ยถึงวันเกิดนี่แล้วปีที่แล้วยังทำบุญอย่างมีความสุขอย่างสนุกสนานอยู่เลยเนี่ยวันนี้หรือพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเธอแล้วนะเธอจะต้องเตรียมตัวไปทำบุญไปตักบาตรนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่ารหัสการจำได้ของตัวเองใช้การไม่ได้มันบกพร่องละครับก็ต้องให้คนอื่นมาเตือนอย่างนี้ก็เรียกว่าพลาดแล้วล่ะครับถ้าไปทำเข้าก็หมายความว่าไปทำตามการติงเตือนของคนอื่นรหัสความจำของตัวเองไม่เหลือหลอเลยอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นโมฆะอีกเหมือนกันในมิติของแก่นแท้ถ้าจะไม่ให้โมฆะในมิติของแก่นแท้ในประเด็นนี้นั่นก็แปลว่าถ้าจะต้องจำได้เองว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะและท่านจะต้องทำสิ่งใดและสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นประโยชน์พวดผลอย่างไรนะมันเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองแค่ไหนอะไรแบบนี้จะต้องจดจำได้หมดนะครับแล้วก็ประการที่5ที่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกนั่นก็คือท่านนะจะต้องแสดงออกซึ่งความเคยชินของตัวท่านเองโดยลักษณะของการแสดงออกตามธรรมชาติของตัวเองให้ได้ว่าถ้
ท่านเคยแสดงพฤติกรรมใดอย่างไรที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามอย่างนั้นเช่นนั้นเสมอโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดโดยไม่ต้องจำได้โดยไม่ต้องแสดงออกทางอารมณ์รู้สึกให้เป็นด้านบวกซะก่อนหรอกนะครับแต่สามารถจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องได้เพราะมันเป็นความเคยชินที่จิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นบวกอยู่อย่างนั้นนะแม้กระทั่งจิตตัวสุดท้ายคือจิตตัวที่6ที่สั่นสะเทือนเพื่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้าก็ขอให้มันเป็นการสั่นสะเทือนตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสิ่งที่ท่านควรสัมผัสรู้ดูเห็นควรเรียนรู้นะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลนะให้ก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากๆหน่อยนะก็ขอให้จิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นการตอบแทนหรือตอบสนองสิ่งเร้าทางด้านบวกให้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ดีกับเราเขาจะทำไม่ดีกับเราก็ขอให้เราใช้จิตของเราสั่นสะเทือนเพื่อการตอบสนองทางด้านบวกเขากลับไปให้ได้นั่นก็คือยังมองเห็นว่าเขาเป็นมิตรกับเราไม่อคติต่อเขาอะไรแบบนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการกล่าวถึงเรื่องจิตสำนึกอยู่อย่างเดียวเห็นทีจะไม่พอนะเนื่องจากว่ามนุษย์เราทุกวันนี้ครับนอกจากจะไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตสำนึกที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของตัวเองในการแสดงออกหรือการกระทำในมิติโลกทางกายภาพกับมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้คือในมิติของจิตวิญญาณแล้วนั่นนะครับนะเรายังมีจิตตัวหนึ่งครับที่มนุษย์เราชอบใช้มันเราเรียกมันว่าจิตไร้สำนึกครับท่านผู้ฟังครับมีมนุษย์จำนวนมากในสังคมโลกทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมีมนุษย์หลายคนที่สั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกของตนเองเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันกันอยู่อย่างออกหน้าออกตาแล้วเห็นอย่างชัดเจนคนเหล่านี้ถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมก็จะสามารถมองปุ๊บคือมองพฤติกรรมของเขาเนี่ยฮะแล้วท่านก็จะสามารถแยกแยะพวกเขาออกมาจากคนกลุ่มอื่นได้ทันทีถามว่าทำไมจึงสามารถแยกแยะได้ก็เป็นเพราะเหตุว่าคนที่ใช้จิตไร้สำนึกในการดำเนินชีวิตนั้นคือคนที่ประพฤติผิดประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไม่ประพฤติไม่ถูกต้องตามจารีตประเพณีอะไรต่างๆเหล่านี้ครับหรือประพฤติผิดธรรมะคือผิดธรรมชาตินะครับคนพวกนี้จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าเขาใช้จิตไร้สำนึกในการดำเนินชีวิตหลายคนใช้จิตไร้สำนึกในการขับเคลื่อนพฤติกรรมตัวเองอย่างสืบเนื่องมายาวนานใช้จนเคยชินคุ้นชินจนเคยตัวว่าละว่างั้นเถอะก็เลยไม่รู้ว่าณขณะนี้ตัวเองกำลังสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกของตัวเองเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมอยู่และพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นมันไม่สง่างามเอาเสียเลยนะครับและไอ้คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกของตัวเองเพื่อการแสดงออกหรือเป็นการกระทำอะไรต่างๆต่อผู้อื่นนั้นก็ไม่รู้สึกละอายเพราะไม่รู้ตัวนะฮะว่าตัวเองกำลังสั่นสะเทือนตัวเองเพื่อการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมเช่นนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาทางสังคมหรือเป็นปัญหาของมนุษยชาติมากทีเดียวครับทุกชาติทุกภาษาล้วนมีคนพันนี้ปนอยู่เยอะครับคนพันนี้คือคนที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับคือแทนที่จะใช้จิตสำนึกในการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานหรือเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวเดียวกันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ตามเขาจะไม่รู้หรอกว่าเขาแสดงพฤติกรรมกักขละหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อคนอื่นเขาให้แล้วเขาจะไม่รู้เลยครับเนื่องจากว่าเขาเข้าใจว่าไอ้จิตไร้สำนึกของเขาที่เขาใช้อยู่ในการขับเคลื่อนพฤติกรรมนั้นมันก็คือจิตสำนึกที่มนุษย์คนอื่นๆมนุษย์ที่สมดุลเขาใช้กันนั่นเองครับมันไอ้ความสับสนที่เกิดขึ้นในจิตมนุษย์เนี่ยตรงเนี้ยมันแก้ไขยากนะครับที่แก้ไขยากเป็นเพราะว่ามนุษย์ที่สั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกตนเองเพื่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมเป็นการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามในชีวิตประจำวันเขาจะไม่รู้ตัวนั่นเองครับตรงนี้ครับคนที่ไร้สติคือขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยครับก็มักจะไม่รู้ตัวรู้ตนว่าตัวเองก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะตัวเองก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่ใช้จิตไร้สำนึกในการขับเคลื่อนพฤติกรรมเป็นการแสดงออกหรือการกระทำใดๆในชีวิตและถ้าหากว่าตัวมนุษย์คนนั้นเนี่ยนะใกล้ชิดกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเข้าล่ะท่านคิดดูสิจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องเกิดปัญหาในการคบหาสมาคมกันเกิดปัญหาในการมีความสัมพันธ์กันระหว่างเขาคนนั้นกับมนุษย์คนอื่นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเขาประพฤติผิดกับเพื่อนแล้วก็ไม่รู้ตัวเพื่อนสิรู้เพราะเป็นผู้ถูกกระทำเพื่อนก็จะมีปัญหาในที่สุดตัวเองก็จะเสียเพื่อนไป
ใครต่อใครก็ร้างราหายหน้าหายตาไปกันสมดจนกระทั่งว้าเหวแล้วว่างั้นเถอะนะครับท่านผู้ฟังครับจิตไร้สำนึกหมายถึงอะไรครับถ้าจะให้กล่าวอย่างชัดเจนคำว่าจิตไร้สำนึกก็หมายถึงการที่มนุษย์เราสั่นสะเทือนจิตสำนึกเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเนี่ยนะฮะที่เป็น6ประการเนี่ยไปในทางด้านลบครับคือสั่นสะเทือนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับด้านบวกคือด้านดีนะเช่นการมีอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกนั่นก็คือจิตสำนึกแต่ถ้าเกิดอารมณ์รู้สึกขึ้นมาในจิตใจของตัวเองแต่เป็นด้านลบนะไม่ใช่ด้านบวกแบบตะกี้นี้อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกนะทั้งที่จริงๆแล้วตัวเองนั้นน่าจะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองให้เป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกกันได้อย่างง่ายๆและสบายๆแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราบางคนกลับสั่นสะเทือนไม่ได้กลับสั่นสะเทือนไม่เป็นเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนของจิตใจของตัวเองที่จะก่อให้เกิดความมีสติทางวิญญาณจนสามารถที่จะทำการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองขึ้นมาทางด้านบวกให้สูงๆเหมือนกับคนอื่นก็ได้มันก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้ตรงนี้ครับคือปัญหาสำหรับมวลมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยว่าบางครั้งเนี่ยมีอารมณ์ที่ไม่สมดุลมีอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นเกิดการอิจฉาตาร้อนคนอื่นอิจฉาริษยาผู้อื่นนั่นเองครับมันเวลาจะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมแบบเนี้ยกับใครๆมันก็เลยแสดงพฤติกรรมด้านลบให้กระทบกระเทือนต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเป็นการทำลายความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างตนเองกับผู้อื่นไปอย่างน่าเสียดายแล้วก็ทำยังทำลอยหน้าลอยตาเฉยเลยครับว่าตัวเองเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างนั้นเป็นต้นนี่คือจิตไร้สำนึกหรือบางคนนะสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมในด้านการนึกไปในทางเหลวไหลเช่นมีการมองโลกในแง่ร้ายและคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำนี่ก็คือจิตตัวที่สองคือตัวที่สั่นสะเทือนเป็นการนึกคิดของจิตเองครับนึกไปในทางด้านลบนึกไปในทางด้านไม่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นก็เลยทำให้ตัวเองและผู้อื่นเกิดปัญหาขึ้นมาในบ้านปลายได้เพราะว่าตัวเองมองไม่ดีนึกไม่ดีนะฮะเช่นพอมีงานยากๆที่ตัวเองจะต้องทำต้องรับผิดชอบตัวเองกับนึกไปในคาดหมายตัวเองไปในทางต่ำว่าซวยละสิเราแย่และสิฉันคงทำอะไรกับงานชิ้นนี้ไม่ได้แง่แย่แล้วเราอะไรแบบนั้นก็คิดอย่างเตลิดเปิดเปิงไปนู่นเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะให้เราเรียกว่าเราใช้จิตสำนึกของเราขับเคลื่อนพฤติกรรมได้อย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะจิตที่มันนึกไปในทางต่ำต่อตนเองหรือนึกไปในทางต่ำต่อผู้อื่นนั้นล้วนเป็นจิตที่เรียกว่าไม่สมดุลคือเป็นจิตที่ไร้สำนึกทั้งสิ้นนะครับมากระทั่งการคิดด้วยปัญญาก็ตามถ้าหากว่าจิตมันบอดก็คือจิตมันเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นที่เป็นลบแล้วเนี่ยไอ้จิตที่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นเป็นลบมันก็จะยกยอดถ่ายทอดกระแสของคลื่นที่เป็นลบนั้นไปสู่สติปัญญาของสมองก็ทำให้สมองเราเนี่ยพลอยต้องตรึกตรองและคิดหาคำตอบให้ไปในทางลบตามจิตที่เป็นลบไปด้วยเห็นไหมฮะเมื่อจิตไร้สำนึกแล้วเนี่ยไอ้สมองก็พลอยคิดชั่วคือคิดไม่ถูกต้องคิดไม่เหมาะสมและคิดไม่ดีงามตามไปด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาแม้กระทั่งเรื่องของการตอบสนองสิ่งเร้านะไม่ว่าจะเร้าอะไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นการสั่นสะเทือนด้วยจิตไร้สำนึกแล้วบางครั้งหรือบ่อยครั้งเราจะพบเห็นว่าคนพวกเนี้ยจะไม่ค่อยคำนึงถึงว่าสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนเหมาะสมและสิ่งไหนดีงามเพราะเขาคิดไม่ออกและบอกแยกแยะให้เราฟังไม่ได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารน่าสมเพชเวทนาไปเหมือนกันแต่ถ้าใครเป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับคนที่ใช้จิตไร้สำนึกในการดำเนินชีวิตต้องคบค้าสมาคมกันต้องทำมาค้าขายกันหรือต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะชั้นใดก็ตามนะก็เป็นเรื่องที่กลุ้มจนแย่ละนะครับกลุ้มจนแย่เลยเพราะว่าคนที่ทำอะไรด้วยจิตไร้สำนึกแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดัดจริตนะครับแต่เขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวการจะสร้างสำนึกให้กับเขาเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับมีบางคนนะฮะเป็นระดับคนที่คนส่วนใหญ่ในสังคมรู้จักเนี่ยบางครั้งแกก็ใช้จิตไร้สำนึกในการขับเคลื่อนพฤติกรรมเหมือนกันคือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าพอทำแล้วไม่รู้จักอายไม่รู้จักอับอายในความไม่ถูกต้องที่ตัวเองกระทำต่อผู้อื่นซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์หรือต่อชุมชนหรือต่อสังคมหรือต่อครอบครัวของท่านเองก็ตามมันคนที่ไม่รู้จักอายในการกระทำความชั่วหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามอย่างนี้ครับเขาก็เรียกว่าเป็นคนที่ทำไม่ถูกต้องด้วยจิตไร้สำนึกของตัวเองนี่คือ2เรื่องแล้วนะครับมีจิตสำนึกก็กล่าวไปแล้ว
จิตไร้สำนึกก็อธิบายไปแล้วทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าและไอ้จิตไร้สำนึกตัวนี้เราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือจะระมัดระวังไม่ให้เราไปใช้มันเพราะมันไม่มีประโยชน์เนี่ยเราจะทำอย่างไรท่านผู้ฟังครับถ้าจะตอบกันให้ง่ายเข้าและกระชับก็คือให้ท่านถามตัวเองว่าขณะที่ท่านกำลังจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดก็ตามให้ท่านมองว่ามันเกิดจากจิตของท่านสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นบวกหรือไม่ไม่ว่าจะบวกต่อตัวเองหรือบวกต่อผู้อื่นก็ตามก็ขอให้เป็นบวกไว้ลักษณะอย่างนี้ก็อุ่นใจได้ว่าเป็นการสั่นสะเทือนจิตสำนึกที่แท้จริงนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ครับเป็นทางกลับกันเป็นทางตรงกันข้ามคือสั่นสะเทือนเป็นความโกรธเกลียดเคียดแค้นสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ด้านลบเนี่ยหรือสั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงอะไรพันเนี้ยครับแล้วก็ไปแสดงพฤติกรรมออกมาไปตามอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นกิเลสตัณหากองใหญ่ๆกองเริ่มเทิมอย่างที่เราว่าอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นการดำเนินชีวิตด้วยจิตไร้สำนึกเหมือนกันทีนี้มาถึงจิตตัวที่3ครับไหนๆพูดเรื่องจิตแล้วจิตตัวที่3ก็คือเรื่องของจิตใต้สำนึกครับเห็นไหมฮะเรามีจิตสำนึกแล้วต่อด้วยจิตไร้สำนึกก็คือจิตสำนึกที่บกพร่องนั่นเองเรียกว่าจิตไร้สำนึกและจิตตัวสุดท้ายวันนี้ที่จะกล่าวถึงก็คือจิตใต้สำนึกท่านผู้ฟังครับมนุษย์ชอบสับสนระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกมนุษย์มักจะเรียกจิตสำนึกว่าจิตใต้สำนึกเสมอซึ่งมันคนละเรื่องกันนะครับจิตใต้สำนึกก็คือจิตที่ไม่สามารถจะควบคุมได้ด้วยจิตสำนึกของตัวเองครับจิตใต้สำนึกก็คือจิตที่ไม่สามารถจะควบคุมมันได้ด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองเราเรียกว่าจิตใต้สำนึกครับถามว่าทำไมธรรมชาติจึงแต่งตั้งให้จิตใต้สำนึกนะจึงกำหนดให้จิตใต้สำนึกไม่อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของจิตสำนึกเหมือนจิตตัวอื่นๆก็เป็นเพราะเหตุว่าจิตใต้สำนึกนั้นมีหน้าที่บันทึกรหัสกรรมของมนุษย์นะครับใครก่อกรรมทำเขียนอะไรไว้กับใครตั้งแต่เมื่อตอนวัย3ขวบคือตอนที่คอร์พัสคอลอสซัมคือสะพานเชื่อมสมอง2ซีกนะเชื่อมกันติดสนิทแล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมก็จะเกิดขึ้นสำหรับเด็กอายุ3ขวบตรงนั้นเลยโดยเฉลี่ยนะจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าจิตใต้สำนึกก็คือจิตที่จะทำหน้าที่เมมโมรีคือเก็บงำรหัสบุพกรรมแม่เหล็กก็คือรหัสกรรมที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กนะฮะเอาไว้ติดกับจิตวิญญาณเป็นพาหะเอาไปเพื่อนำไปสู่การเกิดใหม่ในภพภูมิต่อไปหรือในภพชาติหน้าเพื่อจะได้ทำหน้าที่ชดใช้หรือแก้ไขหรือเรียนรู้ใหม่อะไรทำนองนั้นนะครับถ้าคุยกันเรื่องนี้แล้วคงสนุกแล้วครับท่านผู้ฟังเห็นที่จะต้องต่อกันในตอนต่อไปแล้วล่ะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ผู้ประพฤติธรรมชิดะครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้กล่าวถึงเรื่องของจิตตัวหนึ่งที่น่าสนใจและก็ท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ก็ยังมีความรู้จักมักคุ้นกับมันค่อนข้างน้อยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้จิตตัวอื่นๆซึ่งจิตทั้งหมดที่เรากล่าวถึงนั้นก็มีจิตสำนึกจิตไร้สำนึกแล้วก็ที่ค้างอยู่คือจิตใต้สำนึกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับหลายคนชอบพูดอ้างถึงจิตใต้สำนึกกันมาตลอดแต่แท้จริงแล้วพอฟังไปฟังมาก็หมายถึงว่าคนที่พูดนั้นกำลังกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกในความเป็นมนุษย์เท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันให้กระจ่างกันสักหน่อยหนึ่งว่าถ้าเรารู้จักจิตสำนึกแล้วนะแล้วก็เราก็รู้จักจิตไร้สำนึกแล้วด้วยซึ่งเป็นจิตที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามเนี่ยนะเรารู้จักทั้งสองจิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมาทำความรู้จักเรื่องจิตใต้สำนึกกันอีกทีหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับผมเคยกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยล้วนเป็นคนสองมิตินั่นหมายความว่าเรามีมิติของทางโลกทางกายภาพซึ่งพระศาสดาก็ได้ทรงเมตตาสื่อสอนธรรมะในมิติของโลกทางกายภาพที่เราเรียกว่าเป็นธรรมะระดับโลกิยธรรมเอาไว้มากมายเพื่อให้เราได้เรียนรู้กันนั่นก็คือให้เรียนรู้ที่จะใช้จิตสำนึกของท่านในการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการประพฤติดีประพฤติถูกต้องหรือประพฤติในสิ่งที่เหมาะสมดีงามที่รวมๆเรียกว่าเป็นการประพฤติธรรมนั่นเองเพราะถ้าเราทำดีด้วยจิตสำนึกของเราเองต่อผู้อื่นแล้วมันก็จะทำให้ผู้อื่นเขาชื่นชมมันก็จะช่วยทำให้ผู้อื่นเขาเกิดความสุขและเมื่อเป็นฉะนั้นความมีสันติสุขในจิตใจของคนที่กระทำคือตัวท่านเองและผู้ที่ถูกกระทำคือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆของท่านมันจึงจะสามารถบังเกิดขึ้นมาได้นั่นก็คือกรรมที่ก่อให้เกิดผลกรรมในมิติโลกทางกายภาพซึ่งเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับแต่ในมิติของมนุษย์เราซึ่งมี2มิตินั่นก็คือในมิติที่2นั้นต่างหากที่เป็นปัญหาสำหรับมนุษย์โดยทั่วไปที่มีตาเนื้อที่สามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นได้แค่สรรพสิ่งที่เป็นมวลมายาที่หยาบๆแต่ถ้าเป็นมิติของสรรพสิ่งที่ลึกละเอียดลงไปเช่นมิติของจิตวิญญาณหรือเป็นมิติของพลังงานเราก็บอดเลยครับคือไม่สามารถจะได้รับอนุญาตให้ได้ดูได้เห็นได้เพราะผู้สร้างเครื่องยนต์กลไกเหล่านี้ในความเป็นมนุษย์นั้นได้กำหนดให้มีการปิดมิติตรงนั้นเอาไว้ไม่ให้มนุษย์เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นกันได้อย่างง่ายดายนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราต้องการจะให้มนุษย์เราแต่ละคนรวมทั้งท่านเองด้วยเนี่ยก่อให้เกิดพฤติกรรมในมิติของทางพลังงานหรือในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ควบคู่กันไปด้วยกับการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมในมิติโลกทางกายภาพแล้วละก็มันจะต้องมีกลไกตัวหนึ่งที่จะสามารถเป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดพฤติกรรมในมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้ด้วยถ้าเป็นทางด้านกายภาพก็คงจะใช้อวัยวะร่างกายนะเช่นมือเท้าหน้าตาปากหรือหูอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพฤติกรรมในมิติโลกทางกายภาพของมนุษย์แต่ละคนได้ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นมิติคู่ขนานกันคือมิติทางจิตมันก็จะต้องมีกลไกอื่นเป็นเครื่องมือที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมทางจิตด้วยท่านผู้ฟังครับไอ้เครื่องมือชิ้นที่ว่าเนี่ยนะครับในมนุษย์ทุกคนจึงต้องมีและมีเหมือนกันซะด้วยมนุษย์เรียกเครื่องมือทางจิตวิญญาณที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมหรืออาการทางด้านจิตใจที่จะทำให้เป็นมิติของพลังงานนะเป็นผลกรรมที่เกิดขึ้นในมิติทางพลังงานควบคู่กันไปกับผลกรรมที่จะเกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพด้วยเนี่ยนะครับเราเรียกกลไกเครื่องมือนี้ว่าจิตใต้สำนึกครับท่านผู้ฟังครับถามว่าทำไมเราจึงเรียกว่าจิตใต้สำนึกก็เพราะว่าเป็นจิตที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตสำนึกของท่านนั่นเองครับแต่บทบาทหน้าที่หลักที่สำคัญของจิตใต้สำนึกคืออะไรตรงนี้ต่างหากคือสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปจะต้องเรียนรู้จะต้องทำความเข้าใจมันให้กระจ่างมนุษย์ส่วนใหญ่
พยายามหาทางที่จะใช้พลังอำนาจของจิตใต้สำนึกกันมาโดยตลอดได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งครับแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ท่านฟังว่าหน้าที่ของมนุษย์เรานั้นแท้จริงแล้วเรามิจำเป็นจะต้องไปข้องเกี่ยวหรือไปบงการอะไรจิตใต้สำนึกของเรานะครับให้มันลุกตื่นขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แทนจิตสำนึกของตัวเราเองซึ่งผู้สร้างได้กำหนดไว้ให้เราได้ใช้มันอย่างคล่องแคล่วกันอยู่แล้วเนี่ยแต่เรากลับไม่ค่อยได้ใช้จิตสำนึกของเราอย่างเต็มที่แต่กลับจะไปพยายามที่จะยัดเยียดภารกิจหน้าที่ให้กับจิตใต้สำนึกของตัวเองทำแทนกันเสียมากกว่าอย่างนี้คือความสับสนทางจิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นที่มันจะต้องบังเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วแล้วครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยนะครับคือเครื่องมือสำคัญของจิตสำนึกในการที่จะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมต่างๆที่ถูกต้องเหมาะสมและงดงามนะเท่าที่สามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นกันได้นะครับเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกเมื่อเป็นเครื่องมือของจิตสำนึกแสดงว่าจิตสำนึกจะไม่สามารถควบคุมนะจิตใต้สำนึกใดๆได้นอกจากจิตใต้สำนึกจะต้องรู้หน้าที่ในการทำงานของตัวเองร่วมกับจิตสำนึกนั่นเองถ้าจะอธิบายให้ชัดเจนก็คงจะกล่าวได้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นถ้าเราเกิดความรู้สึกว่าเรารักใครสักคนหนึ่งด้วยจิตเมตตากรุณาหรือเมตตาปราณีเป็นอย่างมากจิตของมนุษย์คนนั้นก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วก็ขับเคลื่อนเป็นอากัปกิริยาเป็นอาการทางสีหน้าท่าทางใช่ไหมครับหรือเป็นพฤติกรรมบางอย่างที่มนุษย์ที่กำลังสั่นสะเทือนทางด้านบวกต่อใครคนนั้นอยู่เนี่ยอาจจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทางโลกที่เป็นโลกียธรรมนะฮะให้เจ้าตัวให้เจ้าคนที่เรารักเขาเนี่ยนะได้รับรู้ดูเห็นได้เช่นไปจับแขนเขาไปจับมือเขาไปโอบกอดเขานะถ้าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นลูกหลานอะไรแบบนี้นะครับนั่นเป็นการแสดงพฤติกรรมทางกายภาพที่จะบ่งบอกว่าคนที่ไปกอดเขาไปจับมือถือแขนเขานั้นมีความรู้สึกที่เป็นด้านบวกต่อไอ้คนที่ถูกกระทำนั้นนะนั่นก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในทางโลกในมิติทางกายภาพของกายสังขารหรือที่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์ในขณะที่จิตของมนุษย์เราสั่นสะเทือนเพื่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมาภายนอกในมิติทางกายภาพทางกายสังขารแล้วเนี่ยจิตของมนุษย์เราก็ยังสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลในมิติทางพลังงานพร้อมๆกันหรือควบคู่กันไปด้วยซ้ำไปครับซึ่งมิตินี้สองตาเปล่าของมนุษย์มองไม่เห็นนะไม่มีวันจะมองเห็นเพราะมันเป็นมิติของพลังงานที่ละเอียดละออยิ่งนักนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่จิตใต้สำนึกจะสามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นคลื่นความถี่นะทางไฟฟ้าแม่เหล็กได้นั้นมันต้องเกิดจากจิตสำนึกของมนุษย์เองเท่านั้นครับจิตสำนึกของมนุษย์ก็คือเกิดจากอารมณ์รู้สึกกับการนึกคิดของมนุษย์ในทุกขณะจิตนั่นแหละครับมันจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้จิตใต้สำนึกตื่นตัวขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมใดๆก็ตามในมิติทางพลังงานหรือในมิติคู่ขนานให้มันเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้จิตสำนึกของมนุษย์เราจะไม่สามารถไปบงการจิตใต้สำนึกได้เพราะจิตใต้สำนึกนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตใจนอกเหนือการควบคุมของจิตสำนึกของมนุษย์คนนั้นๆนั่นเองครับเพราะตรงนี้เองคือสิ่งที่จะต้องสนใจใฝ่เรียนรู้กันสักหน่อยละครับว่าและจิตใต้สำนึกของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นรูปธรรมทางพลังงานเนี่ยมันมาจากไหนมันคือส่วนใดของจิตวิญญาณของมนุษย์เรากันเล่าเนี่ยผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าจิตใต้สำนึกนี่เองครับที่เวลาท่านคิดถึงใครจิตใต้สำนึกก็จะเป็นผู้สั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมาเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วก็นำเอารหัสแห่งความคิดถึงของท่านเนี่ยนะครับนะบรรทุกไปด้วยแล้วก็เหวี่ยงออกไปจากกายสังขารของท่านนะด้วยกระบวนการทางพลังงานของต่อมไร้ท่อทั้งหลายอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อวันสองวันก่อนแล้วเนี่ยนะครับนะก็จะเหวี่ยงไปหาคนที่ท่านรักนั่นก็คือการที่จิตของท่านจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายว่าจะให้เหวี่ยงคลื่นพลังงานที่เป็นความถี่
แห่งความรักและความคิดถึงที่เป็นด้านบวกเนี่ยนะครับไปหาบุคคลเป้าหมายเนี่ยไปหาใครและเขาคนนั้นอยู่ที่ไหนจิตของท่านเองจะเป็นตัวกำหนดแล้วก็ทุกอย่างก็จะบังเกิดผลขึ้นตามที่ต้องการนี่ก็คือกระบวนการในมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่ามองไม่เห็นนะงั้นการที่วันวันหนึ่งเนี่ยเราโกรธเกลียดเครียดแค้นใครก็ตามจิตของเรานะซึ่งเป็นจิตใต้สำนึกมันก็จะสั่นสะเทือนไปตามอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เรียกว่าโกรธเกลียดเครียดแค้นนั้นของเราด้วยนั้นถ้าหากว่าเราคิดไม่ดีต่อผู้อื่นเรามีอารมณ์รู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้อื่นนั่นก็เท่ากับว่าเรากำลังหยิบยื่นพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กับผู้อื่นไปในมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้โดยที่เราไม่รู้ตัวไปอย่างเรียบร้อยแล้วระวังนั้นเถอะครับมันถ้าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยคิดดีกับคนอื่นไม่เป็นเลยครับคิดชั่วกับคนอื่นอย่างเดียวและอย่างทำแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่งามแล้วทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนะก็พลอยจงเกลียดจงชังเราสาปแช่งเราอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยฮะในมิติทางพลังงานก็ไปรินรับเอาพลังงานที่เป็นขยะที่เกิดจากจิตสำนึกของผู้อื่นหรือจิตร้ายสำนึกของผู้อื่นเขาหยิบยื่นมาให้เราซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ตัวเราก็ย่ำแย่ไปนะครับมันถ้าเรารักตัวเองเราก็คงจะจดจำคำที่คนโบราณสอนเราเอาไว้ได้นะครับท่านผู้ฟังสอนว่าอะไรครับบอกว่าถ้าทำดีให้คนเขาชมไม่ได้ก็อย่าทำเหลวไหลให้คนเขาแช่งเขาชังว่างั้นนะเดี๋ยวจะซวยไม่รู้เรื่องขออภัยที่ต้องใช้คำนี้เพราะเป็นคนโบราณเขากล่าวกันอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่คนโบราณเขาล่วงรู้ในสิ่งเหล่านี้แต่เขาอธิบายอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ก็เลยติ่งเตือนไว้ว่าถ้าทำไม่ดีก็อย่าให้ใครเขาแช่งอย่าให้ใครเขาชังนะก็ค่าเสมอตัวเอาไว้ก็ยังดีหรือทำดีให้คนเขาชมไว้เสียจะดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับมันท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านต้องรู้ครับว่าจิตใต้สำนึกของเรานั้นเป็นตัวที่มีพลังอำนาจสูงมากหน้าที่ของเขาตอนที่อยู่ในกายสังขารในความเป็นมนุษย์ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เป็นเครื่องมือของจิตสำนึกในอันที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงในมิติของพลังงานด้านของแก่นแท้นะมนุษย์เราจึงกลายเป็นคนสองมิติก็เพราะเหตุนี้ครับว่าถ้าเรามีอารมณ์รู้สึกอย่างไรแล้วเราแสดงออกมาอย่างนั้นทางกายภาพขณะเดียวกันเราก็ได้แสดงออกทางพลังงานในมิติของจิตวิญญาณควบคู่กันไปแล้วด้วยผมจึงเรียกมิติทางกายภาพและมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้ไว้อย่างโก้รานให้ใครๆหลายๆคนรวมทั้งท่านผู้ฟังด้วยเนี่ยนะครับได้จำง่ายเข้าใจง่ายเราเรียกมันว่ามิติคู่ขนานครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในมิติคู่ขนานสำหรับมนุษย์แล้วก็คือมิติของกายสังขารกับมิติของจิตวิญญาณที่การกระทำใดๆที่มันเกิดขึ้นมามันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเสมอพร้อมๆกันเสมอก็คือขนานกันไปนะเสมอนะอย่างนี้เป็นต้นมันในมิติของกายสังขารในความเป็นมนุษย์นั้นหน้าที่หรือภารกิจของจิตใต้สำนึกของมนุษย์เราเนี่ยหน้าที่หลักที่สำคัญอย่างหนึ่งเรากล่าวไปแล้วนั่นก็คือเป็นผู้มีหน้าที่ในการก่อให้เกิดพฤติกรรมในมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้นะไม่ใช่หน้าที่ของจิตสำนึกนั่นก็คือทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของจิตสำนึกนั่นเองครับส่วนในเรื่องของจิตใต้สำนึกที่จะต้องทำหน้าที่ที่สำคัญในเรื่องที่สองนะครับก็อยากจะแอบบอกท่านผู้ฟังเอาไว้ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเราเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมว่ามนุษย์เราเนี่ยทำกรรมชั่วหรือกรรมดีอย่างใดก็ตามนะมันก็จะนำไปสู่การมีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นถ้าทำกรรมดีแล้วยังทำไม่เป็นก็ไม่ต่างกับการทำกรรมชั่วนะครับต่อให้ทำความชั่วเป็นนะแต่ก็มีความลำเค็ญทั้งชีวิตมนุษย์และจิตวิญญาณในภพชาติปัจจุบันกับภพชาติต่อไปกันแล้วนะครับผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าในมิติของจิตวิญญาณในด้านพลังงานด้านของแก่นแท้เนี่ยนะครับภารกิจหลักที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของจิตใต้สำนึกของมนุษย์ก็คือนะการบันทึกและจดจำการบันทึกและจดจำรหัสบุพกรรมแม่เหล็กซึ่งเกิดจากการคิดไม่ถูกต้องมีอารมณ์รู้สึกที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องทั้งต่อตนเองและต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นซึ่งมนุษย์เราจะต้องรับผิดชอบเพื่อการชดใช้หรือเพื่อการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งครับเป็นสรรพสิ่งที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยแม้แต่น้อยนิดครับมันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพลังจิตใต้สำนึกเนี่ยนะครับหรือจิตใต้สำนึกเนี่ยก็จะมีหน้าที่บันทึก
รหัสข้อมูลเหล่านี้ไว้อย่างครบถ้วนเพื่อที่จะทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นๆเนี่ยไม่อาจจะปฏิเสธผลกรรมหรือกรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ถูกต้องที่มนุษย์คนนั้นๆเป็นผู้ก่อขึ้นเป็นผู้กระทำขึ้นต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสรรพสิ่งอื่นนั่นเองนะเขาจะบันทึกเอาไว้เองแล้วก็ติดตัวกับจิตวิญญาณไว้เวลาจิตวิญญาณย้อนคืนกลับสู่การเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะถือเอารหัสบุพกรรมแม่เหล็กนั้นติดตัวกลับมาด้วยเสมอเพื่อจะให้เจ้าของมันก็คือตัวมนุษย์ในคนนั้นๆน่ะรับผิดชอบและชดใช้มันอย่างสะดวกได้ว่างั้นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกของเราจึงมีหน้าที่พิเศษคือทำหน้าที่บันทึกรหัสกรรมของมนุษย์ไว้แล้วพอเกิดชาติใหม่ก็จะมาค่อยๆนะนำเสนอไอ้สิ่งที่เป็นกรรมทั้งหลายที่มนุษย์ได้ก่อไว้ในอดีตชาติก็คือในชาติปัจจุบันเนี่ยนะครับทำกับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรจิตใต้สำนึกของเราจะบันทึกเอาไว้ทั้งหมดครับนะและก็มนุษย์เราเนี่ยสามารถจะก่อกรรมทำเข็นแล้วเข้าไปอยู่ในกฎแห่งกรรมในกระบวนการนี้ได้ตั้งแต่เป็นเด็กอายุ3ขวบนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างที่ตัวเองทำผิดคิดชั่วเอาไว้ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับจิตสำนึกมันอาจจะลืมไปแล้วครับแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าจิตใต้สำนึกของมนุษย์เราแต่ละคนมันจะไม่เคยลืมเลยครับมันจะจำความดีงามและความชั่วร้ายเหลวไหลของมนุษย์แต่ละคนเอาไว้ได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวมันไม่ต้องเป็นห่วงครับมันเราจึงกล่าวไว้ในรายการนี้ว่ากฎแห่งกรรมจึงไม่ต้องมีใครควบคุมมันครับเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่จำเป็นต้องมีใครควบคุมมันเพราะตัวมนุษย์แต่ละคนนั่นเองเป็นผู้ควบคุมกระบวนการของกฎแห่งกรรมให้มันดำเนินไปอย่างราบรื่นลื่นไหลนะครับนี่ตรงนี้ก็คือสัจธรรมหรือความจริงที่จริงแท้ที่ใครจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้ที่นี้ในชีวิตประจำวันบนโลกของเราโดยเฉพาะโลกนี้เป็นโลกเสรีเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็อาจจะได้พบเห็นสิ่งประหลาดที่มนุษย์บางคนสามารถทำบางอย่างได้โดยที่มนุษย์คนอื่นเขาทำไม่ได้นั่นก็คือเขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเช่นดัดช้อนให้งอหรือดัดเหล็กให้งอหรือใช้กระดาษมาทำท่าเหมือนเอากระดาษมาตัดตะเกียบนะแล้วทำให้ตะเกียบหักเพราะว่าออกมาได้หรือการปลุกเสกพระเครื่องหรือการใช้พลังอำนาจในตัวเองทำในเรื่องลี้ลับบางอย่างที่มันสามารถจะแสดงให้เห็นว่าเป็นจริงได้ในบางครั้งหรือบ่อยครั้งในบางเรื่องหรือเกือบทุกเรื่องนะครับผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไอ้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หรืออำนาจพิเศษที่มนุษย์บางคนสามารถเข้าถึงได้ตรงนี้ครับมันเป็นพลังอำนาจที่ได้จากจิตตัวที่3ที่เรากล่าวถึงนี้นั่นก็คือจิตตัวที่ทำหน้าที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นจิตใต้สำนึกเกิดขึ้นจิตใต้สำนึกเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติที่สำคัญก็คือคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้สงสัยไม่มีครับคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้สงสัยไม่มีนี่คือหน้าที่ของจิตใต้สำนึกอย่างเดียวเท่านั้นคือทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของจิตสำนึกในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของมนุษย์คนนั้นนะครับในมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่ามนุษย์หลายคนพยายามเรียนรู้ที่จะใช้จิตใต้สำนึกของตัวเองในการไปแสวงหาประโยชน์เหนือกว่ามนุษย์คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาประโยชน์ในมิติใดในลักษณะอย่างใดก็ตามผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าเอาพลังจิตใต้สำนึกไปสะกดจิตผู้อื่นนะถึงแม้ว่าเขาจะยอมหรือเขาจะไม่ยอมก็ตามหรือเอาพลังจิตใต้สำนึกของตัวเองไปแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรก็ตามเพื่อจะสร้างความเด่นเหนือนำผู้อื่นอะไรแบบนี้นะครับหรือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้คนอื่นเขามางมงายกับตนเองบ้างอะไรบ้างเหล่านี้การใช้พลังอำนาจทางจิตคือพลังของจิตใต้สำนึกตัวนี้แหละครับไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามพลังอำนาจที่เคยมีอยู่จะถูกลดทอนลงไปเรื่อยๆตามจำนวนครั้งของการใช้ที่ไม่ถูกต้องครับนั่นหมายความว่าพลังอำนาจจะถดถอยห้อยลงนะครับถามว่าใครเป็นคนเอาพลังงานอำนาจนั้นกลับคืนไม่ใช่อาจารย์ปริญญาหรอกครับและก็ไม่ใช่จิตสำนึกของตัวของเขาคนนั้นเองแต่ในสนามพลังงานของจักรวาลมันมีกฎเกณฑ์ของสรรพสิ่งอยู่อย่างนี้ครับว่าถ้าใช้จิตใต้สำนึกทำแสดงออกซึ่งพลังอำนาจบางส่วนบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามแต่ทำได้แสดงได้เพราะความซุกซนในการค้นคว้าในการคิดค้นของมนุษย์บางคนก็เลยจำแล้วก็เก็บนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับ
ซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ชวนให้งมงายนะครับไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเนี่ยภาษาวิทยาศาสตร์ทางจิตเขาบอกว่าพลังอำนาจหรือฤทธิ์พิเศษหรือฤทธิ์วิเศษที่เอามาใช้ตรงนั้นจะถูกดูดคืนครับจะถูกดูดคืนกลับสู่จุดศูนย์กลางของสนามพลังงานของจักรวาลกันเลยทีเดียวนะถ้าจะพูดให้ยิ่งใหญ่นะหมายความว่าอย่างนั้นมันวันนี้ทำได้แต่ถ้าใช้พลังอำนาจของทางจิตก็คือเมคบาเนี่ยนะครับมาแสดงฤทธิ์ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในแสดงมาแสดงฤทธิ์หรือแสดงอำนาจให้เห็นในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือไม่เหมาะสมใดๆก็ตามพลังอำนาจทางจิตของมนุษย์คนที่กระทำผิดนั้นก็จะถูกเอาคืนครับถูกเอาคืนนั่นหมายความว่าจากที่เคยทำอะไรต่อมีอะไรได้อย่างแกล้วกล้าได้อย่างเต็มความสามารถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถ้าจะให้ทำหลังจากวันนั้นหรือหลังจากวันนี้หลังจากที่ถูกดูดคืนพลังงานไปแล้วนะเขาคนนี้หรือเขาคนนั้นหรือเขาคนไหนๆก็ตามก็จะไม่สามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอย่างนั้นได้อีกนะครับมันเวลาตายไปแล้วเนี่ยส่วนที่เราเรียกว่าพลังอำนาจที่เกิดจากจิตใต้สำนึกของมนุษย์เนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นรูปธรรมทางพลังงานรูปธรรมหนึ่งซึ่งเป็นรูปธรรมเดิมครับที่จะทำหน้าที่เสมือนไข่ขาวนะที่มีเปลือกนอกนะครับห่อหุ้มไข่ขาวไข่แดงเอาไว้ข้างในตัวที่ทำหน้าที่เหมือนเปลือกไข่ก็คือเมคบานี่เองครับเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีความเข้มข้นมากๆที่จะสามารถปกป้องดูแลนะจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนนะอย่างกระไข่ในหินเลยครับนะเขาจะห่อหุ้มไว้อย่างมิดชิดเลยเพื่อปกป้องจิตวิญญาณของเขาเองแต่ว่ามาตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเขาก็จะแปลสภาพมาเป็นพลังงานรูปธรรมหนึ่งในลักษณะของจิตใต้สำนึกอย่างที่เราคุยกันมาอย่างสนุกสนานอย่างเมามันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองรู้เรื่องนี้แล้วต่อไปถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปฝึกใช้พลังจิตใต้สำนึกเพื่อแสดงความมีอำนาจเหนือนำมนุษย์บุคคลอื่นเลยนะครับโดยเฉพาะทำในสิ่งที่มันไร้ประโยชน์นะครับท่านจะถูกดูดคืนนะครับพลังอำนาจนั้นและในที่สุดถึงวันหนึ่งท่านก็จะไม่เหลือพลังอำนาจนั้นเอาไว้อีกเลยนะนี่คือข้อเท็จจริงที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบครับถ้าจะให้ดีแล้วท่านใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตดีกว่าครับดีกว่าใช้จิตไร้สำนึกและจิตใต้สำนึกเพราะจิตสำนึกนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามยิ่งแล้วครับและถ้าท่านใช้ปฏิบัตินะจิตใต้สำนึกของท่านก็จะพลอยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามจิตสำนึกของท่านไปด้วยนี่คือข้อเท็จจริงอีกข้อหนึ่งที่ท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านควรรู้ครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าจะถามว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันโดยความเป็นปัจจุบันในแต่ละวันของแต่ละคนนั้นถ้าจะถามว่าข้อบกพร่องที่มนุษย์เราแต่ละคนมักจะผิดพลาดบกพร่องกันเป็นส่วนมากนั้นคืออะไรคำตอบที่สามารถจะตอบได้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการที่มนุษย์เรานั้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองคือพูดง่ายๆว่าไม่รู้หน้าที่ของตัวเองในการที่ตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์และก็คำว่าตัวเองที่เป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเรานั่นเองถามว่าหน้าที่อะไรที่มนุษย์เราส่วนใหญ่ละเลยเหลวไหลแล้วก็ไม่ปฏิบัติกันก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมไว้ตรงนี้ว่าหน้าที่หลักที่สำคัญที่มนุษย์เราส่วนใหญ่ไม่สามารถจะประพฤติปฏิบัติกันได้อย่างลงตัวหรือปฏิบัติได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเป็นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นไม่สามารถจะรับผิดชอบภารกิจที่จิตวิญญาณของตนเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ได้ถือติดตัวมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะพบภูมิใดสมัยใดก็ตามนั่นก็คือการเข้าถึงซึ่งความรักที่เป็นคุณสมบัติเดิมแท้ในจิตวิญญาณของตนเองการไม่สามารถเข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้คือความรักที่เป็นคุณสมบัติเดียวในด้านของจิตวิญญาณของตนเองนั้นเป็นเพราะว่ามนุษย์เราไม่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองนั้นคือเกิดมาแล้วจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกทางด้านบวกนั่นก็คือการสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รู้สึกในด้านใดแง่ใดก็ตามแต่ก็ขอให้อยู่บนพื้นฐานของการมีความรักทางด้านจิตใจแล้วก็แสดงออกผ่านทางเครื่องยนต์แห่งกรรมในทางกายภาพคือการให้แก่กันและกันมนุษย์เราถ้าจะสังเกตให้ดีจะเห็นว่าพระศาสดาทุกๆพระองค์นั้น

ให้มนุษย์เราทะเลาะกันหรือโกรธเกลียดเคียดแค้นกันโดยเฉพาะบางศาสนากันเน้นอย่างชัดเจนว่าการแสดงออกซึ่งความโกรธเกลียดเคียดแค้นต่อกันนั้นเป็นความผิดบาปอย่างมหันต์อันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ที่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายคงจะต้องใช้เป็นข้อสังเกตและก็นำเอาข้อสังเกตนั้นมาขบคิดเพื่อพิจารณาว่าตนเองจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่ดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้และก็มีเพื่อนมนุษย์อีกมากมายที่ดำเนินชีวิตร่วมกันอยู่หรือมีเพื่อนมนุษย์อีกตั้งมากมายที่ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่เป็นครอบครัวเดียวเป็นชนบทเดียวเป็นสังคมเดียวเป็นประเทศเดียวจนกระทั่งเป็นโลกใบเดียวกันนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหน้าที่หลักในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของแต่ละคนคือการแสดงออกซึ่งความรักให้กันหรือการแสดงออกซึ่งความรักที่พึงมีต่อกันนั้นมนุษย์สามารถที่จะแสดงออกผ่านกิจกรรมของการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกการนึกคิดและก็การแสดงออกหรือการกระทำรวมแล้วใน2มิติได้หลายลักษณะด้วยกันแต่ในที่นี้เราจะชี้แนะให้ท่านได้เห็นถึงเรื่องของความรักตามแนวทางที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ทรงสื่อสอนมนุษย์โลกทั้งหลายเอาไว้นั่นก็คือลักษณะของการเมตตากรุณามุทิตาและการที่มีจิตเป็นอุเบกขารวมกระทั่งถึงบทบาทของการแสดงออกต่อกันในด้านของการอดทนอดกลั้นและการให้อภัยไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์แบบใดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการสั่นสะเทือนของจิตสำนึกของมนุษย์ทางด้านอารมณ์รู้สึกที่เป็นทางด้านบวกและมีพื้นฐานอยู่บนความรักที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของแต่ละคนด้วยกันทั้งสิ้นครับแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วมาดำเนินชีวิตกันแล้วศึกษาธรรมะตามคำติงเตือนของพระศาสดาของตนเองที่ตนเองยอมรับนับถือก็แล้วแต่มนุษย์ก็ไม่สามารถจะเข้าถึงซึ่งการปฏิบัติหน้าที่อันสูงสุดและก็ไม่สามารถเข้าถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเองได้นั่นก็คือรักคนอื่นยังไม่ได้และบางคนก็แถมให้คนอื่นก็ยังไม่ค่อยเป็นด้วยนั้นการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงหรือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะมนุษย์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในการที่จะรักกันได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เราแต่ละคนนั้นเมื่อได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์แต่ละคนก็จะต้องถือบทเรียนและก็ถือบททดสอบจิตสำนึกของตัวเองติดตัวมาด้วยกันทุกคนครับไม่ว่าจะเกิดเป็นใครนะเป็นคนชั้นสูงเป็นคนชั้นธรรมดาสามัญหรือคนชั้นล่างนะไม่ว่าจะเกิดเป็นคนระดับไหนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายแต่ละคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ล้วนจะต้องมีบทเรียนแล้วก็บททดสอบเนี่ยติดตัวมาด้วยกันทุกคนสำหรับบทเรียนและบททดสอบถ้าสังเกตให้ดีมนุษย์ก็จะพบว่าล้วนเป็นบททดสอบจิตสำนึกในการที่จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยกันทั้งสิ้นการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองเพื่อแสดงออกซึ่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้นั้นมนุษย์เราจะต้องมีบททดสอบจิตสำนึกให้ได้เผชิญเพื่อเป็นเงื่อนไขในการที่จะสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกคือเป็นความรักด้วยกันทั้งสิ้นครับในชีวิตประจำวันถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีก็จะพบว่าจะมีมนุษย์หลายคนทีเดียวที่ใกล้ตัวเราที่เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันหรือคนแปลกหน้าที่เพิ่งผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราแค่ชั่ววูบเดียวแวบเดียวเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นต่างล้วนมีโอกาสที่จะถือบททดสอบจิตสำนึกของท่านมาเป็นเงื่อนไขให้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจเพื่อให้เกิดความรักที่จะมอบให้กับตัวเขาไปด้วยกันทั้งนั้นนะครับทีนี้ถ้าจะสังเกตให้ดีจะเห็นว่าบททดสอบจิตสำนึกที่มนุษย์เราแต่ละคนต่างถือติดตัวกันมาและพร้อมจะหยิบยื่นให้แก่กันและกันในทุกขณะจิต

ในทุกนาทีที่มีการปฏิสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์กันนั้นมันจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือการสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกหรือการกระทำที่เป็นเงื่อนไขด้านบวกต่อตัวเราโดยการหยิบยื่นเงื่อนไขที่ดีเช่นการพูดดีการปฏิบัติดีการทำดีการหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆอะไรก็ได้ให้กับเราเมื่อมนุษย์อย่างเราได้รับการกระตุ้นหรือปลุกเราด้วยเงื่อนไขที่เป็นด้านดีคือด้านบวกมันก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดการสั่นสะเทือนไปทางด้านบวกคือมีอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดที่ดีที่เป็นด้านบวกตอบสนองเข้าไปเสมออันนี้ก็เป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์โลกด้วยกันไม่ว่าชนชาติใดภาษาใดก็เป็นแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นกล่าวคือถ้าใครทำดีเราก็จะดีด้วยใช่ไหมครับถ้าใครทำไม่ดีนะเราก็จะไม่ดีตอบนั่นก็คือการแสดงออกซึ่งบททดสอบที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันรวมทั้งตัวเราเองด้วยต่างก็หยิบยื่นให้แก่กันและกันเพื่อทดสอบจิตสำนึกของกันและกันไอการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นหยิบยื่นบททดสอบจิตสำนึกทางด้านบวกคือเงื่อนไขด้านบวกคือด้านดีให้แก่กันและกันนั้นส่วนมากแล้วไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีใครจะสอบตกกันสักเท่าไหร่นักยกเว้นคนบางคนพยายามจะหยิบยื่นเงื่อนไขด้านบวกให้กับผู้อื่นและปรากฏว่าตัวเองก็โดนผู้อื่นย้อนสอนเข้าให้คือยื่นบททดสอบจิตสำนึกให้ตัวเองกลับมาเป็นการตอบแทนแต่ปรากฏว่าตัวเองยื่นด้านบวกให้เขาดีๆนะเขายังไม่ทันจะสอบได้สอบตกเลยแต่เขากลับย้อนเงื่อนไขบททดสอบด้านลบกลับมาให้กับตัวเองตัวเองกลับเป็นฝ่ายสอบตกเสียเองนั่นก็หมายความว่ามันยังมีบททดสอบในลักษณะตรงกันข้ามคือบททดสอบที่เป็นเงื่อนไขด้านลบนะครับคือการกระทำที่ไม่ดีงามการแสดงออกหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นๆที่เขากระทำต่อตัวเราหรือแสดงให้เราเห็นหรือปฏิบัติให้เราดูแล้วทำให้เราเองนั้นเอาภาพที่เราได้เห็นหรือเอาพฤติกรรมที่เขากระทำต่อเราที่เป็นด้านลบนั้นมาเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับจิตสำนึกของเราแล้วเราก็สั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราไปทางด้านลบตามเขาไปด้วยตรงนี้ครับคือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเราได้พบผ่านเผชิญการแสดงออกหรือการกระทำต่อกันในมุมบวกและมุมลบที่เป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือเป็นเงื่อนไขด้านลบในอันที่จะช่วยกันทดสอบจิตสำนึกของกันและกันอยู่ตลอดเวลาและปรากฏว่าพอยื่นด้านบวกเราก็สอบผ่านใช่ไหมล่ะครับเพราะเราชอบให้ใครมาแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามต่อตัวเราแต่ในทางกลับกันพอคนคนเดียวกันเขากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและก็ไม่ดีงามต่อตัวเราเข้าและผลเป็นยังไงครับผลเป็นยังไงก็คือการที่เราแสดงออกซึ่งหน้างั้มหน้างอหน้าบูดหน้าบึ้งหรือแสดงออกด้วยการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านตอบแทนเขากลับไปนั่นแปลว่าเงื่อนไขด้านลบที่ใครเขาหยิบยื่นมาให้เรานั้นกลายเป็นการสร้างความล้มเหลวให้กับตัวเราในการที่จะทดสอบจิตสำนึกของเราให้ผ่านให้ได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราได้อย่างถูกต้องในทุกขณะจิตท่านผู้ฟังจะต้องพร้อมต่อการสั่นสะเทือนมันทางด้านบวกเอาไว้เสมอครับจะยกเว้นสั่นสะเทือนเป็นบวกก็ต่อเมื่อเราจะตอบสนองต่อคนที่กระทำดีพูดดีคือหยิบยื่นเงื่อนไขด้านบวกมาทดสอบเราเท่านั้นถ้าใครทำไม่ดีต่อตัวเราพูดไม่ดีคิดไม่ดีประพฤติไม่ดีต่อตัวเราเราก็จะไม่ดีหรืองี่เง่ากับเขากลับไปด้วยเหมือนกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสอบตกแน่นอนครับหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือเราจะต้องสอบผ่านให้ได้ครับไม่ว่าใครจะทำดีหรือทำร้ายเราก็ตามเราจะต้องมีหน้าที่สั่นสะเทือนจิตใจคืออารมณ์รู้สึกที่รวมเรียกว่าจิตสำนึกของเราตอบสนองเข้าไปทางด้านบวกให้จงได้ถ้าท่านทำสำเร็จนั่นแสดงว่าท่านเป็นมนุษย์เป็นครับถามว่าทำไมใครทำร้ายเราทำไม่ดีต่อเราแล้วเราจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราให้เป็นด้านบวกตอบสนองเขาไปด้วยเล่าตรงนี้ครับถ้าท่านผู้ฟังถามเราก็มีคำตอบอยู่สถานเดียวก็คือว่า
มันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนไงล่ะครับเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราทุกคนที่จะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราเป็นด้านบวกให้ได้เสมอไม่ว่าใครเขาจะทำไม่ดีไม่ร้ายต่อเราหรือใครเขาจะทำดีต่อเราก็ตามเราก็จะต้องพร้อมหยิบยื่นความรักมอบให้เขาไปนั่นคือสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของเราเป็นด้านบวกต่อเขาให้จงได้เราจึงจะเรียกว่าเราสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ท่านผู้ฟังครับหน้าที่หลักของมนุษย์แต่ละคนนั้นไม่ได้มาโกรธเกลียดเคียดแค้นกันนะครับและก็หน้าที่ของมนุษย์เราไม่ได้มีหน้าที่มาซึมเศร้าเศร้าหมองด้วยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รู้สึกที่มันเป็นด้านลบในแง่ใดก็ตามมนุษย์ไม่มีหน้าที่จะต้องไปสั่นสะเทือนมันเป็นเช่นนั้นแต่เรามีหน้าที่ที่จะเรียนรู้ว่าโกรธเป็นยังไงโลภเป็นยังไงลุ่มหลงงมงายเป็นอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้แล้วขอให้เรารู้จักละวางมันเสียให้สิ้นไม่ว่าใครจะมายั่วยุเราให้โลภเราก็ไม่โลภไม่ว่าใครจะมายั่วยุเราให้โมโหเราก็ไม่โมโหไม่ว่าใครจะมายั่วยุเราให้ลุ่มหลงงมงายไปกับเขาเราก็จะไม่ลุ่มหลงงมงายไปตามเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือยอดคนคือยอดมนุษย์ล่ะครับถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติได้ใครก็ตามทีที่มุ่งจะนิพพานหรือมีปณิธานว่าจะนิพพานในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการจะนิพพานแต่จิตเราเนี่ยไม่เคยจะสอบผ่านในการสั่นสะเทือนจิตสำนึกให้มันคึกคักโดยการหยิบยื่นความรักให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆกับเขาได้เลยพลาดทุกครั้งโมโหทุกทีเวลามีใครยั่วยุเศร้าหมองร้องไห้เสียใจทุกทีเมื่อมีใครมายั่วเยาอย่างนี้แล้วเราจะได้ชื่อว่าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลในจิตใจกันได้อย่างไรท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเวลาใครมายั่วโมโหเราเราก็ไปโกรธเขาอย่างนี้ครับถ้าเรารู้ว่าหน้าที่ของเราไม่มีหน้าที่จะต้องไปโกรธใครหน้าที่ของเราจะต้องไปหยิบยื่นความรักให้กับเขาเท่านั้นมนุษย์เราก็คงจะปฏิบัติตนต่อกันหรือตอบสนองกันได้อย่างดีขึ้นเราห้ามไม่ให้คนอื่นทำไม่ดีต่อเราไม่ได้ครับเพราะว่ามนุษย์บางคนที่ใกล้ชิดเราและหยิบยื่นเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกให้เราทางด้านลบนั้นเขาอาจจะเป็นผู้ถือบททดสอบหรือบทละครบทนั้นมาเล่นให้เราดูเพื่อช่วยเหลือเราให้ประสบผลสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นก็คือให้เราสั่นสะเทือนเป็นความรักตอบสนองเข้าไปนั่นเองเขาจึงมาทำหน้าที่ช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นถ้าเขามาทำหน้าที่ช่วยเหลือเราคือสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเราแล้วเราจะไปโกรธเขาทำไมครับเมื่อเขากระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อตัวเราส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้มาตีหัวเราไม่ได้มาเตะตูดเรานะครับส่วนใหญ่จะเป็นการประพฤติที่ไม่ดีไม่งามต่อเราในอันที่จะมาเขย่าจิตใจของเราดูว่าเราจะสั่นสะเทือนมันไปทางด้านไหนด้านบวกหรือด้านลบอย่างนี้เป็นต้นหลายคนถามอาจารย์ปริญญาว่าทำไมจึงมีเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกทั้งสองด้านคือบวกกับลบทำไมไม่มีแต่เงื่อนไขบวกล่ะถ้าจะทดสอบจิตสำนึกของกันและกันคำถามนี้ดีมากครับท่านผู้ฟังครับที่ตอบว่าคำถามนี้ดีมากเป็นเพราะว่าผมต้องการที่จะให้ท่านผู้ฟังตั้งข้อสังเกตว่าถ้าใครมายั่วยุเราด้วยการแสดงออกหรือกระทำใดๆต่อเราที่เป็นด้านบวกเนี่ยเงื่อนไขแบบนี้มันจะมีผลต่อการสั่นสะเทือนทางจิตใจให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกทางด้านบวกคือความรักค่อนข้างต่ำนะครับคือสั่นสะเทือนได้ไม่แรงครับนั่นหมายความว่ายังไม่แรงจนถึงที่สุดพอที่จะให้มนุษย์คนนั้นเข้าถึงซึ่งความรักสูงสุดที่มีอยู่ลึกซึ้งในแก่นแท้ภายในจิตใจของตัวเองได้นั่นเองครับมนุษย์บางคนจึงต้องถือบททดสอบจิตสำนึกของเราที่เป็นเงื่อนไขด้านลบติดตัวมาด้วยเพื่อมาช่วยเหลือเราให้ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ในการสั่นสะเทือนเป็นความรักตอบสนองอย่างแท้จริงเพราะเหตุว่าถ้าใครทำไม่ดีไม่งามต่อตัวเราแล้วเราสั่นสะเทือนตนเองแสดงอาการว่าเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นเขาหรือไม่เศร้าหมองไปตามการยั่วยุของเขานั้นนั่นแสดงว่าจิตสำนึกหรือจิตใจของเรามันจะต้องสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกแม้กระทั่งการนึกคิดที่เกี่ยวข้องติดร่างแห่เข้าไปด้วยเนี่ยต้องเป็นด้านบวกที่สูงมากนะครับเช่นถ้าใครทำให้เราโกรธและเราไม่โกรธเนี่ย
นั่นแสดงว่าสภาวะจิตของเราในขณะนั้นมันมีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกด้านบวกที่สูงกว่าความโกรธที่มันควรจะมีมนุษย์ทุกคนนะครับย่อมมีความโกรธความเกลียดความเครียดความแค้นอยู่ในจิตใจด้วยกันทุกคนผมเชื่อเช่นนั้นครับและผมก็คงไม่อาจจะห้ามท่านผู้ฟังได้ว่าเวลาใครทำชั่วหรือทำไม่ดีต่อตัวท่านท่านอย่าไปโกรธเกลียดเครียดแค้นเขานะแต่ผมจะแนะนำท่านว่าหน้าที่ของท่านไม่ใช่การที่จะแสดงออกซึ่งความโกรธเกลียดเครียดแค้นเขาครับหน้าที่ของท่านไม่ใช่ทำเช่นนั้นหน้าที่ของท่านมีเพียงแค่หยิบยื่นความรักตอบแทนให้กับเขาไปถึงแม้เขาจะทำความผิดบาปอันยิ่งใหญ่ในความรู้สึกนึกคิดของจิตมนุษย์ของท่านกับการกระทำมิดีมิงามของเขาที่กระทำต่อตัวท่านแต่ขอให้ท่านได้สั่นสะเทือนจิตสำนึกทางด้านบวกตอบสนองเข้าไปกลายเป็นความรักความเมตตาหรือความเวทนาเขาในการที่เขาทำผิดคิดชั่วต่อตัวท่านให้จงได้ครับแล้วถ้าเมื่อสั่นสะเทือนในจิตใจเป็นแบบนี้แล้วท่านก็ไม่คิดจะตอบสนองเขาด้วยการกระทำมิดีมิร้ายตอบแทนเขากลับไปด้วยอย่างนี้ถือว่าสอบผ่านและเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีที่เขามีเมตตากระทำชั่วต่อตัวเราแล้วทำให้เราเรียนรู้ที่จะรักเขาคือให้อภัยเขาอดทนอดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาได้นี่คือความจริงที่จริงแท้ถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในสังคมนี้หรือในครอบครัวนี้ของท่านแล้วเข้าใจความหมายของการหยิบยื่นบททดสอบจิตสำนึกให้แก่กันและกันระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่กับลูกๆระหว่างลูกๆกับลูกๆด้วยกันเองและก็ระหว่างตนเองกับคนข้างบ้านทุกขณะจิตที่เรามีโอกาสใกล้ชิดกับมิตรหมู่ใดเหล่าใดผู้ใดก็ตามโอกาสที่เราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ของการที่ผู้อื่นและตัวเราเองต่างฝ่ายต่างจะผลัดกันหยิบยื่นเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกให้แก่กันและกันนั้นมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะแสดงออกซึ่งความรักต่อกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกซึ่งความรักในลักษณะใดมนุษย์เราจะต้องพร้อมที่จะสั่นสะเทือนมันเป็นอันเดียวกันโดยไม่อาจที่จะสั่นสะเทือนจิตใจของตัวเองให้เป็นด้านลบต่อกันหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกันได้ถ้ามนุษย์เราสามารถทำเช่นนี้ได้มนุษย์ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถแสดงออกซึ่งการเป็นสัตว์สังคมได้อย่างแท้จริงและเป็นมนุษย์ที่สง่างามอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังครับสามียั่วยุภรรยาให้โกรธให้โมโหภรรยาไม่เอาเรื่องไม่เอาความไม่โกรธไม่โมโหกลับแสดงออกซึ่งความรักต่อสามีมากขึ้นโดยมองว่าสามีเป็นผู้มีพระคุณนะที่พยายามทำผิดคิดชั่วอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแล้วทำให้เราเนี่ยปกติจะต้องหม่นหมองในหัวใจหรือจะต้องตอบสนองเธอไปในทางด้านลบแต่ฉันไม่ตอบสนองเธอทางด้านลบเพราะฉันคิดเสมอว่าเธอคือสามีของฉันยังไงยังไงจะดีจะร้ายอย่างไรฉันเป็นคนเลือกเธอมาเป็นสามีของฉันฉันจะไม่คิดใหม่ไม่ตัดสินใจใหม่แล้วว่าฉันจะเปลี่ยนใจไม่เลือกเธอเป็นสามีละเพราะว่าเดิมฉันมองเห็นว่าเธอเป็นคนดีพอแต่งงานกันได้ไม่กี่ปีเธอกลับมีพฤติกรรมที่เป็นลบแสดงออกหรือกระทำให้ฉันเห็นให้ฉันรู้แล้วเช่นขี้เหล้าหรือเจ้าชู้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งปกติแล้วผู้เป็นภรรยามักจะทนสามีที่ประพฤติปฏิบัติตนเช่นนี้ไม่ค่อยจะได้ก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงท่านก็ลองปฏิบัติธรรมะในครัวเรือนกันดูสิครับเช่นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ดีกับเราเราก็ยิ้มให้แล้วก็ยังมอบความรักให้เขาไปคืออดทนอดกลั้นและให้อภัยไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นเขาไปอย่างนี้ครับถ้าเราทำได้สำเร็จก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านั่นก็คือการสั่นสะเทือนเพื่อการแสดงออกซึ่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เขากับเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันได้ตลอดไปอย่างยั่งยืนความสุขแบบนี้หาได้ง่ายมากนะครับซึ่งหาได้จากจิตใจของเรานั่นเองว่าเราจะมีจิตสำนึกที่สูงส่งและเข้าถึงความจริงในการที่จะสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกของกันและกันไม่ว่าบททดสอบที่ต่างคนต่างยื่นให้กันนั้นมันจะเป็นบวกหรือลบก็ตามถ้าท่านผู้ฟังทำสำเร็จความมีสันติสุขในครัวเรือนในชุมชนในสังคมในประเทศนี้หรือบนแผ่นดินนี้ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทุกวันนี้เราเคยถามตัวเองกันบ้างไหมครับว่าเราดำเนินชีวิตประจำวันกันอยู่อย่างถูกต้องหรือเปล่าเรามีความสับสนในตนเองกันบ้างหรือเปล่าคำว่ามีความสับสนในตนเองกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงความสับสนในเรื่องของสติปัญญาหรือในเรื่องของประสาทอะไรหรอกนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดกันให้ชัดเจนก็หมายความว่าเรามีความสับสนในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรากันอยู่บ้างหรือเปล่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์แต่ละคนเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนกระทั่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อำลาไปจากขอบฟ้าคือจนคืนค่ำนะครับหลายคนบอกว่าอาทิตย์ลาลับจากขอบฟ้าไปแล้วจนคืนค่ำไปแล้วความสับสนในตนเองก็ยังคงมีอยู่เพราะว่าตัวเองยังตื่นอยู่ยังไม่หลับนะครับสิ่งที่ผมชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายคิดในครั้งนี้ในเรื่องของความสับสนในตนเองก็คือเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามีความสับสนในการดำเนินชีวิตอยู่เหมือนกันนั่นก็คือทุกคนยืนยันกับตัวเองว่าบทบาทการแสดงออกหรือการกระทำใดๆในชีวิตประจำวันในแต่ละวันของตนนั้นคือการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อไขว่คว้าหาความสุขมาให้กับตนเองเนื่องจากรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานี้มีเป้าหมายหลักสูงสุดนะครับคือต้องการชี้แนวทางแล้วก็สร้างแนวคิดให้กับท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุแห่งนี้ทั้งหลายว่าวิธีการหรือหลักการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองแล้วก็สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตอยู่เป็นสังคมระหว่างท่านกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้นเราจะสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งในจิตใจของเราและในจิตใจของคนอื่นเขานั้นเราจะสร้างกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสับสนในตนเองของมนุษย์เราแต่ละคนซึ่งก็มีทั้งเราท่านๆเนี่ยรวมอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยก็คือในเรื่องของการแสวงหาความสุขในชีวิตประจำวันหรือในยามตื่นของเรานั่นเองครับสิ่งที่เรากล่าวถึงในครั้งนี้เรากำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าบทบาทการใช้ชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นในชั่วโมงการทำงานเป็นชั่วโมงของการทำมาหากินหรือชั่วโมงของตัวเราเองในยามตื่นในทุกขณะจิตของเรานั้นเรามีเป้าหมายเอาไว้ในจิตใจของเราเรามีเป้าหมายเอาไว้ในความคิดคำนึงของเราด้วยกันทั้งสิ้นว่าทุกสิ่งที่เรากระทำทุกสิ่งที่เราแสวงหาสิ่งที่เป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาของเราก็คือความสุขตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับว่ามันเป็นความสับสนในตัวเองของเราหรือเปล่าถ้าเรารู้จักนำเอาบทบาทการแสดงออกหรือการกระทำของเราในชีวิตประจำวันมาพิจารณากันสักหน่อยความสุขที่พวกเราต้องการและเราแสวงหากันในชีวิตประจำวันของเรานั้นที่เรียกว่าสับสนก็เป็นเพราะว่าแทนที่เราจะแสดงออกหรือกระทำอะไรก็ตามเพื่อนำพาซึ่งความสุขมาให้กับเราอย่างแท้จริงตามที่เราต้องการนั้นมันกลับกลายเป็นว่าเรากลับต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เราเรียกว่าความทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนก็หมายความว่าขณะที่เรากำลังแสวงหาความสุขและหาสุขมาใส่ตัวเราเองนั้นสิ่งที่บอกว่ากลายเป็นว่าก็คือเรากลับต้องเผชิญกับความทุกข์คละคล้าวกันไปด้วยในเวลาเดียวกันนี่คือสิ่งที่อยากจะเชื้อเชิญหรือเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่มากด้วยภูมิธรรมและภูมิปัญญา
ได้หันมาพิจารณาและมาคบคิดกันตรงนี้กันสักหน่อยเพื่อที่จะทำให้ท่านเองนั้นพบกับความสันติสุขหรือมีความสงบสุขในจิตใจกันได้อย่างแท้จริงขึ้นมาได้บ้างเพราะถ้าหากว่าเราต้องการแสวงหาความสุขหรือสร้างสุขให้กับตัวเราเองก่อนที่จะแบ่งปันความสุขนั้นไปให้กับผู้อื่นนั้นเราจะต้องรู้ตัวเราก่อนว่าบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของเราในแต่ละขณะจิตนั้นเราได้แสดงออกหรือกระทำต่อตนเองหรือต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าหนทางสร้างสุขให้กับตัวท่านเองยังเป็นหนทางที่นำพาความทุกข์มาให้กับตัวท่านเองด้วยนั่นแสดงว่าหนทางในการสร้างสุขให้กับตนเองเส้นทางสายนั้นน่าจะไม่ถูกต้องใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเส้นทางในการสร้างสุขให้กับตัวเองอย่างถูกต้องแล้วไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือการกระทำเพื่อนำมาซึ่งความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งของท่านมันจะต้องไม่มีทางที่จะนำพาความทุกข์มาให้กับตัวท่านเองได้อย่างสิ้นเชิงเท่านั้นคำว่าไม่มีทางที่จะนำความทุกข์มาให้ท่านได้อย่างสิ้นเชิงเท่านั้นก็แปลว่าเมื่อท่านบรรลุผลสำเร็จในการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามเพื่อแสวงหาความสุขหรือเพื่อสร้างสุขให้กับตัวท่านเองมันจะต้องไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความปนเปื้อนที่เป็นทุกข์คละเคล้าหรือเจือปนมาอยู่ด้วยนั่นเองครับนั่นก็คือตัวชี้วัดให้เห็นแต่ถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของเรายังมีความทุกข์ยังมีความลำเค็นอะไรต่อมีอะไรอยู่อย่างเนี้ยเราต้องเผชิญชะตากรรมแห่งความทุกข์เนี่ยความโศกความเศร้าความเสียดายความอาลัยอาวรณ์อะไรต่างๆอยู่เนี่ยนะนั่นแสดงว่าหนทางในการสร้างสุขหรือวิธีการเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขของตัวท่านเองนั้นมันน่าจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องและก็ไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมแต่อย่างใดทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราคิดได้ตรงนี้แล้วก็แสวงหาวิธีการใหม่ในการที่จะนำพาความสุขมาสู่ตนเองโดยปราศจากความทุกข์เจือปนมาอย่างสิ้นเชิงได้แล้วก็ท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็จะมีความสามารถที่จะพบกับความสุขได้อย่างสิ้นเชิงเหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราลองมาทบทวนหรือพิจารณาบทบาทการแสดงออกหรือการกระทำในชีวิตประจำวันของเราที่เราแสดงออกกันอย่างเป็นปกติวิสัยเนี่ยนะครับเราทำอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เห็นภาพอย่างชัดเจนก็สามารถจะกล่าวได้ว่าการนำพาความสุขมาให้กับตัวเราเองในชีวิตประจำวันนั้นส่วนใหญ่แล้วเราหาความสุขกันมาจากการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็จิตใจด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและจิตใจจะเป็นอวัยวะที่เป็นกลไกใดๆก็ตามเราเรียกว่าอายตนะกันทั้งสิ้นซึ่งท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเราต้องการแสวงหาความสุขกันในชีวิตประจำวันนั้นส่วนมากแล้วก็วนเวียนอยู่กับการใช้อายตนะทั้งหมดที่กล่าวถึงเนี่ยสัมผัสรับรู้และก็รับเอากันทั้งสิ้นและท่านผู้ประพฤติธรรมลองสังเกตกันดูไหมครับว่าสิ่งที่มันแฝงมากับความสุขที่ท่านเรียกกันนะครับก็คือความทุกข์คละเคล้ากันมาด้วยจริงๆมันก็เลยเหมือนกับว่ายิ่งเราแสวงหาความสุขผ่านอายตนะทั้งหมดคือตาหูจมูกลิ้นกายจิตเนี่ยตลอดวินาทีหรือทุกขณะจิตมากเท่าใดเราก็จะพบกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรามากเท่านั้นนั่นเองด้วยเหตุนี้เองถ้าเราจะกล่าวว่าสุขคือทุกข์ทุกข์ก็คือสุขคือเป็นคำกล่าวในเชิงปรัชญาเป็นคำกล่าวในเชิงธรรมะที่แยบยลก็เห็นทีจะไม่ผิดนะที่เรียกว่าสุขก็คือทุกข์ทุกข์ก็คือสุขก็เป็นเพราะว่าหลายคนบอกว่าเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวก็สุขอะไรแบบนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นสุขอย่างยั่งยืนนั่นคือการพูดในเชิงปรัชญาฟังแล้วอาจจะยังเข้าใจยากกันอยู่สักหน่อย
ครั้งนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็เลยอยากจะเชิญท่านผู้ฟังใช้วิธีวิเคราะห์หรือพิจารณาร่วมกันสักหน่อยหนึ่งว่าทำไมจึงเรียกว่าสุขคือทุกข์ทุกข์คือสุขเหตุผลที่เรียกอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าเราใช้อายตนะของเราทั้ง5คืออายตนะภายนอกมาสร้างเสริมความสุขที่เราเรียกกันนะครับให้เกิดขึ้นกับจิตใจซึ่งเป็นอายตนะภายในซึ่งเป็นกลไกของการสัมผัสรู้ดูเห็นจากภายนอกเข้าสู่ภายในของตัวตนในความเป็นมนุษย์แต่ละคนแล้วมันก็ย่อมมีโอกาสแอบแฝงความทุกข์มาให้เราได้สัมผัสรู้สัมผัสดูสัมผัสเห็นกันด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าถ้าเราดื่มน้ำเอาน้ำมาจากไหนไม่รู้หนึ่งแก้วแล้วน้ำนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีสารปนเปื้อนหรือสิ่งปนเปื้อนถ้าเราดื่มน้ำเพื่อเอาความเย็นฉ่ำเอาความชุ่มชื่นใจจากน้ำเติมเต็มเข้าไปในร่างกายของเราลิ้นอาจจะบอกว่าอร่อยด้วยรสชาติจิตใจอาจจะบอกว่าแช่มชื่นด้วยความสงบสุขจมูกอาจจะบอกว่ามีกลิ่นมะลิหรือกลิ่นอะไรก็ได้ที่หอมชื่นใจแล้วก็น้ำนั้นก็ดูแล้วใสเป็นแก้วผลึกดูแล้วสบายตาน่าจะเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ถูกใจหมดแต่ปรากฏว่าน้ำที่เราเห็นใสๆกลิ่นหอมๆเย็นฉ่ำชื่นใจนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์เสมอไปถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังโอกาสที่น้ำในแก้วที่เราดื่มนั้นอาจจะมีเชื้อโรคหรือสารปนเปื้อนแขวนลอยอยู่ในน้ำนั้นเจือปนอยู่ก็ได้ซึ่งมันไม่มีสีมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีรสชาติอะไรแต่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพสังขารร่างกายของเราได้ดื่มเข้าไปแล้วอาจจะเกิดท้องไส้แปรปรวนนะปวดท้องเสียดท้องหรือท้องเสียไปนู่นเลยนะมันถ้าเรายังต้องการแสวงหาน้ำใสเย็นนะดื่มแล้วฉ่ำชื่นใจเอามาดื่มโดยไม่แคร์และก็ไม่คำนึงว่าน้ำนั้นจะสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหรือไม่ทานได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเอาน้ำนั้นมาดื่มเข้าไปเราก็ย่อมได้รับพิษภัยเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้สุขภาพสังขารของเราเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานไปซะอีกแบบนึงนี่คือตัวอย่างที่อยากจะบ่งชี้ให้กับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้แลเห็นว่าขณะที่เราแสวงหาน้ำที่ใสสะอาดนะในสายตาของเราสบายตาดื่มแล้วเย็นฉ่ำชื่นใจนะรสชาติอร่อยบนปลายลิ้นกลิ่นก็หอมฉุยนะก็น่าดื่มอยู่นะเราก็มีโอกาสที่จะรับทุกข์เข้ามาสู่ตัวเราด้วยอย่างนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเพื่อจะชี้ให้กับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้แลเห็นว่ายิ่งเราดื่มนั้นน้ำนั้นมากเท่าไหร่ยิ่งเราดื่มน้ำนั้นบ่อยเพียงใดโอกาสที่เราจะรับทุกข์เอามาจากพิษสงของน้ำที่เป็นสารสิ่งแขวนลอยหรือปนเปื้อนอยู่ในน้ำเพราะน้ำในแก้วที่เราดื่มนั้นมันไม่ได้สะอาดอย่างแท้จริงอย่างที่ตาเราเห็นอย่างที่จมูกของเราได้กลิ่นอย่างที่เรารับรู้ได้ด้วยจิตของเราว่ามันชื่นใจนะและอร่อยบนปลายลิ้นด้วยนะมันไม่ใช่เพียงเท่านั้นถูกต้องไหมครับมันถ้าเราจะดูหรือจะสังเกตให้ดีๆเราจึงจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเราใช้ตาในการแสวงหาความสุขทางตาด้วยการมองดูพอดูสิ่งที่สวยๆงามๆนะแล้วก็เกิดการเพลินตาพอดูจนเพลินตามันก็นำพาความสุขใจให้เกิดขึ้นในจิตใจเขาก็เรียกว่าความสุขใจที่เกิดจากความถูกใจหรือความพอใจที่ได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆเหล่านั้นทีนี้ถามว่าความทุกข์มันมาจากไหนความทุกข์มันก็มาจากการที่ขณะที่เราแสวงหาสิ่งที่เราดูและเพลินตาสิ่งที่เรามองหามาชมและถูกใจหรือที่เรียกว่าสุขใจเนี่ยสิ่งแวดล้อมรายรอบตัวเรานั้นท่านผู้ประพฤติธรรมก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้มีสิ่งที่ทำให้ตัวเราเองนั้นมีความเพลินตาหรือมีความถูกใจไปเสียทุกสิ่งถูกต้องไหมครับในท่ามกลางดอกไม้ที่สวยงามที่ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ประพฤติธรรมซอกซอนหรือสอดสายสายตาแลหามันนั้น
มันยังมีก้อนขี้หมาที่มีทั้งกลิ่นเหม็นแล้วก็อุจจาตาให้ได้เห็นได้สัมผัสได้ดูอีกมันถ้าระหว่างกวาดสายตาไปดูดอกไม้สวยๆงามๆโอกาสที่เราจะไม่สบายตาเพราะเห็นก้อนขี้หมากองเบ้อเร่ออะไรแบบนี้นะขวางหูขวางตาเราอยู่อันนี้ก็คือความทุกข์ เพราะฉะนั้นยิ่งเราสอดสายสายตามองหาสิ่งสวยๆงามๆมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งแลเห็นหรือโอกาสของเราเนี่ยจะยิ่งมองเห็นก้อนขี้หมาที่มันไม่เพลินตาแล้วก็ไม่ถูกใจเนี่ยก็ยิ่งมากเท่านั้นถูกต้องไหมครับแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันของคนเราหรือตัวท่านเองก็ตามเราต้องการมองหาคนที่มีความประพฤติดีคนที่ทำแล้วแสดงออกแล้วถูกตาต้องใจเราโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสเห็นคนที่ทำแล้วเราขัดลูกหูลูกตาเรียกว่าไม่ถูกตาแล้วในที่สุดก็ไม่ต้องใจเราเราก็มีโอกาสจะพบเห็นได้เหมือนกันเพราะตามหลักของความเป็นจริงแล้วเราย่อมรับรู้กันได้ว่าคนทุกคนที่รายล้อมรอบๆตัวเรานั้นก็ไม่ใช่คนที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามที่จะเป็นที่ถูกอกถูกใจจะเป็นที่พออกพอใจสำหรับตัวเราเองได้อย่างแท้จริงไปเสียทุกคนทุกเรื่องทุกราวถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะว่าพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของคนไม่ว่าใครก็ตามตัวเราจะไปกำหนดบทบาทหรือจะไปกำหนดพฤติกรรมให้เขาแสดงออกหรือกระทำแต่สิ่งที่ถูกตาต้องใจเราเห็นทีจะเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งตัวเราก็เช่นกันคนอื่นจะมากำกับบทบาทหรือพฤติกรรมในการแสดงออกหรือการกระทำของตัวเราให้มันเป็นที่ต้องตาถูกใจของใครเขามันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันถูกไหมครับมันตรงนี้นี่เองครับถ้ายิ่งท่านต้องการแสวงหาเพื่อนร่วมงานที่ดีๆต้องการแสวงหาคนใกล้ตัวที่น่ารักแล้วมีความสุขกับเขาเหล่านั้นโดยตลอดนั่นคือความมุ่งหวังของท่านโอกาสที่ท่านจะผิดหวังก็ย่อมมีสูงเพราะท่านไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของเขาได้ท่านจะไม่สามารถควบคุมบทบาทการแสดงออกหรือความประพฤติใดๆของเขาได้เขาอาจจะเป็นคนขี้โมโหแต่ท่านชอบที่จะแสวงหาคนที่เป็นคนจิตใจดีงามเมตตาอ่อนโยนอ่อนหวานไม่กระด้างนะไม่ก้าวร้าวอย่างเงี้ยแล้วก็ในปรากฏว่าในความดีงามหลายๆสิ่งเขาคนนั้นมีอยู่นะเป็นที่ถูกตาต้องใจท่านแต่จากการที่เขาเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนเจ้าอารมณ์มีโทสะจริตค่อนข้างรุนแรงเนี่ยท่านก็ต้องมีโอกาสได้เห็นเขาเหมือนกันว่าเขาจะต้องแสดงให้ท่านเห็นสักวันหนึ่งหรือสักเวลาหนึ่งตรงนี้ถามว่ายิ่งท่านมองหาสิ่งดีๆในตัวตนของคนคนนั้นมากเท่าไหร่สแสวงหาสิ่งที่ทำให้ท่านสบายตาสบายใจมากเท่าไหร่โอกาสที่ท่านจะได้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ย่อมมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือสิ่งที่เขาแสดงออกหรือกระทำเป็นความประพฤติอะไรก็แล้วแต่ที่นำมาซึ่งความทุกข์ใจหรือความไม่สบายใจไม่สุขใจของท่านนะครับมันจะต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันด้วยไม่ว่าเวลาใดหรือเวลาหนึ่งก็ตามอย่างแน่นอนนั่นก็คือช่องทางของตาที่เรามองดูอย่างเดียวนะแต่ถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยยังใช้หูในการซอกซอนแสวงหาสิ่งที่เป็นความสุขทางจิตใจที่จะได้รับจากความเพลิดเพลินของการใช้หูฟังเรียกว่าใช้หูฟังเพื่อสร้างความบันเทิงใจนะหรือความรื่นรมในหัวใจให้กับตัวท่านเองจากการฟังเช่นฟังเสียงไพเราะฟังเสียงนกหรือฟังเสียงคนพูดที่ถูกใจคำว่าถูกใจเช่นคำชื่นชมคำสรรเสริญเยินยอเราหรือคำพูดที่หวานหูเราท่านแสวงหาสิ่งเหล่านี้เอาจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือเอาจากธรรมชาติแวดล้อมอื่นผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าก็มันไม่ต่างกับการแสวงหาทางตานั่นแหละครับเพราะว่าความสุขทางหูเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมและเกิดขึ้นจากผู้อื่นเป็นผู้แสดงออกหรือกระทำให้เราได้สัมผัสทางหูเนี่ยและถามว่าเราจะสามารถไปกำกับดูแลให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมชายคาบ้านเพื่อนร่วมสังคมเดียวกับท่านหรือเพื่อนที่เป็นสมาชิกในบทบาทใดก็ตามที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวท่านเนี่ยให้เขาพูดกับท่านเพราะๆตลอดเวลาให้เขาพูดคำพูดที่ส่งเสริมความสุขหรือสร้างสรรค์
ความสุขให้กับท่านเมื่อได้ยินได้ฟังคำพูดของเขานั้นได้ตลอดเวลาไหมก็มันเป็นไปได้ยากนะครับท่านไม่ชอบคนที่พูดเสียงห้าวลงลูกคอเวลาท่านพยายามแสวงหาเสียงไพเราะจากเขาปรากฏว่าธรรมชาติของเขาชอบเป็นคนห้าวห้าวแล้วก็พูดเสียงห้าวห้าวอย่างเงี้ยท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขอ่ะเพราะว่าไม่ได้ชอบฟังเสียงห้าวห้าวของเขาคนนั้นเลยเห็นไหมฮะหรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนพูดจาหยาบคายพูดจาหยาบโลนจนเป็นกิจวัตรจนเป็นนิสัยพอท่านคบเขาเป็นเพื่อนคู่กายหรือเพื่อนคู่ใจก็ตามโอกาสที่ท่านจะได้ยินคำพูดของเขาที่ก้าวร้าวหรือพูดจาหยาบคายมันก็มีโอกาสจะได้สัมผัสด้วยประสาทหูของท่านก็มันสร้างความไม่บันเทิงใจให้กับท่านได้เหมือนกันเห็นไหมฮะแสวงหาความสุขจากการฟังนะคนที่พูดเพราะให้ท่านฟังก็มีพูดดีให้ท่านฟังก็มากแต่ในคนคนเดียวกันหรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ตามเขาก็ย่อมพูดไม่เพราะหูไม่ถูกใจท่านพูดคำพูดที่ไม่ได้สร้างสรรค์ในความรู้สึกนึกคิดของท่านแล้วทำให้ท่านเป็นทุกข์จากการฟังก็ย่อมเกิดได้นอกจากพูดหยาบคายแล้วบางทีก็ยังนินทากาเลเราให้เราฟังซะอีกนะอะไรอย่างนี้ครับก็นั่นคือการแสวงหาความสุขที่นำทุกข์มาใส่ตัวอยู่อย่างเดิมการใช้จมูกแสวงหาความสุขในชีวิตประจำวันก็เช่นกันเราพยายามหาของที่เราดอมดมด้วยจมูกแล้วแหมมันเพลินจมูกดมแล้วชื่นใจหรือสุขใจกันทั้งนั้นนะครับใช่ไหมครับถ้าเรายังขยันแสวงหาความสุขจากการใช้จมูกดมให้เรารื่นชื่นใจเราก็ย่อมมีโอกาสเจอของเหม็นได้เพราะว่าในทุกสิ่งที่ท่านดมนั้นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะหอมและเจริญใจชื่นใจของท่านเสมอไปซึ่งเมื่อไหร่บางคนชอบกลิ่นหอมกลิ่นนี้บางคนไม่ชอบกลิ่นนี้แต่ไปชอบกลิ่นหอมกลิ่นนู้นทั้งที่มันหอมเหมือนกันแต่ท่านก็บอกว่าเหม็นหรือไม่ถูกใจอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าหากว่าเราไปยึดติดกับการแสวงหาความสุขด้วยการดมปัญหาเราก็มีอีกทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกการชิมอาหารเหมือนกันถ้าเราต้องการชิมเพื่อสร้างความอร่อยลิ้นเขาเรียกว่าประทับใจที่ปลายลิ้นนั่นคือความสุขใจมันถ้าต้องการจะหาความอร่อยลิ้นเราต้องชิมถูกไหมฮะและไอ้สิ่งที่เราชิมเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สุขใจไม่ชอบใจก็กลายเป็นทุกข์ได้เหมือนกันมันเผ็ดไปขมไปหวานไปเปรี้ยวไปหรืออะไรทำนองเนี้ยแม้กระทั่งสัมผัสกายนะเพลิดเพลินทางกายเราชอบเย็นสบายเราเลยไปหาที่เย็นเย็นพอตรงไหนไม่ใช่ที่เย็นแสนสบายเราก็กลายเป็นทุกข์ใจแท้ละเพราะมันร้อนจนเกินไปนั่นก็คือการยึดติดด้วยการใช้กายสัมผัสท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการแสวงหาความสุขรายวันจึงกลายเป็นการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวไม่รู้เท่าทันใช่ไหมครับถ้าเราหยุดแสวงหาความสุขจากอายตนะทั้ง5รวมทั้งจิตใจของเราเองด้วยความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวเราเห็นทีจะน้อยลงใช่หรือเปล่าล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้กล่าวถึงความสับสนในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราแต่ละคนเกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาความสุขใส่ตนเองหรือเราแสวงหาความทุกข์ใส่ตัวเองกันแน่ว่างั้นนะเราก็ได้คุยให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ตระหนักรู้ด้วยการหันมาทบทวนบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเราเองในแต่ละคนว่ามันเป็นความจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าคือหาสุขแล้วก็เท่ากับเป็นการหาทุกข์ใส่ตัวมาด้วยหรือกล่าวง่ายๆว่าขณะที่เรากำลังไล่ล่าหาความสุขมาใส่ในจิตใจของตัวเรานั้นมันก็เป็นเหมือนกับการไล่ล่าหาความทุกข์มาสู่ตนเองด้วยเหมือนกันชนิดที่เรียกว่าอร่อยปากแต่ว่าลำบากก้นกันภายหลังนั่นนะครับอร่อยปากก็แปลว่ามีความสุขมีความพึงพอใจใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาอีตอนถ่ายลำบากก้นเนี่ยก็คือทุกทีหลังแสดงว่าหาสุขก็ต้องหาทุกมาใส่ตัวเองด้วยซึ่งเราก็ได้วิเคราะห์ได้พินิจพิจารณากันไปแล้วพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่เพื่อจะชี้ให้เห็นชัดเจนมากขึ้นในคำกล่าวเหล่านั้นเพื่อทำให้ท่านผู้ฟังง่ายขึ้นในการที่จะพิจารณาเราก็ลองมานั่งคบคิดกันดูหน่อยดีไหมครับว่าความทุกข์จากการแสวงหาความสุขด้วยสายตาของเราในชีวิตประจำวันแต่ละวันนั้นเราเรียกว่าเป็นความทุกข์อันเกิดจากการดูด้วยตาของเราเนี่ยถ้าว่าเราไม่นับการอยากดูและไม่ได้ดูคืออยากดูอะไรสักสิ่งหนึ่งแล้วไม่ได้ดูเนี่ยนะไม่ได้ดูสิ่งนั้นเนี่ยจะเพราะเหตุผลกลใดก็ตามที่ทำให้เราไม่มีโอกาสได้ดูหรือประสงค์จะดูแต่มีบางสิ่งปิดโอกาสหรือเป็นอุปสรรคไม่ให้เราได้ดูเนี่ยนั่นก็คือความทุกข์ในเบื้องต้นแล้วถูกต้องไหมครับแต่ในขณะที่เราซอกซอนสอดสายสายตาของเราแลมองจ้องหาสิ่งที่จะทำให้เราสุขใจอันเกิดจากการสบายตาในท่ามกลางการซอกซอนแสวงหาเหล่านั้นเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสได้สัมผัสด้วยสายตาของเราในสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์ใจขึ้นมาได้เหมือนกันโดยที่เราไม่สามารถจะหักห้ามหรือหยุดยั้งไม่ให้สองตาของเราไปสัมผัสเห็นไปสัมผัสดูหรือไปรับรู้ได้เลยเพราะว่าในสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ให้กับตัวเรานั้นมันไม่สามารถจะแยกกันได้ออกจากสิ่งที่เราเห็นแล้วเพลินตาที่เรียกว่าเป็นสุขใจนั่นนะครับมันกองปนอยู่ด้วยกันมันอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายรายรอบตัวเราแล้วก็มันอยู่ปนกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งรายรอบตัวเราแล้วก็เป็นผู้ที่เราต้องมีความสัมพันธ์ด้วยกับเขาทั้งนั้นนะครับเช่นโอกาสที่เราจะเป็นทุกข์ใจจากการได้สัมผัสรู้ดูเห็นเนี่ยสิ่งบางสิ่งที่มันสกปรกรกรุงรังอย่างนี้เรียกว่าพอเห็นแล้วแหมมันไม่เจริญตาเจริญใจเอาซะเลยคือเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์เลยนะเพราะว่ามันสกปรกเหลือเกินมันรกรุงรังเหลือเกินมันไม่น่ามองนะครับขาดการจัดระเบียบที่ดีขาดการตกแต่งที่ดีมันก็เลยสกปรกรกรุงรังและความสกปรกตรงนั้นอาจจะเกิดจากการไม่ทำความสะอาดไม่ดูแลปัดกวาดก็เลยเป็นที่หมักหมมไปอะไรแบบนี้มันถ้าเรามองหาสถานที่ที่จะถูกตาต้องใจมองและสวยงามเราก็ย่อมมองเห็นความไม่สวยงามคือความสกปรกรกรุงรังของสถานที่แวดล้อมรอบๆตัวเราได้เหมือนกันเพราะว่ารอบๆตัวเราในสังคมเราหรือบนโลกใบนี้นะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีแต่สิ่งที่สะอาดเป็นระเบียบและแลดูเจริญหูเจริญขอโทษแลดูและเจริญตาเจริญใจเนี่ยเสมอไปซึ่งเมื่อไหร่ถูกต้องไหมครับหรือบางครั้งความทุกข์อันเกิดจากการดูของเรานั้นมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไปแลเห็นสิ่งที่ไม่ดีงามเช่นเห็นคนทำชั่วคนเขาเบียดเบียนกันคนเขาทำร้ายชกตีต่อยกันคนเขาฆ่ากันนะเลือดโชกหรือ
ไปมองเห็นสิ่งที่ชั่วร้ายยิ่งกว่านั้นนะที่เป็นโหดร้ายทารุณจากการกระทำระหว่างมนุษย์ด้วยกันหรือไปเห็นคนทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดร้ายหรืออาจจะไปเห็นหรือไปพบเจอความเหลวไหลของมนุษย์บางคนนะในการประพฤติไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นหรือไปเห็นพฤติกรรมขยะของมนุษย์คนอื่นๆที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อกันหรือบางทีในความไม่ดีงามในพฤติกรรมที่ชั่วร้ายหรือในพฤติกรรมที่เหลวไหลที่ตัวเองได้เห็นนั้นเป็นพฤติกรรมที่ตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำเอาจากเพื่อนมนุษย์บางคนเสียโดยตรงได้ซ้ำไปเพราะการที่จะยอมรับความจริงว่ามันคือความสุขที่ตัวเองจะต้องแสวงหามันก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้คือมองหาเพื่อนดีๆมองหาเพื่อนร่วมงานที่น่ารักอย่างนี้ครับแต่ก็มีโอกาสสัมผัสกับพฤติกรรมที่เหลวไหลของเพื่อนแต่ละคนได้เหมือนกันถูกไหมเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นไม่มีใครดี 100% อยากมองหาหรืออยากคบหากับเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับที่เป็นคนมีจิตใจดีงามพูดจาไพเราะอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ดีงามปรากฏว่าวันนี้ดีครับแต่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีการประพฤติไม่ถูกใจเราเสียละเพราะเรามองเห็นว่าพฤติกรรมบางอย่างของเขานั้นแหมมันเหลวไหลเสียละเกินอย่างนี้ก็เป็นการแสวงหาความสุขที่มีทุกข์ปนเปื้อนมาด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับหรืออีกลักษณะหนึ่งความทุกข์ที่เกิดจากการดูก็คือไปเห็นภาพบาดตาบาดใจเข้าทำให้เกิดความเศร้าหมองภาพบางภาพทำให้เราเห็นแล้วเกิดความเศร้าหมองได้นะครับพ่อพรากลูกลูกพรากพ่อสามีพรากภรรยาถ้าเราแลเห็นเข้าเราก็เศร้าใช่ไหมครับหรือเห็นเรื่องที่คนเขาทำผิดคิดชั่วต่อกันเห็นแล้วเศร้าหรือเห็นภาพบาดตาบาดใจอีกลักษณะหนึ่งคือเห็นแล้วหวาดเสียวนะครับคำว่าหวาดเสียวเนี่ยแปลว่าทุกข์ไม่ใช่สุขนะครับเพราะหวาดเสียวเนี่ยเสียวเห็นเลือดสีแดงก็เสียวเห็นเขาทำร้ายกันก็เสียวใช่ไหมครับหรือความทุกข์ที่เกิดจากการเห็นภาพที่น่ากลัวนะกลัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเห็นภาพที่เรากลัวเราก็จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาความกลัวก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ก็คือตัวอย่างของความทุกข์ที่เกิดจากการใช้สายตาดูเอาเพื่อจะแสวงหาความสุขจากการมองเห็นด้วยสายตาแต่พอได้เห็นบางสิ่งที่มันไม่ถูกตาไม่เจริญตาเราก็สามารถที่จะคว้าเอาความทุกข์มาใส่ในจิตใจของตัวเราเองได้เหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างแรกตัวอย่างที่สองก็คือความทุกข์จากการฟังอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่นับการอยากฟังและไม่ได้ฟังซึ่งนำพาความทุกข์มาสู่จิตตนเองแล้วบ่อยครั้งทีเดียวในชีวิตประจำวันนะครับที่เราเลือกฟังสิ่งที่ถูกอกถูกใจเราผ่านทางการใช้หูรับฟังเนี่ยคือโสตประสาทสัมผัสเนี่ยครับเราก็ย่อมมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้เช่นถ้าเสียงดังไปเราก็รู้สึกว่าเราหนวกหูใช่ไหมเพราะเสียงมันดังไปเนี่ยหนวกหูมากๆและไอเสียงดังที่ดังไปนั้นถ้าเป็นเสียงของเราของสิ่งที่เราไม่ชอบนะมันก็จะยิ่งหนวกหูและรำคาญหูมากขึ้นไปอีกเช่นสิ่งที่เราได้ยินเป็นสิ่งที่ไร้สาระอันเกิดจากการจู้จี้ขี้บ่นของคนใกล้ตัวของเรานะอย่างเนี้ยเขาสร้างความรกหูให้กับเราพอเรารู้สึกว่ามันรกหูแล้วความสุขใจสบายใจของเรามันก็หายหดหมดเลยนะครับนะหรือบางสิ่งที่เมื่อเราได้ฟังด้วยหูแล้วทำให้จิตใจของเรารู้สึกว่ามันหวั่นไหวไปเสียสมดุลไปไอ้สิ่งที่เราฟังแล้วทำให้จิตใจเราหวั่นไหวเสียสมดุลไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความวิตกกังวลนะเช่นรู้เรื่องในอนาคตอันใกล้ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราไม่พึงประสงค์เป็นสถานการณ์ที่เราไม่พึงพอใจเช่นเรารู้ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานข้างหน้าเราจะต้องเจอใครสักคนหนึ่งเขาต้องมาเข้าใจผิดเรามาด่าเรามาตำหนิเราให้เสียหายมาทำร้ายเราให้เสียใจอะไรแบบนี้นะเราก็วิตกกังวลไปล่วงหน้า
อย่างนี้เป็นต้นนั่นก็ทุกข์อีกเหมือนกันหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับความทุกข์จากการฟังถ้าเราฟังเรื่องบางเรื่องแล้วรู้สึก

ขณะที่หูเราพยายามจะแสวงหาสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขทางจิตใจประการต่อมาที่เป็นตัวอย่างที่น่ายกมาอ้างถึงในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้เช่นถ้าหูเราไปได้ยินคำด่าหูเราไปได้ยินคำติฉินนินทาซึ่งบังเอิญเป็นคำด่าเราเป็นคำติฉินนินทาตัวเราเข้ามันถามว่าตัวเราเองจะมีความสุขมีความสมดุลอยู่อย่างเดิมไหมคงไม่นะครับเพราะว่ามันทำให้เราโกรธเคืองขุ่นแค้นขึ้นมาจากการที่เขาดุด่าเราจากการที่เราได้รับคำติชินนินทาจากเขาเนี่ยการเสียสมดุลทางอารมณ์ตรงนี้มันก็คือความทุกข์อีกเพราะอะไรครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนบ้ายอชอบให้คนพูดเพราะๆชอบให้คนยกย่องหรือยกยอปอปั้นเราชอบให้คนเขาพูดสรรเสริญเราหรือชอบให้คนเขาพูดดีๆกับเราไม่พูดคำหยาบนะพูดจาให้ดีกับเราไม่ใช่ให้ร้ายกับเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปแสวงหาตรงนั้นโอกาสที่เราจะได้พบกับอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านมืดที่เราไม่พึงประสงค์มันก็จะทำให้เรามีโอกาสได้สัมผัสมันมากขึ้นหรือท้อแท้หมดกำลังใจเพราะได้ยินได้ฟังคำพูดหรือเรื่องราวบางอย่างแล้วทำให้เรารู้สึกว่าสิ้นหวังความสิ้นหวังนี่แหละครับมันทำให้เราเกิดความท้อแท้และหมดกำลังใจเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากวันทั้งวันเราพยายามที่จะแสวงหาแต่สิ่งที่เราเรียกว่าความสมหวังเมื่อแสวงหาความสมหวังโอกาสที่จะพบเจอความผิดหวังก็ย่อมมีอีกหาสิ่งใดก็ย่อมจะได้รับรู้ในด้านตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราแสวงหานั้นเสมอนี่เป็นกฎเกณฑ์ปกติในความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองความทุกข์จากการดมก็เหมือนกันถ้าไม่นับการอยากดมและไม่ได้ดมซึ่งนำพาความทุกข์มาสู่จิตตนแล้วในการเลือกในการเฟ้นหาสิ่งที่น่าดมคือดมแล้วชื่นใจอะไรแบบนี้เราก็ยังจะต้องมีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่น่าดมเหมือนกันเช่นความเหม็นเน่าของบางสิ่งซึ่งในโลกนี้มันก็มีใช่ไหมทั้งหอมทั้งเหม็นเน่าหรือบางครั้งเราพยายามดมของหอมๆเนี่ยในบรรดาหรือในท่ามกลางกลิ่นหอมๆหลายๆชนิดที่มนุษย์เราชื่นชมชื่นชอบกันที่จะดมกันนักเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้หมายความว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะชอบดอมดมกลิ่นหอมในทุกๆกลิ่นนั้นไปเสียทั้งหมดถูกไหมครับบางคนชอบกลิ่นของดอกมะลิหรือกลิ่นกุหลาบที่หอมเย็นระรื่นชื่นใจแต่บางคนก็ชอบกลิ่นหอมของดอกราตรีถึงแม้มันจะหอมฉุนเฉียวและรุนแรงไปสักหน่อยขณะที่บางคนไม่ชอบกลิ่นดอกราตรีเพราะมันกลิ่นจัดไปหน่อยแต่ไปชอบกลิ่นดอกมะลิดอกกุหลาบหรือบางคนไม่ชอบกลิ่นดอกมะลิดอกกุหลาบเพราะว่ามันจืดชืดไปนะสู้กลิ่นหอมดอกราตรีที่หอมจัดจ้านไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะมนุษย์เราแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้มันมีกลิ่นหลายชนิดให้เราสัมผัสรู้ให้เราได้ดอมดมมันให้เราได้เลือกดมนะหลากหลายเหลือเกินนะคนนั้นชอบกลิ่นนั้นคนนั้นชอบกลิ่นนี้อย่างนี้ก็เป็นทุกข์ได้ถ้าเราได้รับกลิ่นที่เราไม่ชอบนะครับหรือความทุกข์จากการดมอันเกิดจากการที่เราไม่ต้องการจะดมแต่จำเป็นเหลือเกินต้องฝืนใจที่จะคอยสูดคอยดมมันนั่นก็คือกลิ่นของสารเคมีที่เป็นพิษหรือกลิ่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพิษไม่ใช่แค่กลิ่นเหม็นเน่าอย่างเดียวแต่สูดเข้าไปแล้วทำลายเยื่อบุโพรงจมูกสูดดมเข้าไปแล้วทำลายหลอดลมสูดดมเข้าไปแล้วทำลายถุงลมของปอดอย่างนี้ครับเราไม่ต้องการดมในกลิ่นที่เป็นพิษเหล่านั้นแต่พอถ้าเราได้กลิ่นมันเข้าเราก็เป็นทุกข์ละเราอยากจะปลีกวิเวกละครับอยากจะปลีกตัวหลีกลี้หนีไปให้ไกลห่างจากกลิ่นที่ทำให้เราเป็นทุกข์ตรงนั้นเพราะมันเป็นพิษเป็นอันตรายทำลายอวัยวะของเราทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมคือบั่นทอนกายสังขารของเราบั่นทอนให้เป็นไงให้มันทรุดโทรมให้มันเจ็บป่วยให้มันเป็นทุกข์ระหว่างนั้นแท้มันความทุกข์จากการแสวงหาสิ่งที่เราชอบใจมาดอมดมนะก็เกิดได้ตลอดเวลาเหมือนกันในชีวิตประจำวันหรือความทุกข์อันเกิดจากการดื่มกินก็เหมือนกันถ้าไม่นับการอยากกินไม่ได้กินการอยากดื่มและเราไม่ได้ดื่มนะฮะบางสิ่งในสิ่งที่เราอร่อยลิ้นนั้นมันอาจจะทำให้เราเกิดความทุกข์ได้ความทุกข์จากการ

ไม่อร่อยลิ้นเช่นรสจัดเกินไปรสจืดเกินไปอย่างนี้มันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้เหมือนกันทุกตรงที่ว่ารสชาติไม่ถูกลิ้นหรือไม่พอดีกับลิ้นของตนเนี่ยหรือความอร่อยลิ้นแต่ทำให้เป็นทุกข์ได้ตรงที่ว่าสิ่งที่อร่อยลิ้นนั้นที่เราลิ้มรสนะมันเป็นพิษเพราะมีเชื้อโรคเจือปนอยู่หรือมีสารพิษปนเปื้อนอยู่อันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันหรือบางสิ่งที่อร่อยลิ้นที่เราลิ้มรสเข้าไปนั้นมันไม่มีคุณค่าทางอาหารคือกินอร่อยจริงแต่ไม่มีคุณค่าทางอาหารนั่นแสดงว่าก็เปลืองเงินเปลืองทองใช่ไหมล่ะครับเนี่ยทำให้มีความทุกข์เหมือนกันคืออร่อยแต่ไม่มีคุณค่าทางอาหารเนี่ยแน่นอนครับเปลืองสตังค์แน่นอนนะเพราะกินแล้วก็ไม่มีประโยชน์หรือความทุกข์ที่เกิดจากการดื่มกินในอีกลักษณะหนึ่งก็คือถ้าเราไม่เอาเข้าปากไม่วางบนปลายลิ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยลิ้นหรือไม่ไอ้สิ่งแบบนี้อันตรายครับเพราะบางครั้งเนี่ยความทุกข์อันเกิดจากการกินก็ตรงที่ว่ามันไม่อร่อยลิ้นเอาเสียเลยนะดูแล้วสวยงามน่ากินน่าลิ้มลองแต่พอเราเอามาวางบนปลายลิ้นเข้ากลับไม่น่าลิ้มลองคายแทบไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นความทุกข์อีกเหมือนกันความทุกข์ในประการถัดมาคือความทุกข์ทางกายท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทุกคนนะครับถ้าต้องการหาความสุขทางกายนะเช่นนอนที่นอนนุ่มนิ่มไม่แข็งกระด้างนะก็มีโอกาสที่จะเป็นทุกข์ทางกายได้เหมือนกันถ้าสถานที่ที่ตัวเองไปนอนหรือบนพื้นที่ตัวเองนอนนั้นแม่มันแข็งกระด้างซะเหลือเกินนะก็เป็นความทุกข์อีกใช่ไหมล่ะครับเพราะเราชอบนิ่มๆหมอนที่เราหนุนนอนก็เหมือนกันอยากได้หมอนนิ่มๆแน่นอนแล้วสบายศีรษะหรือสบายคอสบายไหล่แต่ปรากฏว่าหมอนที่เราได้มาหนุนนอนนั้นมันกลับแข็งกระด้างซึ่งเราไม่ชอบเวลานอนแล้วเราก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเราต้องการแสวงหาความสุขสบายในการนอนหลับในที่นิ่มๆหมอนนุ่มๆนะเราก็มีโอกาสเป็นทุกข์ได้เพราะบางครั้งหรือบ่อยครั้งในชีวิตเราไม่สามารถที่จะเลือกสถานที่ที่เราจะพักผ่อนหลับนอนได้เหมือนกันเราเป็นมนุษย์ต้องทำมาหากินนะต้องเดินทางหรือว่าไม่อยู่กับที่อย่างเนี้ยครับเนี่ยก็มีโอกาสได้แต่ว่าในลักษณะที่เป็นทุกข์จากการหาความสุขทางกายของเรานั้นก็ยังมีตัวอย่างให้เราได้นำมาคุยกันเพื่อสร้างเป็นบทเรียนสำหรับผู้ประพฤติธรรมในวันนี้ได้เหมือนกันนะครับเช่นบางที่มันร้อนเกินไปถ้าร้อนไปเราก็เป็นทุกข์ละอยู่ไม่สุขแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าเราอยากหาที่ที่มันเย็นสบายถูกไหมครับพอเย็นสบายแล้วฉ่ำชื่นใจพอไปอยู่ที่ไหนที่ร้อนๆเนี่ยนะครับยิ่งเราอยากหาที่เย็นสบายมากเท่าไหร่หรือเคยติดยึดกับความสุขสบายก็คือความเย็นกายมันทำให้เย็นใจมาตลอดเนี่ยพอต้องไปอยู่ในที่ร้อนหน่อยเดียวก็ทนไม่ได้แล้วครับเพราะนั่นเป็นความทุกข์เนื่องจากเราไปติดความสุขที่เกิดจากความสบายกายเพราะติดแอร์เย็นฉ่ำหรืออะไรทำนองนั้นนะเราก็เป็นทุกข์ได้หรือบางทีเราเป็นคนไม่ชอบหนาวนะครับไม่ชอบหนาวไปไม่ชอบเย็นไปนะเราชอบอุณหภูมิปกตินะฮะไม่ร้อนไปแต่ก็ไม่ได้หนาวเกินไปไม่ได้เย็นเกินไปพอเราต้องไปอยู่ในที่หนาวไปเย็นไปเช่นที่ที่เขาเปิดเครื่องปรับอากาศซึ่งเย็นฉ่ำเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ละเพราะเราไปยึดติดกับอากาศแบบสบายๆพอไปอยู่ในห้องแอร์ที่คนอื่นเขาบอกว่าเย็บเย็นแสนสบายเรากลับเป็นทุกข์ใจเราทนแทบไม่ได้อย่างนี้ก็มีถูกไหมหรือบางครั้งบางที่เป็นสถานที่ที่เราเอาตัวเองเข้าไปอยู่นี่ปรากฏว่าแม่มันเฉอะแฉะนะฉันอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมอยู่ในบริเวณที่น้ำขังหรืออยู่ในบริเวณที่เลอะเทอะสกปรกเพราะว่ามีน้ำเฉอะแฉะเนี่ยจากการที่มีผู้คนพลุกพล่านและอะไรเหล่านี้มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์อีกเพราะเราชอบอยู่ในที่แห้งๆสบายๆใช่ไหมครับแต่พอจบปรากฏว่าไปเจอที่เฉอะแฉะมีน้ำขังเพราะหน้าฝนน้ำท่วมอะไรแบบนี้หรือว่าท่อประปาแตกเนี่ยหรือว่าไม่ได้เช็ดถูทำความสะอาดพื้นมันก็เลอะเทอะอะไรเหล่านี้มันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันเพราะความเฉอะแฉะนั้นเนี่ยหรือบางที่มันรกรุงรังไปนอกจากขัดหูขัดตาขัดใจแล้วมันยังทำให้เราเดินเหินไม่สะดวกไม่สบายเช่นบางบ้านเนี่ยนะครับหรือในห้องนอนเราเองก็ตามถ้าเราเอาไอ้นั่นมาแหมะไว้ตรงนั้น
าไอ้นั่นมาหมกไว้ตรงนี้จนที่ทางที่จะเดินจะเหินแทบจะไม่มีเพราะว่าเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นลูกอีช่างเก็บว่างั้นนะนั่นเป็นสำนวนชาวบ้านนะเก็บไอ้นั่นเก็บไอ้นี่ของเก่าที่ไม่ใช้แล้วแทนที่จะทิ้งไปก็ยังเก็บยังกองไว้อย่างเนี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรก็ยังเก็บเอาไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าสร้างความรกรุงรังให้กับที่ที่ตนอยู่อาศัยหรือที่ที่ตนพำนักอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่มันก็จะทำให้รู้สึกอึดอัดถูกไหมครับเพราะบางคนเนี่ยไม่ชอบความรกรุงรังต้องการหาที่ว่างๆโล่งๆโปร่งสบายอะไรแบบนี้พอไปเจอที่รกรุงรังเข้าไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามก็นำความทุกข์มาสู่ตนได้อีกนะหรือนะบางครั้งต้องการความสุขสบายทางกายคือทำงานที่ไม่ยากนักทำงานที่ไม่เหนื่อยเกินทำงานที่ไม่ต้องออกแรงทางกายมากแต่ปรากฏว่าต้องไปเจอกับงานหนักแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่องติดต่อกันนานเป็นชั่วโมงตนเองก็รู้สึกเหนื่อยล้ามากเกินไปกับการทำงานนั้นการเหนื่อยล้าทางกายสังขารอย่างนี้ก็นำพาซึ่งความทุกข์มาให้กับตัวเองได้อีกใช่ไหมครับนี่ก็คือปัญหาสำหรับมนุษย์เราในชีวิตประจำวันนะครับที่ผมได้กล่าวเรียนตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราพยายามแสวงหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายสังขารของเรามากเท่าไหร่โอกาสที่ตัวเราจะสัมผัสกับความทุกข์ที่จะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นและทางกายของเราที่มันจะถ่ายทอดไปสู่จิตใจที่ลึกเร้นอยู่ข้างในของเรามันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอและเกิดได้ตลอดเวลาด้วยท่านผู้ฟังคงเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมันในการแสวงหาสันติสุขให้กับตัวเองในชีวิตประจำวันผมจึงกราบเรียนกับท่านผู้ฟังย้ำเสมอว่าความสงบในจิตใจเท่านั้นครับคือความสุขที่แท้จริงความสงบในจิตใจที่เกิดขึ้นนั้นมันหมายถึงการที่จิตใจของเราไม่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นความอยากหรือความไม่อยากที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นในสิ่งที่เราพึงประสงค์นั้นถ้าเราหยุดอยากได้เมื่อไหร่ความสุขของเราก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นและความทุกข์ก็จะห่างหายไปโดยพลันนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในบรรดาอารมณ์รู้สึกรายวันของคนเรานั้นมีอยู่อารมณ์หนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็คงไม่พึงปรารถนาที่จะให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็ท่านก็ต้องการจะเขี้ยงทิ้งอารมณ์รู้สึกที่ว่าเนี่ยนะให้มันออกไปจากจิตใจของตัวท่านไม่เว้นแต่ละวันแต่บางทีก็เขี้ยงทิ้งไม่ได้ก็เลยต้องหาทางระบายมันอย่างเดียวหนึ่งในอารมณ์หยาบๆรายวันที่เรากล่าวถึงนี้ก็คือความโกรธนะครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่เกิดมาจำความได้จนเป็นมนุษย์เติบใหญ่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวท่านเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงจากการที่ตนเองนั้นจะสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกของตนเป็นความโกรธไม่ว่าโกรธตนเองโกรธผู้อื่นหรือโกรธครึ่งอะไรต่อมีอะไรก็ตามที่ตัวเองจะต้องสัมผัสต้องเผชิญกันในชีวิตประจำวันตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านผู้ฟังสามารถจะวิเคราะห์เจาะลึกตัวเองลงไปอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับว่าสาเหตุแห่งการที่ท่านโกรธไม่ว่าจะโกรธคนอื่นหรือโกรธสิ่งใดก็ตามมันเป็นการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกที่แปลความหมายว่าไม่ถูกใจไม่ชอบใจไม่พอใจและก็นั่นเองครับมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองนั่นเองก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนต้นตอนนี้ก่อนว่าความโกรธในจิตใจเราที่เกิดขึ้นนั้นมันคือความทุกข์มันเป็นความทุกข์ที่คนอื่นเขาหยิบยื่นเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นลบให้กับตัวเราเองบ้างถ้าเขาเป็นคนสร้างทุกข์ให้กับตัวเราหรือบ่อยครั้งบางครั้งเหมือนกันที่ตัวเราเป็นผู้สร้างความทุกข์นั้นให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองอันเกิดจากการที่ตัวเราเองเป็นเงื่อนไขให้เกิดความโกรธนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเราเองซึ่งมันสลับคละคล้าวกันไปอย่างไรก็ดีความโกรธที่ว่านั้นไม่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนลักษณะใดก็ตามมันก็เป็นความทุกข์ที่มนุษย์เราทั้งหลายรู้สึกว่าจะทนมันได้ยากพอทนได้ยากปั๊บการระบายความทุกข์หรือที่เราเรียกกันตรงๆว่าระบายความโกรธนั้นมันจึงมักจะเกิดขึ้นเสมอมนุษย์แต่ละคนจึงเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายระบายโกรธของตัวเองที่เกิดขึ้นในจิตใจด้วยการทำร้ายผู้อื่นเพราะถือว่านั่นคือการระบายอารมณ์โกรธที่มันคลุ้มคลั่งอยู่ภายในจิตใจตนเองให้มันผ่อนคลายลงไปมันการโกรธและนำไปสู่การทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันการโกรธและนำไปสู่การทำร้ายจิตใจของกันและกันหรือการโกรธที่จะนำไปสู่การทำลายสรรพสิ่งของของกันและกันในรูปใดรูปหนึ่งลักษณะใดลักษณะหนึ่งจึงมักจะเป็นทางเลือกทางแรกสำหรับมนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมกันเสมอซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่งดงามเลยแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้นำพาสันติสุขมาสู่สังคมตนเองไม่ได้นำพาความสงบสุขมาสู่จิตใจตนเองได้เลยแม้แต่น้อยมันกลับจะเป็นการทวีความทุกข์ให้เพิ่มขึ้นอีกทั้งในจิตใจตนเองและเขาคนนั้นที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยมากกว่าท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความโกรธที่นำไปสู่การระบายความโกรธต่อกันแล้วมนุษย์ที่ไปหลงติดยึดว่าถ้าโกรธใครโกรธสิ่งใดแล้วได้ระบายความโกรธกับผู้นั้นกับสิ่งนั้นมันจะช่วยทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขสงบมากขึ้นมันเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วก็มันเป็นค่านิยมที่ผิดเอามากๆนะท่านผู้ฟังอาจจะมองข้ามหรืออาจจะไม่ได้สังเกตว่าถ้าเราโกรธใครสักคนหนึ่งเราไม่ต้องไปทำร้ายร่างกายเขาหรอกครับเพียงแค่เราทำร้ายจิตใจเขากลับไปด้วยการด่าเขายับหรือสาปแช่งเขากลับไปนะมีการต่อล้อต่อเถียงต่อปากต่อคำมีการกล่นด่าว่ากล่าวกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเราเองหรือตัวท่านเองนะฮะรู้สึกว่าได้ระบายความเครียดความคลั่งอันเกิดจากความโกรธที่มีต่อเขาคนนั้นไปได้เยอะทีเดียว
ทำให้จิตใจเยียบเย็นแสนสบายมากขึ้นเพราะได้ระบายความเป็นลบของตัวเองออกไปแล้วในขณะที่เราระบายความเป็นลบของตัวเองคือความโกรธเนี่ยฮะคืนกลับไปหาคนที่เขาทำให้เราโกรธปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราระบายออกไปนั้นเนี่ยมันกลับกลายไปเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับไอ้หมอนั่นเหมือนกันแล้วไอ้หมอนั่นก็เกิดความโกรธแค้นเราขึ้นมาบ้างเหมือนกันเพราะคำพูดก้าวร้าวของเราที่รุนแรงคำด่าที่หยาบคายของเราหรือคำพูดที่ไม่ถูกหูของเขาที่เรากล่าวออกไปล้วนจะเป็นเงื่อนไขด้านลบทำให้เขาโกรธแค้นเราได้เช่นเดียวกันจริงอยู่ครับเขาเป็นผู้สร้างเหตุหรือเป็นผู้ก่อเหตุที่ทำให้เราโกรธขึ้นเคืองแค้นเขาแล้วเราก็ระบายความโกรธความแค้นของเรากลับไปหาเขาเขาเรียกว่าหอกนั้นดาบนั้นคืนสนองกันระหว่างนั้นเถอะนะตอนแรกๆเขาก็ไม่ได้โกรธเกลียดเคียดแค้นอะไรกับเราแต่พอเราหยิบโยนคำพูดคำจาหรืออารมณ์ที่เป็นลบก้าวร้าวใส่เขากลับไปเพราะเราทนไม่ได้ระบายความโกรธความแค้นไปนั่นมันก็พลอยทำให้เขาโกรธแค้นคลุ้มคลั่งไปกับเราด้วยเหมือนกันแล้วถามท่านผู้ฟังว่าความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราและเราเข้าใจผิดคิดว่าเราระบายความโกรธนั้นแล้วจิตใจเราจะสงบสุขมากขึ้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นการสร้างทุกข์ให้กับเขาแล้วทำให้เขาย้อนสอนย้อนดาบเคลี้ยงกลับซัดกลับมาหาเราดังเดิมนั่นแสดงว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอันเกิดจากความโกรธที่เขาก่อเหตุให้มันไม่ได้หายไปไหนเลยใช่ไหมครับเราเหวี่ยงไปหาเขาเขาก็เหวี่ยงความเป็นลบนั้นย้อนคืนกลับมาหาเราอีกในที่สุดตัวเราก็ยังทุกข์อยู่อีกนั่นแหละมันถ้าเรามองในมุมนี้เราคิดในแง่นี้เวลาใครเขาทำไม่ดีกับเราใครเขาสร้างเงื่อนไขที่เป็นลบกับเราท่านผู้ฟังก็คงจะนึกออกแล้วครับว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเราจะคิดแบบจิตมนุษย์แบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้วครับไม่ว่าใครก็จะทำชั่วกับเราทำผิดกับเราสักปานใดแค่ตามถ้าท่านเกิดความโกรธเคืองขุ่นแค้นขึ้นมาในใจท่านจะใช้ค่านิยมแบบคนส่วนใหญ่เขาทำไม่ได้เด็ดขาดนะครับคือไประบายความโกรธความเคืองความขุ่นแค้นใจของตัวเราเองด้วยการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านยันเขากลับไปประเภทเอาหอกเอาดาบซัดคืนสนองเขากลับไปนะมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าถ้าทำเช่นนั้นคำตอบที่ได้รับไม่ใช่ความสงบสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจครับมันก็จะต้องเป็นการตอบโต้กันไปมาระบายความโกรธความเคืองความขุ่นแค้นกันไปมาจนหาที่สุดไม่ได้มันเหมือนกับการประดาบกันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านนึกภาพออกท่านจะเห็นว่าคนที่ประดาบกันคือสู้รบปรบมือกันด้วยดาบมันก็จะฟาดจะฟันกันแล้วก็สร้างความรุนแรงในอารมณ์สร้างความรุนแรงในการฟาดฟันกันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆถ้าตราบใดยังไม่หยุดฟาดฟันกันใช่ไหมครับคือไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยุดก่อนหรือเลิกราหรือเป็นฝ่ายยอมแพ้ซะก่อนเนี่ยการสู้กันตรงนั้นก็ต้องมีแพ้มีชนะวันยังค่ำแล้วถามว่าการต่อสู้กันด้วยอารมณ์ที่คลั่งแค้นเนี่ยการต่อสู้กันด้วยอารมณ์ที่ไม่สมดุลเนี่ยครับสติปัญญาหรือเหตุผลมันไม่มีเลยเพราะใช้อารมณ์เข้าห้ามหันกันใช้คำพูดที่หยาบคายใช้คำพูดที่รุนแรงเข้าใส่กันในที่สุดก็ต้องถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเพราะว่ามันเป็นทางออกที่ไม่มีทางให้ออกทางอื่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะดับความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันไม่ใช่วิธีการที่เราจะต้องไประบายความโกรธเอากับเขาหรือเอากับใครนะครับบางคนไม่ระบายความโกรธเอากับคนที่ทำให้ตัวเองโกรธแต่ไประบายความโกรธเอากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสรรพสิ่งของครับเครื่องของนะถ้วยโถโอชามครกปลิวตะหลิวบินอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วถามว่าอารมณ์โกรธตรงนั้นมันจะหดหายไปไหนมันหายไปไม่ได้แล้วก็ยังนำพาความเสียหายมาสู่ข้าวของของตัวเองอีกนะก็ทำให้เสียหายก็ต้องเสียเงินไปซื้อใหม่หรือใช้การไม่ได้หรือการไปทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายหนึ่งก็เช่นกันโอกาสที่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะสู้รบปรบมือนะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านการทำร้ายร่างกายของเขาที่ถูกเรากระทำก็ย่อมจะต้องมีถึงแม้เขาอาจจะมีความอดทนอดกลั้นเกรงใจหรือเกรงกลัวอยู่พักหนึ่ง
แต่ถ้านานๆเข้ามันก็ต้องเหลือทนเหลืออดหรือสุดที่จะทนถูกต้องไหมครับเขาก็ต้องมีการตอบโต้เรากลับมาบ้างซึ่งเผลอๆจะรุนแรงกว่าที่เรากระทำต่อเขาเสียอีกเพราะเขาแค้นมากกว่าเราโกรธมากกว่าเราขุ่นเคืองใจยิ่งกว่าเราการระบายความโกรธเคืองขุ่นแค้นจึงย่อมรุนแรงกว่าที่เรากระทำต่อเขาไปก่อนยังไงอย่างนั้นนะครับซึ่งมันไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นในขณะที่เราดำเนินชีวิตประจำวันแบบคฤหัสถ์คฤหัสถ์ทั่วไปที่บางครั้งอาจจะห่างไกลจากการถือศีลประพฤติธรรมอย่างที่เป็นบทบัญญัติที่เขาปฏิบัติกันนะความทุกข์ก็ยังน่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเรามองข้ามความเป็นจริงตรงนี้แล้วก็ไม่ได้หันหาวิธีที่จะปฏิบัติให้กับตนเองวิธีปฏิบัติให้กับตนเองก็คืออย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเมื่อเราโกรธเราก็จะต้องหาทางหยุดยั้งความโกรธของเราให้ได้ไม่ใช่โกรธแล้วหาหนทางไประบายโกรธผู้อื่นเนี่ยเพราะว่าการระบายความโกรธต่อผู้อื่นหรือต่อสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำให้เราโกรธนะฮะหรือเป็นคนอื่นที่มีเกี่ยวข้องแล้วเราก็ระบายความโกรธไปลงเอากับเขาเขาเรียกว่าเป็นคราวเคราะห์ของเขาในขณะที่เราก็เป็นคนพานหาเรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่จะจบลงง่ายๆความโกรธซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งหลายในจิตใจของเรามันก็ยังไม่ดับศูนย์และในขณะเดียวกันมันก็ยังไปเพิ่มความทุกข์ให้กับคนอื่นเป็นทับเท่าทวีคูณเพียงแค่ใครทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อเราแล้วเมื่อเราโกรธถ้าเราห้ามความโกรธไม่ได้เราก็หาวิธีที่จะดับโกรธนั้นเสียให้ได้ไม่ใช่วิธีการหาวิธีระบายความโกรธระบายความแค้นซึ่งตรงนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยและก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ประพฤติธรรมโดยแท้ผู้ที่เป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือประพฤติตนตามธรรมชาติใช่ไหมครับท่านผู้ฟังการประพฤติตนตามธรรมชาติเราก็ต้องดูธรรมชาติเป็นต้นแบบธรรมชาติเป็นต้นแบบแปลว่าอะไรแปลว่าต้นไม้สองต้นนี่คือตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านได้แลเห็นต้นไม้สองต้นนะไม่ว่าจะบังเอิญมีผู้คนที่เขาไปปลูกต้นไม้สองต้นนั้นเอาไว้ใกล้ชิดติดกันก็ตามหรือเป็นต้นไม้สองต้นที่เจริญเติบโตงอกงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในสวนในไร่ในป่าในเขาก็ตามถ้าต้นไม้สองต้นหรือกี่ต้นก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดติดกันนั้นมันเจริญเติบโตสูงใหญ่ขึ้นมากิ่งก้านใบของมันก็ต้องมีการระกันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับคำว่าระกันแปลว่ามันจะต้องสอดประสานกิ่งก้านใบนะที่มันกางออกจากลำตัวหรือลำต้นของมันเข้าหากันแล้วมันก็จะมีการระกันในลักษณะของการสอดประสานกันใช่ไหมครับมันลักษณะตรงเนี้ยถ้าเป็นภาษาของเราเราจะเรียกว่ามีการก้าวล่วงซึ่งกันและกันละมีการก้าวล่วงซึ่งกันและกันก็คือมีการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์กันที่ใกล้ชิดกันถ้ามองไม่ดีหรือมองไม่เป็นก็จะเห็นว่าเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ว่าในความเป็นธรรมชาติของต้นไม้ทั้งหลายถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับเราจะแลเห็นว่าต้นไม้เหล่านั้นมันระกันก็จริงนะครับแต่มันไม่รานกันคำว่ารานแปลว่ารบกันนะครับมันไปเกี่ยวกันนะมันสอดประสานกันนะใบกิ่งก้านของต้นหนึ่งก็ยื่นไปหาใบและกิ่งก้านของอีกต้นหนึ่งทั้งสองต้นมันก็ไม่มีการสู้รบปรบมือกันมันมีแต่การสอดประสานกันเพื่อที่จะให้ดำรงตนเองอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวเห็นไหมครับนะอาจจะมีใบของต้นหนึ่งไปทับกับใบของอีกต้นหนึ่งอาจจะเป็นกิ่งของต้นหนึ่งไปข่มไปกดไว้ทับไว้กับกิ่งของอีกต้นหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นหรือใบของอีกต้นหนึ่งเนี่ยมันใบใหญ่กว่าอีกต้นหนึ่งเพราะเป็นต้นไม้คนละชนิดกันมันก็เลยไปบังแสงบังเงาของใบอีกต้นหนึ่งซึ่งเล็กกว่าทำให้โอกาสในการสังเคราะห์แสงเนื่องจากการรับแสงจากดวงอาทิตย์น้อยนะก็เลยเกิดการสังเคราะห์แสงได้น้อยลงการปรุงอาหารนั้นได้น้อยลงใบของอีกต้นหนึ่งที่ถูกบดบังแสงไว้ก็เลยเหลืองอ่อยเร็วขึ้นแล้วก็หล่นไปจากกิ่งก้านใบของเขานะเร็วขึ้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยถามว่าจะทนทานกันไหวไหม
ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถจะยอมรับความจริงตรงนี้กันได้ไหมใช่ไหมครับมนุษย์ต้องคิดว่าตัวเองถูกเบียดเบียนตัวเองถูกเอาเปรียบแล้วใช่ไหมครับมันก็เกิดความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อถูกตัวเองถูกเบียดเบียนตัวเองถูกก้าวล่วงจากคนอื่นๆก็จะกลายเป็นความโกรธได้เช่นเขามาอยู่ในสถานที่ที่เราต้องอาศัยอยู่ในห้องหับที่คับแคบอย่างเงี้ยครับมันก็เปลืองที่นะทำให้เรารู้สึกเราอึดอัดก็เป็นทุกข์อีกนะหรือว่าเวลาเราอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันกับเขาการแย่งกินการแย่งกันกินแย่งกันดูแย่งกันชมแย่งกันอยู่มันก็หลีกเลี่ยงกันไม่ได้หรือทำงานร่วมกันเป็นทีมงานเดียวกันในแผนกเดียวกันในฝ่ายเดียวกันก็แน่นอนต่างคนต่างก็แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นชิงเด่นกันก็มีเพื่อหวังที่จะให้เจ้านายโปรดปรานหรือรักแล้วตัวเองก็จะโชคดีอะไรแบบนี้การแสดงพฤติกรรมแบบนี้ของเพื่อนบางคนมันก็จะเป็นผลทำให้ตัวเองโกรธตัวเองแค้นได้เหมือนกันถ้าการชิงดีชิงเด่นของเพื่อนคนนั้นรุนแรงและออกนอกหน้าหรือบางครั้งรุนแรงถึงขนาดโจมตีทำร้ายเราให้เสียเครดิตให้เสียหายในสายตาของเจ้านายทำให้เราเกิดความเดือดร้อนเสียหายเจ้านายมองผิดเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะลงโทษเราผิดๆหรือทำร้ายเราหรือแค่ไม่เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนหรือแค่ไม่ยิ้มให้เราไม่พูดไพเราะกับเราอันนี้ก็เป็นทุกข์นะสำหรับคนที่เป็นลูกน้องในการทำงานในบริษัทเดียวกันในโรงงานเดียวกันถูกต้องไหมครับหรือแม้กระทั่งพี่กับน้องก็เหมือนกันนะถ้าพี่เกเรนะฮะแกล้งน้องแล้วก็ใส่ร้ายใส่ความน้องต่อพ่อแม่ทำให้พ่อแม่รักน้องน้อยกว่าตัวเองตัวเองก็สะใจและชอบใจน้องก็ย่อมโกรธเป็นธรรมดาหรือน้องเหมือนกันเหลวไหลเกเรนะชอบยุให้พ่อแม่รังเกียจพี่แล้วก็เข้าใจพี่ผิดๆใส่ร้ายใส่ความอยู่เรื่อยหาว่าพี่รังแกตัวเองมั่งอะไรบ้างอย่างเนี้ยคนที่เป็นพี่ก็ต้องโกรธเกลียดเคียดแค้นน้องเป็นธรรมดาอีกเหมือนกันนี่ก็คือสภาวะที่ไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงของมนุษย์ซึ่งนั่นเป็นแค่ธรรมดาของมนุษย์เท่านั้นแต่ธรรมะที่เราพูดถึงคือธรรมชาติรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเน้นย้ำเสมอว่าธรรมะคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าธรรมะคือธรรมชาติที่เราจะต้องประพฤติต้องเรียนแบบและต้องเรียนแบบนั้นมันคืออย่างไรกันแน่มันตะกี้จึงยกตัวอย่างต้นไม้สองต้นในป่าในเขาหรือต้นไม้สองต้นที่เราเอามาปลูกไว้ในบริเวณที่ดินแผ่นดินของเราและเราสังเกตว่าถ้าเราปลูกชิดติดกันแล้วกิ่งก้านใบมันระกันแต่มันไม่เคยรานกันนั่นคือธรรมชาติมันมนุษย์เราก็เหมือนกันเมื่อเราต้องดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเราต้องอยู่กันท่ามกลางคนหมู่มากการกระทบกระทั่งกันในการดำเนินชีวิตร่วมกันการกระทบกระทั่งกันในเวลาทำงานอยู่ด้วยกันมันย่อมมีบ้างเป็นธรรมดาครับเพราะว่านิสัยของแต่ละคนหรือคุณสมบัติของแต่ละคนมันแตกต่างกันนะครับเมื่อมันแตกต่างกันแล้วเนี่ยโอกาสที่แต่ละคนจะล่วงเกินซึ่งกันและกันโอกาสที่แต่ละคนจะก้าวล้ำก้ำเกินกันมันย่อมมีเป็นธรรมดาในการเป็นผู้ประพฤติธรรมจึงมีการสอนว่าต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักอดกลั้นและต้องรู้จักให้อภัยกันนั่นก็คือสิ่งที่เราสอนกันอยู่ทั่วๆไปโดยอธิบายว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะต้องรู้จักอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันนะมันจะทำให้เราทุกๆคนมีความสุขถ้าเราอภัยเขาไม่ได้เราให้อภัยเขาไม่เป็นเราอดทนอดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาที่กระทำต่อเราไม่ได้เราก็จะหาความสงบสุขในจิตใจไม่ได้นั่นเป็นคำสอนแบบง่ายๆแต่ทำยากผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเพื่อจะให้ง่ายขึ้นในการที่ท่านจะอดทนอดกลั้นและให้อภัยคนอื่นมันต้องมีเหตุผลให้กับตัวเองเหมือนกันว่าเขาทำชั่วกับเราเขาเบียดเบียนเราเขาล่วงเกินเราเนี่ยเราจะทำยังไงที่เราจะยอมอดทนอดกลั้นให้กับให้อภัยกับเขาได้ด้วยจิตใจที่สุขสงบไม่ต้องฝืนใจอดทนอดกลั้นให้อภัยเขาซึ่งมันไม่ใช่ให้อภัยหรืออดทนอดกลั้นกับเขาอย่างแท้จริงถูกต้องไหมครับความสงบสุขในจิตใจของเราก็จะไม่เกิดขึ้นและแน่นอนเราก็ต้องเคลื่อนทุกข์กลับไปหาเขาอีกคือต้องแก้แค้นน่ะก็คือระบายความโกรธความแค้นซึ่งเป็นค่านิยมเก่าๆที่ผิดๆที่ผมบอกแล้วว่าการดับความโกรธไม่ใช่การระบายความโกรธการดับความขุ่นเคืองแค้นใจไม่ใช่เป็นการระบายความขุ่นเคืองแค้นใจกระทำตอบเขากลับไปมันไม่ใช่
นั่นเป็นความเชื่อที่ผิดๆเป็นค่านิยมที่ผิดๆและเป็นนิสัยที่ผิดๆของมนุษย์เราที่ยังคิดแบบจิตมนุษย์กันมันวิธีที่ถูกต้องก็คือการใช้สติปัญญาหาคำตอบหาความรู้ที่ถูกต้องให้กับตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองสามารถดับโกรธนั้นได้ง่ายๆและพร้อมที่จะยินยอมให้อภัยเขาหรืออดทนอดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาที่กระทำต่อตัวเราได้อย่างง่ายดายนะครับเช่นมีพฤติกรรมอะไรบ้างล่ะในชีวิตประจำวันที่คนอื่นนั้นแสดงออกหรือกระทำต่อท่านแล้วทำให้ท่านโกรธเรามันลองนั่งคิดวิเคราะห์กันไว้ล่วงหน้าดีไหมเป็นการทำใจเอาไว้ล่วงหน้าเผื่อเมื่อใครสร้างสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ตรงนั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อเรามันจะสามารถทำให้เรามีสติสัมปชัญญะพอที่จะรู้คิดและรู้ยั้งคิดไม่แสดงออกหรือกระทำในลักษณะของการระบายความโกรธเคืองขุ่นแค้นอะไรกลับไปได้และทำให้เรามีความสุขสงบอยู่ในจิตใจอย่างแท้จริงได้ตลอดโดยที่เราไม่ต้องไปโกรธเขานะครับเพราะว่าบางครั้งความโกรธนั้นนอกจากจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่งามแล้วมันยังเป็นบุคลิกที่ไม่งดงามไม่สง่างามสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เลยนะฮะคนที่มีความโกรธนั้นมันงุนง่านมีอาการเหมือนสัตว์มากกว่าเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์มีจิตสำนึกมีสติปัญญาเราจะแสดงอาการโกรธนะงุนง่านนะฮะสุนัขใช่ไหมครับเวลามันโกรธมันไม่พอใจมันก็เห่าเสียงดังแล้วทำหางพองหูกลางหางชี้อะไรแบบนี้ซึ่งมนุษย์เราสังเกตนะครับเวลาโกรธหรือเวลาโกรธขึ้นมากๆหรือรุนแรงเนี่ยมักจะมีการใช้คำด่าที่หยาบคายและพูดเสียงดังเลยนะครับไม่เกรงฟ้าดินไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นเวลาโกรธและทำหูกลางหางชี้เหมือนสัตว์เหล่านั้นคือทำยังไงหน้าแดงก่ำตาถลนเลยนะตาโปนถลนเพราะโกรธมากนะแล้วก็ท่าทีเนี่ยแข็งกระด้างนะมันก็ไม่ต่างจากสัตว์ใช่ไหมครับซึ่งมันไม่งามเอาเสียเลยนะครับมันถ้าใครนินทาเราใครเข้าใจผิดเราใครเขาเอาเปรียบเราใครเขาเบียดเบียนตัวเรามีทางเลือกทางเดียวที่เราจะต้องทำเพื่อจะให้ครั้งต่อไปเราไม่เจอใครเขาดินทาเราอีกไม่เจอให้ใครเขาเข้าใจผิดเราไม่เปิดโอกาสให้เขาเอาเปรียบเราหรือเบียดเบียนเราได้อีกนั่นก็คือการหาคำตอบเสียให้ได้ว่าที่เขานินทาเราและทำให้เราโกรธเนี่ยนั้นในที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรให้เขานินทาเราให้ว่าร้ายเราจริงหรือเปล่าหรือที่เขาเข้าใจผิดเราเป็นเพราะว่าเราทำอะไรที่ยังคลุมเครือและทำให้เขาไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้หรือเปล่าเขาเอาเปรียบเราเพราะเราเปิดโอกาสให้เขาเอาเปรียบหรือเปล่าเขาเบียดเบียนเราเป็นเพราะว่าเราอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าอะไรเหล่านี้ครับถ้าท่านหาคำตอบได้ท่านรีบแก้ไขปรับปรุงตัวเองเสียแล้วก็รีบขอบใจเขาที่ทำให้เรารู้ตัวว่าเราบกพร่องตรงไหนและนี่แหละครับถ้าเราทำได้วันหน้าก็คงจะไม่มีใครทำให้เราโกรธให้เราเจ็บใจด้วยการนินทาเราเข้าใจผิดเราเอาเปรียบเราหรือเบียดเบียนเราได้อีกเพราะเราอุดช่องโหว่ช่องว่างของตัวเราหมดแล้วถ้าเราไม่เอาตรงนี้มาเป็นกรณีศึกษาและพัฒนาตนเองโอกาสที่เราจะมีความทุกข์จากการที่เราต้องโกรธคนเขาตลอดชีวิตนี้ก็ยังมีอีกครับเพราะฉะนั้นใครทำไม่ดีกับเราเราจะไปโกรธเขาทำไมขอบคุณเขาขอบใจเขาเสียจะดีกว่าใช่ไหมล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของความโกรธซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอารมณ์หยาบหยาบรายวันชนิดหนึ่งซึ่งผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังเองก็คงจะไม่พึงประสงค์ที่จะให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของตัวเองหรอกนะครับแต่ปรากฏว่าเวลาเราดำเนินชีวิตเข้าไปจริงๆแล้วเรากลับไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกับการที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ใดๆก็ตามที่จะนำความโกรธนะมาสู่จิตใจของเราเนี่ยเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พอหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตประจำวันของเราก็เลยดูเหมือนว่าจะต้องมีอารมณ์โกรธเป็นหนึ่งในอารมณ์หยาบๆรายวันให้เราต้องสั่นสะเทือนจิตใจเราให้กลายเป็นความทุกข์แทนที่จะกลายเป็นความสุขในจิตใจของเรากันอยู่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเช่นนั้นมายาวนานซะด้วยซ้ำไปถ้าท่านผู้ฟังรักที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมคนหนึ่งนะครับคงจะต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของอารมณ์โกรธที่เป็นตัวการในการสร้างทุกข์ให้กับตัวท่านเองเอาไว้ด้วยนะครับเพราะนอกจากมันจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวท่านเองแล้วมันยังสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นเขาด้วยถึงแม้คนอื่นจะหยิบยื่นเงื่อนไขอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้กับท่านก็ตามซึ่งคนที่เขาหยิบยื่นเงื่อนไขที่เป็นด้านลบและนำความทุกข์มาสู่จิตใจของเรานั้นเขาอาจจะไม่ได้มีความโกรธอะไรกับเรามาก่อนแต่ว่าเป็นเพราะนิสัยของเขาที่เป็นนิสัยที่บกพร่องเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่เขาปฏิบัติจนเคยตัวอะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นเพราะความประมาทอันอาจจะเกิดจากการขาดสติของเขาชั่วครู่ชั่วยามและทำให้เขาเนี่ยแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมขยับที่เป็นพฤติกรรมด้านลบแล้วนำไปสู่การแสดงอารมณ์ตอบสนองทางด้านลบอันเกิดในจิตใจเราที่เรียกว่าความโกรธขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้เพราะส่วนใหญ่แล้วความโกรธเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากการที่คนคนหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่ออีกคนหนึ่งและไอ้คนที่เป็นผู้ก่อเหตุเป็นผู้สร้างเงื่อนไขนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วสภาวะในจิตใจก็ไม่ได้มีความโกรธเคืองขุ่นแค้นอะไรกันสักเท่าไหร่นะที่จะมีต่ออีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตนเองเป็นผู้สร้างเงื่อนไขด้านลบให้เพราะฉะนั้นในตอนที่แล้วเราจึงได้เรียนต่อท่านผู้ประพฤติธรรมซึ่งเป็นผู้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้ว่าเราจะไปโกรธเขาทำไมถ้าหากว่าเขาหยิบยื่นเงื่อนไขอะไรอะไรก็ตามที่เป็นลบต่อตัวเรานะเช่นเขาก้าวล้ำก่ำเกินเราโดยการนินทาว่าร้ายเราเข้าใจผิดเราเอาเปรียบเราเบียดเบียนเรานะอย่างเนี้ยเราจะไปโกรธเขาทำไมแล้วก็ได้อธิบายว่าการที่เราไม่ควรจะโกรธเขาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเองจะได้อาศัยเงื่อนไขด้านลบที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั่นแหละใช้เป็นบทเรียนเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตัวเราเองว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนจึงเปิดช่องให้เขาทำพฤติกรรมร้ายๆต่อตัวเราแทนที่เราจะนำความโกรธไประบายออกกับเขาเราลองนำเอาภาพที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั่นนะครับมาเป็นบทเรียนเพื่อศึกษาเรียนรู้ให้ได้ว่าเราผิดพลาดบกพร่องตรงไหนเขาจึงทำเหลวไหลกับเราเช่นนั้นได้ประโยชน์นะครับประโยชน์ก็คือว่าเขาอาจจะเป็นคนแรกหรืออาจจะเป็นมนุษย์คนสุดท้ายนะครับที่จะทำเหลวไหลหรือทำร้ายเราให้เราโกรธได้เพราะในวันต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเราสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองได้แล้วมันจะไม่มีมนุษย์คนไหนอีกไม่ใช่คนนี้คนเดียวนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนอีกเลยที่จะมาทำผิดคิดชั่วต่อเราได้อีกและเราก็จะไม่ต้องโกรธใครอีกถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เหมาะสมที่สุดก็คือต้องกระทำที่ตัวเราเองนั่นคือคำพูดที่ชัดเจนที่สุดครับคำว่ากระทำที่ตัวเราเองแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเราโกรธเขาเมื่อเขากระทำให้เราโกรธนะแทนที่เราจะไปโกรธเขาและทำร้ายเขาให้ท่านผู้ฟังซึ่งรักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยก้มลงมามองที่ตนเองแต่ไม่ได้หมายความว่าระบายความโกรธนั้นกับตัวเองด้วยการตีอกชกหัวมั่วไปหมดเลยนะครับอย่างนั้นไม่ใช่ความหมายของผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเพราะว่าผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นจะต้องไม่ทำร้ายใคร
ไม่คิดร้ายคิดชั่วกับใครครับไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นมนุษย์คนอื่นๆหรือแม้กระทั่งตัวเองก็ตามผู้ประพฤติธรรมจะไม่คิดร้ายต่อตนเองไม่ทำร้ายต่อตนเองนะไม่ใช่แค่ไม่ทำร้ายต่อผู้อื่นหรือไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นอยู่ด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เราจะได้จากการที่เราสั่นสะเทือนตัวเราเองด้วยการกระทำที่ตัวเราเองถ้าใครมากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อยั่วยุเราให้โกรธเคืองขุ่นแค้นเนี่ยนะครับเราจะต้องหันมากระทำที่ตัวเราเองด้วยการค้นหาข้อบกพร่องผิดพลาดของตัวเราเองเสียให้ได้ว่าทำไมจึงนำไปสู่การที่เขากระทำเหลวไหลต่อเราได้อย่างง่ายดายซึ่งถ้าเราสามารถรู้ข้อบกพร่องของเราในแต่ละกรณีได้มันจะนำพาตัวเราไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองซึ่งข้อบกพร่องตรงนั้นมันจะลบเลือนหายไปเมื่อเราไม่มีข้อบกพร่องลบเลือนหายไปก็คือหมายถึงเราก็ได้มีโอกาสปิดกั้นโอกาสที่เขาจะทำมิดีมิร้ายหรือกระทำเหลวไหลต่อตัวเราได้อย่างสิ้นเชิงถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีช่องโหว่เราไม่มีช่องว่างหรือเราไม่มีช่องทางที่จะทำให้เขาเนี่ยมาสร้างเงื่อนไขด้านลบด้วยการแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเราได้การที่เราจะเกิดความโกรธก็ไม่มีครับถามว่าทำไมถึงไม่มีก็เพราะไม่มีเหตุอันใดที่ใครจะมายั่วยุยั่วย้าวให้เราโกรธนั่นเองเนื่องจากประตูแห่งความโกรธถูกปิดสนิทเลยอย่างนี้มันก็จะเป็นการช่วยเหลือท่านผู้ฟังให้สามารถที่จะแสดงความอดทนอดกลั้นและให้อภัยหรือระงับอารมณ์ที่ไม่พอใจที่เราแปลความหมายว่าเป็นความโกรธกันได้อย่างง่ายดายแทนที่เราจะมาสอนกันว่าถ้าใครทำไม่ถูกต้องกับเราใครมางี่เง่ากับเราใครมาทำชั่วทำร้ายเราให้เรารู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยเขานะเพราะถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเราต้องรู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยแต่เราไม่มีเหตุผลใดๆให้กับตัวเราเองเลยเห็นทีจะยากถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักมันต้องใช้สติปัญญาเข้าช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยและต้องอาศัยการหมั่นฝึกฝนตนเองให้เกิดความชำนิชำนาญในการที่จะรู้ตัวล่วงหน้าว่าถ้าใครมาก้าวร้าวล่วงล้ำก้ำเกินเราแล้วเราจะไม่โกรธเคืองขุ่นแค้นใจแล้วกลายเป็นระบายความโกรธไปใส่เขาห้ามตัวเองไม่ให้ระบายความโกรธไปใส่เขานั่นเป็นขั้นตอนที่หนึ่งครับแต่การที่จะหักห้ามตัวเองไม่ให้โกรธเขาเนี่ยมันจะเป็นยิ่งกว่าขั้นตอนที่หนึ่งซะอีกครับในการที่จะดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ที่สุขและสมดุลเพราะว่าไม่งั้นแล้วความมีสันติสุขในจิตใจของตัวท่านเองมันไม่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายหรอกครับมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะฉะนั้นการจะเป็นมนุษย์เนี่ยมันสำคัญที่ตรงนี้ครับว่าเรามีหลักการในการบริหารความคิดและบริหารจิตใจในอันที่จะนำไปสู่การบริหารพฤติกรรมของเราที่จะแสดงออกต่อผู้อื่นในชีวิตประจำวันกันเราได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันในสิ่งที่ผมเองกราบเรียนต่อท่านผู้ประพฤติธรรมในวันนี้ก็คือแนะเน้นให้ท่านมองหาข้อบกพร่องของตัวเองในอันที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เหลวไหลของคนอื่นที่จะหยิบยื่นกลับมาให้เราเพราะเรามีช่องโหว่ช่องว่างให้เขากระทำนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องถามตัวเราเองว่าถ้าเราจะต้องถูกใครทำให้เราสักคนหนึ่งโกรธเคืองขุ่นแค้นใจเนี่ยนะครับมันมีช่องทางแบบไหนบ้างที่จะทำให้เราโกรธแค้นขุ่นเคืองใจเขาได้ง่ายๆถ้าจะให้ผมสรุปผมว่าน่าจะมีอยู่3ประการด้วยกันเหตุแห่งความโกรธที่ท่านจะโกรธเขาได้จะมีอยู่3ประการประการแรกก็คือการที่ท่านเองไม่ได้ดั่งใจทำไม่ได้ดั่งใจอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้อย่างใจนี่ถูกเขาขัดขวางถูกเขาปิดกั้นสิ่งนั้นไว้ไม่ให้เราได้เห็นได้ดูได้เอาหรือได้รับอะไรแบบเนี้ยเราก็จะโกรธถูกไหมครับหรือเรามีของรักของหวงอยู่กับตัวเราแต่ว่าปรากฏว่ามีเขามายื้อแย่งเอาไปหรือมาขโมยเอาไปอะไรแบบเนี้ยนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็ไม่ได้ดั่งใจเหมือนกันก็คือเขาแทนที่จะไม่มาแย่งเราไม่มาเอาของเราไปกลับมาทำในทางตรงกันข้ามนี่ก็ไม่ได้ดั่งใจเราหรือเราอยากคบเพื่อนที่ดีมีความน่ารักต่อตัวเราแต่ปรากฏว่าเขากลับ
ทำมิดีมิร้ายกับเราทำตัวไม่น่ารักกับเราก็ทำให้เราโกรธเขาได้เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะเราอยากได้เพื่อนที่ดีอย่างเขาแต่เขากลับไม่ทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีอย่างที่เราปรารถนาก็เป็นทุกข์นะครับมันก็โกรธอย่างเนี้ยนะอย่างที่สองก็คือการถูกทำร้ายร่างกายโดยคนอื่นเมื่อมนุษย์อย่างเราถูกคนอื่นทำร้ายร่างกายแน่นอนครับก็ต้องมีความโกรธอีกใช่ไหมครับนะหรืออย่างที่สามเหตุแห่งความโกรธอันเกิดจากการที่ถูกคนอื่นเขากระทำนั่นก็คือการถูกข่มเหงจิตใจด้วยการทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเสื่อมเกียรติเสียศักดิ์ศรีอะไรทำนองเนี้ยนะข่มเหงจิตใจก็คือการดูถูกเหยียดหยามอะไรทำนองนั้นนะครับหรือการนินทาว่าร้ายการเอาเปรียบเบียดเบียนการเข้าใจผิดอะไรทำนองเนี้ยครับหลักๆในสามประการเหล่านี้ครับหนีไม่พ้นอ่ะถ้าใครกระทำอยู่ในรูปแบบสามประการที่ผมกล่าวนำมาเนี้ยท่านผู้ฟังเป็นต้องโกรธแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราประเมินได้ว่าเหตุแห่งความโกรธหลักๆและมีอยู่3เหตุ3ช่องทาง3กรณีแบบนี้มันง่ายสำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมมากทีเดียวนะครับถ้าเราจะมานั่งคบคิดและเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าว่าถ้าใครทำให้เรารู้สึกว่าขัดอกขัดใจคือไม่ได้อย่างใจเราจะไม่โกรธเขาเนี่ยเราจะต้องใช้ปัญญาเข้ามาดับอารมณ์ของเราหรือปิดกั้นความโกรธของเราได้อย่างไรหรือถ้าเราถูกใครเขาทำร้ายร่างกายเราทำอย่างไรเราจะไม่ระบายความโกรธใส่เขาเนี่ยเราจะดับโกรธของเราได้อย่างไรหรือป้องกันไม่ให้ตัวเราโกรธเขาได้อย่างไรเมื่อเราถูกเขาทำร้ายร่างกายหรือในอย่างที่สามเมื่อเราถูกใครก็ข่มเหงจิตใจนินทาว่าร้ายเราเอาเปรียบเบียดเบียนเราเข้าใจผิดเราจะทำยังไงเราจึงจะไม่โกรธเขาหรือเราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถดับความโกรธที่มันเกิดขึ้นแล้วให้มันดับสนิทลงไปได้จะได้ทำให้เรามีความสุขแทนที่เราจะมีความทุกข์ซึ่งตรงนี้ครับเป็นหลักการอย่างหนึ่งในการสร้างสุขให้กับตนเองเพราะผมกราบเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจมันไม่ได้หมายถึงความสุขสงบในจิตใจเมื่อมันไม่ใช่ความสุขสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจมันก็จะเรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะโกรธเนี่ยคือจิตใจมันสั่นไหวไปในทางลบนะครับแล้วมันทนไม่ได้กับความรู้สึกอย่างนี้มันก็คือความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เหตุ3ประการนี้ได้เราก็ลองวางแผนตัวเองไว้ครับวางแผนการปฏิบัติตนการปฏิบัติจิตของตนเอาไว้ล่วงหน้าดีไหมครับเพราะเมื่อเราเลี่ยงไอ้3แบบนี้ไม่ได้เพราะเราไปกำกับบทบาทหรือกำกับพฤติกรรมของมนุษย์คนอื่นไม่ให้เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราใน3ประการนี้ได้ไม่ว่าคนใกล้ตัวในครอบครัวเดียวกันเองหรือว่าคนไกลตัวนะที่อยู่ในสังคมที่เป็นคนแปลกหน้าก็ตามเราจะทำอย่างไรดีครับเพราะฉะนั้นเรามาลองคุยกันดูนะครับว่า ไอ้3ประการที่ว่านี่นะเราจะปกป้องหรือดูแลจิตใจของเราไม่ให้อ่อนไหวไม่ให้สั่นไหวไปตามนั้นแล้วก่อให้เกิดอาการโกรธเกลียดเคียดแค้นเข้าขึ้นมานั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรประการที่1การที่ท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นใครในกรณีเหตุที่เรียกว่าไม่ได้อย่างใจของตัวเองท่านต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าการไม่ได้ดั่งใจของตัวเองนั้นมันเป็นเพราะการที่เราไปหลงยึดติดกับสิ่งนั้นใช่หรือเปล่าเช่นถ้าเราอยากได้อะไรสักสิ่งหนึ่งและมีคนมายื้อแย่งไปหรือเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มีอุปสรรคมาปิดกั้นไว้ทำให้เราไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้มันกลายเป็นความโกรธนั้นหรือเรายึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่รักมันอยู่ชอบมันอยู่ครองมันอยู่และมีคนมายื้อแย่งเอาไปอย่างเงี้ยทำให้เราโกรธอีกเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะเราไม่ยอมที่จะเสียสิ่งที่เรารักที่เราหวงไปคำตอบที่เป็นเชิงวิชาการก็คือความโกรธอันเกิดจากความไม่ได้อย่างใจของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปหลงยึดติดกับสรรพสิ่งนั้นนั่นเองครับมันเกิดจากการที่เราไปหลงยึดติดสรรพสิ่งนั้นถ้าพูดเป็นภาษาพระก็บอกว่าไปหลงยึดติดกับอัตตาตัวตนของสรรพสิ่งนั้นนั่นเองมันถามว่าถ้าเราไปยึดติดกับอัตตาตัวตนของสิ่งนั้นเข้าซึ่งเป็นสิ่งของเนี่ยนะครับเราจะต้องเป็นทุกข์แน่นอนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้เพราะเราคลั่งคล้ายกับตัวตนของสรรพสิ่งนั้นมากๆเราก็เป็นทุกข์ครับเราต้องโกรธแน่นอนยิ่งเราอยากได้มากเพราะเรามองเห็นว่ามันมีค่าสำหรับเรามากเราก็จะยิ่งโกรธมาก
ตามไปด้วยแต่ถ้าท่านผู้ฟังไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่สูงส่งในความปรารถนาของท่านผู้ฟังแล้วใครมายื้อแย่งเอาไปใครมาแบ่งปันเอาไปเนี่ยหรือท่านผู้ฟังไม่ได้ในสิ่งนั้นทั้งที่ตัวเองก็อยากได้อยู่บ้างนะครับความทุกข์มันก็จะลดน้อยลงจนกระทั่งไม่มีเลยถ้าเราไม่ไปตีค่าสรรพสิ่งนั้นให้มันสูงในคุณค่าทางความรู้สึกของตัวเราให้มันมากหรืออาจจะมากเกินจริงซะด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังไม่ต้องการที่จะมีความโกรธในชีวิตประจำวันในอันที่จะเกิดจากการที่คนอื่นมายื้อแย่งของของเราไปหรือในอันที่จะถูกปิดกั้นไม่ให้เราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาอย่างมากแบบนั้นนะครับก็อย่าไปยึดติดกับทุกสรรพสิ่งสิครับเพราะการยึดติดแล้วก็ไปตีค่าราคาแพงให้กับสิ่งนั้นๆในความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของตัวท่านนั้นมันจะนำพาความทุกข์มาสู่ตัวท่านได้อย่างแน่นอนนะครับมันเมื่อเราไม่ยึดติดซะแล้วความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นหรือนะถ้าไม่ใช่สิ่งของอาจจะเป็นคนก็ได้เช่นอาจจะมีแฟนเรามีคนรักที่เรารักเขามากนะการที่เรารักเขามากจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุไม่มีเหตุผลก็ตามนะครับที่เราไปหลงรักเขามากนั่นแสดงว่าเราตีค่าราคาสูงในตัวตนของเขาเสียทีเดียวเราจะเป็นทุกข์มากและเราจะโกรธมากทันทีถ้าแฟนหรือคนที่เรารักมากนั้นมีผู้อื่นมายื้อแย่งช่วงชิงเข้าไปท่านจะทนไม่ได้เพราะท่านเป็นทุกข์และเมื่อทุกข์มากท่านก็โกรธมากเพราะท่านรักมากและหวงแหนมากไอ้ตรงนี้ก็แปลว่าเป็นเพราะเราไปยึดติดกับอัตตาตัวตนของเขาไว้มากนั่นเองครับมันถามว่าถ้าเราจะไม่โกรธเมื่อมีใครมายื้อแย่งช่วงชิงเขาไปจากเราหรือเขาจะเปลี่ยนใจผันแปรไปจากเราแล้วเราจะไม่โกรธ

ของเราคนที่สวยกว่าคนที่ดีกว่าคนที่น่ารักกว่าคนที่หล่อกว่าหรืออะไรอะไรกว่าจากที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันย่อมมีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยึดติดมากๆแล้วเราคิดว่าในโลกนี้ในสังคมนี้ยังมีคนที่ดีกว่านี้สวยกว่านี้น่ารักกว่านี้หล่อกว่านี้เท่กว่านี้ยังมีเนี่ยการหวงแหนยึดติดมันก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นปั๊บความโกรธความแค้นก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อมีใครมายื้อแย่งช่วงชิงไปหรือตัวเขาจะเปลี่ยนผันแปรไปจากเราไปเป็นอื่นใช่ไหมล่ะครับนี่คือตัวอย่างแรกเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะไม่โกรธได้เนี่ยมันจะรอให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นมาในชีวิตของท่านแล้วท่านค่อยหาทางดับโกรธได้ไหมคำตอบก็คือความโกรธเนี่ยนะมารอให้โกรธแล้วดับเห็นทีจะยากเพราะเมื่อตอนที่โกรธแล้วนะเขาเรียกว่าหน้ามืดตามัวแล้วครับใช่ไหมล่ะครับสติปัญญาเนี่ยจะไม่รู้จักชัยละจะใช้แต่อารมณ์โกรธนั้นระบายกันท่าเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ชาญฉลาดเราจะต้องคิดวาดวางแผนการในการดำเนินชีวิตเอาไว้ล่วงหน้าครับก็คือว่าเมื่อสมหวังแล้วเขาสอนกันว่าก็ระวังความผิดหวังเอาไว้ด้วยการที่เราเตือนตนว่าระวังความผิดหวังเอาไว้ด้วยก็คือเราจะต้องไม่หลงยึดติดกับคนนั้นหรือสรรพสิ่งนั้นโดยไปตีค่าราคาเอาไว้สูงที่สุดในบรรดาสรรพสิ่งประดามีที่มีอยู่ในโลกนี้ครับถ้าคิดอย่างนั้นแล้วยึดถืออย่างนั้นความโกรธแค้นชิงชังผู้ใดผู้หนึ่งในชีวิตนี้ย่อมมีวันที่ท่านต้องประสบแน่นอนเพราะว่าโอกาสที่แฟนของเราจะปันใจไปคบคนใหม่เห็นคนใหม่ดีกว่าย่อมมีหรือโอกาสที่จะมีใครมาเห็นความดีความงามความน่ารักของแฟนเราแล้วมาหลงไหลได้ปลื้มและมาจีบเจ้าหล่อนหรือมาจีบเขาเข้าหรือเขาไปจีบคนอื่นเปลี่ยนใจไปหาคนอื่นมันย่อมมีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในชีวิตประจำวันนั้นเราท่านก็เห็นกันอยู่ถูกไหมครับประเภทพลาดคู่กันหรือพลัดคู่กันเนี่ยมีริกันตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราริจะรักเนี่ยเราต้องลืมคำว่าผิดหวังเราริจะรักเราต้องลืมคำว่าเสียใจแปลว่าเราต้องพร้อมที่จะเผชิญกับการสูญเสียพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเราจะเปลี่ยนก็ตามถูกไหมครับความทุกข์ก็ไม่เกิดนะหรือความทุกข์ที่เป็นความโกรธอันเกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายก็เหมือนกันสิ่งแรกเราจะต้องเตือนตัวเราเองไว้ล่วงหน้าเลยว่าอย่าระบายความโกรธแค้นไปใส่เขาถึงแม้เขาทำร้ายร่างกายเราจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามจงอย่าเจ็บใจให้เจ็บแต่กายก็เป็นพอความโกรธก็จะได้ลดน้อยลงเมื่อความโกรธลดน้อยลงมันก็จะช่วยทำให้เรามีโอกาสใช้สติปัญญาได้ด้วยการถามตัวเองว่าเหตุผลคนใดที่เข้ามาทำร้ายเราถ้าเราอยู่เฉยๆคงเป็นเรื่องยากนะครับที่ใครจะมาทำร้ายหรือคิดร้ายต่อตัวเราใช่ไหมนะครับตัวเราน่าจะเป็นเหตุแห่งการถูกทำร้ายโดยตัวเขาเป็นแน่นอนนั่นก็คือสิ่งแรกที่ต้องคิดครับเพราะไม่มีอะไรที่ใครๆเขาจะมาทำร้ายเราหรือไม่มีเหตุผลใดที่ใครๆเขาจะมาคิดชั่วกับตัวเราขณะที่เราอยู่ของเราเฉยๆเชื่อเถอะครับโอกาสแบบนั้นมีน้อยมากมันการที่ใครสักคนหนึ่งอยู่ๆลุกขึ้นมาแล้วก็ทุบตีทำร้ายเรานั่นแสดงว่าต้องมีเหตุครับหาเหตุนั้นให้พบครับว่าเราทำอะไรเรามีส่วนตรงไหนเรามีส่วนอย่างไรถ้าเราค้นพบว่าเราเป็นเหตุแห่งการที่ทำให้เขามาทำร้ายเราแล้วผมเชื่อว่าความโกรธในจิตใจของท่านในอารมณ์ของท่านที่มันจะเกิดขึ้นเพราะถูกเขาทำร้ายเรามันจะลดน้อยลงไปทันทีถ้าท่านเป็นคนดีไม่ใช่คนผ่านเราจะได้รีบยกมือไหว้ขอโทษขอโพยเขาสักครับว่าเราเป็นเหตุทำให้เขาโกรธและมาทำร้ายเราเราให้อภัยเขาที่เขาทำร้ายเรานะแต่เลิกทำร้ายเราได้แล้วเพราะเราสำนึกแล้วว่าเราเป็นคนผิดที่ไปกระทำเงื่อนไขด้านลบให้กับเขานั่นเองถามว่าเมื่อยกมือไหว้ขอโทษเขาแล้วเราสำนึกผิดสำนึกบาปไปแล้วเนี่ยเขายังจะมาทำร้ายร่างกายเราอย่างรุนแรงต่อไปอีกโกรธแค้นอาฆาตเราอีกคงจะเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะชี้แนะท่านแต่ถ้าหากว่าท่านหาเหตุผลไม่พบก็ใจเย็นๆครับค่อยๆมองไปครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็นเหตุผลที่แยบยลมากเพราะเขาเป็นคนเซนซิทีฟคืออ่อนไหวต่อความเป็นลบที่เราแสดงออกหรือกระทำต่อเขาจนกระทั่งเราหาเหตุไม่พบก็อาจจะเป็นได้หรือไม่งั้นอาจจะคิดได้ว่า มันเป็นกฎแห่งกรรมนะชาตินี้ไม่ได้ทำอะไรกับเขาไว้แต่เราอาจจะทำร้ายเขาไว้ในชาติที่แล้วก็ได้ชาตินี้เขาเลยมา

แก้แค้นเอาคืนก็ให้อโหสิกรรมเข้าไปคิดอย่างนี้ได้ก็สบายใจถูกต้องไหมครับหรือแม้กระทั่งการถูกโกงเห็นจิตใจนินทาเราเอาเปรียบเบียดเบียนเราเข้าใจผิดเราทำให้เราเสื่อมเกียรติเสียศักดิ์ศรีถ้าเรารู้เหตุอย่างนี้เราก็หาเหตุให้พบว่าเหตุที่เขานินทาเราเป็นเพราะเราทำตัวคลุมเครือใช่หรือไม่เหตุที่เขาเอาเปรียบเบียดเบียนเราเพราะเราเองซื่อเกินไปหรือเปล่าขาดความรอบคอบหรือเปล่าหรือเหตุที่เขาเข้าใจผิดเราก็เป็นเพราะว่าเราทำอะไรที่ไม่ชัดเจนหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคำตอบครับว่าถ้าเราจะไม่โกรธเขาเราต้องเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างไรหรือถ้าเกิดความโกรธเขาขึ้นมาเราจะดับความโกรธที่มีต่อเขาได้อย่างไรและนั่นคือการสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นกับท่านเองได้อีกเปลาะหนึ่งครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทักแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นถ้าสมมติว่าทุกคนมีเพียงลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกเป็นของคู่กันโดยที่จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้แล้วก็ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนก็เช่นกันก็มีอยู่อีกสองสิ่งซึ่งเป็นยอดปรารถนาคู่กันแล้วก็ดูเหมือนว่ามนุษย์จะขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือความมั่นคงกับความมั่งคั่งสำหรับความมั่นคงกับความมั่งคั่งในชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นใครๆก็ล้วนมองหากันทั้งนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ในการสร้างตนเองของมนุษย์แต่ละคนเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมของตนได้โดยไม่ต้องมีใครบงการหรอกและนอกจากการเสี่ยมสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ปรารถนาดีที่จะช่วยชี้ทางให้มาตั้งแต่เล็กๆว่าถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะต้องแสวงหาความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับชีวิตของตนเองให้จงได้การพัฒนาสติปัญญาการแสวงหาความรู้การมองดูบุคคลอื่นเป็นแบบอย่างการสร้างทักษะประสบการณ์แล้วก็การทำงานตามโอกาสที่ตัวเองมีนั้นล้วนแล้วแต่เป็นบทบาทของแต่ละคนที่จะนำพาตนเองไปให้ถึงความมั่นคงกับความมั่งคั่งด้วยกันทั้งสิ้นแต่ว่าการแสดงออกหรือการกระทำด้วยบทบาทเหล่านั้นมันก็ยังเป็นเพียงการสร้างความพร้อมในขั้นพื้นฐานให้ตนเองด้วยโครงสร้างหลักของคุณสมบัติของคนที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จกันเท่านั้นเองครับเหตุที่ผมกล่าวเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่ายังมีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่เข้าใจกันว่าถ้าสร้างความพร้อมให้กับตนเองด้วยการสั่งสมคุณสมบัติดีๆผ่านบทบาทการกระทำทั้งหมดที่ว่านั้นแล้วเนี่ยก็มันจะเพียงพอต่อการนำผลสำเร็จใดๆที่ต้องการในชีวิตมาสู่ตนเองได้นั่นเองโดยมุ่งมั่นกับการลงมือทำตามความพร้อมที่มีอยู่เสมอมาแต่แล้วในที่สุดก็พบว่ามันยังได้มาซึ่งความมั่งคั่งความมั่นคงที่แท้จริงกันไม่ได้เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นชีวิตมีอยู่บทบาทเดียวนะฮะก็คือเอาแต่ทำเพื่อความรวยกันเท่านั้นโดยไม่คิดที่จะเพิ่มพูนคุณสมบัติดีๆที่มีอยู่กันให้มากขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นและทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งขณะลงมือทำในสิ่งที่กำลังกระทำมันอยู่ควบคู่กันไปการสร้างความเฉลียวฉลาดทางปัญญาให้มากขึ้นเรื่อยๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนรู้การรู้จักใช้ประสบการณ์ของคนอื่นเป็นครูหรือเป็นบทเรียนที่ดีของตนจากทุกคนที่พบผ่านการหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความเชี่ยวชาญรอบด้านการพร้อมที่จะทำงานที่ได้รับโอกาสหรือมีโอกาสทำงานนั้นอย่างจริงจังและตั้งใจทั้งหมดนั้นก็คือการเพิ่มพูนคุณสมบัติขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความพร้อมของตนให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเอาไว้เรื่อยๆนั่นเองเนื่องจากว่าการเวลาที่ผ่านไปเนี่ยสังคมโลกในแต่ละด้านมันก็จะเปลี่ยนแปลงผันไปอย่างไม่หยุดนิ่งเสมอการติดยึดอยู่กับคุณสมบัติเดิมถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ดีงามของตนเอาไว้โดยไม่ตักตวงเพิ่มเติมกันซะเลยจะเรียกว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่ไม่ฉลาดก็เห็นจะไม่ผิดนักท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการใช้ความเพียรความมีมนะมุ่งมั่นกับการลงมือกระทำอยู่ด้านเดียวแต่ว่าละเลยการสร้างคุณสมบัติใหม่ๆให้ตนเองให้ทันโลกทันสมัยและทัดเทียมผู้อื่นไปพร้อมกันด้วยไม่มีใครมั่นใจได้ว่าจะสามารถเอาชนะผู้อื่นได้ในการต่อสู้ช่วงชิงความสำเร็จมาเป็นของตัวในสนามการค้าในสนามธุรกิจหรือว่าในชั่วโมงการทำงานที่มันเต็มไปด้วยคนเก่งและกล้าหาญระดับเซียนอีกมากมายการต่อสู้ที่แท้จริงก็คือการต่อสู้กับตนเองเพื่อขับไล่ความไม่ฉลาดความหลงตนเองความเกียจคร้านความงมงายจากความไม่รู้และความ
ไม่ถนัดจัดเจนในสิ่งที่รู้อยู่ให้มันหมดสิ้นไปทีละน้อยอย่างไม่ท้อถอยเพื่อรับรางวัลความสำเร็จในสิ่งที่ตนกระทำหรือต้องการจะทำมันให้จงได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้านั่นก็คือชัยชนะจากการต่อสู้กับตนเองด้วยวิธีที่สง่างามที่สุดซึ่งใครๆก็สามารถจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางนี้ได้โดยไม่ต้องหาใครมาเป็นคู่ต่อสู้หรือว่าไม่ต้องหาใครมาเป็นคู่แข่งขันด้วยเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถสร้างคุณสมบัติดีๆแบบนี้ให้กับตนเองไว้อย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งควรคิดและควรจะกระทำต่อไปก็คือเราจะต้องตอบตนเองให้ได้ว่าจะใช้คุณสมบัติทั้งหมดของตนที่มีอยู่สร้างความสำเร็จผ่านการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นน่ะคือทำอย่างไรท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันหมายถึงว่าเราจะนำมันออกมาแสดงแบบฉลาดกันได้อย่างไรนั่นเองมนุษย์บางคนมีความพร้อมอยู่ในตนเองคือมีความเก่งและก็มีความกล้าหาญแต่ก็ไม่รู้จักการนำมันออกมาใช้หรือใช้ความเก่งและความกล้าหาญของตนเองกันไม่เป็นจึงไม่อาจประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยการสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้แก่ตนเองตามต้องการได้ทั้งที่ทุ่มเทให้กับการกระทำมาอย่างสุดฤทธิ์แล้วก็ตามเงื่อนไขที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มันเป็นทางแก้ที่น่ารับฟังและเป็นเส้นทางสู่ความเป็นเศรษฐีอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งท่านผู้ประพฤติธรรมเองนะน่าจะลองปฏิบัติดูนะครับอย่างแรกก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเป็นเบื้องต้นเลยนั่นก็คือการคิดให้ลึกกว่าสิ่งที่คนอื่นเขาคิดการคิดให้ลึกกว่าสิ่งที่คนอื่นเขาคิดนั้นหมายถึงอะไรครับหมายความว่าเราจะต้องมีความสามารถในการใช้สติปัญญาของสมองของเรานั่นเองการใช้สติปัญญาของสมองของเราก็คือการคิดพิจารณาการไตร่ตรองการวิเคราะห์และการฉลาดที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวเราในแต่ละนาทีที่ผ่านไปนะเพื่อเป็นความรู้เป็นประสบการณ์และเพื่อจะช่วยทำให้เราฉลาดขึ้นนั่นเองอย่าเพียงแค่นึกในชีวิตแล้วก็นำเอาสิ่งที่นึกได้นั้นมาประดิษฐ์ประดอยมาเป็นการแสดงออกมาเป็นการกระทำมันจะทำให้เรามีความล้มเหลวมากกว่าการที่เราจะใช้สติปัญญาของเราคิดไตร่ตรองพิจารณากันเสียให้รอบคอบก่อนลงมือทำนั่นสิอีกครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการนึกกับการคิดนั้นมันแตกต่างกันนะครับหลายคนทีเดียวขาดความรอบคอบในการใช้สติปัญญาเพียงแค่นึกได้นึกเอาว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำสิ่งนี้นึกว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นแล้วดีก็เลยลงมือทำแต่ปรากฏว่าบั้นปลายสุดท้ายกลับกลายเป็นล้มเหลวเมื่อได้แต่นึกแล้วก็ทำซึ่งนำพาตนเองไปสู่ความล้มเหลวแล้วผมก็อยากจะเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมทุกๆท่านที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ว่าโอกาสที่เราจะทำผิดพลาดมันมีสูงเช่นนี้แล้วเราจะนำตัวเองไปสู่ความมั่นคงในชีวิตหรือในการทำงานโอกาสที่เราจะนำพาตัวเราไปสู่ความมั่งคั่งในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานมันจะเป็นไปได้อย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของสมองเท่าที่ตนมีอยู่ให้แยบยลให้แยบคายหรือให้มันเต็มประสิทธิภาพมันจึงเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆและถามว่าเราจะฝึกตัวเองให้เป็นคนฉลาดนึกฉลาดคิดได้อย่างไรตรงนี้เองครับเป็นสิ่งสำคัญถ้าในชีวิตเราแต่ละวันที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ป่านนี้เนี่ยนะครับเวลาจะทำสิ่งใดเวลาจะตัดสินใจใดๆในชีวิตอาศัยแค่นึกเอาแล้วก็ลงมือทำมันก็คงจะทำให้เราฉลาดในการใช้สติปัญญาไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าวันแต่ละวันที่ผ่านมาเราทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกเราก็ชอบเที่ยวถามคนนู้นถามคนนี้ตั้งแต่ต้นมือซะละยังไม่ได้ใช้สติปัญญาของตัวเองอย่างเต็มที่เสียก่อนแต่กลับไปเที่ยวเวียนวนมองหาใครก็ตามทีที่จะสามารถช่วยคิดแทนได้คือสอนแทนเราเนี่ยแทนที่เราจะสอนตัวเองเรากลับวานให้เขาสอนเราหน่อยว่าทำยังไงนะวานให้เขาบอกหน่อยว่ามันคืออย่างไรถ้าเราเที่ยวทำอย่างนี้อยู่ร่ำไป
โอกาสที่เราจะยกระดับสติปัญญาของเราก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเรายกสติปัญญาของเราขึ้นมาไม่ได้การเป็นคนไม่ฉลาดของเราก็ยังคงอยู่และเมื่อเราไม่ฉลาดก็ถามจริงๆว่าเราจะสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเราจะสามารถใช้สติปัญญาของเราเรียนรู้สิ่งใดๆและเราจะใช้สติปัญญาของเราคิดอ่านเพื่อการตัดสินใจสิ่งใดๆให้มันถูกต้องแยบยลก็ย่อมเป็นได้ยากถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับมันก็จะต้องฝึกการใช้สติปัญญาของตัวเองด้วยไอ้ประเภทอยากสำเร็จแต่ไม่ยอมลงมือทำหรืออยากสำเร็จแต่ไม่ยอมลองคิดเองบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่ห่างไกลสำหรับคนที่มุ่งหมายจะประสบความสำเร็จในชีวิตคือมีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างแน่นอนในเส้นทางสู่ความสำเร็จที่เราเรียกว่าเส้นทางเศรษฐีนะอีกเส้นทางหนึ่งครับที่เราน่าลองนอกจากเราจะต้องฝึกตัวเองให้คิดลึกคิดให้แยบยลกว่าที่คนอื่นเขาคิดแล้วเราจะต้องรู้จักทำในสิ่งที่คนอื่นเขายังไม่ทำด้วยความหมายตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราทำตามอย่างคนอื่นก็เสมอไปคือเป็นผู้ตามโดยตลอดคนอื่นก็ทำอย่างไรเราก็ทำตามอย่างนั้นโดยไม่คำนึงถึงความพร้อมไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถไม่คำนึงถึงโอกาสไม่คำนึงถึงเวลาหรือไม่คำนึงถึงเงินตราในการลงทุนตามเขาของเราเองอย่างเนี้ยนะโอกาสที่เราจะประสบความไม่สำเร็จคือประสบความล้มเหลวก็ย่อมมีสูงเหมือนกันหรือบางทีทำตามอย่างเขาเพราะเห็นเขาทำแล้วร่ำรวยถ้าสมมติท่านเป็นนักลงทุนนักการค้านะครับเห็นคนอื่นเขาทำแล้วร่ำรวยประสบความสำเร็จก็ไม่แน่ว่าถ้าเราไปลงทุนตามเขาแล้วเราอาจจะเจ๊งบงไม่เป็นท่าก็ได้เราอาจจะไม่ร่ำรวยเหมือนเขาก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามันผิดเวลากันแล้วความนิยมของคนในตลาดของการให้บริการหรือตลาดสินค้าที่เราจะทำตามอย่างคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จนั้นมันอาจจะสายไปซะละคือหมายความว่าคนก็อาจจะเลิกนิยมชมชื่นกันไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าเราไปทำตามเขาเราก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวได้เช่นเดียวกันหรือถ้าไม่ล้มเหลวก็ไม่รวยครับเพียงแค่ถูลู่ถูกังไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็คงไม่เหมาะหลายคนก็คงจะบอกว่าตัวเองก็คงจะไม่ชอบที่จะให้ผลสำเร็จในการลงทุนถ้ามันเป็นอย่างนั้นหรือการกระทำลักษณะเช่นนี้คนโบราณเขาบอกว่าเห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้างอย่างไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนฉลาดเราก็จะต้องไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำคือทำเรียนแบบเขาอยู่เรื่อยก็ปี้เขาอยู่เรื่อยทำตามเขาอยู่เรื่อยการที่เราจะเข้าใจถึงสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งและแยบยลจึงย่อมเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับด้วยเหตุนี้เองจึงแนะนำว่าเราถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จคือมั่นคงและมั่งคั่งก็อย่าทำตามในอย่างที่คนอื่นเขาทำหรือถ้าท่านจะทำนะก็มีทางเลือกทางเดียวก็คือว่าให้เราทำโดยทำให้มันดีกว่าเดิมทำให้ดีกว่าเขาทำให้เหนือกว่าเขาทำให้แปลกหรือทำให้แตกต่างไปกว่าที่เขาทำให้จงได้อย่างนั้นจึงจะเป็นโอกาสดีที่จะช่วยทำให้เรามีช่องทางที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงควรทำในสิ่งที่คนอื่นเขายังไม่ทำหรือถ้าทำก็ให้ทำในสิ่งที่แยบยลกว่าที่เขาทำถ้าจำเป็นจะต้องทำในเรื่องเดียวกันนะครับในช่องทางที่3ที่มันจะนำพาเราไปสู่ความมั่นคงและความมั่งคั่งได้ที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือให้ลองคิดหรือลองทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือสร้างความถนัดให้ตนเองในสิ่งที่ตนกระทำนั้นความหมายก็คือว่าถ้าเราจะทำสิ่งใดก็ตามให้ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่างานที่เรารับจ้างเขาทำหรือเราจะเปิดธุรกิจการค้าขายบริการคนอื่นก็ตามเราควรจะเลือกทำแต่สิ่งที่เราถนัดก่อนเพราะความถนัดหรือความชำนาญนั้นถ้าเราสามารถใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้เท่ากับว่ามันทำให้ทุกอย่างสำหรับเรานั้นง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นที่จะให้บริการและคนประทับใจง่ายขึ้นที่เราจะทำงานนั้นแล้วจะประสบความสำเร็จแล้วทำให้งานของเราก้าวหน้าอย่างนี้เป็นต้นหรือหลายคนอาจจะบอกว่าฉันจำเป็นต้องทำงานชิ้นนี้ถึงแม้ฉันไม่ถนัดก็ตามเพราะฉันเลือกงานไม่ได้ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถจะช่วยท่านทำให้ประสบความสำเร็จทำให้งานนั้นมั่นคงมีความก้าวหน้าและทำให้ท่านสามารถมีความมั่งคั่งคือมีความร่ำรวยได้นั่นก็คือแสวงหาความถนัดเอาครับนั่นก็คือถ้าต้องการ
ความถนัดในการทำสิ่งใดที่ยังไม่ถนัดก็หมั่นฝึกฝนตนเองในการกระทำมันครับทำมันเรื่อยๆทำมันมากๆและเรียนรู้ที่จะกระทำมันให้ถูกต้องเดี๋ยวความถนัดก็เกิดขึ้นเองเพราะความถนัดหรือทักษะในการทำสิ่งใดให้ชำนาญนั้นมันได้จากการฝึกฝนเท่านั้นครับถ้าไม่นับพรสวรรค์นะประการที่4ให้เราใช้โอกาสที่มีอยู่ให้เต็มที่และสร้างโอกาสให้ตนเองเป็นตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าเราต้องการจะประสบความสำเร็จคือมีความมั่นคงและมีความมั่งคั่งในชีวิตของเราในการทำมาหากินหรือในการทำงานที่บริษัทที่โรงงานไหนก็ตามก็ขอให้เราปฏิบัติตนให้อยู่ในความเป็นไปได้ในสิ่งนี้ก็คือให้ใช้โอกาสที่มีอยู่ให้เต็มที่เมื่อมีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นถ้าเจ้านายมอบหมายงานสำคัญให้เราทำเมื่อเราได้ทำงานนั้นแล้วตามที่เจ้านายมอบหมายให้เราทำด้วยจิตสำนึกแห่งคุณภาพคือทำมันให้เต็มที่ทำมันให้เต็มเวลาและทำมันด้วยความเต็มใจที่จะทำถ้าท่านสามารถทำอย่างนี้ได้นั่นแสดงว่าท่านได้ใช้โอกาสที่มีอยู่นั้นอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ตรงนั้นโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นย่อมบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเมื่อทำงานนั้นได้ดีทำงานนั้นได้ประสบผลสำเร็จแล้วเจ้านายก็ย่อมจะเป็นที่พอใจนะครับและเมื่อทำให้เจ้านายพอใจเจ้านายก็จะรักจะนิยมชมชื่นในตัวท่านความมีคุณค่าในการเป็นลูกน้องของท่านในสายตาของเจ้านายก็จะบังเกิดขึ้นแล้วความสำเร็จในการทำหน้าที่ของการเป็นลูกน้องที่ดีของนายความสำเร็จในการเป็นพนักงานคนดีคนเก่งหรือเป็นคนที่มีคุณค่าขององค์กรของบริษัทก็ย่อมไม่หนีไปไหนใช่ไหมล่ะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นความมั่นคงและความมั่งคั่งไม่ต้องถามถึงครับเดี๋ยวมันมาหาเองใช่ไหมครับเนี่ยแต่ในขณะที่บางคนอยากทำบางสิ่งแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะต้องทำไม่มีโอกาสที่จะได้ทำเหมือนคนอื่นเราก็จะต้องรู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเองเป็นเหมือนกันการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนั้นมีหลายหลากวิธีมีสารพัดวิธีเหลือเกินเช่นไม่ได้มีโอกาสที่จะให้เจ้านายใช้หวานให้ทำหรือมอบหมายงานให้ทำการสร้างโอกาสให้กับตัวเองก็คือลองทำตัวเป็นผู้ขันอาสาดูบ้างไหมครับอาสานายเป็นไหมถ้าเจ้านายต้องการใครสักคนหนึ่งช่วยทำหน้าที่อะไรสักสิ่งหนึ่งหรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จขณะที่เจ้านายกำลังหันหรือหันขวางอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ใครทำดีเพราะกำลังนึกว่าใครนอที่จะสามารถรับผิดชอบในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้ถ้าเราแลเห็นอยู่มองเห็นอยู่เราก็รีบเสนอหน้าขันอาสาเจ้านายก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรใช่ไหมครับเราเสนอหน้าเพื่อขันอาสานายว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้และถามว่านั่นคือการสร้างโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่านายก็จะได้เห็นความสามารถของเราว่าตัวเรานั้นเป็นคนที่มีความสามารถในด้านนี้กับเขาด้วยคนหนึ่งวันใดวันหนึ่งข้างหน้านายอาจจะมองเห็นว่าเรามีคุณค่ามากพอที่จะไปทำสิ่งอื่นที่มีคุณค่ามากกว่าที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่ของรายได้ที่เราจะได้รับมันก็จะผูกพันกันและก็จะตามมาถามว่าถ้าเราทำงานไปวันๆหนึ่งตามที่นายมอบหมายให้เรารับผิดชอบเราทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วครับแต่ว่าเราก็ทำงานตามหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆถามว่าอย่างนี้เนี่ยนายของเราหัวหน้างานของเราเขาจะสามารถมองเห็นความเก่งความกล้าและความสามารถนอกเหนือจากสิ่งที่เราเก่งกล้าสามารถที่นายรู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่และมอบหมายให้เราทำอยู่ได้อย่างไรล่ะครับ นั่นคือความจริง ในมุมมองที่เราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าเรารู้จักใช้โอกาสที่มีอยู่ให้เต็มที่ได้และก็รู้จักสร้างโอกาสให้ตนเองได้ก็รับรองว่าความสำเร็จในชีวิตของเราไม่ว่าในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตประจำวันก็ตามย่อมเป็นรางวัลสำหรับเรากันอย่างแน่นอนครับในช่องทางที่5ที่สามารถที่จะปฏิบัติแล้วจะนำพาซึ่งความสำเร็จคือความมั่นคงและความมั่งคั่งมาให้กับตัวเราเองได้เนี่ยนั่นก็คือให้เราฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับการกระทําในทุกสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยอย่างจริงจังและตั้งใจฝึกตนเองให้มีความมุ่งมั่นกับการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จริงจังและตั้งใจมันจะนำพาความสำเร็จมาสู่ตัวเราเองได้เหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความมุ่งมั่นนั้น
เป็นพลังที่เกิดขึ้นจากจิตใจเบื้องลึกของตัวเราเองซึ่งไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเราได้ไม่มีใครสามารถจะสร้างให้เราได้นอกจากจิตใจของเราจะสั่นสะเทือนขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเองเท่านั้นนะครับเพราะว่าความมุ่งมั่นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จิตใจของเราจะต้องใช้มันครับโดยเฉพาะในการใช้มันเพื่อสร้างสรรค์หรือเพื่อลงมือทำในสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นเรื่องยากๆให้ประสบความสำเร็จถ้าเราต้องการชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งถ้าเราต้องการชีวิตของการทำงานที่มีความมั่นคงและมีความมั่งคั่งเราจะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานนั้นเราต้องอาศัยความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นนะในตัวเองเสมอความมุ่งมั่นในตัวเราเองนั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราจะกระทำนั้นเราทำได้อย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าเราจะทำสิ่งใดแล้วยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้เมื่อเรายังไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะต้องทำได้หรือเราจะต้องทำสำเร็จอย่างแน่นอนความมุ่งมั่นในการลงมือทำของเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นในคุณสมบัติของตัวเองเช่นเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถประสบการณ์และความดีงามของตัวเองว่าเรามีมากพอมีล้นเปี่ยมที่จะช่วยทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรากำลังจะลงมือทำนี้ได้แน่นอนมันจะช่วยทำให้เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและความยุ่งยากต่างๆได้อย่างแน่นอนถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นมันก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจในตนเองพอเรามั่นใจในตัวเองปั๊บความมุ่งมั่นในตนเองของเรามันก็จะเกิดขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความมุ่งมั่นในการกระทำมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคำว่าตั้งแต่ต้นแปลว่าตั้งแต่เริ่มต้นลงมือทำส่วนจนจบนั้นหมายถึงจนกว่าเราจะบรรลุผลสำฤทธิ์หรือผลสำเร็จตามที่เราต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับคือสิ่งสำคัญตรงนี้เองครับคือความจำเป็นที่ยิ่งยวดที่ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายและต้องการความสำเร็จในทางโลกเนี่ยเพื่อจะนำพาตนเองและครอบครัวไปสู่ความก้าวหน้าที่เราเรียกว่าความมั่นคงและความมั่งคั่งจะต้องอาศัยมันเพราะสิ่งนี้จะไปแสวงหาจากภายนอกไม่ได้การแสวงหาจากภายนอกได้ก็มีอย่างเดียวคือสั่งสมคุณสมบัติที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามและเป็นคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์กับตนเองในการที่จะนำมันมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตนเองและชีวิตเท่านั้นนะครับที่ท่านจะหาจากภายนอกได้ซึ่งถ้าท่านสั่งสมกันไว้มากมายเนี่ยมันก็จะใช้ตรงนั้นสร้างเป็นความเชื่อมั่นและนำไปสู่ความมุ่งมั่นอย่างที่เราต้องการได้อย่างสุดท้ายก็คือท่านต้องมีความศรัทธาในสิ่งที่กระทำนั้นด้วยถ้าเราศรัทธาในสิ่งที่กระทำนั้นความสำเร็จก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเพราะมันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการแสวงหาความสำเร็จที่เรียกว่าความมั่นคงและความมั่งคั่งนั้นได้นี่เป็นทางเลือกที่ยังไม่ใช่สุดท้ายแต่น่าจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับท่านทั้งหลายที่หวังตนเองจะประสบความสำเร็จคือความมั่นคงและความมั่งคั่งกับเขาได้คนหนึ่งอาจจะเรียกมันว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเส้นทางนำพาตนเองสู่ความเป็นเศรษฐีตัวน้อยคนหนึ่งสำหรับท่านในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเช่นนี้ก็อาจจะกล่าวได้นะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับระหว่างคำสองคำนี้ท่านผู้ฟังเคยคุ้นชินกับการได้ยินบ่อยๆไหมครับระหว่างคำว่าแรงจูงใจกับแรงบันดาลใจผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงเคยได้สดับรับฟังผ่านหูกันมาบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะคำแรกคือคำว่าแรงบันดาลใจหรือคำที่กล่าวว่าแรงจูงใจนะบางคนบอกว่าแรงบันดาลใจเป็นคำที่ได้ยินบ่อยๆแต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่ขณะที่บางคนได้ยินคำว่าแรงจูงใจได้ยินบ่อยๆเหมือนกันแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรานั้นถ้าเราเองยังต้องต่อสู้กับชีวิตต้องทำมาหากินต้องทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกน้องเขาเป็นนายเขาหรือว่าเป็นเฒ่าแก่ก็ตามถ้าหากว่ามองกันเผินๆทั่วๆไปแล้วเวลาเราต้องการที่จะสร้างความสำเร็จในการทำงานหรือในการปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามส่วนมากเราจะไปดูว่าผลลัพธ์ที่เราจะได้ออกมาที่เป็นรางวัลสำหรับเรานั้นมันจูงใจเราหรือเปล่าคำว่ารางวัลที่ได้รับนั้นมันจูงใจเราหรือเปล่าหมายความว่าถ้าทำงานชิ้นนั้นสำเร็จแล้วรางวัลที่เราจะได้รับจากการกระทำนั้นมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากลำบากลำบนของเราหรือเปล่านั่นเองครับหรือหมายความว่าเวลาเราจะทำสิ่งใดก็ตามมันน่าสนุกสนานสำหรับเราน่าเพลิดเพลินสำหรับเราในการที่จะไปลงมือทำงานนั้นหรือไม่ทำแล้วมีคนเห็นหรือเปล่าทำแล้วได้หน้าหรือเปล่านะทำแล้วมีคนชื่นชมสรรเสริญหรือเปล่าทำแล้วร่ำรวยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นการที่คนเรานะครับจะแสดงออกหรือกระทำหรือจะปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามสักสิ่งหนึ่งให้ลุล่วงเนี่ยแล้วมีสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ยั่วยุหรือจูงใจเราทำให้เราอยากจะทำโดยมีเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือรางวัลที่เราจะได้รับจากการกระทำในสิ่งนั้นๆเป็นค่าตอบแทนเป็นค่าเหนื่อยเป็นค่าแรงเป็นสินจ้างรางวัลหรืออะไรพวกนี้นะครับลักษณะอย่างนี้ครับคือลักษณะของการทำงานโดยอาศัยแรงจูงใจซึ่งแรงจูงใจตัวนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำมากล่าวถึงเพื่อที่จะมาวิเคราะห์วิจัยให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายแล้วก็อยากจะต้องต่อสู้กับชีวิตด้วยการทำมาหากินไปวันๆเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยเพราะว่าการที่เราทำงานหรือทำสิ่งใดก็ตามแล้วหวังสิ่งตอบแทนหรืออาศัยสิ่งตอบแทนทั้งหลายเป็นเครื่องจูงใจให้เราต้องลงมือทำงานนั้นๆอยู่เสมอๆเนี่ยนะครับมันเป็นช่องทางของการสร้างทุกข์ให้กับตนเองอย่างหนึ่งหรืออาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นการทำลายความมีสันติสุขในจิตใจของตัวเราเองได้ในชีวิตประจำวันอีกทางหนึ่งเหมือนกันในฐานะที่รายการเทพมงคลธรรมของเราส่งเสริมให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายแสวงหาหนทางในการที่จะสร้างสุขให้กับตนเองและก็เมื่อสุขกับตนเองเกิดขึ้นได้แล้วก็ยังหาหนทางที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นๆหรือคนอื่นให้เขาพลอยมีความสุขไปกับเราด้วยนั่นต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป้าหมายของรายการเป็นอย่างนี้วันนี้สิ่งที่เราจะคุยถึงกันก็คือว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราจะทำงานหรือทำมาหากินของเราอย่างไรที่เราจะสามารถสร้างสุขให้กับตัวเองได้หรือจะไม่ทำลายความสงบสุขในจิตใจของตัวเองไปอย่างง่ายๆจากการที่เราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในชั่วโมงของการทำงานหรือในชั่วโมงของการดำเนินชีวิตอย่างที่ว่าท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าในแต่ละวันที่ท่านดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานเพื่อสร้างภารกิจหรือทำภารกิจในการทำมาหากินของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ยังต้องอาศัยแรงจูงใจจากสิ่งร้าวภายนอกภายในกันอยู่เพื่อจะทำให้ท่านมีความกระดี้กระด้าที่จะลงมือทำงานอะไรสักอย่างนึงนะแล้วเราก็ท่านเหนื่อยแน่ๆเลยครับและแน่นอนครับว่าวันนั้นหรือในแต่ละวันที่ผ่านไปเช้ายันค่ำท่านต้องเหนื่อยนำความสนุกสนานหรือความเพลิดเพลินในการทำงาน
หรือในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านในแต่ละวันเป็นอย่างแน่นอนเลยครับถามว่าทำไมถึงเหนื่อยครับที่เหนื่อยเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านลองหลับตาและนึกถึงภาพของความเป็นจริงดูนะครับว่าถ้าสมมติท่านเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกจ้างของเฒ่าแก่หรือเป็นลูกน้องของผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนก็ตามที่ใดก็ตามเวลาท่านจะทำงานตามที่เจ้านายมอบหมายให้ท่านรับผิดชอบแล้วก็ให้ท่านลงมือทำเนี่ยเวลามอบให้เราทำอะไรสักสิ่งหนึ่งเนี่ยแล้วจิตใจของเราพยายามมองหาว่างานที่เราทำนั้นมันมีอะไรจูงใจเราหรือเปล่าเช่นเราอาจจะถามตัวเราเองหรือถามเจ้านายเราทันทีที่มอบหมายงานให้เราทำว่าถ้าเราทำแล้วเราจะได้อะไรถ้าฉันทำเนี่ยฉันจะได้อะไรและถ้าฉันไม่ทำงานนี้ล่ะฉันจะเสียอะไรนี่คือแง่คิดของคนที่เรากล่าวถึงไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าเป็นคนที่ตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจและก็เป็นคนที่ตกเป็นทาสของแรงจูงใจดีๆนี่เองครับเพราะว่าการถามหารางวัลที่จะได้รับจากการที่ตนเองจะต้องแลกกันกับการที่ตัวเองจะต้องลงมือทำงานนั้นๆไม่ว่าจะเป็นงานยากหรืองานง่ายก็ตามนั่นก็คือการเหลียวหาสิ่งจูงใจหรือสิ่งร้าวใจให้กับตัวเราเองนั่นเองก็หมายความว่าถ้ารางวัลที่ตัวเองจะได้รับนั้นมันไม่น่าสนใจก็คือไม่น่าจูงใจท่านก็อยากจะทำงานอย่างเต็มที่ไหมล่ะก็คงไม่อยากจะทำงานเต็มที่ถูกต้องไหมท่านก็จะทำงานแบบขอไปทีทำงานแบบหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้คุณภาพของงานที่ท่านทำมันก็จะด้อยลงหรือประสิทธิผลของงานที่จะเกิดขึ้นมันก็จะย่อหย่อนลงไปจากความเป็นจริงเนื่องจากว่าท่านไม่ค่อยตั้งใจที่จะทำงานนั้นท่านไม่ค่อยจะเต็มใจที่จะทำงานนั้นนั่นเองเหตุก็คือที่ไม่ตั้งใจและไม่เต็มใจที่จะทำงานนั้นเหตุเดียวที่เรากล่าวถึงได้ก็คือเพราะงานนั้นมันไม่จูงใจให้เราต้องทำหรือไม่จูงใจให้เราอยากทำนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะประกอบสัมมาชีพก็คือทำมาหากินโดยสุจริตทำมาหากินโดยซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วเนี่ยการที่เราเป็นลูกจ้างใครเป็นลูกน้องใครก็ตามเขาจ่ายเบี้ยหวัดเงินเดือนสวัสดิการอะไรต่างๆเขาจ่ายให้เราเต็มที่แล้วตกลงกันไว้ตั้งแต่เราเข้ามาทำงานแล้วนะครับเข้ามาทำงานที่บริษัทนี้โรงงานนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราไปเป็นพนักงานคนหนึ่งขององค์กรนั้นของบริษัทนั้นหรือของหน่วยงานนั้นเวลาเขามอบหมายงานอะไรให้เราทำเรายังจะมาถามนำอีกว่าถ้าทำแล้วจะได้อะไรหมายความว่าได้อะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะครับมันทำไมได้หน้าไม่ได้ตาไม่ได้รายได้พิเศษไม่ได้เงินเป็นรางวัลพิเศษที่คุ้มค่าความรู้สึกว่าไม่น่าทำหรือไม่อยากทำมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับมันทำให้เราเหนื่อยพอสมควรนะครับที่เราจะต้องต่อสู้กับความทุกข์ความทุกข์ตรงไหนตรงที่เราไม่อยากทำเราไม่ค่อยเต็มใจจะทำงานที่เราจะต้องรับผิดชอบหรือตามที่เราได้รับมอบหมายงานนั้นมาให้ทำเลยเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเลยตรงนี้เป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะฉลาดในการดำเนินชีวิตหรือจะฉลาดในการทำงานเราจึงจะต้องบอกตัวเราเองเสมอว่าถ้าเราจะทำงานเพียงแค่รอสิ่งจูงใจหรือรอให้ใครจูงใจเราอย่างนี้ผมก็กราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราเหนื่อยไหมกับการที่จะต้องรอให้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นนายเราหรือรอให้ตัวเราเองมีสิ่งจูงใจที่ทำให้เรากระดิกกระดาอยากที่จะทำงานนั้นให้ประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริงเหนื่อยแน่ครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานเขาก็จะต้องมีหน้าที่มอบหมายงานและสั่งงานให้เราทำโดยที่รางวี่รางวัลปกติเราก็ได้รับอยู่แล้วนั่นคือเงินเดือนหรือเบี้ยหวัดสวัสดิการอะไรต่างๆถูกไหมครับหรือบางทีก็อาจจะมีคำสรรเสริญเยินยอจากเจ้านายหรือจากเพื่อนร่วมงานของท่านได้บ้างอันนั้นก็คือสิ่งจูงใจเล็กๆน้อยๆที่ท่านจะได้รับและมีโอกาสได้พบผ่านเผชิญในแต่ละวันในทุกชั่วโมงของการทำงานแต่ว่าถ้าหากว่าชีวิตเรานั้นจะมัวยึดติดอยู่กับแรงจูงใจทั้งหลายเหล่านี้ครับเมื่อไหร่ที่เราขาดแรงจูงใจก็เป็นอันว่าเราทำงานนั้นไม่ไหวเราทำงานนั้นต่อไปไม่ได้แล้วความเสียหายในการทำงานก็จะเกิดขึ้นเสียหายอะไรครับงานนั้นอาจจะเสร็จล่าช้าไม่ตรงเวลาหรือไม่ทันเวลาตามที่เจ้านายเขาต้องการหรือตามเวลาที่ตัวเองต้องการใช่ไหมและก็บางทีเราทำงานนั้นอย่างสังกตายคุณภาพของชิ้นงานที่เราทำมันก็จะด้อยลงถ้าเราเป็นลูกน้องลูกจ้างเขาเฒ่าแก่ก็ไม่ชอบเจ้านายก็คงต้องบ่นต้องว่าต้องติต้องด่าเราแน่นอนแล้วถามว่าทุกข์ไหมครับที่ถูกคนเขาตำหนิถูกคนเขาว่าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเองเนี่ยอยากจะแสวงหาความสุขในการดำเนินชีวิต
และในการทำงานในแต่ละวันเราจึงจะต้องหันมาพิจารณาตัวเราตรงนี้สักนิดหนึ่งครับว่าเราเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำอะไรแล้วหวังแต่แรงจูงใจโดยอาศัยจูงใจจากภายนอกให้คนอื่นเอาของมาล่อใจเราหรือให้คนมาพูดเพราะๆเพื่อยกยอปอปั้นเราแม้ใช้คำหวานกับเราแล้วเราก็จะทำงานแทบเป็นแทบตายแต่ถ้าทำแล้วไม่มีใครเห็นว่าเราทำดีทำแล้วไม่มีใครชมไม่มีใครเชียร์ทำแล้วไม่มีรายได้อะไรพิเศษที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรากระดิกระดาอยากจะทำเราก็จะทำงานแบบขอไปทีอย่างนี้ครับแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนยึดติดกับสิ่งจูงใจและแรงจูงใจมากพอสมควรหรือในชีวิตประจำวันเราจะใช้ความอยากหรือความไม่อยากของเราเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมในการทำงานอันนี้ก็ทุกข์เหมือนกันนะครับทุกข์ตรงที่ว่ามนุษย์เรานั้นนะครับเดี๋ยวมันก็เบื่อเดี๋ยวมันก็อยากถูกต้องไหมครับเบื่ออยากอยู่ทั้งนั้นแหละครับตลอดทั้งวันนะครับถ้าทำสิ่งไหนนานๆอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวก็เบื่อพอเบื่อแล้วนะผ่านไปสักพักนึงอ้าวโอเคก็มีความอยากมีความกระหายใคร่จะทำกันต่อมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นตอนไหนที่เราจำเป็นต้องทำในขณะที่มันตกอยู่ในภาวะของการจำใจต้องทำเพราะมันเบื่อแล้วแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำต้องรับผิดชอบเราก็ต้องทำในขณะที่เราเบื่อเนี่ยถามว่าทุกข์ไหมครับทุกข์ละครับทุกข์ใจอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นผลเสียอีกอย่างนึงจากการทำงานแล้วยังต้องอาศัยแรงจูงใจจากภายนอกและแรงจูงใจจากภายในคือตรงเองตรงที่ตัวเองต้องอยากทำซะก่อนจึงจะทำทีนี้ถ้าเราเองสังเกตให้ดีๆนะครับเวลาเราทำงานร่วมกันกับคนอื่นในบริษัทในโรงงานในขณะนี้ก็ตามนะครับเขาจะมีรางวัลล่อใจเราคือถ้าทำเท่านี้ก็จะได้เงินพิเศษเท่านี้ถ้าทำเพิ่มมากกว่านี้ก็จะได้รายได้พิเศษเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นการยั่วยุให้เราเกิดความอยากจะได้รางวัลแล้วหันไปขยันทำงานให้กับเขาซึ่งตรงนี้นะผมก็อยากจะเรียนทั้งผู้บริหารหรือคนที่เป็นเฒ่าแก่และคนที่เป็นลูกน้องที่ตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจกันมาตลอดว่าการตะบี้ตะบันใช้หลักการจูงใจปลุกเร้าให้ใครต่อใครกระดิกระดาที่จะทำงานซึ่งใจจริงไม่ได้อยากจะทำงานนั้นน่ะแต่กระดิกระดาที่จะทำเพราะอยากได้รางวัลที่มาล่อใจอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นการสอนให้คนเนี่ยมีนิสัยขยะมีนิสัยขยะก็คือว่าต่อไปเวลาจะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งจะมองหาสิ่งตอบแทนทันทีถ้าสิ่งตอบแทนไม่น่าสนใจไม่น่าจูงใจก็จะไม่ยอมลงมือทำก็เลยต้องไปใช้รางวัลด้านลบก็คือการใช้วิธีการจูงใจด้านลบคือลงโทษถ้าไม่ทำแล้วก็น่าดูละฉันจะลงโทษละอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือถ้าไปทำพฤติกรรมที่ฉันไม่อยากจะให้ทำเดี๋ยวฉันจะลงโทษเนี่ยจะทำโทษแล้วแต่สารพัดวิธีที่จะคิดมาว่าเป็นโทษแบบไหนที่จะทำให้พนักงานอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดการเกรงกลัวนะหรือเกิดการเกรงขามที่จะไม่ทำในสิ่งที่องค์กรหรือเจ้านายไม่อยากจะให้ทำนะแล้วถามว่าบรรยากาศแบบนี้มันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขครับมันเป็นทุกข์ทั้งคนที่เป็นนายและเป็นทุกข์ทั้งที่คนที่เป็นลูกน้องที่อยู่ภายใต้กฎกติกาตรงนั้นถูกไหมฮะแต่ว่าเท่าที่ทั้งสังเกตมานะครับบ้านเราในสังคมไทยเราเนี่ยทุกองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะครับจะใช้หลักการจูงใจด้วยรางวัลด้านบวกรางวัลด้านลบกันอยู่ตลอดผมถามว่าทุกวันนี้มันจูงใจกันตั้งแต่ในบ้านยันออกนอกบ้านไปจนถึงที่ทำงานก็เลยทำให้แต่ละคนนั้นนิสัยเสียกันไปหมดเวลาทำอะไรแล้วถ้าไม่ได้สิ่งตอบแทนก็จะไม่ยอมทำหรือถ้าได้สิ่งตอบแทนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นที่น่าพอใจคนที่จะทำงานนั้นได้ก็จะทำแบบแกนๆคือทำแบบขอไปทีเห็นไหมฮะไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกแห่งคุณภาพเลยเนี่ยและถ้าอยู่เฉยๆนะครับสั่งให้ทำแต่ไม่มีรางวัลให้ไม่มีสิ่งใดจูงใจให้เหมือนแต่ก่อนงานนั้นก็จะไม่เดินและเพลิดจะมีปัญหาเอาซะด้วยคือคนที่เคยได้รางวัลซะจนเคยตัวก็จะมีปัญหาถามว่าตัวเราเองในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมและมีการฝักใฝ่จะมีจิตใจที่นิพพานในเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันจะสามารถดับได้ไหมครับเนี่ยถ้าเรายังยั่วยุมันให้เกิดกิเลสหรือตัณหาที่ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาจิตของเราก็มันก็จะเคยตัวถูกต้องไหมครับเนี่ยพอไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการก็จิตก็เป็นทุกข์เพราะจิตไม่สงบนะแต่ว่าถ้าพอได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วก็อยากได้มากไปกว่านั้นอีกเพราะในความอยากและความไม่อยากตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจเราแทบทุกขณะจิตถ้าหากว่าเราไม่รู้จักคิดโดยที่เราพยายามที่จะตกเป็นทาสของการจูงใจด้วยกันตลอดนี่คือสิ่งที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเนี่ยเราต้องการแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองแต่ว่าบทบาทในการดำเนินชีวิตของเรา
หรือบทบาทในการทำงานของเราในแต่ละวันในทุกขณะจิตนั้นมันสวนทางกันกับความต้องการของเราอย่างแท้จริงนะครับคำว่าสวนทางแปลว่าเราต้องการแสวงหาความสุขให้กับจิตใจของเราแต่กระบวนการในการดำเนินการหรือในการปฏิบัติการของตัวเรามันมีเป้าหมายไปที่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยคือนะการตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจหรือการตกเป็นทาสของแรงจูงใจเนี่ยนะแล้วทำให้เราจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับทุกๆสิ่งเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการหรือในสิ่งที่เราอยากหรือเพื่อให้เราสมอยากหรือพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราไม่อยากเนี่ยมันล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยครับแล้วถ้าไม่มีใครมาจูงใจหรือไม่มีสิ่งใดมาจูงใจเราก็ทุกข์อีกครับทุกตรงที่ว่าไม่มีใครมาจูงใจเราและทุกตรงที่ว่าไม่มีสิ่งใดมาจูงใจให้เราอยากทำหรืออยากจะไม่ทำอยากจะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นอะไรต่างๆเราเนี่ยครับมันก็วุ่นวายมั่วไปหมดครับแต่สิ่งที่สวยงามกว่าที่ผมอยากจะเรียนแนะนำท่านผู้ประพฤติธรรมว่าท่านสามารถจะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและก็เป็นคนที่ชรายากคือแก่ยากแล้วก็อายุยืนยาวด้วยเนี่ยคือเป็นคนหนุ่มสาวกว่าวัยด้วยถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยนะครับจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการจะทำสิ่งใดจะปฏิบัติสิ่งใดจะแสวงหาสิ่งใดก็ตามขอให้ท่านใช้พลังอำนาจภายในตัวเองไม่ใช่พลังของแรงจูงใจแต่ใช้พลังอำนาจภายในตนเองเราเรียกมันว่าพลังอำนาจทางจิตวิญญาณครับท่านผู้ฟังครับพลังอำนาจทางจิตวิญญาณนั้นมนุษย์เราทุกคนมีอยู่ด้วยกันทุกคนถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและท่านยังไม่รู้จักพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตนเองแล้วเราก็เห็นทีจะต้องรีบเร่งศึกษาและค้นหามันให้พบเสียแล้วล่ะครับว่าไอ้พลังทางจิตวิญญาณของตัวท่านเองที่มันเร้นอยู่ข้างในของเราและเราไม่เคยเอามันออกมาใช้เลยนั่นน่ะนะมันอยู่ที่ตรงจุดไหนเราจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราอย่างไรและเราจะเอามันออกมาใช้ได้อย่างไรเมื่อใช้แล้วมันจะบังเกิดประโยชน์โพชผลต่อตัวเราที่มีพลังอำนาจเหนือกว่าพลังที่เกิดจากแรงจูงใจนะทั้งด้านบวกและด้านลบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ตรงเนี้ยว่าแรงบันดาลใจนั่นก็คือสิ่งที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นรายการนี่แหละครับคือพลังทางจิตวิญญาณซึ่งเร้นลึกอยู่ในจิตใจหรือจิตสำนึกของมนุษย์แต่ละคนพลังแห่งแรงบันดาลใจมันจะต่างจากพลังของแรงจูงใจหลายเท่าครับถ้าจะพูดกันคร่าวๆตรงนี้ในเบื้องต้นเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังแต่ละคนนั้นมีความเข้าใจว่าไอ้พลังของแรงจูงใจช่วยให้ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานหรือประสบความสำเร็จในการสร้างชีวิตของท่านได้แต่เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นการทำเพราะมีสิ่งล่อใจให้ท่านอยากทำหรืออยากได้รางวัลนั้นหรือไม่อยากได้ในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการท่านเลยจำเป็นต้องทำในบางสิ่งอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองที่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเป็นตัวตั้งการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จโดยเฉพาะงานยากๆในชีวิตเนี่ยนะเราจะทำได้อย่างมีความสุขและมีความสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจเรารวมทั้งคนรอบข้างที่มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันกับเราในการทำงานนั้นถ้าท่านทำงานอยู่ในบริษัทหรือในโรงงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแรงบันดาลใจเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นข้างในโดยไม่ต้องรอให้ใครมาเขย่าเลยโดยไม่ต้องรอให้ใครมาจูงใจเราเลยครับแต่ว่าแรงบันดาลใจของเรานี่มันจะเกิดขึ้นได้เองขอเพียงอย่างเดียวครับขอให้ท่านผู้ฟังมองเห็นความจริงอยู่ที่แตกต่างกันระหว่างแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจให้ชัดเจนตรงที่ว่าแรงบันดาลใจมันจะได้มาจากสิ่งล่อใจหรือสิ่งยั่วยุที่เป็นสินจ้างรางวัลอย่างที่ผมบอกครับคือเราไปมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับในการที่เราจะลงมือทำในสิ่งใดๆก็ตามเราจะไปมองที่ตรงนั้นเป็นหลักและผมบอกว่ามองตรงนั้นมันเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเวลาเราลงมือทำเพื่อหวังจะได้รางวัลได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ตอบแทนตรงนั้นเนี่ยนะครับพอเจออุปสรรคที่ยากๆเข้าหน่อยเดียวไปงะเราก็ท้อแท้เราก็ท้อถอยซะละเพราะอะไรไม่เอาดีกว่ารางวัลนั้นกลายเป็นสิ่งไม่จูงใจสำหรับเราอีกต่อไปถามว่าทำไมอ่ะทำไมไม่จูงใจทั้งที่แต่แรกเนี่ยพอเห็นรางวัลแล้วแหมกระดิกระดาหน้าทำเหลือเกินแต่พอไปทำแล้วเจออุปสรรคใช่ไหมครับมันพอเราไปเจออุปสรรคที่มันยากๆเข้าเนี่ยมนุษย์จะคิดใหม่ทันทีเลยว่าเฮ้ยไอ้รางวัลที่ฉันอยากได้เมื่อตะกี้เนี่ยนะก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยมาถึงตอนนี้มันคุ้มกันไหมกับความยากลำบากกับความเหนื่อยกายไม่สบายใจที่ฉันจะต้องทำเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้ไปให้พ้นเพื่อจะทำให้สำเร็จแล้วรางวัลที่ฉันจะได้มันเท่าเดิมเท่านี้มันคุ้มไหมมนุษย์ส่วนใหญ่จะมองเห็นว่าถ้าอุปสรรคนั้นมันยากนักหนามนุษย์มักจะขี้เกียจครับและมักจะเลิกละเสียกลางคันฉันไม่เอาดีกว่าฉันไม่ทำดีกว่านั่นคือความทุกข์นะครับที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ถอยหนีถอยไกลแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
โอกาสที่เราจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตของเราอย่างจริงจังกับเขาสักอย่างเนี่ยมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้มันไม่มีวันจะเกิดขึ้นถูกไหมฮะความภาคภูมิใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของตนเองก็คงจะเหลือน้อยลงสำหรับตัวเราเพราะเราจะเป็นคนจับจดทำอะไรไม่สำเร็จเลยเพราะมัวแต่รอสิ่งจูงใจมัวแต่รออำนาจอันเกิดจากการจูงใจซึ่งเป็นพลังภายในที่เอาแน่นอนไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้มันคงที่ก็ไม่ได้ด้วยนะผิดกับแรงบันดาลใจที่ผมบอกแรงบันดาลใจเนี่ยมนุษย์เราถ้าใช้แรงบันดาลใจเป็นพลังในการขับเคลื่อนพฤติกรรมในการทำงานชิ้นนั้นซึ่งเป็นเรื่องไม่ว่าง่ายหรือเรื่องยากๆเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้ด้วยซ้ำไปเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเรามีเป้าหมายของการกระทำของเราอยู่ที่ผลสำเร็จของสิ่งที่เรากระทำไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้ยินคำอยู่สองคำแล้วนะนอกจากคำว่าแรงจูงใจกับแรงบันดาลใจแล้วท่านผู้ฟังก็จะได้ยินคำสองคำที่ผมพูดอยู่ในขณะนี้คือคำว่าผลประโยชน์กับผลสำเร็จถ้าเป็นภาษาวิชาการเขาเรียกว่าผลสัมฤทธิ์ก็เป็นเรื่องเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับมันเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะไม่สนใจวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการในการทำงานเพราะฉันไม่ใช่ลูกจ้างฉันไม่ใช่ขี้ข้าใครฉันเป็นเท่าแก่เองหรือฉันก็อยู่ไปวันๆท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมจะไม่สนใจตรงนี้ก็คงไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าท่านจะทำอะไรครับไม่ว่าจะสร้างงานหรือสร้างชีวิตก็ตามถ้าเรามัวแต่รอนะสิ่งจูงใจหรือรอให้ใครจูงใจเราแล้วเราค่อยทำเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยยากยิ่งจริงแท้เลยนะแต่ถ้าหากว่าเราใช้พลังอำนาจข้างในของเราคือแรงบันดาลใจที่เราเรียกว่าพลังทางจิตวิญญาณถ้าเรางัดมันออกมาใช้เราสั่นสะเทือนมันขึ้นมาได้แล้วใช้พลังอำนาจตรงนี้ขับเคลื่อนพฤติกรรมของเรามันก็จะนำเราไปสู่ความสงบสุขในจิตใจตลอดเวลาถึงแม้ว่างานที่เราทำนั้นมันจะเหนื่อยยากลำบากแสนนะขนาดไหนก็ตามเราก็จะบ่ยั่นนะครับภาษาชาวบ้านว่ากันอย่างนั้นเราก็จะสนุกสนานกับการลงมือทำตลอดจนกว่าจะประสบผลสำเร็จเราจะไม่ยี่ระกับความยุ่งยากเราจะไม่ท้อแท้ต่อสิ่งที่เป็นขวากหนามที่สำคัญเราจะพยายามมุ่งมั่นเพื่อจะฝ่าฟันมันไปในการที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นให้จงได้นี่คือประโยชน์ของแรงบันดาลใจซึ่งผมเรียกว่าเป็นพลังทางจิตวิญญาณซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในตนเองของมนุษย์เราแต่ละคนไม่ต้องง้อไม่ต้องให้ใครช่วยตัวเองได้เห็นที่จะต้องขยายความให้ลึกซึ้งไปกว่านี้ในตอนต่อไปแล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานี

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของสองสิ่งคือเรื่องของแรงจูงใจกับแรงบันดาลใจซึ่งมันจะมีผลต่อความทุกข์ความสุขในการดำเนินชีวิตและก็มีผลต่อความทุกข์ความสุขในการทำงานในชีวิตประจำวันของท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้มากโขทีเดียวนะครับเราได้กล่าวแบบภาพรวมๆให้ท่านฟังในเบื้องต้นไปว่าถ้าชีวิตของคนเรานั้นในชีวิตประจำวันนะครับถ้าจะทำสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งแล้วมัวแต่ไปมุ่งหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นการตอบแทนจากการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดแล้วล่ะก็เราเหนื่อยแน่ครับ เหนื่อยก็คือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหนื่อยจากเหตุหลายสาเหตุด้วยกันคราวที่แล้วเราชี้ให้เห็นเป็นบางส่วนไปแล้วนะครับว่าความเหนื่อยหรือความทุกข์อันเกิดจากการที่เราจะทำสิ่งใดแล้วรอคอยสิ่งจูงใจรอคอยแรงจูงใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากภายนอกคือคนอื่นเป็นผู้จูงเราหรือเกิดขึ้นจากภายในเพราะจิตของเรานะเกิดความอยากหรือไม่อยากขึ้นมาเองนะก็ตามนะครับล้วนนำพาความทุกข์มาสู่เราทั้งนั้นนอกจากความเหนื่อยที่เป็นทุกข์แล้วบางครั้งการรอคอยเพื่อจะให้ใครมาให้รางวัลเรารอคอยเพื่อจะให้ใครให้กำลังใจเรามันก็นำพาความทุกข์มาให้กับตัวเราได้ตลอดเวลาในทุกๆสิ่งเนี่ยอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังมองเห็นเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งว่าการตกเป็นทาสหรือการยึดติดสิ่งจูงใจการตกเป็นทาสหรือการยึดติดแรงจูงใจในอันที่จะนำไปสู่การใช้มันเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆในการทำงานหรือพฤติกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านโดยท่านมีความมุ่งมาดปรารถนาหรือมีความมุ่งมาดคาดหวังว่ามันจะนำพาท่านไปสู่ความสุขและความสำเร็จนั้นบางครั้งมันไม่ได้ง่ายมันอย่างที่ท่านวาดฝันไว้หรือมันไม่ง่ายอย่างที่ท่านคาดคิดนะครับ เพราะเหตุว่าเวลาปฏิบัติจริงเพราะเหตุว่า

เวลาดำเนินงานเข้าจริงๆมันกลับยากหรือกลับควบคุมได้ยากกว่าที่ท่านคาดหวังหรือคาดคิดซะอีกครับในชีวิตประจำวันของท่านถ้าลองพิจารณาดูกันดีๆแล้วจะเห็นว่าความทุกข์อันเกิดจากการยึดติดสิ่งจูงใจหรือแรงจูงใจนั้นส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นมาจากการที่ท่านจำเป็นหรือจำใจจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในขณะที่ท่านไม่อยากจะทำหรือไม่ค่อยจะเต็มใจทำในสิ่งนั้นเลยการทำโดยไม่อยากจะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตของท่านในแต่ละวันก็ตามถ้าจำเป็นจะต้องทำมันก็จะต้องฝืนใจทำละครับทีนี้การทำสิ่งใดก็ตามที่จะต้องฝืนใจกระทำการที่เราจะพูดอะไรกับใครโดยเราต้องฝืนใจที่จะพูดอะไรนั้นแล้วก็ฝืนใจที่จะพูดกับเขาคนนั้นเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างแท้จริงนะครับมันถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแสวงหาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองหรือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองแล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการที่จะทำสิ่งใดหรือการไม่ทำสิ่งใดก็ตามโดยไม่ใช้ความอยากหรือความไม่อยากอันเกิดจากการถูกจูงใจหรืออันเกิดจากการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้ทำหรือไม่ให้ทำอะไรแบบนี้เราจะต้องหลีกเลี่ยงมันไปให้พ้นหรือจะต้องข้ามผ่านมันไปเสียให้ได้อย่าไปยึดติดอยู่กับมันนะครับถ้าเราจะดูให้ลึกไปกว่านี้เพื่อพิจารณาให้เห็นว่าถ้าเราจะต้องทำอะไรก็ตามทีในกรณีที่เราไม่อยากทำแต่เราจำเป็นหรือจำใจต้องทำและมันนำพาความทุกข์คือทำลายความสงบสุขในจิตใจของเราลงไปได้อย่างมากมายนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างความทุกข์ในการที่ท่านไม่อยากทำมีอยู่ประมาณ5สาเหตุด้วยกันครับสาเหตุที่1ที่ท่านไม่อยากทำก็เพราะว่าท่านไม่ชอบทำงานนั้นหรือท่านไม่ชอบทำสิ่งนั้นหรือท่านไม่ชอบประพฤติอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะบทบาทหน้าที่หรือความรับผิดชอบของท่านท่านก็เลยจำเป็นจะต้องทำมันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าถูกบังคับให้ทำท่านก็เลยจำเป็นจะต้องทำทั้งที่ตัวท่านเองนั้นไม่ปรารถนาหรือไม่พึงประสงค์จะทำหรือไม่คิดอยากจะทำมันเลยนะครับแต่ก็จำเป็นจะต้องทำเพราะถูกบังคับให้ทำหรือในประการที่3ที่ไม่อยากจะทำเพราะคิดคำนวณหรือคาดหมายไว้ล่วงหน้าดีดลูกคิดอารางแก้วแล้วว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงมือทำมันนั่นนะไม่คุ้มค่าเหนื่อยเอาเสียเลยว่างั้นนะพอท่านเห็นว่ามันไม่คุ้มค่าเหนื่อยในเรื่องของผลตอบแทนถ้าท่านลงมือทำงานนั้นเสร็จแล้วแต่ท่านจำเป็นจะต้องทำเนี่ยนั่นแปลว่าท่านก็ต้องเป็นทุกข์นะคือต้องฝืนใจที่จะลงมือทำไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะใช่ไหมหรือในประการที่4ท่านเห็นว่างานนั้นอ่ะมันไม่คุ้มค่าเสี่ยงอ่ะมันไม่คุ้มกับการเสี่ยงเลยถ้าทำแล้วมันอาจจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงกับการเสื่อมเสียชื่อเสียงเสี่ยงกับความผิดพลาดล้มเหลวเสี่ยงกับการที่จะต้องมาเสียเวลาในการแก้ไขอะไรใหม่ๆอะไรก็ตามเพราะท่านไม่ชำนาญหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่เพราะท่านมองเห็นว่ามันเสี่ยงกับการที่จะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความล้มเหลวใดๆที่มันจะเกิดขึ้นท่านก็ไม่อยากจะทำแหละเพราะว่าถ้าทำแล้วมันไม่คุ้มค่าเสี่ยงว่างั้นนะหรือมาในประการที่5ที่ท่านไม่อยากทำก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่มีกำลังใจจะทำตอนนี้ขาดกำลังใจมากเลยไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานนั้นเลยถ้าหากว่ามีใครมาช่วยเชียร์มีใครมาช่วยชมมีใครมาเชื้อเชิญกันสักหน่อยไม่แน่นะอาจจะมีความรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำให้ตัวเราเองนั้นอยากจะทำงานนั้นมากขึ้นนะแต่ถ้ามันไม่มีท่านก็ต้องฝืนใจหรือจำใจทำมันอยู่ดีท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและใฝ่สันติสุขในการที่จะสร้างมันให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเองแล้วเราก็การต้องทำสิ่งใดก็ตามที่ฝืนใจทำเนื่องจากไม่อยากทำเพราะขาดแรงจูงใจหรือขาดสิ่งจูงใจมันก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกันถูกไหมฮะเพราะว่าการที่ท่านจะรอให้คนสักคนหนึ่งมาจูงใจท่านหรือรอให้ตัวเองเนี่ยค้นพบว่ามีสิ่งอะไรที่น่าจูงใจเพื่อจะทำให้ท่านมีความสุขกับการที่จะไปลงมือทำเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆเลยเพราะบางสิ่งเนี่ยท่านควบคุมมันด้วยตัวท่านเองไม่ได้
มันเป็นเงื่อนไขที่ตัวท่านเองควบคุมมันไม่ได้นะครับเช่นจะไปควบคุมเพื่อไปกำหนดกฎเกณฑ์หรือไปกำหนดกะเกณฑ์ให้ใครสักคนหนึ่งนะมาช่วยให้รางวัลท่านอย่างคุ้มค่าหรือมาช่วยหาสิ่งจูงใจที่จะทำให้ท่านมีจิตใจที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางบวกคือมีความนึกคิดที่อยากจะทำมีอารมณ์สนุกสนานกับการที่จะลงมือทำอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะไปบังคับจับใครมาให้มาช่วยเสริมเติมเต็มให้กับเราเพื่อสร้างพลังแห่งแรงจูงใจให้เกิดขึ้นและทำให้ท่านสนุกสนานหรือกระดีกระดาที่จะทำงานยากๆนั้นให้ประสบผลสำเร็จเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยในทางธรรมะจึงสอนมนุษย์ว่าอย่าอยู่อย่างอยากครับคำว่าอย่าอยู่อย่างอยากแปลว่าอย่าดำเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในชั่วโมงการทำงานหรือในชั่วโมงของการดำเนินชีวิตของท่านก็ตามอย่าใช้ความอยากหรือความไม่อยากเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมในการทำงานเลยครับแต่เนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่าปวดร้าวมากเลยที่มนุษย์เราเนี่ยมีทฤษฎีการจูงใจโดยเฉพาะทางตะวันตกเนี่ยเป็นผู้คิดผลิตสร้างทฤษฎีเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจูงใจในการที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมไปในทางที่คนจูงใจเขาต้องการเหมือนนายจ้างต้องการให้ลูกจ้างขยันทำงานก็จะหาสิ่งจูงใจมาเพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะทำให้พนักงานหรือลูกจ้างของตนเองนั้นเกิดความขยันเกิดความขมิขมันที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จเพื่อจะได้ให้ปริมาณออกมามากๆก็คือได้ผลประโยชน์มากๆแล้วก็ทำให้คุณภาพนั้นสูงขึ้นอะไรแบบนี้ก็ใช้หลักการจูงใจทั้งนั้นซึ่งการจูงใจแบบนี้มันทำให้คนที่ถูกจูงใจนะครับเต็มไปด้วยความอยากและความไม่อยากและไอ้ตรงนั้นแหละครับคือตัวทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยอยากจะทำให้สำเร็จแต่พอมันยากขึ้นมาแหมไอ้ความอยากเนี่ยมันก็เต็มกลืนนะครับทุกข์ก็เกิดขึ้นถูกไหมครับและถ้าทำแล้วอยากได้รางวัลมากกว่านั้นแต่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาหรือว่าเฒ่าแก่ให้รางวัลมากกว่านั้นให้ค่าตอบแทนมากกว่านั้นไม่ได้ก็ชักจะเป็นทุกข์แหละเห็นไหมฮะถ้าเรายังติดยึดกับสิ่งเหล่านี้มันมีแต่ทุกข์นะความสุขที่แท้จริงไม่มีเลยนะนอกจากว่าเวลาทำสำเร็จแล้วได้รางวัลสิ่งที่ตัวเองรู้สึกสิ่งที่ตนเองรู้สึกว่ามันเหมือนกับความสุขที่เกิดขึ้นในบ้านปลายเมื่อได้รับรางวัลตามสมตามความปรารถนาหรือสมความปรารถนาเขาเรียกว่าความสะใจต่างหากครับคือทำแล้วประสบความสำเร็จแม้สะใจได้เฮว่าฉันทำสำเร็จเดี๋ยวฉันก็จะได้รับรางวัลอ้อนโตตามที่ฉันวาดหวังไว้นะแต่ถ้าหากว่าเรามองกันต่อไปในช็อตยาวๆนะครับรางวัลที่ได้ตรงนั้นเนี่ยคนที่เขาจะให้รางวัลเพื่อล่อใจเราจูงใจเราเขาก็คงจะไม่มีปัญญามาล่อใจเราบ่อยๆนักหรอกใช่ไหมแต่ถ้าเราได้จนเคยตัวแล้วเนี่ยพอวันหน้าเขาไม่มีรางวัลก้อนโตมาล่อใจเราการที่เราจะขยันทำงานนั้นเหมือนเดิมสร้างงานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพเพิ่มเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เหลือเพียงแค่ฝันเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเรามีความรู้สึกว่าอ้าวก็ฉันเคยได้นี่นะคราวนี้ถ้าไม่ได้เรื่องอะไรฉันจะทำและถ้าท่านอยากได้ขณะที่เขาให้ท่านไม่ได้เพราะเขาไม่มีจะให้หรือเขาไม่เต็มใจจะให้อีกแล้วท่านก็เป็นทุกข์อยู่ดีเห็นไหมครับนี่ก็คือเรื่องสำคัญที่เราจะมาชี้นำให้ท่านทั้งหลายซึ่งรักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมและประสงค์จะน้อมนำความสุขหรือความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองรวมกระทั่งถึงผู้อื่นด้วยนะครับว่าเราพยายามที่จะหาพลังอำนาจในตัวเองอย่างอื่นที่จะมาช่วยเราขับเคลื่อนนะพฤติกรรมที่ดีๆในอันที่จะหยิบยื่นผลสำเร็จก็คือประโยชน์สุขให้กับตนเองและผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้อาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานหมายถึงเจ้านายหมายถึงผู้บังคับบัญชาหรือว่าหมายถึงเฒ่าแก่ของเราก็ได้ถ้าเราเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องของเขาใช่ไหมครับมันถ้าเราสามารถที่จะแสวงหาอำนาจภายในของตัวเราเองที่ผมเรียกว่าพลังแห่งแรงบันดาลใจซึ่งเป็นอำนาจทางจิตวิญญาณที่ลึกเร้นอยู่ในกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมของความเป็นมนุษย์และมนุษย์เราแต่ละคนนะล้วนมีพลังอำนาจตัวนี้อยู่ในตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเรามาหาวิธีเปิดประตูมิติของมันแล้วขับเคลื่อนมันออกมาเพื่อนำพาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณตรงนั้นมาใช้ในการสร้างประโยชน์สุขก็เรียกว่าสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นเพื่อชีวิตของตนเองที่ดีกว่ามีความสุขกว่ามีความสง่างามกว่าและมีความสุขยิ่งกว่าคือไกลจากความเป็นทุกข์อย่างแน่นอนเพราะว่าอำนาจตรงนั้นมันเกิดขึ้นในจิตใจเราเมื่อเกิดแล้วใครก็มายื้อแย่งเอาจากเราไปไม่ได้เ
และก็อำนาจตรงนั้นเราจะกดปุ่มเพื่อสร้างมันขึ้นมาจุดประกายมันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันอยู่ในจิตใจและลึกเร้นอยู่ภายในตัวเราคนอื่นไม่อาจจะช่วยเราเปิดประตูมิติตรงนั้นออกมาได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับตรงนี้เองครับคือสิ่งที่ผู้ประพฤติธรรมทุกคนจะต้องหันมาสนใจและศึกษาเพราะว่าการที่เราตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจการที่เราตกเป็นทาสของแรงจูงใจอันเกิดจากการที่คนอื่นนะครับเป็นผู้มีอำนาจเหนือนำเราเอาสิ่งต่างๆมาล่อเราล่อให้เราอยากทำล่อให้เราไม่อยากทำด้วยรางวัลด้านบวกบ้างรางวัลด้านลบบ้างเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยเราจะแทบไม่เป็นตัวของตัวเองเอาเสียเลยนะครับแล้วถ้าท่านต้องการจะดับกิเลสตัณหาทั้งหลายยิ่งยากเข้าไปใหญ่ถ้าท่านไปยึดติดกับการถูกจูงใจด้วยวัฒนธรรมของตะวันตกหรือทฤษฎีของฝรั่งตะวันตกของเขาเราเองเป็นชาวพุทธนะฮะมีธรรมะอยู่ในหัวใจต้องการจะดับกิเลสตัณหาทั้งหลายให้ได้อย่างสิ้นเชิงที่เรียกว่านิพพานอารมณ์หยาบๆรายวันทั้งหลายให้สิ้นเพื่อจะนำจิตวิญญาณของตัวเองไปสู่สภาวะนิพพานนั่นคือมรรคผลอันสูงสุดที่ทุกคนปรารถนาเนี่ยมันจะไม่มีวันเป็นไปได้ครับท่านผู้ฟังครับมันจะไม่มีวันเข้าถึงผลสำเร็จสูงสุดตรงนั้นได้เลยเพราะว่าท่านยังสามารถที่จะถูกยั่วยุให้เกิดกิเลสตัณหาทางอารมณ์คือเกิดความอยากหรือความไม่อยากอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยากหรือไม่อยากจนกระทั่งมันเคยตัวไปแล้วนะครับทำให้ท่านละวางได้ยากขึ้นเห็นไหมครับมันสวนทางกันกับการที่จะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอย่างแท้จริงเพราะความสงบสุขในจิตใจของท่านมันจะต้องว่างไปจากความอยากและความไม่อยากอย่างที่ว่านั่นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าท่านอยู่ในบ้านในครอบครัวแม้กระทั่งออกไปนอกรั้วบ้านไปทำงานอยู่ในสังคมท่านจึงต้องระมัดระวังว่าอย่าตกเป็นทาสการจูงใจของใครอื่นโดยเด็ดขาดแม้กระทั่งจะต้องไม่ยอมตกเป็นทาสทางอารมณ์หยาบๆรายวันของตัวเองที่มันบังเกิดขึ้นมาเองมันอาจจะเกิดมาโดยผลผลิตทางจิตใจของท่านเองที่เกิดความรู้สึกว่าอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้นะอยากได้ใคร่มีไปเรื่อยอยากเห็นอยากเป็นอยากทำไปเรื่อยๆทั้งที่บางครั้งเราจะทำหน้าที่ของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเกิดความรู้สึกว่าอยากทำซะก่อนเราก็น่าจะทำได้เพียงแค่ให้ใช้ปัญญาบอกตัวเองว่าโอ้งานชิ้นนี้ฉันจะต้องทำมันเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ฉันต้องทำมันเป็นหน้าที่ที่ฉันจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมล่ะครับถ้าเราบอกตัวเราเองอย่างนี้ความอยากก็ไม่มีเราก็ว่างไปจากความอยากถ้ากับว่าท่านก็มีจิตที่ว่างไปจากกิเลสตัณหาได้ทางหนึ่งแล้วและถ้าหากว่าทั้งวันเลยนะครับเราจะทำในสิ่งที่ควรทำและเราจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างนี้ก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ว่าท่านเป็นคนที่มีอำนาจเหนือนำตนเองได้โดยไม่ต้องมีสิ่งใดมาอำนาจมีอำนาจเหนือนำตัวท่านเองโดยเฉพาะสิ่งร้าวหรือที่เราเรียกว่าสิ่งจูงใจทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันพาให้เราลงเหวมากกว่าที่จะพาให้เรามีสภาวะจิตใจที่สูงส่งยิ่งขึ้นในแต่ละวันที่ผ่านไปตามอายุไขที่เรามีอยู่ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักเพราะฉะนั้นการที่เราทำจิตให้ว่างไปจากความอยากหรือความไม่อยากตรงนี้แท้จริงแล้วถ้าเรามีสติสักหน่อยมันก็ไม่ใช่ความยากที่เราจะปฏิบัติถ้าหากว่าเราสามารถรู้เท่าทันมันนะและเห็นประโยชน์ว่าถ้าจิตใจของเรานั้นสามารถที่จะว่างไปจากความอยากหรือความไม่อยากได้เนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะได้รับประโยชน์นั่นก็คือความสงบสุขหรือความมีสันติสุขเพราะอะไรครับเพราะจิตของเราเนี่ยจะว่างเว้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงนะทุกข์เพราะอยากกับทุกข์เพราะไม่อยากเนี่ยครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยในชีวิตประจำวันของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายต่อให้ถือศีลกินเจอย่างไรถ้าสภาวะจิตใจของท่านยังปนเปื้อนไปด้วยความอยากหรือความไม่อยากอยู่อย่างขนาดหนักหรืออยู่อย่างหนาแล้วก็เนี่ยโอกาสที่ท่านจะก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ นั้นเห็นทีจะยากอยู่ดีนะไม่มีวันที่จะทำให้จิตของท่านผ่องใสพิสุทธิ์ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็เลยเน้นย้ำกับท่านว่าเราอย่าตกเป็นทาสการจูงใจแบบฝรั่งตะวันตกที่เรียกว่าเป็นพวกอเมริกันสไตล์หรือยุโรปเป็นสไตล์นะเป็นสไตล์ของตะวันตกที่เราคุ้นชินกันครับไปที่ทำงานไปในบริษัทไปห้างร้านไปโรงงานก็ล้วนใช้ทฤษฎีการจูงใจแบบตะวันตกนี้ทั้งนั้นนะครับนั่นเป็นการพาให้จิตใจของเราต่ำเตี้ยตกต้อยมากกว่าไม่ได้ยกระดับสภาวะจิตของเราให้สูงส่งยิ่งขึ้นด้วยการสร้างสุขภาวะทางจิตคือจิตปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์เลย
นะมันจะคอยไม่สมดุลอยู่เรื่อยเพราะถูกกระตุ้นให้อยากมั่งไม่อยากบ้างอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับนั้นเมื่อสุขภาวะทางจิตใจที่เป็นจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่ท่านเรียกกันเนี่ยมันบังเกิดขึ้นไม่ได้แสดงว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณของท่านมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเพราะว่าจิตปัจจุบันของท่านหรือจิตหยาบนั่นแหละครับจะเป็นตัวปรุงแต่งทุกอย่างแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตนปรุงแต่งนั้นไปสู่จิตวิญญาณนั่นแสดงว่าถ้าจิตปัจจุบันของท่านไม่มีสุขภาวะหรือไม่สุขสงบจิตวิญญาณของท่านก็ย่อมเกิดสภาวะที่ไม่สุขสงบตามจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านไปด้วยเป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราจะทำให้ตัวเราเองมีความสุขทั้งกายจิตใจและจิตวิญญาณแล้วเราก็ไอเรื่องอยากหรือไม่อยากตรงนี้ครับที่นำไปสู่กิเลสตัณหาทั้งหลายที่ทางพระเขาว่าเนี่ยเราจะต้องรู้จักละวางมันเสียให้สิ้นเพราะผมจึงแนะนำท่านว่าจงทำทุกสิ่งด้วยการตั้งใจทำและเต็มใจทำโดยบอกกับตัวเองเสมอว่าเราทำงานนี้เพราะเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำเราต้องทำสิ่งนี้เพราะมันเป็นสิ่งดีที่สมควรจะทำในขณะที่เราจะต้องบอกตัวเองเช่นเดียวกันว่าโอ้ยเราจะหลีกเลี่ยงการประพฤตินี้เราจะหลีกเลี่ยงการกระทำเช่นนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะกระทำมันก็คือเราจะไม่ทำอย่างนี้นะครับมันจะช่วยทำให้จิตใจเนี่ยปลอดโปร่งโล่งตลอดนะครับและก็ไม่ว่างานประจำที่ท่านทำมันก็จะทำได้อย่างสนุกสนานทำได้อย่างเพลิดเพลินไม่ต้องฝืนใจทำด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับการที่ต้องรอให้ใครมากระตุ้นให้เราอยากหรือไม่อยากไม่ต้องให้ใครมาสอนพฤติกรรมขยะให้กับเราโดยทำให้เราเนี่ยต้องตกเป็นทาสอารมณ์หยาบหยาบรายวันของตัวเราเองพูดง่ายๆก็คือว่าวันทั้งวันเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้พลังอำนาจทางสติปัญญาของเราในการนำพาตัวเราเองให้แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆที่สร้างสรรค์เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สุขต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างแท้จริงเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้พฤติกรรมทางปัญญาได้เลยว่าอย่างนั้นนะเราจะตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองเสมอไปนั่นหมายความว่าเราก็จะแสดงแต่พฤติกรรมทางอารมณ์อยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวันและเป็นไงครับเวลาเราทำอะไรเพราะใจอยากที่จะทำแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียตรงที่ว่าบางครั้งพฤติกรรมที่เราอยากทำเช่นเราอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับเพื่อนเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับบางครั้งไอ้เพื่อนคนที่เราไปพูดประโยคเหล่านั้นหรือพูดเรื่องราวเหล่านั้นให้มันฟังเนี่ยมันอาจจะไม่อยากฟังในสิ่งที่เราไปพูดไปเล่าให้มันฟังก็ได้อย่างเช่นเขากลัวผีอย่างเงี้ยนะครับนะเขากลัวผีเอามากๆแล้วเราก็ดันพี่เรนไปเล่าเรื่องผีให้เขาฟังเนี่ยมันก็ทำให้เขาไม่พอใจเราทำให้เขาเกิดการขุ่นมัวในหัวใจเราทำให้เขาไม่อยากคบกับเราไม่อยากคุยกับเรานั่นก็เป็นการเอาความทุกข์เนี่ยไปให้กับคนอื่นโดยแค่เพียงแค่ตัวเองอยากคุยให้มันฟังอยากเล่าให้มันฟังเพราะตื่นเต้นหรือสนุกสนานดีนะนั่นหมายความว่าเราเอาตัวเราเป็นตัวตั้งถูกต้องไหมครับแล้วก็นำความทุกข์หรือสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับคนอื่นเขาโดยที่บางทีก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสติใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความอยากหรือไม่อยากเนี่ยนอกจากมันจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองได้แล้วมันก็ยังอาจจะไปสร้างความทุกข์ความลำเค็ญให้กับคนอื่นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่งั้นก็มันจะทำให้เราประพฤติผิดคิดชั่วต่อมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นเพื่อนที่เรารักที่เป็นเจ้านายที่เราควรเคารพที่เป็นเฒ่าแก่ที่เราควรจะยอมรับและศรัทธาเราที่จะต้องกตัญญูกตเวทิตาเพราะเขามีผู้ก็เป็นผู้มีพระคุณต่อเราอะไรแบบเนี้ยแต่เราใช้ความอยากหรือไม่อยากขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราต่อพวกเขาไปตลอดทั้งวันนะบางทีก็ดีกับเพื่อนบางทีพฤติกรรมที่แสดงออกก็กลายเป็นร้ายต่อเพื่อนทั้งที่จริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าจะทำร้ายเพื่อนแต่พฤติกรรมที่ออกไปมันเป็นพฤติกรรมที่ร้ายๆแล้วเนื่องจากอะไรเพราะเราไม่ได้คิดก่อนที่เราจะพูดเราไม่ได้คิดก่อนที่จะทำพฤติกรรมนั้นกับเพื่อนร่วมงานของเรากับเจ้านายของเราหรือกับเฒ่าแก่ของเราใช่ไหมแล้วก็ปัญหาก็จะเกิดขึ้นวันทั้งวันเนี่ยเราก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราสร้างทุกข์กับคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะหยิบยื่นทุกนั้นโยนกลับมาหาเราตอบแทนเช่นกันอย่างที่เขาเรียกว่ายื่นดาบให้เขาดาบนั้นก็คืนสนองละใช่ไหมยิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มกลับมาทำดีกับเขาเขาก็ทำดีกลับมาแต่ทำชั่วกับเขาละก็แน่นอนครับเขาก็ต้องทำชั่วกลับมาตอบสนองเราเช่นเดียวกันนี่คือแง่คิดครับท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าเรื่องของแรงจูงใจเรื่องของสิ่งจูงใจและเรื่องของการจูงใจเนี่ยคนไทยยึดติดกับมันเยอะนะผมเองมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารและก็เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิตสำนึกของทรัพยากรบุคคลทั้งหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของราชการรัฐวิสาหกิจและก็แม้กระทั่งบริษัทธุรกิจที่เป็นเอกชน
โรงงานชั้นนำบริษัทชั้นนำทั้งหลายเนี่ยนะก็พบเจอมาตลอดว่าแต่ละที่เนี่ยคุ้นชินกับการใช้แรงจูงใจเพื่อสร้างอำนาจการจูงใจให้เกิดพลังขึ้นมาและทำให้คนงานหรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขององค์กรนั้นกระดี้กระด้าที่จะทำงานกันยกใหญ่เพราะเห็นแก่ได้รางวัลตรงนั้นไปกระตุ้นต่อมอยากอะไรแบบนี้นะครับและในที่สุดก็มีความทุกข์กันมาในภายหลังทุกตรงที่ว่าพอไม่มีรางวัลจะให้ไม่มีใครยอมลงมือทำและให้อยู่ดีๆพอเลิกทำเลิกให้นะพวกเขานอกจากจะไม่ทำแล้วยังกลับจะเอาเรื่องคนที่ให้ซะจนทำให้เขาเคยตัวซะด้วยซ้ำอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมสนองระหว่างนั้นนะมันตรงนี้ครับผมก็อยากจะเรียนแบบกลางๆผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อจะบอกไปยังผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าการรอแรงจูงใจและไม่ยอมใช้แรงบันดาลใจซึ่งเป็นอำนาจภายในของตัวเองบ้างเลยนั้นมันจะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้นะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทักแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็เห็นทีจะต้องนำเอาเรื่องการจูงใจในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมเนี่ยบางครั้งถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้บ้างมันก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้นะฮะเพราะว่าเราจะมีสันติสุขในจิตใจของเราไม่ได้เนื่องจากว่าเราตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองหรือเราตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจถ้ามีการจูงใจจากภายนอกมันก็จะจูงให้เราเกิดความอยากทำไม่อยากทำหรืออยากจะปฏิบัติอยากจะไม่ปฏิบัติอะไรแบบนี้นะครับ ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะมีอยู่เท่านี้แล้วก็ถ้าหากว่าบางครั้งเป็นความอยากที่เกิดขึ้นเองภายในจิตใจเราก็เท่ากับว่าเราก็จูงใจตัวเราเองนะครับให้เกิดความอยากหรือไม่อยากแล้วก็นำพาความทุกข์มาให้กับตัวเราเองทั้งสิ้นซึ่งเราได้วิเคราะห์เจาะลึกกันมาต่อเนื่องก็หลายตอนอยู่แล้วเหมือนกันนะครับโดยคุยผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันเนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมเพื่อทำความเข้าใจกันว่าไอ้เรื่องวิธีการจูงใจหรือแรงจูงใจพวกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วทฤษฎีและวิธีการในการจูงใจคนเนี่ยนะครับมันได้มาจากการทดลองกับสัตว์แทบทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะตะวันตกนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของทฤษฎีการจูงใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาคนไหนท่านใดก็ตามส่วนใหญ่แล้วตัวบททฤษฎีแม้กระทั่งวิธีการในการปฏิบัติเพื่อจูงใจคนที่เรานำเอามาใช้กันได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งแล้วก็เสียผลที่ดีๆไปบ้างเนี่ยนะฮะก็ล้วนผ่านการทดลองมาจากสัตว์และมีการบันทึกไว้แล้วก็บัญญัติขึ้นมาเป็นทฤษฎีด้วยกันทั้งนั้นนะครับมันถ้าทฤษฎีต่างๆเนี่ยได้มาจากการทดลองกับสัตว์แต่เวลาปฏิบัติดันเอามาใช้กับคนเนี่ยท่านผู้ฟังคิดเอากันละกันนะครับว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งก็จริงครับแต่ว่าเขาใช้จิตสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตนะครับแต่มนุษย์เราเนี่ยมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองจิตสำนึกเนี่ยเหนือกว่าจิตสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานซะอีกนะครับเพราะถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ใช้จิตสำนึกของตัวเองนะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราแล้วเนี่ยเราไปใช้จิตสัญชาตญาณคือใช้ความอยากหรือไม่อยากเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานในการที่จะขับเคลื่อนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือกับเคลื่อนพฤติกรรมในการทำงานแล้วเนี่ยครับผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามันก็เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถูกไหมฮะที่ว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเพราะว่าไม่รู้จักใช้จิตสำนึกของตัวเองในการขับเคลื่อนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองโดยไม่ต้องตกเป็นทาสของใครนะและก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจใดๆไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเรามีอำนาจในตัวเองคือเข้าถึงจิตสำนึกของตัวเองได้เราก็จะสามารถปฏิบัติทุกสิ่งที่ควรปฏิบัติและละเว้นในทุกสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติได้ด้วยตัวของเราเองซึ่งมันน่าจะเป็นความภาคภูมิใจและก็น่าจะเป็นความสุขของตัวเราเองได้อย่างสบายๆใช่ไหมล่ะครับแต่นี่ทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยกลับไปหลงไหลได้ปลื้มแล้วก็กลับไปลืมสติกันโดยการมุ่งมั่นแต่จะใช้วิธีการจูงใจกันทั้งนั้นนะครับเพื่อจะนำไปสู่พฤติกรรมที่คนที่เขาต้องการจูงใจนั้นเขาต้องการส่วนใหญ่อย่างเช่นเจ้านายอยากให้ลูกน้องขยันไม่เกียจคร้านในการทำงานก็จะเอารางวัลมาจูงใจจูงเพื่อให้ลูกน้องขยันผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับพ่อแม่ในครอบครัวก็เหมือนกันอยากเห็นลูกขยันทำการบ้านอ่านหนังสือแล้วท่านก็เอารางวัลมาล่อให้กับเด็กเช่นซื้อขนมมาล่อหรือบอกว่าจะให้เล่นเกมบ้างละจะซื้อตุ๊กตาหรือของเล่นให้มั่งละจะพาไปเที่ยวไปดูหนังบ้างละหรืออะไรก็ได้ที่รู้ว่าลูกตัวเองชอบแล้วก็เอาตรงนั้นมาล่อใจบอกว่าถ้าลูกขยันทำการบ้านไม่เกียจคร้านอ่านหนังสือเพื่อทบทวนจากที่คุณครูสอนมาจากโรงเรียนในทุกๆเย็นเมื่อกลับถึงบ้านถ้าลูกทำอย่างสม่ำเสมอนะเดี๋ยวแม่หรือพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะให้รางวัลตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ครับนี่คือวิธีการจูงใจทางด้านบวกถ้าเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีหัวแครอทนะครับเพราะว่าหัวแครอทเนี่ยเป็นรางวัลที่กระต่ายชอบมากเลยในห้องแล็บห้องทดลองก็เอากระต่ายมาทดลองเ
พื่อที่จะนำร่องไปสู่การจูงใจคนโดยวิธีจูงใจกระต่ายนี่แหละครับแล้วก็ตั้งทฤษฎีกันขึ้นมาเพราะคิดว่าคนกษัตริย์ก็คงจะเหมือนกันอะไรทำนองนั้นนี่เป็นแนวคิดของตะวันตกนะครับนะครับไม่ใช่แนวคิดของคนไทยที่ได้ทฤษฎีนี้มาเนี่ยแล้วทีนี้บางทีพ่อแม่ก็เป็นคนมักง่ายครับขี้เกียจหารางวัลให้ลูกเปลืองสตังเอากันง่ายๆก็ใช้วิธีดุหรือข่มขู่กับลูกเลยบอกว่าลูกต้องทำการบ้านและต้องขยันอ่านหนังสือทุกวันนะถ้ากลับถึงบ้านเมื่อมาจากโรงเรียนแล้วถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพ่อจะตีแม่จะตีนะหรือพ่อกับแม่จะทำโทษนะเย็นนี้จะไม่ให้กินข้าวหรืออะไรทำนองเนี้ยถ้าลูกกลัวอดข้าวลูกก็ต้องรีบกระดิกกระดาขยันก้มหน้าก้มตาทำการบ้านอ่านหนังสือแต่ถามว่าพฤติกรรมของลูกของตัวเองที่ปกติแล้วนะมันขี้เกียจทำการบ้านและขี้เกียจอ่านหนังสือเนี่ยแต่หันมาทำการบ้านและอ่านหนังสือเพื่อแสดงพฤติกรรมดีๆแบบนี้ให้พ่อกับแม่ที่ดุด่าว่ากล่าวและข่มขู่หรือจูงใจเขาอยู่ด้วยการให้รางวัลคือตุ๊กตาหรืออะไรก็ว่าไปนะที่พ่อแม่เฝ้าดูอยู่นั่นนะพฤติกรรมดีๆที่มันเกิดขึ้นจากที่เด็กหรือลูกหลานของท่านแสดงออกหรือกระทำหรือปฏิบัติเนี่ยนะมันเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนไหมนั่นคือสิ่งที่พ่อแม่จะต้องถามนะครับว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนหรือเปล่าคำว่าพฤติกรรมที่ยั่งยืนแปลว่าอะไรครับแปลว่าลูกของท่านเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเป็นคนเกียจคร้านทำการบ้านเกียจคร้านอ่านหนังสือกลายมาเป็นเด็กขยันทำการบ้านขยันอ่านหนังสือได้จนเป็นธรรมชาติของเขาไปเลยจริงหรือเปล่าซึ่งคำตอบสุดท้ายและเป็นคำตอบแรกเสียด้วยก็คือไม่จริงถูกต้องไหมครับเหตุที่เขาขยันทำการบ้านอ่านหนังสือก็มี2วิธีวิธีที่1หรือเหตุผลที่1ก็คือเพราะเขาอยากได้รางวัลที่พ่อแม่กำหนดให้เขาก็เลยมาทำการบ้านอ่านหนังสือทั้งที่จริงๆแล้วตัวเขาก็ยังไม่อยากทำการบ้านและไม่ชอบอ่านหนังสือด้วยนั่นก็คือนิสัยดั้งเดิมที่แท้จริงหรือที่เขาหันมาทำการบ้านอ่านหนังสือก็เป็นเพราะว่าลูกของท่านนั้นน่ะเขากลัวจะถูกท่านลงโทษตามการคาดโทษที่การหรือตามการหยิบยื่นรางวัลด้านลบเอาไว้ให้เขาล่วงหน้านั่นเองถ้าเขาไม่อยากถูกตีไม่อยากถูกด่าไม่อยากถูกว่ากล่าวหรือไม่อยากถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งที่พ่อแม่กำกับเอาไว้ล่วงหน้าเขาก็จะหันมาทำท่าว่าจะขยันทำการบ้านอ่านหนังสือให้ท่านเห็นพ่อแม่ก็ปลื้มใจถูกไหมนะครับแต่ผมถามจริงครับพอรับหลังพ่อแม่เป็นไงครับพ่อแม่ไม่อยู่ในวันใดก็ตามการขยันทำการบ้านอ่านหนังสือที่เป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่พึงประสงค์จะเห็นจากลูกของตัวเองก็จะไม่ได้เห็นอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่เพื่อจะดูจะเห็นใช่ไหมลูกก็เหลวไหลก็เลยไม่ขยันทำการบ้านไม่อ่านหนังสือเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกหรือทำตัวเหมือนลิงหลอกเจ้าใช่ไหมล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านิสัยเดิมคือการเป็นคนเกียจคร้านทำการบ้านและเป็นคนไม่ขยันอ่านหนังสือนะมันเป็นนิสัยที่ถาวรอยู่ครับนั่นแสดงว่ารางวัลจูงใจทางด้านบวกคือเอารางวัลมันล่อหรือรางวัลจูงใจทางด้านลบคือข่มขู่ว่าจะลงโทษเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกของตัวเองจากที่เหลวไหลไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ดีกว่าตามที่พ่อแม่ซึ่งเป็นผู้จูงใจลูกเนี่ยต้องการเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมคำตอบเดียวคือไม่ได้นะอย่างที่บอกไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่มนุษย์เราส่วนใหญ่ก็ยังตะบี้ตะบันใช้หลักการจูงใจกันอยู่จูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ตัวเองต้องการนั่นหมายความว่าเป็นการใช้อำนาจเหนืออย่างหนึ่งคนที่ถูกจูงใจเนี่ยถ้าจูงด้วยรางวัลด้านบวกเขาก็ถูกใจนะครับคือสะใจถูกใจเพราะได้รางวัลถูกไหมครับแต่ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะทนทำอย่างนั้นได้ไม่นานพอเจออุปสรรคอย่างเช่นทำการบ้านพอเจอโจทย์ยากๆเข้าเงี้ยนะเจอโจทย์เขายากๆเข้าเงี้ยก็ชักจะท้อแท้ชักจะไม่อยากทำแล้วถ้าจำเป็นจะต้องทำเพราะหวังว่าจะได้รางวัลเขาก็จะไม่คำนึงถึงคุณภาพแล้วจะทำถูกทำผิดช่างมันขอให้ได้ทำไปส่งครูหรือทำเพื่อให้พ่อแม่ได้ดูได้เห็นว่าฉันทำแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือฝืนทำไปงั้นผิดถูกฉันไม่รู้แต่ฉันจำใจจะต้องทำเพราะไม่งั้นฉันจะถูกตีถูกด่าถูกว่ากล่าวอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือการทนทำอย่างมีความทุกข์ซึ่งหาความสุขไม่ได้และแน่นอนคนที่จูงก็มีความทุกข์เหมือนกันเพราะว่าผลงานของลูกตัวเองเนี่ยในการขยันทำการบ้านอ่านหนังสือเท่าที่ตัวเองเห็นเนี่ยมันไม่ได้ขยันจริงเวลาคะแนนสอบออกมาปรากฏว่ามันไม่มีความรู้อะไรไปสอบ
นื่องจากว่ามันเวลาอ่านหนังสือหรือเวลาทำการบ้านมันไม่ได้เต็มใจและไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างแท้จริงเพราะนั้นความไม่เข้าใจก็เกิดขึ้นเหมือนเด็กๆครับพลดกลัวพ่อแม่ด่าก็นั่งก้มหน้าก้มตาพลิกตำราอ่านทั้งวี่ทั้งวันอ่านเป็นชั่วโมงอ่านไปบิดตะกูดซ้ายอ่านไปย้ายไปบิดตะกูดข้างขวาอย่างนี้ครับแสดงท่าอิดหนาระอาใจเบื่อเหลือหลายกับการจะทำการบ้านอ่านหนังสืออย่างนี้ครับมันจะเอาดีได้อย่างไรครับแต่จะเห็นแต่พฤติกรรมที่ดีแต่ผลลัพธ์ที่ดีที่จะเป็นประโยชน์โพธิผลมันไม่บังเกิดนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการดัดพฤติกรรมหรือเป็นการบังคับพฤติกรรมนะครับเราจะทำได้กับสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นนะครับแต่สำหรับมนุษย์แล้วเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกเนี่ยนะผมจึงอยากเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราจะต้องระมัดระวังต้องมีสติครับอย่าตกไปเป็นทาสของอำนาจของการจูงใจใดๆของใครก็ตามมิฉะนั้นแล้วมันจะทำให้ท่านถอนตัวยากเขาเรียกว่าถอนตัวไม่ขึ้นนะครับจิตใจของท่านก็จะหม่นหมองจิตใจของท่านก็จะหม่นมัวไปด้วยตัวกิเลสและตัณหาคือความอยากหรือไม่อยากเนี่ยและพอต่อไปไม่มีใครมาจูงให้อยากหรือไม่อยากตัวเองก็กลับจะเกิดความอยากหรือไม่อยากขึ้นมาซะเองโดยจิตของตัวเองเป็นตัวจูงจิตของตัวเองเข้าอย่างนี้ยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่เลยนะครับทำให้ตัวเราเองนั้นจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรมทางปัญญาได้เลยมนุษย์เราเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันทุกวันนี้เคยมีผู้ทำการสุ่มสำรวจโดยเฉพาะฝรั่งตะวันตกและแม้กระทั่งตัวผมเองก็เคยทำวิจัยไว้เหมือนกันโดยพบว่าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยนะครับกว่า 80% ของพฤติกรรมที่แสดงออกมาในชีวิตประจำวันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกต่อตนเองต่อผู้อื่นหรือต่องานที่ตัวเองทำอันเป็นภารกิจหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยกว่า 80% นะครับมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยจะแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ทั้งนั้นพฤติกรรมทางอารมณ์หมายถึงพฤติกรรมที่ใช้ความอยากหรือไม่อยากเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยนะครับนะโดยที่ถ้าพูดให้ชัดเจนก็คือความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมาเช่นพฤติกรรมการเห็นแก่ตัวนี่เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความโลภนะพฤติกรรมการหวงแหนนะก็คือหวงของของตัวเองนะไม่ยอมแบ่งปันให้กับผู้ใดอันนี้ก็เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมขยะที่เกิดจากความโลภอีกเหมือนกันใช่ไหมครับพฤติกรรมของความโกรธก็เช่นกันครับการขับเคลื่อนพฤติกรรมด้วยความโกรธก็คือการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกันพฤติกรรมแบบนี้ล้วนเกิดมาจากกิเลสตัณหาในตัวที่เป็นอารมณ์ที่เรียกว่าความโกรธทั้งนั้นนะครับคือความไม่พอใจความไม่อยากอะไรทำนองนี้นะหรือความอยากในด้านลบหรือความไม่อยากที่จะทำในด้านบวกนะก็จะกลายเป็นพฤติกรรมขยะได้ตั้งมากมายจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวิธีการจูงใจหรือการจูงใจเพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจภายในไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ตามในอันที่จะนำไปสู่การแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ผู้จูงเนี่ยพึงประสงค์หรือแสดงออกและกระทำพฤติกรรมใดๆที่ตัวเองที่จูงตัวเองนะครับพึงประสงค์เนี่ยล้วนเป็นเรื่องขยะขยะทั้งนั้นเลยนะทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงอำนาจในการใช้สติปัญญาของตัวเองได้แค่นั้นยังไม่พอมันจะทำให้เราทนทุกข์ทรมานอยู่มากโขทีเดียวครับกับไอ้ความอยากหรือไม่อยากตรงนั้นนะครับถ้าไม่สมอยากก็ทุกข์ใช่ไหมครับเนี่ยหรือต้องได้รับในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากอยู่ในขณะนี้มันก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อยู่ได้อีกเหมือนกันเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการจูงใจเพื่อจูงพฤติกรรมคนนั้นเป็นความคิดเข้าใจผิดอย่างมากหรืออย่างมหันต์เลยทีเดียวถ้าท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมต่อเนื่องติดต่อกันมา 2-3 วันที่ผ่านมาท่านย่อมยอมรับความจริงตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการจูงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถาวรเด็กขยันทำการบ้านอ่านหนังสือเพราะถูกพ่อแม่จูงใจด้วยรางวัลด้านบวกหรือถูกพ่อแม่จูงใจด้วยการจะดุด่าว่ากล่าวการทุบตีนะการเคี่ยนตีอะไรแบบนี้นั่นก็คือการให้รางวัลด้านลบถ้ารางวัลนั้นเสื่อมคือไม่มีพ่อแม่คอยดูอยู่ไม่มีพ่อแม่เอาสองหูสองตาคอยเฝ้าฟังเฝ้าดูอยู่ความเลวไหลของลูกก็จะเกิดขึ้นอยู่อย่างเดิมใช่ไหมเขาเกียจคร้านอย่างไรเขาก็จะเกียจคร้านอย่างนั้นแทนที่พ่อแม่จะสอนให้ลูกเนี่ยค้นหาพลังอำนาจในตัวเองคือแรงบันดาลใจในตัวเองที่จะขยันทำการบ้านและอ่านหนังสือซึ่งมันมีวิธีที่จะสร้างได้โดยไม่ต้องเอาอะไรมาจูงใจเลยไม่ต้องเอาอะไรมาล่อใจให้สิ้นเปลืองเลยนะครับเพียงแต่บอกให้ลูกรู้สำนึกว่าหน้าที่ของลูกเนี่ยที่ต้องขยันทำการบ้านและอ่านหนังสือเนี่ยเพราะอะไรและเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าเขาขยันทำการบ้านอ่านหนังสือแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเขาขี้เกียจทำการบ้านขี้คร้านอ่านหนังสือในแต่ละวันเนี่ยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในบ้านปลายก็คือเขาจะสอบไม่ได้เนื่องจากจะไม่มีความรู้อะไรไปสอบ
เมื่อสอบไม่ได้สอบไม่ผ่านเขาก็ต้องสอบตกเมื่อสอบตกก็แปลว่าต้องเรียนซ้ำชั้นเมื่อเรียนซ้ำชั้นถามว่าจะทันเพื่อนไหมก็กลายเป็นนักเรียนโค้งอายเพื่อนไหมที่รุ่นน้องแซงขึ้นมาแล้วมาอยู่ชั้นเดียวกับตนอะไรต่างๆเหล่านี้พ่อแม่จะต้องขยันจะอธิบายเพราะบางครั้งเด็กๆนี่ก็จะคิดอะไรสั้นๆมันจะขาดวิสัยทัศน์ไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่คิดไกลไปล่วงหน้าและมองเห็นภาพจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของตัวเองได้อย่างถนัดถนีกว่าเด็กๆก็คิดแค่ใกล้ๆเท่านั้นเองมันพ่อแม่ก็ต้องมีวิธีในการที่จะชวนเด็กคิดเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงามแล้วนะเด็กก็จะเกิดแรงบันดาลใจในตัวเองเพื่อจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพ่อแม่และของตัวเด็กเองในบ้านปลายได้ในที่สุดเห็นไหมครับตรงนี้เองครับจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าและนอกจากนะครับการจูงใจด้วยแรงจูงใจเพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจภายในและทำให้มนุษย์ที่ถูกจูงใจนั้นแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมาเนี่ยนะนอกจากจะทำให้พฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถาวรไม่ยั่งยืนแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นการสอนพฤติกรรมขยะคือจะทำให้มนุษย์ที่ถูกจูงใจด้วยแรงจูงใจภายนอกภายในเนี่ยสร้างความเหลวไหลได้มากขึ้นกว่าเก่าอีกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันหน้าถ้าไม่มีการจูงใจและไม่มีแรงจูงใจใดๆเกิดขึ้นไอ้หมอนั่นก็จะไม่ทำสิ่งใดเลยนะครับหรือเวลาเขาจะทำเขาจะถามหาสิ่งจูงใจทันทีว่าถ้าฉันทำแล้วฉันจะได้อะไรถ้าฉันไม่ทำแล้วฉันจะเสียอะไรอย่างนี้เป็นต้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตใจของเขาและแน่นอนความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่ทำหน้าที่จูงเขาร่ำไปจูงอย่างไม่บรรยะบรรยังหรือตะบี้ตะบันจูงไปอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคนที่ตกเป็นทาสของการจูงใจหรือใช้แรงจูงใจในการขับเคลื่อนพฤติกรรมนั้นก็คือคนที่ใช้ความอยากเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมดีๆนี่เองครับถ้าจะพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านให้ชัดเจนนะครับเช่นอยากรู้ก็เลยไปเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้บางครั้งก็อาจจะประพฤติผิดได้นะครับตรงที่ว่าดันทะลึ่งไปอยากรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่สมควรจะรู้หรือไปอยากรู้ในเรื่องที่ไม่น่ารู้เข้านะก็มีปัญหาหรือกรณีต่อมาคือการอยากดูเมื่อเขาไม่ให้ดูแล้วอยากดูเป็นทุกข์ไหมครับก็ทุกข์อีกครับถ้าท่านต้องการจะเป็นคนที่สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองการอยากดูในสิ่งที่ไม่ควรดูหรือไปอยากดูมากๆขณะที่โอกาสที่เราจะดูลำบากเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความทุกข์ยากในจิตใจให้กับเราทั้งนั้นมันก็ไม่สุขอีกใช่ไหมครับอยากเห็นก็เหมือนกันครับเวลาเราอยากเห็นสิ่งใดมากๆแต่เราไม่มีโอกาสได้เห็นเนี่ยก็ทุกข์อีกครับลำเค็ญอีกครับหรือพอได้เห็นแล้วก็เห็นแค่แวบๆเดียวแต่ขณะที่เราอยากเห็นมันนานๆอยากชื่นชมมันนานๆมันก็ผ่านสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราอีกนะอยากเป็นก็เหมือนกันถ้าเราอยากเป็นแต่เราไม่ได้เป็นเช่นเป็นนักเรียนอยากจะเป็นหัวหน้าเพื่อนใจจะขาดอยากเป็นหัวหน้าทีมใจจะขาดในเวลาทำงานที่โรงงานหรือที่บริษัทแต่ปรากฏว่าเขาไม่หยิบยกหยิบยื่นโอกาสให้เราได้เป็นหัวหน้านะหัวหน้างานหรือหัวหน้าห้องที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกนะเพราะอะไรครับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะไอ้ตัวอยากเนี่ยมันยังไม่หยุดนะฮะมันยังอยู่ในจิตใจเราอยู่เลยแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นหัวหน้าเมื่อไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปเห็นไหมครับนี่คือเห็นภาพชัดๆเลยแม้กระทั่งอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เหมือนกันเพียงแค่อยากได้ก็เป็นทุกข์แล้วครับทุกข์ตรงที่ว่าเฮ้ยฉันอยากได้เนี่ยฉันจะได้มันหรือเปล่าวะฉันจะได้เท่าไหร่เนาะฉันจะได้อย่างที่ฉันอยากได้ไหมฉันจะได้ตรงกับจำนวนที่ฉันต้องการจะได้หรืออยากจะได้ไหมอยากได้แล้วถ้าฉันอยากได้อีกเนี่ยฉันจะได้เพิ่มไหมสิ่งเหล่านี้ครับมันจะเป็นทุกข์ในหัวใจเราทั้งนั้นนะครับแล้วถ้าเราหยุดการอยากได้เมื่อไหร่ความสงบสุขในจิตใจก็จะเกิดขึ้นนั่นคือสันติสุขที่เรากล่าวถึงละครับในเรื่องต่อมาคืออยากฟังนะเราอยากฟังในสิ่งที่ไพเราะสนอโสดถ้าเรากลับไม่ได้ฟังในสิ่งที่เราอยากฟังเราก็เป็นทุกข์หรือขณะที่เราแสวงหูแสวงหาสิ่งที่จะทำให้เราฟังและมีความสุขเราก็มีโอกาสจะรับฟังสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์สิ่งที่ไม่ไพเราะหูเราก็ต้องได้ฟังมันด้วยซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมครับก็เรียกว่าหาความสุขทางหูเนี่ยมันก็ย่อมมีความทุกข์ติดตัวคู่กันมาด้วยเสมอนะครับนะเพราะเราแยกไม่ได้นะครับนะเราแยกไม่ได้เพราะเสียงที่ได้ยินมาเข้าหูนี่แยกไม่ได้เพียงแต่เราบอกได้ว่าฟังแล้วเพลินหูก็เป็นสุขฟังแล้วรำคาญหูก็เป็นทุกข์นะว่างั้นเถอะใช่ไหมครับหรือกรณีอยากอีกแบบหนึ่งคืออยากกินครับท่านผู้ฟังครับอยากกินแล้วไม่ได้กินก็เป็นทุกข์ครับนะหรืออยากจะกินแต่มีน้อยเกินไปไม่พอจะกินก็เป็นทุกข์อีกครับนะเห็นไหมครับแต่ถ้าเราหยุดอยากที่จะกินเมื่อไหร่มีอะไรกินก็กินไปเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมฮะ
นี่คือสันติสุขก็เกิดขึ้นอย่างง่ายดายนะหรืออยากสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างให้ท่านฟังก็คืออยากลองครับอยากลิ้มลองหรืออยากลองทำดูนะถ้าไม่ได้อยากถ้าไม่ได้ลองคือไม่สมอยากแล้วก็แหมเป็นทุกข์ทีเดียวนะหรือพอได้ลองแล้วติดอกติดใจแต่ต้องเลิกลองแล้วเพราะเขาบอกว่าแค่ลองเนี่ยแค่เดี๋ยวเดียวนะนะก็ไม่พอใจแล้วก็หงุดหงิดไปหรือเป็นทุกข์ใจไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจซึ่งเป็นพลังอำนาจที่เกิดขึ้นข้างในจิตใจของเราเหมือนกันนะครับแต่เกิดขึ้นจากการมองไปที่ผลประโยชน์มองไปที่สิ่งที่เราต้องการมองไปที่รางวัลที่เราจะได้รับจากการสั่นสะเทือนตนเองให้เป็นการแสดงออกด้วยการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครับและเราไม่หยุดอยากเราไม่หยุดไม่อยากเราได้แต่อยากและไม่อยากอยู่เรื่อยไม่ว่าจะเป็นการอยากหรือไม่อยากอันเกิดจากการที่คนภายนอกหรือคนอื่นเขาหยิบยื่นเงื่อนไขมายั่วย้าวเราหรือเป็นความอยากและไม่อยากอันเกิดจากการสั่นสะเทือนขึ้นมาภายในจิตใจของตัวเราเองอย่างโง่เขลาหรืออย่างฉลาดเฉลียวก็ตามนะครับมันย่อมนำพาตัวเราไปสู่ความทุกข์ได้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังจะเคยตัวอีกต่อไปเวลาใครไม่จูงใจเราเราก็จะไม่พอใจละครับหรือถ้าเราจะมีอะไรให้เราต้องทำแต่พอเรามองหาสิ่งจูงใจให้เราทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่น่าทำเราก็จะไม่อยากทำนะหรือเราไม่เต็มใจจะทำเพราะงานตรงนั้นมันยากไปอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ก่อปัญหาให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราด้วยกันทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขถ้าเราอยากจะทำงานให้ประสบความสำเร็จคืองานได้ผลและตัวเราเองก็มีความสุขพร้อมๆกับเพื่อนร่วมงานทุกคนก็พลอยมีความสุขไปกับเราด้วยเนี่ยนะครับเราจึงต้องฉลาดคิดฉลาดดำเนินชีวิตและต้องฉลาดกระทำด้วยครับสิ่งสำคัญที่มนุษย์เราพึงจะต้องนำเอามาใช้เราจะกล่าวไว้ในท้ายรายการของวันนี้ว่าให้หาจิตสำนึกที่แท้จริงของตัวเองให้พบสิครับจิตสำนึกของเราประกอบด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดเนี่ยนะครับที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเนี่ยนะครับไอ้จิตสำนึกตัวเนี้ยครับมันจะสามารถสั่นสะเทือนแล้วขับเคลื่อนเอาพลังแรงบันดาลใจซึ่งเป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณมาให้เราได้ใช้กันอย่างเต็มกอบเต็มกำครับวันต่อไปเราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าประตูมิติของการสร้างแรงบันดาลใจและนำเอาพลังแห่งแรงบันดาลใจออกมาใช้มันอยู่รูไหนช่องไหนกันแน่และมันดีงามกว่าแรงจูงใจกันอย่างไรเดี๋ยวเราคอยฟังกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ2-3 ตอนที่ผ่านมารายการเทพทิพย์มงคลธรรมรายการนี้ได้นำเสนอแนวคิดสำหรับผู้ที่ใฝ่การประพฤติธรรมเอาไว้เรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่องครับเรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องของการจูงใจและแรงจูงใจมันเป็นเรื่องที่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะละเลยเลวไหลไม่ได้สำหรับผู้ที่ต้องการจะประพฤติธรรมโดยจะสร้างสภาวะธรรมให้เป็นธรรมชาติของตนเองหมายความว่าจะสร้างพฤติกรรมภายนอกคือกายกรรมวจีกรรมและสร้างพฤติกรรมภายในคือมโนกรรมให้มันเกิดขึ้นมาจากแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตนเองพูดภาษาชาวบ้านหรือบ้านๆก็ต้องบอกว่าให้สั่นสะเทือนทางร่างกายและจิตใจก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมทั้งภายนอกและภายในโดยออกมาจากจิตใจของตัวเองอย่างแท้จริงนั่นเองครับแต่ที่ผมไม่เรียกว่าออกมาจากจิตใจของตนเองที่แท้จริงเพราะว่าคำว่าจิตใจนั้นมันเป็นคำพื้นๆเมื่อกล่าวถึงแล้วมันไม่ได้ลงลึกไปถึงโครงสร้างหลักของจิตใจของความเป็นมนุษย์ของเราท่านๆนั่นเองครับผมจึงใช้คำว่าจิตสำนึกเนี่ยเพราะเคยกล่าวไว้ผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไว้บ่อยครั้งและเหมือนกันนะครับว่าคำว่าจิตสำนึกนั้นมันหมายถึงอาการทางจิตที่เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบไม่ว่ากระทบทางอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายและกระทบจิตใจของตัวเองซึ่งเป็นอายตนะภายในก็ตามมันก็จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในจิตใจเป็นคลื่นความถี่ในย่านต่างๆซึ่งคลื่นความถี่ในแต่ละย่านนั้นจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนมีรหัสการจำได้หมายรู้อยู่ก็จะหมายรู้จำรู้นะว่าจิตของตัวเองที่สั่นสะเทือนเกิดขึ้นในขณะนั้นมันเป็นคลื่นความถี่ที่เรียกว่าอะไรเช่นถ้าเป็นคลื่นความถี่ในระดับเบื้องต้นก็จะเกิดเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าเป็นความรู้สึกเห็นดอกไม้จิตก็จะตอบทันทีว่าแหมรู้สึกสวยพอรู้สึกว่าสวยก็แปลว่าชอบพอจากความชอบตรงนั้นนะครับมันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นกว่าเดิมก็คือจากชอบก็เป็นอยากเลยครับคือสวยชอบนะชอบมากเลยก็เลยอยากดูไอ้คำว่าอยากดูเนี่ยแหละครับเป็นแรงสั่นสะเทือนที่จะค่อนไปในทางการสร้างอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเรียกขานกันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยมันจึงเป็นโครงสร้างหลักของจิตใจที่ต่อไปนี้ถ้าเราจะเรียกขานกันเราจะไม่เรียกว่าจิตใจละถ้าพูดเป็นภาพรวมก็ต้องเรียกอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าพูดให้มันเป็นวิชาการพูดแล้วเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนเราจะใช้คำว่าจิตสำนึกกันโดยตลอดแปลว่าจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอาการทางอารมณ์รู้สึกเกิดเป็นการนึกของจิตเกิดเป็นการคิดด้วยสติปัญญาของสมองเกิดการจำได้หมายรู้ของจิตเองเกิดเป็นการแสดงออกหรือการกระทำที่เป็นความเคยชินหรือความเคยตัวเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นความสามารถของจิตที่จะเรียนรู้เพื่อตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าอยู่ในขณะนั้นทั้งหมด6อย่างเนี่ยนะครับก็คือโครงสร้างหลักของจิตใจของมนุษย์ที่เราเรียกว่าจิตสำนึกและจิตสำนึกตัวนี้ครับถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วก็คือการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณของเรานั่นเองแต่ว่าทุกวันนี้มนุษย์เราไม่ได้สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเพื่อที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมทางจิตใจและก่อให้เกิดพฤติกรรมภายนอกคือทางกายสังขารที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมไม่สามารถทำเช่นนั้นไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะว่าจิตสำนึกของมนุษย์เรานั้นเกิดแรงสั่นสะเทือนไปในทางบวกบวกมั่งลบลบมั่งถ้าเป็นการสั่นสะเทือนทางนั้นบวกก็ยังเป็นบวกที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบวกที่ไม่บริสุทธิ์คู่กันกับจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนไปในทางลบถ้าสมมุติว่าอารมณ์รู้สึ

การทางจิตคือสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกด้านลบแล้วมันไม่ส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณเราก็เลยไม่เรียกว่าเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่แท้จริงก็เนื่องจากว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในลึกอยู่ข้างในเนี่ยนะครับมอบหน้าที่ให้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันที่มนุษย์เรียกว่าจิตใจเนี่ยนะครับทำหน้าที่แทนตัวเองในการที่จะเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนโครงสร้างจิตสำนึกซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของจิตใจของตนเองให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันกับแรงสั่นสะเทือนที่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของแก่นแท้ของตัวเองให้จงได้แต่ปรากฏว่ามนุษย์ก็เรียนรู้แล้วก็สอบตกแล้วสอบตกอีกนะครับเพราะว่าจิตสำนึกของมนุษย์นั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ก็ต่อเมื่อต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวเท่านั้นคือบูบวกนะฮะคือบวกถ้าเป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นบวกก็คือความรักความรักก็คือการให้นะครับให้ทางกายกรรมก็คือให้โดยเครื่องยนต์แห่งกรรมหยิบยื่นให้อย่างนี้ครับแล้วก็จิตใจก็ต้องสั่นสะเทือนเป็นความหมายที่แปลว่าความรักในรูปแบบต่างๆคือความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือความอดทนอดกลั้นและให้อภัยหรืออโหสิกรรมเนี่ยในรูปแบบลีลาทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยครับมันหมายถึงความรักในจิตใจทั้งสิ้นและถ้ามันสั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจด้วยอารมณ์รู้สึกที่เป็นหนึ่งในจิตสำนึกใน6อย่างเนี่ยเป็นความรักคือเป็นด้านบวกนะครับมันก็จะทำให้ตัวมนุษย์คนนั้นๆเนี่ยสามารถจะแสดงพฤติกรรมภายนอกออกมาเป็นพฤติกรรมด้านบวกที่แสดงออกต่อผู้อื่นเช่นที่เราเรียกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรืออดทนอดกลั้นให้อภัยหรืออโหสิกรรมอย่างที่ผมกล่าวย้ำอยู่ตรงนี้นั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกนั่นหมายความว่าอารมณ์รู้สึกของเราการนึกของเราการคิดของเรามันต้องเป็นด้านบวกเท่านั้นครับคือด้านบวกทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นไม่ใช่บวกต่อตัวเราเองแต่ดันเป็นลบต่อผู้อื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าบกพร่องทางจิตสำนึกอยู่ดีนะครับหรือนิสัยของเราก็เหมือนกันเราจะต้องไม่มีนิสัยด้านลบที่ขอโทษที่ต้องใช้คำว่าสันดานที่มนุษย์ชอบเรียกขานกันนะครับความเคยตัวโดยการแสดงพฤติกรรมด้านลบโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องคิดไม่ต้องเกิดอารมณ์อะไรก็แสดงพฤติกรรมชั่วๆหรือพฤติกรรมที่เหลวไหลตรงนั้นได้คนทั้งหลายเขาเรียกว่าเป็นสันดานหรือนิสัยด้านลบนะครับตรงนั้นต้องไม่มีครับถ้าจะมีถ้าเป็นความเคยชินก็คงต้องเป็นนิสัยด้านบวกซึ่งเป็นสิ่งที่คนอื่นยอมรับได้และตัวเองก็มีความสุขมีความพอใจเมื่อได้แสดงหรือกระทำพฤติกรรมนั้นเป็นต้นนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการจำได้หมายรู้ก็เหมือนกันมนุษย์ก็จะต้องรู้จักทำทุกสิ่งโดยนำเอาความจำได้หมายรู้แต่สิ่งที่เป็นด้านบวกเอามาใช้ประโยชน์นะครับเช่นนะมีความดีใจมากเพราะเมื่อวานนี้ทำความดีงามกับใครไว้คนหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็กล่าวสรรเสริญเยินยอยกย่องเราเขาก็กล่าวขอบคุณเราด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบเปรมปรีว่างั้นนะเราก็แหมรู้สึกประทับใจมากที่เขาขอบคุณเราที่เขาสรรเสริญเยินยอยกย่องเราให้เกียรติเราเราจำรูปร่างหน้าตาลีลาท่าทางแม้กระทั่งคำกล่าวของเขาเอาไว้เต็มหูเต็มตาและเต็มอกเต็มใจเลยพอมาถึงวันนี้เรายังนึกถึงภาพนั้นได้อยู่แล้วพอนึกถึงทีไรเราก็มีความสุขมันทุกทีนะพอเรามีอารมณ์ดีพอเรามีความสุขกับสิ่งดีๆจากเมื่อวานนี้ถึงวันนี้เราก็ยังจำสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเราเองอันเกิดจากการกระทำความดีงามของตัวเองเอาไว้ได้อย่างนี้ครับเราก็จะสามารถยิ้มให้กับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันหรือจะเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเราในเช้าวันนี้ก็ตามเราก็จะสามารถยิ้มให้กับเขาได้อย่างมีมิตรไมตรีนะเพื่อสร้างไมตรีนะระหว่างตนเองกับคนอื่นๆและในขณะเดียวกันตัวเองก็จะสามารถสร้างพฤติกรรมที่ดีๆก็คือกระทำดีประพฤติดีนะต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้อย่างสบายๆเพราะอะไรครับเพราะมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นบวกมีทัศนคติที่เป็นบวกมีเจตคติที่เป็นบวกต่อทุกๆคนได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับคนเรานะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักถ้าเรามีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกเป็นบวกแล้วเนี่ยการนึกคิดก็ย่อมจะเป็นไปทางด้านบวกการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ย่อมจะตรงเป็นด้านบวกเสมอนะครับตรงนี้ครับ

มันก็จะสามารถนำมาซึ่งสันติสุขในจิตใจแห่งตนและสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของคนอื่นๆซึ่งเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวที่มีโอกาสเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันในแต่ละวันนะกับตัวของเราด้วยได้อย่างสบายๆนี่คือสิ่งที่เรากล่าวถึงกับท่านผู้ฟังไว้ว่าจิตสำนึกนะหรือจิตใจนะมันเป็นยังไงทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันของเรานะครับยึดติดอยู่กับแรงจูงใจรอให้เกิดแรงจูงใจซะก่อนแล้วค่อยสั่นคลอนจิตสำนึกของตัวเองเพื่อหมายจะสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของตนเองในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันกระทำสำเร็จได้หรอกครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับต้องทราบอีกครั้งหนึ่งก็ต้องย้ำเตือนกันอีกหนหนึ่งนะครับว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมเคยกล่าวตั้งแต่ตอนต้นๆของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้ออกอากาศเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับฟังความจริงอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นอยู่ในกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนเนี่ยนะครับเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นหน้าที่หลักของจิตวิญญาณในเบื้องต้นก็คือว่าจะต้องแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นสองส่วนส่วนแรกก็เรียกว่าจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันเนี่ยแหละครับเพื่อให้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกายสังขารที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมในอันที่จะแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมดุลให้จงได้และขณะที่ตัวเองก็จะทำหน้าที่เป็นตัวตนแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในหมายความว่าจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้รับอาสาหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนอีกทีหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าจิตปัจจุบันของเราจะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆก็ตามของกายสังขารที่เป็นกายกรรมและวจีกรรมรวมกระทั่งถึงมโนกรรมด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการกระทำใน3ส่วนเนี่ยจะต้องให้มันสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันครับคือคิดอย่างไรนึกอย่างไรก็ต้องแสดงออกหรือกระทำอย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างไรก็ต้องแสดงออกไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นคืออย่างแรกและก็อย่างที่สองก็คือว่าไอการคิดนึกหรือการรู้สึกของจิตใจที่เป็นจิตปัจจุบันโดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแก่นแท้คือจิตวิญญาณนั้นก็ต้องนึกคิดหรือรู้สึกไปตามคุณสมบัติเดิมแท้ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองด้วยไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถทำให้จิตวิญญาณของตนเองนั้นเกิดแรงสั่นสะเทือนตามทางด้านบวกได้ซึ่งเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตนเองตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นองค์พระศาสดาทุกพระองค์ที่ได้มีโอกาสเสด็จจุติลงมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะสื่อสั่งและก็สอนมนุษย์ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจึงทรงเน้นย้ำให้กับมนุษย์แต่ละคนได้มีสำนึกทางวิญญาณกันอยู่ตลอดว่าถ้าจะดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์นั้นจะต้องเป็นผู้คิดดีทำดีนะเป็นผู้คิดดีทำดีแล้วก็พูดดีด้วยโดยการคิดดีทำดีพูดดีนั้นมันต้องสั่นสะเทือนออกมาจากข้างในก็คือจิตใจหรือที่ผมเรียกว่าจิตสำนึกใน6ประการนี่นะครับมันต้องสั่นสะเทือนเป็นบวกแต่เพียงอย่างเดียวพระองค์ท่านจึงทรงเมตตาสอนเราว่าให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะจงรู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยต่อกันนะจงรู้จักเสียสละต่อกันรู้จักแบ่งปันกันนะรู้จักแลกเปลี่ยนคือประกอบสัมมาชีพกันนะแล้วก็ รู้จักที่จะเปิดโอกาสให้แก่กันและกันบ้างนะคิดดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันเอื้ออาทรต่อกันนะสิ่งเหล่านี้องค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ก็เมตตาสื่อสอนมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยก็เพราะว่าต้องการจะสอนให้มนุษย์เนี่ยใช้จิตใจที่ผมเรียกว่าจิตปัจจุบันเนี่ยนะครับสั่นสะเทือนโครงสร้างหลักของมันที่เรารวมเรียกว่าจิตสำนึกใน6ประการเนี่ยให้มันเป็นคลื่นของการสั่นสะเทือนทางด้านบวกที่ผมเรียกว่าเป็นคลื่นของการสั่นสะเทือนเนี่ยพูดให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับแล้วก็ให้มันทันกับยุคสมัยปัจจุบันนะเพราะว่าคลื่นความถี่นั้นมันต้องสั่นสะเทือนครับถ้าไม่สั่นสะเทือนมันจะเกิดคลื่นความถี่ไม่ได้จิตใจของเราที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเหล่านี้ก็เหมือนกันครับ
ที่เราเรียกว่าอารมณ์เพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่เฉพาะตัวชนิดนึงที่เป็นการนึกคิดก็เป็นคลื่นความถี่ชนิดนึงนะอย่างนี้ครับหวังว่าท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ก็คงจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ตอนที่ผ่านมาที่เรากล่าวถึงเรื่องของแรงจูงใจกล่าวถึงเรื่องของสิ่งจูงใจและกล่าวถึงเรื่องของการจูงใจมาตลอดเพื่อชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าพระศาสดาทรงเน้นย้ำให้เราละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาอย่าไปข้องแวะมันเพื่อที่จะทำให้จิตใจหรือจิตปัจจุบันของท่านนั้นมีโอกาสสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่รวมเรียกว่าจิตสำนึกทางด้านบวกขึ้นมาให้ได้เพื่อจะใช้แรงสั่นสะเทือนตรงนั้นไปกระตุ้นจิตวิญญาณของตนเองให้สั่นสะเทือนตามไปพร้อมๆกันเขาเรียกว่ายกระดับจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบให้มันสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่ลึกเร้นอยู่ข้างในเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของตนเองนั่นเองและหลังจากนั้นก็จะร่วมกันกับจิตวิญญาณของตัวเองสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกมาเป็นการพูดมาเป็นการประพฤติปฏิบัติหรือมาเป็นการแสดงออกการกระทำอะไรก็ตามที่เป็นการกระทำทางจิตวิญญาณต่อเพื่อนร่วมโลกต่อตนเองหรือต่อโลกใบนี้ให้จงได้นี่แต่ทีนี้ว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมาบ้าคลั่งอยู่กับสิ่งจูงใจมาบ้าคลั่งอยู่กับแรงจูงใจมายึดติดกับการจูงใจกันเสียแล้วเนี่ยนั่นเท่ากับว่ามนุษย์เราด้วยกันนี่เองเป็นตัวบ่อนทำลายสร้างความปั่นป่วนรวนเรสร้างความเสื่อมให้กับจิตใจหรือจิตปัจจุบันของตนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณที่ถูกแบ่งภาคออกมาเมื่อได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันในแต่ละภพชาติท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราในยุคปัจจุบันนี้นะครับพอจะทำความเข้าใจได้พอที่จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลความคิดของตัวเองเพื่อทำความเข้าใจได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องละวางและละเว้นให้ได้คำว่าละวางหรือละเว้นนั่นก็คืออย่าไปยึดติดกับการจูงใจคนอื่นครับเพราะว่านั่นคือการทำผิดบาปอย่างหนึ่งการไปจูงใจให้ลูกหลานของตัวเองขยันเรียนหนังสือหรือขยันทำการบ้านขยันอ่านหนังสือมันก็เป็นการก้าวล่วงจิตใจของเขาคือไปล่วงเกินจิตสำนึกที่แท้จริงของเขาได้นะครับแทนที่เราจะชี้ให้เขาเห็นว่าการขยันทำการบ้านอ่านหนังสือนั้นมีประโยชน์ต่อเขาอย่างไรถ้าขี้เกียจทำการบ้านอ่านหนังสือเขาจะมีโทษได้รับโทษหรือได้รับสิ่งที่ไม่ดีอย่างไรนั่นก็คือการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่ถูกต้องให้กับเขาเมื่อเขาเกิดจิตสำนึกที่ถูกต้องคล้อยตามเราได้โดยที่เราไม่ต้องจูงใจแล้วเขาก็จะสามารถขยันทำการบ้านอ่านหนังสือได้ด้วยตัวของเขาเองอย่างนี้ก็จะเรียกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์ไม่ก้าวล่วงจิตใจหรือสภาวะทางจิตวิญญาณของเด็กคนนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าขยันทำการบ้านอ่านหนังสือนั่นลูกเดี๋ยวพ่อกับแม่จะเปิดโอกาสให้ลูกเล่นเกมอินเทอร์เน็ตนะอย่างเช่นแร็กนาร็อกอะไรที่ฮิตๆเนี่ยนะครับนะก็อยากจะเรียนว่านั่นก็เป็นการล่วงเกินจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณของลูกของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าเราจะล่วงเกินสภาวะทางจิตวิญญาณของผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราลูกหลานเราหรือแม้กระทั่งคนข้างบ้านรวมกระทั่งถึงมนุษย์คนอื่นๆนั่นถือเป็นการผิดบาปทางจิตวิญญาณอย่างร้ายแรงครับถือเป็นการล่วงเกินทางจิตวิญญาณหรือก้าวล่วงทางจิตวิญญาณของกันและกันผิดบาปแน่นอนถือเป็นการเบียดเบียนถ้าเป็นทางศาสนาพุทธก็ถือว่าผิดศีลในข้อ1 นะครับปานานะครับเป็นการเบียดเบียนเป็นการก้าวล่วงผู้อื่นนะในทางกลับกันครับถึงแม้ว่าเราจะจูงใจทางด้านบวกเพื่อทำให้เขาเห็นคล้อยตามเราคือเห็นว่ารางวัลที่ให้นะมันน่าจูงใจเขาก็เลยไปขยันทำการบ้านอ่านหนังสืออันนี้พูดถึงลูกหลานในครอบครัวของท่านเนี่ยนะครับมันก็ยังมีด้านลบอีกครับคือบางทีพ่อแม่บางคนก็ขี้เกียจหารางวัลให้เพราะอาจจะยากจนหรือเพราะจะขี้เหนียวหรือประหยัดอะไรสักอย่างหนึ่งก็สุดแท้แต่กลับไปบอกลูกตัวเองว่าถ้าลูกไม่ทำการบ้านถ้าลูกไม่ขยันอ่านหนังสือเดี๋ยวพ่อกับแม่เนี่ยจะลงมือทำกับลูกก็คือตีก้นลูกตีกี่ทีก็แล้วแต่นะก็หรืออาจจะดุด่าว่ากล่าวเพื่อข่มขืนจิตใจหรือบังคับจิตใจของลูกที่ยังอยากจะซุกซนอยู่อยากจะเล่นอยู่และยังไม่รู้สำนึกว่าการไม่ขยันทำการบ้านอ่านหนังสือนั้นจะเป็นผลเสียผลลัพธ์ที่ไม่ดีต
่อตัวเองทั้งในปัจจุบันและในวันอนาคตของการเป็นเยาวชนหรือการเป็นเด็กอย่างเขาเนี่ยตรงไหนอย่างไรบ้างกลับไปใช้วิธีข่มขู่อย่างนี้ก็ทำให้เด็กขลาดกลัวที่จะถูกตีถูกลงโทษทำให้เด็กหันมาขยันทำการบ้านอ่านหนังสือแต่ว่าก็ไม่ได้ขยันทำการบ้านอ่านหนังสือด้วยจิตสำนึกของเด็กที่แท้จริงแต่เป็นการขยันทำการบ้านอ่านหนังสือเพราะกลัวถูกตีเพราะกลัวโดนด่าอะไรแบบนี้นะครับหรือกลัวพ่อแม่จะไม่รักอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเด็กคนนั้นประพฤติดีด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของตนเองนั่นเท่ากับว่าพ่อแม่เองเนี่ยกำลังสอนให้ลูกของตัวเองนะประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยใช้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของตัวเองในการดำเนินชีวิตเท่านั้นครับไม่ได้ใช้จิตสำนึกหรือจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตเลยในทีนี้ลองหลับตานึกภาพดูครับว่าถ้าตลอดชีวิตของเด็กน้อยคนนั้นที่มันเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นวัยรุ่นในวันต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับพัฒน์พ่อแม่เองเอาแต่ใช้วิธีการจูงใจลูกของตัวเองไม่ว่าจะให้รางวัลด้านบวกคือจูงใจด้านบวกทำให้กระดิกกระด้าอยากจะทำดีหรือประพฤติดีทั้งที่จิตสำนึกที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้คิดอยากทำหรอกถ้าไม่มีรางวัลจูงใจไม่มีสิ่งจูงใจใดๆพฤติกรรมดีๆที่เราเห็นตรงนั้นเขาก็จะไม่ทำพฤติกรรมตรงนั้นก็จะไม่เกิดใช่ไหมฮะหรือไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ข่มขืนจิตใจบังคับให้เขากลัวแล้วก็ไปทำพฤติกรรมนั้นก็เหมือนกันมันเป็นการสอนให้เขาเกิดพฤติกรรมขยะขึ้นมาทันทีคำว่าพฤติกรรมขยะแปลว่าเป็นการสอนนิสัยเสียให้กับเด็กจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นการทำลายสภาวะสุขภาวะทางจิตใจที่เป็นสุขภาวะซึ่งจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองให้ในที่สุดนี่คือผลเสียอันยิ่งใหญ่ถ้าผู้ฟังลองหลับตานึกภาพดูหรือลืมตาเอาก็ได้ว่าผู้ใหญ่ในวันนี้มันก็คือเด็กในอดีตถูกต้องไหมครับการที่ผู้ใหญ่ในวันนี้นิสัยเสียกันเนี่ยคือทำอะไรแล้วติดอยากต้องให้อยากซะก่อนแล้วค่อยทำถ้าไม่อยากทำก็จะไม่ทำหรือไม่ทำในสิ่งที่ควรทำแต่กลับไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะตัวเองอยากทำสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเสื่อมถอยทางจิตใจที่มันเป็นผลลัพธ์ร้ายแรงเกิดมาจากการสั่งสมตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กตัวน้อยๆที่พ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์และผู้คนในสังคมในที่ทำงานชอบกันนักหนาก็คือพยายามจะจูงใจกันด้วยสิ่งของสิ่งละอันพันละน้อยเนี่ยมันก็เป็นการทำลายจิตวิญญาณของตัวเองให้เสื่อมถอยใครที่ปณิธานว่าจะนิพพานมีปณิธานตรงนี้โอกาสจะนิพพานคงเป็นไปได้ยากยิ่งเพราะถ้าจิตไม่ว่างกับกิเลสตัณหาเพราะถูกจูงใจและยึดติดกับแรงจูงใจอย่างนี้โอกาสที่จะสอบตกซ้ำชั้นคือเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในโลกนี้นะครับก็ยังมีอยู่สูงทีเดียวครับคือหาจุดจบเห็นทีจะไม่ได้ละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมารายการเทพทิพย์มงคลธรรมเราได้เน้นย้ำให้ท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายนะครับได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเพราะมนุษย์เราเนี่ยไปยึดติดอยู่กับการจูงใจไปยึดติดอยู่กับแรงจูงใจและสิ่งจูงใจทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ครับจึงทำให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของมนุษย์เรานั้นมีสุขภาวะที่เป็นทุกข์ไปคำว่ามีสุขภาวะที่เป็นทุกข์ก็แปลว่าเกิดการเสียสมดุลเกิดการหลงมิติเกิดขึ้นนะครับคือจริงๆแล้วจิตปัจจุบันก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นเช่นเดียวกันกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสรรพสิ่งที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงในจักรวาลอันเป็นสากลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กหรือสิ่งที่ใหญ่ขนาดไหนอย่างไรล้วนเป็นรูปธรรมทางพลังงานด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเป็นเพราะอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของมนุษย์เรานั้นมันถูกกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อให้สัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งที่มีมวลหยาบๆในย่านความถี่หยาบๆจึงทำให้มนุษย์หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่ดำรงตนอยู่ในจักรวาลนี้ที่ตัวเองสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้นั้นมันคือของจริงคำว่าของจริงก็แปลว่าของแท้คำว่าของแท้ก็แปลว่าแก่นแท้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าสิ่งใดก็ตามนะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยครับมันย่อมต้องไม่แปรเปลี่ยนครับไม่ว่าจะแปรเปลี่ยนคุณสมบัติหรือไม่ว่าจะแปรเปลี่ยนรูปธรรมรูปร่างหรือรูปลักษณ์ตัวตนก็ตามทุกอย่างจะต้องยั่งยืนและไม่ผันแปรเช่นถ้าเป็นความดีสิ่งใดก็ตามที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือความดีสิ่งนั้นต้องไม่ผันแปรไม่มีวันที่จะแปรไปเป็นอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าสิ่งดีได้นะครับสิ่งที่เราเรียกว่าเหล็กถ้าเราเรียกว่าเหล็กแสดงว่าสิ่งนั้นก็ต้องเป็นเหล็กวันยังข้ามนะครับยังไงยังไงก็ต้องเป็นเหล็กอยู่อย่างนั้นยกเว้นจะไปเอาอย่างอื่นมาผสมมาปนเปื้อนเข้าไปก็เป็นเหล็กที่ไม่บริสุทธิ์หรือจะเอาธาตุอย่างอื่นมาผสมกับเหล็กให้ไปเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่เรียกว่าเหล็กอีกนะครับมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักถ้าหากว่าเราเป็นคนดีสิ่งที่จะเป็นสิ่งยืนยันว่าเราเป็นคนดีที่แท้จริงนั่นหมายความว่าเราก็ต้องเป็นคนดีออกมาจากแก่นแท้ข้างในจิตใจของเรานั่นเองครับถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจดีมีคุณสมบัติแห่งการเป็นคนดีอย่างแท้จริงแล้วพฤติกรรมภายนอกต่างๆที่เราแสดงออกหรือกระทำกับมนุษย์คนอื่นๆมันก็ย่อมจะเป็นพฤติกรรมที่ดีย่อมเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้อื่นได้เสมออย่างนี้เรียกว่าดีและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าพฤติกรรมของเรานั้นไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามเช่นมีคนมายั่วโมโหเราขณะที่เรายืนหยัดยืนยันว่าเราเป็นคนดีอยู่ได้นั่นคือไม่โกรธเขาไม่ไปต่อสู้เขาไม่ไปตอบโต้เขาไม่ไปต่อต้านเขาหรือไม่หลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเขาอย่างนี้แสดงว่าตัวเราเป็นของดีที่แท้จริงครับคือเป็นคนดีจริงๆถ้าหากว่าเขามายั่วยวนกวนโทสะหน่อยเดียวโทสะจริตของเราก็พุ่งพล่านเราเกิดอาการงุ่นง่านหงุดหงิดแล้วก็คิดที่จะตอบสนองเขาด้วยการแสดงพฤติกรรมขยะซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านลบกับเขาไปอย่างนี้แสดงว่าตัวเราก็เปลี่ยนแปลงจากการเป็นคนดีกลายเป็นคนที่ไม่ดีไปเสียแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นคนดีที่แท้จริงไม่ได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้เองครับถ้าเราย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องการจูงใจเรื่องของสิ่งจูงใจและเรื่องของแรงจูงใจที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปว่ามันเป็นตัวการบ่อนทำลายจิตปัจจุบันของเราและจิตวิญญาณของเราให้เสื่อมมันเป็นทางเสื่อมที่น่าเศร้าจริงๆครับมนุษย์เราทุกวันนี้นะครับไปยึดติดอยู่กับ
สิ่งจูงใจเพื่อนำไปสู่การก่อให้เกิดแรงจูงใจแล้วใช้แรงจูงใจตรงนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆในการทำงานขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตอันเป็นวิธีที่ผิดพลาดอย่างมหันต์เลยมันเป็นลักษณะของการทำลายสุขภาวะทางจิตใจทำลายสุขภาวะทางจิตวิญญาณในอันที่จะนำไปสู่การเสียสมดุลของจิตใจและการเสียสมดุลทางจิตวิญญาณอย่างรุนแรงจนในที่สุดมนุษย์ผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมและต้องการที่จะบรรลุมรรคผลคือนิพพานเนี่ยก็ไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองได้ในที่สุดก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพภูมิโลกอาจจะเป็นมนุษย์อาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นอะไรก็ต่อมีอะไรนะวุ่นวายไปหมด ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าจิตปัจจุบันของตัวมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนสูงสุดให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้เพราะจิตวิญญาณคือผู้มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราท่านที่กำลังฟังผมพูดอยู่ขณะนี้ที่กำลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารให้โลดโผนโลดเต้นไปในชีวิตประจำวันอยู่ในขณะนี้จิตวิญญาณเราเป็นผู้มาเกิดจิตปัจจุบันของเราจึงจะต้องทำหน้าที่ยกระดับตัวเองให้สั่นสะเทือนไปจนถึงระดับที่จิตวิญญาณของตัวเองจะสั่นสะเทือนตามได้เพื่อการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่ถ้าหากว่าตัวเราเนี่ยไปหลงยึดติดอยู่กับแรงจูงใจอันเกิดจากการที่ถูกเขาจูงใจอันเกิดจากการหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งจูงใจที่อายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของเราเนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้แล้วโอกาสที่เราจะยกระดับจิตปัจจุบันของเราให้มันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกสูงสุดคือความรักรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่มีวันจะสามารถจะเข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงไม่ได้นะการบรรลุหน้าที่ทางจิตวิญญาณในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกค้ำจุนโลกทั้งทางกายภาพคือสร้างสังคมของมนุษย์ที่เป็นหนึ่งเดียวไร้พรมแดนและความเป็นหนึ่งเดียวกันในทางพลังงานก็คือจิตสำนึกของเราจะต้องสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตสำนึกของโลกก็คือแรงระเบิดที่เกิดขึ้นในใจกลางโลกเพื่อก่อให้เกิดผลิตผลต่างๆหรือพลังงานต่างๆซึ่งสักวันหนึ่งข้างหน้าผมจะนำสิ่งที่เรียกว่าอภิปรัชญาตรงนี้ที่เปรียบจะเป็นความรู้ใหม่ที่อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมและก็ใฝ่นิพพานสามารถจะมองเห็นภาพต่างๆเป็นจิ๊กซอที่เอามาต่อกันอย่างต่อเนื่องได้เพื่อจะได้คำตอบว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะมนุษย์โดยจิตวิญญาณนะครับเป็นใครมาจากไหนแต่ละจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นใครอนุญาตให้มาเกิดและก็มาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมจิ๊กซอเหล่านี้ท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเราจะจัดลำดับความรู้ความเข้าใจไว้ให้ท่านสักวันหนึ่งท่านจะเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าอ๋อแท้แล้วจิตวิญญาณของเราที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นใครมาทำอะไรนะเราจะสามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมของการเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้อย่างสบายๆท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในวัยผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี้ยเพราะผมเชื่อว่าผู้ที่ติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้อย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่มากกว่าวัยเด็กน้อยนะครับมันก็เลยขออนุญาตคุยกับผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งว่าถ้าท่านมีปณิธานว่าจะนิพพานและท่านต้องการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะเข้าถึงอำนาจสูงสุดในตนเองก็คือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณโดยใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเรานั้นกระทำผ่านจิตสำนึกของตัวเราเองในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นหรือในการทำงานและดำเนินงานร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองและผู้อื่นให้จงได้แล้วเราก็ผมขอชี้ทางสว่างไว้ทางเดียวเท่านั้นนะครับว่าเราจะต้องละวางกิเลสและปฏิเสธตัณหาที่อยู่ในสภาวะจิตของเราให้สิ้นไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเรายึดติดกับกิเลสตัณหาแล้วทำให้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเสียสมดุลท่านผู้ฟังทราบไหมครับ
ผลร้ายมันก็จะเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของเราด้วยเพราะในที่สุดแล้วจิตวิญญาณของเราก็จะต้องรับถ่ายทอดเอาคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนในย่านต่ำๆทำให้จิตวิญญาณของเรานั้นพลอยมีคุณสมบัติที่ตกต่ำไปจากแรงสั่นสะเทือนระดับสูงๆที่จิตวิญญาณของเราเคยเข้าถึงได้แล้วในที่สุดมันก็จะเข้าถึงไม่ได้พอเข้าถึงไม่ได้จิตปัจจุบันของเรานะครับพอมนุษย์ในชาตินี้ตายไปทิ้งกายสังขารไปจิตหยาบนั้นนะครับก็จะถ่ายทอดเอาคุณสมบัติทางด้านลบคือกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงให้ไว้กับจิตวิญญาณก็จะทำให้จิตวิญญาณผู้บริสุทธิ์ที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของเราที่เคยลึกเร้นอยู่ข้างในแต่ตอนนี้พอตายไปแล้วจิตวิญญาณก็จะหลุดพ้นคือเป็นอิสระไปจากกายสังขารของเราหลุดพ้นจากกายสังขารเราได้แต่หลุดพ้นไปจากดาวเคราะห์โลกดวงนี้ไม่ได้หลุดพ้นไปจากเอกภพนี้ไม่ได้หลุดพ้นไปสู่แดนสุญญตาในสภาวะนิพพานไม่ได้เพราะอะไรครับจะหลุดพ้นไปได้อย่างไรครับเพราะว่าอีตอนเดินทางข้ามมิติเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์โลกในภพชาติปัจจุบันหรือภพชาติแรกนั่นนะครับมาด้วยความบริสุทธิ์มีแต่ความรักอย่างเดียวมีแต่จิตสำนึกที่เป็นด้านบวกอย่างเดียวแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์เข้าเสชาติเดียวหรือไม่กี่ภพชาติจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันก็ดันทุรังถ่ายทอดรหัสที่ไม่ถูกต้องคือถ่ายทอดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาเข้าไปให้จิตวิญญาณซะนี่ทำให้จิตวิญญาณนั้นไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนตนเองด้วยคุณสมบัติเดิมแท้คือความรักความเมตตาแต่เดิมได้อีกต่อไปด้วยเหตุนี้เองครับจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อสิ้นกายเมื่อสิ้นยุคนะฮะก็คือจบสิ้นภพชาติไหนๆก็ตามจึงต้องเดินทางไปสู่โรงซ่อมจิตวิญญาณโรงซ่อมจิตวิญญาณที่เราเรียกกันภาษาบ้านๆว่านรกนั่นเองครับไปเพื่ออะไรไปเพื่อปรับจิตสำนึกทางจิตวิญญาณซิใหม่อันเกิดจากจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันนะครับทำให้เกิดการเสื่อมเสียหรือเสียหายหรือเสียสมดุลไปให้คืนสู่สภาวะของการเป็นจิตวิญญาณที่สมดุลดังเดิมพอจิตวิญญาณสมดุลก็คือจิตวิญญาณบริสุทธิ์ก็หลุดพ้นจากดินแดนที่เรียกว่านรกใช่ไหมก็ต้องย้อนกลับมาสู่การเกิดในภพภูมิมนุษย์หรือภพภูมิอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องมาแก้ไขจิตสำนึกให้ถูกต้องในความเป็นคนสองมิติคือคนที่มีกายสังขารเป็นกายหยาบต่อไปนะมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายว่าสิ่งที่ท่านจะต้องกระทำถ้าท่านมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลและต้องการจะนำพาตนเองสู่นิพพานให้จงได้ในขณะเดียวกันท่านมีลูกมีหลานท่านก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลลูกหลานของท่านในการที่จะสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลตามอย่างท่านได้บ้างด้วยสิ่งเดียวที่ท่านจะต้องทำในขณะนี้ก็คือทำเพื่อตัวเองและสิ่งเดียวที่ต้องทำในขณะนี้ก็คือการทำเพื่อลูกหลานของท่านหรือเพื่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยถ้าผมใช้คำว่าสิ่งเดียวเนี่ยอาจจะฟังและสับสนก็อยากจะเรียกว่าเป็นสองสิ่งที่เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เราท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างนี้จะดีกว่าไหมครับนะหน้าที่อย่างแรกในการที่ท่านจะต้องปฏิบัติก็คือท่านจะต้องหาวิธีละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาในจิตใจของท่านเสียให้สิ้นคำว่าละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าละวางอารมณ์หยาบหยาบรายวันที่เป็นโลภโทสะโมหะคือโลภโกรธหลงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้สิ้นหลายคนก็ถามอาจารย์ปริญญาครับว่าแล้วเราจะละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาตรงนี้ให้สิ้นได้อย่างไรก็ไม่ยากนะครับถ้าจะตอบกันแต่มันยากในการปฏิบัติเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี้ยมันได้ถูกสั่งสมบ่มเพาะการก่อกิเลสตัณหาขึ้นมาในจิตใจตั้งแต่สมัยที่เรายังเด็กๆนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายแม้กระทั่งครูบาอาจารย์และเจ้านายผู้บริหารต่างๆที่เราไปเป็นลูกจ้างไปเป็นลูกน้องเข้ามาเนี่ยนะครับล้วนเป็นตัวการในการที่จะเป็นครูสอนพฤติกรรมขยะให้กับเราทั้งสิ้นเพราะว่าเขามุ่งเน้นในการใช้สิ่งจูงใจทั้งด้านบวกและด้านลบมาจูงจิตของเราให้เกิดแรงจูงใจทั้งด้านบวกและด้านลบกันอยู่เสมอเพื่อให้เราได้แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เขาพึงประสงค์ว่าเป็นพฤติกรรมที่เขาต้องการเช่นถ้าเป็นลูกก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างแล้วพ่อแม่ต้องการให้ลูกเป็นคนดีเป็นเด็กดีประพฤติดีไม่เกเรไม่ซุกซนขยันทำการบ้านอ่านหนังสือพ่อแม่ก็บางทีก็เดี๋ยวก็เอารางวัลมาล่อทำให้เกิดความอยากได้รางวัล
เพื่อจะให้ลูกนั้นมีพฤติกรรมที่ตัวเองต้องการหรือเอาไม้เรียวมาขู่มาเคี่ยนเพื่อจะให้ลูกนั้นคลาดกลัวก็จะได้ไม่ทำในพฤติกรรมที่ตัวเองไม่ต้องการก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีนั่นเองดูเผินๆเหมือนกับเป็นการกระทำที่ถูกต้องแต่แท้จริงแล้วมันเป็นการทำลายความสมดุลทางจิตวิญญาณในการเป็นมนุษย์ของลูกหลานของเรานั่นเองครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเด็กไม่ทำการบ้านไม่ส่งการบ้านเด็กไม่เชื่อฟังเด็กหันไปคุยกันเด็กไปซุกซนเด็กชอบแหกกฎระเบียบของโรงเรียนอะไรแบบนี้ครูก็ยังใช้ลัทธิไม้เรียวอยู่ก็เป็นการดัดสันดานของเด็กทั้งที่จริงๆมันดัดไม่ได้กลับกลายเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับเด็กกลายเป็นเพาะบ่มนิสัยว่าถ้าต่อไปเติบใหญ่ในสังคมเขาจะไม่กลัวการที่จะทำผิดกฎกติกาเขาจะไม่เกลียดไม่กลัวไม่ละอายต่อการทำผิดบาปแต่เขาจะเกลียดกลัวในเรื่องของกฎหมายเกลียดกลัวของการถูกทำร้ายถูกลงโทษอะไรแบบนี้ครับหรือเขาจะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งเขาจะถามทันทีว่าถ้าฉันทำแล้วฉันจะได้รางวัลอะไรเป็นการทวงถามเอาไว้ล่วงหน้าอย่างนี้ครับมันเป็นพฤติกรรมขยะชัดๆถูกไหมครับแล้วถ้าผู้คนในสังคมที่เติบใหญ่เนี่ยแต่ละคนทำอะไรแล้วรอคอยสินจ้างรางวัลแทนที่จะทำความดีงามแต่ไม่ได้สินจ้างรางวัลคนก็จะไม่ทำถูกต้องไหมครับหรือว่าใครให้รางวัลงามๆจนกระทั่งตัวเองเห็นว่าคนคนนั้นเป็นผู้ที่เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นบุคคลสำคัญก็จะทำอะไรก็ยอมตายถวายชีวิตให้นะเพราะว่าได้รางวัลจากเขาและเห็นว่าเขามีบุญคุณอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างนี้ก็เรียกว่าถูกจูงจนกระทั่งหลงไหลได้ปลื้มถ้าเกิดคนที่เขาเอารางวัลมาให้จูงให้ไปทำในสิ่งที่ชั่วร้ายเหลวไหลแบบเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายกับลูกน้องกับบริวารอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้คนคนนั้นเสียจริตกลายเป็นสันดานที่ไม่ดีไปถ้าสังคมของเรามีแต่ผู้คนที่เป็นอย่างนี้สังคมของเรามีแต่ผู้ที่ตกเป็นทาสของสินจ้างรางวัลหรืออามิตรอย่างนี้เราจะเรียกว่าสังคมของเราเป็นสังคมของผู้ประพฤติธรรมได้อย่างไรครับเพราะธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยการที่เราจะทำสิ่งใดถ้าเราเห็นว่าดีสมควรทำเราก็น่าจะทำได้โดยไม่ต้องให้ใครจูงใจใช่ไหมล่ะครับหรือไม่ต้องให้ใครมาบังคับเราว่าต้องทำความดีงามและลงโทษเราถูกต้องไหมครับมันตรงนี้เองครับหลายคนบอกว่าถ้าจะแก้ไขให้ได้แล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมีสิ่งเดียวหลายคนบอกนะคือให้ละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาใช่คือไอ้ความอยากหรือความไม่อยากอะไรพวกเนี้ยนะให้ละวางมันให้สิ้นแต่ท่านผู้ฟังครับจริตหรือจิตใจของเราเนี่ยที่เป็นอาการทางจิตเนี่ยถ้ามันเสียอาการไปแล้วเนี่ยมันรักษายากนะครับมันไม่เหมือนนักมวยครับมันไม่เหมือนนักมวยเวลาถูกต่อยมึนนะก็จะเกิดการเสียอาการคือเสียอาการว่าสเปะสปะไปสักพักเพราะความมึนนะฮะนั้นเนื่องจากว่าสติสัมปชัญญะไม่สมดุลเป็นเต็มร้อยแล้วแต่ถ้าใช้เวลาไปสักแป๊บนึงสามารถหลบหมัดที่เขารัวเป็นปืนกลไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งไปสักพักนึงอาการเมาหมัดคือเสียอาการตรงนั้นก็จะหายไปการต่อสู้กันอย่างถึงพริกถึงขิงนะถึงพริกถึงขิงก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมนั่นก็คือบนสังเวียนของนักมวยบนสังเวียนของนักสู้มนุษย์ก็เช่นกันครับอาการเมาหมัดคืออาการเสียสมดุลก็คืออาการเมาหมัดคืออาการเสียอาการเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการเสียอาการในการเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ไปยึดติดกับกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงคือความโกรธความโลภความหลงอะไรเหล่านี้นะครับผมก็อยากเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทั้งหลายว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเพราะอาการเมาหมัดเนื่องจากมนุษย์เราไปหลงยึดติดกับกิเลสตัณหาคือโลภโกรธหลงเนี่ยมันไม่สามารถจะปล่อยให้การเวลาที่ผ่านไปแล้วรักษาเยียวยาให้ฟื้นคืนสมดุลได้นะครับเราจะต้องแสดงออกหรือกระทำคือเราต้องจัดการกับมันสิ่งเดียวที่ผมอยากจะกล่าวสั้นๆในวันนี้ก็คือว่าท่านผู้ฟังสามารถจะรับผิดชอบตนเองด้วยการดูแลจิตใจของตัวเองไม่ให้เสียสมดุลคือไม่ให้เกิดอาการเมาหมัดหรือเสียอาการเหมือนกับนักมวยนะที่มึนๆเพราะถูกชกถูกน็อกอะไรเงี้ยนะก็โดยวิธีการหักห้ามจิตใจตัวเองไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเสียให้ได้นั่นเองการหักห้ามจิตใจมันไม่ได้หมายถึงการไปดับความโกรธความโลภความหลงที่มันอยู่ในจิตใจของท่านอยู่แล้วนะครับว่าให้ดับให้ศูนย์ดับให้สิ้นถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยคงดับยากดับไม่ได้แต่มีวิธีเดียวก็คือเราจะไม่ไปจุดประกายให้กับมันนั่นต่างหากครับเราก็ต้องลองมาถามตัวเราเองว่าการที่เราเกิดความโลภเนี่ยมันเพราะอะไรเกิดความโกรธความหลงงมงายเนี่ยเพราะอะไรเมื่อเรารู้เหตุเราก็ไปดับที่ตรงนั้นสิครับเช่นความอยากได้ใครมีเนี่ยเราเห็นคนอื่นเขามีของชิ้นหนึ่งอะไรก็แล้วแ
เราเกิดความอยากได้ใครมีกับเขามากๆตรงนั้นกลายเป็นความโลภใช่ไหมครับคือความอยากได้ถามว่าไอ้ที่เราอยากได้ใครมีในการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนอื่นที่เขามีแล้วเราเกิดความอยากเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราไปหลงยึดติดกับมายาก็คือสรรพสิ่งนั้นของชิ้นนั้นนั่นเองใช่ไหมเราไปยึดว่าสิ่งนั้นโอ้โหมันเป็นสิ่งที่สวยงามมันเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความมีคุณค่าราคาแพงถ้าเราไปยึดอย่างนั้นเราไปคิดมันอย่างนั้นความอยากได้ใคร่มีที่นำพาเราไปสู่ความโลภของจิตมันก็จะเกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นเราไม่ไปตีราคาว่ามันสูงเราไม่ไปให้คุณค่ามันว่ามันมากมายเราไม่ไปใส่คะแนนให้มันว่าน่าสนใจเสียเหลือเกินและมันมีสิ่งเดียวในโลกนะแม้แต่ฉันได้ใช้มันท่านได้โชว์มันนะฉันคงจะมีความสุขฉันคงสะใจสุดๆถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เสียได้เนี่ยจิตใจของเราที่จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นความโลภคือความอยากได้ใคร่มีมันก็จะไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราเห็นสิ่งใดที่เราไม่อยากจะเห็นนะปกตินะครับพอไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเจอแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดงุ่นง่านรำคาญใจไอ้ตรงนี้ก็เกิดกิเลสอีกเหมือนกันไอ้หงุดหงิดงุ่นง่านรำคาญใจเนี่ยถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นนะเราไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูดูแล้วเป็นสิ่งที่มันไม่น่าลำเค็นอะไรในหัวใจเลยแค่ดูว่าให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นขี้หมาก้อนหนึ่งนะเราไม่ไปสนใจว่ามันจะเหม็นมากเหม็นน้อยเพราะเรายังไงเราก็ต้องเห็นเพราะตาเรามองเห็นทุกสิ่งจะละเว้นไม่มองไม่เห็นไม่ดูมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับเมื่อเห็นว่าเป็นก้อนขี้หมาก็สักแต่ว่าเห็นแล้วก็มองผ่านเลยไปเสียไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าไอ้ก้อนขี้หมานี่มันเหม็นนะมันทำมาจากสิ่งสกปรกนะมันออกมาจากท้องออกมาจากไส้ของหมานะว้ายมันน่าเกลียดนะน่าหยะแยงอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งมันให้มากเรื่องมากราวแค่เห็นว่าเป็นก้อนขี้หมาก้อนเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเราก็มองผ่านไปได้การที่จิตเราจะสั่นไหวไปตามนั้นมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นอย่างง่ายๆที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าเราจะละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาทั้งหลายนั้นจิตของเราต้องหยุดการปรุงแต่งครับเพราะเราห้ามดูห้ามฟังนะห้ามสัมผัสหรือห้ามดมในทุกสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะอายตนะเหล่านี้มีไว้เพื่อให้เราเกิดการสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ต่างหากว่าเราเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ฟังอะไรได้สัมผัสอะไรนั่นเองครับเห็นทีเรื่องนี้คงต้องต่อกันในตอนต่อไปเสียแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราเคยได้ยินคนทั่วไปกล่าวกันไว้นานมาแล้วนะครับว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือหลายคนบอกว่าคุณค่าของคนบางครั้งก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเป็นคนสำคัญสำหรับเราหรือเปล่าการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นมองว่าคุณค่าของกันและกันขึ้นอยู่กับผลของงานที่คนคนนั้นเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็มีความถูกต้องอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเป็นความถูกต้องที่อาจจะไม่ลงลึกไปจนถึงแก่นแท้เท่าไหร่นักหรือแม้กระทั่งที่บอกว่าค่าของคนมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าหรือมีความสำคัญหรือมีความหมายต่อใครบางคนมากแค่ไหนซึ่งถ้ามองตรงจุดนี้ก็สามารถจะอธิบายเพิ่มเติมได้ว่าความมีคุณค่าของคนนั้นแต่ละคนจะมีคุณค่าสำหรับใครบางคนไม่เท่ากันเพราะใช้ประโยชน์ที่ใครบางคนจะได้รับจากกันและกันหรือใช้ประโยชน์จากในสายตาหรือมุมมองของกันและกันมองเห็นกันเนี่ยถ้าผมมองเห็นคุณค่าของท่านมากก็หมายความว่าผมมองเห็นประโยชน์ของท่านที่ผมจะได้รับมากหรือถ้าผมมองเห็นว่าท่านเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าสำหรับผมเพียงเพราะว่าผมมองเห็นว่าท่านน่ะไร้ค่าสำหรับผมอย่างนี้ก็เป็นความหมายในความคิดแบบจิตมนุษย์ทั่วไปท่านผู้ประพฤติธรรมชีระครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นถ้าเราใช้วิธีวัดคุณค่าในตัวตนของกันและกันโดยใช้แนวคิดเยี่ยงนี้หรือแนวคิดในลักษณะนี้แล้วนั่นคือแนวคิดที่ผิดพลาดและไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับนอกจากจะเป็นแนวคิดที่ผิดพลาดและเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วมันยังจะมิใช่หนทางที่จะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราด้วยซ้ำไปครับทำไมผมจึงกล่าวเช่นนี้เหตุผลก็คือว่าถ้าเรามองเห็นใครมีความหมายมีประโยชน์สำหรับเราหรือเป็นบุคคลสำคัญของเราเราจะมองเห็นว่าเขามีค่ามากและเราก็จะมีปิติสุขถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากว่าในทางกลับกันเราใช้หลักการเดียวกันในการมองมนุษย์คนอื่นๆปรากฏว่าเราไม่เห็นประโยชน์อันใดที่เราจะได้รับจากเขาเลยเรามองไม่เห็นว่าเขาคือบุคคลสำคัญในสายตาของเราเลยหากเป็นเช่นนี้ถ้าเราต้องใกล้ชิดหรือต้องแสดงความเป็นผู้มีมิตรสัมพันธ์กับเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนลักษณะใดก็ตามมันย่อมทำให้เรามีจิตใจที่ไม่สุขสงบคือเป็นทุกข์นะครับที่เป็นทุกข์แปลว่าเราไม่อยากจะคบแต่เราจำเป็นจะต้องคบหาสมาคมกับเขาอย่างเนี้ยอย่างนี้ความมีจิตที่สงบสุขมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแนวคิดลักษณะนี้มันหมายถึงการคบคนอื่นโดยการมองเอาหรือแสวงหาเอาผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้อื่นมาเป็นตัวตั้งนั่นเองถ้าหากว่ามนุษย์เราคบกันโดยมีผลประโยชน์มาวางอยู่ตรงหน้าแล้วก็เอาตัวผลประโยชน์ที่ว่าเนี่ยนะครับมาเป็นเครื่องชี้วัดตัดสินในความเป็นคนมีค่าหรือไม่มีค่าในระหว่างความเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วมันไม่มีวันที่จะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของกันและกันได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งไม่มีคุณค่าแต่ต้องคบหาสมาคมด้วยคนคนนี้ก็เป็นทุกข์นะครับและขณะเดียวกันฝ่ายที่ถูกมองว่าไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายและถูกแสดงอาการไม่ค่อยอยากจะคบหาสมาคมด้วยฝ่ายนี้ก็เกิดทุกข์เหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราต้องการจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเรานั้นเราจะมองหาคุณค่าของกันและกันโดยถือเอาความเป็นคนสำคัญของกันและกันหรือถือเอาประโยชน์สุขที่จะได้รับจากกันและกันไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามมาเป็นตัวชี้วัดตัดสินแล้วก็นี่คือวิถีทางที่ไม่ใช่วิถีของผู้ประพฤติธรรมนะครับ
รายการเทียบทิพย์มงคลธรรมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าค่าของคนอาจจะขึ้นอยู่กับผลของงานก็จริงครับแต่ว่าเนในการแสดงคุณค่าของงานออกมาให้เราชี้วัดในผลสำเร็จที่เกิดจากความรู้ความสามารถอะไรต่างๆของคนคนนี้นั้นจริงๆแล้วเราควรจะมองให้ลึกไปกว่าผลของงานที่พวกเขาหรือใครคนใดคนนั้นเป็นผู้ปฏิบัติหรือแสดงออกให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับแต่ว่าในประเด็นที่ใช้ประโยชน์มาเป็นตัววัดใช้ความเป็นคนสำคัญมาเป็นตัววัดนะผมอยากให้ท่านทั้งหลายปิดมิติในมุมนี้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่หนทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจทั้งตัวเราเองและคนคนนั้นด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าจะถามว่าค่าของคนหรือความมีคุณค่าในตนเองของมนุษย์แต่ละคนนั้นถ้าเราจะมองหาและก็มองให้เห็นเนี่ยนะเราจะใช้สิ่งใดเป็นตัวชี้วัดตัดสินกันได้บ้างก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าเรามองออกค่อนมาทางโลกหรือทางโลกิยธรรมกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าค่าของคนนั้นจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่สามารถจะอธิบายได้อย่างชัดเจนอยู่เรื่องหนึ่งให้ท่านลองสังเกตของคำว่าคนนะคำว่าคนที่เขียนกันไว้เนี่ยนะครับมาจากคำว่าคอควายนะมีตัวคอควายนำหน้าแล้วก็มีนอนหนูเป็นตัวสะกดเป็นตัวตามถูกไหมฮะมันคำว่าคนมาจากคอควายกับนอนหนูมาผสมกันก็อ่านว่าคนถ้าเราจะใช้ไวยะตรงนี้มาแปลความหรือมาตีความหมายเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆคอควายในที่นี้ก็หมายถึงคุณค่าส่วนนอนหนูที่ตามหลังมาก็หมายถึงความน่ารักท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับได้รับโอกาสหรือได้รับเกียรติได้รับอนุญาตให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคนคนนั้นจะเรียกว่าคนกับเขาได้คนหนึ่งเนี่ยเขาคนนั้นจะต้องมีทั้งคุณค่าและมีทั้งความน่ารักอยู่ในตัวตนของเขาเสมอครับตรงนี้เป็นสัจจะหรือเป็นสัจธรรมที่อยากจะนำมาเรียนสู่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ทำความเข้าใจกันนะครับว่าถ้าท่านเป็นมนุษย์และจะถูกเรียกกับเขาว่าคนกับเขาคนหนึ่งได้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะต้องมีคำว่าคุณค่าและมีสิ่งที่เรียกว่าความน่ารักอยู่ในตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าคุณค่าในตนเองของเราท่านแต่ละคนนั้นจะมากน้อยแตกต่างกันไปอย่างไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งและแน่นอนครับความน่ารักในตัวตนของความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนี่ก็เช่นกันมันก็ย่อมแตกต่างกันออกไปทีนี้ถามว่าถ้ามนุษย์เราแต่ละคนมีทั้งคุณค่าและมีความน่ารักในตัวตนของกันและกันอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วสิ่งใดล่ะที่จะอธิบายความหมายได้ว่าสิ่งนั้นคือคุณค่าและสิ่งใดล่ะที่จะแปลความหมายว่านั่นคือคุณสมบัติที่เรียกว่าความน่ารักผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักว่าคำว่าคุณค่าในตนเองของมนุษย์เรานั้นจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่ใช้คำว่าคอควายเป็นตัวนำด้วยกันทั้งสิ้นครับถ้าจะกล่าวกันสั้นๆให้กระชับก็คือว่าคุณค่าในตนเองของมนุษย์นั้นจะประกอบด้วยควายทั้งหมด7ตัวด้วยกันควาย7ตัวนี้คือสิ่งที่อยู่ในตนเองของความเป็นมนุษย์และทุกคนต้องมีครับและเชื่อว่าทุกคนล้วนมีด้วยกันทั้งสิ้นนอกจากนั้นเมื่อมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เด็กจนโตนะฮะทุกคนล้วนมีควายทั้ง7ตัวนี้ทั้งสิ้นเนี่ยครับในแต่ละวันที่ผ่านไปมนุษย์เราแต่ละคนก็มีหน้าที่จะต้องเลี้ยงควายในตัวเองทั้ง7ตัวนี้ให้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีด้วยยังไม่นับหนูนะเดี๋ยวสักครู่จะเล่าให้ท่านฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับควาย7ตัวที่รวมแล้วเรียกว่าคุณค่าในตนเองของมนุษย์แต่ละคนนั้นจะประกอบด้วยควายตัวแรกครับควายตัวแรกหมายถึงความรอบรู้นั่นเองครับมนุษย์เราแต่ละคนนั้นถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีคุณค่าก็จะต้องมาตรวจสอบกันอยู่ตรงที่คุณสมบัติในประการที่1เนี่ยครับคือคำว่าความรอบรู้ความรอบรู้ของมนุษย์เรามาจากไหนครับมาจาก
สิ่งที่ได้รับมาจากการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของตนเองนั่นเองครับตั้งแต่เกิดจนโตมาเนี่ยมนุษย์เราแต่ละคนจะต้องเรียนรู้กันตลอดเรียนรู้กันตลอดเวลาทั้งในยามตื่นและบางทีก็เรียนรู้กันในยามหลับคือฝันเอาก็มีนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของผู้อื่นหรือในการคิดนึกของผู้อื่นแล้วเราจะต้องพยายามเลี้ยงควายตัวนี้ของเราให้อ้วนท้วนสมบูรณ์เอาไว้เสมอครับให้อาหารมันอย่างดีให้อาหารมันอย่างเต็มที่ครับควายตัวนี้สิ่งที่จะเป็นอาหารชั้นเลิศชั้นดีของควายตัวนี้ก็คือความรู้ทั้งหลายนั่นเองครับมันถ้าเราเกิดมาเราจึงจะต้องเรียนรู้ครับทีนี้หลักการเรียนรู้ที่ดีเพื่อจะทำให้ควายตัวนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์มีหลักคิดหลักปฏิบัติว่าอย่างไรบ้างล่ะก็อยากจะเรียนแนะนำท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการทำให้คนอื่นมองเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าและก็ทำให้ตัวเองมีความภาคภูมิใจในความมีคุณค่าของตัวเองด้วยการหมั่นเลี้ยงควายตัวแรกให้อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวเรากลายเป็นคนที่มีความรอบรู้กับเขาคนหนึ่งเมื่อเรามีความรอบรู้เราก็จะสามารถใช้ความรอบรู้ของเรานั้นเอาตัวรอดดำเนินชีวิตรอดอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขใช่ไหมและก็ยังจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการแบ่งปันความรอบรู้ของเราได้อีกต่างหากด้วยถามว่าและเราจะทำให้ตัวเราเองมีความรอบรู้ขึ้นมาได้อย่างไรมี3ประการเท่านั้นแหละครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับประการที่1ถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้มีความรอบรู้ท่านจะต้องเป็นคนที่จะสนใจใฝ่รู้ครับสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวทุกๆสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เหลวไหลเลวร้ายแค่ไหนอย่างไรท่านก็จะต้องสนใจใฝ่รู้มันเสมออย่าเลือกที่จะเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ตัวตนของตนเองอยากจะรู้ครับเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราอยากรู้บางทีมันเหมือนขนมอะครับเหมือนลูกกวาดลูกอมนะครับเราเห็นสีสันสดสวยตั้งแต่เป็นเด็กๆนะครับรสชาติหวานลิ้นอร่อยลิ้นแม้เราอยากทาน

เราก็เลยไปทานทั้งที่ไม่มีประโยชน์ความรู้ก็เหมือนกันครับทุกอย่างในจักรวาลนี้หรือรอบๆตัวเราล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้และคู่ควรแก่การเรียนรู้ทั้งสิ้นถ้าเราจะเป็นผู้รอบรู้เราจะเลือกจะเรียนรู้เฉพาะบางวิชาบางสาขาหรือบางสิ่งที่เราอยากรู้เห็นทีจะไม่ได้ละครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ตามเอาเป็นว่าเรื่องดีกับเรื่องชั่วดีไหมถ้าเรารู้จักแต่สิ่งดีๆๆเรียนรู้แต่ด้านดีๆๆคือด้านบวกนะครับแต่เราไม่พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้เลยว่าด้านลบหรือด้านชั่วเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้ว่าดีๆผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์สอนเราว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้อยู่เนี่ยมันดีเราก็ไม่รู้มันดีจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราก็เชื่อคนที่เขากล่าวอย่างงมงายเพราะเราไม่เข้าใจว่ามันดีจริงหรือไม่แล้วไม่ดีแล้วมันเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าเราสนใจแต่เรื่องดีๆแต่ว่าไอ้เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่ยอมที่จะเรียนรู้มันอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านว่าความรู้ทั้งหลายที่อยู่ในจักรวาลนี้นะครับมีอยู่3แบบครับแบบแรกคือความรู้ที่เราอยากรู้และเราได้เรียนรู้กันมาบ้างแล้วเพียงแต่ว่าความรู้ที่เราเรียนรู้มาจากสิ่งที่เราอยากรู้นั้นเรายังรู้ไม่ลึกเรายังรู้ไม่กว้างเรายังจะต้องเรียนรู้มันต่อไปซึ่งส่วนใหญ่มนุษย์เราเนี่ยมักจะบกพร่องตรงนี้เหมือนกันคือพอได้เรียนรู้อะไรสักนิดหน่อยละมาฉันนะรู้สึกว่าฉันภูมิแน่นพุงแน่นแล้วครับความรู้เต็มอกเต็มสมองละพอไปเจอใครพูดถึงความรู้เรื่องเก่าๆที่ตัวเองได้เรียนรู้มาบ้างแล้วก็ทำเป็นเบื่อหน่ายไม่อยากฟังแทนที่จะฟังให้จบและจะเรียนรู้ว่าเขากำลังพูดในสิ่งที่เรารู้อยู่เนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่รู้บ้างมีอะไรที่เรารู้ถูกมีอะไรที่เรารู้ผิดบ้างเราจะได้เปรียบเทียบเพื่อจะทำให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นก็เปล่าเลยพอได้ยินเขาพูดถึงความรู้เดิมๆที่ตัวเองมีความรู้อยู่นะยังไม่ทันฟังว่าอะไรเป็นอะไรก็ปิดมิติปิดใจปิดหูปิดตาตนเองที่จะเรียนรู้แล้วอย่างนี้ก็น่าเสียดายมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะบกพร่องตรงนี้นะเพราะฉะนั้นความมีคุณค่าของตนเองจากการเป็นคนรอบรู้ก็เลยลดน้อยถอยลงไปนะความรู้ประเภทที่2ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากเป็นความรู้ที่เราอยากรู้และรู้มาบ้างแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความรู้อีกแบบนึงครับเป็นความรู้ที่เรากำลังอยากรู้และยังหาความรู้ตรงที่เราอยากรู้ยังไม่ได้ตรงนี้ครับมนุษย์เราพอได้ความได้รู้ว่าเฮ้ยมีความรู้ที่เรากำลังอยากเรียนรู้อยู่พอดีตรงใจพอดีเราก็จะกระดีกระดาที่จะแสวงหาความรู้นั้นหรือจะหันหน้าเข้าหาความรู้นั้นแล้วตั้งอกตั้งใจมันอย่างเต็มที่เลยว่างั้นนะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาใดๆสำหรับมนุษย์เราเพราะว่ามันถูกจริตอยู่แล้วนะครับทีนี้มาถึงความรู้ประเภทที่3ความรู้ประเภทที่3ตรงนี้ก็คือความรู้ที่มนุษย์เราไม่รู้ว่าตนเองจะต้องรู้น่าอันนี้สิครับน่าห่วงใยสำหรับมนุษย์ทั่วไปมากเลยถ้ายิ่งมนุษย์คนนั้นเป็นคนที่ติดอยู่กับความอยากอะไรที่ฉันไม่อยากรู้ฉันก็ไม่สนใจจะเรียนรู้นะครับพอมาเจอความรู้ประเภทที่3นี่เข้าก็ตกม้าตายเลยครับเสียหายย่อยยับเลยปิดโอกาสตัวเองไงล่ะครับพอได้มีใครพูดความรู้ใหม่อะไรบางอย่างให้ฟังแต่ปรากฏว่าเป็นความรู้ที่ตัวเองไม่ได้อยากรู้เลยไม่เคยคิดอยากรู้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องรู้ก็เลยปฏิเสธที่จะฟังบางทีฟังแล้วทำเป็นหูทวนลมฟังหูซ้ายทะลุหูขวาหรือฟังแล้วผ่านหูเลยไปไม่ได้ใส่ใจอะไรซึ่งในวันหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็ได้พบผ่านเผชิญความรู้ทั้ง3แบบนี้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันนะครับและถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่สนใจใฝ่รู้นะแล้วก็ไม่ตั้งใจเนี่ยความรู้ที่ดีๆก็จะหลุดลอดพ้นผ่านชีวิตเราไปอย่างน่าเสียดายและโอกาสที่เราจะได้ความรู้ใหม่ๆจากความรู้เหล่านี้ที่หลุดลอยผ่านพ้นตัวเราไปผ่านพ้นชีวิตเราไปเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันที่เราจะได้เจอความรู้ในลักษณะแบบนี้อีกนะครับน่าเสียดายมากเพราะการสนใจใฝ่รู้ที่จะรู้มันทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นความละเมียดละไมของคนที่จะฉลาดในการเป็นมนุษย์ของคนที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตอยู่ไม่น้อยเลยนะครับมาถึงประการที่2ขอให้เราฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้ครับคนที่ฉลาดเรียนรู้ก็หมายถึงคนที่รู้ว่าจะเรียนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะเรียนรู้อย่างไร

วิธีการเรียนรู้มี 2-3 วิธีครับวิธีแรกคือเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการนึกเอาคิดเอาครับใช้สติปัญญาเรียนรู้เอานะวิธีที่2ครับปฏิบัติเอาครับคือใช้วิธีการปฏิบัติจริงจากสถานการณ์จริงแล้วค่อยจดจำไว้ครับว่าทำอย่างนี้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นยังไงถูกหรือผิดอย่างไรถ้ามันผิดพลาดบกพร่องก็แก้ไขซะให้ถูกต้องแล้วก็ทำใหม่ได้นี่เป็นวิธีการที่2วิธีที่ฉลาดเรียนรู้วิธีที่3นั่นก็คือดูแบบอย่างที่คนอื่นเขาปฏิบัติเขาประพฤติครับเรียนรู้จากชีวิตจริงของคนอื่นเขาว่าเขาประพฤติอย่างไรผลลัพธ์เป็นอย่างไรแล้วเราก็จดจำเรื่องราวหรือรูปแบบของการดำเนินชีวิตของเขาเหล่านั้นไว้มันก็จะเรียกว่าเราฉลาดเรียนรู้ได้เหมือนกันเราสามารถเรียนรู้ได้3วิธีแบบเนี่ยครับในประการที่3ที่ทำให้เราเป็นคนที่มีความรอบรู้ขึ้นมาได้ก็คือจะต้องไม่หยุดยั้งการเรียนรู้ครับขี้เกียจเรียนรู้ไม่ได้เบื่อหน่ายการเรียนรู้ไม่ได้ครับมนุษย์เราตั้งแต่เกิดมานะครับตั้งแต่ท่านจำความได้นะครับไอ้จำความไม่ได้ท่านก็เรียนรู้มันด้วยสัญชาตญาณในการที่จะเป็นมนุษย์นะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจำความได้จนกระทั่งเฒ่าชราแก่ชราจนถึงสิ้นลมหายใจนะจบสิ้นภพไขอายุไขในภพชาติปัจจุบันเนี่ยเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเราจะหยุดยั้งการเรียนรู้ไม่ได้อย่างคำพูดของมนุษย์เราในยุคปัจจุบันในยุคไอทีกำลังเฟื่องเนี่ยว่านะเทคโนโลยีแล้วก็โนว์ฮาวทั้งหลายบนโลกใบนี้มีคนคิดใหม่สร้างใหม่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าหากว่าเราไม่สนใจใฝ่รู้นะไม่ติดตามข่าวสารไม่พยายามหมั่นศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเข้าไว้เราก็อาจจะกลายเป็นคนหลุดโลกก็คือล้าหลังก้าวไม่ทันโลกไม่ทันยุคไม่ทันสมัยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนมีความรอบรู้คุณสมบัติทั้ง3ประการนี้ขาดไม่ได้จริงๆครับคือสนใจใฝ่รู้ฉลาดเรียนรู้แล้วก็ไม่หยุดการเรียนรู้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคนที่มีความรอบรู้มากๆเนี่ยก็คือคนเก่งใช่ไหมเป็นคนเก่งมันคนที่จะเป็นคนเก่งจะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้คนเรานั่งเฉยๆงอมืองอเท้าขี้เกียจเรียนรู้นะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจสิ่งใดเลยนะวันๆนึงทำตัวมันสวะที่ลอยไปตามน้ำเรื่อยเปื่อยนะครับจะไปติดตรงไหนก็ติดตรงนั้นนะครับจะหลุดไปลอยไปก็ลอยไปเรื่อยชีวิตเอื่อยเฉยอย่างนี้ก็เสียดายเวลาเสียดายโอกาสนักหนาที่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับทีนี้เวลาเราเรียนรู้ทำให้เราเกิดความรอบรู้เราจะเลือกเรียนรู้เฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่งเก่งเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งก็คงจะไม่ได้รู้หลายแขนงเก่งหลายสาขาดีกว่าถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับที่ผมกล่าวในเรื่องที่เป็นโลกิยะธรรมสักนิดนึงเพื่อชี้แนะให้ท่านที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมซึ่งมีปลายทางนิพพานทั้งหลายจะต้องฝึกฝนตนเองตรงนี้คือทำตนเองให้มีคุณค่าในสายตาของผู้อื่นและทำตนเองให้มีค่าเพื่อจะทำให้ตนเองนั้นมีความภาคภูมิใจในตนเองไว้ก็คือสร้างราคาให้ตนเองตรงนี้ครับคือต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้และนี่คือควายตัวแรกใน7ตัวของความมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตัวท่านถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้สั่งสมคุณสมบัติที่ดีงามคือความรอบรู้ในประการแรกตรงนี้ได้เชื่อเถอะครับว่าท่านจะมีความสงบสุขในชีวิตเยอะเลยทีเดียวครับเพราะสามารถใช้ความรอบรู้ของท่านยังประโยชน์สุขให้กับตนเองและยังประโยชน์สุขให้กับพี่ๆน้องๆผองเพื่อนร่วมโลกกันได้อย่างสบายๆนะเขาบอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีว่างั้นนะถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องคุณค่าของคนแต่ละคนนะครับว่าประกอบด้วยควาย7ตัวกับหนูอีก3ตัวนะครับซึ่งมนุษย์เราแต่ละคนนั้นเราจะใช้ควาย7ตัวกับหนู3ตัวนี่แหละเป็นตัวชี้วัดความมีคุณค่ามากความมีคุณค่าน้อยหรือความน่ารักมากความน่ารักน้อยในตัวตนของแต่ละคนด้วยกันทั้งสิ้นที่ผ่านมาในตอนที่แล้วเราชี้ย้ำให้เห็นว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นจะชี้วัดความมีคุณค่าของกันและกันโดยมีมุมมองหลักๆอยู่สองมุมมุมแรกก็คือความมีคุณค่าของคนวัดกันที่ผลของงานซึ่งก็ถูกอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ความถูกต้องที่ลงลึกเข้าไปจนถึงแก่นแท้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของมนุษย์แต่ละคนอย่างแท้จริงแล้วก็ในประเด็นที่สองเรามองความมีคุณค่าของมนุษย์เราแต่ละคนโดยเราใช้ตัวชี้วัดง่ายๆก็คือผลประโยชน์และการเป็นบุคคลสำคัญของกันและกันเป็นตัวชี้วัดอย่างเช่นถ้าใครเป็นบุคคลสำคัญของใครคนคนนั้นก็บอกว่าเขามีค่ากับตนเองมากและในขณะเดียวกันถ้าใครเป็นคนที่มีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งมากคนที่มีประโยชน์ต่อเขามากคนนั้นกลายเป็นบุคคลสำคัญของเขาไปอย่างนี้ครับพอมนุษย์เราใช้ตัวนี้เป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตเป็นหลักปฏิบัติตนต่อกันในการทำงานร่วมกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นสังคมเดียวกันหรือเป็นประเทศชาติประเทศเดียวกันอะไรทำนองนี้ครับพอเราใช้ตรงนี้เป็นตัวชี้วัดเข้าความวุ่นวายความยุ่งเหยิงนะทุกอย่างก็เลยเกิดขึ้นในสังคมในครอบครัวของมนุษย์แต่ละคนขึ้นมาทันทีเพราะว่าความมีคุณค่าโดยการใช้หลักการ2ประเด็น2แนวทางในการชี้วัดตัดสินนั้นมันจะมีสิ่งตรงข้ามให้ได้เห็นเกิดขึ้นคู่กันเสมอเช่นถ้ามองหาประโยชน์จากใครสักคนหนึ่งถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์ความมีคุณค่าในตัวตนของเขาคนนั้นต่อตัวเราเองก็จะลดน้อยถอยลงไปทันทีและถ้ามองเห็นว่าใครสักคนหนึ่งมีประโยชน์สำหรับตนเองตัวเองก็จะมีปิติสุขกับกระดิกระดาที่จะคบหาสมาคมสร้างความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าเขามีประโยชน์ตัวเองก็มีความสุขทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราต้องคบกับมนุษย์คนหนึ่งยาวนานอาจจะชั่วชีวิตนี้ของเราก็ได้นะครับเมื่อเราคบหาสมาคมกับเขาแล้วปรากฏว่าวันนี้เขามีคุณค่ากับเรามากเลยในสายตาเราเพราะเรามองเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อตัวเราถามว่าเราเคยสังเกตบ้างไหมถ้าเราใช้หลักยึดอย่างนี้แนวคิดแบบนี้เนี่ยคนสักคนหนึ่งเนี่ยใครก็ตามที่ใกล้ชิดตัวเรานะครับท่านสามารถที่จะมองเห็นว่าเขามีค่าหรือมีประโยชน์สำหรับตัวท่านเองตลอดชีวิตหรือเปล่าเนี่ย5ปี10ปีที่คบกันมาเนี่ยเรายังมองเห็นว่าเขามีประโยชน์กับเราตลอดเวลาในทุกเรื่องราวนะในทุกวันที่ผ่านติดต่อกันมานานเป็นปีๆหรือเปล่าไม่เลยนะครับบางครั้งอย่าว่าแต่มองหาประโยชน์จากตัวเขาเลยบางทีเราไปขอให้เขาช่วยเหลือเราซึ่งเขาน่าจะทำตนให้เป็นประโยชน์กับเราได้เขายังปฏิเสธความช่วยเหลือที่จะหยิบยื่นให้กับเราเลยด้วยซ้ำไปบางทีก็ดีกับเราก็คือช่วยเราแต่บางทีก็ทำเป็นเหมือนเห็นแก่ตัวซะอย่างนั้นแหละขณะที่เราปรารถนาจะให้เขาช่วยเหลือเราอย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าเราใช้หลักยึดแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีค่ากับเราเดี๋ยวเขาก็ไม่มีค่ากับเราใช่ไหมครับปัญหาในการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างเรากับเขาแต่ละคนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเองคือเรามองหาคุณค่าในตนเองของกันและกันไม่เป็นซึ่งผมได้กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าความมีคุณค่าในตัวเองของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นประกอบด้วยควาย7ตัวและก็ควายตัวแรกมาจากคำว่าความรอบรู้ผมเองก็ได้กราบเรียนท่านไปในเบื้องต้นแล้วว่าคนเรานั้นถ้ามีความรอบรู้มาก
ก็จะเป็นผู้ที่คนอื่นจะให้ความเคารพนับถือเพราะเป็นผู้มีความรอบรู้มากสามารถจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆได้เพราะเรียนมาเยอะรู้มามากนั่นเองครับมันคนที่จะทำตัวให้เป็นผู้รอบรู้ก็คือมีควายตัวนี้ที่อ้วนพีนะก็จะต้องประการแรกคือสนใจใฝ่รู้เรียนรู้มันไปทุกสิ่งในทุกเรื่องราวนะครับไม่ว่าความรู้นั้นจะเป็นความรู้ประเภทที่ตัวเองเคยอยากรู้และรู้มาบ้างแล้วงูปลาก็จะต้องเรียนรู้มันต่อไปไม่ใช่มาหลงตัวเองว่าพอรู้แค่หางอึ่งแล้วก็หลงตัวเองว่าโอ้รู้มากแล้วก็เลยอวดรู้กับเขาไปซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักแล้วก็ไม่ฉลาดเลยนะความรู้ประเภทที่2ที่เราจะต้องสนใจใฝ่รู้เหมือนกันก็คือความรู้ที่เราอยากรู้แต่เรายังไม่รู้ความรู้ประเภทที่3ประเภทสุดท้ายก็คือความรู้ที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องรู้นั่นหมายความว่าเป็นความรู้ที่เรายังไม่เคยคิดจะอยากรู้เลยเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราจะต้องรู้พอมีใครสักคนหนึ่งมาทำตัวเป็นครูบอกเราแนะเราสอนเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบสนใจใส่ใจที่จะเรียนรู้รับฟังหรือใช้ตาดูหูฟังว่างั้นนะแล้วก็สมองก็คิดตามไปถึงแม้ใจไม่อยากจะเรียนรู้หรือไม่เคยนึกอยากจะรู้มาก่อนก็ตามก็ถือว่านั่นคือความรู้ใหม่เราจะต้องเรียนรู้ไว้เพื่อสร้างความรอบรู้ให้กับตัวเราเองนะฮะส่วนในประการที่2ก็คือจะต้องเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้ครับนะฉลาดเรียนรู้ก็คือคิดเอาเองครับยกระดับสติปัญญาพัฒนาสมองของตัวเองให้สามารถนึกเองได้คิดเองได้ด้วยตัวเองเพราะตัวเองมีสมองมีสติปัญญาเหมือนกันนะฝึกฝนตนเองได้ครับอย่างนี้ก็สามารถจะใช้สติปัญญาของตัวเองเรียนรู้ทุกสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราได้อย่างสบายๆหรือฉลาดเรียนรู้ในลักษณะที่2ก็คือเรียนรู้จากการประพฤติปฏิบัติจริงด้วยตนเองครับนั่นหมายความว่า learning by doing ภาษาฝรั่งว่างั้น learning by doing นะครับเรียนรู้ด้วยการกระทำปฏิบัติตนด้วยตนเองนะฮะแล้วก็ instruct นะใช้คำว่า self instructional learning ภาษาอังกฤษมากหน่อยนะครับวันนี้เป็นแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยการสอนตนเองนั่นเองครับนะจากประสบการณ์จริงของตัวเองแล้วก็สอนตัวเองไปด้วยนี่เป็นการเรียนรู้วิธีที่2ซึ่งมนุษย์เราทุกคนเลือกใช้ได้แล้วก็เมื่อเรียนรู้ว่ามันไม่ดีก็อย่าทำต่อไป